0: ันเป็นนกก็ต้องบินแบบนกฉันบินกลับรังได้แล้วล่ะอู้อู้อู้อู
1: ้เรื่องราวในหนังสือเพิ่งจบไปแต่รายการ I Am เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพราะวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับผู้ที่คอยแต่งแต้มจินตนาการให้กับเด็กๆกับอาชีพนักทำหนังสือเด็ก
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวชิรวรรณทับเสือเป็นคนทำหนังสือภาพสำหรับเด็กค่ะ
1: คุณวชิรวรรณทับเสือนักทำหนังสือเด็กที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลายเส้นและตัวอักษรด้วยมุมมองของการเป็นเพื่อนกับเด็กๆและยังเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่มีความเป็นเด็กในหัวใจอยู่เสมอ
2: หนังสือสำหรับเด็กมันก็เหมือนเป็นอุปกรณ์ให้พ่อแม่ลูกได้มาจอยมาทำกิจกรรมด้วยกันอันดับแรกมันต้องสนุกก่อนพอเขาสนุกเนี่ยเราจะพูดอะไรกับเขาใส่เข้าไปในเนี่ยเรื่องนี้นะอันนี้ช่วยเหลืออันนี้มีน้ำใจอันนี้นับเลขอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไปเป็นตัวอย่างในประสบการณ์อันน้อยนิดของเขาคนทำหนังสือเด็กใช่ไหมคะก็จะมีนักวาดนักเขียนก็จะมีคนแต่งเรื่องคนวาดรูปคนแต่งเรื่องกับคนวาดรูปอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้หรือคนละคนก็ได้แล้วก็มีบก.สำนักพิมพ์เวลาที่เราทำงานแล้วก็แต่งเรื่องวาดรูปแล้วก็ผลิตหนังสือเด็กออกมาให้เด็กตอนนี้พี่อ้อยทำหนังสือเนี่ยค่ะ1เล่มพี่อ้อยก็ทำมีทั้งแต่งเรื่องวาดรูปด้วยแล้วก็จัดรูปเล่มด้วยจบเป็นกระบวนการ1เล่มตอนเล็กๆคือแม่เนี่ยอ่านนิทานให้ฟังแล้วก็เลยติดหนังสือนิทานถ้าพี่อ้อยจะใช้คำว่าพรสวรรค์พี่อ้อยก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันชอบวาดรูปมาตั้งแต่อนุบาลครูจะเขียนมาในสมุดพกควรสนับสนุนเรื่องวาดรูปแล้วแม่ก็สนับสนุนมาตลอดก็รู้สึกว่าเออการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขแล้วเราก็เอองั้นก็วาดรูปต่อไปนะ

3อยู่ประมาณม.ต้นนี่แหละยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเผอิญว่าไปเรียนพิเศษแล้วครูที่สอนพิเศษเขาเอางานของอิวาสกิจิฮิโร่เป็นโปสการ์ดเล็กๆและเขาบอกว่าเนี่ยสีน้ำของคนคนนี้มันสวยมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชอบวาดรูปใช่ไหมควรจะหัดสีน้ำนะสีน้ำเป็นสีที่ยากที่สุดเลยเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะวาดสีน้ำให้ได้เลยเราจะทำให้เป็นพอเราได้หัดมากขึ้นเราก็ได้ยินเรื่องว่าเออมีวิทยาลัยช่างศิลป์นะเขาเรียนศิลปะอย่างเดียวเราก็ออกจากโรงเรียนไปแต่ก่อนหน้าที่เราจะตัดสินใจไปเรียนช่างศิลป์เราก็ได้รับความกดดันจากคนรอบข้างเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยคนเรียนศิลปะจะถูกกีดกันมากเลยจะแบบเรียนไปจะไปทำอะไรกินมีแม่คนเดียวที่เข้าใจว่าอ่ะเรียนก็ได้ไม่อยากขัดอะไรแบบนี้คือเขาไม่เข้าใจมากกว่าผู้ใหญ่เขามักจะเป็นห่วงเด็กพี่อ้อยก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าคือตัวเองมีกิฟต์นะหมายถึงว่ามีพรสวรรค์มาแล้วเนี่ยก็ขอให้มุ่งมั่นถ้าเรามุ่งมั่นแล้วอ่ะสิ่งที่เรามุ่งมั่นแล้วเราชอบเรารักมันเนี่ยเราจะทำมันได้ดีพอเข้าช่างศิลป์ปุ๊บก็รู้สึกว่าเออการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขก็เข้าศิลปากรใช่ไหมคะพี่อ้อยจบภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรก็พอจบมาได้ก็ช่วงนั้นก็ได้ทำงานวาดภาพประกอบหนังสือนิทานมีคนเข้ามาจ้างพอดีก็เลยทำไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีนะมันง่ายดีมันก็ไม่ได้มีงานต่อเนื่องนะคะตอนนั้นก็ไปทำเอเจนซี่เข้าๆออกๆอยู่อย่างนั้นแหละก็รู้สึกว่าทำไมงานโฆษณามันไม่เข้ากับชีวิตเราเลยทำอยู่เกือบ10ปีจนรู้สึกว่าเออเราออกมาดีกว่าแล้วก็มาทำอะไรกันดีก็มาคุยกันกับพี่บอมเนี่ยแหละค่ะเอ้ยเราเคยทำหนังสือเด็กเนาะแล้วเราก็ทำได้ดีซะด้วยเพราะว่าเล่มนั้นได้รางวัลด้วยอะค่ะตอนนั้นที่ทำได้รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติรับกับสมเด็จพระเทพชื่อเรื่องเขามองหลบมุมค่ะแต่พี่อ้อยวาดภาพประกอบอย่างเดียวพี่อ้อยก็เลยคิดว่ามันง่ายดีนะตอนที่ได้รางวัลตอนนั้นรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็มีความสุขพี่อ้อยก็เลยคิดว่าเอองั้นเรากลับไปทำดีกว่าก็ทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

ได้รางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะที่รับกับสมเด็จพระเทพเนี่ยก็จะมีขึ้นอย่างไรนะนี่เป็นเล่มล่าสุดเขามองหลบมุมเป็นเล่มแรกสี่สหายผจญภัยแล้วก็น้ำและอากาศอันนี้เป็นหนังสือสารคดีสำหรับเด็กนอกนั้นก็จะมีลูกเจี๊ยบ5ตัวกินข้าวด้วยกันนะเนี่ยจะเป็นรางวัลรักลูกอวอร์ดขนมของแม่ก็จะรักลูกอวอร์ดที่ประทับใจเอาสุดๆไปเลยก็แล้วกันยกตัวอย่างเล่มหนึ่งก็คือ Finding Out ค่ะที่เป็นหนังสือ Finding Out เล่มนี้สีสหายตะลุยสวนสนุกหนังสือ Finding Out ก็คืออย่างนี้ค่ะมันคือให้หาตัวละครที่บอกเรื่องราวอยู่ในนี้เด็กเขาก็จะดูตามตัวละครตัวนี้ว่าหน้านี้ทำอะไรหน้านี้อยู่ตรงไหนหน้านี้ทำอะไรอยู่แล้วมันมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งมันเป็นตัวเล็กๆ เป็นผีท่อค่ะพี่อ้อยเรียกมันเองว่าผีท่อมันอยู่ในนี้แหละแล้วเขาอ่ะพี่อ้อยใส่เข้าไปในทุกหน้าเลยแล้วเขาก็ตามดูนะคะเขาก็ตามดูเนี่ยมันอยู่อย่างเนี้ยมันตัวเล็กมากเลยคือพี่อ้อยก็ไม่คิดว่าเด็กจะตามดูอะไรหรอกพี่อ้อยใส่ด้วยความสนุกเราก็วาดกันไปเรื่อยสนุกกับทุกตัวละครเขาก็ตามดูตัวเนี้ยแล้วมันหลุดไปหน้านึงย้อยลืมใส่ไปหน้านึงแม่เขาก็โทรมาเพราะว่าลูกเขาบังคับอ่ะเนาะว่าอยากรู้คำตอบว่าหน้าเนี้ยเขาหาไม่เจอมันอยู่ไหนพี่อ้อยก็หาการเอาต้นฉบับมาลื้อกันเลยนะว่าเฮ้ยมันพิมพ์ตกไปหรือเปล่าอยู่สุดขอบไหนมันก็ไม่มีปรากฏว่าโอเคเราลืมเองเราหลุดทีนี้มันก็เลยแบบสร้างความประทับใจให้เราว่าเวลาเราทำหนังสือเล่มนึงเนี่ยเราจะใส่อะไรลงไปเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราใส่เพราะเด็กเนี่ยเราให้อะไรไปเขาก็ซึมซับรับหมดทีนี้ถ้าเกิดเราเกิดผิดพลาดหรือเราให้อะไรที่ไม่ดีมันก็ติดตัวเขาไปตลอดพี่อ้อยชอบคำนี้ของไอน์สไตน์อ่ะที่บอกว่าชีวิตมันก็เหมือนกับการขี่จักรยานถ้าเรารักษาบาลานซ์เรารักษาสมดุลได้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขจริงๆพี่อ้อยก็ทำงานเพื่อความสุขนั่นแหละอันนี้เป็นหมีที่พี่อ้อยออกแบบไว้อ่ะนะคะแล้วมันหูแหว่งข้างนึงเห็นไหมรู้ไหมคะว่ามันทำไมถึงหูแหว่งก็เพราะว่าพี่อ้อยคิดว่าทุกคนเรามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่มันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้

0: หนังสือสำหรับเด็กคงต้องเป็นหนังสือที่ดีและสดใสสมวัยแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีหนังสือสำหรับเด็กบางเล่มที่เคยโดนแบนในบางประเทศหรือถูกถอดออกจากห้องสมุดอีกด้วยวินนี่เดอะพูโดนแบนเพราะตัวละครหลักเป็นสัตว์ที่ประเทศจีนและแถบยุโรปชื่อว่าสัตว์ไม่ควรจะพูดได้ชาร์ลอตต์สเว็บโดนถอดออกจากห้องสมุดที่อังกฤษเพราะกลัวว่าเด็กชาวมุสลิมจะรู้สึกไม่ดีแฮร์รี่พอตเตอร์โดนแบนเพราะขัดกับความเชื่อทางศาสนาของประเทศฝั่งตะวันตก
1: ขั้นตอนการทำงานนะคะพี่ก็จะเหมือนกับเราคิดเรื่องได้เราก็เก็บไว้เป็นซอสเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างเรื่องนี้ก็จะสเก็ตคร่าวๆเนี่ยเราก็จะสเก็ตแค่นี้ว่าเป็นรูปอะไรในคอนเซ็ปต์ของเรานะคะทีนี้พอเราสเก็ตได้ปุ๊บเราก็ค่อยเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดแบบนี้แล้วเราก็ค่อยแทงตัวละครลงไปว่าอย่างเรื่องนี้เราจะเอาเป็นแมวเราก็เอาแมวใส่ลงไปลงสตอรี่บอร์ดปุ๊บเราก็สเก็ตสมมุติว่ามาสเก็ตดินสอว่าอะไรยังไงมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างพอเราลงสเก็ตดินสอปุ๊บเราก็ไปลงสีคร่าวๆในคอมอย่างนี้ว่าเราจะเอาโทนสีไหนเลือกเทคนิคว่าเราจะใช้เทคนิคสีน้ำหรือคอมพิวเตอร์เราก็ค่อยๆคิดไปค่ะพอเราจะทำจริงแล้วนะคะเราก็เลือกกระดาษอันนี้พี่อ้อยเลือกเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เลยเลือกกระดาษอาเช่กระดาษอาเช่มันจะเป็นกระดาษที่สำหรับลง

สีน้ำเราก็จะใช้ตัวนี้ค่ะกาขอแรงกับหมึกอันนี้หมึกบังงะอย่างนี้นะคะมันเป็นหมึกกันน้ำเพราะว่าพี่จะลงสีน้ำพี่ก็เนี่ยเขียนมันลงไปล่างมันลงไปตามต้นแบบที่พี่สเก็ตขาวดำเมื่อกี้แล้วก็ลงสีเราก็เอาตัวต้นฉบับอันเนี้ยที่เราลงสีเรียบร้อยแล้วอ่ะไปสแกนต้นฉบับที่เราลงสีแล้วไปสแกนแล้วเราก็จัดอาร์ตใส่ตัวหนังสือทดลองวางว่าตัวหนังสือเข้ากับรูปได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วระหว่างเนี้ยระหว่างการทำงานเนี้ยเราก็จะมีการคุยกับบก.บรรณาธิการเขาก็จะคอยแก้ไขปรับปรุงให้เราว่ามีจุดไหนที่เราพลาดหรือจุดที่เรามองไม่เห็นจนจบสิ้นกระบวนการแล้วเราก็ส่งต้นฉบับหลายคนที่ทำหนังสือเด็กอ่ะเขามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวแล้วเขาก็มีจินตนาการเพราะฉะนั้นเขาคงไม่ลืมวัยเด็กของเขาแน่ๆมันก็จะสามารถดึงเอามาเป็นข้อมูลหรือแรงบันดาลใจมาทำได้แต่ที่สำคัญต้องมีจินตนาการนะคะถึงจะทำได้มีความรับผิดชอบต่อเด็กและต่อตัวเองเพราะว่าหนังสือเด็กนอกจากเราจะทำให้ตอบสนองตัวเองแล้วใช่ไหมเราก็ทำให้เด็กด้วยว่าจำเป็นต้องรักเด็กไหมจำเป็นค่ะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเด็กไม่รักเด็กมันก็ทำงานให้เด็กไม่ได้เราก็จะสื่อสารออกมาเด็กก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าเด็กเขารู้ทุกอย่างที่เราใส่ลงไปในหนังสือค่ะถ้าเรารักเขาเราเข้าใจเขาหนังสือที่เราทำออกไปมันก็จะสื่อสารกับเขาได้ชัดเจนนะคะไม่หยุดพัฒนาตัวเองอะค่ะเพราะถ้าเราคิดว่าเราเก่งแล้วเรารู้เยอะแล้วเนี้ยงานเราก็จะหยุดอยู่กับที่แล้วเราก็จะได้แค่นั้นอะพี่ว่าต้องออกจากโหมดเซฟโซนอะคือโหมดปลอดภัยอะสมมติว่าเราเคยทำงานอันนี้แล้วเราทำได้ดีเราวาดรูปสีน้ำเราคล่องมากเลยหรือเราทำแนวนี้เราได้รางวัลอะไรเงี้ยสมมตินะคะมันเหมือนกับเราก็เปลี่ยนวิธีคิดก้าวไปอีกลองทดลองมันเหมือนนักวิทยาศาสตร์ค่ะเราก็ทดลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆถ้ามันได้ผลดีเราก็เดินไปข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะมันคือการที่เราไม่หยุดคิดเรื่องของรายได้เนี่ยจริงๆแล้วหนังสือเด็กเนี่ยที่พี่อ้อยทำอยู่พี่อ้อยได้เป็นค่าลิขสิทธิ์คือมันพิมพ์ค่าลิขสิทธิ์สมมติพิมพ์ 3,000 เล่มอย่างเงี้ยนักเขียนได้ 3% นักวาดได้ 7% อันนี้เป็นสากลหนังสือ1เล่มเนี่ยมันก็จะได้เป็นค่าลิขสิทธิ์ 10% ถ้าเราทั้งเขียนและทั้งวาดด้วยเวลาที่เราทำงาน1ชิ้น1เล่ม1เรื่องเนี่ยเราถ้าเราตั้งใจหนังสือมันจะอยู่อย่างนั้นเพราะหนังสือมันจะฟ้องผลงานของเราอยู่อย่างนั้นถ้าเราทำดีมันก็จะพิมพ์ซ้ำมันก็เป็นรายได้ที่ดีทุกวันนี้การทำงานและการใช้ชีวิตมันแทบจะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำงานนะคะเพราะว่าอย่างบางทีเราไปรดน้ำต้นไม้เราคิดเรื่องได้เราก็สเก็ตไว้เราก็จดโน้ตไว้ว่าเอ้ยเห็นลูกนกมันตกลงมาจากรังเราก็ได้เรื่องแล้วว่าเอ้ยลูกนกหัดบินแล้วมันบินไม่ได้แล้วมันไปเจออุปสรรคอะไรเพราะเราเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะอยู่กับบ้านเนี้ยเราก็ต้องมีวินัยในการทำงานเช้ากี่โมงถึงกี่โมงแล้วเราหยุดพักกี่โมงถึงกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะตอนอยู่ออฟฟิศเราก็มีเจ้านายใช่ไหมเราก็ทำงานตามเวลาเจ้านายก็จะมีโปรเจกต์มาเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเรารับผิดชอบแต่งานที่เราทำให้ดีที่สุดกลับมาบ้านเราก็ทิ้งใช่ไหมคะแต่พอเรามาใช้ชีวิตเรามาทำงานฟรีแลนซ์เราต้องมีวินัยในตัวเองมากๆเพราะว่ามันไม่มีใครมาดูแลเราเราต้องดูแลตัวเองยิ่งเรามีวินัยในการทำงานมันก็ทำให้เราแบบราบรื่นทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็ทั้งการทำงาน

0: คาริซ่ามาเรียวเดชรังสีนะคะมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนนี้อยู่ปี4ค่ะตอนที่อยู่ม.ปลายค่ะค่อนข้างสับสนว่าจะไปทางไหนดีแล้วก็เลยลองดูหลักสูตรหลายๆหลักสูตรดูค่ะทีนี้ก็มาติดใจกับชื่อของหลักสูตรนี้ค่ะหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กรู้สึกว่าแปลกใหม่ดีไม่เคยได้ยินค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเข้าทางตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ชอบภาษาแล้วก็ชอบงานศิลปะแล้วก็สร้างสรรค์กิจกรรมเนื่องจากว่ามีน้องหลายคนนะคะก็รู้สึกว่าชอบใช้เวลาอยู่กับเด็กค่ะก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นทางของเราค่ะ
1: ชื่อพิชาใบโพนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็อ่านมาเรื่อยๆจนโตเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูการดูการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่ว่าทำยังไงที่เราจะมีการเรียนที่แบบเกี่ยวข้องกับนิทานด้วยการ์ตูนด้วยหรือว่าหนังสือด้วยเอกนี้ก็รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยยังมีความเป็นเด็กอยู่เสมอถ้าเรียนจบแล้วก็อยากเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เกี่ยวกับหนังสือรู้สึกว่าถ้าเราทำหนังสือให้เด็กได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเรารู้แล้วเราถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้เนี่ยมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ยศยาไอศิรินะคะหรือครูหนูดีค่ะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กสาขานี้นะคะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อและวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะผู้ที่เข้ามาเรียนจะได้เรียนรู้วรรณกรรมที่หลากหลายมีทั้งวรรณกรรมไทยวรรณกรรมต่างชาติวรรณกรรมคลาสสิกเราเชื่อว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นสื่อสำคัญในการช่วยพัฒนาการเด็กนะคะวรรณกรรมจะเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมทางสังคมสู่เด็กยุคต่อๆไปจุดเด่นของหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กก็คือเราเป็นหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กที่เปิดที่แรกและก็ที่เดียวของประเทศไทยนะคะจบไปสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมากถ้าจะแบ่งเป็นหลักๆเนี่ยขอแบ่งเป็น5ด้านนะคะก็จะมีด้านการผลิตหนังสือจะเป็นนักเขียนนักแปลนักวาดภาพประกอบก็ได้นะคะด้านการศึกษาก็ไปเป็นครูตามสถาบันหรือโรงเรียนต่างๆนะคะเป็นครูประถมวัยครูประถมครูมัธยมได้นะคะด้านกิจกรรมเช่นกลุ่มนิทานแต้มฝันกลุ่มโยคะนิทานนะคะก็จะมีด้านสื่อสารมวลชนนะคะสามารถเป็นนักเขียนบทรายการโทรทัศน์ได้บทละครได้เป็นพิธีกรได้นะคะด้านศิลปะสร้างสรรค์นิสิตก็สามารถจะไปเป็นนักออกแบบสื่อสำหรับเด็กออกแบบของเล่นออกแบบฉากอุปกรณ์ประกอบฉากได้ค่ะ
0: สำหรับปี1นะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานก่อนก็คือความรู้ทั่วไปในเรื่องของวรรณกรรมไม่ว่าจะวรรณกรรมเด็กหรือวรรณกรรมผู้ใหญ่นะคะประวัติความเป็นมาทั้งหมดนะคะ
1: พอขึ้นมาปีที่2ก็จะเรียนการวิเคราะห์วรรณกรรมที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเราจะได้เห็นวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆว่าวิเคราะห์ยังไงนอกจากนี้ก็จะมีเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเราเขียนบางเรื่องเนี่ยอาจจะโตเกินไปหรือเปล่าเราควรจะให้เด็กวัยไหนอ่านดีพอปี3ก็จะมีการเรียนนิทานแล้วก็การเล่านิทานคนบางคนมองว่าการเล่านิทานเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ทำยังไงเด็กถึงจะสนใจเราแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีช่วงที่ปิดเทอมตอนปี3นี่ก็จะได้ฝึกงานค่ะ
2: แล้วก็ปีสุดท้ายเนี่ยเด็กๆก็จะต้องประมวลความรู้ทั้งหมดทั้ง4ปีสร้างสรรค์วรรณกรรมของตัวเองในรูปแบบต่างๆก็จะทำเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์แล้วก็จัดงานนิทรรศการนำเสนอต่อไปค่ะการจะเข้าเรียนที่นี่มีอยู่2ระบบนะคะรอบรับตรงนะคะเราจะรับ20คนนะคะโดยที่ผู้เข้าสอบเนี่ยจะต้องยื่นคะแนนแกดแพดนะคะอีกรอบนึงก็จะเป็นรอบ admission กลางรับเพียง15คนนะคะ
0: ตอนนั้นที่สอบเข้านะคะก็สอบเข้าด้วยการสอบตรงค่ะในข้อสอบก็จะมีพวกบทอาขยานที่เคยท่องกัน แล้วก็ข้อสอบเขียนแต่งนิทานสั้นๆค่ะแล้วก็มีการวาดกรอบง่ายๆค่ะจากที่เราเขียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแปลประโยคสั้นๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยค่ะ
1: ตอนนั้นที่สอบเข้ามาเนี่ยก็เป็นรอบตรงถ้าเป็นคนที่ชอบอ่านเราก็จะผ่านหูผ่านตาอยู่แล้วดังนั้นเวลาทำข้อสอบก็จะไม่ยากให้แต่งนิทานให้วาดรูปเล็กน้อยต้องค่อยๆฝึกฝนค่อยๆดูในสิ่งที่ชอบแล้วก็อ่านหนังสือเรื่อยๆค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการทำหนังสือเด็กสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
2: ถ้าเราจะเป็นนักเขียนเนี่ยเราลองเขียนดูเราชอบเขียนไหมชอบเขียนสไตล์ไหนถ้าชอบวาดรูปเราอยู่กับมันได้นานๆไหมเราวาดแล้วมีความสุขไหมก็อยากจะแนะนำว่าถ้าอยากรู้จักตัวเองเร็วขึ้นก็ต้องค้นคว้าและลงมือทำ
1: สำหรับคนที่จะมาเรียนเอกนี้นะคะก็อย่างแรกๆจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะอยู่ได้ยากหน่อยเพราะว่าเราต้องมีความสุขกับการอ่านจริงๆและนอกจากนี้ก็ควรจะเป็นคนที่ชอบวาดรูปเราต้องมีวิชาที่ได้วาดภาพประกอบเยอะพอสมควรเลยค่ะถ้าสมมติมาเข้ามาแล้วแล้วไม่ชอบวาดรูปปุ๊บมันก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร
0: ่คือตอนแรกก็คิดว่าง่ายอ่ะคิดว่าเขียนอะไรก็ได้แค่หนังสือเด็กแต่พอมาเรียนแล้วก็ได้ทราบว่ามีศาสตร์หลายๆอย่างที่เราต้องใช้ร่วมกันในการสร้างสรรค์หนังสือเล่มนึงเพื่อให้มีคุณภาพสำหรับเด็กอะค่ะ
4: สำหรับน้องๆที่สนใจอาชีพนี้นะถ้าวาดรูปได้แต่งเรื่องได้แล้วก็รักอิสระถ้าอยากจะทำงานเพื่อความสุขอะแบบว่ามีเป้าหมายในชีวิตก็คือความสุขขอรับรองว่ามันมีความส

0: ที่มีความคิดและอยากจะพัฒนาเด็กๆให้มีคุณภาพอยากสร้างสรรค์อยู่ในบรรยากาศของนักคิดนักสร้างสรรค์ก็จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานในอาชีพนี้ค่ะ
1: พอเราเอางานที่เสร็จของเราอะค่ะอาจารย์ก็จะพาเราไปเล่านิทานให้กับน้องฟังน้องสนใจหนังสือเรามากแล้วก็ชอบไม่ว่ามันจะไม่สวยหรือว่าสวยแต่ภาษาไม่ดีสำหรับเด็กเขาคือเขาชอบแล้วเขาก็รู้สึกว่าพออ่านจบไปแล้วเขาก็อ่านอีกอยากฟังอีกอะไรเงี้ยอยากดูภาพอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ว่าอยากทำต่อเพราะว่าพอเราได้ผลตอบรับมาแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะ
2: เหมือนกับได้เจอเพื่อนเก่ามาตลอดเพราะว่าตอนเด็กๆก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านนิทานคุณแม่ก็อ่านนิทานให้ฟังเล่านิทานให้ฟังเหมือนกับเป็นสิ่งที่ผูกพันกันมาตลอดดังนั้นมันเหมือนกับอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นค่ะ
3: สิ่งที่ด้วยทำอ่ะมันเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับคนอื่นเนาะมันนิดเดียวเองอ่ะแต่สิ่งที่ด้วยใส่เข้าไปในหนังสือเด็กอย่างตั้งใจและระมัดระวังกับเด็กเนี่ยด้วยก็คาดหวังว่าไอ้สิ่งเล็กๆที่ด้วยใส่ลงไปในหนังสืออ่ะแล้วมันไปมีผลกระทบกับเด็กมันจะเติบโตกับเด็กไปพร้อมๆกันเพราะการทำงานหนังสือนิทานด้วยคิดว่ามันเหมือนกับการต้นไม้อ่ะที่เราแบบปลูกตั้งแต่เมล็ดอ่ะพอมันเป็นรากใช่ไหมคะมันมีรากมันก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นต้นถ้ารากมันมั่นคงต้นมันก็จะแข็งแรงถ้าเราเอาตัดปักชำมันก็จะอ่อนแอแป๊บเดียวมันก็ตายไม่เคยถามตัวเองเลยว่ามีความสุขเพราะอะไรแต่ถ้าถามว่าทำแล้วทำไมมันถึงมีความสุขก็คือเสียงตอบรับจากเด็กๆที่กลับมาหาเราอ่ะมันก็ทำให้เรามีความสุขด้วยจะบอกว่าเราทำหนังสือให้เด็กเราทำสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราไม่ได้ให้อย่างเดียวเราเป็นผู้รับด้วยค่ะ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบ

ือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
1: เดี๋ยวก็รู้เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยๆก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
3: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยๆมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
4: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
4: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
5: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีมาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยๆนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
3: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากภพก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
5: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
5: เอ๊ะ
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
5: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
1: นี่ละปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
1: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง

0: เมืองนามารูป
1: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
2: เพราะ

0: ชาเอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
0: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
2: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้องแล้วก็หิวอีกแล้ว
1: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
2: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
1: ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
0: ชิลาเจ้าปันเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
2: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
0: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
3: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
1: เจ้าปันใช่ไหมจับมือข้าไว้
2: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
1: มานี่สิ
2: เจอแล้ว
0: เข็มทอง

0: เจอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนฮะเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดงความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุ๊บ
6: ๆได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู่
5: ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีข้าว่าดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนซะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: อยู่ที่นี่หาปลาได้เยอะเลยว่าแต่พี่แว่นก่อไฟได้ยังไงหรอครับ
2: วิตตี้อยากรู้หรอพี่แว่นจะบอกให้พี่แว่นแค่ไปรับแสงแดดที่ทำให้เกิดไฟได้เพราะพี่แว่นเป็นแว่นขยายซึ่งเป็นเลนส์นูนแสงที่ผ่านเลนส์จะหักเหมารวมกันที่จุดเดียวจนเกิดเป็นไฟแบบนี้ไงแต่น้องๆไม่ควรทดลองทำเองคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
0: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าอยู่นี่กินแต่ปลาถ้ามีผักของโปรดของวิตตี้ก็คงจะดีนะครับ
2: งั้นก็เก็บพืชผักบริเวณนี้กินได้นี่นะ
0: ก็วิตตี้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นี่นาง
2: ั้นเราไปลองขอจากไดโนเสาร์กินพืชกัน
0: เย
2: ้นั่นไงวิตตี้ไดโนเสาร์กินพืชที่วิตตี้อยากเจอ
0: แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
2: มันชื่อว่าไทรเซราทอป

วัสดีครับคุณไทเซอราท็อปพอจะมีผักแบ่งให้พวกเราบ้างได้หรือเปล่าเจ้าอยากกินพืชหรอที่นี่มีแต่พวกเฟิร์นต้นสนและต้นปรงเจ้ากินได้ไหมเราน่าจะกินพืชพวกนี้ไม่ได้หรอกโลกไดโนเสาร์คงไม่มีผักที่วิทย์ที่กินได้แล้วพืชที่เจ้าอยากกินคืออะไรทำไมไม่กลับไปกินที่โลกของเจ้าล่ะจริงด้วยเดี๋ยววิทย์จะโชว์สิ่งที่อยากกินให้ดูว่าตึกกลมของเรามีไหนไหนลองดูสิมีผักของโปรดวิดดี้เหลืออยู่ไหมนะ

0: Elegante มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆได้ไปรู้จักกับผักทั้ง5สีพร้อมกับเจ้ายักษ์3เขาไทรเซราทอปกันมาแล้วพี่แว่นเลยอยากรู้ว่าน้องๆชอบกินผักอะไรกันบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ชอบกินบรอกโคลีเพราะเป็นผักที่มีความกรอบเวลาเอาไปทำอาหารยิ่งมีรสชาติอร่อยถูกใจพี่วิดดี้สุด
0: ๆส่วนพี่แว่นชอบกินเห็ดหอมเพราะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติอร่อยอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยชูรสชาติอาหารในแต่ละเมนูอีกด้วยนะแล้วน้องๆล่ะครับชอบกินผักอะไรบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหน้องๆแต่ละคนชอบกินผักหลากหลายและน่าอร่อยกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบาย

0: ื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทย์ไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทย์ไทยและไมโทจึงทำความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไม้โทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: พายเรือแม่ค้า
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าพายเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
4: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
2: คุณตามะพร้าวชอ
0: พวกเรามาช่วยโจ

0: เรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาเฉาะมะพร้าว
2: โอ้ยน้ำมะพร้าว

0: ประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
1: อร่อยจังเลย
2: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
1: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันผมถ่ายรูปตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
2: แทนไทยและเพื่อนๆเก่งที่สุด
1: ขอบคุณแทนไทยไมโทรและเพื่อนๆที่ซ้อนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
0: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
2: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไมโทรเย้
0: หลังจากวันนั้นแทนไทยไมโทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
3: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยแม่จะหนีไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะวายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลยคิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พอก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็เมฆนะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
2: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับเอามาตีเมฆแง่เลยนี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อขุนรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนกนี่นี่นี่น
3: ี่คราวหลังลองกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วย

0: ก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ทีช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
1: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
0: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
1: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
2: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
1: เมฆเมฆนี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
3: มีเรื่องอันใดหรือ
0: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
3: เอ็งมานี่ไป
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
3: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
1: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพุนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
4: อ้าวรู้ตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
5: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
4: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
5: ครับ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
4: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
5: ในหลวงท่านจะช่วยเหรอครับ
4: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
5: ดูแล้วดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่า
6: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: ตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าและอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก่อนครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
6: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
4: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
7: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
2: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
1: ว
2: ้
1: าวว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
4: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
3: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
5: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
4: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
5: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
4: ้รับทราบครับ
5: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
4: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
5: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
4: ได้ครับ
5: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
8: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
1: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
0: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
5: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
4: ครับ
1: สวัสดีคร
4: ับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วันนี้เสนอตอนติ๊กตอกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าอ้าวนี่ฟ้าฟ้าหลับอยู่ละเนี่ยสงสัยวันนี้จะเล่นเหนื่อยจนหมดแรงแล้วละสิสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ

0: อ้าวมีอะไรเหรอจ้าฟาฟาไม่กระโดดตามคุณกบไปแล้วเหรอ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ๋อฟาฟากำลังสนใจเจ้าเสียงติ๊กตอกอยู่นี่เองเรารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าจะเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยมันมาจากไหน
1: ไม่รู้ครับ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
1: ฮ่าตามหา
0: เสียงนั่นน่ะมาจากก้อนหินก้อนนั้นหรือเปล่านะ
1: ไม่ใช่อ่ะก็ไม่ใช่
0: หรือว่าฟาฟาจะหาที่มาของเจ้าเสียงติ๊กตอกนั้นเจอแล้ว
1: ใช่ใช่ครับ
0: เจ้าเสียงติ๊กตอกนั่นน่ะมาจากเจ้านี่เหรอจ๊ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: โอ้ในที่สุดก็หาเจอแล้วนะฟาฟา
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ฟาฟาจ๊ะเจ้านั่นน่ะมันพูดไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: เ
0: อ๊ะเจ้านั่นน่ะมันเป็นแค่สิ่งของนะจ๊ะไม่ใช่สิ่งมีชีวิต
1: ฮะเหรอครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: นั่นน่ะไม่ใช่เสียงร้องของมันหรอกนะจ๊ะฟาฟาเสียงนั่นน่ะมันเป็นเสียงกลไกของเครื่องจักรที่อยู่ข้างในตัวมันต่างหากว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้านี่เขาเรียกว่านาฬิกาจ้า
1: ฮะนาฬิกา
0: ใช่แล้วนาฬิกาน่ะจะมีเลข1ถึง12อยู่รอบๆเลยนะจ๊ะแล้วนาฬิกาน่ะก็จะมีเข็มสั้นเข็มยาวอยู่ตรงกลางด้วยนะจ๊ะ
1: เข็มสั้นเข็มยาว
0: ใช่แล้วจ้ะไหนฟาฟาลองทายสิว่าอันไหนเป็นเข็มสั้น
1: เข็มสั้น
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะตอบกันได้หรือเปล่า
1: อันนี้สั้นกว่า
0: เก่งมากจ้ะแหมฟาฟานี่เก่งจริงๆเลยเอ๊แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่านาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้ทำอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: นาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้บอกเวลาจ้า
1: เฮ้ย
0: โอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกนะจ้าฟาฟานาฬิกาเขาแค่บอกเวลาว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงแล้วได้เวลากินข้าวกลางวันแล้วจ้า
1: ฮะกินข้าวกินข้าวกินข้าว
0: นี่แหละจ้าประโยชน์ของนาฬิกาถ้าไม่มีนาฬิกาแล้วก็ฟาฟาอาจจะลืมเวลาอาหารกลางวันไปเลยก็ได้นะจ๊ะ
1: ขอบคุณครับคุณนาฬิกา
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะลองดูนาฬิกากันหรือยังได้เวลากินข้าวหรือยังเอ่ยเอ๊ะนี่มันเวลาการ์ตูนจบแล้วนี่นาแหมน่าเสียดายจังเลยงั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเรามาในตอนเช้าแบบนี้นะคะกิจกรรมแรกของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วก่อนที่เราจะไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเราจะต้องมาทำอะไรกันก่อนคะมาทำอะไรลูกก่อนทำกิจกรรมเราจะต้องมาร้องเพลงสวัสดีกันก่อนค่ะเพราะว่ากิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมแรกที่เราเจอกันนั่นเองเราก็จะต้องร้องเพลงสวัสดีเพื่อเป็นการทักทายกันค่ะเด็กๆคะเด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องเพลงและทำท่าทางได้ไหมคะได้ไหมคะน่ารักมากค่ะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงและทำท่าทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3สวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูพัดบอกเด็กๆไปแล้วนะคะว่ากิจกรรมแรกของเรานั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะคุณครูพัดนะคะก็อยากจะชวนเด็กๆค่ะได้มาพูดคุยสนทนากันค่ะเกี่ยวกับเหตุการณ์นะคะหรือว่าเรื่องราวต่างๆนั่นเองโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้ออกมาพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เด็กๆอยากจะเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังค่ะอาจจะเป็นการเดินทางมาโรงเรียนอาหารเช้าที่เด็กๆรับประทานหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็กๆเคยไปนะคะเด็กๆค่ะอยากมีเรื่องอะไรนะคะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังค่ะเด็กๆก็สามารถออกมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังได้มีเด็กๆคนไหนคะที่มีเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะก่อนที่คุณครูพัดจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางได้ทำค่ะคุณครูพัดจะขอเลือกใครดีนะวันนี้เอามือไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจอกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: น้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยมีเรื่องอะไรที่อยากมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: เล่นบ้านบอลค่ะ
0: หนูไปเล่นบ้านบอลไปเล่นกับใครคะ
1: เล่นกับพ่อค่ะ
0: ไปเล่นกับคุณพ่อเล่นที่ไหนลูก
1: เล่นที่บิ๊กซีค่ะ
0: เล่นที่บิ๊กซีนอกจากไปเล่นบ้านบอลแล้วเล่นอะไรอีกคะ
1: เล่นเครื่องเล่น
0: มีเครื่องเล่นด้วยเครื่องเล่นอะไรลูก
1: เครื่องเล่นรถค่ะ
0: มีรถมีอะไรอีกคะ
1: มีม้าหมุนค่ะ
0: มีม้าหมุนด้วยแล้วที่หนูไปเล่นมีเพื่อนเพื่อนเล่นด้วยไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีเพื่อนไปเล่นเยอะไหมคะลูก
1: เยอะค่ะ
0: มีเพื่อนเล่นเยอะเลยแล้วเวลาที่น้องหมุยหมุยไปเล่นรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: รู้สึกสบายค่ะ
0: รู้สึกสบายและตอนที่ไปเล่นสนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะ
0: เล่นกับคุณพ่อแล้วเล่นกับใครอีกลูก
1: เล่นกับคุณแม
0: ่เล่นกับคุณแม่ด้วยแล้วน้องหมุยหมุยอยากจะไปเล่นบ้านบอลอีกไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: รอบหน้าพาคุณครูพัดไปด้วยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: น่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องหมุยหมุยได้ค่ะน้องหมุยหมุยนะคะบอกว่าวันนี้ค่ะอยากจะเล่าเรื่องนะคะที่น้องหมุยหมุยไปเล่นบ้านบอลมานั่นเองเด็กๆนะคะก็สามารถนำเรื่องราวต่างๆนะคะอย่างเช่นน้องหมุยหมุยเลยการที่เด็กๆนะคะไปเล่นบ้านบอลหรือว่าไปท่องเที่ยวนะคะเด็กๆก็สามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะ เอ๊ะคุณครูพัดจะให้จานข้าวเด็กๆค่ะจานข้าวจานเล็กค่ะมีจานข้าวหรือยังคะจานข้าวจานใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้น้องกันค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกันค่ะ
0: น้องกันค่ะน้องกันค่ะน้องกันมีเรื่องอะไรที่อยากมาเล่าให้เพื่อนๆฟังลูก
1: หนูไปบ้านบอลค่ะ
0: หนูไปบ้านบอลไปเล่นบ้านบอลที่ไหนคะ
1: ที่เมียนที่เมียนไดโนเสาร
0: ์เป็นบ้านบอลที่มีไดโนเสาร์ด้วยใช่ไหมคะน้องกันไปเล่นกับใครลูก
1: ไปเล่นกับแม่
0: ไปเล่นกับแม่เล่นกับใครอีกคะ
1: กับพ่อ
0: กับคุณพ่อสนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะ
0: แล้วนอกจากบ้านบอลที่น้องกันบอกมีไดโนเสาร์แล้วมีอะไรอีกบ้างลูก
1: มีเครื่องเล่น
0: มีเครื่องเล่นด้วยแล้วเวลาที่หนูไปเล่นสนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะ
0: แล้วมีเพื่อนเพื่อนไปเล่นเยอะไหมลูก
1: เยอะค่ะ
0: มีเพื่อนเล่นเยอะเลยแล้วเวลาที่น้องกันไปเล่นข้างนอกน้องกันอยู่ห่างจากคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ถูกต้องเลยต้องอยู่ใกล้ใครคะ
1: แม่กับคุณพ่อ
0: ถูกต้องเลยค่ะเหมือนที่น้องการบอกเลยนะคะเวลาที่เด็กๆค่ะออกไปข้างนอกเด็กๆก็จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ปกครองของเด็กๆนะคะหรือว่าอยู่ในสายตาของคุณพ่อนั่นเองปรบมือให้กับน้องการด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนค่ะใครดีนะชีหมอกหมอกสีเหมาะเหมาะสีน้องคนไหนถึงจะเหมาะคุณครูพัดขอชี้น้องบาสครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องบาส
0: น้องบาสครับ
2: น้องบาสครับ
0: น้องบาสครับน้องบาสมีเรื่องอะไรที่อยากมาเล่าให้เพื่อนๆฟังลูก
2: ตอนมาโรงเรียน
0: เรื่องตอนที่มาโรงเรียนใช่ไหมครับมาโรงเรียนทำไมลูก
2: มาโรงเรียนเจอเพื่อน
0: ๆมาโรงเรียนเจอเพื่อนๆเจอใครอีกคะ
2: คุณครู
0: เจอคุณครูแล้วเป็นอย่างไรลูก
2: สนุก
0: สนุกแล้วน้องบาสเวลาอยู่ที่โรงเรียนน้องบาสชอบเล่นอะไรครับ
2: ของเล่น
0: ชอบเล่นของเล่นเล่นที่มุมไหนลูกมุมบล็อกน้องบาสชอบไปเล่นมุมบล็อกใช่ไหมครับ
2: ใช
0: ่แล้วน้องบาสตอบบล็อกเป็นอะไรลูก
2: เป็นงู
0: เป็นงูงูตัวยาวๆหรือว่าตัวสั้นๆคะ
2: ต
0: ั
2: วยาว
0: ตัวยาวๆเลยตอบเป็นงูกี่ตัวคะ
2: 1ตัว
0: 1ตัวแล้วนอกจากที่มาโรงเรียนได้เจอคุณครูเจอเพื่อนๆแล้วก็ชอบเล่นที่มุมบอกแล้วน้องบาสชอบทำกิจกรรมอะไรอีกลูก
2: ศิลปะสร้างสรรค
0: ์ชอบทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ชอบทำอะไรบ้างครับ
2: กิจกรรมปั้น
0: ชอบทำกิจกรรมปั้นแล้วชอบกิจกรรมไหนอีกบ้างลูก
2: กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียน
0: กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนแล้วชอบกิจกรรมไหนอีกบ้างไหมครับชอบสองกิจกรรมใช่ไหมครับชอบกิจกรรมปั้นแล้วก็วาดภาพด้วยสีเทียนใช่ไหมครับแล้วเวลาที่น้องบาสทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงลูก
2: เล่ากับคุณครู
0: ถูกต้องเลยเด็กๆนะคะทุกๆคนเลยเวลาที่เด็กๆนะคะทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะต้องมาเล่าให้กับคุณครูฟังคุณครูจะได้จดบันทึกนะคะเกี่ยวกับผลงานของเด็กๆนั่นเองเวลาที่คุณพ่อคุณแม่มาดูผลงานของเด็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆค่ะจะได้ทราบนะคะว่าเด็กๆค่ะทำผลงานเป็นอะไรหรือว่าวาดรูปอะไรนั่นเองแล้วเวลาที่คุณครูเขียนคำบรรยายให้น้องบาสเสร็จแล้วต้องทำยังไงครับ
2: ต้อง
0: เอาไปตากถูกต้องเลยถ้าเป็นกิจกรรมที่เป็นสีน้ำก็ต้องเอามาตากแต่ว่าถ้าเป็นกิจกรรมสีเทียนเด็กๆก็สามารถนำไปเก็บที่ช่องเก็บผลงานได้เลยใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: ยอดเยี่ยมเลยครับแล้วน้องบาสชอบมาโรงเรียนไหมลูก
2: ชอบ
0: ชอบมาโรงเรียนน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะ น้องบาสนะคะก็สามารถบอกได้ค่ะว่าน้องบาสนะคะเมื่อมาโรงเรียนน้องบาสนะคะพบเจอใครบ้างหรือว่าน้องบาสชอบทำกิจกรรมอะไรนะคะเด็กๆค่ะก็สามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้นะคะว่าเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนค่ะเด็กๆชอบทำกิจกรรมอะไรหรือว่าชอบเล่นอะไรนั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนนะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมหลากหลายเลยกับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะลองขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะเอ๊ะใครดีนะเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มไหนใครจะมายกมือค่ะน้องกวินคะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
3: ชื่อน้องกวินครับ
0: น้องกวินน้องกวินครับน้องกวินมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังบ้างลูก
3: ไปโรงเรียน
0: เรื่องไปโรงเรียนไปโรงเรียนอย่างไรลูก
3: อย่างไรให้คุณพ่อคุณแม่มารับครับ
0: อ๋อให้คุณพ่อคุณแม่มารับใช่ไหมครับแล้ววันนี้ใครมาส่งลูก
3: คุณแม
0: ่คุณแม่มาส่งแต่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นคุณพ่อคุณแม่จะมารับใช่ไหมครับแล้วเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนน้องกวินชอบทำอะไรลูก
3: เล่นบูมศิลปะ
0: ชอบทำกิจกรรมศิลปะใช่ไหมครับน้องกวินบอกว่าชอบทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ชอบเล่นอะไรบ้างลูกชอบทำอะไรบ้างครับ
3: ชอบอ่านหนังสืออ
0: ๋อหลังจากที่น้องกวินทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วชอบเข้าเล่นที่มุมหนังสือใช่ไหมครับเคยไปอ่านหนังสืออะไรบ้างลูก
3: อ่านหนังสือแล้วก็เล่นของเล่น
0: อ่านหนังสือเสร็จแล้วแล้วก็เล่นของเล่นด้วยแล้วเวลาที่น้องกวินได้ยินคุณครูร้องเพลงหมดเวลาทำยังไงครับ
3: เก็บ
0: ของเล่นน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะก็สามารถออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เด็กๆค่ะอยากจะเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะให้เวลาเด็กๆทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ลองไปพูดคุยสนทนานะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆค่ะที่เด็กๆอยากจะเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางสนทนากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่คุณครูพัฒน์นะคะได้ให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เด็กๆอยากจะนำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังค่ะคุณครูพัฒน์นะคะได้ยินคุณครูปลายทางค่ะชื่นชมเด็กๆให้คุณครูฟังด้วยนะคะว่าเด็กๆค่ะก็สามารถออกมาพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เด็กๆค่ะอยากจะออกมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะขอตัวแทนเด็กๆของคุณครูพัฒน์อีก1คนค่ะที่จะออกมาสนทนากันนะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่อยากจะเล่าให้กับเพื่อนๆฟังค่ะเอ๊วันนี้ใครจะออกมาอีก1คนดีคะให้เอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องเกสค่ะน้องเกสหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องเกสค่ะ
0: น้องเกสค่ะน้องเกสมีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าให้กับเพื่อนๆฟังคะ
1: หนูไปปั่นรถมา
0: หนูอะไรนะคะ
1: หนูไปปั่นรถมา
0: หนูไปเล่นบ้านบอลมาไปเล่นกับใครคะ
1: เล่นกับพ
0: ่
1: อ
0: ไปเล่นกับคุณพ่อเอ๊แล้วที่บ้านบอลที่น้องเกสไปเล่นมีลูกบอลสีอะไรบ้างลูก
1: สีชมพู
0: มีลูกบอลสีชมพูมีสีอะไรอีกคะ
1: สีฟ้า
0: สีฟ้าสีอะไรอีกลูก
1: สีเขียว
0: มีสีเขียวด้วยแล้วไปเล่นบ้านบอลกับคุณพ่อสนุกไหมคะแล้วคุณแม่กับน้องของน้องเกียรติได้ไปด้วยไหมลูกไปเล่นกับคุณพ่อสองคนใช่ไหมคะเวลาที่น้องเกียรติไปเล่นบ้านบอลมีเพื่อนเพื่อนเล่นอยู่เยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: มีเพื่อนเพื่อนเล่นอยู่เยอะเลยแล้วเวลาที่น้องเกียรติเล่นบ้านบอลเสร็จแล้วไปไหนต่อคะ
1: กินไอติม
0: ไปกินไอติมด้วยไปกินไอติมหรือว่าไอศครีมน้องเกียรติกินไอติมรสอะไรคะ
1: รสช็อกโกแลต
0: ได้กินไอติมหรือว่ารับประทานไอศครีมรสช็อกโกแลตอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะก็สามารถออกมาเล่านะคะหรือว่าพูดคุยค่ะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนะคะที่เด็กๆค่ะอยากจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังนั่นเองค่ะโดยเด็กๆนะคะก็สามารถออกมาเล่าได้ทุกคนเลยเดี๋ยวปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยววันถัดไปนะคะคุณครูพัดค่ะก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนั่นเองค่ะเพื่อฝึกเด็กๆนะคะให้กล้าแสดงออกแล้วก็ได้ฝึกการพูดด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วอะไรลูก
1: พร
0: ้อมแล้วครับพร้อมแล้วค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะมาแนะนำเครื่องให้จังหวะที่คุณครูพัดจะใช้ในวันนี้เลยค่ะนี่ค่ะเด็ก
1: ๆ
0: ถูกต้องเลยค่ะที่เด็กๆ เห็นคุณครูพัดถืออยู่นี้นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมนั่นเองแสดงว่าเด็กๆนะคะก็จำเครื่องให้จังหวะของคุณครูพัดได้แล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาให้เด็กๆค่ะได้ฟังจังหวะกันเด็กๆฟังแล้วบอกคุณครูนะคะว่าจังหวะที่เด็กๆได้ยินคือจังหวะอะไรไหมคะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังนะ

เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าจะต้องเคลื่อนไหวแบบช้าๆถูกต้องค่ะแล้วถ้าคุณครูพัฒให้จังหวะแบบนี้ค่ะ

0: จังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะ
1: เร็ว
0: จังหวะเร็วถ้าเด็กได้ยินจังหวะเร็วจะต้องเคลื่อนไหวแบบ
1: เร็ว
0: เร็วแต่ถ้าคุณครูพัฒให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรลูกจังหวะหยุดถูกต้องเลยเด็กๆ ก็จะต้องหยุดเคลื่อนไหวอยู่ในท่านั้นทันทีค่ะนี่นะคะก็คือจังหวะที่เราจะใช้ในการเคลื่อนไหวในวันนี้ค่ะและวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะก็จะชวนเด็กๆค่ะมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นั่นเองวันนี้คุณครูพัฒน์ก็มีอุปกรณ์มาให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวกันค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะริบบิ้นถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือริบบิ้นค่ะคุณครูพัฒน์มีริบบิ้นสีอะไรคะนี่ก็คือริบบิ้นสีแดงนั่นเองเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกสีริบบิ้นนะคะตามความสนใจของเด็กๆได้เลยค่ะแต่ว่าคุณครูพัฒน์ไม่ได้มีแต่ริบบิ้นสีแดงนะคุณครูพัฒน์มีสีอะไรด้วยคะ
1: สีเข
0: ีย
1: ว
0: สีอะไรลูก
1: ส
0: ีเขียวถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือริบบิ้นสีเขียวค่ะคุณครูพัฒน์ยังเหลืออีกหนึ่งสีค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะสีอะไรคะสีฟ้าถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือริบบิ้นสีฟ้านั่นเองคุณครูพัฒน์ก็จะนำริบบิ้นนะคะให้เด็กๆค่ะโดยให้เด็กๆนะคะหยิบริบบิ้นจากในตะกร้าคนละ1เซนคนละกี่เซนคะ1เซนถูกต้องเลยเด็กๆหยิบริบบิ้นของตนเองเสร็จแล้วแล้วเด็กๆส่งตะกร้าให้กับเพื่อนๆได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้น่ารักมากค่ะเดี๋ยวเริ่มจากน้องอาก้าเลยค่ะขอบคุณครับหยิบริบบิ้น1เส้นแล้วส่งให้เพื่อนเลยลูกหยิบสีไหนก็ได้นะคะตามความสนใจของเด็กๆเลยค่ะริบบิ้นของคุณครูนะคะมีทั้งริบบิ้นสั้นแล้วก็ริบบิ้นยาวเลยเด็กๆลองสังเกตดูนะคะน่ารักมากค่ะที่เด็กๆนะคะรู้จักการรอคอยค่ะตอนนี้เพื่อนๆ เรากำลังเลือกริบบิ้นอยู่ค่ะหยิบได้เลยลูกน่ารักมากค่ะหยิบคนละ1เส้นนะคะหยิบแล้วส่งมาให้เพื่อนได้เลยนะคะส่งตะกร้าให้เพื่อนได้เลยลูกมาเลยค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ริบบิ้นกันทุกคนแล้วใช่ไหมเอ่ยคุณครูพัฒน์ค่ะก็จะหยิบริบบิ้นมา1เส้นเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวกันประกอบอุปกรณ์นั่นก็คือริบบิ้นนั่นเองเด็กๆนะคะก็จะได้ริบบิ้นที่สีแตกต่างกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์ค่ะจะให้คุณครูหญิงนะคะช่วยคุณครูพัฒน์ให้จังหวะในการเคลื่อนไหวกับเด็กๆนั่นเองตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะ
2: พร
0: ้
2: อมแล
0: ้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลุกขึ้นหาพื้นที่ของตนเองกันเลยค่ะยืนขึ้นหาพื้นที่เลยค่ะขอบคุณค่ะนับ1ถึง5นะคะครูพัฒน์หาพื้นที่กับเด็กๆด้วยวันนี้1 2 3 4 5วิหยุดนิ่งเลยค่ะอย่าเตรียมเลยมีใครชิดกับเพื่อนไหมเอ่ยเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะ
1: แล้ว
0: พร้อมแล้วอะไรลูกถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆหยุดนิ่งเลยนะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่กันต่อเลยค่ะ

หุ้ยจังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดกันหรือยังเอ่ยน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อค่ะอย่าลืมฟังจังหวะจากคุณครูหญิงด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดกันแล้วยังไงน้องสแตมป์ครับจังหวะหยุดแล้วยอดเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดเรื่องอะไรหยุดแล้วนะน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวรอบนี้ค่ะคุณครูพาร์ทค่ะจะให้เด็กๆค่ะลองสังเกตดูซิว่าเด็กๆได้ริบบิ้นสีอะไรเด็กๆคนไหนที่ได้ริบบิ้นสีเดียวกับเพื่อนให้เด็กๆไปจับกลุ่มกับเพื่อนที่ริบบิ้นสีเดียวกันได้เลยค่ะไหนคะใครมีสีเหมือนคุณครูไหนคะมาเลยค่ะไหนใครมีริบบิ้นสีเหมือนเพื่อนมาจับกลุ่มกับเพื่อนไว้เลยค่ะสีเขียวมีเพื่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะ
1: มีเพื่อนเ
0: ลยยอดเยี่ยมเลยค่ะไหนเดี๋ยวคุณครูพัดลองถามดูนะเด็กๆกลุ่มนี้ค่ะน้องมีอาได้สีอะไรคะ
2: ได้ส
0: ี
2: ฟ
0: ้
2: า
0: ได้สีฟ้าเด็กๆคะกลุ่มของคุณครูพัดได้สีอะไรลูก
2: ส
0: ีฟ้าถูกต้องเลยกลุ่มนี้ล่ะคะกลุ่มนี้ได้ริบบิ้นสีอะไรลูกสีอะไรคะสีเขียวถูกต้องเลยค่ะและกลุ่มนี้ค่ะได้ริบบิ้นสีอะไรคะ
3: ส
0: ี
3: แดง
0: สีแดงยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะก็สามารถสังเกตสีริบบิ้นของตนเองแล้วสามารถจับกลุ่มได้เดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะนำริบบิ้นมาคืนคุณครูแต่ว่าเด็กๆจะต้องเข้าแถวเข้าแถวผู้หญิง1แถวผู้ชาย1แถวนะคะเชิญเลยเข้าแถวเข้าแถวอย่าล้ำแนวยืนเรียงกันภายหลังนิดนึงหนุกอย่ามัวแช่เชื่อเดินตามเพื่อนให้ทันระวังจะเดินชนกันเข้าแถวพันว่องไวเอ๊ะเข้าแถวกันเรียบร้อยหรือยังคะน้องขนุนแถวผู้ชายด้านนี้เลยลูกเดี๋ยวเด็กๆนำริบบิ้นมาใส่ตะกร้าคืนคุณครูนะคะแล้วเด็กๆหาที่นั่งเพื่อผ่อนคลายได้เลยเชิญเลยค่ะ

ขอบคุณครับเด็กๆได้ที่นั่งกันหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆคนไหนนั่งใกล้กับโต๊ะกับเก้าอี้ถอยห่างจากโต๊ะกับเก้าอี้นิดนึงนะคะลูกเดี๋ยวไปโดนแล้วจะเจ็บนะน้องขนุนถอยหลังหน่อยครับมาค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันพร้อมไหมคะ

ให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเราคลายกล้ามเนื้อด้วยการนั่งสมาธิกันค่ะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะลมหายใจเข้าลมหายใจออก

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวเรามานั่งที่กันนะคะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับเด็กๆลองดูเลยค่ะเก้าอี้ตรงไหนว่างนั่งได้เลยลูกน่ารักมากค่ะเด็กๆคะสำหรับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเราในวันนี้นะคะเราค่ะก็ได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็ได้ใช้ริบบิ้นนะคะในการให้เด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

บกับข้า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์นั่นเองค่ะเด็กๆคะสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะหน่วยข้าวถูกต้องเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะเรียนรู้กันในหน่วยข้าวนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำนาและอาชีพชาวนานั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมที่คุณครูนำมาฝากค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีวีดิทัศน์นะคะมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยเด็กๆพร้อมที่จะชมวีดิทัศน์ของคุณครูกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆจะต้องนั่งให้เรียบร้อยแล้วเด็กๆก็ต้องนั่งแบบไหนคะนั่งแบบจุๆเลยเพราะว่าถ้าเด็กๆเสียงดังเด็กๆจะได้ยินวีดิทัศน์ที่คุณครูนำมาไหมคะไม่ได้ยินถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่ะไปชมวีดิทัศน์ที่คุณครูนำมาฝากเลยค่ะ
1: สวัสดีครับน้องๆสำหรับนี้พี่มะตูมกับพี่ส้มโอจะพาน้องๆมาเรียนรู้เรื่องข้าวน้องๆครับข้าวเป็นอาหารหลักที่เราทุกคนรับประทานมาตั้งแต่เด็กจนโตข้าวมีประโยชน์มากมายนับไม่ถ้วนน้องๆพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยนะครับน้องๆครับข้าวมีอยู่หลายชนิดเช่นข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวทำเป็นอาหารได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวานข้าวเป็นอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายเมื่อเรารับประทานข้าวจะทำให้มีเรี่ยวแรงมีกำลังในการทำงานการเดินการวิ่งและทำกิจกรรมอื่นๆนอกจากนั้นข้าวยังช่วยเสริมสร้าง

การเจริญเติบโตของกระดูกและฟันเมื่อเรารับประทานข้าวจะช่วยให้เรามีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยแต่หากน้องๆคนไหนไม่รับประทานข้าวก็จะทำให้ร่างกายผ่ายผอมอ่อนเพลียไม่มีแรงเจ็บป่วยเช่นปวดท้องเป็นโรคกระเพาะและข้าวยังมีวิตามินที่สำคัญอีกหลายชนิดเมื่อเรารับประทานข้าวจึงช่วยป้องกันโรคต่างๆเช่นโรคอ่อนเพลียเบื่ออาหารโรคเหน็บชาโรคปากนกกระจอกโรคแผลที่มุมปากโรคตาสู้แสงไม่ได้โรคโลหิตจางและโรคอื่นๆอีกหลายโรคนะครับน้องๆครับเมื่อเรารู้จักประโยชน์ของข้าวมาบ้างแล้วพี่ก็จะพาน้องๆมาทำความรู้จักการปลูกข้าวและลักษณะของการเจริญเติบโตของต้นข้าวซึ่งการปลูกข้าวเรานิยมเรียกง่ายๆว่าการทำนาและเราก็จะนิยมเรียกผู้ประกอบอาชีพปลูกข้าวว่าชาวนานะครับน้องๆครับการปลูกข้าวหรือการทำนาชาวนาต้องใช้เมล็ดข้าวเปลือกเป็นพันธุ์ข้าวสำหรับการเพาะปลูกโดยอาจจะใช้เมล็ดข้าวเปลือกเพาะเป็นต้นกล้าก่อนปักดำหรือจะใช้เมล็ดข้าวเปลือกหวานลงไปในแปลงนาเลยก็ได้ซึ่งการทำนาก็จะมีขั้นตอนในการเพาะปลูกอยู่หลายขั้นตอนเช่นการไถพรวนดินให้มีสภาพพร้อมที่จะปลูกข้าวซึ่งในการปลูกข้าวแบบที่ใช้วิธีปักดำต้นกล้าจะมีระยะเวลาการปลูกตั้งแต่เริ่มต้นเมล็ดจนถึงช่วงที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ใช้เวลาประมาณ110วันถึง140วันซึ่งก็แล้วแต่ชนิดพันธุ์ของข้าวเราแบ่งระยะเวลาในการเจริญเติบโตข้าวเป็นระยะต่างๆดังนี้นะครับระยะแรกคือระยะฟักตัวคือช่วงระยะเวลาที่เมล็ดข้าวเปลือกเริ่มงอกออกมาเป็นหน่อเล็กๆซึ่งเมล็ดข้าวจะงอกได้ง่ายมากหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อความเข้าใจให้น้องๆดูภาพตัวอย่างประกอบน้องๆครับภาพตัวอย่างที่น้องๆเห็นอยู่นี้เป็นภาพขยายใหญ่มากกว่าเมล็ดข้าวของจริงนะครับระยะที่2ก็คือระยะต้นกล้าคือช่วงที่เมล็ดเปลือกงอกจนกระทั่งแตกเป็นกอใช้เวลาประมาณ10ถึง20วันอยู่กับสายพันธุ์ของข้าวนะครับระยะที่3คือระยะแตกกอคือช่วงหลังจากการปักดำกล้าของต้นข้าวแล้วประมาณ30ถึง50วันซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวแต่ละชนิดนะครับระยะที่4คือระยะการก่อช่อดอกต้นข้าวจะมีจุดเกิดช่อดอกขึ้นภายในลำต้นและจะมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนถึงช่วงต่อไปซึ่งระยะเวลาการก่อช่อดอกจะประมาณ60วันก่อนการเก็บเกี่ยวซึ่งขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวแต่ละชนิดนะครับระยะที่5ระยะตั้งท้องเมื่อช่อดอกเริ่มเติบโตและพัฒนาขึ้นจนสมบูรณ์ใช้เวลาประมาณ30วันจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงที่ข้าวออกรวงระยะที่6ระยะเมล็ดข้าวสุกแก่คือช่วงเวลาที่เมล็ดข้าวสุกเหลืองอารามเต็มท้องนามีความสวยงามมากซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวนาพร้อมเก็บเกี่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องๆครับตอนนี้น้องๆก็คงได้รู้แล้วว่ากว่าที่เราจะมีข้าวรับประทานนั้นมีลำดับขั้นตอนที่ยุ่งยากใช้เวลายาวนานมากในการทำนาชาวนาต้องเหน็ดเหนื่อยมากและกว่าที่คุณพ่อคุณแม่จะทำงานเพื่อหาเงินมาซื้อข้าวให้เรากินได้คุณพ่อคุณแม่

0: ้องเหน็ดเหนื่อยมากเช่นกันดังนั้นน้องๆทุกคนจึงต้องรู้จักคุณค่าของข้าวอย่ากินทิ้งกินขว้างต้องกินข้าวให้หมดจานทุกครั้งนะครับ
1: ขอขอบคุณสื่อจากวีดิทัศน์สื่อการสอนประถมวัยเรื่องข้าวเผยแพร่โดยซิมเซ็นเตอร์เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่คุณครูพัดนะคะได้ให้เด็กๆไปชมวีดิทัศน์มาแล้วค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการทำนาและอาชีพชาวนานั่นเองค่ะเพราะว่าการที่เรานะคะปลูกข้าวค่ะเราจะเรียกว่าการทำนานั่นเองและคนที่ปลูกข้าวนะคะเราก็จะนิยมเรียกว่าชาวนาค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆด้วยเพราะว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆมาปลูกข้าวกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาสังเกตกันเลยค่ะว่าเวลาที่เราจะปลูกข้าวนะคะในวันนี้คุณครูพัดค่ะมีอุปกรณ์อะไรมาให้เด็กๆบ้างค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูกันเลยค่ะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆอุปกรณ์อย่างแรกของเราเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือดินนั่นเองค่ะเรานะคะจะใช้ดินในการปลูกข้าวในวันนี้ค่ะเรานะคะจะใช้ดินในการปลูกข้าวในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อมาของเราเลยค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะคืออะไรคะนี่นะคะก็คือข้าวเปลือกค่ะเด็กๆนี่นะคะเป็นข้าวเปลือกที่คุณครูค่ะนำไปแช่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วค่ะข้าวเปลือกเหมือนกับที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปในเมื่อวานเลยเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อมาของเราเลยค่ะเด็กๆนี่ค่ะคืออะไรคะนี่นะคะก็คือช้อนปลูกนั่นเองค่ะนอกจากคุณครูจะมีช้อนปลูกแล้วนะคะคุณครูค่ะก็มีซ่อมพรวนด้วยค่ะนี่นะคะก็คือช้อนปลูกและซ่อมพรวนที่เรานะคะจะใช้ในการปลูกข้าวของเราในวันนี้ค่ะต่อมาค่ะคุณครูนะคะได้มีถ้วยค่ะสำหรับให้เด็กๆนะคะในการใส่ดินแล้วก็ปลูกข้าวของเราค่ะต่อมาค่ะนี่นะคะก็คือฟอกกี้นะคะที่เราจะใช้ในการรดน้ำข้าวที่เราจะปลูกในวันนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตวิธีการปลูกข้าวก่อนที่คุณครูนะคะจะให้เวลาเด็กๆแล้วก็เด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางได้ไปปลูกข้าวกันค่ะโดยให้เด็กๆนะคะใช้ช้อนปลูกนะคะในการตักดินค่ะใส่ลงไปในถ้วยที่คุณครูจัดเตรียมไว้เลยใส่เข้าไปแบบนี้เลยค่ะใส่ไปแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆนะคะใส่ดินค่ะไม่ต้องใส่ให้ล้นถ้วยของเด็กๆนะคะแบบนี้เลยแต่ว่าตอนเด็กๆตักนะคะเด็กๆสามารถนำมาวางไว้ที่จานกระดาษที่คุณครูเตรียมไว้ได้นะคะตักไปแบบนี้ค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะหยิบข้าวเปลือกที่คุณครูแช่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมาโรยลงไปนะคะที่บนดินของเราเลยค่ะโรยลงไปเลยค่ะเด็กๆโรยลงไปแบบนี้เลยแล้วให้เด็กๆนะคะใช้ฟอกกี้ค่ะในการรดน้ำของเราค่ะค่อยๆฉีดลงไปแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้เลยคะทำได้ค่ะทำได้ครับโดยคุณครูนะคะก็มีอุปกรณ์จัดเตรียมไว้ให้เด็กๆแล้วค่ะคุณครูพัดนะคะได้ใส่ดินนะคะไว้บางส่วนไว้ให้เด็กๆแล้วเดี๋ยวเด็กๆตักดินนะคะเพิ่มไปที่ถ้วยของเด็กๆได้เลยเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรลูกพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับเด็กๆค่ะเวลาตอบคุณครูเด็กๆไม่ต้องตะ

ตะโกนเสียงดังนะเพราะว่าถ้าเด็กๆตะโกนเสียงดังจะเป็นยังไงคะจะเจ็บคอถูกต้องเลยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่นะคะให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันค่ะ

เดี๋ยวเด็กๆนะคะลองตักดินนะคะใส่ลงไปในถ้วยเลยเดี๋ยวเราแบ่งกันนะคะเด็กๆเอามือจับไว้ที่ถ้วยค่ะลูกเดี๋ยวเราก็ดินนะคะน้องหนู

ช่เลยค่ะดีมากค่ะน้องกันน่ารักมากเลยลูกแบ่งปันกับเพื่อนด้วยเด็กๆค่ะเด็กๆอย่าลืมแบ่งปันของกันด้วยนะคะน่ารักมากค่ะน้องเกดขยับเข้าไปได้ลูกขยับเข้าไปกระมังดีใส่ดีได้เลยฝากกินได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ไปปลูกข้าวกันมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆทุกคนเลยค่ะได้ปลูกข้าวกันทุกคนเลยไหนใครได้ปลูกข้าวกันมาคะยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าคุณครูนะคะให้เด็กๆทุกคนเลยค่ะได้ลองปลูกข้าวของตนเองนั่นเองแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าเมื่อข้าวเปลือกนะคะที่เรานำไปปลูกแล้วค่ะเมื่อโตขึ้นนะคะจะเป็นอย่างไรนี่เลยค่ะเด็กๆคุณครูพัฒน์นะคะก็ได้ลองปลูกข้าวมาก่อนแล้วค่ะเด็กๆคุณครูพัฒน์นะคะได้นำข้าวเปลือกค่ะมาปลูกข้าวไว้ก่อนแล้วพอข้าวเปลือกของคุณครูพัฒน์โตขึ้นค่ะก็จะเป็นต้นข้าวแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นต้นอ่อนของต้นข้าวนั่นเองค่ะเมื่อต้นข้าวโตขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะมีการออกรวงแล้วก็เก็บเกี่ยวไว้ให้เด็กๆได้รับประทานนั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของต้นอ่อนของต้นข้าวนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะลองสอบถามเด็กๆดูค่ะว่าเด็กๆได้ไปปลูกข้าวกันมาแล้วเด็กๆจำได้หรือเปล่านะว่าเวลาที่เด็กปลูกข้าวเราจะทำอย่างไรคุณครูพัฒน์จะถามใครดีนะต้นข้าวต้นเล็กค่ะต้นข้าวต้นใหญ่ต้นข้าวต้นใหญ่มากเลยคุณครูพัฒน์ขอมอบให้น้องขนมหวานค่ะมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องขนมหวานค่ะ
0: น้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานคะเราปลูกข้าวยังไงคะ
1: ปลูกข้าวแล้วก็ใส่ดินแล้วก็
0: ใส่ข้าวใส่ดินใช่ไหมคะแล้วก็ใส่อะไรนะคะ
1: ใส่ข้าว
0: ใส่ข้าวเปลือกพอเราใส่ข้าวเปลือกเสร็จแล้วทำยังไงคะ
1: รดต้นไม
0: ้แล้วก็รดต้นข้าวใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าน้องขนมหวานนะคะก็จำได้ว่าเรานะคะปลูกข้าวอย่างไรนั่นเองปรบมือให้น้องขนมหวานได้ค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถบอกวิธีการปลูกข้าวได้นะคะโดยวันนี้ค่ะเด็กๆทุกคนเลยก็ได้ปลูกข้าวกันแล้วเดี๋ยวเมื่อต้นข้าวของเรานะคะเติบโตขึ้นเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะให้เด็กๆเอากลับบ้านไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรานะคะจะมาปลูกต้นข้าวไว้ที่โรงเรียนก่อนในทุกๆวันเลยเด็กๆจะต้องช่วยกันรดน้ำต้นข้าวของตนเองด้วยนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้น่ารักมากเลย

ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ตอนที่หนึ่งเพลงแม่ก็กล้าเพลงมาเต้นกันเถอะ
3: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.thพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆค่ะยกมือขึ้นมาทั้ง2ข้างเลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะมายกมือไปพร้อมกันเลยนะคะยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาขยับนิ้วมือของเรากันค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะนิ้วหัวแม่มือกระดุกกระดิกนิ้วชี้กระดุกกระดิกนิ้วกลางกระดุกกระดิกนิ้วนางกระดุกกระดิกนิ้วก้อยกระดุกกระดิกเดี๋ยวเรามาทำอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะมาขยับนิ้วมือไปพร้อมๆกันเลยค่ะนิ้วหัวแม่มือกระดุกกระดิกนิ้วชี้กระดุกกระดิกนิ้วกลางกระดุกกระดิกนิ้วนางกระดุกกระดิกนิ้วก้อยกระดุกกระดิกยอดเยี่ยมมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะจะมาแนะนำอุปกรณ์นะคะที่เราค่ะจะใช้ในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นั่นเองแต่ว่าเรานะคะจะมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องหยิบดินน้ำมันแล้วก็แผ่นรองปั้นนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะและกิจกรรมที่2ค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะถ้าเด็กๆทำกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องหยิบกระดาษปั๊มสัญลักษณ์ด้วยนะคะและเด็กๆค่ะก็ไปนั่งโต๊ะนะคะที่คุณครูเตรียมไว้สำหรับวาดภาพด้วยสีเทียนเลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะวันนี้นะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆวาดภาพด้วยสีน้ำเป็นต้นข้าวนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำกิจกรรมเลยค่ะเริ่มจากนี้เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีน้ำถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีน้ำและผู้กันนั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะคุณครูค่ะได้เตรียมสีน้ำนะคะเป็นสีเขียวแล้วก็สีเหลืองไว้ให้เด็กๆค่ะอุปกรณ์ต่อมาค่ะคืออะไรคะกระดาษถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นกระดาษเหลือใช้หรือว่ากระดาษแข็งอื่นๆก็ได้ค่ะต่อมาค่ะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการวาดภาพด้วยสีน้ำเป็นต้นข้าวให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะวาดภาพสีน้ำเป็นต้นข้าวเลยค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะเริ่มจากสีเขียวก่อนเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถปาดสีน้ำนะคะที่บริเวณปากของภาชนะได้ค่ะและให้เด็กๆนะคะนำสีนะคะไปวาดภาพบนกระดาษเลยค่ะวาดเป็นเส้นๆแบบนี้เลยเส้นตรงๆหรือว่าเส้นโค้งๆก็ได้ค่ะแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วคุณครูพัดนะคะก็จะนำผู้กันค่ะที่เป็นสีเขียวไปใส่ไว้ที่ไหนลูกใส่ไว้ที่สีเขียวถูกต้องเลยแล้วคุณครูนะคะก็จะเปลี่ยนสีค่ะเป็นสีอะไรคะเด็กๆสีเหลืองสีอะไรลูกสีเหลืองถูกต้องเลยค่ะคุณครูนะคะก็จะปาดที่บริเวณปากของภาชนะเช่นเดิมเลยค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็ค่อยๆวาดลงไปแบบนี้เลยค่ะเป็นต้นข้าวหรือว่ารวงข้าวของเราค่ะแบบนี้เลยถ้าสีของเราหมดแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถจุ่มที่สีน้ำใหม่ได้ค่ะแบบนี้เลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะต้นข้าวหรือว่ารวงข้าวของเรานะคะก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยค่ะเด็กๆนะคะก็ค่อยๆใช้ผู้กันนะคะในการวาดภาพค่ะเป็นต้นข้าวนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะให้เด็กๆดูผลงานของคุณครูพัชค่ะนี่เลยค่ะเป็นอะไรคะ
1: ต้นไม้ลูก
0: เด็กๆบางคนก็บอกว่าเหมือนต้นไม้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะวาดเป็นต้นข้าวนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมนำผลงานมาเล่าให้กับคุณครูฟังด้วยนะคะและผลงานที่เป็นสีน้ำเราก็จะต้องนำไปตากให้แห้งด้วยค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็จะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมถูกต้องเลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆก็สามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดให้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าวันนี้คุณครูพัดเปิดมุมไหนบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรอีกคะมุมดนตรีแล้วก็มุมอุ๊ยเด็กๆลองสังเกตดูค่ะมุมบล็อกเป็นป้ายสีอะไรลูกสีแดงแสดงว่าเป็นยังไงคะปิดถูกต้องเลยไหนลองสังเกตป้ายสีเขียวอีกค่ะอยู่ที่มุมไหนคะถูกต้องเลยมุมบทบาทสมมติถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเขาเล่นได้ที่มุมหนังสือมุมดนตรีและมุมบทบาทสมมติค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะจะต้องเก็บของเล่นเขาที่นะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเลยค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดนะคะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวได้เลยค่ะ

ตอนนี้เด็กๆเข้าแถวเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆแถวแรกค่ะกับหลังหันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองป้าเลยลูกเดินได้เลย

0: เด็กๆร้องว่ารวงข้าวหรือว่าต้นข้าวของเราได้เลยหรือ
1: เด็กๆร้องว่าพ่อแม
0: ่อ๋อจะว่าคุณพ่อคุณแม่ไปไหนคะไปทุ่งนาเหรอ

0: กลับไปดูอะไรคะ
1: ดูบ้าน
0: ที่บ้านหนูมีอะไรด้วยต้นอะไรเนี่ย
1: มีของเล่น
0: มีของแล้วก็มีอะไรด้วยคะ

0: ข้าวใช่ไหมครับเดี๋ยวเอาไปตากนะครับเด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ได้เลยค่ะเสร็จแล้วหรอคะเดี๋ยวเอียงเข้าที่ได้หรอกโอ้โหทำเป็นอะไรครับ
1: โอเคบอลเค

0: เด็กๆค่ะเด็กๆเตรียมตัวเก็บของเล่นนะคะเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของได้เสร็จแล้วมานั่งที่ได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้ตัวแทนเด็กๆของคุณครูพัดนะคะมาพูดนะคะเกี่ยวกับผลงานที่เด็กๆค่ะจะนำเสนอกับเพื่อนๆในวันนี้ค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับผลงานต่างๆได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะลองดูสิคะว่าวันนี้มีเด็กๆคนไหนที่อยากจะออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของเด็กๆให้คุณครูได้ฟังบ้างไหนให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะหยิบผลงานที่ตัวเองอยากจะออกมาเล่าได้เลยค่ะมาด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องมีอาค่ะ
0: น้องมีอาหรือว่าน้องยาลินดานั่นเองน้องมีอาลองโชว์ผลงานให้เพื่อนๆดูได้เลยค่ะนี่เลยค่ะเป็นผลงานในกิจกรรมวาดภาพสีเทียนวันนี้น้องมีอาทำเป็นอะไรคะ
1: ทำเป็นรูปคนค่ะ
0: ทำเป็นรูปคนเอ๊ะมีใครบ้างคะ
1: มีแม่
0: มีแม
1: ่มีพ่อ
0: มีพ
1: ่
0: อ
1: แล้วก็มีย่าแก่
0: แล้วก็ใครนะคะ
1: มีย่าแก
0: ่ย่าแก่แล้วมีใครอีกคะหรือว่าหมดแล้ว
1: จังค่ะ
0: มีใครอีกลูก
1: มีพ่อ
0: มีคุณพ่อ

0: หมดแล้วค่ะ
1: หมดแล้วยอดเยี่ยมมากเลยค่ะน้องยาดินดานะคะหรือว่าน้องมีอาค่ะบอกว่าวาดภาพนะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีย่าเก๋ด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องยาดินดาด้วยค่ะเดี๋ยวเอาผลงานไปเก็บได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนอีก1คนค่ะใครดีนะชีหมอหมอชีหมอหมอชีน้องคนไหนถึงจะเหมาะชีน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่ออกมาได้เลยค่ะวันนี้จะนำเสนอผลงานอะไรคะผลงานนี้ใช่ไหมลูกหยิบได้เลยค่ะในของหนูลูกค่ะคุณครูช่วยมาด้านนี้ได้เลยค่ะหันผลงานไปให้เพื่อนๆดูได้เลยค่ะน้องเดมี่วาดภาพสีน้ำเป็นอะไรนะคะ
0: เป็นต้นข้าว
1: เป็นต้นข้าวยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องเดมี่นะคะบอกว่าวาดภาพสีน้ำเป็นต้นข้าวนั่นเองปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูตากผลงานไว้ให้ก่อนนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆยังเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้ด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปล้างมือเข้าห้องน้ำดื่มน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาหรือว่าจะไปเล่นเกมการศึกษานะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันค่ะให้เด็กๆนะคะแปรงร่างมือของเด็กๆเป็นหนวดหมึกเลยค่ะยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางมาเตรียมความพร้อมไปพร้อมกันค่ะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหลเล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นแล้วก็ยักษ์ยักษ์ยักษ์หมึกผูกโบน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูผัดค่ะจะมาแนะนำเกมการศึกษาใหม่ให้กับเด็กๆได้รู้จักค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูผัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้เล่นเกมเรียงลำดับการเจริญเติบโตของต้นข้าว4ลำดับนั่นเองค่ะเอแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะจะต้องมาสังเกตภาพบนเกมการศึกษาของคุณครูค่ะภาพแรกเลยค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะภาพอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยดีนะคะก็คือเมล็ดข้าวเปลือกนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะเป็นเมล็ดข้าวเปลือกนะคะคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อมาค่ะภาพอะไรคะภาพต้นข้าวเอ๋นอกจากจะมีต้นข้าวแล้วเด็กๆสังเกตเห็นอะไรอีกลูกสีเหลืองๆคืออะไรนะคือรวงข้าวนี่นะคะก็คือต้นข้าวที่มีรวงข้าวออกมาแล้วค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะต่อมาค่ะภาพอะไรคะภาพต้นข้าวถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะบอกว่าสังเกตเห็นภาพต้นข้าวนั่นเองค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้ค่ะต่อมาค่ะภาพสุดท้ายค่ะภาพอะไรคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรลูก

0: เห็นข้าวเห็นเมล็ดข้าวเปลือกใช่ไหมคะนอกจากจะเห็นเมล็ดข้าวเปลือกแล้วเห็นอะไรอีกลูกเห็นใบข้าวใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเด็กๆค่ะแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าการเจริญเติบโตของต้นข้าวนะคะจะเริ่มจากอะไรคะลูกเริ่มจากอะไรนะที่วันนี้เราลองปลูกลูกจากอะไรคะจากเมล็ดข้าวเปลือกเมล็ดข้าวเปลือกอยู่ตรงไหนคะอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ภาพนี้หรือเปล่าคะใช่คุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะเพราะว่านี่นะคะก็เป็นการเจริญเติบโตแรกของต้นข้าวของเราเลยค่ะเริ่มจากข้าวเปลือกนั่นเองแล้วลำดับต่อมาค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพที่เหลือค่ะเด็กๆคิดว่าการเจริญเติบโตต่อไปของต้นข้าวจะเป็นอย่างไรคะจะเริ่มโตแล้วจะมีอะไรงอกออกมาจากเมล็ดข้าวเปลือกลูกเริ่มมีรากแล้วก็เริ่มมีใบด้วยใช่ไหมคะก็คือภาพนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องคุณครูพัดก็จะนำไปวางเรียงลำดับต่อมาเลยค่ะต่อมาค่ะเหลือ2ภาพค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าลำดับต่อไปเมื่อใบข้าวของเราเริ่มงอกแล้วจะเป็นอย่างไรต่อคะก็จะเริ่มมีใบเยอะมากเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะภาพที่มีใบเยอะมากเลยคืออันไหนนะน้องยารินดามาช่วยคุณครูหาได้ไหมคะได้เลยค่ะออกมาได้เลยค่ะภาพไหนนะที่มีใบเยอะมากเลยเหมือนที่น้องบอกเลยถูกต้องเลยค่ะนำมาวางไว้เลยเราเรียงต่อจากตรงนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้เราเรียงลำดับนะแล้วเหลืออีกหนึ่งภาพหนูเอามาวางต่อได้เลยค่ะเด็กๆค่ะลองสังเกตดูค่ะน้องยารินดาเรียงลำดับถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้น้องยารินดาด้วยค่ะนี่นะคะก็คือการเรียงลำดับการเจริญเติบโตของต้นข้าว4ลำดับนั่นเองค่ะวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้นะคะเกมการศึกษาเกมเรียงลำดับขนาดของการเจริญเติบโตแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณครูพัดค่ะก็จะมาแนะนำนะคะการจัดเก็บเกมการศึกษาให้กับคุณครูปลายทางด้วยค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆได้ลองสังเกตดูนะคะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของการจัดเก็บเกมการศึกษาค่ะที่มุมด้านบนนะคะคุณครูค่ะมีการเขียนนะคะห้องเรียนค่ะหรือว่าอนุบาล1ไว้นั่นเองค่ะมุมต่อมาค่ะเลข8นี้นะคะหมายถึงหน่วยการเรียนรู้ที่8ค่ะเลข3ด้านหลังนะคะหมายถึงว่าวันนี้ค่ะคือวันที่3ที่เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่8ค่ะและเลข4ด้านล่างนี้ค่ะเป็นตัวเลขจำนวนชิ้นเกมนะคะที่อยู่ในเกมการศึกษาชุดนี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณครูค่ะก็มีการปั๊มสัญลักษณ์นะคะเป็นรูปภาพเพื่อให้เด็กๆได้ช่วยกันสังเกตด้วยค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะจะจัดเก็บเกมการศึกษาเด็กๆก็อย่าลืมสังเกตตัวเลขหรือว่าตัวปั๊มที่คุณครูปั๊มไว้ที่เกมการศึกษาได้เลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการจัดเก็บเกมเพิ่มเติมแล้วค่ะแล้วตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะ
1: แล้ว
0: พร้อมแล้วอะไรลูก
1: พร
0: ้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะน่ารักมากค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆปลายทางนะคะแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมเกมการศึกษากันเลยค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆจะต้องยกเก้าอี้แบบไหนลูกแบบเบาๆถูกต้องเลยพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วนั่งเล่นเกมการศึกษาได้เลยค่ะเบาๆนะลูกมาตัวนี้ได้เลยค่ะ

ลองมาช่วยกันเรียงลำดับการเจริญเติบโตของต้นข้าวกันค่ะจะเก็บจำได้ไหมคะว่าวันนี้ที่เด็กๆปลูกข้าวเริ่มจากอะไรคะเริ่มจากอะไรเด็กๆต้องลองมองจากภาพเตรียมการศึกษาค่ะเอามาวางด้านบนเลยลูกจะได้ช่วยกันมองนะคะไหนน้องขนมหวานที่เพื่อนๆขอดูข้าวของน้องขนมหวานไหมคะเราเริ่มจากอะไรคะวันนี้ที่เราปลูกข้าว

0: จากเมล็ดข้าวเปลือกใช่ไหมคะเอ๊ะอยู่ภาพไหนนะลองมองภาพของตัวเองสิคะอยู่ไหนลูกเอ๊ะถูกต้องเลยค่ะมาวางเลยค่ะน้องเดนนี่เราเริ่มจากเมล็ดข้าวเปลือกแล้วจะเป็นยังไงต่อคะการเจริญเติบโตต่อไปโอ้โหถูกต้องเลยครับต่อมาค่ะเมื่อเริ่มมีใบงอกออกมาจากเมล็ดข้าวเปลือกแล้วจะเป็นยังไงต่อคะ
1: โต
0: เป็นแบบไหนไหนลองดูสิคะมีอะไรขึ้นมามีใบขึ้นมาลูกไหนดูสิคะภาพไหนที่เป็นภาพที่มีใบเยอะๆเลยภาพไหนคะเอามาวางได้เลยลูกเก่งมากเลยคะเอามาวางได้เลยครับวางต่อเลยค่ะวางด้านนี้ลูกต่อมาค่ะภาพสุดท้ายอยู่ไหนแม่เอามาวางได้เลยค่ะเป็นภาพที่ต้นข้าวเราโตเต็มที่แล้วมีรวงข้าวมาด้วยแบบนี้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องเลย
0: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยกันเก็บเตรียมการศึกษานะคะวางเบาๆนะลูกนะใครจะไปเปลี่ยนเตียงให้คุณครูดีนะน้องอาก้ายืนขึ้นครับเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนกันไปนะคะเก็บเก้าอี้เข้าที่ด้วยลูก

เด็กๆลองเรียงลำดับกันดูนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเราเรียงจากภาพเล็กสุดไปใหญ่สุดถูกต้องเลยเด็กๆลองเล่นกันดูนะภาพนี้วางให้เหมือนกับเพื่อนเลยค่ะวางภาพนี้ใหม่เลยน้องอาก้าครับวางภาพนี้ใหม่เลยถูกต้องเลยเดี๋ยวเด็กๆลองเล่นกันนะเดี๋ยวคุณครูมาตรวจสอบนะคะมาเลยค่ะเดี๋ยวค่ะเตรียมอะไร

เอามาวางหน้านี้เลยค่ะน้องการกระจายให้เพื่อนเล่นด้วยลูกน้องการกระจายภาคเกมให้เพื่อนๆเล่นด้วยกระจายให้เนี่ยได้ค่ะเอาวางไว้เลยน้องมือจับได้แล้วใช่ไหมคะจับพูดอะไรมาวางตรงนี้เลยลูกน้องมือมาวางด้านนี้เลยนี่ค่ะเอามาวางเลยค่ะน้องมือมาวางตรงนี้ค่ะใช่ต่อมาค่ะเอาภาพไหนคะข้าวสารใช่ไหมคะวางด้านนี้วางด้านล่างเราต้องวางต่อจากด้านล่างค่ะต่อมาค่ะถูกต้องค่ะถ้าต่อมาค่ะเดี๋ยวเราดูสิคะวางถูกไหมภาพนี้ใหม่ค่ะภาพนี้ถูกต้องเลยเอามาวางเว้นระยะนิดนึงค่ะแล้วภาพสุดท้ายค่ะภาพสุดท้ายวางด้านนี้เลยวางด้านนี้ค่ะด้านมาวางตรงนี้ค่ะแล้วข้าวหอมหยิบมาวางตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะข้าวเหนียวข้าวสารข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ข้าวเปียกถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวช่วยกันเก็บใส่ตะกร้านะคะหยิบเบาๆลูกวางเบาๆนะคะเก็บเก้าอี้แล้วยืนขึ้นค่ะไปหยิบเกมใหม่แล้วนะคะ

0: ลูกเพื่อนเจอแล้วถูกต้องไหมคะอันนี้เลขอะไรลูก
1: เลขหน
0: ึ่งสอง
1: สาม
0: ถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆคนไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาและคุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆค่ะเก็บเกมการศึกษาไว้ที่มุมเกมการศึกษาแล้วมานั่งที่ได้เลยนะคะอย่าลืมเก็บเก้าอี้ให้คุณครูด้วยนะลูกนะเด็กๆลุกขึ้นเลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางก็เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนมากเลยค่ะที่มีความตั้งใจนะคะในการทำกิจกรรมค่ะสามารถเล่นเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องเลยเมื่อคุณครูนะคะเข้าไปให้คำแนะนำหรือว่าชี้แนะเกี่ยวกับการเล่นเกมการศึกษานะคะเด็กๆก็สามารถเล่นได้ถูกต้องค่ะนอกจากนั้นนะคะยังช่วยคุณครูเก็บเกมการศึกษาไว้ที่มุมเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องเลยค่ะสำหรับกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่นั่นก็คือเกมเรียงลำดับการเจริญเติบโตของต้นข้าวนั่นเองค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาร้องเพลงหมดเวลาเพื่อบ๊ายบายใครลูก
1: เพื
0: ่
1: อ
0: บ๊ายบายเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงหมดเวลากันค่ะOne.

บ๊ายบายเพื่อนเพื่อนด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนเก็บของเล่น

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่ของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนไม้โทรขึ้นรถไฟครั้งแรกเช้าอันสดใสณชั้นชลารถไฟสุดหรรษาวันนี้แทนไทยและไมโทจะได้ขึ้นรถไฟไปเที่ยวด้วยกันน้องๆดูสีหน้าแทนไทยกันสิคะยิ้มแย้มแจ่มใสเชียวนั่นว่าแทนไทยดีใจที่จะได้ไปเที่ยวนั่นเองแล้วเวลาน้องๆไปเที่ยวกันล่ะคะน้องๆมีสีหน้ายังไงกันบ้างเอ่ยแต่เอ๊ะน้องๆเห็นสีหน้าไมโทกันไหมคะตาโตเหงื่อแตกหน้าแดงตัวสั่นน้องๆคิดว่าตอนนี้ไมโทกำลังมีความรู้สึกอะไรอยู่นะใช่แล้วไมโทกำลังตื่นเต้นอยู่ค่ะเพราะว่านี่เป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกของไมโทนั่นเองไมโทเลยมีอาการตื่นเต้นพูดถูกพูดผิดพูดไม่เป็นประโยคแบบนี้เลย
1: ขึ้นไมโทรถไฟ
2: พี่ไมโทใจเย็นๆนะค่อยๆพูดตอนนี้พี่ไมโทพูดไม่เป็นประโยคเลย
0: ประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยและเด็กๆพวกเรามาช่วยไมโทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: โน่นๆๆรถไฟขึ้นคุณยาย
0: พวกเรามาช่วยไมโท

0: ทำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณยายขึ้นรถไฟประโยคที่ถูกต้องคือคุณยายขึ้นรถไฟดูคุณยายขึ้นรถไฟสิดูแล้วไม่ปลอดภัยเลยพวกเราไปช่วยพาคุณยายขึ้นรถไฟกันเถอะขอบใจนะจ๊ะหลาน
2: โหเปิดแทนไทยหน้าต่าง
0: พวกเรามาช่วยไหมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แทนไทยเปิดหน้าต่างอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยเปิดหน้าต่างขอซื้อน้ำแข็งใสหนึ่งถ้วยครับ
2: ว้าวแทนไทยน้ำแข็งใสกิน
0: พวกเรามาช่วยไหมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แทนไทยกินน้ำแข็งใสประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยกินน้ำแข็งใสพี่ไมโทมากินน้ำแข็งใสด้วยกันแทนไทยแบ่งให้
2: ขอบคุณครับอร่อยจังเลยเฮ้ยควันปล่อยรถไฟ
0: โทไมโทตกใจจนพูดผิดอีกแล้วมาพวกเรามาช่วยไมโทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: รถไฟปล่อยควันประโยคที่ถูกต้องคือรถไฟปล่อยควันไม่ต้องตกใจนะพี่ไมโทตอนนี้รถไฟกำลังจะออกแล้ว
2: ดีใจจังเลยรถไฟกำลังออกจากชานชาลาแล้ว
1: อ้าวพี่ไมโทพูดภาษาไทยถูกต้องหมดแล้วนี่ยอดเยี่ยมเลยพี่ไมโท
2: ไซโยเราจะได้นั่งรถไฟไปเที่ยวกันแล้ว
0: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 ถึง 10:40
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

เกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะ

0: ณผู้ชมลองสังเกตไทม์โค้ดที่อยู่ตรงขอบจอข้างล่างนี้นะคะไทม์โค้ดเป็นเครื่องมือบอกเวลาในวิดีโอโดยจะบอกข้อมูลเป็นหลักชั่วโมงนาทีวินาทีและเสี้ยววินาทีโดยที่ตัวเลขนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าดูหลักสุดท้ายนะคะที่เป็นหลักเสี้ยววินาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขวิ่งไปเร็วมากพอเราเห็นเวลาวิ่งไปเร็วเป็นรูปธรรมแบบนี้อบันก็เลยนึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสื่อมสภาพของสมองค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรคะชนวนของปัญหาโรคสมองเสื่อมอยู่ที่ไหนมีวิธีการป้องกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยอย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นญาติของเราที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อมจะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างเราจะเข้าใจเขาได้ดีขึ้นอย่างไรอบันวันนี้มีคำตอบค่ะเราจะไปคุยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคะวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำในผู้สูงอายุนี้เกิดจากอะไรอะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากโรคสมองเสื่อมนะคะก็คือจะมีผลต่อเรื่องของความจำความคิดเชิงเหตุผลหรือหลายเรื่องแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของความจำได้นะคะ
0: ทำไมถึงเกิดขึ้นในผู้สูงอายุอะคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุก็จะมีความเสื่อมของร่างกายนะคะโดยเฉพาะสมองจะมีการเสื่อมลงพวกเซลล์ต่างๆเหมือนกับจะมีการตายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เนื้อสมองเนี่ยฝ่อลงได้ก็จะทำให้เกิดโรคโดยรวมที่โรคสมองเสื่อมนะคะ
0: เรามีวิธีที่จะสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็คือจะมีเรื่องของอาการหลักๆ6ด้านนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของความจำแล้วก็2ก็คือเป็นเรื่องของความใส่ใจ3ก็คือเป็นเรื่องของความคิดการบริหารจัดการเชิงเหตุผลนะคะแล้วก็4ก็จะเป็นเรื่องของการมองภาพเชิงมิตินะคะบางคนอาจจะแปลภาพไม่ได้คล้ายๆว่าขยับมือประสานกับการมองเห็นไม่ได้นะคะ
0: หมายความว่าถ้าคนที่มีอาการในข้อนี้ค่ะก็คือเห็นแก้วอย่างเนี้ยแล้วอยากจะไปหยิบแก้วแต่กะหยิบหูแก้วไม่ถูกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: กะระยะไม่ได้หรือว่ามองภาพเชิงมิติได้ยากเห็นภาพ3มิติอย่างเช่นเป็นภาพลูกบาศก์หรือว่า3มิติเนี่ยเขาจะมองภาพเป็นเชิง2มิตินะคะ
0: แล้วต่อไปล่ะคะข้อ5
1: ก็จะเป็นเรื่องของเป็นภาษาการใช้ภาษาค่ะจะหาคำได้ยากคิดคำที่เป็นคำศัพท์ได้ยากนะคะแล้วทำให้มีประเด็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะ6ก็คือการรับรู้ทางสังคมนะคะการรับรู้ทางสังคมเนี่ยค่ะก็คือจะเริ่มจากการเข้าใจคนอื่นในเชิงเหมือนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นหรือว่าฝ่ายหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีความรู้สึกอะไรนะคะอันนี้ก็คือพื้นฐานของการเข้าใจอารมณ์แล้วก็จะมีการเข้าใจบริบทของสังคมอย่างเช่นคนในสังคมผู้ชายกับผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงจะไปเข้างานพิธีกรรมอย่างเช่นงานศพจะต้องแต่งตัวชุดไหนมันจะคล้ายๆว่าเป็นความสามารถที่มองภาพของบริบทที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้ในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็ในสังคม
0: คุณหมอบอกว่ามันมีทั้งหมด6อาการใช่ไหมคะแสดงว่าการสูญเสียความทรงจำเนี่ยเป็นแค่1ใน6เอง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในโรคสมองเสื่อมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโรคย่อยๆอีกนะคะอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดสมองนะคะที่อาจจะมีการตีบหรือแตกของเส้นเลือดสมองแล้วทำให้เกิดอาการของสมองเสื่อมไปนะคะ
0: อาการที่ว่านี้คือมีกี่ระดับอะคะคุณหมอ
1: ถ้าเอาโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นต้นแบบของโรคสมองเสื่อมก่อนละกันนะคะเพราะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะมีคร่าวๆสัก3ระดับก็จะมีระยะต้นระยะกลางแล้วก็ระยะท้ายนะคะเขาก็จะดูว่าถ้าระยะต้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มสูญเสียการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะอย่างเช่นการทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างเช่นอุปกรณ์ที่เคยทำได้เช่นเปิดโทรทัศน์ใช้โทรศัพท
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: หรือว่าไปไหนมาไหนขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขับรถอะไรอย่างเงี้ยก็จะลืมทักษะนั้นไป
1: ค่ะคือบางทีถ้าทักษะซ้ำๆเนี่ยยังได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาอาจจะทำได้ไม่เท่าเดิมหรือว่ายิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เรียนรู้ใหม่ก็ชัดอย่างสมมติว่าเปลี่ยนมือถือใหม่อันนี้ค่ะ อาจจะเรียนรู้ได้ยากละ
0: ค่ะ
1: ขั้นถัดมาก็อาจจะเริ่มเสียความจำที่ชัดขึ้นนะคะการดูแลตัวเองอาจจะน้อยลงอย่างเช่นอาบน้ำไม่สะอาดบางทีลืมถูสบู่หรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลจิตวิทยาประจำวัน และถัดมาก็จะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองอาจจะไม่สามารถทำได้เองเลยในระยะท้ายก็คือญาติต้องช่วยดูแลให้เขาอาจจะลืมแม้แต่การกินอาหารการเดินการไปไหนมาไหนก้าวเท้าไม่ได้หรือว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระยะท้ายของโรคที่อาจจะอยู่ในภาวะติดเตียง
0: ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาสมองของเราทำหน้าที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการเดิน
1: ใช่ค่ะ
0: ต่างๆนานาอย่างนี้ในการที่จะเข้าใจอาการต่างๆก็ต้องเข้าใจด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยสมองของเรามีหน้าที่ในส่วนไหนอย่างไรพอเข้าใจเสร็จเราก็จะรู้ได้ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นผลกระทบหากสมองมีอาการเสื่อมเกิดขึ้นมันจะไปกระทบฟังก์ชันของร่างกายเราตรงไหนบ้าง
1: ใช่ค่ะเมื่อกี้พอดีก็เลยพูดถึงระดับความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับทักษะการใช้ชีวิตนะคะแต่ถ้าอย่างเช่นเรื่องของความจำเนี่ยค่ะถ้าเป็นระดับต้นก็อาจจะสูญเสียความจำเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นวางของแล้วลืมแล้วก็มีการพูดซ้ำถามซ้ำอะไรพวกนี้ค่ะระยะเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นระยะกลางๆก็อาจจะเริ่มมีลักษณะที่ว่าลืมอะไรที่สำคัญทำให้เกิดผลเสียแล้วก็อาจจะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณสัก 4-5 วันบางคนก็ลืมหมดเลยนะคะบางทีบางคนไปเที่ยวก็ลืมไม่สามารถจำได้แล้วก็ถ้าความจำที่เสื่อมลงมากๆก็คือจำถอยลงไปบางทีจำญาติไม่ได้หรือจำคนใกล้ชิดไม่ได้นะคะ
0: ค่ะอย่างนี้ถ้าฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องยากสำหรับญาติหรือว่าคนใกล้ตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่ามาถึงจุดนึงเนี่ยเขาสูญเสียเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้สูงอายุคนนั้นเช่นอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นคุณตาเป็นคุณยายที่จำเขาไม่ได้แล้วทีนี้อภัยก็เลยสงสัยค่ะว่าอย่างเนี้ยในกรณีแบบนี้เนี่ยมีข้อแนะนำหรือคำแนะนำสำหรับญาติอย่างไรได้บ้างคะเขาอาจจะมีแบบปัญหาในการใช้ชีวิตหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราด้วยตรงนี้เนี่ยมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ
1: คือบางคนคิดว่าคนไข้เนี่ยแกล้งทำก็มีนะคะเราคิดว่าเหมือนเขาอยู่ๆเขาสูญเสียความสามารถไปเขาอาจจะอยากให้มาใส่ใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการอาการทางสมองถ้าเขาเริ่มเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความปกติทางสมองที่คนไข้ก็ไม่อยากให้เกิดนะคะก็จะได้เหมือนรู้แนวทางในการดูแลเห็นธรรมชาติของคนไข้ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เห็นใจที่จะช่วยเหลือเขา
0: ค่ะ
1: นะคะรวมทั้งถึงกับเข้าใจในประเด็นอย่างเช่นถ้ามีปัญหาพฤติกรรมบางทีเขาอาจจะมีความหลงผิดที่บอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าญาติไปขโมยของหรืออะไรเงี้ยค่ะ อาจจะเข้าใจว่าเป็นอาการของโรคแล้วก็ไม่ได้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองบางทีมันจะเกิดได้อย่างเช่นความรู้สึกหงุดหงิดใจไม่พอใจนะคะก็รับรู้ความรู้สึกตัวเองแล้วก็สามารถกลับไปดูแลผู้ป่วยได้โดยความเข้าใจแล้วก็มีความเมตตา
0: การที่เข้าใจคือต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจก่อน
1: ใช่แ
0: ล้วก็เป็นเรื่องของความเมตตาต่อกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นโรคสมองเสื่อม
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราจะช่วยเหลือประคับประคองเขาต่อไปอย่างไรอะคะ
1: ก็คือการที่เหมือนกับคอยสนับสนุนทั้งด้านจิตใจคืออาจจะเปลี่ยนอาการทางสมองไม่ได้นะคะอย่างคนไข้ก็อาจจะยังมีภาวะหลงลืมได้แต่ว่าเราสามารถยังให้ความรักกับคนไข้ในฐานะที่เป็นบุพการีผู้มีพระคุณบอกรักหรือว่าสัมผัสอย่างอบอุ่นนะคะท่านก็จะเข้าใจว่ายังมีคนดูแลและห่วงใยเขาเสมอนะคะ
0: นอกเหนือจากตัวผู้สูงอายุที่จะรู้สึกได้แล้วเนี่ยก็คือตัวเราเองด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเราเองก็จะรู้สึกดีด้วยกับการที่เราคอยดูแลแล้วก็อ่อนโยนนุ่มนวลก
1: ับ
0: ผู้สูงอายุที่เป็นที่รักของเรานะคะ
1: ใช่ค่ะก็หมอมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะของคุณเคลลี่กุนนสันนะคะที่ดูแลคุณแม่ของเขานะคะแล้วก็มีวิธีการสื่อสารการดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็ได้เห็นอาการของคุณแม่ด้วยนะคะ
2: Do you know your mama? You do.A while ago you said you didn't know you were my mama.
3: Well, you act like my mama.
2: Act like your mama?
3: Mm-hmm.
2: No, I'm saying you're my mama.
3: I'm your mama?
2: Yeah.
3: All right, I'll be your mama.
2: Now, do you think that I would lay here with just anybody?
3: No. I think you want to have to love them if they want to.
2: Yeah, you do have to love them to lay down with them like this.
3: Yeah.
2: And I love you, Mama.
3: I love you.
2: But do you know who I am, though?
3: Uh-huh.
2: Who?
3: Kelly.
4: Yes, Mama.
2: Yes, I am Kelly.
3: Uh-huh. Well, I love Kelly. And didn't I name you Kelly?
2: Yes, you did.
3: Well, I love you, Kelly.
2: I love you, Mama. I thought a while ago you didn't know who I was. What are you thinking about right now?
3: Well, I'm loving you.
2: I'm loving you too, Mama.
3: Oh, well, we're both doing the same thing, aren't
2: yeah,
3: we?
2: Yeah, we are.
3: Oh, isn't it wonderful?
2: Yes, it is.
1: ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะของคนที่บางทีเขาก็สูญเสียความจำไปนะคะ
0: คลิปเมื่อกี้นี้คือให้ความหวังมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีญาติที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยบางทีเราสึกว่าเขาจำอะไรเราไม่ได้แล้วตอนนี้มันเหมือนกับไปอยู่กับคนแปลกหน้าแต่จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะคือมันก็จะมีช่วงที่บางทีเขาอาจจะกลับมาได้ถ
1: ึ
0: งแม้มันเป็นช่วงเวลาสั้นมันทำให้เรารู้ว่าตลอดเวลาที่เราแสดงออกถึงความรักให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดเป็นการสัมผัสเป็นความรู้สึกดีๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกอยู่และเขารับรู้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องที่ให้ความหวังและก็อบอุ่นมากเลยค่ะ
1: ค่ะเขาก็จะมีความรู้สึกที่สัมผัสความรักได้เสมอนะคะเขาก็ยังจำความรู้สึกดีๆได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถกระตุ้นเขาได้เสมอนะคะนี่ก็เป็นภาพของการดูแลแล้วก็ได้เห็นอาการของผู้ป่วยที่บางทีก็จะมีความจำที่มาแล้วก็ไปนะที่เขาก็จะเหมือนจะจำได้แต่บางทีก็อาจจะหลุดไปญาติจะบอกว่าเหมือนเขาอยู่อีกโลกนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาพยานเข้าใจและสามารถรอคอยได้นะคะแล้วก็ดูแลเขาด้วยความรักเสมอก็จะช่วยให้เขามีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะถึงแม้จะเจ็บป่วยนะคะ
0: คุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วทีนี้พอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือมันมีวิธีการเช็คได้ไหมคะว่าตอนนี้สมองอบันเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ก็จะมีแบบทดสอบง่ายๆนะคะแต่จะประเมินตัวเองนะคะอย่างเช่นอาการเรื่องของความจำนะคะให้คุณอบันลองจำของ3อย่าง
0: ค่ะ
1: นะคะเดี๋ยวหมอจะพูดเสร็จแล้วก็คุณอบันทวนตามแล้วเดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึง
0: ค่ะ
1: นะคะก็มีคำว่าแก้วน้ำวิทยุรถยนต์ไหนลองทวนสิคะ
0: ปากกาดินสอไม่ใช่เอามัวแต่เล่นเลยลืมของจริงเลยมีวิทยุรถยนต์แก้วน้ำ
1: ดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึงนะคะก็อันนี้ก็เป็นการทดสอบความจำต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความใส่ใจก็จะมีแบบทดสอบให้ลองถามว่าคุณอบันพอคิดเลขในใจได้นะคะเดี๋ยวหมอจะให้ลองคิดเลขในใจนะคะ
0: ค่ะแต่ตอนนี้อบันกังวลกับ3อย่างนั้นแล้วก็มุกตัวเองที่ใส่ปากกาไปเมื่อกี้ตอนนี้เลยปะปนไปหมด
1: อันนี้เดี๋ยวกลับมาอยู่ตรงนี้กันเนาะจะได้ลองทดสอบนี่ความใส่ใจนะคะ
0: ค่ะใส่ใจ
1: ก็คืออยากให้ลองลบเลขนะคะไหนลองลบ100ลบ8ได้เท่าไหร่คะ
0: 92ค่ะ
1: ก็ลบ8ต่อไปเรื่อยๆเอาผลลัพธ์เนี่ยมาลบ8
0: 92ลบ8ละค่ะ
1: ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บ้
0: างถ้าเกิดตอบผิดนี่คือโชว์ความฉลาดออกรายการเลยใช่ไหมคะ92ลบ8ก็คือเป็น80บวก2ก็คือเอ้ยเดี๋ยวดิเป็น84ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ลองคิดในใจนะ
0: คะถ้าคิดในใจก็อาจจะไม่มีใครรู้ว่าเราผิดใช่ไหมคะ
1: คิดในใจแล้วบอกแต่คำตอบหมอเห็นไหม
0: 76ค่ะ
1: โอเคค่ะตอบไปเลยค่ะตอบไปเลย
0: อ๋อที่มองหน้าหมอนี่คือบวกเลขอยู่ขอโทษทีค่ะค่ะ72นะคะไอ้เมื่อกี้บอก70อะไรคะ76ใช่ไหม
1: คะ
0: 76 68 60 52 44 30 6 28 20 12 4
1: โอเคค่ะแล้วเมื่อกี้ของ3อย่างมีอะไรบ้างนะคะ
0: เป็นยังไม่จบใช่ไหมคะด่านนี้ค่ะแก้วน้ำรถยนต์วิทยุค่ะ
1: โอเคดีมากค่ะอันนี้ก็แสดงว่าเรื่องของความจำก็ได้เป็นปกตินะคะ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะจะใช้พลังงานเซลล์สมองไปเยอะเกินนะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบงั้นก็คือดูเรื่องของความใส่ใจกับเรื่องของความจำนะคะ
0: ตาหนูบ้างค่ะ
1: ค่ะ
0: 85คูณ98ยกกำลัง3เท่าไหร่คะคุณหมอนี่ๆแล้วคุณหมอฟาดหัว
1: อันนี้เป็นแบบทดสอบทางด้านการคำนวณ
0: แสดงว่าสมองของอบันยังใช้งานได้อยู่เพราะว่ายังสามารถเล่นกับคุณหมอได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ อันนี้ก็เป็นแบบทดสอบ
0: อ๋อแบบนี้นี่เองแสดงว่าคุณหมอก็ใช้แบบทดสอบนี้กับคนที่เขามาหาคุณหมอด้วยใช่ไหมคะว่าแบบไม่แน่ใจว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าคุณหมอก็จะใช้โจทย์แบบนี้
1: ใช่ค่ะก็อาจจะมีตัวเลือกที่ต่างไปหรือว่าการลบที่ต่างไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต
0: ่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาบวกลบเลขไม่เก่งตั้งแต่ต้นนี่คุณหมอจะเปลี่ยนโจทย์ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็อาจจะเปลี่ยนโจทย์อย่างเช่นอาจจะเป็นเลขจดง่ายขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นคล้ายๆให้สะกดคำย้อนกลับ
0: นะคะแต่จะไม่ใช่แบบเรื่องที่ง่ายไปเลยจะมีความท้าทายที่ต้องใช้สมองนิดนึงอย่างเช่นถ้าเกิดสะกดคำก็จะต้องย้อนหลังกลับด้วย
1: ใช่ๆค่ะเพื่อจะดูหรือว่าจะเป็นย้อนวันย้อนเดือนก็ได้นะคะก็คือเหมือนลองดูว่าเขายังมีคล้ายๆสมาธิที่จะนึกอย่างต่อเนื่องได้ไหมนะคะ
0: คนที่เป็นนะคะที่สุดท้ายคุณหมอดูว่าโอ้อย่างเงี้ยเข้าข่ายที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเขาจะตอบไม่ได้เขาจะจำไม่ได้ตั้งแต่ตอนไหนอะคะตั้งแต่3อย่างนั้นเลยหรือเปล่าการบวกเลขหรือว่ามาขั้นสุดท้ายที่แบบตอบจำไม่ได้ว่า3อย่างแรกนั้นคืออะไร
1: คือส่วนใหญ่ที่จะอาการเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นถ้าหมอว่าจะเช็คก่อนว่าความใส่ใจเขาดีไหมถ้าความใส่ใจได้ส่วนใหญ่3คำไล่ทวนปุ๊บจะได้แต่ว่าถ้าทิ้งเวลาไปสักประมาณ5นาทีอะค่ะเขาจะเริ่มจำไม่ได้
0: อ
1: ันนี้ก็คืออาจจะเริ่มมีอาการนำแล้วจะดูตัวเลขว่าเขาจำได้กี่ข
0: ้อ
1: สมมติว่าถ้าทำได้สัก0หรือ1ข้อเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ไหมอาจจะทำเทสที่ละเอียดขึ้นดูความสามารถของสมองหลายๆด้านมากขึ้นซึ่งอาจจะมาสามารถมีการตรวจประเมินที่โรงพยาบาลได้นะคะ
0: แก้วรดน้ำวิทยุค่ะมีความกังวลมากเลยอ๋อค
1: ่
0: ะ
1: ได้คำตอบ
0: โอเคค่ะก็คือสรุปได้ว่าตอนนี้อบันยังปกติอยู
1: ่
0: ทีนี้อบันก็เลยจะถามค่ะว่าแล้วในคนที่สมองยังปกติอยู่เนี่ยมีวิธีอย่างไรได้บ้างที่เราจะสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยคงสุขภาพดีได้นานที่สุดอะค่ะ
1: ก็หมอจะมีคำแนะนำอยู่3ด้านนะคะให้ออกกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังสมอง
0: กำลังกายนี่พอเข้าใจนะคะก็คือก็ออกกำลังกายอาจจะเป็นเรื่องของ strengthening เล่นเวท
1: คือการให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะ
0: คีย์เวิร์ดคือต้องการให้เลือดไปเลี้ยงสมองของเราได้ดีขึ้น
1: ใช่ค่ะเพราะเวลาออกกำลังกายเนี่ยหัวใจจะสูบฉีดเลือดได้แล้วก็จะทำให้เลือดเลี้ยงสมองได้มากขึ้นนะคะ
0: แล้วกำลังใจล่ะคะคุณหมอ
1: กำลังใจก็คือเรื่องของการดูแลความเครียดแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนื่องจากเขาพบว่าอารมณ์ซึมเศร้าหรือภาวะเครียดเนี่ยอาจจะมีผลไปทำลายเซลล์สมองทำให้เซลล์สมองเนี่ยมีการตายได้แล้วก็อาจจะทำให้สมองบางส่วนมีการฝ่อลงจากความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลจิตใจให้มีความสุขสงบเหมือนไม่ได้ต้องมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะช่วยทำใหภาวะที่จะไปเพิ่มความเสื่อมเนี่ยน้อยลงนะคะ
0: ก็คือกำลังกายกำลังใจและอีกด้านหนึ่งคืออะไรนะคะ
1: กำลังสมองกำลังสมองก็คือมีการดูแลในเรื่องของการฝึกความใส่ใจเนี่ยคล้ายๆกับเป็นการฝึกสตินะคะที่จะคอยรู้สึกตัวว่าขณะเนี้ยกำลังทำอะไรคอยรู้ตัวเหมือนกับตามสติเองได้ว่าตอนเนี้ยกำลังหยิบกำลังจับอะไรกำลังพูดอะไรมีความคิดก็รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการอันนี้ก็คือเรื่องของความใส่ใจนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของ

0: การฝึกจำอย่างเช่นบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเราก็อาจจะนึกทวนอย่างถ้าเป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะไปทำธุรกรรมอะไรบ้างของสำคัญเก็บที่ไหนเราจะต้องมีการบันทึกแล้วก็มีการทบทวนเพื่อให้ยังจำสิ่งสำคัญนั้นได้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคิดการตัดสินใจก็คือการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วก็จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะค่อยๆ คิดว่าทางเลือกของการที่เราจะแก้ปัญหาสักอย่างคืออะไรอย่างสมมติเราอยากมีไปลงทุนนะคะแล้วอยากได้กำไรเพิ่มเติมสัก 20% อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีทางเลือกอะไรบ้าง1 2 3 4อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกหาวิธีที่เหมาะสมแล้วก็นำไปใช้ได้มาประเมินว่าทางที่เลือกดีหรือไม่ดีนี่ก็ฝึกเรื่องของกระบวนการความคิดแต่งานที่ทำถ้าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องคิดตัดสินใจอันนี้ก็จะได้ฝึกสมองตัวนี้ได้อัตโนมัติอยู่แล้วแล้วก็พบว่างานที่ทำก็มีผลฝึกสมองไปในตัวด้วยนะคะ
1: ส่วนมากจะเป็นงานพวกสายวิเคราะห์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะที่อาจจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าการประเมินผลอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องมีบาลานซ์ด้วย
1: ค
0: ือบางคนคิดวิเคราะห์แต่ว่าก็กลายเป็นว่าความจำไม่ได้ถูกกระตุ้นข้อมูลแต่คิดบางคนก็อาจจะคิดวิเคราะห์จนแบบลืมตั้งหลักตั้งสติความใส่ใจก็จะน้อยลงข้อมูลแต่คิดวิเคราะห์ก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับบาลานซ์ทั้ง3ส่วนนี
1: ้อ๋อก็คือต้องมีเรื่องของการใส่ใจด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ใส่ใจที่คุณหมอนิยามคือยังไงนะคะ
0: อย่างเช่นการที่ถ้าสมมติเป็นช่วงงานที่เราต้องคิดวิเคราะห์ต้องใช้สมองในรูปแบบของการคิดเชิงเหตุผลอันนี้เราก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบนั้นตลอดอย่างพอมีช่วงพักปุ๊บอาจจะเริ่มกลับมารู้ตัวละอยู่กับการเคลื่อนไหวมีพัฒนาความใส่ใจต่อแต่เวลาที่นึกเรื่องสำคัญก็อาจค่อยๆทบทวนมีความจำด้วยนะคะคือปรับบาลานซ์ของการกระตุ้นสมองแต่ละด้านให้สมดุลบางคนจะมักจะขาดเรื่องความใส่ใจเพราะบางทีไปมัวแต่แบบโอ้เดี๋ยวจะต้องจัดการเรื่องงานทำนู่นทำนี
1: ่
0: และทำให้เกิดความเครียดได้ไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีความใส่ใจก็จะเหมือนมีสติที่จะรู้ว่าโอ้ตอนนี้เริ่มคิดเยอะไปแล้วเริ่มแบบเครียดแล้ว
1: ใส่ใจตัวเองด้วย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: มีสติอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ค่ะเหมือนรู้ว่าอะไรที่กำลังรบกวนจิตใจแล้วก็เหมือนกลับมารู้ตัวกับสิ่งที่ตรงหน้าจะอยู่กับการเคลื่อนไหวก็ได้ไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกกับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวก
1: ็
0: เป็นการฝึกความใส่ใจที่ดีนะคะ
1: แสดงว่าสมองของเราเนี่ยจะแข็งแรงถ้าเกิดว่าเราใช้มันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้ครบทุกด้านโดยที่ไม่ให้ตึงเครียดเกินไปเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ากำลังใจก็สำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าใช้สมองหนักมากวิเคราะห์หนักมากออกกำลังกายหนักมากแต่เครียดไม่ได้พักผ่อนสุดท้ายมันก็จะเป็นผลร้ายต่อสมองของเราอยู่ดี
0: ใช่ค่ะเพราะการนอนหลับก็สำคัญถือว่าเป็นการดูแลสมองแบบนึงด้วยนะ
1: คะมันเคยได้ยินมาว่าการนอนหลับสำคัญตรงที่ว่ามันช่วยรีเซ็ตสมองเราตอนที่เราหลับอะค่ะจริงไหมคะ
0: ค่ะคือมันจะมีกระบวนการที่เหมือนสมองเนี่ยเก็บข้อมูลต่างๆเป็นความจำจากกระบวนการของการนอนเนี่ยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้นอนก็จะไม่มีกระบวนการตรงนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของความสมดุล ในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือเรื่องของการใช้ชีวิต ที่คุณหมอกำลังบอกก็คือว่าเราไม่ควรจะทำอะไรอย่างง่ายๆเกินไปด้วยใช่ไหมคะ อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราควรที่จะแบบว่าหาข้อมูลวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ตรวจเช็คหรือว่าฝึกตัวเองว่าวางของตรงไหนกำลังทำอะไรพูดง่ายก็คือเหมือนกับไม่ทุกอย่างมันง่ายเกินไปมีคนทำทุกอย่างให้หมดเลยเราไม่ได้ใช้สมองเราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้หาข้อมูลเราไม่ได้ฝึกการตัดสินใจอย่างนี้สมองของเราก็จะไม่ได้ใช้งานส่วนเหล่านั้นแล้วก็จะอ่อนแอลง
0: ใช่ค่ะจริงๆอย่างถ้าผู้สูงอายุได้ที่เกษียณแล้วดีลูกหลานก็เป็นห่วงบอกว่าโอ้ไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆท่านอาจจะเลยไม่ได้ฝึกสมองต่อแต่จริงถ้าท่านยังมีการตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ถึงกับต้องยากนะคะแล้วก็ให้ท่านได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ค่ะก็จะให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขป้องกันไปเนาะไม่ได้ว่ามองว่าพอเกษียณแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่จริงแล้วยังมีงานทางด้านจิตใจหรืองานด้านร่างกายให้ทำอยู่ด้วยเสมอนะคะ
1: มึงเจอประเด็นนี้บ่อยมากเลยค่ะสังคมไทยจะบอกว่าเราจะต้องเป็นลูกหลานที่กตัญญูเมื่อผู้ใหญ่หรือว่าครอบครัวหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยเกษียณแล้วเราควรจะให้ท่านหยุดได้แล้วไม่ต้องเหนื่อยต่อไปแล
0: ้
1: วแบบแม้กระทั่งจะยกของก็ช่วยยกให้หมดเลยหรือจะเดินก็คือให้สะดวกสบายที่สุดกลายเป็นว่าทั้งเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของการใช้สมองเนี่ยก็ลดในเรื่องของการฝึกทักษะหรือว่าการใช้ความสามารถของสมองน้อยลงไป
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะนำไปสู่เรื่องของสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ที่กระตุ้นท่านอย่างเหมาะสมนะคะก็ไม่ได้ให้ท่าน
1: เป็นหลุดด้วยนะคะ
0: ใช่ใช่ค่ะไม่ได้แล้วก็ต้องดูว่าใจท่านไปได้ไหมอย่างบางท่านอยากพักก็ให้ท่านพักประมาณนึงแล้วก็อาจจะชวนไปทำกิจกรรมอะไรที่ได้คิดได้แก้ปัญหาร่วมกันก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวได้เลย
1: รวมถึงการเคลื่อนไหวให้เลือดสูบฉีดด้วย
0: ใช่ค่ะก็คือที่อธิบายไปในสมองความสามารถสมองทั้ง6ด้านนะคะจริงอยากจะเน้นอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากเดิ
1: ม
0: คือบางท่านที่อาจจะมีเรื่อง

0: ของทักษะการเขียนรูปหรือว่าการมองภาพเชิงมิติเนี่ยไม่ได้ดีนักตั้งแต่แรกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาตั้งแต่ต้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นโรคสมองเสื่อมแต่ว่าเราจะดูเรื่องของความสามารถเดิมที่ยังดีอยู่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิมอย่างเช่นบางคนจบสถาปนิกเขียนรูปได้ดีมองภาพเชิงมิติได้ดีแต่อยู่ๆเอ๊ะเขียนไม่ได้อันนี้ค่ะก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าสงสัยแล้วเอ๊ะเขามีการรับรู้ภาพเปลี่ยนไปไหมซึ่งอาจจะเป็นความสามารถสมองที่เสื่อมไปด้านหนึ่งนะคะ
1: พูดง่ายๆก็คือในการที่จะวินิจฉัยว่าคนเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าเราไม่ได้เอาคนคนนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่เราเปรียบเทียบตัวเขาเองในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ในตอนที่เขายังเยาว์วัยกว่านี
0: ้
1: กับในตอนปัจจุบันว่าความสามารถเคยทำได้ที่ความถนัดที่เขามีเนี่ยมันลดประสิทธิภาพหรือมันเสื่อมถอยไปขนาดไหน
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อบ่งชี้อันนึงได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แทนที่จะไปเทียบอย่างเช่นอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนอาจจะถนัดคือตั้งแต่เด็กเลยอาจจะทำอาชีพเกษตรกรรมความถนัดมีเยอะมากในเรื่องความรู้ของการใช้น้ำทรัพยากรการปลูกเมล็ดพันธ
0: ุ
1: ์อันนี้ก็ไม่สามารถเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานด้านของการวิเคราะห์ตัวเลข
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เราแค่เปรียบเทียบว่าแล้วคนนี้เมื่อถึงเวลาสมมติอาจจะอายุ60-70เขาอาจจะจำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้แล้วหรือจำการใช้เครื่องมือไม่ได้ในการเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ของตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้นะคะอบันก็เลยได้ทิปแอนด์ทริคจากคุณหมอมากมายในเรื่องของการดูแลสมองของเรารวมไปถึงว่าการเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจที่มาที่ไปของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมว่ามันมีภาวะอะไรมันมีอาการอย่างไรมันมีสาเหตุอะไรแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนำไปสู่ข้อแนะนำจากคุณหมอด้วยนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนกับคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมอย่างไรรวมถึงการจัดการความรู้สึกของตัวเราเองด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคะวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงคะวันนี้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสั่งสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 หรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา อีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กร

0: ครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริง
2: ๆช่วยกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
3: อย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วมันไหลแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ
1: ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาแล้วมาร้องเสียงเหมือนแกะแบะแบะให้ฟังกันหน่อยจ้ะ
2: แบะแบะแบะแบะ
1: โอ้โหเป็นแกะที่น่ารักน่ากอดมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
3: ได้เลยครับ
1: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
4: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
1: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: ณหมู่บ้านชายป่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดโกหกเป็นประจำวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะอยากแกล้งชาวบ้านจึงร้องตะโกนว่า
5: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เด็กเลี้ยงแกะเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้งหรือ 2. เด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
4: คำตอบคือข้อ 2 ครับเด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
1: ถูกต้องจ้ะเด็กๆลองสังเกตสีหน้าของเด็กเลี้ยงแกะดูสิจ๊ะหัวเราะสนุกสนานแต่สีหน้าของชาวบ้านกลับดูผิดหวังกันทุกคนเลย
5: ไม่เห็นมีหมาป่าสักตัวเลย
1: และเด็กเลี้ยงแกะก็ยังเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้ง
5: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. ชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและพบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคยหรือ 2. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
4: คำตอบคือข้อ 1 ครับชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและก็พบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคย
1: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยชาวบ้านอุตส่าห์ยกขบวนมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะกันมากมายแต่กลับโดนหลอกซะอย่างนั้น
4: เฮ้ยโดนเด็กเลี้ยงแกะหลอกอีกแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วยหรือ 2. แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
6: คำตอบคือข้อ 1 ครับจนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
1: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยหมาป่ากำลังจะจับแกะกินอยู่เลยจนเด็กเลี้ยงแกะต้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วอย่างนี้จะมีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกไหมนะ
5: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้

0: เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมดหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
1: คำตอบคือข้อ2ครับแต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีแต่เด็กเลี้ยงแกะคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้ว และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
2: สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมด
0: ถูกต้องจ้ะดูสิหมาป่าพุงโตเพราะจับแกะกินจนอิ่มเลย
3: เฮ้ออิ่มจังเลย
0: สุดท้ายการโกหกของเด็กเลี้ยงแกะก็ทำให้เขาได้รับผลเช่นนี้ในที่สุดพวกเราก็ช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือให้ตัวเองกันหน่อย

0: พยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ออมเงินไว้ซื้อของที่จำเป็นกันนะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งออมเงินที่เหลือจากค่าขนมและเงินที่ได้จากการช่วยคุณยายขายขนมนับหนึ่งจะเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่นับหนึ่งมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่กันนะ

0: นับหนึ่งแค่กระปุกออมสินออกมาแล้ว
1: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งนับเงินไปพร้อมๆกันนะว่าออมเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่พร้อมทั้งเขียนแสดงจำนวนเงินเป็นทศนิยมและตัวหนังสือ

0: คูณ100เท่ากับ400บาทมีธนบัตรฉบับละ20บาทจำนวน5ฉบับเราคำนวณโดยเอา5คูณ20เท่ากับ100บาทมีเหรียญ10บาทจำนวน10เหรียญเราคำนวณโดยเอา10คูณ10เท่ากับ100บาทมีเหรียญ1บาทจำนวน20เหรียญเราคำนวณโดยเอา20คูณ1เท่ากับ20บาทและสุดท้ายมีเหรียญ50สตางค์จำนวน3เหรียญเราคำนวณโดยเอา3คูณ50เท่ากับ150สตางค์หรือ1บาท50สตางค์หรือ 1.50 บาทคำตอบที่ได้คือนับ1ออมเงินได้ทั้งหมด621บาท50สตางค์หรือ 621.50 บาทท
1: ุกคนนับเงินได้ถูกต้องเก่งมากๆ
0: เย้ นับเงินเสร็จแล้วงั้นเราไปที่ร้านขายเครื่องเขียนกันนะทุกคน
1: ตอนนี้นับ1นำเงินที่ออมไว้มาซื้ออุปกรณ์การเรียนเป็นเงิน128บาท75สตางค์ทุกคนลองช่วยนับ1คิดหน่อยนะว่านับ1เหลือเงินทั้งหมดเท่าไหร่

0: เราจะคำนวณโดยเอาเงินออมทั้งหมดที่เรานับได้621.50 บาทลบด้วยจำนวนเงินที่เราใช้ซื้อของไป128.75 บาทคำตอบก็คือนับ1จะเหลือเงิน492.75 บาทหรือ 492.75 บาท
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยดินสอสีสมุดวาดเขียนและกบเหลาดินสอเอาไปวาดรูประบายสีตามจินตนาการกันเลย
0: เย้ทุกคนทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักครับ
2: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเริ่มต้นที่บรรยากาศแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยของประสบกรณิกรไทยจากทั่วทุกสารทิศครับที่ต่างพร้อมใจกันเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาไปติดตามบรรยากาศจากคุณชนาการสุวรรณวงศ์ครับรายงานจากจุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลานคุณชนาการครับเชิญครับ
3: คุณผู้ชมคะเช้านี้ณบริเวณพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทยอยหลั่งไหลจากทั่วทุกภูมิภาคเพื่อเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะก่อนเวลาเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะในช่วงเช้าบริเวณพระบรมมหาราชวังได้มีประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางมารอเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยทุกคนต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพพร้อมตั้งใจมาน้อมถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยความจงรักภักดีและอาลัยยิ่งผู้ที่เดินทางมาในวันนี้มีทั้งนักเรียนนักศึกษาข้าราชการผู้สูงอายุและประชาชนทุกช่วงวัยหลายคนเดินทางมาพร้อมสมาชิกในครอบครัวบางส่วนเดินทางข้ามจังหวัดตั้งแต่ช่วงกลางดึกเพื่อให้ได้เข้าร่วมถวายสักการะพระศพด้วยตนเองพร้อมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอดเส้นทางเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังตำรวจทหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างพร้อมเพรียงพร้อมทั้งจัดระเบียบดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนขณะที่จิตอาสาพระราชทานคอยให้คำแนะนำดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติอีกหนึ่งภาพที่สะท้อนถึงความงดงามของสังคมไทยคือความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนจิตอาสาที่ร่วมกันจัดจุดบริการแจกจ่ายน้ำดื่มอาหารปรุงสุกอาหารว่างและขนมแก่ประชาชนตลอดทั้งวันสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศและสะท้อนถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยในการแบ่งปันน้ำใจในห้วงเวลาแห่งความอาลัยนี้จากการสอบถามประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพหลายคนเปิดเผยด้วยความตื้นตันนะคะว่าแม้จะต้องเดินทางไกลก็มีความตั้งใจมาน้อมกราบถวายสักการะพระศพด้วยตนเองเพราะติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่วัยเยาว์และรู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือประชาชนทำให้เมื่อได้ถวายสักการะพระศพต่างก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
4: พวกเรารู้สึกปลาปลื้มเป็นอย่างยิ่ง

0: ที่ได้มีโอกาสเข้ามากราบพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์กับประเทศอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากหรือว่าการดูแลผู้ต้องหาที่เป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านค่ะนับตั้งแต่พวกเราทราบข่าวก็รู้สึกเศร้าแล้วก็ที่ทราบว่าท่านพระองค์ท่านสิ้นพระชนม์นะคะ
1: ก็เสียใจมากค่ะเพราะว่าท่านทําภารกิจให้เราเยอะมากล่าสุดที่ดูตอนลงใต้ค่ะเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่เป็นตอนนี้มาทํางานอยู่กรุงเทพค่ะแต่เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยเห็นท่านลงไปแจกถุงยังชีพค่ะแล้วก็ไปเรียกทุกบ้านว่าได้รับของอย่างชีพหรือยังรู้สึกแบบน่ารักมากค่ะ
2: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะมาถวายสักการะพระศพสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 21:00 นของทุกวันโดยจะแบ่งออกเป็น3รอบด้วยกันค่ะคือรอบแรก 8:30 นถึงเวลา 10:00 นรอบที่2เวลา 11:30 นถึงเวลา 16:00 นและรอบสุดท้ายนะคะในเวลา 20:00 นถึง 21:00 นค่ะ
3: ครับขอบคุณครับคุณชนการครับ
4: และจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรายซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่พระธุดงค์35รูปกำลังเดินเท้าจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานียอดมรณภาพล่าสุด10รูปแล้วครับโรงพยาบาลมุกดาหารได้แจ้งความคืบหน้าการดูแลพระสงฆ์ผู้ประสบอุบัติเหตุดังกล่าวเมื่อคืนนี้ช่วงเวลา 23:00 นว่ามีพระภิกษุมรณภาพอีก1รูปเป็นรายที่10และมีการส่งต่อพระภิกษุที่บาดเจ็บไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีอีก1รูปอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นวันนี้ช่วงเวลาประมาณ 11:00 นบนถนนสายมุกดาหารดอนตาลบริเวณบ้านนาเวียงแกตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยรถกระบะสีบรอนซ์ทองเสียหลักพุ่งชนขบวนพระธุดงค์มี35รูปและญาติโยมอีก5คนมีพระมรณภาพที่เกิดเหตุ5รูปและไปมรณภาพที่โรงพยาบาลมุกดาหารอีก5รูปรวมเป็น10รูปปัจจุบันยังมีพระภิกษุที่บาดเจ็บรักษาอยู่ในโรงพยาบาล12รูปเป็นพระภิกษุ11รูปและขออภัยครับมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาล12รายเป็นพระภิกษุ11รูปและฆราวาส1คนส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและไม่ได้รับบาดเจ็บมี17รายเป็นพระภิกษุ13รูปฆราวาส4คนพักอยู่ที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารดูแลใกล้ชิดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ส่งทีมแพทย์เข้าประเมินสุขภาพจิต
3: สำหรับรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุมีการทำประกันภัยไว้นะครับดังนั้นพระภิกษุที่มรณภาพจะได้รับเงินเยียวยารูปละ 500,000 บาทกรณีได้รับบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ว่ารายละไม่เกิน 80,000 บาทขณะเดียวกันยังได้รับเงินเยียวยาจากกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมกรณีมรณภาพหรือเสียชีวิตรายละไม่เกิน 300,000 บาทรวมค่าจัดการศพค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเสียหายอื่นกรณีบาดเจ็บได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาทส่วนการสอบสวนคดีนั้นพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารก็เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเด็กชายอายุ11ปีที่เป็นผู้ขับรถยังอยู่ในอาการช็อกไม่สามารถให้ข้อมูลได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เชิญพ่อแม่หรือผู้ปกครองมาพบเจ้าพนักงานแล้วเพื่อสอบถามว่าใครเป็นผู้ดูแลเด็กและสืบหาสาเหตุการเกิดเหตุทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยมาตรา 73-74 เด็กไม่ต้องได้รับโทษทางอาญาคือไม่ติดคุกแต่ศาลเยาวชนและครอบครัวอาจมีคำสั่งใช้มาตรการพิเศษเช่นการคุมประพฤติว่ากล่าวตักเตือนหรือส่งเข้าสถานฝึกอบรมขณะที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและเยียวยาค่าสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือมรณภาพและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด
4: ขณะที่นายแพทย์สุริยะเดลตาตีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเด็กกระทำความผิดแน่นอนต่อให้เป็นเด็กพิเศษการดำเนินคดีก็ว่าไปตามกฎหมายและการคุ้มครองเด็กตามอนุสัญญาสิทธิเด็กและสหวิชาชีพตามมาตรฐานแต่การจะเป็นเด็กพิเศษหรือไม่ ต้องได้รับการวินิจฉัยจากกุมารแพทย์หรือจิตแพทย์เท่านั้นและพรบคุ้มครองเด็กมีหมวดกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติดูแลเด็กของผู้ปกครองหากปล่อยปลาละเลยก่อให้เกิดความรุนแรงเสียหายผู้ปกครองต้องรับผิดชอบตามกฎหมายพร้อมทิ้งท้ายว่าเด็กที่ก่อคดีรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตมากมายเมื่อหายป่วยแล้วโตขึ้นควรจะต้องรายงานการช่วยเหลือสังคมทุกเดือนตลอดไปโดยมีกรมคุมประพฤติเป็นผู้ติดตามรายงานส่วนอีกประเด็นที่สังคมควรพึงระวังครับคือการแชร์คลิปและภาพอุบัติเหตุครั้งนี้ที่มีความรุนแรงซึ่งทางกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการแชร์ภาพและคลิปแม้จะเซ็นเซอร์บางส่วนแล้วแต่ก็ยังอาจมีความรุนแรงอยู่มาก
3: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ด่วนติดตามเหตุเด็กชายขับรถชนคณะสงฆ์ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับพร้อมกับสั่งให้ปภ.นั้นถอดบทเรียนยกระดับมาตรการป้องกันเหตุย้ำการฝึกต้องนำไปสู่การปฏิบัติจริงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเป็นการด่วนเพื่อติดตามเหตุการณ์เด็กชายที่ขับรถพุ่งชนคณะสงฆ์คณะทุดงจนมรณภาพหลายรูปพร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยระบุว่าก่อนลงพื้นที่ตนได้เป็นประธานเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติประจำปี2569ซึ่งได้เน้นย้ำกับทุกหน่วยงานว่าการบริหารจัดการสาธารณภัยในปัจจุบันต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมการบูรณาการการทำงานและการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อให้สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยิ่งตอกย้ำว่าการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เพียงการฝึกซ้อมแต่ต้องสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างรวดเร็วและเป็นระบบลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดเพราะทุกนาทีมีความหมายต่อชีวิตผู้ประสบเหตุนอกจากนี้ก็ยังมีการสั่งการใน3มาตรการเร่งด่วนก็ได้แก่เร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามระเบียบราชการให้จังหวัดมุกดาหารถอดบทเรียนเหตุการณ์เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและแนะนำเหตุการณ์ครั้งนี้บูรณาการเข้ากับการฝึกของทุกจังหวัดตามแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยแบบบูรณาการ
5: กำชับนะครับไปยังผู้ปกครองนะครับว่าให้ช่วยดูแลบุตรหลานนะครับแล้วก็พยายามที่จะเก็บนะครับนอกจากเป็นสิ่งที่สามารถที่จะก่อเกิดอันตรายนะครับทั้งแก่ตัวเองแล้วก็บุคคลอื่นได้นะครับเช่นกุญแจรถยนต์กุญแจรถมอเตอร์ไซค์ให้ทุกฝ่ายนะครับช่วยกันนะครับในบทบาทของหน้าที่ของตัวเองนะครับให้ทำงานอย่างเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ส่วนภาครัฐนะครับก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับทุกการร้องขอ
4: และจากเหตุการณ์สลดครั้งนี้ที่เด็กวัย11ปีได้ขับรถกระบะพุ่งชนคณะพระสงฆ์ที่กำลังเดินธุดงค์อยู่ในจังหวัดมุกดาหารและเป็นเหตุให้พระสงฆ์มรณภาพไป10รูปนะครับวันนี้จะพาไปย้อนดูไทม์ไลน์การเดินทางของคณะสงฆ์ธุดงค์ตั้งแต่ช่วงที่ได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกก่อนจะออกเดินทางซึ่งไม่คิดว่าจะกลายเป็นภาพสุดท้ายก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดครับไทม์ไลน์เริ่มต้นจากคณะพระสงฆ์เดินธุดงค์มาที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อร่วมโครงการเดินธุดงค์ก่อนเข้าพรรษา20วันจากนั้นทั้ง35รูปพร้อมญาติโยมอีก5คนเตรียมเดินจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารจะไปสิ้นสุดที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่2กรกฎาคมพระธุดงค์35รูปเริ่มออกเดินทางจากวัดดอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารกำลังจะมุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยตลอดเส้นทางพระเดินเรียงแถวชิดริมถนนสวนกับที่รถสัญจรเป็นการเดินที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยครับช่วงที่เกิดเหตุคือเวลาประมาณ 10:52 นาทีก่อนเกิดเหตุพระ4รูปแรกที่เดินนำหน้าสังเกตเห็นรถกระบะเสียหลักคล้ายจะพุ่งตรงเข้ามาชนจึงได้รีบตะโกนเตือนพระที่เดินตามหลังว่ารถเสียหลักมาพระลำดับที่1ถึง5หลบได้ทันครับแต่รถพุ่งชนพระรูปที่6เดินอยู่ริมถนนห่างจากเส้นทึบประมาณ2เมตรจนมีพระและญาติโยมได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพระที่ได้รับบาดเจ็บบางส่วนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารส่วนพระที่อยู่ในเหตุการณ์และปลอดภัยถูกนำตัวกลับไปพักฟื้นที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมครับ
3: เหตุการณ์ใหญ่อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับไปดูความคืบหน้ากรณีที่แอร์โฮสเตสสาวถูกตำรวจออสเตรเลียจับกลุ่มที่สนามบินเมืองเมลเบิร์นข้อหาลักลอบนำเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมซุกซ่อนในกระเป๋าสัมภาระขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลหาตัวผู้ส่งพัสดุให้กับแอร์สาวนะครับล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจจังหวัดเลยจับกลุ่มสามีชาวไทยและภรรยาชาวลาวหลังขยายผลพบข้อมูลรับจ้างส่งพัสดุจากผู้ว่าจ้างชาวลาวใน

0: จำนวนนั้นก็ส่งไปที่ซอยรางน้ำบางกะปิด้วยนายอาทิตย์อายุ43ปีและนางทัศพรอายุ42ปีสองสามีภรรยาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรเอราวัณเพื่อหาความเชื่อมโยงเป็นผู้ส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวหลังพบข้อมูลรับจ้างส่งพัสดุไปที่กรุงเทพมหานครหลายครั้งโดยตำรวจชุดสืบสวนของสภ.เชียงคานสืบทราบว่าทั้งสองคนนั้นพักอาศัยอยู่ที่ตำบลปากตมจึงติดตามไปที่บ้านพักแต่ก็ไม่พบตัวเนื่องจากทั้งคู่ไปรับจ้างกรีดยางในอำเภอเอราวัณจึงประสานเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจภูธรจังหวัดเลยจนทราบว่านายอาทิตย์ไปทำงานก่อสร้างที่วัดถ้ำผาหมากห้อตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจึงได้คุมตัวมาสอบสวนส่วนนางทัศพรนั้นเป็นชาวลาวพบตัวที่ตำบลผาอินแปลงอำเภอเอราวัณขณะขับรถกระบะไปจอดที่สวนยางเพื่อหลบซ่อนตัวเบื้องต้นนายอาทิตย์ให้การว่ารับจ้างส่งพัสดุมาแล้ว6ครั้งไปที่กรุงเทพส่งจากร้านรับส่งพัสดุแห่ง1ในอำเภอเชียงคาน3ครั้งที่บ้านธาตุตำบลธาตุ2ครั้งและที่อำเภอเอราวัณ1ครั้งได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทจากผู้ว่าจ้างชาวลาวโดยครั้งสุดท้ายที่ส่งก็คือ28มิถุนายนและ2ครั้งใน6ครั้งนั้นระบุปลายทางเป็นที่ซอยรางน้ำและย่านบางกะปิขณะที่นางทัศพรปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องและไม่รู้เรื่องทางนี้ตำรวจครับยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและจะเข้าตรวจค้นที่บ้านพักซ้ำเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมก่อนนำตัวมาสอบปากคำที่กรุงเทพมหานครเพื่อขยายผลต่อไปโดยหลังจากการสอบปากคำครับนายอาทิตย์และนางทัศพรที่สถานีตำรวจภูธรเอราวัณแล้วนั้นล่าสุดเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าปปส.ครับได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนที่สำนักงานปปส.เขตทุ่งสองห้องกรุงเทพมหานครเพื่อขยายผลในการที่จะไปถึงตัวผู้บงการผู้สนับสนุนและก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศต่อไปทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่ปปส.จะเร่งสอบสวนขยายผลเส้นทางทางการเงินผู้ว่าจ้างและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำตัวผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: และจากเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็มีการไปเผยแพร่ข้อมูลกันต่อบอกว่าแหล่งผลิตเฮโรอีนนั้นอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำโดยมีการระบุว่าเกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยล่าสุดครับทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ได้ออกมายืนยันนะครับว่าประเทศไทยไม่ใช่ฐานการผลิตเฮโรอีนพร้อมเตือนให้งดแชร์ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนดังกล่าวนี้ครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ยืนยันปัจจุบันไม่มีโรงงานหรือแหล่งผลิตยาเสพติดทั้งเฮโรอีนไอซ์และยาบ้าอยู่ภายในอาณาเขตของประเทศไทยแม้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำจะครอบคลุมรอยต่อชายแดนของทั้ง3ประเทศแต่จากการบูรณาการปราบปรามอย่างเข้มข้นของหน่วยงานภาครัฐทำให้ประเทศไทยไม่มีฐานการผลิตยาเสพติดซึ่งก็สอดคล้องกับรายงานสถานการณ์ยาเสพติดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ที่ได้ระบุว่าแหล่งผลิตหลักของภูมิภาคอยู่ในพื้นที่ชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติมักจะใช้ประเทศไทยเป็นเพียงเส้นทางลำเลียงจุดพักยาเสพติดและใช้เป็นสถานที่บรรจุหีบห่อเพื่ออำพรางและหลบเลี่ยงการจับของเจ้าหน้าที่ก่อนจะลักลอบส่งต่อไปยังประเทศที่3ทางปปส.ได้ยกระดับมาตรการสกัดกั้นตามแนวชายแดนพร้อมบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าวกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในและต่างประเทศเพื่อสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินและกวาดล้างเครือข่ายผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและหากพบเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1386ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: การแก้ปัญหายาเสพติดกับล่าสุดกระทรวงมหาดไทยประกาศสงครามกับยาเสพติดเปิดยุทธการภายใต้ชื่อ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดสั่งการจังหวัดระดมกำลังฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดปฏิบัติการทั่วประเทศเริ่มมาตั้งแต่มานะครับเพื่อที่จะให้ทุกจังหวัดนั้นขานรับนโยบายดังกล่าวเช้าวันนี้ครับที่ถนนวงเวียน1หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดพร้อมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงออกปฏิบัติการกดดันและก็กวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดรวมถึงผู้กระทำผิดกฎหมายสำหรับพื้นที่ในจังหวัดยะลานั้นเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมอย่างจริงจังโดยเฉพาะการตรวจสอบพื้นที่อย่างบ้านเช่าเนื่องจากสถานการณ์ในพื้น

0: ที่ชายแดนภาคใต้นั้นมีความเชื่อมโยงทั้งปัญหายาเสพติดอาชญากรรมและมิติด้านความมั่นคงซึ่งเจ้าหน้าที่จะเข้าปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องจนถึง30กันยายนนี
1: ้จริงๆแล้วการเปิดแผนยุทธการ90วันในพื้นที่3จังหวัดเราเนี่ยในเรื่องยาติดมันแตกต่างจากทุกพื้นที่ซึ่งเรามีมิติความมั่นคงดังนั้นวันนี้ที่เราได้เปิดแผนยุทธการ90วันตั้งแต่วันนี้ไปจนจบ30กันยาทั้งเรื่องยาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมแล้วก็กลุ่มเป้าหมายต่างๆในพื้นที่ครับ
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดอ่างทองครับนายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดซึ่งฝ่ายความมั่นคงจังหวัดอ่างทองและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการเพื่อกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอ่างทองภายใน90วันครอบคลุมทั้งการป้องกันยาเสพติดในชุมชนสถานศึกษาการปราบปรามควบคู่กับการสืบสวนขยายผลและการแก้ไขและบำบัดการนำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมและสมัครใจและที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนายชัชวัลปัญญารองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหารือปฏิบัติการผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยกำชับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการความร่วมมือและดำเนินการอย่างเข้มงวดในทุกมิติเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนพร้อมรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและการจับกุมคดียาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนมิถุนายนสามารถยึดยาบ้าได้ร่วมกว่า32ล้านเม็ดแล้วก็ไอซ์อีกกว่า252กิโลกรัม
2: ขณะที่นายพิชานนทวีสุขและนายณัฐวัฒน์โสพลเสวตสินปลัดอำเภอบางละมุงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดสุ่มตรวจสถานบริการและสถานบันเทิง6แห่งในพื้นที่เมืองพัทยาโดยเน้นตรวจหายาเสพติดตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการรวมถึงอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบความปลอดภัยภายในร้านการติดตั้งป้ายทางหนีไฟและเส้นทางอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ได้สุ่มตรวจปัสสาวะของพนักงานร้านแต่ก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายและการกระทำผิดใดๆปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงบูรณาการร่วมกันโดยมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจนอมินีการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลปัญหาหนี้นอกระบบการบุกรุกที่ดินของรัฐการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงซึ่งจะมีการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นยกระดับมาตรฐานสถานบริการและรักษาภาพลักษณ์เมืองพัทยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่นะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเรานะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังล้อกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลย
2: กลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้พี่ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
5: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
6: มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
6: เอ็งมานี่ไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
6: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพวนเก็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคน

0: ไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับคุณปู่คะเดี๋ยวเนี้ยยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
2: ในหลวงท่านจะช่วยเหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
2: ดูแล้วรู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะ
1: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่ลิลี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเรา2คนทุกเย็นวันเสาร์นะครับกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นตอนที่4ของเราแล้วนะคะหมอรู้ซึ่งถ้าเปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ
0: ์
1: ตอนนี้อายุครรภ์ก็ประมาณ 4-6 เดือนแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณแม่สบายตัวมากที่สุดค่ะเพราะว่าผ่านพ้นช่วงแพ้ท้องมาแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ปรับตัวได้ดีแล้วนะคะและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่คุณแม่นั้นจะต้องดูแลลูกน้อยๆในครรภ์นะคะให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ต้องมีความสุขมากที่สุดเช่นกันค่ะ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าลูกจะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่นี่แหละคร
1: ับ ใช่แล้วล่ะค่ะคุณแม่กินอะไรลูกก็ได้อย่างนั้นนะคะคุณแม่รู้สึกอย่างไรลูกก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้และก็ตอนหน้านะครับเราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของ3อด้วยกันนะครับสำหรับคุณแม่นั่นก็คือเรื่องของอารมณ
1: ์
0: อาหารและก็การออกกำลังกาย3อนะครับอย่างไหนทำได้และอย่างไหนทำไม่ได้นะครับ
1: สิ่งเหล่านี้นะคะสำคัญมากนะคะต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ค่ะและมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของอาหารการกินนั่นเองค่ะ

0: และใช้ชีวิตปกติดื่มปาร์ตี้พอรู้ว่าตัวเองท้อง6เดือนใช่ป่ะสิ่งแรกที่คิดเลยนะคือหยุดปาร์ตี้
1: จากเดิมเนี่ยคือกินสเปะสปะตามเรื่องของเราที่เราอยากกินพอรู้ว่าท้องปุ๊บดูก่อนเลยอันนี้มีประโยชน์ไหมอย่างแป้งน้ำตาลขนมที่เราขบเคี้ยวเนี่ยค่ะมันไม่มีประโยชน์มีโซเดียมเยอะหยุดไป
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยคือด้วยการใช้ชีวิตเมื่อก่อนง่ายๆใช่ป่ะก็จะกินแต่เดี๋ยวนี้คืองดเลย
1: กาแฟไม่ได้หยุดไปหยุดจริงๆโอ้โหมากแต่ก็พยายามแบบไปหาน้ำผลไม้กินแทนเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยกินอาหารเช้าไม่เคยทานอาหารเช้าไม่เคยทานข้าวเช้าเลยก็กิน
1: คือพูดตรงว่าเป็นคนกินนมจืดไม่ได้มันจะอ้วกก็ลองค่อยเริ่มจากนมหวานก่อน
0: ปกติไม่กินนมไม่ดื่มนมไม่อะไรเลยดื่มนมทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
1: แล้วนมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้วเพราะว่าสำหรับคนตั้งครรภ์
0: ไม่ใช่คนไม่กินผักแต่ว่าจะให้มานั่งกินสลัดวันเว้นวันอะไรเงี้ยไม่กิน okay. ก็เริ่มดูแลใส่ใจในการกินอาหารในการรับประทานอาหารมากขึ้น
1: คือพยายามหาของที่มีประโยชน์เท่านั้นนะคะ

0: คนเป็นแม่นะหมอรุธนะยอมได้ทุกอย่างยอมอดยอมทนนะคะอะไรที่ไม่อยากกินแต่ว่ามีผลดีต่อลูกในครรภ์เนี่ย บางทีก็ต้องยอมกินนะเพื่อที่จะบำรุงให้เขาเติบโตขึ้นมาให้แข็งแรงค่ะ
1: คือต้องมีความอดทนแล้วก็ยอมฝืนใจตัวเอง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: และอย่างพี่มาช่วงที่มีการท้องอะฮะช่วงนั้นนี่ต้องมีการปรับตัวในเรื่องการกินมากน้อยยังไงบ้าง
0: ถ้าเป็นเรื่องการกินนะคะก็ต้องปรับ2เรื่องด้วยกันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของเวลาในการกินค่ะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเคยแบบกินมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นมื้อเดียวกันก็ต้องมาเปลี่ยนเวลาในการกินกินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นให้ครบและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเลือกกินด้วยนะคะชากาแฟที่เราปวดปรานเลยเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงกินไม่ได้นะคะอย่างอาหารรสจัดนี่แม่บอกไว้ว่าถ้ากินมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ลูกในท้องผมน้อย
1: เกิดมาไม่หล่อว่างั้น
0: เกิดมาไม่หล่อก็ต้องหลีกเลี่ยง
1: แล้วตอนนี้ปูเลเกิดมาได้จะ2ขวบแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่
1: เป็นไงครับผมนี่หนาดกเลยนะฮะ
0: ก็บางๆนะคะบางๆพอได้เห็นหนังศีรษะค่ะ
1: เห็นยังไง
0: นั่นน่ะสิ
1: ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีหลายเรื่องด้วยกันนะครับเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีวิธีการกินแล้วก็การอยู่ที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกับคุณแม่ท่านนี้ได้เลยครับ

0: อนัชชากาวิลานะคะชื่อเล่นว่าหญิงตอนนี้เข้าเดือนที่9แล้วค่ะก็ปกติเลยค่ะก็ตามใจตัวเองนิดนึงก็คือทราบว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็อยากกินเน้นที่เรื่องของความสะดวกสบายมากกว่าว่าเส้นทางที่เราไปทำงานผ่านร้านอะไรมีอาหารอะไรในช่วงนั้นเราก็ทานง่ายๆค่ะเพราะว่าคงไลน์หรือว่าการทำงานของเราไม่เหมือนคนอื่นคือเวลาตื่นเวลาทานเวลานอนเวลาทำงานไม่เหมือนใครอย่างบ่อยที่สุดมื้อเช้าเราก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าปากซอยไก่ทุกอย่างไม่เอาหนังนะคะ
1: น้ำเลยไหมคะ
0: เอาชาเย็นไม่ใส่น้ำตาลค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11:10 น.เป็นมื้อแรกของวันนะคะอร่อยค่ะ
1: ปกติกินอย่างนี้ทุกวันเลย
0: ก็แทบทุกวันนะคะเพราะว่ามันสะดวกเพราะอันนี้ใกล้แล้วก็ถ้าไม่ทานตรงนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งใกล้ๆแถวร้อยหนึ่งก็เป็นร้านตามสั่งร้านข้าวแกง
1: ค่ะแล้วปกติสั่งอะไร
0: ดูว่าเราชอบอะไรก็สั่งตามนั้นชอบเป็นข้าวราดแกงแต่ถ้าดูแล้วไม่ถูกใจก็จะสั่งเป็นผัดมาม่าใส่หมูใส่ไก่ใส่ไข่
1: แล้วคุณสามีอะคะคุณสามีเห็นภรรยากินแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินแต่เขาจะไม่ค่อยชอบกินผักผมก็จะบังคับให้เขากินผักแล้วก็นอกนั้นก็แล้วแต่เขาเลยเขาอยากกินอะไรก็กินก็จะมีตอนเช้าก็มียาคุมอีกขวดนึง

0: ก็ประมาณ
1: คือไม่บังคับ
0: ไม่บังคับ
1: เพราะว่า
2: บังคับไม่ได้
0: ก็จะเตือนให้เขากินนมบ่อยๆ
1: ค่ะ
0: แต่เขาก็ไม่ค่อยชอบกินก็เป็นแบบประมาณว่าดื้อออกดื้อนิดนึง
2: สงสัยลูกจะดื้อก็เลยส่งผลมาถึงแม่นมอะไรไม่เอาอ่ะนมหวานกินนมจืดไม่เอาพยายามจะทานแต่ไม่ได้ทุกวันค่ะถ้าวันไหนทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วเราก็จะไม่ทานนมเพราะว่าคุณหมอเคยบอกว่าเวลาเราทานยาทั่วไปใช่ไหมคะนมมีแคลเซียมที่จะไปแบบบล็อกในเรื่องของสรรพคุณยาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกันไหมแต่ด้วยความเชื่อแบบนี้ก็คือถ้าวันไหนทานอาหารเสริมไปแล้วเราก็ไม่ทานนมถ้าวันไหนทานนมเราก็ไม่ทานอาหารเสริมก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะท้องก็จะทานกาแฟวันหนึ่งก็ประมาณอย่างน้อยก็2แก้วที่เป็นกาแฟร้อนช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายอีกแก้วนึงค่ะหรือบางวันอาจจะมีแบบกาแฟเย็นเพิ่มมาแต่พอตอนท้องคือจะทานเป็นโอวัลตินแล้วผสมกาแฟนิดนึงเพื่อให้ได้รับรสกาแฟค่ะ

านข้าวนอกบ้านส่วนใหญ่เราก็สั่งเป็นน้ำอัดลมใช่ไหมคะพอตอนท้องก็คือเราก็ยังทานบ้างคือบางทีแบบแฟนทานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาทานน้ำอัดลมเราก็นั่งอยู่เราก็อยากทานเราก็ทานจนได้สัก 4-5 เดือนพอทานแล้วมันแสบท้องเป็นกระเพาะก็ต้องหยุดไปเพราะว่าบิดปวดท้องพอไม่ทานน้ำอัดลมเราก็เปลี่ยนเป็นชาเย็นบางคนเขาบอกว่าไม่ให้กินของสดของหมักดองใช่ไหมคะอย่างส้มตำปูปลาร้าตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ

0: ื่อนร่วมงานก็จะเดินมาก็อุ๊ยคุณแม่ทานอะไรทำไมแบบทานไม่เห็นมีประโยชน์เลยแล้วก็บอกทานได้ทุกอย่างเป็นลูกแม่ต้องอดทนนั่งลงก่อนนะหนูนั่งลงไม่ให้นะดีมาก
1: ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณแม่หญิงทำนั้นนะคะทางรายการของเรานะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะนำเสนอว่าสิ่งที่ทำนั้นดีหรือว่าไม่ดีค่ะ
2: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอนะครับก็คือจริงๆแล้วเราอยากจะรู้นะครับว่าการนำกาแฟไปผสมกับเครื่องดื่มนิดนึงเนี่ยนะฮะ
1: ห
2: รือแม้แต่เรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารรสจัดจริงๆแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าแม้แต่เรื่องของความจำเป็นนะครับเรื่องของการดื่มนมว่าเอ๊ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องดื่มนมหรือเปล่าครับ

0: ครับและเพื่อให้คลายความสงสัยนะครับวันนี้เราเดินทางมาพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาคุยกันนะครับว่าเรื่องของอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับอย่างไหนสามารถทานได้และก็อย่างไหนควรหลีกเลี่ยงนะครับการง่ายๆเลยครับสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอาหารอย่างไหนที่ควรทานอาหารอย่างไหนที่ควรหลีกเลี่ยงครับคุณหมอครับ
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: อ๋อไม่ใช่ว่าเราจะมาให้ความสำคัญเฉพาะช่วงตั้งครรภ์แล้วอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ไม่ถูกต้องครับก่อนตั้งครรภ์เนี่ยร่างกายเราต้องสมบูรณ์ก่อนตั้งครรภ
0: ์
1: ตัวสำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโฟเลตถ้าโฟเลตน้อยเนี่ยจะทำให้การพัฒนาสมองเด็กในครรภ์ตอนช่วงแรกเนี่ยไม่ดีทีนี้บางทีเราบอกว่า

0: ยังไงโฟเลตชาวบ้านจะรู้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในผักผักที่ดีๆเลยของบ้านเราคือคะน้านะครับของต่างประเทศคือบรอกโคลีเนี่ย
1: บรอกโคลีอย่างนี้นะครับ
0: นะคือสุดยอดผักเลยนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เรียกว่าเฟอร์รารี่นะครับนะอันนี้เลยครับเพราะว่ามีโฟเลตเยอะมีแคลเซียมสูงวิตามินซีสูงและก็มีไฟเบอร์สูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่มตั้งคิดว่าอยากจะมีลูกแล้วเนี่ยกินนี่เป็นประจำสลับไปสลับมาเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราพร้อมที่จะมีลูกและระหว่างตั้งครรภ์ตัวนี้ก็คงไว้นะครับบางทีเราไม่ต้องทานวิตามินเสริม
1: คือถ้าอยากให้แฟนนี่มีลูกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปกระซิบเลยว่าวันนี้กินคะน้าหรือยังจ
0: ้
1: า
0: เพราะว่าบ้านเราคะน้ามันต้องมีคะน้าปลาหมึกคะน้ามันหอยคะน้าปลาเค็มคะน้าหมูกรอบกินเถอะครับกินเถอะทีนี้ตั้งครรภ์เนี่ยใน3เราเรียกว่า3ไตรมาสเนี่ย ความต้องการไม่เหมือนกัน
1: คือ3ไตรมาสคือ 1-3 เดือนแรกแล้วก็ 4-6 อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ 7-9
0: ถูกต้องเลยนะครับคุณแม่ทุกคนต้องทราบนะครับว่าเด็กในครรภ์เนี่ยความต้องการไม่ค่อยเท่ากันเมื่อกี้3เดือนแรกคือสารอาหารให้ครบถ้วนยังไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากนะครับแต่ก็ต้องมีผักไปเคี้ยวที่ผมบอกไว้คือจะคะน้าหรือบรอกโคลีหรือตัวอื่นมาเสริมได
1: ้ครับ
0: แต่พอ3เดือนที่2เนี่ยก็ต้องมีจำนวนแคลเซียมที่มากขึ้นกลุ่มของอาหารทะเลที่มากขึ้น มันจะมีไขมันจากปลาทะเลมาแล้วนะครับเพราะจะเริ่มสร้างสมองให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอไตรมาสที่3สุดท้ายเนี่ยเด็กจะขยายเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นจำนวนข้าวต้องมากขึ้นไขมันก็มากขึ้นอาหารทะเลก็ต้องเริ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนมที่เป็นมีให้แคลเซียมเนี่ยเพราะเด็กมันเติบโตมันใช้แคลเซียมเยอะก็ต้องมีนมที่มากขึ้นคำว่ามากขึ้นเท่าไหร่ล่ะประมาณ 3-4 กล่องต่อวันครับถ้าเรากินเข้าไปไม่พอเนี่ยลูกจะเอากระดูกแม่มาหลายคนพอคลอดเสร็จแล้วปวดหลังเพราะกระดูกมันถูกดูดไปเยอะกระดูกพุนหน่อยๆทีนี้ถ้าเราทานไปบางคนบูสต์มากหรือว่าเสริมมากจนอ้วนเกินไปก็ไม่ดีเราก็พยายามจะดูผมเอาตัวเลขง่ายๆว่าใน3เดือนแรกเนี่ยขึ้นมาสัก3กิโล3เดือนที่2เนี่ยขึ้นมาสัก5กิโล3เดือนสุดท้ายเนี่ยอยากให้ขึ้นมา8กิโลทั้งหมดเนี่ยถ้าคนเดิมไม่เคยผอมไม่อ้วนมากเนี่ยขึ้นมาสัก 15-18 กิโล
1: ครับ
0: จะทำให้เด็กในครรภ์เติบโตเต็มที่ประมาณ 3-4 กิโลและการศึกษาเขาพบว่าถ้าเด็กในครรภ์ที่มากกว่า3กิโลขึ้นไปเนี่ยสมองจะดีกว่าเด็กทั่วไป
1: มีอาหารประเภทไหนไหมครับว่าที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเลยครับ
0: พวกแอลกอฮอล์นะครับพวกกาแฟคาเฟอีนเยอะๆก็ไม่ดีนะครับหรือว่ายาไม่จำเป็นอย่าใช้ยา
1: ทุกชนิดเลยเหรอครับยา
0: ไม่จำเป็นเราบอกแล้วถ้าทุกชนิดได้ก็ดีนะครับเพราะนั้นอย่าซื้อทานเองนะครับทีนี้อาหารอื่นเช่นเผ็ดมากเปรี้ยวมากเกินไปก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางทีมันออกในน้ำในท้องคล้องลูกเลิกเผ็ดเหมือนกันนะไม่เอาเพราะว่าเด็กในครรภ์เนี่ย4เดือน5เดือนเนี่ยมันเริ่มกลืนได้ครับกลืนน้ำในร่างกินเผ็ดกินเปรี้ยวไปเด็กมันก็จะดิ้นดิ้นก็ต้องระวังเรื่องนี้อย่าเอาอาหารรสจัดเกินไปนะครับต้องไม่งั้นลูกเกิดมาบางทีตัวเล็กนะคร
1: ับ
0: ดิ้นมากเกินไปนะเผ็ดมากเกินไปนะครับ
1: ครับอย่างอาหารรสจัดอย่างพวกส้มตำที่พริกเผ็ดๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ควรงด
0: ใช่ครับที่เราบอกแล้วเอาลดความเผ็ดกับเปรี้ยวลงหน่อย
1: ครับผม
0: ทานได้ครับอันนี้ดีนะครับตรงนี้จะมีทั้งผักแล้วก็มีความหลากหลายของสารอาหารอย่าลืมเติมเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยนะครับ
1: แต่ว่าลดความจัดของรสชาติลงนิดนึง
0: เปรี้ยวกับเผ็ดลดลงหน่อย
1: ลดลงหน่อยกาแฟเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าคุณแม่ยุคใหม่ทุกวันนี้นะครับหลายคนติดกาแฟนะครับคุณหมอบางคนนี่ถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ได้ทานในตอนเช้าไม่ได้ดื่มในตอนเช้านี่ทำงานไม่ได้สมองปวดมากเลย
0: ถ้าเราไปเบรกทันทีผมเชื่อว่าทำไม่สำเร็จก
1: ็
0: ควรจะถอยลงถ้าเราเตรียมตัวดี3เดือนเราขอหยุดได้ไห
1: ม
0: นะอันที่1ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างนั้นเป็นดีวิธีที่ดีสุด
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเราก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็กินอะไรสักหน่อยนึงก่อนแล้วก็กินกาแฟมันจะได้ลดจำนวนลงคือกินอะไรสักบ้าง
1: นี่เทคนิค
0: ครับใช้เทคนิคครับเพราะว่าบางคนเปิดสมองว่าช้าไม่กินอะไรกินกาแฟอย่างเดียวแต่ถ้าบอกโอเคคุณเลิกไม่ได้นะคุณก็กินข้าวสักหน่อยนึงกินข้าวต้มสักถ้วยนึงกินก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงแล้วก็กินกาแฟมันจะกินลดลงเอง
1: กาแฟก็จะลดปริมาณ
0: ลงเองมันไม่ให้ท้องว่างไม่งั้นกาแฟมันต้องกว่าจะปลุกมันเยอะถ้ากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกลูโคสมันขึ้นสมองมันจะปลุกให้ตื่นเหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้กาแฟแทน
1: อันนี้นี่ถ้ากินน้อยๆเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมครับคุณหมอ
0: ก็ไม่มีปัญหา

0: านะครับไม่งั้นเขาจะทั่วโลกเขาคงจะแบนไปแล้วนะครับถ้าน้อยๆไม่มีปัญหาไม่อยากให้กินกาแฟเยอะๆจนถึงคลอดเลยนะเด็กก็ติดกาแฟแทนนะครับเด็กเกิดมาเนี่ยพอออกจากครรภ์แม่ปั๊บเนี่ยแม่เข้าไปนมแม่มีกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่นมผงไม่มีกาแฟเด็กแย่เลยนะเพราะว่าแม่ยังกินกาแฟอยู
1: ่
0: มันก็ติดกาแฟนะครับบางนี้ก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องระวังเด็กที่ติดกาแฟคาเฟอีนเด็กเกิดมาแล้วมันขาดมันร้องโวยวายพอร้องโวยวายร้องมากๆน้ำหนักไม่ขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอันที่เราต้องระวังเรื่องกาแฟเหมือนกันนะครับ
1: วิตามินอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยครับคุณหมอจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับคุณหมอ
0: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดีต้องกินให้เพียงแต่พอดีอย่าไปซื้อกินเองนะครับเพราะว่าเราทานอาหารครบแล้วเนี่ยเราก็สบายใจอาจจะมีเหล็กเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแค่นั้นก็จะจบแล้วครับเพราะเราทานอาหารครบแล้ว
1: หลักๆก็อยู่ที่เรื่องอาหารนี่แหละเราทานให้ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ในอดีตเขาก็ไม่ได้ทานวิตามินกันลูกเขาก็คลอดลูกมา8คนทุกคนแข็งแรงเพราะการทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนเท่านั้นเอง
1: ครับผมมีนมเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยอย่างเรื่องนมเนี่ยฮะพอคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะมองหาเลยว่านมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค
1: ุณสมบัติเหมือนกับนมทั่วๆไปไหมหรือว่าเหมาะกับคุณแม่โดยตรงจริงๆเลย
0: คงไม่มีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราบอกแล้วว่าถ้าเราเตรียมตัวดีเนี่ยเราต้องการนมที่สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะใส่โฟเลตเข้าไปมากกว่านมธรรมด
1: า
0: จริงๆเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าผักเรามีโฟเลตเยอะแล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นระหว่างตั้งครรภ์เราก็กินโฟเลตอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรามากินนมสำหรับตั้งครรภ์ในขณะที่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมันสายเกินไปกินนมธรรมดาแล้วครับนมจุดประสงค์ของนมคือเราต้องการให้แคลเซียม
1: ครับ
0: เพราะนั้นกินนมธรรมดาพอนมเนี่ยถ้าบางคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะแล้วเราก็ให้กินนมขาดมันเนยถ้าน้ำหนักน้อยก็กินนมที่มีไขมันเต็มที
1: ่
0: นะครับฟูลครี
1: ม
0: ทั้งสองอย่างนี้ก็ได้แคลเซียมเท่าเดิมคือกินวันละ2กล่องก่อนพอหลังคลอดใกล้ๆจะคลอดไตรมาสที่3กินสัก 3-4 กล่องได
1: ้
0: นะครับไม่จำเป็นนะครับสรุปก็คือไม่จำเป็น
1: ก็กินนมทั่วไปได้
0: ใช่เลยครับไม่ต้องไปเพราะว่าพอมีแรงโฆษณาไปพิเศษขึ้นมามันแพงขึ้นแพงกว่าเปล่านะครับ
1: สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับหลายคนยังสงสัยอยู่ว่าอาหารจำพวกไส้กรอกก
0: ุ
1: นเชียงอะไรพวกนี้นี
0: ่
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: คือบางคนบอกว่ามีสารพรีเซิร์ฟอาหารทำให้อาหารคงที่อยู
1: ่ไว้ถนอมอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับเราก็คงไม่ค่อยแนะนำ
1: ครับ
0: เราอยากให้เป็นจากเนื้อสัตว์แล้วมานั่งทำเลยดีกว่าหมูไก
1: ่ปลาเปอร์เฮนสดๆมาอาหาร
0: เราต้องการอย่างนั้นมากแต่ถ้าทานไปก็ไม่ได้เสียหลาหายอะไรแต่ไม่ต้องเยอะ
1: ครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับคุณแม่คุณพ่อยุคนี้ที่ไม่ค่อยมีเวลาทำงานด้วยต้องการความสะดวกส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยฮะเหมือนกับไปซื้ออาหารสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปอุ่นทานเลยอะไรเงี้ยอันนี้ควรไหมครับคุณหมอดีไหม
0: สิ่งที่มันจะหายไปก็คือวิตามินที่เกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับวิตามินซีบีหนึ่งอาจจะโดนบ้างนะครับ และอันที่สองก็คือส่วนใหญ่อาหารสำเร็จรูปเนี่ยผักจะน้อยเราต้องคิดว่าสัดส่วนมันจะอาจจะไม่พอถ้ากินวันละ3มื้อมันก็จะไม่ดี
1: มาถึงคำถามยอดนี้ครับคุณหมอมะพร้าว
0: ครับ
1: โดยความเชื่อของคนไทยนะครับคุณหมอเรื่องของน้ำมะพร้าวที่บอกว่ากินเข้าไปแล้วแต่ไม่ลูกผิวขาวตายตัวเองจังเลย
0: ถูกบ้านเรานี่มีอะไรแปลกๆเยอะนะครับเพราะว่าทานมะพร้าวแล้วลูกจะผิวนวลผิวเนียนนะครับมะพร้าวเนี่ยมันมีทั้งน้ำมันนะครับน้ำมันจากมะพร้าวมีทั้งน้ำตาลมีทั้งเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทานมะพร้าวไปเนี่ยคุณจะได้พลังงานครับแต่ไอสารเนียนเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีสารทำให้ผิวเนียนแน่นอนการได้พลังงานนะเด็กจะเติบโตดีนะครับแล้วรสชาติดีนะครับอารมณ์ดีทุกอย่างดีเด็กเติบโตดีผิวออกมาเนียนครับ
1: เพราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดว่าอุ๊ยดื่มน้ำมะพร้าวเยอะๆจะทำให้ลูกเกิดมาหน้าตาดีผิวพรรณดีอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วนี่จริงๆในมะพร้าวมันจะทำให้เหมือน
0: เด็ก
1: จะทำให้อารมณ์เขาแล้วก็สมบูรณ์ขึ้น
0: นะฮะสมบูรณ์เด็กพ่อแม่อารมณ์ดีลูกก็สมบูรณ์ผิวพรรณเป่งตึงเนี่ยครับ
1: ครับผมสรุปแล้วก็คือเรื่องของอาหารนี่คือหลักๆก็กินให้ครบ5หมู่นี่แหละครับใช่ไหมครับคุณหมอครับ
0: ใช่ครับบางทีคำว่าพอเราพูดอย่างนี้ชาวบ้านมันไม่ตื่นเต้นนะคือต้องออกโฆษณาว่ากินแล้วบำรุงสมองลูกเกิดมาดีจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองเพราะนั้นหลักเกณฑ์ในการโฆษณานี่ก็จะดึงเรื่องลูกสมองดีจริงๆแล้วพอพูดอย่างนี้ไม่สนใจการทำให้เด็กแข็งแรงดีเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อกี้เราสรุปแล้วก็คือเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกกำลังกายด้วยทั้งคู่ออกกำลังกายนะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็

0: กินอาหารให้ครบเมื่อกี้ผมบอกแล้วผักใบเขียวนะครับม
1: ี
0: นม
1: ม
0: ีเนื้อสัตว
1: ์เนื้อสัตว
0: ์ของสดมีผลไม้ก
1: ิน
0: คงที่และคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์พอดีแล้วน้ำหนักตัวแต่ละไตรมาสแต่ละของการตั้งครรภ์เนี่ยขึ้นอย่างสม่ำเสมอเอาง่ายๆว่า3 5 8ถ้าเราน้ำหนักขึ้นตามนี
1: ้
0: เรากินอาหารหลากหลายนี้ผมยืนยันแล้วครับเด็กในครรภ์สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งสมองทั้งร่างกายทั้งหมดนะครับ

0: การขนาดตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำความเข้าใจกันนี่ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบ
1: และออะไรทำได้อะไรทำไม่ได
0: ้เมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคำตอบก็คือ
1: ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับผมรายการที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้เข้าใจมุมมองความคิดของกลุ่มวัยรุ่นเจนที่เขาว่ากันว่าเข้าใจยากที่สุดครับและยังเป็นเจนที่บอกกันว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆด้วยครับแขกรับเชิญคนแรกของเราวันนี้นะครับเป็นหนุ่มน้อยที่มากความสามารถโดยเฉพาะเรื่องการทำอาหารครับและเธอยังมีดีกรีเป็นถึงแชมป์มาสเตอร์เชฟจูเนียร์คนแรกของประเทศไทยด้วยครับผมน้องแพตตี้ชนันทิดาพงเพชรครับ

0: เด็กหญิงชนันชิดาพงเพชรค่ะชื่อเล่นชื่อพัตตี้ค่ะอายุ12ปีค่ะ
1: ปีที่ผ่านมาค่ะหนูก็ได้เป็นแชมป์ Master Chef Junior Thailand คนแรกของประเทศไทยค่ะตอนแรกหนูก็ไม่ได้ expect หรอกว่าตัวเองจะเป็นแชมป์ตอนแรกแค่มาเอาประสบการณ์แต่พอเหมือนระบบอยู่3คนสุดท้ายเนี่ยความ expect หรือว่าความคาดหวังเนี่ยมันมากขึ้นก็เลยภูมิใจในตัวเองมากๆ
2: พัตตี้ค่ะ
1: พอเป็นแชมป์นี่เปลี่ยนแปลงตัวหนูมากเลยเพราะว่าคิดว่าแบบเราได้เจอกับโลกใหม่มุมมองใหม่ที่ว่าแบบโหมันดีมากเลยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยการเป็นแชมป์ตอนนี้ก็งานอดิเรกก็คือทำอาหารนะคะแล้วก็จะมีเป็นทำ YouTube ของตัวเองแล้วก็เรียนหนังสือค่ะ
3: ผมคิดว่าน่าจะบ้านหลังนี้นะครับเพราะว่าโลเคชั่นมาถึงตรงนี้อันนี้คือบ้านของแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับ
0: อยู่ครับ
3: อ้าวอ้าวสวัสดีครับมาแล้วสวัสดีครับผมน้องแพตตี้ครับนี่ครับผมแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับน้องแพตตี้เป็น
0: แชมป์ค่ะ
3: ของรายการ
0: MasterChef Junior Thailand Season 1ค
3: ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆผู้หญิงคนนี้แล้ววันนี้เราจะมารู้จักตัวตนของน้องแพตตี้กันเนาะ
0: ได้
3: ไหม
0: ได้
3: โอเคนี่ถือจะไปไหนครับ
0: เดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งที่ตลาดค่ะ
3: ไปช้อปปิ้งที่ตลาดเฮ้ยงั้นทำอาหารพี่กินได้ไหมวันนี
0: ้ได้เดี๋ยวให้พี่ทำเป็นลูกมือหนูเลย
3: เฮ้ยได้เลยครับจัดไปงั้นเดี๋ยวเราไปตลาดกัน
0: โอเค
3: ไป
0: ไปเลยค่ะ
3: โอเคน่าจะเป็นร้านนี้หรือเปล่าที่สามารถมีผัก
0: โอเคขอซื้อค่ะค่ะแล้วก็ใบมะกรูดผักชีใบเลื่อยนี่ค่ะ
3: ผักชีเยอะไหมครับ
0: แค่นี้ก็พอแล้ว
3: พอไหมพอแล้ว
0: ขอบคุณค่ะ
3: แฟนคลับเยอะมากครับดังมากคนนี้สุดยอดรู้จักทั้งตลาดครับคนนี้เรามีวิธีการเลือกผักยังไงบ้างไหม
0: เราก็ต้องเลือกผักที่พยายามที่ให้เอาใบแก่ๆอย่าอ่อนมาก
3: ใบ
0: ไม่ใช่ใบอ่อนๆ
3: ใบอ่อนไม่แก่มากแล้วเราจะดูได้ไงว่ามันแก่มันอ่อน
0: ถ้าเกิดสมมติเอาง่ายๆก่อนเลยถ้าเกิดเป็นขิงขาแก่หรือขิงแก่เน
3: ี่
0: ยมันจะค่อนข้างแบบหั่นยากแล้วมันจะแข็งเวลาหั่นหรือสไลด์เนี่ยกลิ่นมันก็จะแรงค่ะ
3: ตอนนี้เราขาดซีฟู้ดถูกไหมเราจะกลับไปหาซีฟู้ดก็คือหอยเชลล์โฮกาเตะ
0: แล้วก็ไข่ปลาแซลมอน
3: ไข่ปลาแซลมอนปกติเราเลือกไซส์ไหมหอยเชลล์มันก็มีหลายไซส
0: ์หอยเชลล์
3: ไข่ปลาก็มีหลายไซส์เหมือนกัน
0: จริงๆมันมีหลายสายพันธุ์มากก็คือแบบหอยเชลล์ไทยเนี่ยมันจะเป็นอันเล็ก
3: ๆ
0: แบบที่เขาตามร้านอาหารแบบอบเนยอะไรเง
3: ี
0: ้ยและอีกอันนึงเป็นของญี่ปุ่นผมชอบที่สุด
3: โฮกาเตะใช่ไหม
0: ใช่
3: ใหญ่ใช่ไหม
0: เพราะว่ามันจะใหญ่แล้วมันจะหวาน
3: มันจะหวาน
0: ได้แบบนึงก็คือของอเมริกาม
3: ันจะ
0: ใหญ่เหมือนกันแต่มันจะไม่ค่อยหวาน
3: มันจะไม่ค่อยหวานโอ้โหมีหลายอันมาก
0: มีปลาเต่าเต้ยด้วย
3: ปลาเต่าปลาอะไรนะครับ
0: ปลาเต่าเต้ย
3: ปลาเต่าเต้ย
0: มันคือเป็นปลาของฝั่งเซี่ยงไฮ้ฝั่งจีนนะคะคือมันจะเนื้อละมุนมากแต่ราคาจะ
3: แพงมาก
0: มากมาก
3: ส่วนใหญ่ปลาเต่าเต้ยนี่เขาไปทำอะไรกัน
0: เขาจะมาต้มในน้ำซุปหรือใส่ข้าวต้มแบบของคนจีนนะคะใช่
3: โอเคเราถึงร้านแล้วเน
0: า
3: ะ
0: หนูขอหอยเชลล์โฮกาเตะ3ตัวแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนนะ
2: ได้ค่ะหอยเชลล์โฮกาเตะ3ตัว
3: 3ตัวแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนโอเคครับ
0: แต่พี่ท็อปดูกุ้งใช่ไ
3: หมโอ้โห
0: ใหญ่เท่ามือเลย
3: ใช่ใหญ่กำมือพี่อีกทีดูดิ
0: หนักมาก
3: การจับกุ้งต้องจับอย่างนี้แหละครับ
0: ใช่เพราะว่ามันจับตรงนี้ก็ได้

0: แต่พอถ้าจับตรงนี้เนี่ยหัวมันจะขาดได
1: ้โอ้โหโชว์กล้องหน่อยเร็ว
0: ให้พี่รับลองถือดูมันหนักมาก
1: เออหนักจริงๆอ่ะโหตัวใหญ่มากเท่าหน้าแพตตี้เลยไหม
0: ลูกล็อบสเตอร์
1: ลูกล็อบสเตอร์ตอนนี้เราก็ได้ของครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารกันแล้วก็ไปดูว่าน้องแพตตี้ทำอะไรให้เรากินนะครับ
0: ได้ค่ะ

0: พูดตรงๆนะตะเกียพี่นวดแป้งก็นวดแล้วพี่ยังดูไม่ออกเลยว่าเราทำอะไรกันเนี่ย
1: เราจะทำเป็นเมนูเป็นแบบซีฟู้ดมิกซ์เลยค่ะ
0: ซีฟู้ดมิกซ
1: ์ใช่ก็คือเราจะใช้ซีฟู้ดทั้งหมด3อย่างเลย
0: 3อย่าง
1: เราใช้หอยเชลล์ฮูลาเต้แล้วก็มีกล้ามปูม้
0: า
1: แล้วก็ใช้ไข่ปลาแซลมอน
0: ไข่ปลาแซลมอนเมนูชื่อว่าอะไรครับ
1: เป็นอันนี้เป็นลาวิโอลี่ไส้ปูหอยช็อกโกแลตซอสต้มค่ะ
0: โอเค
1: โอเค
0: ลาวิโอลี่ไส้ปู
1: ไส้ปู
0: หอยช็อกโกแลตแล้วก็ซอสต้มข่า
1: ใช
0: ่โอเคครับ ดูยากมากเหมือนกันนะเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: แฮตตี้ทำอาหารตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: ถ้าทำตั้งประมาณ5ขวบ
0: 5ขวบ
1: ใช่ค่ะ5ขวบ
0: ทำเรามีคนสอนเราเหรอ
1: YouTube สอนอ่ะ
0: YouTube
1: ใช่
0: เปิด YouTube ดูทำอาหารตอน5ขวบ
1: ใช
0: ่โอ้โห5ขวบพี่ทำอะไรอยู่เนี่ยนึกไม่ออกเลยโอ้โหเก่งมาก
1: อันนี้แป้งก็วิธีนี้ก็คือแป้งน่ะมันก็จะเริ่มแบบบางแล้วนี่ก็ขออีกนิดนึง
0: อีกนิดนึง
1: ให้มันถ้ายิ่งบางจะยิ่งดีย
0: ิ่งบางยิ่งดีพี่ขอถามหน่อยปกติแล้วเนี่ยเด็กวัยรุ่นทั่วไปเด็ก5ขวบ6ขวบเขาไม่น่าจะมาทำอาหารเขาน่าจะเล่
1: นเกม
0: ดูทีวีทำไมถึงอยากทำอาหารนะครับ
1: เพราะว่าหนูเห็นคุณยายกับคุณแม่ค่ะทำอาหารแบบนานแล้วแบบทำตั้งแต่แบบหนูเด็กๆแล้วหนูก็อยากลองทำดูว่ามันเป็นยังไงแบบอาหารที่เรากินอะไรเงี้ยว
0: ่
1: าวิธีการทำอะไรเงี้ยมันยากไหมขั้นตอนนี้มันทำยังไงก็เลยไปช่วยเด็ดผักช่วยหั่นของอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ยค่ะเรื่องนั้นก็คือหนูเป็นคนชอบกินมาก
0: ชอบกินมาก
1: ชอบกินหาของกินอร่อยๆเยอะๆอยากรู้ว่ามันทำยังไงอ
0: ยากรู้มันทำยังไงด้วย
1: ใช่ก็เลยแบบลองเซิร์ช Google แล้วก็หาสูตรแล้วก็ทำเองแล้วก็ฝึกมาตลอดจนวันนี้เลยค่ะ
0: ทำเองมาตลอดเลย
1: ใช่
0: โดยที่ไม่ได้มีใครสอนเลย
1: ใช
0: ่โอ้โหตอนตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราฝันที่อยากจะเป็นเชฟเลยไหมครับ
1: ใช่เราก็อยากเป็นหลายอย่างมากคือแบบตอนนี้แบบมันก็เป็นวัยที่แบบยังไม่แน่ไม่นอนว่าเราอยากเป็นอะไร
0: คือตอนนั้นเนี่ยรู้ตัวที่ว่าชอบว่าอยากจะเป็นเชฟตอนอยู่เท่าไหร
1: ่8ขวบ
0: 8ขวบตอนที่จะทำอาหารมาสักพักแล้วใช่ไหมครับโอเค
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็พี่ก็เตรียมไ
0: ว้โอ้โอ้โอ้วิธีการเหวี่ยงนี่เหวี่ยงไงครับ
1: ก็ใช้ข้อมือค่ะ
0: ดึงขึ้น
1: ใช่
0: ถ้าพี่ทำน่าจะ

0: ั้งแต่ได้เจอกันนะครับผมว่าน้องเพตตี้เนี่ยเป็นเด็กที่ร่าเริงสดใสและยังเป็นคนที่พูดเก่งมากครับความรู้ทางอาหารเขาก็เยอะมากด้วยเหมือนกันและยิ่งเวลาน้องเขาอยู่ในครัวนะครับทั้งแววตาสีหน้าและรอยยิ้มของน้องเขาเนี่ยบ่งบอกว่าพื้นที่เล็กตรงนี้ของเขาเนี่ยเป็นเวทีอีกหนึ่งทีของเขาเลยครับเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหม
1: ใช่
0: คือการจัดจาน
1: จัดจาน
0: โอเคก่อนที่น้องแพตตี้จะมาเป็นมาสเตอร์เชฟเนี่ยน้องแพตตี้ทำอะไรมาก่อนครับ
1: โอ้ก่อนที่จะเป็นมาสเตอร์เชฟหนูก็เรียนอย่างเดียวเลยค่ะพี่ท็อป
0: เรียนอย่างเดียวเลย
1: เรียนอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลย
0: เราอยากเป็นอะไรเราถึงเรียนอย่างเดียวเลย
1: ตอนนั้นอยากเป็นหมอเพราะว่าหนูอยากช่วยคนอื่น
0: ให้แบบ
1: ใช่ช่วยคนอื่นให้แบบเขาแบบรอดจากอุบัติเหตุหรือว่า

0: อดอะไรต่าง
1: ๆ
0: ก็แบบคิดว่าแบบตัวเองต้องเป็นหมอให้ใจต้องทำให้ได้เสร็จแล้วปุ๊บมันมีช่วงนึงที่รู้สึกว่าเครียด
1: เครียดด้วย
0: เครียดมากมากมากเลยค่ะคือแบบ
1: รู้สึกเครียดเพราะอะไรครับ
0: กดดันแข่งเหมือนเราแข่งกับตัวเองที่แบบอยากให้เกรดเรามันสูงกว่านี้อะค่ะ
1: ตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่เรากดดันเนี่ย
0: 8
1: ขวบ
0: ใช่คราวนี้นะ
1: เชิญครับ8ขวบกดดันที่ว่าอยากให้เกรดดีกว่านี้เพื่อที่ตัวจะเป็นหมอ
0: ใช่พ่อก็กดดันก็คือแบบก็แบบหนูเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกแบบครอบครัวมากอยากให้เขาแบบรู้สึกว่าภูมิใจแล้วแบบหนูอยากแบบหนูแบบเป็นคนที่ชอบแคร์กับคนอื่นมากคือแบบต้องทำให้ดีที่สุดคือแบบมันก็เลยรู้สึกกดดันนะคะ
1: ครับ
0: แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เจอแบบการทำอาหารเนี่ยก็ช่วยให้หนูอ่ะแบบดูมีความสุขมากขึ้นเหมือนได้ออกจากกรอบเหมือนแบบทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำเหมือนเราเจอสิ่งที่เราอยากทำแล้ว
1: ที่เราบอกว่าตอนเรียนเราเครียดเนี่ยแล้วตอนไปแข่งมันไม่ยิ่งเครียดหรอปะตี
0: ้ตอนแข่งหนูรู้สึกว่าการทำอาหารเนี่ยทำให้หนูมีความสุขหนูก็เลยไม่เครียดเลยเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าเกิดเราเครียดเหมือนที่แบบเราเรียนหรือเราสอบให้เราดีที่สุดเนี่ยทำอาหารเราอาจจะช่วยก็ได้เหมือนที่เราเคยสอบบางครั้งแล้วคะแนนไม่ดี
1: แล้วเวลาตอนที่เราเครียดเนี่ยเรามีวิธีในการทำไงให้เราผ่อนคลายลงไหม
0: มีค่ะแต่เป็นวิธีค่อนข้างแปลก
1: ยังไงครับ
0: กรี๊ดเสียงดังๆเลย
1: กรี๊ดเลยเหรอ
0: จะแบบปลดปล่อยใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแบบคือการเหมือนแบบเข้าใจกับตัวเอง
1: เข้าใจตัวเอง
0: ใช่ก็คือแบบหนูบางครั้งก็จะถามตัวเองหน้ากระจกเงี้ยว่าทำไมเราถึงเครียดทำไมถึงเราเป็นอย่างนี้หนูก็จะหาอะไรที่เรามีความสุขทำ
1: โอเคแต่เรื่องตะโกนเรื่องการกรี๊ดเนี่ยพี่เพื่อนก็ช่วยได้นะ
0: ก็ช่วยได้นะแต่มันไม่ใช่วิธีที่แบบเพอร์เฟคตลอดใช่มันวิธีแบบสั้น
1: ๆกลับมาตอนที่เราแข่งเราหวังไหมเราเอ็กซ์เพคไหมว่าแบบเฮ้ยเราเข้ามาครั้งนี้เราต้องชนะ
0: ตอนแรกหนูไม่หวังเลยว่าตัวเองจะชนะเพราะว่าตอนแรกหนูคิดว่ามาที่เนี่ยเพื่อจะเอามาประสบการณ์ที่ดีมาประสบการณ์มาหาเพื่อนใหม่เสร็จแล้วปุ๊บไปมาพอเราเข้ารอบลึกๆรู้สึกแบบฉันต้องทำให้เต็มที่แล้ว
1: ตอน4คนสุดท้ายใช่ไหม4หรือ3คนสุดท้าย
0: 4
1: 4คนสุดท้าย
0: ไม่5 5
1: 5คนสุดท้ายตอนนั้นรู้สึกไงบ้างโหเราฝ่าฟันมาขนาดนี้ตอนเราออดิชั่นตอนนั้นกี่คนครับ
0: ตอนที่ออดิชั่น 3,000 คน
1: 3,000 คนเหลือ5คนสุดท้ายตอนนั้นรู้สึกไงบ้าง
0: โอ้โหคิดว่าเฮ้ยมาได้ไกลขนาดนี้เลยเหรอตอนแรกแบบงงกับตัวเองมากคือแบบตอนแรกหนูคิดในใจแล้วไม่ผ่านแน่นอนตั้งแต่รอบแรกเพราะแบบมีเด็กเยอะมากแล้วแบบคนก็แบบเก่งๆเยอะทั้งนั้นเลยแล้วหนูก็รู้สึกกลัวและประมาทเสร็จแล้วก็คิดว่าเราไม่ได้มาแข่งกับคนหรือเรามาแชร์เลนส์กับตัวเองถ้าเกิดเราทำตัวเองให้ดีที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราเหมือนกำลังโชว์ให้คนอื่นว่าเราทำอย่างนี้ให้ดีนะเราก็จะมีความสุขไปด้วย
1: ก็คือตอน5คนสุดท้ายเราก็ไม่ได้เครียดแล้วปะตอนนั้น
0: ก็เครียดกับปกติ
1: เครียดกับปกตินิดนึงแต่ก็จะตอนนั้นก็ทำให้ดีที่ส
0: ุ
1: ด
0: ก็ทำให้ดีที่สุดโอเคเสร็จแล้ว
1: อ้าวกลับมาโอ้โหสวยมากอันนี้เราต้องกินยังไง
0: เดี๋ยวหนูตักให
1: ้เรากินยังไงตักให้พี่
0: นี่นะคะใส่เกี๊ยว
1: ใส่เกี๊ยว
0: น้ำจากตัวเกี๊ยวออกแล้วก็หอยเชลล์แน่นๆแล้วก็ไข่ปลาแล้วก็ซอส
1: โอ้โหขอบคุณครับครับเอาแล้วนะ
0: เสียว
1: อ่ะอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากจริง
0: ๆ
1: พี่ชอบซอสมากกำลังดีเลยแล้วก็พี่ชอบความเผ็ดที่มันมาจากตัวแป้งใช่ไหม
0: มันกลับไปอยู่ในมาสเตอร์เชฟเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อร่อยจริงๆอร่อยจริงไหนเราไม่ชิมของตัวเองเหรออยากกินอีกอ่ะกินได้ไหม
0: ได้เอาเลยค่ะ
1: ตอนที่เราไปแข่งมาสเตอร์เชฟอ่ะกับตอนเรียนเนี่ยอันไหนเครียดกว่ากัน
0: หนูว่าเรียนเครียดกว่าเพราะว่าหนูคิดว่าเราต้องทำเกรดให้ดีที่สุดแล้วมันจะบอกเพราะว่าทำเกรดให้ดีแหละมันจะภูมิใจแบบมันจะแบบภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วแบบคิดว่าแบบเราก็อยากทำให้คนอื่นก็ภูมิใจในตัวเราด้วยเราเครียดแต่เสร็จแล้วพอเรามาแข่งมาเซ่เชฟมันเหมือนเราได้ปลดปล่อยความรู้สึก
1: ได้ปลดปล่อย
0: ใช
1: ่แต่พี่เชื่อว่าเรามาเป็นแชมป์ได้ขนาดนี้คุณแม่ภูมิใจเราในตัวเราแน่นอนนะครับผมว่าไม่ได้มีแค่น้องแพตตี้คนเดียวนะครับที่ต้องเจอความเครียดวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็ต้องเจอความเครียดเหมือนกันแต่อาจจะต่างสถานการณ์และต่างเวลากันออกไปช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจกับความเครียดและวิธีการรับมือกับมันครับ

0: ครับเพื่อให้วัยรุ่นอย่างเราสองคนนะครับรู้วิธีการรับมือความเครียดนะครับถ้าเราคุยกันสองคนเนี่ยก็คงไม่รู้เรื่องอะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลังนั้นเราก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญครับที่พร้อมจะมาตอบคำถามกับเจนวายพวกเราได้ครับและตอนนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอโอครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับก็คำถามแรกครับคุณหมอครับ
1: ค่ะ
0: ปกติเนี่ยวัยรุ่นจะเครียดเรื่องอะไรบ้างครับ
1: วัยรุ่นนี่เครียดง่ายมากเลยนะคะสิวขึ้นเม็ดนึงก็เครียดเม็ดมาก็เครียดเต้านมขึ้นก็เครียดอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าบางทีมันเป็นวัยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทางด้านร่างกายใช่ไหมคะบางทีร่างกายเปลี่ยนแปลงก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะที่เราเปลี่ยนแปลงนี่มันเหมือนคนอื่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็นำมาซึ่งความเครียดได้เหมือนกันแล้วก็มันก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของความรู้สึกจิตใจเป็นวัยที่ต้องคิดเรื่องอนาคตจะเอ็นอะไรจะเลือกเรียนอะไรนะเครียดเรื่องการเรียนเครียดเรื่องเพื่อนเครียดเรื่องแฟนยังไม่มีอะไรเงี้ยก็เครียดหลายอย่างงั้นก็เป็นวัยที่อาจจะเครียดง่ายถ้าเราตั้งความหวังกับตัวเองไว้เยอะหรือหลายครั้งเราไม่เข้าใจธรรมชาติและความเปลี่ยนแปลง
0: อย่างน้องแพตตี้เนี่ยที่เราคุยกันไปว่าเราอะเครียดเรื่องเรียนใช่ไหม
1: ใช่
0: เรามีวิธีการในการคลายเครียดโดยวิธีที
2: ่มี2วิธีค่ะหมอแต่หนูไม่รู้ว่ามันใช้ได้จริงกับคนอื่นหรือเปล่าวิธีแรกของหนูอะก็คือจะกีดแล้วก็ระบายกับใครก็ได้ค่ะระบายกับเพื่อนหรือคุยกับคนที่เราแบบไว้ใจอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอีกวิธีนึงก็คือหาความสุขหรือว่าแบบหาสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขค่ะอย่างของหนูก็ทำอาหารนะคะ
1: ค่ะก็ดีเลยค่ะคือหลักๆของการคลายเครียดให้กับตัวเองเนี่ยนะคะหลักๆเลยก็คือเรามองวิธีที่ทำให้เราสบายใจขึ้นโดยที่ไม่เป็นการทำร้ายตัวเองทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายข้าวของ อย่างกรี๊ดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรใครนะปิดห้องประตูแล้วก็กรี๊ดไปนะคะหรือบางคนก็อาจจะตะโกนดังๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้ถ้ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ระบายหรือว่าดีขึ้นนะคะนี่วิธีที่คนส่วนใหญ่ใช้ก็จริงๆคือน้องแพตตี้ก็เล่ามาแล้วว่าได้คุยกับใครได้ระบายกับคนที่สนิทหรือเราไว้ใจฟังนะคะนี่ก็ทำให้เราสึกว่ามันดีขึ้นมันปลอดโปร่งขึ้นเนาะบางคนก็อาจจะไม่ได้ถนัดระบายออกก็อาจจะใช้เวลากับตัวเองคนก็เขียนไดอารี่บางคนก็อาจจะวาดรูปคือทำอะไรให้มันเพลินๆมีสิ่งที่เราสนใจใหม่ๆบางทีไอ้ความเครียดพวกนี้มันก็มาแล้วก็ไปสำคัญเลยเนี่ยก็คือไอ้วิธีที่เราใช้เนี่ยที่ตะโกนบ้างฟังเพลงอะไรมันก็เป็นแค่เหมือนกับการเลี่ยงเนาะแต่สิ่งสำคัญเลยคือการกลับเข้ามาดูว่าไอ้ความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็เราจะมีทักษะในการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือวิธีคิดที่จะทำให้เราไม่ต้องเครียดซ้ำๆกับเรื่องเดิมได้ยังไงคนเราส่วนใหญ่เครียดไม่กี่อย่างหลักๆก็คือเครียดเพราะว่ามีความคาดหวังแล้วไอ้สิ่งที่มันเป็นเนี่ยมันไม่ตรงกับความคาดหวังหลายคนก็คาดหวังตัวเองสูงต้องแบบนี้ต้องแบบนั้นนะคะหลายคนก็รับความคาดหวังของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตัวเราเช่นแบบความคาดหวังของพ่อแม่แบบความคาดหวังของเพื่อนแบบความคาดหวังของโรงเรียนพวกนี้บางทีก็กลับมาดูแล้วก็กลับมาจัดการแล้วก็มีวิธีที่คิดกับตัวเราเช่นถ้าเราคาดหวังตัวเองสูงก็ต้องกลับมามองนะว่าเออนี่มันกดดันตัวเองไปหรือเปล่าเราจำเป็นต้องคาดหวังตัวเองขนาดนั้นไหมเราต้องมีความสุขว่าเราอยู่ถึงจุดนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเราก็มีความสุขได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องเครียดตัวเองไปถึงตรงจุดนั้นก็ได้นะคะเราเองไม่มีชีวิตเพื่อจะตอบสนองความคาดหวังของใครนะเราเองก็มีหน้าที่ทำดีที่สุดเท่าที่เราอยากจะทำและเราทำได้นะคะแต่ว่าเราไม่มีหน้าที่ที่จะใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองความคาดหวังของใครแม้คนนั้นจะเป็นพ่อแม่เราเพื่อนเราคุณครูโรงเรียนเราเราก็มีหน้าที่ที่จะใช้ชีวิตและรับผิดชอบชีวิตของเรา
0: ก็เมื่อถ้าเราไม่เอาความคาดหวังคนอื่นมาใส่ตัวเราเราก็จะไม่ค่อยเครียดใช่ไหม
1: มันก็เบาลง
0: เยอะ
1: เพราะหลายครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวเราก็ไปแบกความคาดหวังของคนอื่นซึ่งหลายครั้งเนี่ยไอ้น้ำหนักที่เราแบกเนี่ยมากกว่าที่เขาใส่มาบางทีเขาก็อาจจะหวังกับเราไว้แค่นี้แต่เราก็แบกซะใหญ่เชียวทีมก็ทำให้เราหนักอึ้งพอเครียดก็ไปไม่ไหว
0: แทนที่จะ
1: ไ
0: ปถึงคนที่แบบพ่อแม่มี
1: พ่อแม่จะเกิดอาจจะเกิดขึ้นมาแวบหนึ่งในชีวิตก็ได้เป็นหมอก็ดีนะแบกมาละพ่ออยากให้เราเป็นหมออย่างเงี้ยนะสมมติแล้วก็แบกมันไปแล้วก็คิดว่านี่คือความฝันของพ่อจริงพ่ออาจจะพูดแบบไม่ได้อะไรมาแต่มันก็มีพ่อแม่หลายคนจริงที่เอาความคาดหวังไปใส่กับตัวลูกแล้วก็ทำให้ลูกต้องแบกสิ่งนั้นไปตลอดชีวิตแบบเหนื่อยยากก็มีนั้นมันก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องจัดการอ่ะคนอื่นเขามีความมีหน้าที่คาดหวังกับเราแหละเพราะว่ามันก็บางทีความรักมันก็มาความคาดหวังเนาะเขาก็มีความปรารถนาดีแต่เรามีหน้าที่จัดการใจเราหน้าที่จัดการตัวเราที่จะทำให้เราไม่หนักและไม่เป็นทุกข์จากการแบกความคาดหวังของใครคนทุกคนที่เรียนเก่งแล้วประสบความสำเร็จ

0: จริงหรือเปล่าคนทุกคนที่เรียนเก่งแล้วชีวิตก้าวหน้าของคนอื่นจริงไหมเราจะได้คำตอบเลยว่าไม่จริงเรามีความสุขได้เท่าที่เราตัดสินใจจะมีแม้เราจะอาจจะไม่ได้เรียนเก่งแล้วก็หลายคนก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนเก่งนะหลายคนก็เกิดมาเก่งอย่างอื่นอาจจะเกิดมาทำอาหารเก่งอาจจะเกิดมาเป็นพิธีกรเก่งมันก็มีความเก่งอย่างอื่นหรือบางคนไม่ต้องเก่งอะไรนะเป็นคนธรรมดามันก็อยู่ในโลกนี้แล้วก็มีความสุขได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องกลับมามองตัวเองว่าเราไปตั้งการมาตรฐานของตัวเราเอาไว้กับเรื่องบางเรื่องที่มันจำเป็นหรือเปล่าเด็กหลายคนเนี่ยก็เวลาผิดหวังแล้วมันแบบพอมันไม่ได้ดังใจเนี่ยมันจัดการอะไรไม่เป็นว่าชีวิตอาจจะไม่ค่อยได้ผิดหวังเท่าไหร่อะไรอยากได้แม่พ่อก็หามาให้ชีวิตก็มีแต่ความสวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีพอมาเจอเรื่องที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังมันก็จัดการไม่เป็นนั้นสำคัญเลยก็คือมันก็ต้องกลับมาดูตัวเองว่าเรามีทักษะในการจัดการความผิดหวังหรือเปล่ามาปรับลดความคาดหวังกับทำสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นแค่นั้นเอง
1: แปลว่ามันก็ต้องเกี่ยวกับคนรอบข้างด้วยใช่ไหมอย่างเช่นพ่อแม่หรือคนรอบตัวที่ตีกรอบให้กับเด็กคนนั้นหรือเปล่าม
0: ันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่พ่อแม่เองก็รักที่มาพร้อมกับความคาดหวังก้อนใหญ่เนาะมันก็เป็นธรรมดาเราเลี้ยงใครเรารักใครเราก็หวังนะเราก็มีความหวังดีกับคนคนนั้นแต่มันต้องไม่ต้องคาดหวังคือความหวังดีกับความคาดหวังมันไม่เหมือนกันถ้าเราหวังดีเราก็ทำหน้าที่ในสิ่งที่เราต้องทำแต่ว่าถ้าเราคาดหวังเนี่ยมันแปลว่าเราต้องการอะไรบางอย่างซึ่งบางอย่างมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นเขาเมื่อทำให้เราเป็นทุกข์แล้วเวลาเราเป็นทุกข์เนี่ยคนที่เป็นทุกข์กว่าเราก็คือลูกเพราะเขาเองก็รักเราไม่อยากให้เราผิดหวัง
1: แล้วจะมีวิธีการสังเกตไหมครับว่าสมมติว่าเอ้ยเด็กคนนี้เริ่มจะเครียดละ
0: ก็ดูง่ายๆก็ดูแบบอารมณ์ที่เปลี่ยนไปจากที่เดิมเคยร่าเริงสดใสเริ่มแยกตัวเก็บตัวหน้าตาไม่มีความสุขนะขมวดคิ้วอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอะไรที่เคยทำเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากทำหรือบางคนเนี้ยก็ไปมุ่งมั่นในการทำบางสิ่งบางอย่างอย่างเดียวจนดูแบบจนดูไม่มีความสุขเช่นแบบเครียดอยู่กับการนั่งอ่านหนังสือเพื่อจะได้แบบสอบได้เอาชนะได้อะไรเงี้ยมันพวกนี้มันก็ต้องระวังว่ามันดูเครียดเกินไปแล้วก็ลองมองเรื่องไลฟ์สไตล์เขาด้วยว่ามันมีเวลาสำหรับทำอย่างอื่นในชีวิตที่มันทำให้เกิดความแบบรีแลกซ์ตัวเองหรือพักผ่อนหรือเปล่าคือคนเรามันถีบจักอยู่ตลอดเวลานี่ยังไงมันเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะไม่เครียดมันก็ต้องเครียดอยู่แล้วงั้นก็ลองไปดูตอนนี้ลูกเรามีเวลาหายใจบ้างไหมเนี่ยลูกเราตารางเต็มไปด้วยการเรียนพิเศษทำกิจกรรมจนหมดจะไม่มีเวลาที่จะรีแลกซ์หรือว่าเวลาที่จะแบบอยู่กับตัวเองเลยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสายที่เราอาจจะต้องดูนะคะว่าเขาอาจจะเริ่มเครียดเยอะหรือว่าเด็กหลายคนก็เราจะเห็นผ่านการพูดเปรยๆเช่นแบบเบื่อไม่มันเครียดอย่างนี้ไม่มีความสุขเลยหรือบางทีผ่าน Facebook ที่แบบมันเต็มไปด้วยความแบบรันทดเตตัสทั้งหลาย
1: สัญญาณแล้ว
0: ก็ต้องดูว่าแสดงว่าเขาอาจจะมีความเครียดแล้วก็จัดการกับความเครียดไม่ได้
1: แปลว่าพ่อแม่ก็ต้องเช็ครู้ตัวเองด้วยว่า
0: ก็คอยแบบคอยมอนิเตอร์ดูหน่อย
1: ครับน้องแพตตี้มีคำถามอะไรบ้างไหมครับ
2: มีค่ะคุณหมอหนูอยากจะถามว่าค่ะว่าปกติเวลาหนูทำแบบเวลาหนูเรียนนะคะปกติถ้าเรียนปกติหนูจะไม่ค่อยเครียดแต่พอถึงเวลาสอบอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูมีความคาดหวังที่หนูจะได้แบบหนูเหมือนมีแพชชั่นเยอะเกินไปที่แบบทำให้ตัวเองก็แบบต้องได้ที่หนึ่งหรือเปล่าเพราะแบบเวลาถึงจะช่วงสอบเนี่ยหนูจะแบบอ่านหนังสือหนักมากแล้วหนูอยากคิดว่าทำไมความเครียดมันเกิดจากตรงนี้ได้อะค่ะ
0: จริงๆต้องเข้าใจก่อนว่าความเครียดเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นไม่เครียดเลยเนี่ยน่าเครียดกว่าเนี่ยออกมาจะสอบแล้วไม่เครียดเลย ก็ถ้าจะทำให้เราไม่อ่านหนังสือมันความเครียดเนี่ยจริงๆมันก็เป็นปฏิกิริยาการตอบสนองของตัวเราตามธรรมชาติเวลาที่เราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันคอนโทรลไม่ได้มันยังไม่ได้อยู่ในมืออย่างเงี้ยมันบางทีมันก็ความเครียดมันก็มาเตือนตัวเราว่ามันอาจจะต้องตั้งใจมากขึ้นแล้วนะต้องขยันแล้วนะเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าเราไม่ค่อยพร้อมคือถ้ารู้สึกว่าพร้อมมันจะไม่เครียดแต่พอรู้สึกว่าไม่พร้อมจริงก็เป็นความเครียดมันก็เป็นสัญญาณเตือนว่าต้องมารีบทำแล้วนะเพราะฉะนั้นความเครียดจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเป็นธรรมชาติสำคัญคือความเครียดถ้ามันเยอะเกินไปอันนี้มันจะเริ่มบั่นทอนเราละเพราะอ่านหนังสือตอนที่สมองปลอดโปร่งกับอ่านหนังสือตอนสมองเครียดเนี่ยจำได้ไม่เหมือนกันสมองที่เครียดเนี่ยก็จะอ่านแล้วก็จำไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเป็นแบบวงจรเชิงลบอะมันเป็นแรงผลักดันเชิงลบเพราะฉะนั้นมันก็เครียดแล้วมันก็อารมณ์อะไรมันก็ทำให้เราแปรปรวนไปหมดเวลาซึมซับการอ่านหนังสืออะไรมันก็ได้ไม่ดีเท่ากับตอนที่สมองโล่งๆอ่านแบบสบายๆและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันคือเรื่องของวิธีคิดเช่นเครียดจากความคาดหวังที่เยอะไป

0: เมื่อกี้หลุดออกมาคำหนึ่งต้องได้ที่หนึ่งเออเราต้องกลับมาถามตัวเราว่าทำไมต้องใครบอกใครบอกว่าต้องมีใครบอกเรามีเรานี่แหละบอกตัวเราเองว่าต้องได้ที่หนึ่งอย่างเงี้ยคือคำถามก็ลองกลับมาถามตัวเราเองว่าทำไมเราต้องได้ที่หนึ่งการได้ที่หนึ่งมันแปลอะไรและการไม่ได้ที่หนึ่งมันแปลว่าอะไรจริงๆเด็กที่ประสบความสำเร็จเยอะๆเนี่ยไม่ใช่เด็กที่ได้ที่หนึ่งตลอดนะแต่เด็กที่เคยได้ที่อื่นแล้วพัฒนาตัวเองมาได้ที่หนึ่งคนที่ได้ที่หนึ่งตลอดนี่มันแบบทีมก็อยู่เนี่ยนะคนที่แบบเคยล้มเคยพลาดเคยนั้นเราแบบรู้วิธีที่จะแคชอัพตัวเองที่จริงเก่งเก่งขึ้นเยอะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ค่อยคุ้มกับการที่เราจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่สอบได้ที่หนึ่งแต่อยู่กับความเครียดตลอดเวลาชีวิตไม่มีความสุขหรือแบบเป็นเด็กวิตกกังวลเยอะเป็นเด็กคาดหวังตัวเองสูงเพราะว่าไอ้ความคาดหวังตัวเองสูงเนี่ยเอาจริงมันไม่ใช่ทุกแค่เรียนไม่ได้ที่หนึ่งทุกไปชั่วชีวิตเพราะทำอะไรมันก็ต้องดีที่สุดเจ๋งที่สุดเก่งที่สุดคนใหญ่หน่อยได้คำตอบไหม
1: โอเคไหม
2: มันค่อนข้างคลายเลยค่ะเพราะว่าหนูจะมีคำถามในใจเสมอว่าทำไมเราต้องเครียดอะทำไมเราต้องแบบกดดันกับสิ่งนี้พอคุณหมอก็ให้คำแนะนำมาก็รู้สึกโล่งมากค่ะโล่งแบบโล่งขึ้นเยอะเลย
1: คำถามสุดท้ายคุณหมอถ้าวัยรุ่นที่กำลังดูอยู่ครับที่เขาเจอความเครียดเนี่ยเขาทำไงครับ
0: ก็มองความเครียดเป็นเพื่อนที่มาทักทายเพราะว่าไม่เครียดเลยก็น่าเครียดแต่หลายคนเนี่ยดันไปเครียดเมื่อเครียดอีกคือพอรู้สึกเครียดก็แบบเครียดที่ทำไมตัวเองเครียด
1: ไปอีกรอบนึง
0: เพราะฉะนั้นก็มองความเครียดมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันก็ธรรมดาที่จะต้องเครียดจะสอบก็ธรรมดาที่ต้องเครียดแต่ว่าเรามองตัวเองว่าจะจัดการความเครียดนี้ยังไงจะจัดการความเครียดนี้ด้วยวิธีอะไรก็ทำอะไรบ้างเวลาที่เรามีความเครียดเราทำอะไรได้บ้างก็มองวิธีการช่วยเหลือตัวเองออกจากความเครียดนะคะคุยอย่างที่เมื่อกี้พัตตี้ทำเนาะตะโกนดังๆหาคนคุยไปทำสิ่งที่เราชอบดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยสำคัญก็อย่าลืมกลับมาหาต้นตอของวิธีคิดที่ทำให้เราเครียดเพราะหลายครั้งพอปรับตรงนั้นได้ฝึกคิดตรงนั้นเก่งมันจะเครียดน้อยลงเรื่อยๆในเรื่องอื่นๆด้วย
1: ครับก็ขอบคุณคุณหมอโอ๋มากนะครับที่ให้คำแนะนำเรานะครับ
0: ยินดีค่ะ
1: เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยครับและผมเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ให้กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: ขอด้วย
1: ผมด้วย
0: ร่มเขาสวยเล็กนิดเดียวเองอ่ะ
2: เฮ้ยมีแค่นี้แหละ
3: What is

0: hat, a hat. Hats.
1: เฮ้ยหมวกของดาวี่เท่จังเลย
2: จริงด้วยครับถ้าเรามีหมวกคนละใบเราก็เดินเล่นได้สบายเลย
3: โอเค come on
1: ดาวี่พาพวกเรากลับยานทำไมจ๊ะ
4: มาที่บ้านดาวี่ก็ดีนะค่อยหายร้อนหน่อย
2: นั่นนะสิ
5: รับทราบพร้อมเดินทาง

0: ถึงแล้ว
1: ที่นี่ที่ไหนเหร
2: อไม่รู้เหมือนกันน่ะ
3: This way
4: What is it?

0: house. H-O-U-S-E, house. A house. Houses.
1: โอ้คนเดินเยอะแยะเลย
2: คนเยอะแยะเลยอ่ะทุกคนใส่หมวกกันทั้งนั้นเลยแล้วเขาเอาหมวกพวกนี้มาจากไหนกันเนี่ย
1: นั่นน่ะสิผมก็ชักจะร้อนแล้วอ่ะ
2: ทางนี้เหรอดาวี
0: Yes
1: What is it

0: horse. H O R S E, horse. A horse. Horses.
1: สวัสดีค่ะคุณม้า
2: สวัสดีมีอะไรจ๊ะ
1: คือพวกเราอยากได้หมวกสัก3ใบค่ะที่นี่ทุกคนเขาใส่หมวกกันเหรอครับ
2: มันเป็นธรรมเนียมของเมืองเราจ้าแล้วก็ใส่กันความร้อนจากแดดด้วยนะ
1: ขอ3ใบค่ะ
3: คนละแบบกันเลยอ่ะ
1: หูหยองว่าเราไปเดินเล่นกันดีกว่าไปกันเลย
4: เฮ้ย ชอบจังหมวกใบใหม่ของเขาสวย
3: แม่ก็ชอบเหมือนกัน
5: โอ๊ยอะไรอ่ะ
3: เห็นไวๆ
4: What is it?

0: helicopter. H-E-L-I-C-O-P-T-E-R. Helicopter. A helicopter. Helicopters.
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมวกปลิวหมดแล้วช่วยเก็บด้วย
2: เฮ้ยแย่เลย
3: จอจอจะลงแล้ว
4: ไปเถอะไปคุยกับคนขับดีกว่า
5: อะไรเหรอ
3: ก็คุณลิงอ่ะขับเฮลิคอปเตอร์ใกล้ๆแล้วก็ลงจอดกลางเมืองแบบเนี้ยหลายคนเดือดร้อนนะครับ
5: เดือดร้อนยังไงอ่ะ
3: ก็นั่นไงครับ
4: แล้วฝุ่นก็เยอะด้วยครับก็อยากจอดอยากลงตรงนี้นี่ไปดีกว่าไม่อยากคุยด้วยหรอก
3: เอากันเข้าไปไหวแล้วแบบเนี้ย
4: เอ้าพวกเราช่วยกันเก็บหมวกไปคืนคุณม้ากันดีกว่า
6: ช่วยด้วยช่วยด้วยครับ
4: มีอะไรเหรอลิงน้อย
6: ช่วยด้วยครับพ่อของผมติดอยู่บนต้นไม้ลงมาไม่ได้ครับ
3: ฮะลิงลงต้นไม้ไม่ได้เหรอ
6: ติดเถาวัลย์นะครับ
4: เข้าใจแล้วไปเลย
6: ถึงแล้วตรงนั้น
3: เฮ้ยช่วยยังไงดีเนี่ย
1: ให้พวกเราช่วยดีกว่า
4: ขอบคุณครับคุณม้า
6: ช่วยหน่อยนะคะ

0: ปลอดภัยแล้วหรอครับแต่ผมว่าคุณลิงไม่น่าที่จะขับเฮลิคอปเตอร์มาตรงแถวนี้นะครับชาวบ้านเขาเดือดร้อน
1: ขอโทษครับผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะเนี่ยว่าจะมีคนเดือดร้อนน่ะแต่บางทีพวกคุณม้าก็วิ่งผ่านบ้านเราฝุ่นตลบไปหมดเลยอ
2: ่
1: ะ
2: อ้าวมีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ย
3: ฮี
4: อ้าวนั่นไปไหนกันมาล่ะ
0: พวกเราไปเก็บหมวกมาคืนทุกคนครับ
4: คุณลิงก็ด้วยเหรอ
2: ใช่ค่ะคุณม้าคุณลิงช่วยเราได้มากเลยใช่ครับเรานั่งเฮลิคอปเตอร์ของคุณลิงเก็บกันทั่วเลย
4: แล้วคอปเตอร์ของคุณลิงล่ะ
1: จอดไว้ไกลๆตรงนู้นแล้วเจี๊ยกจะได้ไม่เดือดร้อนกันแต่คราวหน้าคุณม้าเวลาผ่านแถวบ้านผมก็เดินกันเบาๆนะครับฝุ่นมันเยอะ
4: ขอโทษนะครับคุณลิงต่อไปพวกเราจะวิ่งกันเบาๆแล้วก็ขอบคุณคุณลิงมากที่เก็บหมวกให้
1: เจี๊ยกเราก็ขอขอบคุณพวกเธอที่ทำให้เราคุยกันได
0: ้คือถ้ามีอะไรเดือดร้อนเราก็ช่วยกันอยู่แล้ว
2: เจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยก
0: เวลาเราทำอะไรก็ขอให้คิดถึงคนรอบข้างด้วยนะครับจะได้ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
2: ใช่เลย

0: วันนี้เหมือนเดิมนะครับมาเล่นเกมกัน
1: Let's play

0: Doctor? Hat? Horse! Good job!
1: What is it?
0: Hat? Helicopter? House! Good job!
2: โอ้โหเพื่อนเพื่อนเรานี่เก่งจริงๆเลยฮะวันนี้เวลาของพวกเราหมดแล้วแล้วพบกับพวกเราใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:10 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: โชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชวนนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปกันเถอะวิตตี้

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่1เพลงแม่กอกาเองมาเต้นกันเถอะ
2: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการถ่ายครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สนุกกับเราในรายการอนุบาล
1: ชาวสม
0: รายการนี้นะครับง่ายๆเลยเราจะมีภาพปริศนาให้น้องๆได้ดูนะครับเป็นลายเส้นต้นแบบน้องๆดูแล้วก็ใช้ความคิดจินตนาการมาวาดต่อเติมแล้วมาดูกันว่าเด็กๆจะมองเห็นสิ่งเดียวกันแล้วทำให้กลายเป็นอะไรได้บ้างนั่นไงวันนี้เรามีภาพปริศนาอยู่แล้วเป็นแบบนี้ครับง่ายๆนิดเดียวนะครับมีวงกลมวงใหญ่1วงแล้วก็วงเล็ก1วงนะครับขอให้ท่านผู้ปกครองนะครับลากตามนี้เลยนะครับให้เวลานะครับ1 2 3หมดเวลาแล้วนะครับน้องๆทางบ้านพร้อมไหมครับแล้วน้องๆที่นี่พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันเลยไปประจำที่เลยไปโอ้โห

0: เอ้าพอก่อนพอก่อนหยุดเต้นก่อนมาวาดรูปกันดีกว่าครับเด็กๆอ้าวสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถึงเวลาแล้วที่น้องๆจะต้องรีบวิ่งไปหยิบอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมเพื่อมา

โอ้โหนี่นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้น้องแก้มจุดจนไส้จุดเมื่อกี้จนไส้เนี่ยผุบเข้าไปข้างในแล้วนะครับตอนนี้จุดไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเทคนิคการจุดนี้เดี๋ยวเราค่อยมาถามกันนะครับว่าจุดให้เป็นรูปอะไรนะครับโอ้โหแล้วจะทำยังไงเนี่ย

0: ป้อง
1: เป็นไงบ้างครับเราอนุบาลชานสมรใกล้เสร็จกันหรือยังครับมีใครใกล้เสร็จแล้วบ้างเนี่ยใกล้เสร็จแล้วเอาใกล้เสร็จแล้วนะครับเอาหนูเสร็จแล้วด้วยนะครับน้องๆทั้งบ้านแล้วครับตอนนี้เสร็จหรือยังนะครับเร่งมือหน่อยนะครับ

0: น้องๆทางบ้านเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เวลาใกล้หมดเต็มที่แล้วนะครับพี่เซฟจะนับถอยหลังนะครับเริ่มจาก5 4 3 2 1 0หมดเวลานะครับหมดเวลาแล้วครับและภาพแรกที่เราจะมาคุยกับน้องๆนะครับคือภาพของน้องตัวเต็งครับน้องตัวเต็งครับภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ภาพจรวดครับ
0: จรวดเหรอครับไหนครับอธิบายเรื่องราวให้ฟังหน่อย
1: อันนี้จรวดเขาจะไปดูดวงดาวครับ
0: ดวงดาวจรวดไปดูดวงดาวนะครับ
1: ตอนเขาเอาน้ำมาเทปุ่มนี้เขายาวเลยครับต้นไม
0: ้ครับ
1: แล้วอันนี้ตอนเช้าแล้วเขาจะมาดูดวงดาวครับ
0: อ๋อเขาจะมาดูดวงดาวนะครับ
1: แล้วตอนถึงซื้อมันจะมีที่ป้องกันแมลงครับ
0: โอ้มีที่ป้องกันแมลงด้วยตรงวงกลม2วงนี้ล่ะที่เป็นวงกลมเริ่มต้นวาดเป็นอะไรครับ
1: ต้นไม้2อันครับ
0: ต้นไม้2อันแล้วทำไมต้องมีอะไรกันแมลงด้วยล่ะ
1: เพราะเดี๋ยวแมลงมันจะมากัดจับจรวดเดี๋ยวจรวดมันพังหมดเลยครับ
0: โอ้โหต้องระวังนะครับนี่คือผลงานที่มีความคิดที่สนุกสนานมากเลยของน้องตัวเต็งนะครับขอบคุณมากปรบมือหน่อยวางไว้ก่อนต่อมามาดูคนต่อมากันคนที่2ของเราในวันนี้นะครับชื่อผลงานว่าอะไรครับน้องพันธ
2: ์ท้องทะเลแสนสวยค่ะ
0: ท้องทะเลแสนสวยสวยจริงๆเลยนะครับจากวงกลมที่มีให้2วงน้องพันธ์วาดต่อเติมเป็นรูปอะไรครับ
2: ปลา2ตัวค่ะ
0: มีปลา1ตัวตัวใหญ่แล้วก็มี
2: ปลาตัวเล็กค่ะ
0: มีปลาตัวเล็กว่ายตามกันมานะครับ2ตัวนี้เป็นยังไงไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิ
2: 2ตัวนี้มันจะว่ายไปที่ไปหาข้าวก
0: ิน อ๋อว่ายไปหาข้าวกินนะครับแสดงว่าหิวมาก
2: ไปหาปลาตัวเล็กกิน
0: อ๋ออาหารหมายถึงอาหารนะตัวนี้คือตัวอะไรครับ
2: พะยูนค
0: ่
2: ะ
0: พะยูนเอาแล้ว
2: มันเหมือนปลาสนามเลย
0: งงไหมน้องพันวาดเองว่าเป็นพะยูนอธิบายหน่อยพะยูนเป็นยังไงครับ

0: ัวใหญ่แล้วเป็นยังไงหน้าเหมือนอะไร
1: หน้าเหมือนฮิปโป
0: หน้าเหมือนฮิปโปเลยเหรอ วันนี้ต้องขอบคุณน้องพันธ์ที่วาดรูปทะเลสวยงามแล้วก็มีปลา2ตัวจากวงกลมที่เรามีให้นะครับเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้หน่อยและผลงานต่อไปเป็นผลงานของน้องอะไรครับ
2: ต้นกล้าครับ
0: น้องต้นกล้านะครับเป็นผลงานนี้นะครับน้องต้นกล้าตั้งชื่อรูปนี้ว่าอะไรครับ
2: หนูกำลังส่องรูครับ
0: หนูกำลังส่องร
2: ูไม่ใช่หนู
0: ฮะ
2: หนูเนี่ย
0: หนูเนี่ยกำลังส่องอะไร
2: หนูกำลังส่องรู
0: กำลังส่องรูไหนน้องต้นกล้าลองบอกหน่อยสิครับว่าทั้งภาพนี้เนี่ยเป็นภาพอะไรครับ
2: เป็นภาพหนูกำลังส่องรูและแม่ก็ยืนมอง
0: อ๋อนี่คือรูปของหน้าของต้นกล้าใช่ไหมครับแล้วต้นกล้าจินตนาการวาดต่อเติมว่าวงกลมที่เราให้ไป2วงนั้นเป็นรูปอะไรของในรูปนี้ครับ
2: ตาครับ
0: เป็นตาใช่ไหมตากลมไหมครับเพราะว่าน้องต้นกล้าเขาคิดว่าตัวเขาเองกำลังทำตาแบบส่องดูแบบนี้นะครับไหนทำให้ดูหน่อยนี่นี่อย่างนี้นะครับไม่ธรรมดานะนี่เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับข้างหนึ่งตาเล็กข้างหนึ่งตาใหญ่ตามแบบนี้เลยนี่แค่ความคิดแค่นี้ผมว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับเด็กอนุบาล นะครับเอาปรบมือให้กับความคิดของน้องต้นกล้าหน่อยครับแล้วเราก็มาถึงผลงานของน้องต้นกล้านะครับน้องต้นกล้าครับรูปนี้มีชื่อรูปว่าอะไรครับ
1: เต่ากำลังกลับบ้าน
0: เต่ากำลังกลับบ้านนะครับอธิบายภาพนี้หน่อยไหนครับมีเต่าอยู่ตรงไหนตัวนี้คือใครครับ
1: พี่แก้ม
0: อ๋อนี่พี่แก้มนะครับเอาจับพี่แก้มนั่งข้างๆนะครับมาเป็นเต่าซะเลยเนาะแล้วอีกตัวนึงอยู่ตรงไหนลูกตัวเล็กกว่านี่เป็นใครล่ะ
1: ตัวน้องกล้าเอง
0: ตัวน้องกล้าเองอ๋อนี่พี่แก้มนะครับนี่น้องกล้านะครับแล้วเต่า2ตัวนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: หาดทราย
0: เอ้านี่หาดทรายใช่มั้ยนี่น้องๆ
1: ไหนบ้าน
0: ดูออกไหมล่ะว่านี่คือเต่าที่มองจากข้างบนนะแล้วคลานอยู่บนหาดทรายเอ้าน้องน้องตัวเต็งถามว่าอะไรนะครับ
1: ไหนบ้าน
0: โอ้ไหนบ้านเต่ากำลังกลับบ้านไหนบ้านล่ะ
1: นี่
0: บ้านอยู่นี่เอาปรบมือให้น้องต้นกล้าหน่อย
1: เอ้
0: าเหลือคนสุดท้ายแล้วนะครับวงกลม2รูปนะครับน้องแก้มจินตนาการเป็นชื่อภาพอะไรครับ
1: 3ดวงในอวกาศ
0: 3ดวงในอวกาศดวงอะไรเดี๋ยวมาถามกันนะอันไหนบอกสิมีดวงอะไรบ้าง
1: มีดวงอาทิตย
0: ์ครับ
1: โลกแล้วดวงจันทร์
0: ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์หนูเรียนอนุบาลหนูรู้เรื่องนี้แล้วเหรอ หนูรู้เรื่องในอวกาศแล้วเหรอใครรู้บ้าง
3: หน
0: ู
3: ร
0: ู้รู้เลยเหรอ
3: หน
0: ู
3: เคยไปโยโยแลนด์แล้วหนูไป
4: แม่บอกขับอวกาศ
0: โอ้ครับ
4: เป็นของโปม
1: มันเป็นอะไรก็มันชื่ออะไรอ
0: ่
1: ะ
0: มันชื่ออะไรอ่ะ
1: ดวงอาทิตย์
0: ดวงอาทิตย์แล้วระหว่าง2ดวงนี้หนูเติมวงกลมเข้าไปเองเหรอคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้
0: เติมวงกลมเพิ่มอีกเป็นอะไรนะ
1: โลก
0: เป็นโลกนี่คืออะไรครับอะไรครับ
1: คือจรวดค่ะ
0: จรวดนะครับ
1: จะไปไหนอ่ะ
4: ไปดู3ดวงนี้
0: นี่คือผลงานของน้องแก้มนะครับจินตนาการเป็น3ดวงดาวที่อยู่ในอวกาศนะครับปรบมือให้น้องแก้มหน่อยครับสุดยอดเลยจริงๆคุณพ่อคุณแม่ครับเห็นไหมครับว่าจินตนาการนั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากในพัฒนาการของเด็กๆนะครับยกตัวอย่างแค่วันนี้มีวงกลมวงใหญ่กับวงเล็กเด็กๆยังจินตนาการต่อเติมได้ตั้งแต่ใต้ทะเลไปจนถึงอวกาศเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นความสำคัญแล้วอย่าลืมนะครับเด็กๆเตรียมกระดาษและอุปกรณ์มารอเราเลยนะในรายการ
5: อนุบาล

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้กันหน่อยสิจ๊ะโอ้โหเด็กๆ เป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลยแทนไทยไมโทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะย่อเต่า ที่มีขาสั้นและเชื่องช้า การหัวเราะย่อคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายตัวนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้มันจึงตอบตกลง
3: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
0: ต่อจากนี้แทนไทยไมโทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2เต่าค่อยๆเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
2: คำตอบคือข้อ1ครับเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็จะมาวิ่งแข่งกัน
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีพวกเขาทั้งสองกำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
4: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อย

0: ค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
1: ถูกต้องจ้ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ 2. จนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่า
2: คำตอบคือข้อ 1 ครับกระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทัน
1: ถูกต้องจ้ะดูสิเจ้ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยไม่สนใจสิ่งใดเลยจนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่าเด็กๆ ดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไปนานมากเลยนะเนี่ยต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆ คิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายหรือ 2. กระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
2: คำตอบคือข้อ 2 ครับกระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
1: ถูกต้องจ้ะแม้ว่ากระต่ายจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่แต่พอความชะล่าใจกลับทำให้เจ้ากระต่ายพ่ายแพ้เต่าจนได้และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
0: เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายครับ
1: ถูกต้องจ้ะสุดท้ายเจ้าเต่าก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้ด้วยความพยายามของเขาเหมือนกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันเล่านิทานจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30

9:30 น.ถึงเวลา6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20:35 น.ถึงเวลา21:00 น.และช่อง BLTV 10-12ออกอากาศเวลา5:45 น.ถึงเวลา6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตอนสระเอสระแอในชายหาดแสนสุขขอต้อนรับแพนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ชายหาดแสนสุขชายหาดแสนสุขแห่งนี้เป็นสถานพักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นช่วยทำให้พวกเราสนุกสนานและสดชื่นที่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือทะเลทะเลทะเล
1: เพื่อนๆจ๋าทะเลมีสระเอหรือสระแอกันนะทะเลมีสระเอ
3: เก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือแมวแมวแมว
1: เป็นเพื่อนจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือเปลเปลเปล
1: เพื่อนๆจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะเปลมีสระเอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือแตงโมแตงโมแตงโม
1: เพื่อนๆจ๋าแตงโมมีสระเอหรือสระแอกันนะแตงโมมีสระแอ
3: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้วแก้วแก้ว
1: เพื่อนๆจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้เป้เป้
1: เพื่อนๆจ๋าเป้มีสระเอหรือสระแอกันนะเป้มีสระเอ
3: เก่งมากเลยต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนี่คือเลข8เลข8เลข8
1: เพื่อนๆจ๋าเลข8มีสระเอหรือสระแอกันนะโหเลข8เนี่ยมีทั้งสระเอและสระแอเลยว้าวเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้าง

0: หน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้ พวกเราทำได
1: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระเอทะเลเปลเป้คำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโมแก้วและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
0: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: คนละชั้น
1: อะไร
0: เฮ้ย
2: ส้มหน่อยดีมาก
3: ครับแค่ก็เผยไต่แล้วซะแล้ว

0: ป้อมแล้ว
1: ถึงแล้วเข้าเลยตีเลยพี
0: ่เฮ้ยตีไม่ได้ยามเปิดไม่กั้นเฮ้ยเมียขับรถเข้าบ้านแล้วเอ้ยสบายใจ
1: ไรวะเนี่ยนี่ป้อมไหนเนี่ย
0: ป้อมยามหมู่บ้านพี
1: ่โอ้มันนึกว่าเล่นเกม
0: นี่เล่นอะไรโอ้ยดูเมีย
2: ดิบโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบาๆหน่อย
3: เดี๋ยวหายครับ
2: โอ้ยเบาๆหน่อย
4: คุณป้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
2: โอ้ยปวดมือจะเล่นเกมมากไปนิดนึง
3: คือแม่ผมเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ปวดมือไม่ได้นิ้วล็อกหรอกครับผมแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่นิ้วล็อกเองต่างหากครับ
4: นิ้วล็อกเหรอ
3: ครับผม
4: อ่ะฝากด้วยนะ
3: พอดี
4: พอดีคุณแม่เองเขาส่งมะม่วงมาให้ค่ะก็เลยเอามาแบ่งให้คุณป้าค่ะ
2: อุ้ยน่ารักแถมมีน้ำใจด้วยถ้าป้าได้หนูเป็นลูกสะใภ้นะโชคดีตายเลยมาเป็นลูกสะใภ้ป้านะนะนะนะ
1: โอ้ยแม่ผมไม่เห็นพี่อิงเป็นแค่พี่สาว
2: ไม่ใช่แก
1: อ
2: ้
1: าวแล้วใครอ่ะพี่ปลา
2: ก็ป้องไง
3: โอ้ยแม่คือโอ้โหผู้หญิงแบบว่ามือเท้าหนักแบบนี้นะผมอยู่ด้วยในช้ำในตายไม่เอาอ่ะก็ดีดีกว่าอุ้ยโอ้ย
4: โอ้ยเห็นไหม
3: กูจะไม่ทันขัดคำเลยโอ้โหเจ็บเลย
1: เฮ้ย
3: โอ้ย
1: เจ็บเหรอ
3: โอ้ยหักก็ไม่รู
1: ้เดี๋ยวป้องรักษาให
0: ้ทำพิธี
1: อนันตปัจฉเยอปัตติเทเทนาอปัจฉยาอปัตติกึดกึดกึด
3: แห่หายเลยเฮ้ยเคลิ้มเลยดีดีดี
4: ฮัลโหลค่ะออแบบห้องจัดเลี้ยงเรียบร้อยแล้วเหรอคะโอ้ยดีเลยค่ะอ่ะซุ้มน้ำสั่งอะค่ะที่ส่งแบบมาค่ะได้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันได้ค่ะขอบคุณค่ะทุกคนคะเดี๋ยวอิงขอตัวไปทำธุระก่อนนะคะป้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: สวัสดีครับ
5: เมื่อกี้ก็คุยเรื่องรถน้ำสั่งเรื่องห้องจัดเลี้ยงหรือว่าคุณอิงก็จะแต่งงานวะ
2: โอ้ถ้าเป็นเรื่องจริงนะแม่เสียดายตายเลยอู
1: ้อึ้งไปเลยแล้วทำเป็นปากแข็งบอกว่าไม่ชอบเขาแต่พอรู้ว่าเขาจะไปแต่งงานเนี่ยช็อกเลยนะ
3: อะไรช็อกช็อกอะไรเด็กๆสาวเพียบเลย
1: แต่ไหนๆๆขอหมอเช็คอาการอ่ะ
2: โอ้โหเสียงดังเปราะ
5: เฮ้ยเสียงอะไรวะ
2: อกหักละกุดป้องอ่ะแกนี่ไม่ได้เรื่องเลยแม่เลยเสียสะพ้ายดีๆแบบหนูอิงไปเลยถ้าเป็นแม่นะแม่จะไปสารภาพความในใจกับเขาแล้วก็แย่งเข้ามาให้ได้เลย
0: เออใช่เลยครับของแบบนี้นะทำไมได้ดูเล
1: ่ก็ต้องเอาด้วยกล
0: ทำไมด้วยกล
1: ต้องเอาด้วยคาถา
0: ทำไมได้หมาก
1: ับแมวเลยสิครับเมียวเออแม่ครับรายการไลฟ์คิวหมอใกล้มาแล้วแม
2: ่เออจริงด้วยไป
0: ไปด้วยไปด้วยไปด้วยไป
2: ดูกัน
1: ระวังล้มแม่
5: มากี่โมงวะ
3: คุณอิงจะแต่งงานเลยอ่ะ

0: ้องพี่ป้องพี่ป้อง
1: โอ้ยอะไรเป็นไรของแกเนี่ย
0: เป็นไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าทำใจไม่ได้ที่รู้ว่าพี่อิงเขาจะไปแต่งงานอะเอาเฟือกไหมเดี๋ยวป้องไปเอาให้
1: เอามาทำไม
0: ก็เอามาดามใจคนอกหักไงครับ
1: ไอ้ป้องนี่
0: เจ็บนะเนี่ย
1: คือถ้าเผื่อคนที่แกรักเนี่ยจะไปแต่งงานแกจะทำไงอ่ะ
0: ก็ต้องถามแหละว่าพี่รักเขามากแค่ไหนถ้าพี่รักเขามากก็บอกเขาไปเลยเหมือนที่แม่บอกพี่นั่นแหละบางทีพูดไปเนี่ยอาจจะทำให้เขาเปลี่ยนใจก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอ่ะ
1: จะไปบอกรักคุณอิงไง
2: เอ้าเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยฮะทำไมมองหน้าแบบนั้นล่ะ
1: คือผมมีอะไรจะบอกคุณอิงครับคือผมคือผม
0: โอ้ยบอกเขาสักทีว่าชอบเขาอะ
1: ใช่ครับผมชอบคุณอิงมากๆเลยครับ
0: เออแค่นั้น
3: โอ้นี่คุณกล้าดีไงมาจับมือน้องสาวผมเนี่ย
0: ใครปล่อยคิว
1: คือผมชอบคุณอิงครับหมอ
3: มันไม่ทันแล้วคุณรู้ไหมว่าน้องสาวผมนี่กำลังจะแต่งงานและผู้ชายคนนี้ก็เหมาะกับเขามากเพราะผมเป็นคนเลือกให้ทั้งเก่งหน้าตาดีและก็มีฐานะ
1: ให้โอกาสผมนะครับคุณอิงผมชอบคุณอิงจริงครับ
3: ผมผิดหวังในตัวคุณมากนะผมขอให้คุณเนี่ยคอยดูแลน้องสาวผมแต่คุณกลับมาชอบเขาเองมันเหมือนแทงผมข้างหลัง
1: คุณหมอครับผมชอบคุณอิงจริงนะครับชอบตั้งแต่ที่ยังไม่รู้ว่าคุณอิงเป็นน้องสาวคุณหมอซะอีก
3: อันนั้นมันก็เรื่องของคุณมันสายเกินไปละอิงกลับบ้าน
1: คุณอิงผมรักคุณอิงจริงๆนะครับ
2: มันเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะคุณต้องตัดใจแล้วนะคะตัดใจ
3: พอละกลับบ้าน
1: คุณอิงคุณอิงผมชอบคุณอิงจริงๆนะครับผมให้คุณอิงทั้งใจเลยทั้งตัวและหัวใจของผมให้คุณอิงคนเดียวครับคุณอิงคุณอิงคุณอิง
0: สงสารจับใจ
1: หัวใจของไอ้โป

0: เฮ้ยคุณหมอปุ๋ย
1: โอ้นี่คุณรักผมขนาดนี้เลยถึงขั้นบอกว่ารักมากกว่าชีวิตตัวเอง
0: โอ้โหนี่ผมละเมอพูดอะไรไปอย่างนั้นเหรอครับคือจริงจริงจริงแล้วคือผมตอนนี้กำลังติดนางเอกซีรีส์เกาหลีอะครับผ
1: ม
0: คือแบบว่าดูทุกวันเลยซีรีส์เกาหลีนางเอกสวยมากๆเลยครับ
1: ก็เลยรักมากๆ
0: ครับ
2: แม่ดีใจและโล่งใจที่สุดเลยลูก
0: แม่ดีใจเรื่องอะไรครับ
2: อ้าวก็เลือกหนูอิงไงแม่เข้าใจผิดเลือกการ์ดแต่งงานแม่นึกอิงจะแต่งงานที่ไหนได้แค่หนูอิงไปเตรียมงานแต่งงานให้เพื่อน
0: จริงเหรอแม่สุดยอด
3: ดีใจทำไมเนี่ย
0: อ๋อก็คือดีใจที่บอกว่าผมจะได้ไม่ต้องไปใส่ซองงานแต่งให้คุณไงคือช่วงนี้ช็อตๆอยู่ด้วยครับหม
2: อขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่เอาผลไม้มาฝากป้า
1: โอ้ไม่ใช่ครับผมต่างหากครับที่ต้องขอบคุณคุณป้าที่คอยดูแลน้องสาวผมครับ
2: อุ๊ยไม่เป็นไรครับไม่ลำบากเลย
1: งั้นผมก็ขอตัวไปเข้าเวรก่อนแล้วกันนะครับคุณป้าครับถ้าช่วงที่ผมไม่อยู่มีใครมาเกาะแก่น้องสาวผมเนี่ยก็ฝากคุณป้าแต่งงานผมหน่อยนะครับผมไปนะ
0: อ๋อได้ครับหมอครับ
1: โอเคมาละจ้ะ
2: โอ๊ย
0: แม่
2: โอ๊
0: ยเป็นอะไรครับ
2: โอ๊ยสงสัยมิ้วแม่จะล็อกอ่ะโอ๊ยเล่นเกมมากไปหน่อยเมื่อวานก็เล่นเกมกับป้องอีก
0: เฮ้ยงั้นเดี๋ยวผมโทรหานักวิชาการกีฬาดีกว่าครับจะได้มาให้มาดูคุณแม่ด้วย
4: อยู่นี่แหละเฮ้ยไม่ต้องฉันพามาเรียบร้อยแล้ว แล้วคนที่ฉันพามาเนี่ยนะไม่ธรรมดาเลยนะเขาเนี่ยนะเป็นระดับตำนานนักวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับเมืองไทยและทุกวันนี้ก็ยังเป็นแชมป์8สมัยที่ลุมพินี

0: การกีฬาหรือนักมวยกันแน่จ๊ะ
1: สวัสดีครับโจเองค่ะ
2: โจฮะโจเป็นคนที่เล่น
1: แม่เป็นอะไรนะครับแม
0: ่โอ้มันปวดมันเมื่อยไปหมดเลยลูก
2: อาการเหมือนนิ้วล็อกอ่ะมีวิธีไหมลองดูดิ
1: ลองอย่างแรกตรวจสอบเลยครับระยะแรกของนิ้วล็อกจะเป็นการปวดที่ข้อแล้วลองจับที่ข้อดูตรงโคนนิ้วเลยถ้ากดแล้วมีอาการปวดเนี่ยแสดงว่าเป็นระยะเริ่มแรกแล้วของการที่จะมีอาการนิ้วล็อกนะครับระยะที่2นะครับระยะที่2ลองกำมือดูแล้วลองแบมือดูถ้าเกิดมันล็อกนิดนึงแล้วก็ดีขึ้นมาได้ถือว่าเป็นระยะที่2
2: นะครับค่อยๆ
1: ระยะที่3นะครับลองกำมือเหมือนเดิ
2: ม
1: แบมือออกทีนี้ค้างแล้วแล้วเราต้องใช้มือในการยืดออกมาใช่แล้วอันนี้คือระยะที่3ระยะที่4นะครับกำมือเหมือนเดิม
2: ครับ
1: เวลาเรากางมือออกมากลายเป็นล็อกอยู่อย่างนี้เลย
2: ไม่ได้แม่เขามีแฟนแล้ว
1: คุณแม่โจ ระยะที่4คือมันล็อกอยู่อย่างนี้เลยดึงยังไงก็ไม่ออกนี่คือเป็นนิ้วล็อกแล้ว
2: นี่แล้วมีท่าบริหารกันไว้ก่อนไหมเผื่อจะได้ไม่เป็นโรคนิ้วล็อกไง
1: มีครับแหมวันนี้มี5ท่าง่ายๆเลยครับ
2: เอาไหน
1: ท่าแรกนะครับเดี๋ยวลองคล้ายๆกับพนมมือนะครับแล้วว่านโม3จบตามผมนะครับ
2: นโมตามโจโหเอาให้เป็นท่าบริหาร
1: รอเล่นครับทำท่าอย่างนี้เลยหรือว่าจะวางกับโต๊ะก็ได้ครับในพื้นผิวเรียบนะครับทีนี้นะครับค่อยๆเด้งนิ้วออกมากลางนิ้วออกใช่แล้วค้างไว้1 2 3กลับเข้าไปกลางนิ้วออก1นิ้วชี้1 2 3กลับเข้าไปนิ้วกลาง1 2 3กลับเข้าไปนิ้วนางยากหน่อยนะ1 2 3กลับเข้าไปแล้วนิ้วสุดท้ายนิ้วก้อย1 2 3แล้วกลับเข้าไป
2: ทำอย่างนี้เยอะไหม
1: สัก3รอบก็ได้ครับเช้าเย็นเลยถือว่าเป็นการบริหารนะครับ
2: ท่า2
1: ท่าที่2นะครับชูนิ้วมาคล้ายๆเลยดึงมาตึงนิ้วไหนยืดนิ้วนั้นเลยรู้สึกนิ้วไหนดึงเข้าหาตัวเองเฉย
2: ๆดึงไอ้นิ้วที่มันตึงๆ
1: ใช่แล้ว
2: ซึ่งเราสามารถดึงได้ทุกนิ้วเลย
1: ดึงได้ทุกนิ้วเลยนิ้วชี
2: ้นิ้วกลางดึงไปดึงให้ตึงเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับดึงจนรู้สึกตึงไม่เจ็บนะนิ้วก็นิ้วนางนิ้วก้อยหรือว่าจะดัดทั้ง4นิ้วเลยก็ได
2: ้อ๋อให้มันดูแบบว่า
1: ตึงตั้งวงไหม
2: นี่ตั้งวงใครจะเป็นเจ้าล่ะตั้งวง
1: ยืดอย่างนี้
2: นี่
1: ยืดอย่างนี้นะครับทั้ง2ข้างเลยนะครับค้างไว้10ถึง15ทำซ้ำๆได้เลยเช้าเย็น
2: ดีมากเนี่ยท่า3
1: ท่า3นะครับใช้นิ้วเหมือนเดิมนิ้วโป้งเป็นหลักนะเราใช้นิ้วก้อยมาแตะนิ้วโป้งกลางออกนิ้วนางมาแตะนิ้วโป้งกลางออกนิ้วกลางไปนิ้วโป้งกลางออกนิ้วชี้ไปนิ้วโป้งกลางออกแค่นี้เอง
2: เฮ้ยท่า4
1: ท่าที่4ง่ายๆเลยกำมือหงายมือแบออกค่อยๆกำทีละนิ้ว
2: ค่อยๆนะค่อยๆใช่ไหม
1: ใช่แล้วครับนับ1 2 3แบออกเลยกำทีละนิ้ว
2: กำตั้งแต่นิ้วก้อยขึ้นมานะ
1: หรือนิ้วโป้งก็ได้แล้วแต่ถนัดเลย
2: ได้หมดแล้ว
1: แล้วก็แบท่าที่4ง่ายไหมครับ
2: ง่ายมาก
1: ทำซ้ำได้เลยเช้าเย็น 3-4 ครั้งได้เลยท่าสุดท้ายมีอุปกรณ์นิดนึง
2: ท่าที่5
1: มีอุปกรณ์มาให้ง่ายๆเลยนั่งย่าง
2: นั่งรัดผม
1: นั่งย่างทำได้ทุกคนเลย
2: เอามาทำอะไรอ่ะหนังยาง
1: ผมไม่เรียบร้อยนะครับ
3: ดีอ่ะที่รัก
2: อะไรเนี่ยโจ ไม่เอาที่โจสอน
1: โอเคหนังยางใช่ไหมเราลองเอามาเกี่ยวกับนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วโป้ง
0: นี้
1: ถ้าเรารู้สึกว่าหนังยางมันยังใหม่อยู่มันยังแน่นไปเราขยายยืดมันก่อนยืดมันก่อนจะได้ไม่หนักเกินไปนิ้วโป้งอย่างนี้กันมันจะไปดีดตาคนอื่นจ
2: ับ
1: ไว้จับไว้ทีนี้หุบเข้ามาให้ชิดเลย
2: อ๋อดึงแบบให้มันงี้เลย
1: ไม่ต้องดึงครับฉุบหุบเฉยหุบเข้ามาอ๋อ
2: เราหุบเอง
1: หุบชิดกับนิ้วเลยนี่ใช่แล้วกางออกค่อยๆช้าๆหุบเข้ากางออกหุบเข้า
2: อย่างนี้นะ
1: กางออกใช่แล้วใช่แล้ว
2: แม่อย่างนี้แม่อย่างนี้
1: ใช่แล้วครับ

0: ทำ 5-10 ครั้งก็ได้นะต่อนิ้วแล้วลองเปลี่ยนเป็นนิ้วนางนิ้วนาง
1: ก
0: ็ตรงกลาง
2: เหมือนเดิม
3: นิ้วโป้งกับนิ้วนาง
0: ใช่แล้ว
3: นิ้วโป้งกับนิ้วนาง
0: ลองดู5ทีหนึ่งสองนั่นแหละสาม
1: ทำแบบนี้ไป5ครั้ง
0: 5โอเคทำให้จนครบทุกนิ้วเลยง่ายไหมครับ
1: สลับมาแค่นี้เอง
0: ใช่สลับนิ้วแล้วก็เป็นอุปกรณ์ง่ายๆยางรักแกงก็ได้ยางรักผมก็ได้
1: โอ้ดีได้เหมือนกันนะรู้สึกมากรู้สึกปวดปวดตรงนี้เหมือนกันนะคือแบบมันเหมือนเป็นการยืดการบริหารเลย
0: ใช่ใช่อย่าลืมทำทั้ง2นิ้วเลยนะใช่แล้วครับเนี่ย5ท่าง่ายๆไหมครับแม
1: ่เป็นไง
4: ดีมากเลยขอบคุณหนูมากเลยนะคะงั้นป้าก็ได้เล่นเกมกับป้องได้ไม่ลำบากอีกแล้ว
1: โอ้แหมชมเหลือเกินแค่นี้แหมเป็นขอบคุณนี่จริงๆแล้วนะแม่นะถ้าบริหารนิ้วเนี่ยผมเนี่ยถนัดเลยไม่อยากเปิดเผยตัว
4: ไหนไหนไหนลองบอกสิ
1: กลางมือมากลางมือทั้งหมดมาทำอย่างนี้ปุ๊บแค่พูดพร้อมๆกันกุศลธรรมมา
4: เฮ้ยยังไม่ตายวะ
1: แหมเอ๊ะเล่นแบบนี้รู้สึกแม่ไม่ค่อยชอบนะมึง
2: ล้อเล่นนะแม่ตู
1: ่เฮ้ยไม่ยากเลยนะไม่ยากนะเดี๋ยวได้มีนักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงมั้ยวันหลังพามา
0: ได้ครับเดี๋ยวพามาให้
1: นะ
0: ครับผม
5: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับเราจะมาบริหารเพื่อป้องกันท่านิ้วล็อกนะครับหรือใครเป็นนิ้วล็อกแล้วก็สามารถยังทำต่อได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันร้ายแรงไปกว่าเดิมนะครับสำหรับวันนี้นิ้วล็อกนะครับจะเป็นอาการที่เรางอนิ้วแล้วไม่สามารถคลายนิ้วได้อย่างอิสระนะครับหรืออาจจะมีติดบ้างก็ยังไปซึ่งเป็นสาเหตุหรือเป็นสัญญาณนะให้ว่าเป็นอาการนิ้วล็อกแล้วมาจากการที่ใช้งานมากเกินไปอย่างเช่นในปัจจุบันนี้ก็มีการใช้เมาส์หรือว่าอะไรเงี้ยครับมันจะอยู่ท่านี้นานๆทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการตึงหรือก็เส้นเอ็นเกิดอาการล็อกเพื่ออยู่ในท่านี้หรือว่าท่ากล้ามนี้นะครับเราสามารถทำได้ด้วยอย่างแรกก็คือการกดนวดนะครับการกดนวดการกดที่นิ้วมืออ่ะเดี๋ยวพี่ลองกดดูครับบริเวณที่โคนของนิ้วนะครับ ใช่แล้วถ้ากดแล้วมีอาการเจ็บเนี่ยครับแสดงว่าเอ็นเราเริ่มอักเสบแล้วหรือว่าเริ่มมีสัญญาณแล้วว่าอาจจะเป็นนิ้วล็อกได้
6: มันคล้ายๆมีกระดูกว่ะพี่โจ
0: ใช่ๆครับมันเป็นกระดูกถูกแล้วถ้าเกิดเรากดไปแล้วไม่เจ็บหรือไม่อะไรกันรอดตัวแล้วไม่ได้เป็นอะไรโอเคก็สามารถกดได้ทั้ง5นิ้วเลยนะครับ5นิ้วเลยทั้งสองข้าง
7: จุดที่กดเราต้องกดที่โคน
0: ใช่ครับกดที่ประมาณโคนหรือว่ากดที่ตรงข้อนิ้ว
7: ข้อแรก
0: ใช่แล้วครับตรงข้อแต่ส่วนใหญ่ก็กดที่โคนก็จะรู้แล้วครับว่าจะติดหรือไม่ติดใช่แล้วครับใช่แล้ว
7: เป็นวิธีเช็คง่าย
0: ใช่ครับก็เป็นถ้าเกิดมีอาการติดแล้วเราก็ให้กดนวดเพื่อที่ให้เอ็นมันคลายเหมือนเรานวดมือตัวเองเนี่ยครับง่ายๆเลย
6: นวดนวดตรงทุ่มคล้ายๆกระดูก
0: อ่าใช่ครับนวดเบาๆนะครับไม่ต้องกดจนถึงขนาดเจ็บแค่นวดนวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆ
6: ผมเคยล็อกนะล็อก
7: ต้องใช้น้ำมันด้วยไหม
6: ล็อกนิ้วจริง
7: น้ำมันหรือยาหม่องอะไร
0: ได้หมดเลยครับเพื่อที
6: ่แต่พี่เคยใช้น้ำอุ่นนะอันนี้เรื่องจริง
0: ใช่ครับ
6: มันล็อกเนี้ยล็อกนี้เลยฮะผมเดี๋ยว2วันแรกไม่ประมาณที่3ต้องนี้เลย
0: ป๊อกต้องเงี้ย
6: ไม่ออกต้องทะเลาะกันอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
6: จริงๆผมว่าต้มน้ำอุ่นแล้วน้ำใส่หน่อยแล้วก็
0: ใช่แล้วถูกต้องนะครับน้ำอุ่นน้ำอุ่นช่วยทำให้อุณหภูมิร้อนทำให้ช่วยทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวใช่แล้วครับ
6: โอ๊ยจริงๆเลยคุยพี่เนี่ยแกเนี่ย
0: ท่าที่2นะครับเป็นท่าง่ายๆแค่กำมือ
6: กำมือ
0: กำแน่นๆเลยแล้วก็แบมือหรือเราจะอาจจะไล่จากนิ้วก้อยค่อยๆงอเข้าผิดแบก่อน
6: แบ
0: ไม่ใช่แผลนิ้วก้อยงอเข้ามาม้วนสองข้างเลยแล้วค่อยคลายขึ้นทีละนิ้ว
6: นี่คลายทีนิ้ว
0: ถ้าเป็นคนที่มีอาการนิ้วล็อกหรือนิ้วติดเนี่ยบางทีเราคลายปุ๊บมันไม่ไปมันไม่จะตามมือมาด้วย
6: มันต้องทุกวันใช่ไหม
0: ใช่แล้วครับจะแค่กำแล้วก็แบเราอาจจะนี่ให้มันโฟมากขึ้นไหลไปเลยใช่แล้วครับไหลไปเลยเนี่ยครับง่ายๆเป็นการบริหารป้องกันการนิ้วล็อกนะครับแล้วท่าที่2ก็คือท่านี้ยังไม่เจ็บเป็นการยืดเหยียดง่ายๆเลยคล้ายๆกับเราดีดลูกแก้วสมัยก่อนดีดลูกแก้วแค่ดึงมานี
7: ้ใช่สมัยเด็กๆเนาะ
0: ใช่แล้วไม่รู้เดี๋ยวนี้มีหรือเปล่า
6: ไม่เคยดีดลูกแก้วตีก๊อฟอย่างเดียว
0: ไม่เป็นไรพี่ลงหลุมเหมือนกัน
6: หลุมก๊อฟอะ
0: นี่ก็ยืดให้ทุกนิ้วเลยนะครับ

0: ยืดง่ายๆเลย
1: เป็นอย่าง
0: น
1: ี้ฮะ
0: ใช่นะครับให้รู้สึกตึงนะรู้สึกตึงเฉย
2: ๆไล่ทีละนิ้ว
0: ใช่ทีละนิ้วเลยหรือถ้าเกิดเราอยากรีบใช่ไหมครับ4นิ้วพร้อมกันได้เลยใช่แต่ถ้าเกิด4นิ้วเนี่ยบางทีนิ้วเราติดที่นิ้วก้อยอย่างเงี้ยเราไปยืดอย่างเงี้ยนิ้วก้อยเรามันสั้นมันไม่โดนใช่ครับอาจจะยืดแยกนิ้วไปก็ได้อย่าง
1: นี้ดัดแบบนี้ได
0: ้ได้
2: แล้วแขนเราต้องตึงไหม
0: แขนจะอยู่อย่างนี้ก็ได้ครับถ้าเกิดตึงเราจะรู้สึกบางคนตรงฟอร์อาร์มเราตึงด้วยครับเราจะรู้สึกตึงที่ฟอร์อาร์มมากกว่าใช่ครับจะไงก็ได้ให้แค่มีแอคทิวิตี้ให้มันแตกต่างจากเดิม
1: อ๋ออย่างนี้มีกลุ่มที่เล่นที่ทำแล้วไม่สามารถนิ้วล็อกทำอะไรเขาไม่ได้เลย
2: กลุ่มอะไรครับ
1: ลิเกครับต้องดัดนิ้วทุกวัน
0: นิ้วมันติดฝั่งนี้เลย
1: พี่เขามาถึงนี่เลยบางคนมาถึงนี
0: ่เขาคงไม่เล่นโทรศัพท์จนนิ้วล็อก
2: ไว้ทุกวันนี้เห็นลิเกบางคณะอยู่อย่างนี้เลย
1: อันนั้นกระลำคนเลยแล้วเป็นยอดจริงๆพี่ลิเกไม่เป็น
0: ใช่ครับ
1: ตัดนิ้วได
0: ้เพราะว่านี่อย่างนี้ก็สองนิ้วทั้งสองนิ้วได้เลยนะครับ
1: สองมือสองข้างทำได้หมดกัน
0: ใช่แล้วครับ
1: แล้วถ้ายังเอาไม่อยู่อ่ะทำไงอ่ะ
0: ยังเอาไม่อยู่เรามีท่าบริหารเพิ่มอีก
1: นี่
0: คร
1: ับ
0: ใช่ก็ลองเอานี่ง่ายๆเลยมือข้างเดียวก็ได้นะครับจับจี๊บจี๊บแรงๆเลยแล้วก็คลาย
1: จี๊บก็ปล่อยออก
0: แล้วก็อีกข้างอีกนิ้วกลางมานิ้วโป้ง
2: ก็ไล่นิ้ว
0: ใช่พยายามบีบนิดนึงให้ออกแรงคลาย
1: บีบ
0: คลาย บีบใช่
1: โอ้ยนี่ก้อนจะยาก
0: เลยใช่แล้วครับเดี๋ยวนี้เราลองทำสองข้างไหมเพื่อระบบประสาทของเราด้วยได้ทำได้ด้วย
1: เออประสาทหันมาทำไม
0: นิ้วนิ้วชี้ไปนิ้วโป้ง
2: นิ้วชี
0: ้นิ้วกลางนิ้วโป้งบีบ
2: บีบ
0: คลาย
1: พร้อมเลย
0: ใช่ครับนิ้วนางไปนิ้วโป้ง
2: บีบ
0: บีบคลาย
1: นิ้วมันสั่นเพราะอะไรพี่โจ้
0: เพราะคุณมันกล้ามเนื้อมัดเล็กก็ไม่เป็นไรเป็นปกติแล้วก็นิ้วก้อยไปนิ้วโป้งโอเคคราวนี้เราทำไล่สลับกันไหมจากนิ้วก้อยครั้งนี้นิ้วก้อยมานิ้วโป้ง
1: โป้ง
0: ครั้งนี้นิ้วชี้มานิ้วโป้ง
2: โอ้โหสลับอีกแล้ว
0: อีกแล้วครับ
2: ท่านอีกแล้วครับท่าน
0: แล้วสลับครั้งนี้ครั้งซ้ายนิ้วก้อยไอ้นิ้วนางมานิ้วโป้งนิ้วกลางมานิ้วโป้ง
1: หายแล้ว
0: บีบบีบบีบโอเคแล้วปล่อยนิ้วกลางมานิ้วโป้งด้านซ้ายนิ้วนางมานิ้วโป้งด้านขวาน
1: างโป้ง
0: บีบ
1: ปล่อย
0: นิ้วชี้มานิ้วโป้งด้านขวาด้านซ้ายนิ้วก้อยมานิ้วโป้งด้านขวาโอเคเป็นการฝึกสมองไปด้วยแล้วก็การฝึกนิ้วไปด้วย
1: นะครับประสาทใช
0: ่ไหมใช่ครับหรือว่าเราทำทีละนิ้วก็ได้บีบคลายบีบคลายบีบคลายนี่เรามีบีบแล้วอันนี้ผมแจกอุปกรณ์ทุกคนไปแล้วยางยืดยางมัดผมยางรัดแกง
1: เอาหายผมได
2: ้ผมได้ผมได้มาแล้วผมได้มาแล้วพี่
1: โจ้ไม่ทันแล้วขาดเลย
0: ขาดแล้วเหรอ
1: จะเก็บไว้ยางเส้นฮะ
0: ก็ไม่เป็นไรครับ
1: เอามาทำอะไรพี่โจ
0: ้เอาม ั
1: ดผมเหรอ
0: มาจุบเอามาฝึกนิ้วเหมือนกัน
1: พูดเป็นเล่นยางเส้นแค่นี้ทำได้เหรอ
0: ลองดูวิ
1: อยากเห็นอยากเห็นทำไง
0: โอเคนะครับยางนะครับถ้าเกิดเอามาใหม่ๆเนี่ยบางทีมันอาจจะตึงหรือมันอาจจะแข็งมากเกินไปเราสามารถยืดให้มันมีความเบามากขึ้นนะครับทีนี้นะครับ
1: เดี๋ยวผมมัดอันนี้นะ
0: ครับตาม
2: โอเคเริ่มจากตรงนี
0: ้เอาคล้องไว้นิ้วโป้งกับนิ้วก้อยพี่เชวินเห็นไหมนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยลักษณะนี้จะหงายมือหรือจะตั้งมือขึ้นนี้ก็ได้นะครับ
1: เป็นนิ้วอื่นไม่ได้พี่โจ
0: ้เดี๋ยวเราจะทำทุกนิ้วเลย
1: อ๋อทุกนิ้วนิ้วโป้งกับผมได้แล้ว
0: โอเคจับไว้ก็ได้
1: ชมเลยที่เก่ง
0: สุดยอดเลยครับพี
1: ่ด้วย
0: โอเคจะลองร้อยนิ้วนะครับนิ้วก้อยกับนิ้วโป้ง
1: ก้อยโป้ง
2: ก้อยโป้ง
1: เปลี่ยนนะจินไปนะ
0: โอเคไม่เป็นไรทีนี้ถ้าเรากลัวมันขาดนะเราจับไว้ตรงกลาง
2: จับตรงกลาง
1: เปลี่ยนตรงกลาง
0: ใช่แล้ว
2: จับตรงกลางจับตรงกลาง
0: จับตรงกลางอย่างงี้ค่อยๆกางออก
2: ค่อยกางออก
0: ใช่ซึ่งทีนี้มันขาดมันก็จะไม่ดีดไปไหนแล้วโอเคครับกางออก
2: กางออก
0: ปุ๊บเข้า
2: ปุ๊บเข้าก
0: ลางออก
2: กลางออก
0: ถ้ากลางออกได้วันนี้ก็กลางออกได้เลยนะ
2: กลางออก
0: ใช่ครับทำประมาณ
1: แล้วเราก็กลางออกนะ
0: ใช่ครับกลางออกไงรู้สึกไหม
2: กลางออกชัดเจน
0: โอเคกลางออก
2: กลางออก
0: ทำอย่างนี้สักประมาณ5ครั้งก็ได้ครับแล้วก็เปลี่ยนนิ้ว
2: กลางออก
0: ไปเป็นนิ้วโป้งกับนิ้วนาง
2: นิ้วนาง
0: ใช่แล้วจับไว้กลัวกันดีด
1: กลัวกันดีด
0: ใช่ครับกลางออก
1: กลางออก
2: ปึ๊บ
0: หุบข้าว
2: หุบข้าว
0: กลางออก
2: กลางออก
0: ทำนี้ละแค่ที่กลางออก
2: สาม
0: ที
2: สี
0: ่ห้าโอเคทีนี้เปลี่ยนเป็น
2: ไล่ไปนิ้วกลาง
0: ใช่พอเรามานิ้วใกล้ๆนิ้วโป้งเนี่ยมันจะง่ายขึ้น

0: พราะว่านิ้วพวกนี้เราใช้บ่อยจับไว้กันดีดกลางออกเห็นไหมรู้สึกง่ายกว่านิ้วก้อยนิ้วนางไหม
1: พี่ใช่
0: กลางออก
1: โอ้นี่มันเล่าขึ้นมาถึงตรงนี้
0: ใช่แล้วใช่แล้ว
2: มันมาช่วงนี้แหละข้อพับ
0: ใช่ใช
2: ่ครับเพราะอะไรสาเหตุ
0: เพราะว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กครับเราไม่ค่อยได้ฝึกมันอยู่แล้วไม่

0: นับ4นับ5
1: แล้วก็เปลี่ยนเป็นนิ้วชี้โอเคนิ้วชี้
2: ครับ
1: แต่ช้าก็ทำช้าหนึ่ง
2: ขอแล้วทำ
1: ช้าจะง่ายกว่าเดิมนะสอง
0: สามสี
1: ่ห้าไงง่ายไหมพี่แค่ยางรัดผมนิดเดียวเอง
0: แต่ง่ายนะนะแต่มันแอบเส้น
1: รู้สึก
0: เส้นปลายมันเป็นไปตามนิด
1: ใช่แล้ว
0: ใช่ใช่
1: นะครับก็จะเป็นท่าง่ายๆนะครับสำหรับการป้องกันนิ้วล็อกนะครับก็จะมีตั้งแต่การกดนวดกดนวดกดที่โคนของนิ้วกดนวดใช่แล้วหรือก็อย่างที่พี่เควินทำก็คือน้ำอุ่นใช่ทำในน้ำอุ่นนวดในน้ำอุ่น
2: อะไรที่ผลจริงว่าเจอกับตัวเองเลย
1: ใช่แล้วครับน้ำอุ่นแล้วก็มาเป็นกำกับแบมือง่ายๆเลยกำแบมือกำแบมือกำแบมือใช่ครับทำเรื่อยๆได้ทั้งวันเลยอย่างนี้ผลการบริหารระหว่างเราพักหรือว่าเราทำงานแล้วรู้สึกเมื่อยมือก็กำแล้วเบี้ย
0: สมัยก่อนเคยเลี้ยงหลานเลี้ยงเด็กๆก็คือขนมจีบซาลาเปามันก็มาส่วนนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นการ
1: ฝึกกล้ามเนื้อมันเล็กแล้วก็ฝึกฝ่ายมอเตอร์ใ
0: ช่แล้วครับได้ฝึก
1: ใช่นี่แล้วก็จะมีการยืดแต่จะเป็นยืดแต่ละนิ้วหรือว่าการยืดทั้งหมดเลยก็ได้
0: ใช่ใช่
2: แล้วลืมทำดัดนิ้วนะ
1: ใช่ครับใช่อย่าลืมทำทั้งสองข้างเลยนะครับเพื่อที่จะให้นิ้วเราไม่ล็อกนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อาจจะใช้อุปกรณ์ก็คือยางยืดอย่างนี้ก็ได้นะครับยางก็แก้ยางผมก็ได้นะครับก็อย่าลืมกลับไปทำกันได้ครับง่ายๆนะครับทำได้ทั้งวันเลยแต่ที่สำคัญคืออย่าทำเยอะจนเกินไปหรืออย่าทำน้อยจนเกินไป
0: อย่าทำให้จนตัวเองต้องบาดเจ็บ
1: ใช่แล้วครับถูกต้องครับพี่หนุ่มโอเคครับเราวันนี้นิ้วล็อกง่ายๆเราแก้ไขได้นะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณหนังยางครับขอบคุณหนังยางครับ
3: ไอ้ช้างนี่เองกล้าโกหกว่าข้าตายงั้นหรือเอง
4: ทำไมอ่ะ
5: พ่อแม่ว่าลูกปวดท้องไปเข้าห้องน้ำก่อนดีไหม
3: ป้องไม่ได้ปวดท้องแม่ป้องกำลังสื่ออารมณ์ไงแม่อารมณ์แบบแค้น
5: อ
3: ่ะ
5: ดูยังไงก็ไม่เหมือนแค้นเหมือนเบ่งอึมากกว่า
4: แม่ดูก่อนที่ดูอารมณ์ก่อน
3: แม่นี่ไม่เข้าถึงศาสตร์การแสดงเลยอ่ะ
4: ใช่
3: เดี๋ยวเอาใหม่ละกันเดี๋ยวขอเริ่มใหม่เลย
4: ได้ครับพ่อแม่ก่อน
3: ได้พ่อเริ่มก่อน
4: แม่ครับแม่ไม่เอาดิพ่อเล่นของพ่อไปสิ
3: ได้โอเค
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: พ่อแม่สู้สู
0: ้ที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ในการเลี้ยงลูกค่ะ
2: โอ้โหวันนี
0: ้ทำไมคะ
2: เรื่องที่เราจะคุยกันแล้วหาวิธีกันเนี่ยเข้ากับเรา2คนคือชีวิตเรา2คนก่อนนะ
0: ชีวิตของเรา2คนใช่ไหม
2: นี่หนาพี่น้องกี่คนครับ
0: มี3คน
2: 3คนเท่ากัน
0: มีโอ้
2: สินเจริญ3คนเท่ากันผู้ชาย3พี่น้องอยู่ด้วยกันทะเลาะกันตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นตอนปลายเนี่ย
0: ทุกวันนี้คือเรียกว่าวัยรุ่นตอนปลายนะคะโอ้กล้าพูดแล้วพอมีลูกหลายๆคนเนี่ยก็จะมีปัญหาทะเลาะกันบ้างแต่เช่นเคยว
2: ัน
0: นี้มีครอบครัว5ครอบครัวที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงค่ะไปพบกับทั้ง5ครอบครัวของเรากันเลยค่ะ
2: คุณพ่อคุณแม่ลูกกี่คนครับ
3: 3คนครับ
2: 3คน
3: ก็มีคนที่1คนที่2ช่วงนี้ตอนนี้กำลังเฮี้ยวครับ
2: กำลังเฮี้ยวเลย
3: ใช่ครับทะเลาะกันแต่ว่ารายวันรายชั่วโมงดีกว่าร
2: ายวันหรือรายชั่วโมง
3: ใช่
2: ทะเลาะกันเรื่องอะไรเยอะที่สุดครับพ่อ
3: ถ้าเป็นช่วงกลางวันนี่ก็จะเป็นเรื่องการ
2: แบ่งเป็นช่วงด้วยช่วงกลางวันเป็นเรื่อง
3: ใช่ครับ
2: เป็นเรื่องของเล่นนะครับ
3: เรื่องของเล่นแล้วก็เรื่องการกินช่วงค่ำนี่จะเป็นเรื่องการที่นอนการนอนใกล้พ่อแม
2: ่นี่ใครจะได้นอนใกล้คุณพ่อคุณแม่มากกว่ากันอันนี้ก็ทะเลาะกันได้ด้วย
3: ใช่ครับ
0: แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเรื่องที่ลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องทะเลาะกันวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะขอเชิญพบกับอาจารย์เปิ้ลได้เลยค่ะ
4: นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญในวันนี้ครับดร.จิตราดุษฎีเมธา
0: ปัญหาโลกแตกของครอบครัวที่มีลูกมากกว่า1คน
5: ใช่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาปกตินะเป็นเรื่องปกติเลยของการทะเลาะกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเยอะมากเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะทะเลาะกันจะทะเลาะเรื่องอะไรบ้างนะคะ
0: แย่งของเล่นใช่ไหม
5: แย่งของเล่นเมื่อกี้จากคุณพ่อคุณแม่อ
2: ันดับ1เลยฮะ
5: ใช่นะคะอันดับ2บางทีทะเลาะกันเพราะว่าเขาเล่นด้วยกันเล่นมันไม่รู้แรงกันไงอย่างเช่นเป็นพี่กับน้องตอนแรกก็แค่แย่ๆอย่างเงี้ยทัดจะจิ้มจิ้มจิ้มไปจิ้มมาเริ่ม
2: สู้อย่างเงี้ยเริ่มแบบสนุกขึ้นเรื่อย
5: ๆแล้วแรงมันเยอะพอแรงมันเยอะปุ๊บก็ทำให้น้องล้มบ้างพี่ล้มบ้างพอคนนึงล้มฉันก
2: ็มาเอาคืน
5: เอาคืนค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดในเรื่องของการทะเลาะกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่างที่3บางทีเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนาะอาจจะไม่รู้ตัวค่ะตอนช่วงที่สอนลูกอาจจะให้การแข่งขันกันใครไม่มากินนะไม่ต้องกินด้วยเดี๋ยวอันไหนใครเสร็จก่อนเดี๋ยวให้คนนี้ไปเลยให้คนนั้นไปเลยเป็นเรื่องของการแข่งขันกันพอแข่งขันก็คืออยากจะฉันจะเอาก่อนฉันจะเอาหลังฉันจะต้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะกันได้ด้วย
2: ครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงนี้นะคะกับ Guessing Game เกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปทำความรู้จักกันนะคะกับครอบครัวทั้งสองครอบครัวมีพี่น้องครอบครัวแรกนะคะชื่อว่าน้องเพชรน้องพร้อมและอีกครอบครัวหนึ่งน้องกระปุกและน้องทริโอค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: ชื่ออะไรครับ
6: น้องเพชร
7: อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
6: ดูทีวีเล่นเกม
7: เคยทะเลาะกันไหมคร
6: ับ เคย
7: ปกติใครเริ่มครับ
6: น้อง
7: ทำไมเราถึงทะเลาะกันล่ะ
6: น้องแกล้งเลย
7: วันหนึ่งกี่ครั้งครับ
6: 2ครั้ง
7: แล้วใครชนะครับเฮ้ยชนะเหรอโอ้ยเราเป็นน้องใครชนะเพราะอะไรหมอ
6: เพชรจับใช้กำลัง
8: ไม
9: ่
7: คุณพ่อคุณแม่ทำยังไงเวลาเราทะเลาะกัน
6: ตี
7: เราคิดว่าทะเลาะนี่ดีไหม
6: ไม่ดี
7: แต่เราชอบทะเลาะกันไหมทำไมเราสนุกเหรอ
6: สนุก

0: 曙光放竹笛，
1: ดูจากภาพตัวอย่างแล้วผมยอมรับเลยว่าโอ้โหสุดๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ฮะเรามีสถานการณ์ครับให้กับลูกๆครับคุณพ่อคุณแม่ภารกิจเก็บของเล่นร่วมกันเห็นตีกันอย่างนี้แย่งกันอย่างนี้จะทำสำเร็จไหมคุณพ่อคิดว่าจะทำร่วมกันสำเร็จไหมฮะ
2: คิดว่าสำเร็จครับ
1: ทำไมถึงคิดว่าทำสำเร็จครับคุณพ่อ
2: ที่บ้านจะเวลาเลิกเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำแต่ก็มีเกี่ยงกันบ้าง
1: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
3: คิดว่าสำเร็จค่ะพอตอนเล่นร่วมกันทำ
1: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
3: ค่ะ
1: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
3: ค่ะพอตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะ
1: เราไปดูภารกิจนี้กันฮะว่าจะสำเร็จหรือเปล่าครับ
4: มาดูเพชรกับพร้อมกันก่อนเล่นของเล่นอยู่ในห้อง
1: เล่นกันอยู่กระจายนะฮะเต็มห้องนี่เต็มห้องมีทีมงานเราเข้าไปนะบอกให้เก็บของเล่น
4: จะเก็บกันหรือไม่คุณพ่อทายไว้ว่า
2: คิดว่าสำเร็จครับ
1: ทำไมถึงคิดว่าทำสำเร็จครับพ่อ
2: ที่บ้านจะเวลาเลิกเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำแต่ก็มีเกี่ยงกันบ้าง
1: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
4: เอาละครับมาดูกันว่าเพชรและพร้อมจะทำอย่างไร
1: จะช่วยกันเก็บหรือเปล่า
4: พี่เขาบอกให้เวลา5นาทีโอ้โหช่วยกันใหญ่เลยครับมาดูน้องกระปุกและพี่ทริโอ
1: ไปดูกระปุกกับทริโอฮะมีงานเราสั่งดังเป็นแม่ช่วยเก็บของเล่น
4: จะช่วยกันสำเร็จหรือเปล่าคุณแม่ทายไว้ว่า
3: คิดว่าสำเร็จค่ะเพราะตอนเล่นร่วมกันทำ
1: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
3: ค่ะ
1: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
3: ค่ะพอตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะ
4: มาดูกันครับกระปุกและทริโอช่วยกันเก็บครับ
5: เมื่อกี้กันเป็นอย่างดี
1: คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจมากด้วยมั่นใจว่าต้องช่วยกันเก็บจริงๆด้วยฮะ
5: อาจารย์เปิ้ลคะจริงๆพี่น้องเขาก็สามัคคีกันได้ใช่ไหมคะ
6: ค่ะเพราะว่าภารกิจนี้เนี่ยเราใช้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าช่วยกันเก็บเพราะฉะนั้นเป้าหมายพิชิตเนี่ยร่วมกันค่ะพอเป็นเป้าหมายพิชิตร่วมกันเขาจะมีความรู้สึกว่าตอนนี้เขาจะทำร่วมกันและถ้าเกิดสังเกตได้เมื่อกี้เรามีการบอกว่านะช่วยกันเก็บนะเดี๋ยวจะดูซิว่าจะใช้เวลากี่นาทีหรือเขาจะมีความรู้สึกว่าสองคนไม่ได้แข่งกันนะแต่สองคนต้องร่วมมือกันที่จะทำให้เสร็จได้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็อันที่สองณขณะที่เขาเล่นค่ะคือเมื่อกี้นี้จะเห็นเลยว่าต่างคนต่างเล่นอยู
1: ่
6: เราไม่ได้แย่งของเดียวเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ใช่เป็นของชิ้นเดียวกันเนี่ยเขาจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าฉันของนี้เป็นของฉันของนี้เป็นของเธอแต่ต่างคนต่างทำอยู่แล้วก็อยู่มาทำร่วมกันมันก็เลยเป็นกิจกรรมที่เขารู้สึกว่าเขาสนุกกับการได้พิชิตนะคะเป้าหมายเดียวกันค่ะ
5: เป็นทีมเดียวกัน
6: ใช่แล้ว
5: แบบนั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักน้องอีก3ครอบครัวนะคะมีน้องธันวาน้องข้าวปั้นน้องปันปันน้องเปาและน้องไซเรนกับน้องเชมิมี่ค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: ชื่ออะไรครับ
9: ธันวา
10: ข้าวปั้น
8: ใครดื้อกว่ากันครับ
10: ธันวา
8: ข้าวปั้นเคยทะเลาะกับน้องไหมครับ
10: เคย
8: ทะเลาะเรื่องอะไรกันนะครับ
10: ของเล่น
8: สองคนนี้เวลาทะเลาะกันนี่ใครเริ่มก่อน
10: ธันวา
8: ธันวาชอบทำอะไรที่เกิดทะเลาะกัน
10: ตีกัน
8: แล้วคุณพ่อคุณแม่ทำไงอ่ะเวลาทะเลาะกัน
10: ตี
9: ไปตีตี
10: ธันวาเคยอีกงานจนหนูเป็นเลือดมันแพ้เลย
8: แล้วทะเลาะกันดีไหมคร
10: ับ ไม่
9: ดี
10: ด
9: ี

0: อไปน้องปันปันน้องเปาเปานะ
1: ชื่ออะไรครับ
2: เปาเปา
3: ปันปันค่ะ
1: สองคนนี้อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
3: เล่นเกม
1: เล
3: ่
1: นอะไรครับ
2: เลโก้บาร์บี
1: ้เอ้าแล้วมาแย่งกันได้ยังไงล่ะครับ
3: แย่งเพราะว่าปันมาแกล้ง
1: แล้วพี่เปาแกล้งปันปันทำไงครับ
2: ก็แกล้งคือ
1: ทะเลาะกัน
2: ทะเลาะ
1: รู้จักทะเลาะกันด้วยเหรอ
2: ค่ะ
1: ทะเลาะคืออะไรคะ
2: ทะเลาะแย่งของเล่น
4: สวัสดีครับ
1: ชื่ออะไรครับ
2: นี
4: ่ไซเรนครับ
1: อยู่บ้านชอบทำอะไร
4: เล่นเกม
1: เล่นเกมกันเนี่ยเคยทะเลาะกันไหมครับ
4: เคยครับ
2: เล่นเกม
4: ช
1: าทะเลาะกันเนี่ยดีไหม
4: ไม่ดี
1: แล้วเวลาทะเลาะกันใครมาห้ามเราครับ
4: พ
1: ่อคุณพ่อทำยังไง
4: บอกว่าไม่ต้องเล่นเลยทั้งสองอ่ะ
1: เลิกครับ
4: เลิกครับ
1: แล้วเราทำไงกัน
4: ต่างก็ต่างอยู
5: ่เลยโอ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเจ็บ
6: นี่แบบออกแรงทั้งหมดเลยนะฮะ
7: คุณพ่อคุณแม่ครับ
6: เดี๋ยวเรามาดูกันฮะเราจะมีสถานการณ์ให้กับน้องๆฮะถ้าเกิดว่าน้องๆทะเลาะกันอยู่แล้วอยู่ดีๆมีกล่องปริศนากล่องปริศนานะฮะเข้ามาวางกล่องเนี้ยไม่วางธรรมดาเคลื่อนที่ได้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกของเราทะเลาะกันอยู่พอเห็นสถานการณ์นี้เจอกล่องแบบนี้จะทำยังไงฮะ
8: ลูกก็จะหยุด
6: ครับ
8: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
6: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
8: ่ไม่ตีค
6: ่
8: ะเพราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไร
6: อ๋อไปจุดสนใจตรงนี้ก่อนไปช่วยกันดูก่อน
8: ถูกต้อง
6: ว่าเป็นยังไง
9: หยุดตีครับ
6: หยุดตีกัน
9: แล้วก็ไปดูกล่อง
6: อันนี้ก็ชวนกันดูกล่อง
9: ชวนกันดูกล่องแน่นอนครับ
10: คิดว่าหยุดเหมือนกันครับคงน่าจะไปดูว่ามันเป็นอะไรกันแน
6: ่ครับนี่คุณพ่อคุณแม่สามครอบครัวคิดเหมือนกันเลยหยุดทะเลาะกันแน่แล้วไปดูกล่องจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับ
11: มาดูธันวาและข้าวปั้น
6: นี่น้องธันวากับน้องข้าวปั้นครับกำลังละเลงของเล่นกันอยู่แย่งกันแล้วอันนี้ไม่ต้องมีอินโทรทะเลาะกันเลยแย่งกันเลยมาแล้วครับทีมงานที่แฝงตัวเป็นแม่เอากล่องเข้ามาวางกล่องปริศนาครับเคลื่อนที่ได
11: ้ก่อนหน้านี้คุณแม่ทายไว้ว่า
8: ลูกก็จะหยุด
6: ครับ
8: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
6: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
8: ่ไม่ตีค
6: ่
8: ะเพราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไร
6: อ๋อไปจุดสนใจตรงนี้ก่อนไปช่วยกันดูก่อน
8: ต้อง
6: ว่าเป็นยังไง
11: มาดูครับจะเป็นอย่างที่คุณแม่คิดหรือเปล่าม
6: ันเคลื่อนที่ได้ฮะ
11: เลิกทะเลาะกันครับมาสนใจกล่องวิ่งได
6: ้ต่อไปมาดูน้องปันปันกับน้องเปาเปาครับกระจายอันนี้เรียกว่ากระจายนี่มันของเล่นอยู่ฮะแล้วกล่องก็เข้ามาอีกแล้วกล่องมาวางนี่เห็นเลยนะฮะเห็นแต่ตอนเข้ามาวางเลยครับ
11: เมื่อนำกล่องเข้ามาคุณพ่อถ่ายไว้ว่า
10: คิดว่าหยุดเหมือนกันครับ
6: ครับ
10: ก็คงน่าจะไปดูว่ามันเป็นอะไรกันแน
6: ่ครับครับ
11: เอาละครับจะเกิดอะไรขึ้น
6: โอ้ยมันเคลื่อนได้เหรอโอ้ยมันเคลื่อนได้เหรอ บอกแล้วฮะพี่บอกแล้วมันเคลื่อนได
11: ้ปรากฏว่าหันมาสนใจทันทีลืมเรื่องทะเลาะกันเลยครับ
6: อันนี้กล้ามากกล้าเปิดดูเลยกล้ามากและน้องไซเรนกับน้องเซมี่ครับไซเรนแย่งชิงไปแล้วโดนแย่งไปหน่อยนะต่อตาง
4: านงาน
6: ว้าโอ้ครับแม่นมากฮะแม่นมากเข้ามาครับกล่องปริศนา
11: เมื่อกล่องเข้ามาคุณพ่อทายไว้ว่า
9: หยุดตีครับ
6: หยุดตีกัน
9: แล้วก็ไปดูกล่อง
6: อันนี้ก็ชวนกันดูกล่องแน่ๆเลยล่ะ
9: แน่นอนครับ
11: และปรากฏว่าไปมาสนใจกล่องวิ่งได
6: ้มันขยับได้โอ้ยไปกันเถอะ
11: แล้วก็เล่นสนุกกันเลยครับ
6: ช่วยกันแล้วฮะช่วยกันเอากล่องไปคูบแล้วโอ้ย
7: ชอบบรรยากาศตอนทะเลาะกันมากเลยค่ะเห็นแล้วรู้สึกว่ามีลูกคนเดียวดีกว่า
6: คุณพ่อคุณแม่เดาถูกหมดเลยลูกเองพอเห็นกล่องแล้วจะต้องมาช่วยกันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยครับคุณหมอเปิ้ลครับ
7: ไอ้ที่กล่องปริศนามันมาอยู่เนี่ยมันช่วยทำให้สถานการณ์การทะเลาะกันหยุดอย่างนั้นจริงๆเลยมันเกิดจากอะไรครับ
12: ค่ะเพราะว่ามันเกิดจากการที่เราเบี่ยงเบนสถานการณ์คือเหมือนกับเบี่ยงเบนความสนใจเพราะนั้นวิธีการการเบี่ยงเบนความสนใจเนี่ยนะคะมันเป็นวิธีการที่ดีแล้วแยบยลมากเลยทำให้เด็ก2คนคือจะสังเกตไหมคะว่าเด็กเวลาเขาทะเลาะกันเนี่ยเขาทะเลาะกันเขาเหมือนกับเขากดกันไม่นานแป๊บเดียวค่ะเขาก็ลืมแล้วเพราะนั้นถ้าเราเบนความสนใจไปเรื่องอื่นเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะให้ความสนใจไปสู่สิ่งใหม่ทันทีเลยเช่นถ้าสมมติว่าพ่อแม่บอกว่าเดี๋ยวใครจะมาช่วยทำกับข้าวหรือมาช่วยทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วดึงเขาออกมาค่ะจากสิ่งนั้นเนี่ยหรือมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าก็จะช่วยทำให้เขานั้นหยุดพฤติกรรมเมื่อกี้นี้คือเขาลืมไปแล้วล่ะว่าเขาทะเลาะกันเพราะมันเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วเขาก็จะสนใจอีกสิ่งหนึ่งแทนเรียกว่าเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจหรือเบี่ยงเบนประเด็นออกไปได
7: ้อย่างนี้นี่เองเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมีครอบครัวจากทางบ้านนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะกับพ่อแม่สู้ๆ

0: ู่ช่วงที่2ของพ่อแม่สู้
1: ๆใช่แล้ว
0: นะ
1: ค
0: ะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องของการรับมือหรือว่าการความขัดแย้งของพี่น้องในแต่ละครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวจากทางบ้านใช่ไหมคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าครอบครัวจากทางบ้านเราเนี่ยเขาจะมาร่วมเปิดประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไรบ้าง
1: ครับไปดูครอบครัวแรกกันเลยครับครอบครัวของน้องออนและน้องโลตัสครับ
0: ค่ะ
2: แม่พาค่ะ
3: ผมชื่ออาจครับ
2: เป็นคุณแม่คุณพ่อของน้องออนน้องโลตัสแล้วก็น้องแฮตทริกค่ะ
3: น้องออนก็สี่ขวบเขาก็จะเป็นพี่คนโตเพราะเขามีน้องสองคนใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนน้องโลตัสก็กำลังดื้อกำลังสน
4: เขาเคยมีปัญหาอะไรกันไหมคะ
2: มีแน่ๆก็จะเป็นเรื่องพวกแย่งของเล่นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ค่อยแบ่งกันเท่าไหร่อะค่ะ
5: จะโมบี้จะขา
2: ก็ต้องคอยบอกคอยพูดย้ำๆซ้ำๆให้น้องเขาแบบปันกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ส่วนใหญ่ออนเขาจะยอมน้องทำเวลาแย่งของเล่นนะคือถ้าพี่ออนเล่นอยู่ตัดเขาจะไม่ค่อยยอม

0: จริงๆเมื่อสัก 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยก่อนเข้าเด็กคนนี้เนี่ยเขาจะแย่งกันแบบจริงๆจังๆเลยทั้ง2คนจะไม่ยอมกันแต่ตอนนี้ออนเขาโตขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยเขาก็จะยอมน้องแล้วก็ส่วนตันเนี่ยเขาก็ยังโตไม่มากเขาก็จะดึงผมพี่มั่งกัดพี่มั่งอะไรอย่างเงี้ย
1: ชิมไม่น่าม
2: านี่เลยมานี่เลยมาตัดมานี่มาตัดมานี่มาตัดมานี่ยืนออนมานี่ออนมานี่ลูก
3: จริงๆถามว่ารุนแรงเลยไหมมันก็ไม่ได้รุนแรงแบบมากคือเราจะดูเขาตลอดอะค่ะถ้าเกิดทะเลาะกันปุ๊บเราจะอยู่ด้วยตลอดอะค่ะก็คือแบบถ้าเกิดเริ่มว่าแนวโน้มว่ามันจะรุนแรงปุ๊บเราก็ต้องแยกออกแล้วอะค่ะมันต้องดูเหตุการณ์หน่อยค่ะว่าเหตุเนี่ยมันเกิดยังไงแต่ถ้าเกิดเราเห็นปุ๊บแล้วเขาตีกันทะเลาะกันตรงนั้นอะคือจะต้องบอกว่าให้เขาหยุดแล้วแยกกันก่อนแล้วค่อยคุยกันอีกทีนึงยังไงก็ต้องมาคุยกันอีกทีนึงก็คงไม่แบบไปว่าเขาต่อหน้าแบบน้องออนผิดนะตั๊ดผิดนะอะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งว่าเด็กเขาจะรู้สึกไม่ดีอะค่ะ
0: ถ้าทะเลาะกันอย่างนั้นแล้วก็ผมก็ต้องมาคุยว่าอย่างนี้ไม่ได้นะต้องแบ่งกันเล่นนะครับก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยแบบนี้ได้แบบนี้ไม่ได้

0: แฮปปี้สมานฉันท
1: ์แฮปปี้เอนดิ้งนี่ครอบครัวนี้ใช้วิธีเฝ้าระวังแล้วก็อธิบายเหตุผลพร้อมกับคอยเฝ้าดูความปลอดภัยเมื่อลูกทะเลาะกันเลยฮะ
0: ใช่แล้ว
2: หลายครอบครัวอาจจะไม่ได้อยู่กับลูกตลอดเวลาบางครั้งก็อาจพบเหตุการณ์ตอนที่ลูกทะเลาะกันไปแล้วครับ
3: คุณแม่กลับจากทำงานนะคะแล้วพอกำลังถอยรถเข้าบ้านปุ๊บของเล่นมันมาจากในบ้านละทีละชิ้นชิ้นเล็กมาชิ้นใหญ่ตามเป็นตัวต่อ
1: ลอยมาเลยนะฮะ
3: ลอยมาเลยค่ะทีละชิ้นทีละชิ้นแม่ก็ตกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ก็จอดรถปุ๊บไม่พูดไม่ถาม คนที่โยนโดนค่ะ1ป๊าบเลยค่ะ
1: 1ป๊าบเลยตีเลยเหรอครับแม
3: ่
1: ยังไม่ถามเขาเลยแล้วลูกเป็นยังไงฮะพอเราตีไป
3: ก็ร้องไห้อะค่ะแต่จริงๆแล้วคือน้องเป็นคนมาแย่งของของเขาแล้วเหมือนกับเขาไม่พอใจก็เลยคว้างออกมา
1: โยนออกมาเราเข้าไปถึงเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างด้วยอารมณ์ตอนนั้นก็ตีลูกไป
4: ก็ตรงนี้ค่ะคือด้วยความที่ในบางครั้งและหลายๆครั้งเลยในแต่ละครอบครัวคือเราจะเห็นภาพสุดท้ายเนา
3: ะ
4: แล้วพ่อแม่จะตัดสินจากภาพสุดท้ายก่อนนะคะเพราะฉะนั้นระดับแรกเลยค่ะระดับแรกบางทีคำพูดที่เราต้องใช้ก่อนคือเอ๊ะนึกในใจก่อนเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคือถามในใจเป็นสมมติฐานก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปคุยกับลูกด้วยเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ใช้วิธีการถามเขาตรงนี้ค่ะมันจะดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางทีคนผิดอะค่ะมันกลายเป็นใครก็ไม่รู้คือบางทีมันถูก
0: เขาไม่ได้ผิด
4: เขาไม่ได้ผิดเขาไม่ได้กระทำแล้วก็เพราะฉะนั้นทีหลังมันก็จะกลายเป็นเก็บความรู้สึกตรงนี้ค่ะแล้วก็จำไว้นะจำไว้นะทำให้ฉันถูกตีนะทำให้ฉันถูกตีนะเดี๋ยวทีหลังพอพ่อแม่ไม่เห็นหันซ้ายหันขวาพ่อบอยไม่เห็นใช่ไหม
0: นี่ล้างแค้นแค้นนี้ต้องชำระว่ากันไปเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้เหตุผลอย่างที่ครอบครัวนี้ทำก็คือคอยดูเฝ้าระวังนะแล้วก็ใช้เหตุผลกับลูกไกลเกลี่ยเจรจากันอาจจะเป็นวิธีที่ดี
1: ปรองดองนี่คือการปรองดอง
0: สมานฉันท์นะคะลูกครอบครัวจากทางบ้านอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่จะมาแบ่งปันเคล็ดลับกันเดี๋ยวมาดูกันเลยกับครอบครัวของน้องนัทและน้องนนท์ค่ะ
5: ชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
6: นนท์ชื่อเล่นชื่อนัทค่ะ
7: น้องนัทเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงคนโตจะค่อนข้างจะดื้อหน่อยเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนโตแล้วถูกเลี้ยงมาค่อนข้างถูกเอาใจเยอะนะครับแต่ว่าพอเป็นน้องนนท์เนี่ยเป็นน้องคนเล็กหน่อยก็เป็นผู้ชายแล้วก็จะเลี้ยงมาแบบเป็นผู้ชายผู้ชายแต่ปล่อยนิดนึงเขาก็จะเป็นตัวของตัวเองสูง
5: น้องนนท์ชอบแกล้งนัทเปล่า
6: ชอบ
5: แกล้งยังไงแกล้งยังไง
6: ก็แบบหนูเล่นอยู่ดีๆก็มาทำอะไรก็ไม่รู้อะค่ะ
5: แล้วเราโกรธเปล่าเวลาน้องนนท์มาแกล้ง
6: โกรธ
5: โกรธยังไงอะเวลาโกรธ
6: ตีหรือชกบ้างค่ะ
5: จริงเปล่าถ้าวันนี้เราโดนพี่นัทชกเราเป็นยังไงอะ

0: จ็บ
1: โชคคืนป่ะ
2: เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเราเขาเรียกว่ามวยมวย
3: มวย
1: มวย
4: เขาเคยมีเรื่องทะเลาะกันบ้างไหมคะค
5: ุ
4: ณพ
5: ่
4: อ
5: โอ้โหมีทุกวันวันไหนไม่ทะเลาะคงไม่มีไม่มีพี่แต่ว่าโอเคอ่ะก็ลูกทะเลาะกัน2คนเรื่องทะเลาะกันตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดา
0: เวลาทะเลาะกันทำยังไงนะ
3: ขอโทษพอแม่มาก็ให้ขอโทษ
6: จากตรงนี้เหรอเมื่อกี้ชนหรอคะ มาดูสิหัวพี่นัทโบโนไหม
1: โอ้เป่าเพี้ยง
3: เป่าเขาเป่า
6: เป่าเพี้ยงเป่า
1: เวลาโกรธกันจะต้องดีกันต้องทำยังไงคุณแม่ให้หนูทำยังไงคะ
3: ขอโทษหรือว่าตีหรือว่ากอดแต่คุณพ่อให้ตีกันให้ตีให้แบมือแล้วก็ตีให้แบมือ
1: ไหนทำยังไงไหนจะทำให้ดูหน่อย
3: ก็แบมือ
1: เอา
3: ไม่ดีเหรอดีไปแล้ว
5: แต่โดยส่วนใหญ่เวลาทะเลาะกันจะเบ็ดเสร็จเนี่ยจะจบที่ว่าน้องนนท์เป็นคนขอโทษ
7: จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
5: ตัวน้องนนท์เนี่ยเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาโดยปกติของผู้ชายที่ว่าเขาก็จะใช้กำลังที่ค่อนข้างเยอะก็จะเล่นแรง
1: แล้วถ้าน้องโกรธเรานัดต้องทำยังไง
3: กอด
1: ไหนโชว์สิ
3: อย่ากอดนะแม
1: ่น้องนนท์รักพี่นัดไหมครับ
3: รักครับ
1: รักเท่าไหนครับ
3: รักเท่าเยอะ
1: แล้วน้องนัดล่ะคะ
3: เท่าท้องฟ้า
1: ใหญ่ขนาดไหนอ่ะ
3: ก็ทั้งโลกอะค
7: ่
3: ะ
7: แล้วก็คุณแม่ก็จะตบถ่ายให้ด้วยว่าทั้งพี่ทั้งน้องจะต้องมากอดกันรักกันแล้วก็คิสกันแล้วก็มาคิสคุณพ่อคิสคุณแม่จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดีกันต้องหอมด้วยกันไหม

0: นี่น่ารักมากจริงครับ
1: อันนี้ก็แบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนกัน
2: หลายครอบครัวมีกติกาภายในบ้านครับครอบครัวที่มาร่วมรายการก็มีกติกาที่ใช้ในบ้านมาแบ่งปันครับ
0: คุณพ่อเชิญครับ
3: จากประสบการณ์ที่ลูกทะเลาะ กันเนี่ยก็เห็นว่าบางทีเขาอยากจะเล่นของเล่นที่อีกคนนึงเล่นอยู่แต่เขาขอไม่เป็นเขาจะคิดว่าเขาต้องการปุ๊บเนี่ยอีกคนต้องให้ทันที
0: อ๋อต้องได้รับทันทีเลย
3: ก็เลยตั้งกติกาไว้4ข้อ
0: ครับ
3: คนที่อยากได้จะต้องรู้จักขอแล้วคนที่อยากได้เมื่อขอแล้วต้องรู้จักร
0: อขอรอ
3: แล้วคนที่ถูกขอเนี่ยต้องรู้จักให้คือต้องบอกเขาว่าจะให้เขาเล่นเมื่อไหร่แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าต้องรู้จักพอด้วยก็คือจะให้เท่าไหร่แล้วก็ควรจะรับเท่าไหร่อะไรเงี้ย
0: ขอรอให้พอมีกฎเหล็ก4ข้อฮะ
3: เวลาลูกทะเลาะกันเขาจะถามเขาว่าเมื่อกี้ขอหรือยังถ้าขอแล้วรอหรือยังถ้าผิดกติกาคนนั้นก็คือผิดนะครับ
0: อ๋อนี่ฮะ
4: อุ๊ยดีมาก
0: มีกฎนี้เลยทุกคนดี
4: มากชอบมากเลยค่ะ
2: สอนลูกให้รู้จักขอรู้จักรอรู้จักให้และรู้จักพอคุณผู้ชมที่ชื่นชอบสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับ
4: โอ้อาจารย์เปิ้ลคะจากวิธีทางบ้านก็คือขอโทษกอดกันดีกันไกลเกลี่ยลูกๆแบบนี้เป็นวิธีที่ยังไงคะ
5: ค่ะต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยแล้วก็คำตอบของคุณพ่อคุณแม่ด้วยคือน่ารักมากๆเพราะว่าเด็กๆเองอะค่ะคือเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันจะไปกระทบกับอีกคนหรือเปล่าเพราะว่าตัวเด็กเองส่วนใหญ่จะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางไงฉันอยากได้ฉันก็เอานะฉันไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นยังไงแต่การสอนแบบนี้ค่ะทำให้เด็กรู้จักรอคอยกับความอยากในขณะนี้เพื่อความสุขในอนาคตได้แต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญมากเลยคือการปลูกฝังนะคะการปลูกฝังในคำว่าแบ่งปันก่อนที่เขาจะทะเลาะกันเนาะมันจะมีคำปลูกฝังกันก่อนว่าอ่ะเล่นด้วยกันนะลูกเดี๋ยวเล่นกันสนุกกันนะเล่นด้วยกันดีๆนะพี่น้องเนาะเล่นด้วยกันคือคำพวกนี้มันเข้าไปก่อนแต่พอเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยค่ะเหมือนกับอย่างที่ว่าบ้านแต่ละบ้านเราจำเป็นที่จะต้องตั้งกติกาและกติกาเมื่อตั้งแล้วอะค่ะหมายความว่ามันจะต้องถูกนำมาใช้นะคะบางทีเหมือนกับกติกาบางครั้งที่มันไม่เขาเรียกว่าไม่มีความชัดเจนเช่นครั้งนี้ใช้ครั้งหน้าไม่ใช้เขาเรียกว่ามันจะไม่เห็นความชัดเจนแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นกฎกติกาของที่บ้านเช่นถ้าเป็นแบบนี้เหมือนกับที่ตั้งกติกา4ข้อนะคะน้องๆเขาก็จะทราบว่าอ๋ออันนี้คือแบบไหนแล้ว

0: ขาจะรู้บางทีแล้วมุกบอกว่าพี่ผิดนะน้องผิดนะบางทีบอกว่าหนูเมื่อกี้หนูขอหรือยังเอ่ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นคะเด็กเขาจะรู้เองอะค่ะแล้วบางทีแบบขอโทษถ้าขอโทษไปแล้วเด็กพูดแล้วอีกคนยังงอนอยู่อ่ะพี่ขอโทษแล้วเนาะถ้าพี่ขอโทษแล้วสิ่งที่เราทำคืออะไรคะนะก็คือให้อภัยอาจจะต้องให้เด็กพูดก่อนนะคะหรือถ้าอารมณ์เขายังไม่ดีแล้วต้องแยกเลยเนี่ยคือเวลาตามไปแยกคือตามไปคุยเรื่องความรู้สึกเมื่อกี้คุณพ่อในเหตุการณ์นี้หนูอยากจะเล่นของแล้วน้องมาเอาของเล่นของหนูหนูก็คงรู้สึกหงุดหงิดบ้างแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าน้องมาเล่นเนี่ยหนูอาจจะต้องให้เขามาขอหนูก่อนหรือหนูก่อนที่จะพี่เขาเล่นอยู่แล้วหนูอยากจะได้เนี่ยหนูเองอาจจะต้องไปขอพี่เขาก่อนนะ อันนี้คือแยกกันสอนนะคะตอนช่วงที่เด็กเขาเริ่มอารมณ์เริ่มดีละแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาจำเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของการรู้จักการสังเกตการรอคอยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการให้อภัยซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องเป็นตัวแบบด้วยนะเพราะบางครั้งเวลาคุณพ่อคุณแม่ดุลูกอะค่ะถ้าเกิดว่าระยะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่งอนลูกมาลูกก็จะเรียนแบบการงอนของคุณแม่ใช่กับพี่กับน้องเขาเหมือนกันนะคะ
1: โอ้โหน่าประทับใจมากๆเลยนะคะทั้งสองครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็ทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวที่อยู่กับเราด้วยนะแต่ว่าเรายังมีอีกยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือการเล่นคุยอ่านค่ะคุณผู้ชมคะยุทธวิธีการเล
2: ่นเล่นครับ
1: มีชื่อว่าบันทึกพี่น้องอาจารย์เปิ้ลคะบันทึกพี่น้องทำยังไงคะ
0: ค่ะวิธีการเนี่ยนะคะเราอาจจะเอาภาพของพี่น้องค่ะที่เขามีกิจกรรมดีๆที่ผ่านมาเนี่ยเอามาวางไว้นะคะแล้วก็จะให้เขาช่วยกันตกแต่งภาพนี้ร่วมกันแต่ระหว่างการตกแต่งภาพอะค่ะเพราะว่าเราต้องการให้เขาจําได้ถึงความรู้สึกว่าเขาจะต้องรักกันพี่น้องเขามีพี่มีน้องเนี่ยเขาจะได้เป็นความรู้สึกที่ผูกพันกันแล้วก็เล่นอะไรให้สนุกซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้าเกิดมีภาพขึ้นมาค่ะวางภาพปุ๊บแล้วลองไล่ภาพเหตุการณ์หนูจําได้ไหมภาพนี้ที่ไหนเอ่ยแล้วก็ค่อยๆ คุยกับเขาพี่น้องแล้วก็เป็นลักษณะภาพที่เขาไปเล่นกิจกรรมร่วมกันแล้วเขาสนุกกันยังไงให้พี่ช่วยเล่าน้องช่วยเล่าแล้วขณะเดียวกันนะคะเราก็ใช้อุปกรณ์นะคะจะเป็นการวาดรูปก็ได
1: ้
0: การใช้สติกเกอร์ก็ได้เพื่อให้เขาตกแต่งภาพนี้ให้รู้สึกว่าเป็นภาพที่มีคุณค่ามากขึ้นในกิจกรรมที่เขาทำร่วมกันนะคะพี่น้องที่เขาจะรู้สึกภูมิใจว่าเนี่ยพี่ช่วยปั้นน้องช่วยแต่งนะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นความรู้สึกที่เป็นความทรงจำเวลามองภาพนี้แล้วเขาก็จะรู้สึกดีต่อกันนะคะทำให้เกิดความผูกพันได
1: ้โอ้โหเสร็จกันแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาถามทีละครอบครัวดีกว่านะคะพี่บอยเชิญเลยค่ะ
2: มาที่ครอบครัวแรกครับครอบครัวน้องพร้อมกับน้องเพชรคุณพ่อโชว์หน่อยครับสวยงามเอาคุณแม่ลองเล่าหน่อยฮะ
3: นั้นน้องจำได้ไหมคะว่าก่อนที่เราจะมาเล่นเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนจำได้ไหมทะเลาะกันใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเพชรอ่ะมาเจอสายยางแล้วมาฉีดน้ำล้างพื้นก่อนแล้วทีนี้พี่พร้อมวิ่งไปเอาสบู่วิ่งมาขวดนี้ใส่น้ำแล้วก็ฉีดเป็นสเปรย์แล้วก็ไปหากะละมังมาคนละอันแล้วก็เอาน้ำมาเติมแล้วก็เล่นกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสองคนต้องทำอะไรครับรู้ไหมต้องอาบน้ำแต่อาบข้างนอกไม่ได้ต้องเข้าไปอาบข้างในเพราะถ้าอาบข้างนอกแล้วน้องต้องแก้ผ้าอายไหมลูกอายนะครับอ่ะน้องจำได้แล้วใช่ไหมเก่งมากครับลูก
2: โอ้ขอบคุณครับแม่ครับแม่จำละเอียดมากเลยเอาไปยิ้มไปเอาครับอีกหนึ่งครอบครัวของเราครับน้องเปาเปากับน้องปันปันนี่ครับ
4: เป็นลูกงานกีฬาสีของโรงเรียนนะคะน้องเปาเปากับน้องปันปันเขาอยู่สีแดงค่ะน้องเขาเป็นเชียร์ลีดเดอร์พี่เขาจะเป็นนักกีฬาชักเกอร์เขาจะไปเชียร์พี่ชายเขาพี่เปาสู้สู้พี่เปาสู้สู้แรกๆก็เหมือนจะไม่ชนะพอน้องเชียร์หน่อยก็ชนะก็เลยได้เหรียญทองค่ะ
2: โอ้ยได้เหรียญทองได้ยินเสียงเชียร์ของน้องคุบตึงปุ๊ดเลยพลังมาเลย
1: น่ารักมากๆนะวันนี้หัวใจดวงเบ้อเร่อ
2: เลยครับคุณแม่ครับโหนี่หัวใจใหญ่มาก
1: น่ารักมากเลยค่ะ
2: คุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับ
5: เป็นเจ้าเขาปั้นธันวาจำได้ไหมลูกวันนั้นเราไปเล่นน้ำด้วยกันนะครับตอนที่เราอยู่บ้านเราเปิดการ์ตูนเราเล่นของเล่นเราทะเลาะกันใช่ไหมลูกแต่วันนี้หนูเล่นน้ำแล้วป้าก็มีหลังอยู่หลังเดียวแต่หนูสามารถแบ่งปันเล่นบนหลังป้าได้จำภาพนี้ไว้นะลูกขอให้รักกันเหมือนกับภาพนี้ลูก
2: โอ้โห
1: โ
2: ห
1: น่ารัก
2: อยากขี่หลังป้าน้องทีโอกับน้องกระปุกครับ
6: ทุกเช้าทีโอกับกระปุกนี่จะมาปั่นจักรยานที่บ้านยายกับบ้านตาทุกวันแล้ววันนี้ทีโอได้ปั่นเล่นกับน้องปุกแต่น้องปุกมีล้อข้างน้องปุกปั่นล้อข้างหลุดแล้วทีโอ

0: ก็ไปตามหาล้อให้น้องทีโอก็หาไม่เจอสุดท้ายน้องก็ต้องถอดล้อออกแล้วน้องก็ปั่นจักรยานได้2ล้อไม่ต้องใช้ล้อข้าง
1: วิกฤตเป็นโอกาส
2: มาถึงนี่ครับอีกครอบครัวนี้ก็น่ารักมาก
1: น้อง
2: เซ
1: เลนกับน้องเซมิมี่
3: จำได้ไหมลูกเซเลนเซมิมี่วันนั้นที่น้องเซมิมี่หนาวป้าป้าได้เข้าไปอบกอดแล้วหนูมองป้าป้าแล้วหนูเดินกลับเข้ามาหาป้าป้าป้าป้าถามว่าหนูหนาวเหรอหนูบอกหนาวป้าก็เลยเรียกหนูเข้ามากอดอีกหนึ่งคนลูกสองคนเข้าสมกอดป้าป้าจำได้ไหมลูก
2: น่ารักมากมาก
1: ขอบคุณ
2: อาจารย์เปิ้ลคะเรื่องของยุทธวิธีการเล่นนี้อาจารย์เปิ้ลพอจะสรุปได้ไหมคะว่ามันให้ประโยชน์อะไรกับเราอีก
4: มันได้ในเรื่องของความผูกพันความสัมพันธ์เลยค่ะถ้าสังเกตคุณพ่อคุณแม่หลายคู่ขณะที่พูดไปเราจะรู้เลยว่าน้ำเสียงที่พูดออกมาเนี่ยมันมีอารมณ์ความรู้สึกเพราะนั้นถ้าเกิดตอนช่วงจังหวะพูดเนี่ยลูกเขาก็จะรับรู้ได้ค่ะว่านี่ความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีให้กับเขาและขณะเดียวกันจริงๆแล้วเวลาเราเริ่มต้นนะคะเราอาจจะเริ่มด้วยจำภาพนี้ได้ไหมลูกภาพนี้อะไรเอ่ยอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนถามตอบก็ได้ตอนช่วงที่เขาพูดหรือแม้กระทั่งคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นลูกจำได้ไหมที่เนี่ยพ่อและพ่อก็พูดความรู้สึกได้แบบเมื่อกี้ค่ะพ่อรู้สึกดีมากเลยนะที่พ่อได้กอดลูก2คนแล้วลูกจำได้ไหมว่าหนูกับน้องเนี่ยก็กอดกันด้วยเนี่ยเป็นภาพที่พ่อประทับใจมากเลยที่เห็นลูกทั้ง2คนรักกัน
2: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือประโยชน์นะคะแล้วก็ยุทธวิธีเรื่องของการเล่นค่ะคุยบ้างนะคะเช่นเคยเราจะมีสิ่งที่ควรพูดและควรระวัง
1: อืมใช่แล้วครับอันนี้อันแรกเลยคือพ่อแม่พูดข้อดีของลูกแต่ละคน
2: นะคะ
4: ค่ะสิ่งที่เราควรจะพูดกับลูกอะค่ะทั้งพ่อแม่เอ่ยนะคะแล้วก็ทั้งลูกเอ่ยนี่เราสอนให้เขาพูดข้อดีของกันและกันได้นะคะเช่นถ้าสมมติลูกคนโตนะคะทำอะไรได้ดีแล้วก็สามารถพูดได้ว่าแม่ภูมิใจนะพ่อภูมิใจนะแล้วก็เป็นข้อดีของเขาหรือแม้กระทั่งพี่น้องอย่างเช่นในกรณีที่พี่ให้ของน้องหรือน้องพูดขอบคุณพี่เราก็บอกได้โอ้น่ารักมากเลยลูกที่พี่เองให้ของน้องจังหวะที่เขาให้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเห็นน้ำใจของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ให้เขารู้คุณค่าของการเสียสละว่าการเสียสละเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีโดยที่เราพูดในเชิงภาษาบวกที่เป็นในเรื่องของข้อดีเพราะฉะนั้นการพูดฝึกพูดขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่จะให้น้องอ่ะน้องทำยังไงนะจ๊ะหรือแม้กระทั่งของพ่อของแม่ค่ะทุกๆครั้งเลยเนี่ยก็มีคำพูดตรงนี้มันจะช่วยมากๆเลยทำให้เขารู้สึกดีกับการที่ได้ให้เช่นเดียวกันนะคะ
2: ทีนี้อะไรบ้างที่เราควรระวัง
1: ประโยคแรกนะครับห้ามพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้องนี่ครับเรื่องนี้นี่ไม่เฉพาะเป็นเรื่องระหว่างของลูกแล้วนะฮะคุณพ่อคุณแม่เองก็เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเองพ่อยกตัวอย่างหน่อยครับพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้องเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
3: มีพี่น้องทั้งหมด5คน
1: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยเด็กๆทางน้องสาวน้องชายก็จะโดนทางแม่เปรียบเทียบเพราะผมเป็นลูกคนโต
1: ครับ
3: เรื่องการเถียงวาจาการกระทําพอพ่อแม่ดุว่าเขาเปรียบเทียบผมไม่เหมือนพี่เลยอะไรประมาณนี้ครับพูดทำนองว่าผมดีแล้วส่วนน้องเนี่ยทำผิดตลอด
1: อ๋อคือพูดชมเราแล้วก็ไปว่าน้องเปรียบเทียบกัน
3: ใช่ทางผมเองก็ไม่สบายใจจนมีครอบครัวมาผมก็ยังไม่สบายใจ
1: นี่เราเป็นลูกเป็นคนที่โดนชมรู้สึกไม่สบายใจเลย
3: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วน้องเราที่โดนเปรียบเทียบจะรู้สึกแย่ขนาดไหน
3: ถูกต้องครับบางทีผมก็แอบเห็นน้องร้องไห้ความรู้สึกของคนถูกว่าคร
1: ับ คร
2: ับ
3: แต่ผมว่าหนักสุดคือพ่อแม่เปรียบเทียบเขาอาจจะดูถูกว่าพ่อแม่รักเขาน้อยกว่า
1: ครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้พูดอะไรกับน้องเชิญได้เลยครับ
3: ก็พี่ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะบอกว่าพี่รักน้องทุกคนสิ่งที่แม่ดุแม่กะแม่เขารักน้องทุกคน
2: มันไม่ใช่จะเป็นแค่คนที่ถูกว่าเท่านั้นถูกเปรียบเทียบเท่านั้นคนที่แบบได้รับคำชมบางทีมันก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะ
4: มันเหมือนกับว่าวางตัวไม่ถูกเหมือนกันเนาะเพราะว่าฉันอยู่เฉยๆแล้วอ้าวอยู่ๆอุ๊ยงานเข้าซะง
1: ั้นยกไปเปรียบเทียบ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่เราพูดในเรื่องของคำพูดที่ควรพูด
1: ค
4: ือพูดข้อดีเพราะฉะนั้นพอพูดข้อดีคือจบอยู่แค่นั้นนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเอาข้อดีไปเปรียบกับบ้านอื่นเปรียบกับพี่น้องของเราเองเนี่ยค่ะสิ่งที่เด็กจะเกิดขึ้นเลยคืออย่างที่บอกอะค่ะคือหนึ่งเด็กจะเกิดความน้อยใจรู้สึกตัวเองมีปมด้อยหรือรู้สึกว่าสู้ไม่ได้หรืออยากจะเอาชนะนะคะเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่เองเวลาพูดเนี่ยเจตนาค่ะ

0: อยากจะให้ลูกดูเป็นตัวอย่าง
1: แต่บังเอิญคำพูดที่มันสื่อออกไปผู้รับสารนะคะต้องมันมีคำพูดที่บอกว่าคนที่เขาฟังอะค่ะเขาอยากฟังในสิ่งที่เขาได้ยินไม่ใช่สิ่งที่เราอยากพูดนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราพูดไปแต่เขาไม่อยากได้ยินมันก็เลยกลายเป็นการทำร้ายจิตใจเพราะฉะนั้นการใช้การเปรียบเทียบอะค่ะเรายุติไปเลยแต่สิ่งที่เราจะใช้ก็คือแค่พูดข้อดีอ่ะอย่างสมมติว่าพี่เป็นคนเรียบร้อย
2: ครับ
1: อ่ะดีจังเลยพี่คนโตเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยแล้วจบเลยค่ะจบเลยน้องอีก 3-4 คนหรือน้อง2คนเนี่ยเขาก็จะสังเกตเพราะอยากให้พ่อแม่รักนี่เขาก็จะสังเกตพฤติกรรมคนโตเองว่าอ๋อคนโตเรียบร้อยเพราะฉะนั้นฉันอาจจะต้องทำพฤติกรรมแบบนี
0: ้
1: แล้วพ่อแม่จะรักฉัน
2: อ้าวประโยคสุดท้ายวันนี้ครับห้ามตัดสินโดยที่ยังไม่ได้ถามลูกครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกรณีขออีกหนึ่งครอบครัวด้วยครับของเรื่องนี้เชิญครับคุณแม่ครับ
3: ค่ะก็เกิดจากที่เรากลับมาจากทำงานนะคะเราก็เหนื่อยๆแล้วได้ยินลูกร้องไห
0: ้ค่ะ
3: เป็นลูกคนเล็กร้องไห้อะไรเงี้ยเราก็อุปมาไปเลยว่าพี่แกล้งมาถึงปุ๊บเราก็ตีพี่ก่อนเลย
2: ตีเลยเหรอครับแม่
3: ตีเลยค่ะไม่ได้ถามด้วยความที่อารมณ์เราด้วยมั้งคะตอนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยลูกก็จะเดินเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าทำไมแม่ตีหนูหนูไม่ได้ทำอะไรผิดน้องแย่งหนูนะทำไมแม่ไม่ถามหนูล่ะแม่ก็ใจเย็นลงเพราะเริ่มสำนึกผิด
2: แม่ก็เริ่มเสียใจแล้ว
3: เริ่มเสียใจค่ะแล้วก็บอกขอโทษก็บอกขอโทษเขาอะไรเงี้ยค่ะ
2: แม่ขอโทษลูกไปนะ
3: ใช่ก็บอกเขาว่าเห็นไหมถ้าแม่ผิดแม่ก็ขอโทษนะเหมือนกันถ้าหนูผิดหนูทำอะไรผิดหนูก็ต้องหัดขอโทษเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค
2: ่
3: ะแล้วก็กอดกัน
4: แฮปปี้เอนดิ้ง
2: โอ้นี่คุณแม่ก็ขอโทษลูกแล้วก็กอดกันครับ
1: ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยก็คืออย่างที่เขาว่าพ่อแม่เป็นตัวอย่างของลูกอะค่ะอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็คำพูดแรกที่จะต้องเป็นคาถาคือเกิดอะไรขึ้นลูกหรือมองก่อนยังไม่พูดคำว่าเกิดอะไรขึ้นก็มองก่อนนะคะมองให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จังหวะช่วงที่เรากลับจากบ้านเนี่ยค่ะมันจะเป็นประเด็นที่สุดเลยค่ะกลับเข้าบ้านนะคะเพราะว่าอารมณ์เหนื่อยอารมณ์ไรๆอารมณ์เนี่ยมันจะพุ่งแล้วเราก็จะพุ่งไปทันทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ถามก่อนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอ่ะหนูเอาอะไรเขาเอาอะไรอันนี้จะดีกว่าการที่ตัดสินโดยการตีเพราะการตีเนี่ยมันคือการทำโทษนะคะถ้าการคุยมันยังเป็นในเรื่องของการฟังซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องระวังแต่ขอชมนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยว่าเราก็พลาดได้แล้วก็บอกขอโทษลูกได้แล้วก็กลับมากอดกันแล้วลูกก็จะรู้จักว่าให้อภัยหรือว่ามีในเรื่องของการใส่ใจซึ่งกันและกันน่ารักมากค่ะ
4: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีการคุยอย่าลืมนะคะบวกบวกไว้ก่อน
2: บวกก
4: ันไว้ส่งเสริมซึ่งกันและกันให้พี่น้องนั้นสามารถรักกันแล้วก็ลดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้หรือว่าเวลาทะเลาะกันก็จะไกลเกลี่ยกลับมารักกันได้เหมือนเดิมได้ง่ายด้วยนะคะมาถึงยุทธวิธีการอ่านบ้างนะคะแน่นอนเรื่องของกิจกรรมการอ่านเนี่ยช่วยได้มากๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์เปิ้ล
1: ใช่ค่ะเพราะว่าทำให้เด็กสร้างจินตนาการด้วยแล้วก็เขาติดตามเรื่องราวแล้วก็ทำให้เขาได้ข้อคิดผ่านทางนิทานเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ในชีวิตจริง
4: แต่ทีนี้เนี่ยไฮไลท์ของเราไม่ได้อยู่ที่การอ่านเท่านั้นนะคะอยู่ที่กิจกรรมหลังการอ่านอันนี้คือยังไงคะอาจารย์เปิ้ลคะ
1: มีศิลปะอีกแล้วล่ะที่เราสามารถดึงเอามาทำให้เด็กนั้นค่ะได้เรียนรู้ในเรื่องของการรักกันและกันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นนิทานเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องจะเป็นเรื่องของสัตว์ก็ได้จะเป็นเรื่องของคนก็ได
0: ้
1: ที่เขาอาจจะทะเลาะกันแล้วเขาก็กลับมาดีกันหรือสองพี่น้องที่จะช่วยกันนะคะเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจให้เขามาทำศิลปะกันด้วยการวาดรูปเนี่ยพี่น้องสองคนที่ประชดภัยกันแล้วเขาก็สามารถปราบมังกรร้ายได้อะไรที่เขาประทับใจก็สร้างเรื่องราวไปนะคะแล้วก็ให้เด็กวาดเสร็จแล้วก็เอามาเล่ากันคือให้ลูกเนี่ยค่ะเป็นคนเล่าหรืออีกแบบนึงจากการวาดมันเป็นลักษณะของ2มิติเราอาจจะทำได้อีกอย่างก็คือทำเป็น3มิติเลย
4: ปั้นเลยนี
2: ่
1: ปั้นเลย
2: ดินน้ำมันคิดถึงเน
1: า
2: ะ
1: ก็ให้เขาเริ่มปั้นนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาลองปั้นกันสมมติจะเป็นในเรื่องของ2พี่น้องผจญภัยแล้วก็คุยกันว่าจะเอาอะไรคนนี้อาจจะบอกเดี๋ยวหนูจะปั้นเป็นรูปหมีอันนี้เดี๋ยวหนูจะปั้นเป็นลิงอะไรต่างๆ
4: แล้วแต่จินตนาการ
1: คนนี้เนี่ยก็จะได้เป็นรูปปั้นออกมาแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องระหว่างปั้นไปก็เดี๋ยวช่วยกันสิลูกช่วยกันยังไงเดี๋ยวสีไหนดีลูกหยิบให้พี่เขาสิหยิบให้น้องเขาสิซึ่งอันนี้ค่ะมันคือการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วพอได้กิจกรรมว่าโอ้โหไหนสองคนที่ช่วยกันโอ้น่ารักมากเลยลูกภาษาพวกนี้มันจะเป็นภาษาของการใส่เข้าไปแล้วเขารู้สึกว่านะพี่น้องช่วยกันแล้วก็มันสู่ความสำเร็จได
2: ้อ้าวคราวนี้เรามาด
4: ูพ่อแม่บ้าง
2: ครอบครัวของเราบ้างครับพ่อแม่เชิญเลยครับ
5: ค่ะอันนี้ของพี่โอ้ค่ะเขาก็จะมีความถนัดที่แตกต่างกันคนพี่ก็จะเรียนหนังสือเก่งแต่คนน้อง

0: ก็จะถนัดเรื่องของศิลปะ
1: อ๋อ
0: ค่ะมีความถนัดแตกต่างกันเขาก็จะภูมิใจในสิ่งที่เขาถนัดค่ะ
1: ครับนี่ให้ลูกภูมิใจสิ่งที่ตัวเองถนัดและชอบครับ
2: เป็นการสร้างเอกลักษณ์ด้วยเพราะเขาจะรู้เลยว่าตัวตนของเขาเด่นด้านไหนอย่างที่เราคุยกันไปแล้วค่ะว่าถ้าลูกคนนึงเก่งศิลปะลูกคนนึงเก่งวิทยาศาสตร์แล้วอาจจะมีเรื่องเล่าที่บอกว่าเนี่ยเห็นไหมวันนึงที่คิดอะไรวิทยาศาสตร์ไม่ออกคนที่เก่งศิลปะก็วิ่งไปหาคนวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นการช่วยกันตรงนี้มันเป็นการเสริมแล้วลูกก็จะไม่รู้สึกน้อยใจว่าทำไมต้องเหมือนพี่ทำไมต้องเหมือนน้องแต่เขามีเอกลักษณ์ของเขาซึ่งพ่อแม่ก็ภูมิใจในตรงนี้ได้สื่อขึ้นมาได้ค่ะ
3: นะคะโอ้โหเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีนะคะทั้งเล่นคุยอ่านรวมถึงวันนี้นะคะเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์เปิ้ลมากๆเลยขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์เปิ้ลครับและขอบคุณทั้ง5ครอบครัวของเราครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะคุณสามารถเข้าไปตามเราได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกนะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้ไปติดตามกัน
1: ใช่แล้วครับเหตุการณ์พี่น้องทะเลาะกันนี่ในแง่มุมนึงก็เป็นโอกาสเหมือนกันครับที่เด็กจะได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นี่แหละที่จะเป็นคนส่งเสริมลูกครับ
3: ใช่แล้วนะคะให้เขารักกันนะคะเพราะว่าพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้
1: พ่อแม่
3: สู้ๆ สวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตเดินทางสะสมพลังงานเพื่อเตรียมตัวไปดวงจันทร์หลังจากหยุดเรือไม่ให้ล่าโลมาได้สำเร็จทั้ง7ก็ตัดสินใจแอบโดยสารมากับเรือของพวกคณะละครสัตว์ซึ่งมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์
1: นี่พวกนายกำลังทำอะไรกันเนี่ย
2: เรากำลังทดสอบพลังกันอยู่อ่ะใช่ๆทดสอบ
3: ลำพังพวกนายพลังไม่เกิดหรอก
2: งั้นนายก็มารวมพลังกับพวกเราสิ
3: ก็เหมือนเดิมแหละถ้าจะทดสอบก็ต้องรวมกันให้ครบทั้ง7ถึงจะได้ผล
0: ถูกต้องแล้วเพราะ7มหัศจรรย์ต้องใช้พลังของทั้ง7รวมเข้าด้วยกันหากขาดใครคนใดพลังก็จะไม่สมบูรณ์ทั้ง7มารวมตัวกันและเริ่มทดสอบพลังอยู่ท้ายเรือลำแสงที่เปล่งออกมาจากร่างของทั้ง7สว่างวาบขึ้นจนเป็นที่สังเกตเห็นได้ทั้ง7ไม่รู้ตัวเลยว่าถูกจับได้ซะแล้ว
4: นั่นไงไอ้ตัวประหลาดทั้ง7ขึ้นเรือของพวกเรามาด้วยพี่เลยจับไปให้เจ้านายดีกว่าน่าจะหาเงินได้มากกว่าโลมาซะอีกอะ

0: พวกเนี้ยใช่ต้องจัดการ
1: ถูกมัดอย่างเนี้ยจะทำอะไรได้ล่ะ
2: อย่างนี้พวกเราก็ไปไม่ทันแน่ๆ
3: ไม่หรอก
1: เราต้องหนีให้ได้
4: แต่ก่อนอื่นต้องแก้เชือกบ้าๆนี่ก่อน

0: 7มหัศจรรย์จึงบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้หนูฟังและสัตว์ต่างๆที่ถูกขังอยู่ในรังใกล้ๆก็ได้ยินด้วย
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ต้องรีบหนีแล้วล่ะไม่อย่างนั้นไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงในคืนนี้แน่ๆฉันจะช่วยกัดเชือกให้พวกท่านได้แต่ไม่มีแรงพอจะเปิดรังออกมาหรอกนะ

0: ปีนขึ้นไปกระโดดบนหลังคารถทำให้คนขับตกใจจนต้องหยุดรถเมื่อรถหยุดสัตว์แต่ละตัวก็กระโจนลงมาล้อมรถบรรทุกไว
1: ้นี่นะเจาะยางซะเลยอยู่ในรถนั่นเหรอล้างออกมาสิจะได้กัดซะเลย
2: พวกเราไปกันเถอะเขาตามเราไม่ได้แล้วหรอ
0: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็สามารถรอดพ้นคนใจร้ายมาได้อย่างหวุดหวิดด้วยความช่วยเหลือจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่นับพวกเขาเป็นเพื่อนแม้เจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้แปลงร่างเพื่อช่วยเหลืออะไรเลยพวกเขาจะไปทันเวลาไหมแล้วพวกคนใจร้ายพวกนั้นล่ะจะตามมาจับพวกเขาอีกไหมติดตามตอนต่อไปนะคะ
3: พร้อมพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับผมรายการที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้เข้าใจมุมมองความคิดของกลุ่มวัยรุ่นเจนที่เขาว่ากันว่าเข้าใจยากที่สุดครับและยังเป็นเจนที่บอกกันว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆด้วยครับแขกรับเชิญคนแรกของเราวันนี้นะครับเป็นหนุ่มน้อยที่มากความสามารถโดยเฉพาะเรื่องการทำอาหารครับและเธอยังมีดีกรีเป็นถึงแชมป์มาสเตอร์เชฟจูเนียร์คนแรกของประเทศไทยด้วยครับผมน้องแพตตี้ชนันทิดาพงเพชรครับ

0: เด็กหญิงชนันทิดาพงเพชรค่ะชื่อเล่นชื่อพัตตี้ค่ะอายุ12ปีค่ะ
1: ปีที่ผ่านมาค่ะหนูก็ได้เป็นแชมป์ Master Chef Junior Thailand คนแรกของประเทศไทยค่ะตอนแรกหนูก็ไม่ได้ expect หรอกว่าตัวเองจะเป็นแชมป์ตอนแรกแค่มาเอาประสบการณ์แต่พอเหมือนระบบอยู่3คนสุดท้ายเนี่ยความ expect หรือว่าความคาดหวังเนี่ยมันมากขึ้นก็เลยภูมิใจในตัวเองมากๆ
2: พัตตี้ค่ะ
1: พอเป็นแชมป์นี่เปลี่ยนแปลงตัวหนูมากเลยเพราะว่าคิดว่าแบบเราได้เจอกับโลกใหม่มุมมองใหม่ที่ว่าแบบโหมันดีมากเลยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยการเป็นแชมป์ตอนนี้ก็งานอดิเรกก็คือทำอาหารนะคะแล้วก็จะมี

0: แต่บ้านหลังนี้นะครับเพราะว่าโลเคชั่นมาถึงตรงนี้อันนี้คือบ้านของแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับ
1: อยู่ครับ
0: อ้าวอ้าวสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับผมน้องแฮตตี้ครับนี่ครับผมแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับน้องแฮตตี้เป็น
1: แชมป์ค่ะ
0: ของรายการ
1: MasterChef Junior Thailand Season 1ค
0: ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆผู้หญิงคนนี้แล้ววันนี้เราจะมารู้จักตัวตนของน้องแพตตี้กันเนาะ
1: ได้
0: ไหม
1: ได้ค่ะ
0: โอเคนี่ถือจะไปไหนครับ
1: เดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งที่ตลาดค่ะ
0: ไปช้อปปิ้งที่ตลาดเฮ้ยงั้นทำอาหารพี่กินได้ไหมวันนี
1: ้ได้เดี๋ยวให้พี่ทำเป็นลูกมือหนูเลย
0: เฮ้ยได้เลยครับอ่ะจัดไปงั้นเดี๋ยวเราไปตลาดกัน
1: โอเค
0: ไป
1: ไปเลยค่ะ
0: โอเคน่าจะเป็นร้านนี้หรือเปล่าที่สามารถมีผัก
1: โอเคขอซื้อค่ะแล้วก็ใบมะกรูดผักชีผักชีใบเลื่อยนี่ค่ะ
0: ผักชีเยอะไหมครับ
1: แค่นี้ก็พอแล้วค่ะ
0: พอไหมพอแล้ว
1: ขอบคุณค่ะ
0: แฟนคลับเยอะมากครับดังมากคนนี้สุดยอดรู้จักทั้งตลาดครับคนนี้เรามีวิธีการเลือกผักยังไงบ้างไหม
1: แล้วก็ต้องเลือกผักที่พยายามที่ให้เอาใบแก่ๆอย่าอ่อนมาก
0: ใบ
1: ไม่ใช่ใบอ่อนๆ
0: ใบอ่อนไม่แก่มากแล้วเราจะดูไงดูได้ไงว่ามันแก่มันอ่อน
1: ถ้าเกิดสมมติเอาง่ายๆก่อนเลยถ้าเกิดเป็นขิงขาแก่หรือขิงแก่เน
0: ี่
1: ยมันจะค่อนข้างแบบหั่นยากแล้วมันจะแข็งแข็งเวลาหั่นหรือสไลด์เนี่ยกลิ่นมันก็จะแรงค
0: ่ะตอนนี้เราขาดซีฟู้ดถูกไหม
1: ใช
0: ่เราจะกลับไปหาซีฟู้ดก็คือหอยเชลล์โฮมาเตะ
1: แล้วก็ไข่ปลาแซลมอน
0: ไข่ปลาแซลมอนปกติเราเลือกไซส์ไหมหอยเชลล์มันก็มีหลายไซส์
1: โอ้หอยเชลล์
0: ไข่ปลาก็มีหลายไซส์เหมือนกัน
1: จริงอ่ะมันมีหลายสายพันธุ์มากก็คือแบบหอยเชลล์ไทยเนี่ยมันจะเป็นอันเล็ก
0: ๆ
1: แบบที่เขาตามร้านอาหารแบบอบเนยอะไรเงี้ยค่ะและอีกอันนึงเป็นของญี่ปุ่นหนูชอบที่สุด
0: โฮมาเตะใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใหญ่ใช่ไหม
1: เพราะว่ามันจะใหญ่แล้วมันจะหวาน
0: มันจะหวาน
1: และอีกแบบนึงก็คือของอเมริกาม
0: ันจะ
1: ใหญ่เหมือนกันแต่มันจะไม่ค่อยหวาน
0: ไม่หวานโอ้โหพี่หลายอันมาก
1: มีปลาเต่าเต้ยด้วย
0: ปลาเต่าปลาอะไรนะครับ
1: ปลาเต่าเต้ย
0: ปลาเต่าเต้ย
1: มันคือเป็นปลาของฝั่งเซี่ยงไฮ้ฝั่งจีนนะคะคือมันจะเนื้อละมุนมากแต่ราคาจะ
0: แพงมาก
1: มากมาก
0: ส่วนใหญ่ปลาเต่าเต้ยนี่เขาไปทำอะไรกัน
1: เขาจะมาต้มในน้ำซุปหรือใส่ข้าวต้มแบบของคนจีนนะคะใช่
0: โอเคเราถึงร้านแล้วร้านแล้วเน
1: า
0: ะ
1: หนูขอหอยเชลล์โฮมาเตะ3ตัวแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนนะ
2: ได้ค่ะหอยเชลล์โฮมาเตะ3ตัว
0: 3ตัวแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนโอเคครับ
1: แล้วพี่ท็อปดูกุ้งใช่ไ
0: หมโอ้โห
1: ใหญ่เท่ามือเลย
0: ใช่ใหญ่กว่ากำมือพี่อีกทีดูดิ
1: ดูดิหนักมาก
0: การจับกุ้งต้องจับอย่างนี้แหละครับ
1: ใช่เพราะว่ามันจับตรงนี้ก็ได้แต่เพราะถ้าจับตรงนี้เนี่ยหัวมันจะขาดได
0: ้โอ้โหโชว์กล้องหน่อยเร็ว
1: ให้พี่ท็อปลองถือดูมันหนักมาก
0: เออหนักจริงๆอ่ะโหตัวใหญ่มากเท่าหน้าแพตตี้เลยไหม
1: ลูกล็อบสเตอร์
0: ลูกล็อบสเตอร์ตอนนี้เราก็ได้ของครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารกันแล้วก็ไปดูว่าน้องแพตตี้ทำอะไรให้เรากินนะครับ
1: ได้ค่ะ

0: พูดตรงๆนะตะเกียพี่นวดแป้งก็นวดแล้วพี่ยังดูไม่ออกเลยว่าเราทำอะไรกันเนี่ย
1: เราจะทำเป็นเมนูเป็นแบบซีฟู้ดมิกซ์เลยค่ะ
0: ซีฟู้ดมิกซ
1: ์ใช่ก็คือเราจะใช้ซีฟู้ดทั้งหมด3อย่างเลย
0: 3อย่าง
1: เราใช้หอยเชลล์โฮลาเต้แล้วก็มีกล้ามปูม้
0: า
1: แล้วก็ใช้ไข่ปลาแซลมอน
0: ไข่ปลาแซลมอนเมนูชื่อว่าอะไรครับ
1: เป็นอันนี้เป็นลาวิโอลี่ไส้ปูหอยช็อกโกแลตซอสต้มขา
0: โอเค
1: โอเค
0: ลาวิโอลี่ไส้ปู
1: ไส้ปู
0: หอยเชลล์โกแลตแล้วก็ซอสต้มขา
1: ใช
0: ่โอเคครับ ดูยากมากเหมือนกันนะเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: แฮตตี้ทำอาหารตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: ถ้าทำได้ประมาณ5ขวบ
0: 5ขวบ
1: ใช่ค่ะ5ขวบ
0: ทําเรามีคนสอนเราเหรอ
1: YouTube สอนอ่ะ
0: YouTube
1: ใช่
0: เปิด YouTube

0: ดูทำอาหารตอน5ขวบ
1: ใช
0: ่โอ้โห5ขวบพี่ทำอะไรอยู่เนี่ยเด็กไม่ออกเลยโอ้โหเก่งมาก
1: อันนี้แป้งก็วิธีนี้คือแป้งอ่ะมันก็จะเริ่มแบบบางแล้วนี่ก็ขอนิดนึง
0: อีกนิดนึง
1: ให้มันถ้ายิ่งบางจะยิ่งดีย
0: ิ่งบางยิ่งดีพี่มาทำหน่อยปกติแล้วเนี่ยเด็กวัยรุ่นทั่วไปเด็ก5ขวบ6ขวบเขาไม่น่าจะมาทำอาหารเขาน่าจะเล่
1: นเกม
0: ดูทีวีทำไมถึงอยากทำอาหารนะครับ
1: เพราะว่าหนูเห็นคุณยายกับคุณแม่ค่ะทำอาหารแบบนานแล้วแบบทำตั้งแต่หนูเด็กๆแล้วหนูก็อยากลองทำดูว่ามันเป็นยังไงแบบอาหารที่เรากินอะไรเงี้ยว
0: ่
1: าวิธีการทำอะไรเงี้ยมันยากไหมขั้นตอนนี้มันทำยังไงก็เลยไปช่วยเด็ดผักช่วยหั่นของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนั้นก็คือหนูเป็นคนชอบกินมากแบบ
0: ชอบกินมาก
1: ชอบกินหาของกินอร่อยๆที่เยอะแบบอยากรู้ว่ามันทำยังไงอ
0: ยากรู้มันทำยังไงด้วย
1: ใช่ก็เลยแบบลองเซิร์ช Google แล้วก็หาสูตรแล้วก็ทำเองแล้วก็ฝึกมาตลอดจนวันนี้เลยค่ะ
0: ทำเองมาตลอดเลย
1: ใช่
0: โดยที่ไม่ได้มีใครสอนเลย
1: ใช
0: ่โอ้โหตอนตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราฝันที่อยากจะเป็นเชฟเลยไหมครับ
1: ใช่เราก็อยากเป็นหลายอย่างมากคือแบบตอนนี้แบบมันก็เป็นวัยที่แบบยังไม่แน่ไม่นอนว่าเราอยากเป็นอะไร
0: ครั้นเนี่ยรู้ตัวที่ว่าชอบว่าอยากจะเป็นเชฟตอนนี้เท่าไหร่
1: 8ขวบ
0: ตอนที่ดาบทำอาหารมาสักพักแล้วใช่ไหมครับโอเค
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็จะเตรียมไป
0: อืมโอ้โอ้โอ้วิธีการเหวี่ยงนี่เหวี่ยงไงครับ
1: ก็ใช้ข้อมือค่ะ
0: ดึงขึ้น
1: ใช่
0: ถ้าพี่ทำน่าจะ

0: ั้งแต่ได้เจอกันนะครับผมว่าน้องแพตตี้เนี่ยเป็นเด็กที่ร่าเริงสดใสและยังเป็นคนที่พูดเก่งมากครับความรู้ทางอาหารเขาก็เยอะมากด้วยเหมือนกันและยิ่งเวลาน้องเขาอยู่ในครัวนะครับทั้งแววตาสีหน้าและรอยยิ้มของน้องเขาเนี่ยบ่งบอกว่าพื้นที่เล็กตรงนี้ของเขาเนี่ยเป็นเวทีอีกหนึ่งทีของเขาเลยครับเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหม
1: ใช่
0: คือการจัดจาน
1: จัดจาน
0: โอเคก่อนที่น้องแพตตี้จะมาเป็นมาสเตอร์เชฟเนี่ยน้องแพตตี้ทำอะไรมาก่อนครับ
1: โอ้ก่อนที่จะเป็นมาสเตอร์เชฟหนูก็เรียนอย่างเดียวเลยครับพี่ท็อป
0: เรียนอย่างเดียวเลย
1: เรียนอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลย
0: ตอนนั้นเราอยากเป็นอะไรเราถึงเรียนอย่างเดียวเลย
1: ตอนนั้นอยากเป็นหมอเพราะว่าหนูอยากช่วยคนอื่น
0: ให้แบบ
1: ใช่ช่วยคนอื่นให้แบบเขาแบบรอดจากอุบัติเหตุหรือว่ารอดอะไรต่างๆก็แบบคิดว่าแบบตัวเองต้องเป็นหมอให้ใจต้องทำให้ได้เสร็จแล้วปุ๊บมันมีช่วงนึงที่รู้สึกว่าเครียด
0: เครียดด้วย
1: เครียดมากเลยค่ะคือแบบ
0: รู้สึกเครียดเพราะอะไรครับ
1: กดดันแข่งเหมือนเราแข่งกับตัวเองที่แบบอยากให้เกรดเรามันสูงกว่านี้อะค่ะ
0: ตอนนั้นเราอยู่เท่าไหร่เรากดดันเนี่ย
1: 8
0: ขวบ
1: ใช่คราวนี้นะ
0: เชิญครับ8ขวบกดดันที่ว่าอยากให้เกรดดีกว่านี้เพื่อที่ตัวจะเป็นหมอ
1: ใช่พ่อก็กดดันก็คือแบบก็แบบหนูเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกแบบครอบครัวมากอยากให้เขาแบบรู้สึกว่าภูมิใจแล้วแบบหนูอยากแบบหนูแบบเป็นคนที่ชอบแคร์กับคนอื่นมากคือแบบต้องทำให้ดีที่สุดคือแบบมันก็เลยรู้สึกกดดันนะคะ
0: ครับ
1: แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เจอแบบการทำอาหารเนี่ยก็ช่วยให้หนูอะแบบดูมีความสุขมากขึ้นเหมือนได้ออกจากกรอบเหมือนแบบทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำเหมือนเราเจอสิ่งที่เราอยากทำแล้ว
0: ที่เราบอกว่าตอนเรียนเราเครียดเนี่ยแล้วตอนไปแข่งมันไม่ยิ่งเครียดหรอแพตตี
1: ้ตอนแข่งหนูรู้สึกว่าการทำอาหารเนี่ยทำให้หนูมีความสุขหนูก็เลยไม่เครียดเลยเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าเกิดเราเครียดเหมือนที่แบบเราเรียนหรือเราสอบให้เราดีที่สุดเนี่ยทำอาหารเราอาจจะช่วยก็ได้เหมือนที่เราเคยสอบบางครั้งแล้วคะแนนไม่ดี
0: แล้วเวลาตอนที่เราเครียดเนี่ยเรามีวิธีในการทำไงให้เราผ่อนคลายลงไหม
1: มีค่ะแต่มันวิธีค่อนข้างแปลก
0: ยังไงครับ
1: กรี๊ดเสียงดังๆเลย
0: กรี๊ดเลยเหรอ
1: มันเหมือนจะแบบปลดปล่อยใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแบบคือการเหมือนแบบเข้าใจกับตัวเอง
0: เข้าใจตัวเอง
1: ใช่ก็คือแบบหนูบางครั้งก็จะถามตัวเองหน้ากระจกเงี้ยว่าทำไมเราถึงเครียดทำไมถึงเราเป็นอย่างนี้หนูก็จะหาอะไรที่เรามีความสุขทำ
0: โอเคแต่เรื่องตะโกนเรื่องการกรี๊ดเนี่ยพี่ก็ช่วยได้นะ
1: ก็ช่วยได้นะแต่มันไม่ใช่วิธีที่แบบเพอร์เฟคตลอด

0: ใช่มันวิธีแบบสั้น
1: ๆสั้นๆกลับมาตอนที่เราแข่งเราหวังไหมเรา expect ไหมว่าแบบเฮ้ยเราเข้ามาครั้งนี้เราต้องชนะ
0: ตอนแรกหนูไม่หวังเลยว่าตัวเองจะชนะเพราะว่าตอนแรกหนูคิดว่ามาที่เนี่ยเพื่อจะเอามาประสบการณ์ที่ดีมาประสบการณ์มาหาเพื่อนใหม่เสร็จแล้วปุ๊บไปมาพอเราเข้ารอบลึกๆรู้สึกแบบฉันต้องทำให้เต็มที่แล้ว
1: ตอน4คนสุดท้ายใช่ไหม4หรือ3คนสุดท้าย
0: 4
1: 4คนสุดท้าย
0: ไม่5 5
1: 5คนสุดท้ายตอนนั้นรู้สึกไงบ้างโหเราฝ่าฟันมาขนาดนี้ตอนเราออดิชั่นตอนนั้นกี่คนครับ
0: ตอนที่ออดิชั่น 3,000 คน
1: 3,000 คนเหลือ5คนสุดท้ายตอนนั้นรู้สึกไงบ้าง
0: โอ้โหคิดว่าเฮ้ยมาได้ไกลขนาดนี้เลยเหรอตอนแรกแบบงงกับตัวเองมากคือแบบตอนแรกหนูคิดในใจแล้วไม่ผ่านแน่นอนตั้งแต่รอบแรกเพราะแบบมีเด็กเยอะมากแล้วแบบคนก็แบบเก่งๆเยอะทั้งนั้นเลยแล้วหนูก็รู้สึกกลัวและประมาทเสร็จแล้วก็คิดว่าเราไม่ได้มาแข่งกับคนหรือเรามาชาเลนจ์กับตัวเองถ้าเกิดเราทำตัวเองให้ดีที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราเหมือนกำลังโชว์ให้คนอื่นว่าเราทำนี้ให้ดีนะเราก็จะมีความสุขไปด้วย
1: ก็คือตอน5คนสุดท้ายเราก็ไม่ได้เครียดแล้วป่ะตอนนั้น
0: ก็เครียดกับปกติ
1: เครียดกับปกตินิดนึงแต่ก็ตอนนั้นก็ทำให้ดีที่สุด
0: ก็ทำให้ดีที่สุดโอเคเสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้วอ้าวกลับมาโอ้โหสวยมากนี่เราต้องกินยังไง
0: เดี๋ยวหนูตักให้
1: เรากินยังไงตักให้พี่
0: นี่นะคะใส่เกี๊ยว
1: ใส่เกี๊ยว
0: น้ำจากตัวเกี๊ยวออกแล้วก็หอยเชลล์แน่นๆแล้วก็ไข่ปลาแล้วก็ซอส
1: โอ้โหขอบคุณครับครับเอาละนะ
0: เสียวอ่ะ
1: อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากจริงพี่ชอบซอสมากกำลังดีเลยแล้วก็พี่ชอบความเผ็ดที่มันมาจากตัวแป้งใช่ไหม
0: ใช่
1: อืม
0: มันกับไปอยู่ในมาสเตอร์เชฟเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงไหนเราไม่ชิมของตัวเองเหรออยากกินอีกอ่ะกินได้ไหม
0: ได้ๆๆเอาเลยค่ะ
1: เออตอนที่เราไปแข่งมาสเตอร์เชฟอ่ะกับตอนเรียนเนี่ยอันไหนเครียดกว่ากัน
0: หนูว่าเรียนเครียดกว่าเพราะว่าเราแบบเพราะว่าหนูคิดว่าเราทำเกรดให้ดีที่สุดแล้วมันจะบอกเพราะว่าทำเกรดให้ดีแหละมันจะภูมิใจแบบมันจะแบบภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วแบบคิดว่าแบบเราก็อยากทำให้คนอื่นก็ภูมิใจในตัวเราด้วยเราเครียดแต่เสร็จแล้วพอเรามาแข่งมาสเตอร์เชฟมันเหมือนเราได้ปลดปล่อยความรู้สึก
1: ได้ปลดปล่อย
0: ใช
1: ่แต่พี่เชื่อว่าเรามาเป็นแชมป์ได้ขนาดนี้คุณแม่ภูมิใจเราในตัวเราแน่นอนนะครับผมว่าไม่ได้มีแค่น้องแพตตี้คนเดียวนะครับที่ต้องเจอความเครียดวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็ต้องเจอความเครียดเหมือนกันแต่อาจจะต่างสถานการณ์และต่างเวลากันออกไปช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจกับความเครียดและวิธีการรับมือกับมันครับ

0: ครับเพื่อให้วัยรุ่นอย่างเราสองคนนะครับรู้วิธีการรับมือความเครียดนะครับถ้าเราคุยกันสองคนเนี่ยก็คงไม่รู้เรื่องอะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลังนั้นเราก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญครับที่พร้อมจะมาตอบคำถามกับเจนวายของเราได้ครับและตอนนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอโอครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับก็คำถามแรกครับคุณหมอครับ
1: ค่ะ
0: ปกติเนี่ยวัยรุ่นจะเครียดเรื่องอะไรบ้างครับ
1: วัยรุ่นนี่เครียดง่ายมากเลยนะคะสิวขึ้นเม็ดนึงก็เครียดเม็ดมาก็เครียดเต้านมขึ้นก็เครียดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีมันเป็นวัยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทางด้านร่างกายใช่ไหมคะบางทีร่างกายเปลี่ยนแปลงก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ที่เราเปลี่ยนแปลงนี่มันเหมือนคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยมันก็นำมาซึ่งความเครียดได้เหมือนกันแล้วก็มันก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของความรู้สึกจิตใจเป็นวัยที่ต้องคิดเรื่องอนาคตจะเอ็นอะไรจะเลือกเรียนอะไรนะเครียดเรื่องการเรียนเครียดเรื่องเพื่อนเครียดเรื่องแฟนยังไม่มีอะไรเงี้ยก็เครียดหลายอย่างงั้นก็เป็นวัยที่อาจจะเครียดง่ายถ้าเราตั้งความหวังกับตัวเองไว้เยอะหรือหลายครั้งเราไม่เข้าใจธรรมชาติและความเปลี่ยนแปลง
0: อย่างน้องแพตตี้เนี่ยที่เราคุยกันไปว่าเราอะเครียดเรื่องเรียนใช่ไหม
1: ใช่
0: เรามีวิธีการในการคลายเครียดโดยวิธีที
2: ่มี2วิธีค่ะหมอแต่หนูไม่รู้ว่ามันใช้ได้จริงกับคนอื่นหรือเปล่าวิธีแรกของหนูอะก็คือแล้วก็ระบายกับใครก็ได้ค่ะระบายกับเพื่อนหรือคุยกับคนที่เราแบบไว้ใจอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอีกวิธีนึงก็คือหาความสุขหรือว่าแบบหาสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขค่ะอย่างของหนูก็ทำอาหารนะคะ
1: ค่ะก็ดีเลยค่ะคือหลักๆของการคลายเครียดให้กับตัวเองเนี่ยนะคะหลักๆเลยก็คือเรามองวิธีที่ทำให้เราสบายใจขึ้นโดยที่ไม่เป็นการทำร้ายตัวเองทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายข้าวของ อย่างกรี๊ดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรใครนะปิดห้องประตูแล้วก็กรี๊ดไปนะคะหรือบางคนก็อาจจะตะโกนดังๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้ถ้ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ระบายหรือว่าดีขึ้นนะคะนี่วิธีที่คนส่วนใหญ่ใช้ก็จริงๆคือน้องแพตตี้ก็เล่ามาแล้วว่าได้คุยกับใครได้ระบายกับคนที่สนิทหรือเราไว้ใจฟังนะคะนี่ก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันดีขึ้นมันปลอดโปร่งขึ้นเนาะบางคนก็อาจจะไม่ได้ถนัดระบายออกก็อาจจะใช้เวลากับตัวเองคนก็เขียนไดอารี่บางคนก็อาจจะวาดรูปคือทำอะไรให้มันเพลินๆมีสิ่งที่เราสนใจใหม่ๆบางทีไอ้ความเครียดพวกนี้มันก็มาแล้วก็ไปสำคัญเลยเนี่ยก็คือไอ้วิธีที่เราใช้เนี่ยที่ตะโกนบ้างฟังเพลงอะไรมันก็เป็นแค่เหมือนกับการเลี่ยงเนาะแต่สิ่งสำคัญเลยคือการกลับเข้ามาดูว่าไอ้ความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็เราจะมีทักษะในการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือวิธีคิดที่จะทำให้เราไม่ต้องเครียดซ้ำๆกับเรื่องเดิมๆเนี่ยได้ยังไงคนเราส่วนใหญ่ก็เครียดไม่กี่อย่างหลักๆก็คือเครียดเพราะว่ามีความคาดหวังแล้วไอ้สิ่งที่มันเป็นเนี่ยมันไม่ตรงกับความคาดหวังหลายคนก็คาดหวังตัวเองสูงต้องแบบนี้ต้องแบบนั้นนะคะหลายคนก็รับความคาดหวังของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตัวเราเช่นแบบความคาดหวังของพ่อแม่แบบความคาดหวังของเพื่อนแบบความคาดหวังของโรงเรียนพวกนี้บางทีก็กลับมาดูแล้วก็กลับมาจัดการแล้วก็มีวิธีที่คิดกับตัวเราเช่นถ้าเราคาดหวังตัวเองสูงก็ต้องกลับมามองนะว่าเออนี่มันกดดันตัวเองไปหรือเปล่าเราจำเป็นต้องคาดหวังตัวเองขนาดนั้นไหมเราต้องมีความสุขว่าเราอยู่ถึงจุดนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเราก็มีความสุขได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องเครียดตัวเองไปถึงตรงจุดนั้นก็ได้นะคะเราเองไม่มีชีวิตเพื่อจะตอบสนองความคาดหวังของใครนะเราเองก็มีหน้าที่ทำดีที่สุดเท่าที่เราอยากจะทำและเราทำได้นะคะแต่ว่าเราไม่มีหน้าที่ที่จะใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองความคาดหวังของใครแม้คนนั้นจะเป็นพ่อแม่เราเพื่อนเราคุณครูโรงเรียนเราเราก็มีหน้าที่ที่จะใช้ชีวิตและรับผิดชอบชีวิตของเรา
0: ก็เมื่อถ้าเราไม่เอาความคาดหวังคนอื่นมาใส่ตัวเราเราก็จะไม่ค่อยเครียดใช่ไหม
1: มันก็เบาลง
0: เยอะ
1: เพราะหลายครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวเราก็ไปแบกความคาดหวังของคนอื่นซึ่งหลายครั้งเนี่ยไอ้น้ำหนักที่เราแบกเนี่ยมากกว่าที่เขาใส่มาบางทีเขาก็อาจจะหวังกับเราไว้แค่นี้แต่เราก็แบกซะใหญ่เชียวบางทีมันก็ทำให้เราหนักอึ้งพอเครียดก็ไปไม่ไหว
0: แทนที่จะ
1: ไ
0: ปถึงคนที่แบบพ่อแม่มี
1: พ่อแม่จะเกิดอาจจะเกิดขึ้นมาแวบหนึ่งในชีวิตก็ได้เป็นหมอก็ดีนะแบกมาละพ่ออยากให้เราเป็นหมออย่างเงี้ยนะสมมติแล้วก็แบกมันไปแล้วก็คิดว่านี่คือความฝันของพ่อจริงพ่ออาจจะพูดแบบไม่ได้อะไรมาแต่มันก็มีพ่อแม่หลายคนจริงที่เอาความคาดหวังไปใส่กับตัวลูกแล้วก็ทำให้ลูกต้องแบกสิ่งนั้นไปตลอดชีวิตแบบเหนื่อยยากก็มีนั้นมันก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องจัดการอ่ะคนอื่นก็มีหน้าที่คาดหวังกับเราแหละเพราะว่ามันก็บางทีความรักมันก็มาความคาดหวังเนาะเขาก็มีความปรารถนาดีแต่เรามีหน้าที่จัดการใจเราหน้าที่จัดการตัวเราที่จะทำให้เราไม่หนักและไม่เป็นทุกข์จากการแบกความคาดหวังของใครคนทุกคนที่เรียนเก่งแล้วประสบความสำเร็จจริงหรือเปล่าคนทุกคนที่เรียนเก่งแล้ว ชีวิตก้าวหน้ากว่าคนอื่นจริงไหมเราจะได้คำตอบเลยว่าไม่จริงเรามีความสุขได้เท่าที่เราตัดสินใจจะมีแม้เราจะอาจจะไม่ได้เรียนเก่งแล้วก็หลายคนก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนเก่งนะหลายคนก็เกิดมาเก่งอย่างอื่นอาจจะเกิดมาทำอาหารเก่งอาจจะเกิดมาเป็นพิธีกรเก่งมันก็มีความเก่งอย่างอื่นหรือบางคนไม่ต้องเก่งอะไรนะเป็นคนธรรมดามันก็อยู่ในโลกนี้แล้วก็มีความสุขได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องที่เราอาจจะต้องกลับมามองตัวเองว่าเราไปตั้งการมาตรฐานของตัวเราเอาไว้กับเรื่องบางเรื่องที่มันจำเป็นหรือเปล่าเด็กหลายคนเนี่ยก็เวลาผิดหวังแล้วมันแบบพอมันไม่ได้ดังใจเนี่ยมันจัดการอะไรไม่เป็นชีวิตอาจจะไม่ค่อยได้ผิดหวังเท่าไหร่อะไรอยากได้แม่พ่อก็หามาให้ชีวิตก็มีแต่ความสวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีพอมาเจอเรื่องที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังมันก็จัดการไม่เป็นนั้นสำคัญเลยก็คือมันก็ต้องกลับมาดูตัวเองว่าเอ๊ะเรามีทักษะในการจัดการความผิดหวังหรือเปล่ามาปรับลดความคาดหวังกับทำสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นแค่นั้นเอง
3: แปลว่ามันก็ต้องเกี่ยวกับคนรอบข้างด้วยใช่ไหมอย่างเช่นพ่อแม่หรือคนรอบตัวที่ตีกรอบให้กับเด็กคนนั้นหรือเปล่าม
1: ันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่พ่อแม่เองก็รักที่มาพร้อมกับความคาดหวังก้อนใหญ่เนาะมันก็เป็นธรรมดาเราเลี้ยงใครเรารักใครเราก็หวังนะเราก็มีความหวังดีกับคนคนนั้นแต่มันต้องไม่ต้องคาดหวังคือความหวังดีกับความคาดหวังมันไม่เหมือนกันถ้าเราหวังดีเราก็ทำหน้าที่ในสิ่งที่เราต้องทำแต่ว่าถ้าเราคาดหวังเนี่ยมันแปลว่าเราต้องการอะไรบางอย่างซึ่งบางอย่างมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นเขาเมื่อทำให้เราเป็นทุกข์แล้วเวลาเราเป็นทุกข์เนี่ยคนที่เป็นทุกข์กว่าเราก็คือลูกเพราะเขาเองก็รักเราไม่อยากให้เราผิดหวัง
3: แล้วจะมีวิธีการสังเกตไหมครับว่าสมมติว่าเอ้ยเด็กคนนี้เริ่มจะเครียดละ
1: ก็ดูง่ายๆก็ดูแบบอารมณ์ที่เปลี่ยนไปจากที่เดิมเคยร่าเริงสดใสเริ่มแยกตัวเก็บตัวหน้าตาไม่มีความสุขนะขมวดคิ้วอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอะไรที่เคยทำเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากทำหรือบางคนเนี่ยก็ไปมุ่งมั่นในการทำบางสิ่งบางอย่างอย่างเดียวจนดูแบบจะดูไม่มีความสุขเช่นแบบเครียดอยู่กับการนั่งอ่านหนังสือเพื่อจะได้แบบสอบได้เอาชนะได้อะไรเงี้ยพวกนี้มันก็ต้องระวังว่ามันดูเครียดเกินไปแล้วก็ลองมองเรื่องไลฟ์สไตล์เขาด้วยว่าเอ๊ะมันมีเวลาสำหรับทำอย่างอื่นในชีวิตที่มันทำให้เกิดความแบบรีแลกซ์ตัวเองหรือพักผ่อนหรือเปล่าคือคนเรามันถีบจักอยู่ตลอดเวลานี่ยังไงมันเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะไม่เครียดมันก็ต้องเครียดอยู่แล้วงั้นก็ลองไปดูเอ๊ะตอนนี้ลูกเรามีเวลาหายใจบ้างไหมเนี่ยลูกเราตารางเต็มไปด้วยการเรียนพิเศษทำกิจกรรมจนหมดจะไม่มีเวลาที่จะรีแลกซ์หรือว่าเวลาที่จะแบบอยู่กับตัวเองเลยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสายที่เราอาจจะต้องดูนะคะว่าเขาอาจจะเริ่มเครียดเยอะหรือว่าเด็กหลายคนก็เราจะเห็นผ่านการพูดเปรยๆเช่นแบบเบื่อไม่มันเครียดอย่างนี้ไม่มีความสุขเลยหรือบางทีผ่าน Facebook ที่แบบมันเต็มไปด้วยความแบบรันทดเตตัสทั้งหลาย
3: สัญญาณแล้ว
1: ก็ต้องดูว่าแสดงว่าเขาอาจจะมีความเครียดแล้วก็จัดการกับความเครียดไม่ได้
3: แปลว่าพ่อแม่ก็ต้องเช็คลูกตัวเองด้วยว่า
1: ก็คอยแบบคอยมอนิเตอร์ดูหน่อย
3: น้องแพตตี้มีคำถามอะไรบ้างไหมครับ
2: มีค่ะคุณหมอหนูอยากจะถามว่าค่ะว่าปกติเวลาหนูทำแบบเวลาหนูเรียนนะคะปกติถ้าเรียนปกติหนูจะไม่ค่อยเครียดแต่พอถึงเวลาสอบอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูมีความคาดหวังที่หนูจะได้แบบหนูเหมือนมีแพชชั่นเยอะเกินไปที่แบบทำให้ตัวเองก็แบบต้องได้ที่หนึ่งหรือเปล่าเพราะแบบเวลาถึงจะช่วงสอบเนี่ยหนูจะแบบอ่านหนังสือหนักมากแล้วแบบหนูอยากคิดว่าทำไมความเครียดมันเกิดจากตรงนี้ได้อะค่ะ
1: จริงๆต้องเข้าใจก่อนว่าความเครียดเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นไม่เครียดเลยเนี่ยน่าเครียดกว่าเนี่ยออกมาจะสอบแล้วไม่เครียดเลยก็ถ้าจะทำให้เราไม่อ่านหนังสือเพราะฉะนั้นความเครียดเนี่ยจริงๆมันก็เป็นปฏิกิริยาการตอบสนองของตัวเราตามธรรมชาติเวลาที่เราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันคอนโทรลไม่ได้มันยังไม่ได้อยู่ในมืออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ความเครียดมันก็มาเตือนตัวเราว่ามันอาจจะต้องตั้งใจมากขึ้นแล้วนะต้องขยันแล้วนะเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าเราไม่ค่อยพร้อมคือถ้ารู้สึกว่าพร้อมมันจะไม่เครียดแต่พอรู้สึกว่าไม่พร้อมจริงก็เป็นความเครียดมันก็เป็นสัญญาณเตือนว่าต้องมารีบทำแล้วนะเพราะฉะนั้นความเครียดจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเป็นธรรมชาติสำคัญคือความเครียดถ้ามันเยอะเกินไปอันนี้มันจะเริ่มบั่นทอนเราละเพราะอ่านหนังสือตอนที่ปลอดโปร่งกับอ่านหนังสือตอนสมองเครียดเนี่ยจำได้ไม่เหมือนกันสมองที่เครียดเนี่ยก็จะอ่านแล้วก็จำไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเป็นแบบวงจรเชิงลบอะมันเป็นแรงผลักดันเชิงลบมันก็เครียดแล้วมันก็อารมณ์อะไรมันก็ทำให้เราแปรปรวนไปหมดเวลาซึมซับการอ่านหนังสืออะไรมันก็ได้ไม่ดีเท่ากับตอนที่สมองโล่งๆอ่านแบบสบายๆและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันคือเรื่องของวิธีคิดเช่นเครียดจากความคาดหวังที่เยอะไป เมื่อกี้หลุดออกมาคำหนึ่งต้องได้ที่หนึ่งเออเราต้องกลับมาถามตัวเราว่าทำไมต้องใครบอกใครบอกว่าต้องไม่มีใครบอกเราไม่เรานี่แหละบอกตัวเราเองว่าต้องได้ที่หนึ่งอย่างเงี้ยคือคำถามก็ลองกลับมาถามตัวเราเองว่าทำไมเราต้องได้ที่หนึ่งการได้ที่หนึ่งมันแปลอะไรและการไม่ได้ที่หนึ่งมันแปลว่าอะไรจริงๆเด็กที่ประสบความสำเร็จเยอะๆเนี่ยไม่ใช่เด็กที่ได้ที่หนึ่งตลอดนะแต่เด็กที่เคยได้ที่อื่นแล้วพัฒนาตัวเองมาได้ที่หนึ่งคนที่ได้ที่หนึ่งตลอดนี่มันแบบทีมก็อยู่เนี่ยนะคนที่แบบเคยล้มเคยพลาดเคยนั้นเราแบบรู้วิธีที่จะแคชอัพตัวเองที่จริงเก่งเก่งขึ้นเยอะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ค่อยคุ้มกับการที่เราจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่สอบได้ที่หนึ่งแต่อยู่กับความเครียดตลอดเวลาชีวิตไม่มีความสุขหรือแบบเป็นเด็กวิตกกังวลเยอะเป็นเด็กคาดหวังตัวเองสูงเพราะว่าไอ้ความคาดหวังตัวเองสูงเนี่ยเอาจริงมันไม่ใช่ทุกแค่เรียนไม่ได้ที่หนึ่งทุกไปชั่วชีวิตเพราะทำอะไรมันก็ต้องดีที่สุดเจ๋งที่สุดเก่งที่สุดคนอย่างนี้ก็เหนื่อยหน่อยได้คำตอบไหม
3: โอเคไหม
2: มันค่อนข้างคลายเลยค่ะเพราะว่าหนูจะมีคำถามในใจเสมอว่าทำไมเราต้องเครียดอะทำไมแบบทำไมเราต้องแบบกดดันกับสิ่งนี้พอคุณหมอก็ให้คำแนะนำมาก็รู้สึกโล่งมากค่ะโล่งแบบโล่งขึ้นเยอะเลย
3: คำถามสุดท้ายคุณหมอถ้าวัยรุ่นที่กำลังดูอยู่ครับที่เขาเจอความเครียดเนี่ยเขาทำไงครับ
1: ก็มองความเครียดเป็นเพื่อนที่มาทักทายเพราะว่าไม่เครียดเลยก็น่าเครียดแต่หลายคนเนี่ยดันไปเครียดเมื่อเครียดอีกคือพอรู้สึกเครียดก็แบบเครียดที่ทำไมตัวเองเครียด
3: ไปอีกรอบนึง
1: เพื่อนก็มองความเครียดมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันก็ธรรมดาที่จะต้องเครียดจะสอบก็ธรรมดาที่ต้องเครียดแต่ว่าลองมองตัวเองว่าจะจัดการความเครียดนี้ยังไงจะจัดการความเครียดนี้ด้วยวิธีอะไรก็ทำอะไรบ้างเวลาที่เรามีความเครียดเราทำอะไรได้บ้างก็มองวิธีการช่วยเหลือตัวเองออกจากความเครียดนะคะคุยอย่างที่เมื่อกี้พัตตี้ทำเนาะตะโกนดังๆหาคนคุยไปทำสิ่งที่เราชอบดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยสำคัญก็อย่าลืมกลับมาหาต้นตอของวิธีคิดที่ทำให้เราเครียดเพราะหลายครั้งพอปรับตรงนั้นได้ฝึกคิดตรงนั้นเก่งมันจะเครียดน้อยลงเรื่อยๆในเรื่องอื่นๆด้วย
3: ครับก็ขอบคุณคุณหมอเอิร์ฟมากนะครับที่ให้คำแนะนำเรานะครับ
1: ยินดีค่ะ
3: เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยครับแล้วผมเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยานเลยสิ

0: นเฮลิคอปเตอร์
1: เด็กๆจ๊ะวันนี้ให้เด็กๆไปทำการบ้านมาว่าแมลงต่างๆมีลักษณะนิสัยอย่างไรคนละ 2-3 ตัวก็พอจ้ะโอ้โหยากยากหมูหยองไม่เคยคุยกับแมลงเลยอ่ะ ข้าสวยคิดว่าเรารีบกลับไปทำการบ้านกันดีกว่านะ
2: ดีเหมือนกันน่ะ
1: อ้าวดาวี่มาได้ไงเนี่ยกลับบ้านกันเถอะ
2: What is it?

0: cream cone. I C E C R E A M C O N E. Ice cream cone. An ice cream cone. Ice cream cones.
1: ขอสักอันได้มากกำลังเลยอะสวยด้วย
2: ช็อกโกแลต3สตรอเบอรี่1ครับ
3: ถึงยาดาวี่สักทีโอ้โหว้าวโหยแบบนี้เขาสวยทำไม่ได
2: ้พวกเรามาดูนี่สิ
3: อะไรเหรอแม่เอก
4: เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่บนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เป็นที่อยู่ของแมลงเป็นจำนวนมาก
2: สงสัยต้องรบกวนคุณยานให้พาไปซะแล้ว
3: โอ๊ยลืมไปเลยไอศกรีมของเขาสวยดาวี่นะดาวี่ไอศกรีมของเขาสวยอะสงสัยดาวี่แอบกินแน่ๆเลย
2: คุณยานครับ
5: สวัสดีมีอะไรให้รับใช้จะไปซิ่งที่ไหนเหรอ
2: คือพวกเราอยากไปเกาะที่มีแมลงเยอะๆในทีวีเมื่อกี้นะครับ
3: เพื่อการบ้านของพวกเรานะคะ
5: รับทราบพร้อมเดินทาง
3: ว้าวว
5: ู้กลางปีกเหินฟ้าถึงแล้ว
3: What is it?

0: L-A-N-D Island An island Islands
1: เฮ้ย ถึงเกาะแล้ว อ้าวหมูหยองขึ้นมาเร็ว โอ้ยคุณยานขอที่จอดดีกว่านี้หน่อยนะครับ
2: รับทราบ อ่าฮ่าพร้อมเดินทาง
1: ใช่ละคราวนี้ แมลงอยู่ไหนค่อยๆสิหมูหยองเดี๋ยวแมลงบินหนีหมดหรอก
3: ไม่ค่อยเห็นมีแมลงเลยอ่ะ
1: อุ้ยอะไรเหรอดาวี่
3: What

0: insect. I N S E C T, insect. An insect. Insects.
1: นั่นพึ่งใช่ไหมอ่ะขอจับหน่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวหมูหยองพึ่งมีเหล็กในถ้าโดนเข้ามือบวมได้นะ
2: เขาสวยว่าตัวนี้ดีกว่านะหมูหยองสวยดี
1: เฮ้ยระวังนะนั่นน่ะแมลงตด
2: เฮ้ยชื่อตลกจังเลยอ่ะตัวนู้นก็ไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได
3: ้ Be careful
1: ให้ระวังใช่ไหมดาวี
2: ่ผีเสื้อขอถ่ายรูปหน่อยนะคะโอ้โหสวยไม่เบาเลยอ่ะอ้าวคุณผีเสื้อไป

0: ื่อจะถ่ายรูปคุณผีเสื้อแต่ไม่รู้หายไปไหนแล้ว
1: แม่เอกขอลองนะคุณแมลงปอนี่แหละเอาแล้วนะ1 2 3หายไปได้ไงอ่ะมีอะไรไม่รู้ว่าคุณแมลงปอไป
0: เฮ้ยนั่น What is it

0: iguana. I G U A N A, iguana. An iguana. Iguanas.
1: Ginkga. 你了,就 Ginkga 你ไปแล้วอ่ะ。เฮ้ย,แมลงผู้น่าสงสาร,拿ไปเร็ว。นั่น,นั่น,卡就 Ginkga。
2: ก็จะมืดแล้วด้วยอ่ะลุยกันเลยอ้าวหมูหยองรอด้วยเอ้ยอ้าวหมูหยองเอ้ยมืดมืดมองไม่เห็นเลยอ่ะอ๋อดาวี่มีไฟฉายดีเลยสว่างดีไงพวกจะคุยกันอีกนานมะเฮ้ยนั่นเจ้ากิ้งกาคุณกิ้งกาคืนพวกแมลงมาเดี๋ยวนี้
3: คืนอะไรกันเด็กน้อย
2: ก็คืนพวกคุณแมลงที่จับไปนะสิ
3: คืนไม่ได้หรอกกินไปหมดแล้วเหรอโธ่พูดเบาๆก็ได้จริงอยู่มีพวกเราที่ชอบกินแมลงอยู่บ้างแต่ฉันก็กินผักนะ
2: แล้วแมลงอยู่ไหนล่ะครับ
3: นั่นสิอยู่ไหนหมดอ่ะนู่น
2: แล้วแมลงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะ
3: ก็ฉันเป็นคนพามาเองแหละ
2: กลัวว่าจะมีคนจับแมลงพวกนี้ไปพวกเราไม่ได้มาจับไปหรอกครับใช่ๆเราจะมาทำการบ้านนะครับ
3: อ้าวเหรออยากรู้เรื่องอะไรล่ะถามฉันได้แล้วเด็กๆก็ถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพวกแมลงทั้งหลายโธ่ฉันก็คิดว่าพวกเธอจะมาจับแมลง
2: เขาสวยก็คิดว่าคุณกิ้งก่ากินพวกคุณแมลงหมดแล้ว
4: เอาแล้วไงลืมบอกไปพวกแมลงหลับอยู่เอ้ยแมลงเต็มไปหมดเลยผมว่าเรารีบออกไปดีกว่าเฮ้ยรอดมาได้เราโอ้นั่นนั่นนั่นครับว้าว
0: Amazing หิ่งห้อยแมลงหิ่งห้อยรู้ได้ไงอ่ะคุณกิ้งก่าบอกว่าหิ่งห้อยจะมีแสงว้าวสวยจังเลยวุปปี้วุปปี้แหมหลงคิดว่าคุณกิ้งก่าโหดร้ายที่แท้ใจดีมากเลยนะคะคราวหน้าต้องดูให้ดีซะก่อนมองกันแค่ภายนอกไม่ได้ซะแล้ว
1: แต่ตอนนี้ผมว่าดึกมากแล้วแล้วกว่า

0: cream cone. An insect. An iguana. An island. An ice cream cone.
1: เพื่อนๆคะมาเล่นเกมจับคู่คำศัพท์กันดีกว่าค่ะ
2: Let's play.

0: Good job!
1: What is it?

I

0: ตอนนิทานลูกหมูสามตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมูสามตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่

0: กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่1จึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่2ที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่1และ2จึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่3ที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่3นั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่1ทำไมลูกหมูตัวที่1จึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานหนัก
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
0: เยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได้
0: ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
0: พวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไม่โทรและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: โอ้สวยงามมากเลยอ่ะอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
1: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ตอนสระเอสระแอในชายหาดแสนสุขขอต้อนรับแพนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ชายหาดแสนสุขชายหาดแสนสุขแห่งนี้เป็นสถานพักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นช่วยทำให้พวกเราสนุกสนานและสดชื่นที่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือทะเลทะเลทะเล
1: เพื่อนๆจ๋าทะเลมีสระเอหรือสระแอกันนะทะเลมีสระเอ
3: เก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือแมวแมวแมว
1: เป็นเพื่อนจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือเปลเปลเปล
1: เพื่อนๆจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะเปลมีสระเอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือแตงโมแตงโมแตงโม
1: เพื่อนๆจ๋าแตงโมมีสระเอหรือสระแอกันนะแตงโมมีสระแอ
3: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้วแก้วแก้ว
1: เพื่อนๆจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้เป้เป้
1: เพื่อนๆจ๋าเป้มีสระเอหรือสระแอกันนะเป้มีสระเอ
3: เก่งมากเลยต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนี่คือเลข8เลข8เลข8
1: เพื่อนๆจ๋าเลข8มีสระเอหรือสระแอกันนะ

0: เสียงสระเอทะเลเปลเป้คำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโมแก้วและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่สภาเสียง
1: ไร้เดียงสาครับ
0: สภาเด็กแห่งแรกที่จะเปิดโลกประชาธิปไตยและทัศนะของเด็กๆในแบบไร้เดียงสาแต่ไม่ไร้สาระครับ
1: และนี่คือเวทีเชื่อมโยงความคิดให้ผู้ใหญ่เข้าใจในโลกของเด็กๆมากยิ่งขึ้นเพราะการคิดและการตัดสินใจไม่ใช่ใหญ่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับ
0: และแน่นอนครับความคิดเห็นของสมาชิกทั้ง50ท่านก็พร้อมรอคุณผู้ชมอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกนอกสภาเนี่ย40ท่านแล้วก็ในสภาอีก10ท่านนะครับแต่ว่าตอนนี้อยากเจอมาก
1: ใช่ครับสมาช
0: ิกคิดถึงเป็นที่สุด
1: โอ้โหห่างไปอาทิตย์เดียวครับ
0: เรามาพบกับสมาชิกทั้ง10ท่านกันเลยครับมันต้องมีอะไรที่มันไม่ธรรมดาสักวันนึงอะโอ้ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีทั้ง10ท่านนะฮะ
1: ก่อนจะเข้าประเด็นจะต้องถูกต้องครับวันนี้นะครับเราจะมาฝึกความเป็นระเบียบวินัยกันครับด้วยการฝึกลูกเสือครับ
0: ระดับพี่ต้องเป็นรอดอแล้วรอดอเรียนมา5ปีครับผม
1: โอ้โหไปเลยครับ
0: ไม่จบครับ
1: งั้นเชิญงั้นเชิญลูกเสือทุกท่านเข้าแถวหน้ากระดานเลยครับเย้เย้ใจหมดลูกเสือจัดแถวแถว

0: ลูกเสือ10ท่านครับเชิญนั่งที่ได้เลยครับ
1: ไปไป
0: ลูกเสือใต้ลุกเลยลุกเลยเร็ว
2: อะไร
0: ลุกดิทำอะไรเนี่ยทำอะไร
2: ทำไมครับ
0: ฮะ
2: อะไรอ่ะ
0: ทำอะไรกันครับ
2: อะไรท่านประธานตี
0: อะไร
2: ตีทำไมครับผม
0: เอาเมื่อกี้บอกทำอะไรแล้วเถียงนะครับ
2: ไม่ได้เถียงครับ
0: เถียงเนี่ยคุณผู้ชมเถ
2: ียงไอ้มุกนี้ใครคิดวะเนี่ยคุยกันดี
0: ๆคุยอะไร
2: เดี๋ยวเอางี้ขอโทษครับผม
0: ครับ
2: ขอโทษนะครับ
0: อะไรครับ
2: เราไม่รุนแรงนะฮะเราเป็นสภามีอะไรคุยด้วยเหตุผลครับเดี๋ยว
0: เมื่อกี้นะที่ผมทำอ่ะเพื่อจะถามว่าท่านโฆษกเนี่ยเข้าใจเด็กๆหรือยังแบบเวลาผู้ใหญ่เนี่ยมาถึงก็หัวเอา
2: คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะฮะถ้าเราจะยกตัวอย่างเป็นประเด็นอะไรเงี้ยเราไม่ต้องมาทำอย่างนี้ก็ได้
0: เดี๋ยวท่านผู้ชมไม่เห็นภาพ
2: โอ้โหขึ้นริ้วเลยเนี่ยรูปผ่านเกงขึ้นริ้วอ่ะ
0: โอ้ไม่เป็นไรครับเพียงครับขอโทษครับ
2: เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีมุกหรือว่ามีประเด็นอะไรอย่างนี้เราปรึกษากันก่อนจะเข้ารายการ
0: ใช่แล้วครับแล้วผมวันนี้ผมก็จะเอาเรื่องนี้แหละครับมาเป็นประเด็น
2: เอาเรื่องนี้แล้ว
0: เอาเรื่องนี้แหละครับเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวท่านโฆษกต้อยจะถูกตีเปล่า
3: คร
2: ับ
0: เรื่องทำโทษครับและคำถามแรกที่ผมจะถามท่านสมาชิกเป็นคำถามแรกก็คือท่านสมาชิกเคยถูกทำโทษหรือเปล่าครับ
2: เอางี้เดี๋ยว
0: ใครไม่โหยหวน
2: เอาโน่นเอาโน่นก่อนนั่งเงียบๆเอาริ้วก่อน
0: ริ้วครับ
2: ริ้วครับเคยถูกทำโทษหรือเปล่า
3: เคยคร
2: ับ อ่ะเคยถูกทำโทษแบบไหน
3: ก็มีโดนตีบ้างแล้วครับแล้วก็ถ้ามุดเราทำอะไรหกเนี่ยแม่ก็ให้มาเช็ดแล้วก็สอนไปด้วยว่าเช็ดยังไงจะสะอาดอย่างเงี้ยครับ
2: อ๋อก็คือทำโทษแล้วก็อธิบายด้วยว่าทำ
3: เป็นการสอนไปในตัวนะครับ
2: ให้เหตุผลด้วย
3: ครับ
2: เดี๋ยว
3: ว่าทำไมเราผิด
2: แล้วเวลาโดนตีเนี่ยคุณแม่ใช้อะไรตี
3: ให้เราเลือกเองเลยครับว่าจะใช้อะไร
2: ให้เราเลือกเองเลย
3: ครับ
2: เวลาที่คุณแม่ให้เราเลือกเนี่ยแล้วเราไปเลือกอะไร
3: เราเลือกจะเจ็บมาแต่มันมีเทคนิคของเราคือเราใส่เกงหลายชั้นก่อนเสร็จแล้วเราก็เลือกหนักๆไงฮะเลือกหนักไปเสร็จแล้วก็ตีแล้วแม่ก็ถามเอ้ยทำไมไม่เจ็บวะผมก็ถอดเกงมาหลายชั้นก็เลยไม่เจ็บเพราะต้องมีเทคนิค
2: แล้วคุณแม่รู้ไหมว่าเราใส่เกงหลายชั้น
3: ไม่รู้ครับ
2: อ๋อแต่รู้แล้วรู้แล้ว
0: หมดมุกแล้ว
2: รู้แล้วเดี๋ยวคราวหน้านะคุณแม่บอกว่าริว
0: ถอดกางเกง
2: กางเกงไงตัวเดียวลูกมานี่ฮะท่านประธานครับผมไม่ใช่ท่านประธานนี่ท่านเหนือ
4: ครับ
2: เคยโดนทำโทษไหมครับ
4: ไม่เคยก็ถือว่าเป็นไม่เคยเคยครับ
2: เออตอบเคยจบละเออไม่ต้องมีสองชั้นเคยยังไง
4: พ่อแม่ตี
2: เหนือตีบ่อยไหมครับ
4: วันละ2ครั้ง
2: น้อยไปเปล่า
4: ตีเจ็บนะ
2: จริงป่ะโอ้โหแบบเราเนี่ยดึงอารมณ์มาเศร้ามากเลยอ่ะ
0: ดราม่า
2: เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้อะไรตี
4: ไม้แขวนเสื้อ
2: ไม้แขวนเส
4: ื้อแล้วก็คอยมีลมแล้วก็ไม้เรียวไม้มะยมมีหมด
2: ไม้มะยม
5: เดี๋ยว
4: ไม่เอา
2: อย่างนี้ที่เคยโดนตี
4: ใช่อ
2: ย่างนี้ก็โดนตี
4: ใช่ฮะ
2: ชอบอันไหนมากกว่ากัน
4: บ้าฮะ
2: ถามผิดอันไหนเจ็บกว่ากัน
4: อันนี้ฮะ
2: โอเคแล้วเวลาเราโดนทำโทษเนี่ยเราจำเปล่า
4: ก็
2: ว่าเราทำผิด
4: 50 50จำบ้างไม่จำบ้าง
2: อ๋อ50 50โดยแป๊บนึงการเคยโดนทำโทษไหมคะ
6: เคยค่ะก็จะเป็นเรื่องหนูจะโชว์ให้แม่ดูว่าหนูเนี่ยเจอโรงเรียนหนูใกล้ๆกับโรงเรียนที่หนูเรียนอยู
2: ่
6: เจอโรงเรียนที่เรียนพิเศษหนูใกล้ๆกับโรงเรียนหนูและตอนนั้นหนูเป็นเด็กเด็ก
2: แล้วหนูโดนทำโทษด้วยวิธี
6: ไม้หน้า3ค่ะ
2: เจ็บไ
0: หม
6: ร้องไห
2: ้ร้องไห้
7: อยากจะร้องไห้
2: เดี๋ยวตัวเองเดี๋ยวสิเดี๋ยวถามตาลต่อก่อนทุกวันนี้โดนปะคะ
6: ไม่โดนค
2: ่
6: ะ
2: อ่ะขยับไปทางโฟกัส
0: อ่ะครับท่านโฟกัสโอ้โหโดนทำโทษตาเลยตาจะข้างเดียว
2: โฟกัส
0: ท่านโฟกัสครับเคยโดนทำโทษอะไรมาบ้าง
8: เคยที่โรงเรียนครับ
0: อะไรนะครับที่โรงเรียน
2: โดนยังไงครับโดนยังไง
8: เอาไม้ที่ว่าเอาโปสเตอร์ทำอะครับแล้วก็พันด้วยสกอตเทป5ม้วนครับ
2: ทำไมเราไปทำอะไรผิด
9: เจ็บจะเลือดออก
8: อ๋อคุยกับเพื่อนในห้องครับ
2: อ่ะแล้วที่บ้านมีการทำโทษมีการ
8: ไม่เคยนะมีพ่อแ

0: ยด่านั่นแหละ
1: อ๋อก็จะตอบว่าจะด่าสั่งสอนแพนด้าครับ
2: เคยโดนมาอยู่ค่ะโดนมาที่โรงเรียนเคยโดนไม้ทีมาก่อนค่ะ
1: แล้วใครเป็นคนตีใครเป็นคนทำโทษเรา
2: คุณครูค่ะ
1: เหรอแล้วเราทำผิดอะไร
2: คุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อนหรือไม่บางทีก็หนูอาจจะเมื่อก่อนหนูเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียบร้อยขนาดนี้หรอก
1: นี่เรียบร้อยแล้วเหรอ
2: ร้อย
1: แล้วเวลาโดนครูตีเนี่ยเขาตีตรงส่วนไหนของร่างกาย
2: มือ
1: ก
2: ้
1: นมือหรืออะไร
2: มือค่ะ
1: อ๋อแบมือแล้วหวดงี้เลยเหรออืมแล้วจำไหม
2: จำค่ะ
1: ปิ่นครับ
3: ปิ่น
1: เคยโดนไหมเคยโดนพ่อไหม
2: ก็เคยโดนค่ะเคยโดนคุณพ่อตีค่ะ
1: ตีเลยเหรอใช่อะไรตีครับ
2: สายไฟฮะว้าว
1: จริงมาก
2: ครับก้นเนี่ยก้นช้ำเลยครับพ่อตีก้น
1: แล้วเราทำผิดอะไรครับทำไมคุณพ่อถึงตี
2: ก็ตอนนั
4: ้
2: น
4: สายไฟผม
2: คือตอนนั้นทำแก้วแตกครับ
1: อ๋อแล้วหลังจากนั้นเวลาเราจับแก้วหยิบแก้วเนี่ยเราระวังขึ้นไหมครับ
2: ก็ระวัง
4: นะเสียงว่าได้ผลนะ
1: หลังจากนั้นแตกอีกเ
2: จ็ดแล้วก็มีเรื่องมีด
1: เรื่องมีดทำไม
2: เล่น
1: มีด
2: ครับ
1: คือเราเล่นมีดแล้วคุณพ่อมาเห็น
2: ครับ
1: แล้วคุณพ่อ
2: ตีเลย
1: ฮะใช้อะไรตีอีก
4: มีด
1: มีดไม่เรียกว่าตีเดี๋ยวปีนแล้วคุณพ่อใช้อะไรตี
2: ก็ใช้เบาหลังตี
1: ฮะโอ้นี่เราโดนใช้ได้นะในสมัยพี่ต้อยนะตอนที่โดนคุณครูทำโทษนะมีหลายวิธีใครเคยโดนไหมโดนไถนาย
4: ัง
3: ไง
4: โอ้ยอย่าทำ
1: อ้ําลอง
3: อ้ําอันชาอ้ําลองอ้ําไปซ้ายกับไปคุยยกขาให้จะทำได
1: ้ลองนี้ยังไงนั่งนั่งลง
4: เฮ้ยผิดตำแหน่งผิดตำแหน่งอ้ําต้องอยู่ตรงนู้นครับ
1: เดี๋ยวโอเคโอเคไอ้ยิงกันทำได้เหรอโดนด้วยแม่ส่วนใหญ่สมาชิกในสภาของเราเนี่ยก็จะเคยโดนทำโทษมานะทั้งโรงเรียนแล้วก็ทั้งที่บ้านด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปฟังสมาชิกนอกสภากันบ้างดีกว่าว่าพวกเขาเนี่ยเคยถูกทำโทษกันบ้างหรือเปล่าไปชมกันเลยครับ
5: ไป
6: เด็กๆเคยถูกทำโทษหรือเปล่า
7: ไม่เคยนะจำได้แค่จำว่าไม่เคยอาจจะเคยตอนอนุบาล
8: เคยครับโดนตำหนินิดหน่อยครับถ้าเกิดทำอะไรรุนแรงมากก็ตีเบาๆ 2-3 ครั้งครับ
9: พ่อกับคุณครูครับใช้ก้านมะยมตีครับ
10: ตีมือค่ะแต่ถ้าเป็นพี่สาวหนูคุณพ่อจะใช้ไม้บรรทัดตีน่อง
11: คุณครูส่วนใหญ่บางทีก็จะดุแบบว่าไม่ให้ทำอย่างนี้หรือแบบว่าตีที่ไม่ส่งงานอะไรอย่างนี้ครับ
12: เป็นตอนเด็กๆอะค่ะคือหนูจะดื้อมากจะไม่ค่อยยอมฟังใครคนอื่นง่ายๆค่ะคุณพ่อเลยจะทำโทษโดยการขังอยู่ในห้องครัวค่ะ
13: ตอนเด็กๆหนูเคยทำโดนทำโทษด้วยการขังห้องน้ำค่ะค่ะมันอาจจะดูโหดร้ายไปหน่อยแต่ว่าก็ไม่รู้นะคะว่ามันใช้ได้ผลหรือเปล่า
14: เคยถูกไล่ออกจากห้องถูกตีก็รู้สึกโกรธนิดๆเศร้าหน่อย
15: ๆแม่ครับบอกว่าช่วงนี้สติลอยสมาธิสั้นบางทีก็โดนงดคอมพิวเตอร์งดทีวีอาจจะโดนตีบ้าง
1: แล้วดีขึ้นยังทุกวันนี้
15: เพิ่งโดนเมื่อวานนี้ครับ
6: จากความเห็นของเด็กๆส่วนใหญ่เคยถูกทำโทษกันทั้งนั้นนะครับและวิธีที่พวกเขาโดนทำโทษมากที่สุดนั้นอันดับที่1ก็คือการตีครับรองลงมาคือไม่ให้เล่นเกมอันดับที่3คือวิ่งรอบสนามครับเรียกได้ว่าการทำโทษในทุกวันนี้ก็ยังมีให้เห็นกันอยู่เลยนะครับ
1: และความคิดเห็นของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในสภาหรือว่านอกสภานะครับส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนเนี่ยจะเคยถูกทำโทษมาแทบทั้งนั้นนะครับแต่เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่กันดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นที่ว่าเนี่ยเด็กๆเนี่ยเขาโดนทำโทษด้วยวิธีไหนครับไปชมกันเลยครับ
5: ไปเลย
16: ถ้าพูดถึงการทำโทษเนี่ยมันก็มีอยู่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปสมัยก่อนก็เป็นการลงโทษด้วยการตีด้วยการยืนขาเดียวข้ามไม้บรรทัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่สมัยนี้การทำโทษก็น่าจะเป็นการตีก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าอัตราการตีทั่วประเทศอาจจะน้อยลงแต่วิธีการทำร้ายแบบอื่นเช่นประชดประชันด้วยคำพูดหรือแอบหยิก ในที่ลับเช่นจักรแร้อย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ยังมีเห็นอยู่ความจริงถ้าพูดถึงแนวทางก็คงไม่ต่างนะเขาหวังว่าการทำโทษจะทำให้เด็กเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าคนสมัยก่อนนี่อาจจะมีเขาเรียกมีวิญญาณความเป็นครูมากกว่าสมัยนี้นั้นเขาจะมีความชัดเจนแล้วก็ทำโทษเพื่ออะไรครูสมัยนี้อาจจะหมั่นไส้อาจเห็นเด็กเถียงมากไปคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ก็ลงโทษ
0: โอ้ยสมัยก่อนนี่เวลาเขาทำโทษกันนะคะสนุกสนานมากคือเขาจะใช้การตีเป็นหลักเลยแล้วก็จะมีคำว่าเพื่อจะได้หลักจำนะเราก็จะติดกับวิธีการในการถูกทำโทษมาแบบนี้เราจะมีความรู้สึกว่าเราฝังใจกับการถูกทำโทษคำว่าฝังใจกับการถูกทำโทษที่ถูกตีเนี่ยมันเป็นเหรียญสองด้านก็คือว่าเราฝังใจแล้วเราปรับปรุงตัวหรือเปล่าหรือว่าเราฝังใจแล้วเรามีความรู้สึกว่าทำไมทำกับเราแบบนี้ทำไมต้องตีเราแรงขนาดนี้ความผิดขนาดนี้ถึงขนาดต้องตีกันเลยเหรอ
5: จริงๆแล้วเนี่ยการทำโทษเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบนะฮะหมอแปลงขอแปลงพูดคำว่าทำโทษเนี่ยให้กลายไปเป็นการเทคนิคการดูแลลูกอย่างสร้างสรรค์ซึ่งมันมีอย่างน้อยๆ10องค์ประกอบยกตัวอย่างเช่นการเบี่ยงเบนความสนใจหรือแม้กระทั่งลงไปจนถึงมีการ time out ก็คือแยกไปสู่มุมหน้าเบื่อหน่ายหมอใช้คำว่ามุมหน้าเบื่อหน่ายนะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการทำโทษเนี่ยก็คือว่าเพื่อให้เกิดการพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีเวลาอยู่ร่วมกันหลายๆคนขึ้นมาปุ๊บเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้และมีความรู้สึกสงบสุขมีความสุขเกิดขึ้นในสังคมนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์ขึ้นมา
1: ผู้ใหญ่เขาก็ให้ความคิดเห็นแล้วแง่คิดมาว่าจริงๆแล้วการทำโทษเนี่ยก็คือการตีแล้วก็เพื่อให้จดให้จำในสิ่งอันไหนเนี่ยเฮ้ยอันไหนไม่ดีก็ไม่ควรทำใช่ไหม
17: ใช่แล้วครับแต่บางทีเนี่ยครับแค่พ่อแม่ไม่คุยกับเราเนี่ยครับก็ถือเป็นการทำโทษเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยรู้สึกไม่ดีแล้วก็จะไม่ทำอีกใช่ไหมล่ะครับ
1: อ๋อแบบพ่อแม่ไม่คุยเลย
17: ใช่ครับแต่ว่ามาตรฐานของผู้ใหญ่บางคนเนี่ยนะครับก็ไม่เท่ากันครับผมก็เลยอยากจะถามท่านสมาชิกว่าการถูกลงโทษทุกวันนี้นะครับเหมาะสมกับสิ่งที่เราทำลงไปแล้วหรือยังครับ
1: การที่พวกเราถูกลงโทษเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่า
17: สิ่งที่เราได้ทำผิดไปหรือเปล่าก
1: ับการที่เราเนี่ยกระทำความผิดลงไปโนเอล
18: บางครั้งคิดว่ามันเหมาะสมบ้างไม่เหมาะสมบ้างค่ะ
1: เอาอย่างถ้าเหมาะสม
18: อย่างถ้าเกิดว่าหนูไม่ชอบซ้อมกีตาร์อย่างเงี้ยแล้วหนูชอบหนีไปเล่นอย่างเงี้ยค่ะพอพ่อให้ซ้อมอย่างเงี้ยหนูก็แอบพ่อเล่นอย่างเงี้ยแล้วหนูก็สมควรโดนตีอันนี้คือควร
1: อ๋อแล้วแบบที
17: ่ก็ควร
18: ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยหนูไม่ได้ตั้งใจทำแก้วน้ำก็ไม่ตั้งใจทำแก้วแตกแล้วทีนี้พ่อก็ไม่ได้บางครั้งพ่อไม่ได้ฟังเหตุผลอะไรแล้วเขาก็ตีอย่างเดียวอันนี้หนูว่าไม่ควร
1: อ่ะขยับไปทางนู้นหน่อยโอ้ใจเย็นครับท่านโอ้ใจเย็นครับผม
17: ท่านอ้ํา
1: ขอเช
18: ิญครับรู้สึกเหมาะสมมากเลยครับ
1: เหมาะสมกับการที่เราโดนลงโทษแล้วเหรอหรือว่ายังไง
19: เราทำผิดใช่ไหมครับเราก็ต้องโดนลงโทษเป็นธรรมดา
1: ครับจริงๆแล้วเราโดนลงโทษด้วยวิธีอะไร
19: ตีครับ
1: ตี
17: คิดว่ามันรุนแรงไปไหม
19: ตี
1: มันรุนแรงหรือเปล่า
19: ก็รุนแรงมากครับ
17: แต่คิดว่าดีแล้ว
1: แต่ก็คิดว่าดีแล้วอ๋อเพราะว่าเราทำผิดเราก็ควรจะโดนทำโทษด้วยวิธีการตี
19: แล้วก็ว่าตักเตือน
1: แล้วก็ว่ากล่าวตักเตือน
17: ครับ
1: ตุ่ยเม้ง
17: ถามว่าถ้าตุ่ยเม้งคิดว่าการที่เราถูกทำโทษในทุกวันนี้สมควรหรือยัง
20: ก็บางทีก็สมควรกับไม่สมควรนะ
1: บางทีก็สมควรอ่ะยังไงยกตัวอย่างหน่อย
20: บางทีแบบคือแบบว่าแบบเราก็เล่นกับเพื่อนตอนนั้นเรียนอยู่ครับ
1: แล้วเราคุยกับเพื่อน
20: คร
1: ับแล้วเราโดนทำโทษด้วยวิธี
20: วิธีแบบตีครับแต่บางทีก็ถูกด่าอย่างเดียวครับ
1: อันนี้คิดว่าสมควรไหม
20: แบบถ้าแพ้วงล้อมากครับก็จะถูกตีก็สมควรครับอีกเรื่องนึงที่คิดว่าไม่เหมาะสมคือแบบว่าแบบเห็นเด็กคุยเห็นเด็กคุยกันก็แบบตีเลยครับ
1: คือไม่มาถามเหตุผลก่อนเลยก็มีทั้งสองมุมสองแง่มุมนะแต่จริงแล้วมันเหมือนอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันนี่แหละ
17: ใช่
1: โอเค
17: คือทำโทษแบบเดียวกันเลย
1: ออมสินครับ
21: ถ้าเราทำผิดจริงๆก็ทำโทษได้ค่ะ
17: แล้วไม่เหมาะสมแล้วค่ะเป็นยังไง
21: คือตีเราทั้งที่ยังไม่ได้ถามอะไรค่ะไม่ถามเหตุผลแล้วก็ตีเราเลย
1: เราเคยมีการนั่งคุยกับคุณพ่อไหมว่าน่าจะคุยเหตุผลกันก่อนว่าหนู
21: ถ้าคุณพ่อนี่คือว่าค่ะไม่กล้าคุยด้วย
1: อ๋อจริงป่ะไม่บางครั้งเนี่ยพี่ต้อยว่านะต้องคุยกันก่อนนะบางทีถ้าเกิดว่าเรากลัวอย่างเดียวเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ไง
17: เนาะอ๋ออ่ะท่านริวครับ
1: เหมาะสมไหมครับกับการที่เขาลงโทษเรา
21: ก็เหมาะสมมาก

0: ไม่เหมาะสมบ้างครับ
1: มีทั้งสองอย่างครับเอาแบบเหมาะสมก่อนครับ
0: ก็เหมาะสมเช่นถ้าทำผิดเนี่ยก็เราสมควรโดนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราผิดจริงเราก็ต้องยอมรับว่าเราผิดแต่ถ้ามุดเราผิดแล้วไปบอกเขาเฮ้ยเราไม่ได้ทำนะอะไรทั้งที่เขาเห็นว่าเราทำจริงมันก็ต้องสมควรโดนหนักกว่าเดิมครับ
1: ถูกต้องโอเคครับนี่ก็คือความคิดเห็นของสมาชิกในสภานะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ถือว่ามีทั้งเหมาะสมแล้วก็ไม่เหมาะสมแต่เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันบ้างดีกว่าว่าเขาจะคิดเห็นกันอย่างไรไปชมกันเลยครับ
0: ไป
2: การทำโทษในทุกวันนี้เหมาะสมหรือไม
3: ่เหมาะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำไม่ได้ผิดรุนแรงมากอะไรก็ทำโทษเบาๆ
4: ผมว่าน่าจะเหมาะสมค่ะเพราะว่าการตีเหมือนเป็นสัญญาณให้เรารู้ว่าเราทำผิดอะไรแล้วเราก็ถูกตีไปครับเราก็จะได้ไม่ทำแบบนี้อีก
5: เหมาะสมค่ะเราทำผิดแม่ก็ต้องลงโทษให้เราจำเราจะได้ไม่ต้องทำอีกค่ะ
6: บางทีก็ตีก็ได้ครับแต่ว่าตีนี่ต้องมีพอป่ะการพอตีให้จำเมื่อจำได้แล้วก็พอครับ
7: ตักเตือนก่อนค่ะแล้วค่อยถ้าเกิดทำครั้งต่อไปแล้วเหมือนเดิมก็จะถูกโดนลำโทษค่ะ
5: ถ้าเกิดว่าถามตอนนี้ใช่ไหมคะก็คิดว่ามันอาจจะโหดร้ายไปหน่อยเพราะว่าหนูยังเด็กอยู่ด้วยหนูยังไม่รู้เรื่องน่าจะกล่าวตักเตือนก็น่าจะพอแล้ว
2: เสียงของสมาชิกส่วนใหญ่เขามองว่าการถูกทำโทษนั้นเหมาะสมนะครับเหตุผลที่พวกเขาคิดแบบนั้นก็เพราะว่าอันดับที่1เลยคือทำผิดแล้วก็ต้องถูกลงโทษครับอันดับที่2จะได้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกและอันดับที่3คือทำผิดแล้วจะได้จดจำและไม่ทำผิดซ้ำอีกเด็กๆรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าผิดแล้วก็ต้องปรับปรุงตัวอันนี้สำคัญที่สุดครับ
1: และความคิดเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาก็จะมีความคิดเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย เด็กส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเห็นว่าการลงโทษเนี่ยก็เหมาะสมนะเหมาะสมเป็นบางความผิดแหละจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาทำผิดจริงเขาก็จะยอมรับผิดนะครับแต่ว่าบางความผิดเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเพราะบางทีนี่ก็อาจจะใช้ความรุนแรงเกินไป
8: ผมว่าเราลองไปฟังความคิดเห็นจากผู้ใหญ่ในเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับไปชมกันเลยครับ
9: ไปเลย
10: ปัจจุบันเรื่องของการทำโทษเด็กนะมีอยู่ทุกวี่วันนะคะมีอยู่ทุกวี่วันเพราะว่าเด็กมีโอกาสผิดพลาดได้เด็กทุกคนถูกทำโทษแน่แต่ละคนนะคะเรื่องของการทำโทษที่เหมาะสมเนี่ยทุกคนไม่เท่ากันนะมันจะมีองค์ประกอบว่าคนที่จะลงโทษโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยก็จะถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนถูกอบรมมาแบบไหนถูกหล่อล้อมมาแบบไหนคนที่เคยมีอดีตที่ฝังใจแล้วถูกพ่อแม่ที่ทำโทษมาด้วยความรุนแรงเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงมากที่จะไปทำโทษลูกในรูปแบบของความรุนแรงมันควรจะมีสเต็ปสักนิดหนึ่งนะสเต็ปของการลงโทษเริ่มจากข้อแรกเนี่ยเตือนก่อนได้ไหมคือเริ่มจากการเตือนแม่เริ่มไม่ค่อยพอใจกับพฤติกรรมแบบนี้นะลูกมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแม่เตือนนะลูกครั้งหน้าอย่าทำ
11: รูปแบบการทำโทษเนี่ยมันขึ้นที่ช่วงอายุเช่นเด็กเล็กๆเนี่ยจะใช้ไม้ตีมันก็ไม่ได้นะเด็กเล็กอาจจะต้องบอกและจะตีมือเบาๆว่าเช่นเอามือไปเสียบปลั๊กไฟนี่ไม่ได้ถึงแก่ชีวิตนั้นการทำโทษในบางเรื่องอาจจะยังจำเป็นถ้าเรื่องนั้นเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตได้หรือเพราะเด็กเล็กๆให้เขาได้เขาเรียกได้มีความจำบางอย่างว่าเอ้ยแบบนี้ไม่ได้นะแต่พอยิ่งโตขึ้นเนี่ยเขาบอกการทำโทษจะต้องน้อยลงเพราะมนุษย์เริ่มมีเหตุมีผลมากขึ้นเริ่มอธิบายความกันได
12: ้การลงโทษด้วยการตีในรั้วโรงเรียนหมอก็เป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นออกมาว่าไม่ต้องการให้มีเหตุผลเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราคุมสติอารมณ์กันเองไม่ได้ไม่ใช่เด็กคุมไม่ได้นะผู้ใหญ่คุมสติอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่การทำโทษไร้ซึ่งความรักไร้ซึ่งความห่วงใยและไร้ซึ่งความเอื้ออาทรเนี่ยไม่มีซะดีกว่าเพราะนั่นเป็นการทำโทษที่ใช้อารมณ์ละมันกลายเป็นความรุนแรงมันไม่ใช่เป็นการทำโทษเพื่อปรับพฤติกรรมฮะแต่มันเป็นความรุนแรงที่จะเกิดบาดแผลใจขึ้นมา
1: และผู้ใหญ่หลายท่านก็ได้ให้แง่คิดที่ตรงกันนะครับว่าเราก็ต้องใช้เหตุผลด้วยแล้วอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือว่าเราลงโทษลูกเราได้แต่เราต้องลงโทษจากความรักไม่ใช้อารมณ์นะครับ
8: ใช่ครับเรื่องนี้เนี่ยครับผู้ใหญ่นะครับผมว่าจะต้องเอามาจากสุภาษิตแน่เลยครับ
1: สุภาษิตแล้วท่านประธาน
8: รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีไงครับ
1: คือวัวเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา

0: ไม่ผูกมันเนี่ยมันจะไปไหน
1: ไปไหน
2: ไปกินหญ้า
0: เพราะว่าจริงๆไอ้สมัยก่อนเนี่ยการเลี้ยงวัวของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เลี้ยงแบบมีคอกไงเขาเลี้ยงเหมือนเลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านแล้วก็ต้องผูกมันไว้อะไรอย่างนี้ถ้าไม่รักมันเนี่ยมันก็จะไปไหนก็ไม่รู้ล่ะเดินไปกินหญ้าที่ไหนก็ไม่รู้ก็เหมือนกัน
3: ถ้าเรารักลูกเนี่ยก็ต้องรู้จักใส่ใจลูกไม่ใช่แบบตีมตีเอาเลือดออกตีให้ร้องไห้อย่างเดียวเรา
0: ก็ต้องแบบว่า
3: ตีให
0: ้ตีจากความรักอ่ะ
3: ใช่ตีให้แสดงถึงความรักว่าเรารักลูกดูแลลูก
0: เราพูดถึงสุภาษิตนี้แล้วเนี่ยท่านประธานกำลังจะนำเข้าสู่ประเด็นอะไรฮะ
3: ผมอยากจะถามว่าท่านสมาชิกเนี่ยครับรู้สึกอย่างไรกับคำว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีครับ
4: เอาล่ะสิครับไม่รู้ว่าสำนวนนี้ยังจะใช้ได้อยู่หรือเปล่าต้องมาฟังความเห็นของเด็กๆในช่วงหน้าครับ
5: ก็ถ้าเราไม่ผูกวัววัวก็หนีไปสิคะ
6: ถ้าเกิดรักวัวให้ผูกเพราะว่าวัวมันพูดไม่ได้ต้องผูกแทน
1: บอกว่าสุภาษิตนี้ต้องเปลี่ยนจากรักลูกให้ตีเป็นรักลูกให้กอด
3: รู้สึกอย่างไรกับผู้ใหญ่ที่ทำผิดควรจะถูกลงโทษหรือไม
7: ่คุณดูเด็กนิ้วเด็กยังยอมรับผิดเลยแต่ไม่คุณยอมรับผิด
8: อันนี้ก็ควรจะลงเพิ่มลงโทษหนักกว่าเดิมครับถ้าคุณยอมรับผิดวันนี้สังคมไทยให้อภัยเสมอครับ
3: ผมอยากจะถามว่าท่านสมาชิกเนี่ยครับรู้สึกอย่างไรกับคำว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีครับ
0: นู่นเลยคนแรกไอ้หน้าม
9: ันก็เป็นความหมายที่ดีนะคะ
0: ค่ะ
9: ก็คือถ้าเรารักวัวเนี่ยเราก็ต้องผูกมันถ้าเรารักลูกเราก็ต้องตีเราจะต้องให้เขาจำอ่ะจำว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่ดีนะตีเข้าไป
0: ตีเข้าไปเลยเหรอ
9: ตีไป
3: พ่อแม่รักลูกทุกวินาทีก็ตีทุกวินาที
0: ครอบครัวแล้วป่ะ
3: ไม่ใช่
0: ใช่ไหมโอเคขยับมาทางนี้หน่อยนะ
3: ครับท่าน
0: ขอท่านเหนือขอท่านเหนือ
3: เข้าท่านเหนือ
1: หนูว่าสุภาษิตนี้ใช้ไม่ค่อยได้แล้ว
0: ไม่ค่อยได้แล้วนะในสมัยนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรดี
1: รักวัวให้ผูกรักลูกให้กอด
0: โอ้พอทำผิดใช่ไหมเหนือ
1: ไม่ใช
0: ่
1: ก็มาตีบ้างถ้าเกิดว่าเอาตีอย่างเดียวด้วยความรักมันก็ไม่ถูกนะมันต้องให้ความรักด้วยการกอดหรืออะไรอย่างนี้ด้วย
0: กอดด้วยตีด้วยเอาไหม
10: ก็เ
1: อาเด็กก็จะรู้สึกว่าพ่อกับแม่ใจร้ายตีอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดพ่อกับแม่หันมาดูเด็กแล้วก็ให้ความรักในการกอดหรืออะไรอย่างนี้เด็กก็จะไม่มีปมด้อยในใจแล้วพ่อกับแม่สอนลูกได้ด้วยก็คู่กันไปมันสามารถเลี้ยงลูกได้ดีที่สุดแล้ว
0: ก็คือทั้งกอดทั้งตีนั่นแหละใช้ควบคู่กันไป
1: ใช่ฮะ
0: โอเคอ่ะขยับมาทางตัวเม้งเดี๋ยวทางนี้ใจ
3: โอ้โหท่านตัวเม้งครับ
0: นั่นลูกนะ
3: นิ้วนิ้ว
0: ตัวเม้ง
3: เอาดิไม่ค่อยพูดกันเลยครับ
0: อะไรนะ
3: ไม่ค่อยพูดกันเลยครับคือคนไม่ค่อยพูดสำนวนนี
0: ้
3: แล้วเอามาใช้ในชีวิตประจำวันจะใช้ได้ไหมคือแบบเราต้องรู้สาเหตุว่าถึงจะตีได้อะโอ้ก็คือแบบถ้าแบบเอาตรงๆแปลความหมายตรงๆตีอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องเข้าใจเหตุผลด้วย
7: แบบเห็นว่าเฮ้ยทำผิดถูกตีอย่างเดียว
0: อ
7: ย่างนั้นเขาก็ไม่ได้อะ
0: ตีนี่แหละแต่ต้องมีคำอธิบาย
3: ให้ชัดเจนว่าต้องตีด้วยเหตุผล
0: ผิดอะไรอะไรเงี้ยเหรอครับโอเค
3: ครับขอบคุณท่านต่อไปก
0: ็ทางไหนออมสินมีความคิดเห็นยังไงกับรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี
9: ถ้าดีก็คือเรารักแล้วก็หวังดีคือเราตีได้แต่อย่าตีอย่างเดียวโดยที่ไม่เหตุผลแล้วก็ไม่ใช่อะไรอะไรก็ตีพอตีเสร็จก็แยกย้ายกันควรจะให้เขาเข้าใจด้วยว่าทำไมเราถึงต้องตีเพราะอะไรเราทำผิดอะไร
3: ฉันตาลครับ
0: ตาลครับ
10: แล้วก็
0: กับสุภาษิตที่ว่าร
1: ักลูก
0: รักวัวผูกรักลูกตีรู้สึกไงบ้าง
9: ตีเพื่อสั่งสอนพอเราตีเสร็จเราก็ควรให้ความอบอุ่นไม่ใช่แบบตี
0: ไม่ใช่แค่อารมณ์
3: ไม่ใช่วันนั้นเอาแต่ตีอย่างเดียว
0: เพราะว่าแต่จะตีไม่ใช่อย่างนั้น
9: สุภาษิตอย่างเงี้ยมันอาจจะไปออกข่าวเกี่ยวกับการฆ่าเด็กอย่างเงี้ยที่บอกว่าตีเด็กแล้วเอามาอ้างว่าก็เหมือนสุภาษิตรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี
3: หัวนั้นผู้ใหญ่ก็คงจะตีความผิดไปนะ
0: ค่ะอ๋อโอเคโนเอลครับว่าไง
11: คิดว่ายังใช้ได้อยู
0: ่
11: แต่ว่าคิดว่าผู้ใหญ่อย่าเอาสุภาษิตเนี้ยไปตีความหมายผิดอ่ะเพราะที่ว่าบอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีไ
0: ม
11: ่แต่ว่ารักลูกให้ตีไม่ใช่ตีด้วยใช้อารมณ์ไม่ใช่ว่า ถ้าฉันรักลูกอ่ะก็เห็นสุภาษิตเขาบอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีแล้วก็ตีอย่างเดียว
0: ตีอย่างเดียวเลย
11: ใช่เพราะฉะนั้นเราเวลาเราตีอ่ะเวลาเราตีเราก็ตีด้วยความรักเราไม่ได้ไม่ใช่แบบว่าใช้แค่อารมณ์อย่างเดียวอ
0: ่
11: ะ
0: แสดงว่าโนเอลเขาก็ให้ความคิดเห็นดีนะ
3: ค
0: ือบางทีเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปตีความหมายเนี่ยแบบผิดๆแบบว่ารักลูกให้ตีอ้าวก็ฉันก็จะตีเพราะว่าสุภาษิตเขายังมีมาตั้งแต่โบราณโบราณ
7: น
0: ี
7: ่
0: แต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นโนเอลก็ให้ความคิดเห็นที่ดีโอ้โหนี่หลากหลายไอเดียหลากหลายความคิดแต่ว่าเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภาว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับสุภาษิตที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีไปชมกันเลยครับ
7: ไป
4: คิดอย่างไรกับสุภาษิตไทยที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี
5: ก็ถ้าเราไม่ผูกวัววัวก็หนีไปสิคะ
6: ถ้าเกิดรักวัวให้ผูกเพราะว่าวัวมันพูดไม่ได้ต้องผูกแทน
7: รักลูกต้องเตียตีรักวัวต้องเก็บรักษาไว้ครับ
2: ก็คงเหมือนกับว่าถ้ารักลูกก็ให้สั่งสอนให้เป็นเด็กดีครับ
10: คำว่ารักวัวให้ผูกครับหมายถึงว่าเรารักอะไรแบบให้เก็บเอาไว้ไม่ควรออกไปข้างนอกแล้วรักลูกให้ตีมันก็เหมือนกับว่าเวลาลูกทำผิดอะไรก็ให้ตีเหมือนให้สำนึกอะ
12: ถ้าสมมติว่าเรามีวัวอยู่ตัวหนึ่งมันเป็นทรัพย์สมบัติของเราเราก็ต้องผูกมันเอาไว้ก็คือไม่ปล่อยให้วัวไปถ้าวัวไปแล้วมันอาจจะได้ภัยอันตรายได้ก็คือรักวัวให้ผูกครับถ้าไม่ตีลูกไม่ถือว่ารักลูกครับถ้าไม่ตีลูกไม่มีการลงโทษลูกก็จะทำผิดจนโตเลยครับ
13: จริงๆคำมันเป็นคำไทยคำโบราณคำสุภาษิตที่มันใช้ได้นะคะสำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยก็ใช้นะแต่ว่ารูปแบบของดิฉันเนี่ยอาจจะมีรูปแบบของการทำโทษที่ยกตัวอย่างอันนี้เอาประสบการณ์ตรงมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเวลาดิฉันลงโทษลูกถ้ามันไปถึงผ่านสเต็ปการเตือนมาแล้วเนี่ยมาถึงการตีดิฉันจะให้เขาตีตัวเขาเองตีตัวเองกี่ทีคือให้เขาเป็นคนกำหนดโอเคไหมคือเราจะมีการต่อรองกันก่อนคือเขาก็จะเรียนรู้การพูดคุยกันการต่อรองกันให้เขาเข้าใจถึงน้ำหนักของความผิดที่เขาทำจากเขาเป็นคนกำหนดเขาเอง
14: หากไปดูคำในนี้มันมีคำว่ารักมีคำว่าลงโทษก็คือตีลึกๆจริงๆเนี่ยมันเป็นนัยยะของสมัยโบราณโบราณว่าการดูแลลูกต้องดูอยู่บนฐานของความรักแล้วในขณะเดียวกันก็จะต้องอยู่บนฐานของการปรับพฤติกรรมที่ให้กลายไปเป็นคนดีให้ได
0: ้คุณผู้ชมครับผู้ใหญ่แล้วก็นักวิชาการที่เราได้ไปคุยมาเนี่ยนะเขาก็จะมีความคิดเห็นที่เหมือนกับท่านสมาชิกทั้ง50ท่านนะครับว่ารักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยถึงแม้ว่าคำนี้จะมีเป็นสุภาษิตมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วก็ตามนะครับ
7: แม้ที่เราพูดมาหลายๆประเด็นเนี่ยเขาก็เป็นเรื่องที่เด็กๆเนี่ยครับทำความผิดทั้งนั้นเลยนะครับแล้วถ้าผู้ใหญ่ทำความผิดล่ะครับ
0: โ
7: อ้ผมก็เลยอยากจะถามท่านสมาชิกครับว่ารู้สึกอย่างไรกับผู้ใหญ่ที่ทำผิดควรจะถูกลงโทษหรือไม่อย่างไรครับถามท่านริวก่อนครับท่านริวรู้สึกยังไงคร
15: ับก็ถ้าสมมติเราเขาทำความผิดแล้วสมควรได้รับความผิดถ้าเขายอมรับก็ควรจะลดโทษให้เขาหน่อยแต่ถ้าเขารู้ว่าเขาผิดแล้วแต่เขายังดันจะหนีไปอีกพอเราตามเจอเสร็จเขาก็ยังหนีต่อไม่ยอมมามอบตัว
0: อ
15: ันนี้ก็ควรจะลงเพิ่มลงโทษหนักกว่าเดิมครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ที่ทำความผิดแล้วก็ต้อง
15: ยอมรับผิดครับ
0: ยอมรับผิดแล้วก
15: ็ต้องยอม
7: รับแล้วอยากจะบอกอะไรกับคนที่ทำผิดบ้าง
15: ให้กลับมารับโทษเลยครับจะได้โทษน่ะจะได้กลายเป็นเบามากกว่าเดิมครับ
0: ถึงนู้นเลย
7: โฟกัสเลย
0: เดี๋ยวอ้ําเดี๋ยว
7: รู้สึกไงกับผู้ใหญ่ที่เขาทำความผิดบ้าง
16: จะบอกว่าถ้าคุณดูเด็กนี้เด็กยังยอมรับผิดเลยแต่ไม่คุ้มยอมรับผิด
0: แล้วเขาควรที่จะได้โดนลงโทษใช่ไหม
16: ใช่ครับต้องควรนะครับ
0: อยากมา
17: ก็หนูคิดว่าทำไมเด็กเนี่ยทำแล้วผิดแล้วโดนทำโทษแต่ไม่สามารถหลบหนีได้แต่ทำไมผู้ใหญ่ทำผิดแล้วทำไมไม่อยากรับโทษตัวเองว่าไม่ยอมรับว่าตัวเองทำอย่างนี้อย่างนี
0: ้
17: แล้วก็หนีไปอย่างเงี้ยทำไมเด็กถึงทำไม่ได้หนูคิดว่าไม่แฟร์แต่ว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเด็กเหมือนกันค่ะ
0: ก็ควรจะได้ ต้อง

0: นลงโทษ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อยากให้ผู้ใหญ่ที่เขาหลบหนีอะไรอย่างเงี้ยมารับโทษซะแล้วก็อยากให้มาดูช่องนี้ด้วยว่าเด็กคิดยังไงกับผู้ใหญ่ที่หนีไป
0: อืมโอเค
2: ต่อไปท่านอ้ําครับ
3: ครับผมว่าไม่ผมว่าควรนะครับควรติดครับ
0: ควร
3: ถ
0: ู
3: กลงโทษครับผมขอบอกอะไรผ่านได้ไหมครับ
0: ครับ
3: ผมอยากบอกว่าถ้าคุณยอมรับผิดวันนี้สังคมไทยให้อภัยเสมอครับ
0: ใช่ไหมคนไทยเนี่ยจริงๆเป็นคนที่ใจดีนะเออเขาจะให้อภัยกันได้แล้วก็บางทีคนไทยเนี่ยเขาลืมง่าย
2: ด้วยแหละยอมรับผิดแป๊บๆก็หายแหละครับ
0: ใช่ป่ะ
3: แต่ผมว่าผู้ใหญ่ที่หนีอันเนี้ยแล้วก็ไม่ยอมกลับมาใช่ไห
0: ม
3: ผมว่าเขาไม่ใช่ลูกผู้ชายพอครับ
0: เขาไม่ใช่ลูกผู้ชายเดี๋ยวขยับไปทางนี้ฟินครับผู้ใหญ่ที่ทำความผิดเนี่ยเขาควรจะได้ถูกลงโทษหรือเปล่า
4: ก็ควรจะถูกค่ะเช่นผู้ใหญ่ที่คือค้าอาวุธหรือค้ายาเสพติดข้ามประเทศอย่างเงี้ยก็ควรจะมอบตัวนะครับเพราะว่าโทษหนักจะได้เป็นเบาครับ
0: และนี่ก็คือความคิดเห็นของสมาชิกในสภาของเรานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรไปชมกันเลยครับ
2: ไปเลย
5: รู้สึกอย่างไรเมื่อผู้ใหญ่ทำผิดควรถูกลงโทษหรือไม
6: ่ต้องลงโทษเหมือนกันค่ะก็อาจจะลงโทษให้มันมากกว่าเด็ก
7: รุนแรงมากจริงๆก็จะขอร้องให้คุณพ่อคุณแม่ไปตักเตือนแต่ถ้าไม่ได้ผลจริงๆก็รอและแต่เวรแต่กรรมอะค่ะ
8: ผู้ใหญ่ที่ทำผิดก็คงจะเป็นคนที่ไม่ดีในสายตาของคนหลายๆคน
9: รู้สึกไม่อยากให้เขาทำอะค่ะมันไม่ดีอะค่ะมันส่งผลต่อประเทศชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
10: เขาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสำหรับเด็กๆครับก็คือถ้าเขาทำแบบนี้รุ่นลูกรุ่นหลานของเขาก็อาจจะทำแบบนั้นได้ด้วยครับ
5: ทำผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิดผู้ใหญ่เองก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆอย่าให้พวกเขาว่าเอาได้นะครับ
2: เด็กทำผิดเนี่ยนะครับเขาก็ยอมรับผิดนะครับผู้ใหญ่เนี่ยครับเวลาทำผิดนะครับก็ควรที่จะยอมรับบทลงโทษทางกฎหมายนะครับไม่ควรจะหาวิธีหลีกเลี่ยงหรือว่าหาช่องว่างทางกฎหมายนะครับเด็กๆอย่างเราเนี่ยครับก็จะถูกตัดสินความผิดโดยผู้ใหญ่ผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งครูนะครับฉะนั้นนะครับผมก็เลยอยากจะถามท่านสมาชิกว่าอยากจะบอกอะไรกับผู้ใหญ่เรื่องการทำโทษเด็กๆครับ
0: อยากจะบอกอะไรผู้ใหญ่นะ
2: เรื่องการทำโทษพวกเราเนี่ยแหละ
0: เดี๋ยวไปถามโนเอลก่อน
11: อยากจะให้เปลี่ยนจากการตีค่ะมาเป็นอย่างตอนแรกก็ตักเตือนไปก่อนพอครั้งที่สองอย่างเงี้ยพอเรายังทำอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็ตีเราได้แต่ไม่ใช่ว่าตีเต็มที่ก็พอครั้งที่สามนะเราก็สามารถตีเต็มที่ได้เลยเพราะว่าเราไม่ฟังเขา
0: โนเอลเขามีสามขั้นแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้อารมณ์
11: ไม่ได้ใช้อารมณ์ค่ะแต่ว่าใช้ความรักแทน
0: ใช้ความรักด้วย
11: เพราะว่าเรายังผู้ใหญ่เขารักเราอย่างเงี้ยเขาก็ตีเราเพราะเขารักเราเพราะว่าเขารู้ว่าเราทำผิด
0: โอเค
2: นี่ครับ
0: ฮัลโหล
12: ก็ขอบอกสั้นๆว่าขอให้ผู้ใหญ่ใช้เหตุผลมากกว่าความรุนแรงก็พอแล้ว
0: สั้นๆแต่ได้ใจความ
2: โอเคดีมากครับ
0: ใช้เหตุผลมากกว่าความรุนแรงเยี่ยมเลยครับริวครับอยากจะบอกอะไรผู้ใหญ่ครับ
12: ควรจะใช้เป็นการลงโทษโดยไม่ใช่ความรุนแรงให้แก่เด็กเจ็บอะไรเงี้ยครับใช้เป็นการลงโทษอย่างอื่นโดยไม่ใช่การตีหรืออะไรครับ
0: ของเราไม่ใช้เลย
12: ไม่ใช้เลยครับควรหลีกเลี่ยงมากกว่าครับใช้ใช้ได้แต่ควรหลีกเลี่ยง
0: ควรหลีกเล
2: ี่
0: ยง
2: ใช้น้อย
0: ควรใช้วิธีอะไรก่อน
12: ไปนั่งสมาธิหรืออะไรแต่ถ้าก็จะทำให้เด็กอ่ะไม่เจ็บแล้วก็เก็บกดมากเกินไปทำให้เด็กเป็นอีกครั้งเรื่องหนึ่งทำให้เด็กสบายมากขึ้น
2: ก็คือค่อยประนีประนอมกันไปอย่าใช้ความรุนแรง
0: ก็ดีนะ
2: ครับท่าน
0: ออมสิน
2: ออมสิน
13: ควรถามเหตุผลค่ะ
0: ถามเหตุผลก่อน
13: แล้วก็ดูว่ารุนแรงหรือเปล่าหรือว่าไม่รุนแรงแล้วถึงจะทำโทษเขาได้แต่ว่าถ้าเขาไม่ผิดจริงๆก็ไม่ควรทำโทษค่ะ
0: เพราะว่าทุกคนเด็กทุกคนเนี่ยเขาก็ไม่อยากทำผิดหรอกใช่ไหม
2: เขาก็ใช้เหตุผลกับผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็ต้องให้รับฟังเหตุผลของเขาด้วย
0: สุดท้ายครับแพนด้าครับเราจะบอกผู้ใหญ่ยังไงดี
14: ถ้าเป็นเด็กที่เขาเพิ่งทำผิดแรกๆเราก็อาจจะให้อภัยเขาไปก่อนหรืออบรมเขาหรือถ้าเกิดเขาทำไอ้นี่ผิดอีกก็เริ่มที่

0: สอนเขาแล้วเริ่มตีเขาแต่ถ้าเกิดขั้นที่สามอีกก็บางทีผู้ใหญ่บางคนอาจจะทนไม่ไหวก็ปล่อยให้เขาเป็นอย่างนี้ไปเลยปล่อยให้เขาเป็นอย่างนี้แล้วเขาจะรู้เองว่าทำไมพ่อแม่ถึงปล่อยให้เป็นอย่างนี
1: ้ก็
2: ไม่จำเป็นต้องใช้กำลังแต่ใช้วิธีอื่นเพื่อให้เขารู้เพื่อให้เขารู้ว่าเขาทำผิดนะ
1: เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันบ้างดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไร
2: ครับ
1: นะครับไปชมกันเลยครับ
2: ไปเลย
3: อยากบอกอะไรกับผู้ใหญ่เรื่องการทำโทษ
4: เด็กถ้าไม่ผิดก็ไม่สมควรทำโทษควรตักเตือนก่อน
5: ต้องควรอธิบายหน่อยครับถ้าตีอย่างเดียวก็จะทำให้เด็กไม่รู้ว่าต้องทำยังไง
6: บางทีก็บอกว่าอย่าทำรุนแรงเกินเพราะเด็กอาจจะเจ็บได
7: ้ถ้าจะตีหนูขอเบาๆนะคะเพราะว่าหนูเจ็บ
8: ใดๆก็ตามที่จะลงโทษเด็กเนี่ยต้องคุยกันและเด็กต้องเข้าใจว่าผิดตรงไหนและผิดจริงหรือเปล่าและในความที่เป็นผิดจริงเนี่ยระดับความรุนแรงเนี่ยมันมากมายถึงขนาดจำเป็นต้องลงไม้ลงมือหรือเปล่าประเด็นสำคัญที่สุดก็คือผู้ใหญ่นั่นแหละต้องคุมสติอารมณ์ของตัวเองให้ได้ถ้าคุณครูคิดว่าณวินาทีนี้นาทีนี้คุมสติอารมณ์ไม่ได้เดินออกจากห้องนั้นไปซะก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรเพราะนั่นเท่ากับว่าท่านกำลังทำร้ายเด็ก
9: สังเกตว่าคนสมัยก่อนเนี่ยพอตีต้องอธิบายหรืออธิบายก่อนตีแต่หลักที่เขาใช้จริงๆคือต้องอธิบายก่อนตีพออธิบายปั๊บเนี่ยใจเราก็เย็นด้วยใจเราค่อยเย็นลงเย็นลงเย็นลงเย็นลงทีเราจะไม่ตีด้วยซ้ำไปเพราะใจเราเย็นลงแล้วแต่ถ้าทําโทษแล้วค่อยอธิบายเนี่ยเหตุผลจะฉังไม่ค่อยขึ้นเพราะอารมณ์จะเป็นใหญ่นั้นหลักของคนที่เรียนครูหรือมีวิญญาณครูจะใช้การอธิบายก่อนลงโทษเสมอ
1: แต่เดี๋ยวเรามาสรุปกันอย่างนี้นะครับทั้งความคิดเห็นของสมาชิกทั้ง50ท่านเนี่ยในหัวข้อที่ว่าอยากจะบอกอะไรกับผู้ใหญ่ที่ว่าเรื่องของการทําโทษเด็กนะครับอย่างนี้ฮะข้ออันดับแรกนะครับก่อนจะทำโทษเนี่ยควรฟังเหตุผลเนี่ยในสภาเนี่ย6เสียงนอกสภา14เสียงนะครับคิดเป็นร้อยละ40ครับอันดับต่อไปครับทำโทษได้อย่ารุนแรงนะฮะในสภาเนี่ย2เสียงนอกสภาเนี่ย12เสียงคิดเป็นร้อยละ28ครับแล้วก็อันดับต่อไปครับแค่ตักเตือนก่อนถ้าไม่ฟังเนี่ยค่อยตีนะครับในสภาเนี่ย2เสียงนอกสภาเนี่ย8เสียงครับคิดเป็นร้อยละ20ครับแล้วก็อันดับต่อไปครับก่อนทำโทษเนี่ยนะฮะควรจะอธิบายว่าเฮ้ยพวกเราผิดอะไรนะครับนอกสภาเนี่ย5เสียงคิดเป็นร้อยละ10ครับแล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับเวลาที่ผู้ใหญ่ทำผิดเนี่ยทำไมไม่โดนลงโทษบ้างนอกสภาเนี่ย1เสียงคิดเป็นร้อยละ2เท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับเราจะเห็นได้ว่าเด็กๆเนี่ยเวลาเขาทำผิดเนี่ยแล้วเขาจะยอมรับผิดเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับแล้วเขาก็จะพร้อมที่จะถูกทำโทษเวลาที่เขาทำผิดจริงๆนะครับแต่ก็ในขณะเดียวกันนะครับถ้าผู้ใหญ่บางท่านหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยนะครับที่ทำผิดแต่ไม่ยอมรับผิดบางท่านนี่อาจจะหนีความผิดไม่รู้ว่าใครเป็นใครล่ะนะฮะผมคิดว่าคุณควรจะหันมาฟังเด็กๆพวกนี้เอาเด็กๆพวกนี้เป็นตัวอย่างในสังคมบ้านเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าเราอยู่ในบรรทัดฐานเดียวกันเนี่ยนะครับเราจะถือว่าเป็นสังคมเนี้ยจะสงบสุขอย่าทำตัวเป็นไม้แก่ดัดยากครับ
2: เสียงของเด็กๆเนี่ยครับเป็นพลังที่จะสะท้อนสู่สังคมไม่น่าเชื่อเลยครับว่าบางทีเนี่ยครับเสียงของเด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยครับก็เป็นตัวอย่างให้กับผู้ใหญ่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่อย่าลืมเปิดใจรับฟังเสียงของเด็กๆด้วยนะครับ
1: และแน่นอนครับยังมีอีกหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับที่เด็กเนี่ยเขาอยากจะพูดแต่เขาไม่เคยได้พูดมาก่อนนะครับก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วครับว่าจะเปิดใจรับฟังพวกเขามากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้เวลาในสภาของเราหมดลงแล้วครับกลับมาพบกับวาระเด็ดๆได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้กับสภาเสียงไร้เดียงสาครับ
2: วันนี้ลา

0: ำลังเรียนเสียงที่ปลุกฟ้าฟ้าทุกเช้าอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: เอกเอกเอกเอกเอกเอก
0: เรียนเสียงเสมือนเลยนะฟ้าฟ้าว่าแต่ว่าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไรเราลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟ้าฟ้า
1: ดีครับดีเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอก
0: เราลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ

างจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟ้าฟ้าถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

0: อย่าเพิ่งเศร้าไปสิจ้าฟาฟาดูนั่นสิตรงนั้นมีเล้าไก่อยู่ด้วยลองไปถามลุงไก่เขาดูดีไหม
1: ก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรง่ายๆจนกว่าจะได้ลองทำเต็มที่แล้ว

0: 7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้หัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงั้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
0: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
3: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
4: แต่เจ้าแมวน้อมันน่าสงสารเนาะ
3: ไม่รู้ล่ะฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
1: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
0: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อน
2: จะเอายังไงกันดี
4: โหมาทะเลาะกันซะอย่างนี
5: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ
3: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
5: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามาร่วมพลังกันเถอะ
0: มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้าย

0: ที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: เจ็ดมหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนืออีสานและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ครับเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านภาคเหนือและอีสานตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมฝักในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังค่อนข้างแรงเช่นกันครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในขณะที่ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมฝักฉบับที่2เมื่อเวลา 10:00 นของวันนี้ครับพายุโซนร้อนไมฝักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ470กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆคาดว่าพายุนี้ครับจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในวันนี้หลังจากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้บริเวณเมืองหนานหนิงในช่วงวันที่4-6กรกฎาคม2569โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยครับอิทธิพลของพายุไมฝักนะครับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นทำให้ในช่วงวันที่3ถึง4กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคออกเฉียงเหนือตอนบน

บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีมุกดาหารและยะโสธรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ช่วงนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้าวเป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยแม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
1: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ

0: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
1: เอามาตีเมฆแง่เลยนี
2: ่เอามาห้ามทับพวกเรานะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
2: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
2: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
0: ปากกาขนนก
1: คราวหลังเรากลับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
3: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
4: ช่วย
3: จับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
1: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
3: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
1: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
5: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
1: เมฆเมฆนี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
4: ์มีเรื่องอันใดหรือ
3: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
4: เอ็งมานี่ไป
0: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
4: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
1: ไม่น่าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพุนเก็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
2: อ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลัก
0: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
2: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
0: ครับ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
2: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
0: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
2: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
0: รู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้น

0: และเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
1: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
0: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
3: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
1: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: าออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะว่าไหลแล้วไหลแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเรา2คนทุกเย็นวันเสาร์นะครับกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นตอนที่4ของเราแล้วนะคะหมอรู้ซึ่งถ้าเปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ
0: ์
1: ตอนนี้อายุครรภ์ก็ประมาณ 4-6 เดือนแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณแม่สบายตัวมากที่สุดค่ะเพราะว่าผ่านพ้นช่วงแพ้ท้องมาแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ปรับตัวได้ดีแล้วนะคะและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่คุณแม่นั้นจะต้องดูแลลูกน้อยๆในครรภ์นะคะให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ต้องมีความสุขมากที่สุดเช่นกันค่ะ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าลูกจะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่นี่แหละคร
1: ับ ใช่แล้วล่ะค่ะคุณแม่กินอะไรลูกก็ได้อย่างนั้นนะคะคุณแม่รู้สึกอย่างไรลูกก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้และก็ตอนหน้านะครับเราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของ3อด้วยกันนะครับสำหรับคุณแม่นั่นก็คือเรื่องของอารมณ
1: ์
0: อาหารและก็การออกกำลังกาย3อนะครับอย่างไหนทำได้และอย่างไหนทำไม่ได้นะครับ
1: สิ่งเหล่านี้นะคะสำคัญมากนะคะต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ค่ะและมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของอาหารการกินนั่นเองค่ะ

0: เราใช้ชีวิตปกติดื่มปาร์ตี้พอรู้ว่าตัวเองท้อง6เดือนใช่ป่ะสิ่งแรกที่คิดเลยนะคือหยุดปาร์ตี
1: ้จากเดิมเนี่ยคือกินสเปะสปะตามเรื่องของเราที่เราอยากกินพอรู้ว่าท้องปุ๊บดูก่อนเลยอันนี้มีประโยชน์ไหมอย่างแป้งน้ำตาลขนมที่เราขบเคี้ยวเงี้ยค่ะมันไม่มีประโยชน์มีโซเดียมเยอะก็หยุดไป
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยคือด้วยการใช้ชีวิตเมื่อก่อนง่ายๆใช่ป่ะก็จะกินแต่เดี๋ยวนี้คืองดเลย
1: กาแฟไม่ได้หยุดไปหยุดจริงๆโอ้โหยมากแต่ก็พยายามแบบไปหาน้ำผลไม้กินแทนเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยกินอาหารเช้าไม่เคยทานอาหารเช้าไม่เคยทานข้าวเช้าเลยก็กิน
1: คือพูดตรงว่าเป็นคนกินนมจืดไม่ได้มันจะอ้วกก็ลองค่อยเริ่มจากนมหวานก่อน
0: ปกติไม่กินนมไม่ดื่มนมไม่อะไรเลยดื่มนมทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
1: แล้วนมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้วเพราะว่าสำหรับคนตั้งครรภ์
0: ไม่ใช่คนไม่กินผักแต่ว่าจะให้มานั่งกินสลัดวันเว้นวันอะไรเงี้ยไม่กินก็เริ่มแบบก็เริ่มดูแลใส่ใจในการกินอาหารในการรับประทานอาหารมากขึ้น
1: คือพยายามหาของที่มีประโยชน์เท่านั้นนะคะ

0: คนเป็นแม่นะหมอรุธนะยอมได้ทุกอย่างยอมอดยอมทนนะคะอะไรที่ไม่อยากกินแต่ว่ามีผลดีต่อลูกในครรภ์เนี่ย บางทีก็ต้องยอมกินนะเพื่อที่จะบำรุงให้เขาเติบโตขึ้นมาให้แข็งแรงค่ะ
1: คือต้องมีความอดทนแล้วก็ยอมฝืนใจตัวเอง
0: ใช่แล้วล่ะค่ะ
1: และอย่างพี่มาช่วงที่มีการท้องอะฮะช่วงนั้นนี่ต้องมีการปรับตัวในเรื่องการกินมากน้อยยังไงบ้าง
0: ถ้าเป็นเรื่องการกินนะคะก็ต้องปรับ2เรื่องด้วยกันเลยค่ะคือเรื่องของเวลาในการกินค่ะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเคยแบบกินมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นมื้อเดียวกันก็ต้องมาเปลี่ยนเวลาในการกินกินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นให้ครบและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเลือกกินด้วยนะคะชากาแฟที่เราปวดปรานเลยเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงกินไม่ได้นะคะ อย่างอาหารรสจัดนี่แม่บอกไว้ว่าถ้ากินมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ลูกในท้องผมน้อย
1: เกิดมาไม่หล่อว่างั้น
0: เกิดมาไม่หล่อก็ต้องหลีกเลี่ยง
1: แล้วตอนนี้ปูเลเกิดมาได้จะ2ขวบแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ไงฮะผมนี่หนาดกเลยนะฮะ
0: ก็บางๆนะคะบางๆพอได้เห็นหนังศีรษะค
1: ่
0: ะ
1: ยังไง
0: นั่นน่ะสิ
1: ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีหลายเรื่องด้วยกันนะครับที่ว่าเออเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีวิธีการกินแล้วก็การอยู่ที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกับคุณแม่ท่านนี้ได้เลยครับ

0: จินัชชากาวิระนะคะชื่อเล่นว่าหญิงตอนนี้เข้าเดือนที่9แล้วค่ะก็ปกติเลยค่ะก็ตามใจตัวเองนิดนึงก็คือทราบว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็อยากกินเน้นที่เรื่องของความสะดวกสบายมากกว่าว่าเส้นทางที่เราไปทำงานผ่านร้านอะไรมีอาหารอะไรในช่วงนั้นเราก็ทานง่ายๆค่ะเพราะว่าคงไลฟ์สไตล์หรือว่าการทำงานของเราไม่เหมือนคนอื่นคือเวลาตื่นเวลาทานเวลานอนเวลาทำงานไม่เหมือนใครอย่างบ่อยที่สุดมื้อเช้าเราก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าปากซอยไก่ทุกอย่างไม่เอาหนังนะคะ
1: น้ำเลยไหมคะ
0: เอาชาเย็นไม่ใส่น้ำตาลค่ะ

0: ณะนี้เวลา 11:10 น.เป็นมื้อแรกของวันนะคะอร่อยค่ะ
1: ปกติกินอย่างนี้ทุกวันเลย
0: ก็แทบทุกวันนะคะเพราะว่ามันสะดวกเพราะอันนี้ใกล้แล้วก็ถ้าไม่ทานตรงนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งใกล้ๆแถวร้อยหนึ่งก็เป็นร้านตามสั่งร้านข้าวแกง
1: ค่ะแล้วปกติสั่งอะไร
0: ดูว่าเราชอบอะไรก็สั่งตามนั้นชอบเป็นข้าวราดแกงแต่ถ้าดูแล้วไม่ถูกใจก็จะสั่งเป็นผัดมาม่าใส่หมูใส่ไก่ใส่ไข่
1: แล้วคุณสามีอะคะคุณสามีเห็นภรรยากินแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินแต่เขาจะไม่ชอบกินผักผมก็จะบังคับให้เขากินผักแล้วก็นอกนั้นก็แล้วแต่เขาเลยเขาอยากกินอะไรก็กินก็จะมีตอนเช้าก็มียาคูลอีกขวดนึง

0: ็ประมาณ
1: คือไม่บังคับ
0: ไม่บังคับ
1: เพราะว่า
2: บังคับไม่ได้
0: ก็จะเตือนให้เขากินนมบ่อย
1: ๆ
0: แต่เขาชอบกินก็เป็นแบบประมาณว่าดื้อออกดื้อนิดนึง
2: สงสัยลูกจะดื้อก็เลยส่งผลมาถึงแม่นมอะไรไม่เอาอ่ะนมหวานกินนมจืดไม่เอาพยายามจะทานแต่ไม่ได้ทุกวันค่ะถ้าวันไหนทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วเราก็จะไม่ทานนมเพราะว่าคุณหมอเคยบอกว่าเวลาเราทานยาทั่วไปใช่ไหมคะนมมีแคลเซียมที่จะไปแบบบล็อกในเรื่องของสรรพคุณยาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกันไหมแต่ด้วยความเชื่อแบบนี้ก็คือถ้าวันไหนทานอาหารเสริมไปแล้วเราก็ไม่ทานนมถ้าวันไหนทานนมเราก็ไม่ทานอาหารเสริมก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะที่จะท้องก็จะทานกาแฟวันหนึ่งก็ประมาณอย่างน้อยก็2แก้วที่เป็นกาแฟร้อนช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายอีกแก้วนึงค่ะหรือบางวันอาจจะมีแบบกาแฟเย็นเพิ่มมาแต่พอตอนท้องคือจะทานเป็นโอวัลตินแล้วผสมกาแฟนิดนึงเพื่อให้ได้รับรสกาแฟค่ะ

ไปทานข้าวนอกบ้านส่วนใหญ่เราก็สั่งเป็นน้ำอัดลมใช่ไหมคะพอตอนท้องก็คือเราก็ยังทานบ้างคือบางทีแบบแฟนทานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาทานน้ำอัดลมเราก็นั่งอยู่เราก็อยากทานเราก็ทานจนได้สัก 4-5 เดือนพอทานแล้วมันแสบท้องเป็นกระเพาะก็ต้องหยุดไปเพราะว่าบิดปวดท้องพอไม่ทานน้ำอัดลมเราก็เปลี่ยนเป็นชาเย็นเขาบอกว่าไม่ให้กินของสดของหมักดองใช่ไหมคะอย่างส้มตำปูปลาร้าตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ

0: เพื่อนร่วมงานก็จะเดินมาก็คุณแม่ทานอะไรทำไมแบบทานไม่เห็นมีประโยชน์เลยแล้วก็บอกทานได้ทุกอย่างเป็นลูกแม่ต้องอดทนนั่งลงก่อนนะหนูนั่งลงไม่ให้นะดีมาก
1: ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณแม่หญิงทำนั้นนะคะทางรายการของเรานะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะนำเสนอว่าสิ่งที่ทำนั้นดีหรือว่าไม่ดีค่ะ
2: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอนะครับก็คือจริงๆแล้วเราอยากจะรู้นะครับว่าการนำกาแฟไปผสมกับเครื่องดื่มนิดนึงเนี่ยนะฮะ
1: ห
2: รือแม้แต่เรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารรสจัดจริงๆแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าแม้แต่เรื่องของความจำเป็นนะครับเรื่องของการดื่มนมว่าเอ๊ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องดื่มนมหรือเปล่าครับ

0: ครับและเพื่อให้คลายความสงสัยนะครับวันนี้เราเดินทางมาพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาคุยกันนะครับว่าเรื่องของอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับอย่างไหนสามารถทานได้และก็อย่างไหนควรหลีกเลี่ยงนะครับการง่ายๆเลยครับสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอาหารอย่างไหนที่ควรทานอาหารอย่างไหนที่ควรหลีกเลี่ยงครับคุณหมอครับ
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: อ๋อไม่ใช่ว่าเราจะมาให้ความสำคัญเฉพาะช่วงตั้งครรภ์แล้วอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ไม่ถูกต้องครับก่อนตั้งครรภ์เนี่ยร่างกายเราต้องสมบูรณ์ก่อนตั้งครรภ
0: ์
1: ตัวสำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโฟเลตถ้าโฟเลตน้อยเนี่ยจะทำให้การพัฒนาสมองเด็กในครรภ์ตอนช่วงแรกเนี่ยไม่ดีทีนี้บางทีเราบอกว่ายังไงโฟเลตชาวบ้านจะรู้

0: ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในผักผักที่ดีๆเลยของบ้านเราคือคะน้านะครับของต่างประเทศคือบรอกโคลีเนี่ย
1: บรอกโคลีอย่าง
0: น
1: ี้
0: นะครับเนี่ยคือสุดยอดผักเลยนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เลยเรียกว่าเฟอร์รารี่นะครับอันนี้เลยครับเพราะว่ามีโฟเลตเยอะมีแคลเซียมสูงวิตามินซีสูงและก็มีไฟเบอร์สูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่มตั้งคิดว่าอยากจะมีลูกแล้วเนี่ยกินนี่เป็นประจำสลับไปสลับมาเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราพร้อมที่จะมีลูกและระหว่างตั้งครรภ์ตัวนี้ก็คงไว้นะครับบางทีเราไม่ต้องทานวิตามินเสริม
1: คือถ้าอยากให้แฟนนี่มีลูกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปกระซิบเลยว่าวันนี้กินคะน้าหรือยังจ้า
0: เพราะว่าบ้านเราคะน้ามันทั้งมีคะน้าปลาหมึกคะน้าน้ำมันหอยคะน้าปลาเค็มคะน้าหมูกรอบกินเถอะครับกินเถอะทีนี้ตั้งครรภ์เนี่ยใน3เราเรียกว่า3ไตรมาสเนี่ย ความต้องการไม่เหมือนกัน
1: คือ3ไตรมาสคือ 1-3 เดือนแรกแล้วก็ 4-6 อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ 7-9
0: ถูกต้องเลยนะครับคุณแม่ทุกคนต้องทราบนะครับว่าเด็กในครรภ์เนี่ยความต้องการไม่ค่อยเท่ากันเมื่อกี้3เดือนแรกคือสารอาหารให้ครบถ้วนยังไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากนะครับแต่ก็ต้องมีผักไปเคี้ยวที่ผมบอกไว้คือจะคะน้าหรือบรอกโคลีหรือตัวอื่นมาเสริมได้แต่พอ3เดือนที่2เนี่ยก็ต้องมีจำนวนแคลเซียมที่มากขึ้นกลุ่มของอาหารทะเลที่มากขึ้น มันจะมีไขมันจากปลาทะเลมาแล้วนะครับเขาจะเริ่มสร้างสมองให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอไตรมาสที่3สุดท้ายเนี่ยเด็กจะขยายเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นจำนวนข้าวต้องมากขึ้นไขมันก็มากขึ้นอาหารทะเลก็ต้องเริ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนมที่เป็นมีให้แคลเซียมเนี่ยเพราะเด็กมันเติบโตมันใช้แคลเซียมเยอะก็ต้องมีนมที่มากขึ้นคำว่ามากขึ้นเท่าไหร่ล่ะประมาณ 3-4 กล่องต่อวันครับถ้าเรากินเข้าไปไม่พอเนี่ยลูกจะเอากระดูกแม่มาหลายคนพอคลอดเสร็จแล้วปวดหลังเพราะกระดูกมันถูกดูดไปเยอะกระดูกพุนหน่อยๆทีนี้ถ้าเราทานไปบางคนบูสต์มากหรือว่าเสริมมากจนอ้วนเกินไปก็ไม่ดีเราก็พยายามจะดูผมเอาตัวเลขง่ายๆว่าใน3เดือนแรกเนี่ยขึ้นมาสัก3กิโล3เดือนที่2เนี่ยขึ้นมาสัก5กิโล3เดือนสุดท้ายเนี่ยอยากให้ขึ้นมา8กิโลทั้งหมดเนี่ยถ้าคนเดิมไม่เคยผอมไม่อ้วนมากเนี่ยขึ้นมาสัก 15-18 กิโล
1: ครับ
0: จะทำให้เด็กในครรภ์เติบโตเต็มที่ประมาณ 3-4 กิโลและการศึกษาเขาพบว่าถ้าเด็กในครรภ์ที่มากกว่า3กิโลขึ้นไปเนี่ยสมองจะดีกว่าเด็กทั่วไป
1: มีอาหารประเภทไหนไหมครับว่าที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเลยครับ
0: พวกแอลกอฮอล์นะครับพวกกาแฟคาเฟอีนเยอะๆก็ไม่ดีนะครับหรือว่ายาไม่จำเป็นอย่าใช้ยา
1: ทุกชนิดเลยเหรอครับยา
0: ไม่จำเป็นเราบอกแล้วถ้าทุกชนิดได้ก็ดีนะครับเพราะนั้นอย่าซื้อทานเองนะครับทีนี้อาหารอื่นเช่นเผ็ดมากเปรี้ยวมากเกินไปก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางทีมันออกในน้ำในท้องคล้องลูกเลิกเผ็ดเหมือนกันนะไม่เอาเพราะว่าเด็กในครรภ์เนี่ย4เดือน5เดือนเนี่ยมันเริ่มกลืนได้ครับกลืนน้ำในร่างกินเผ็ดกินเปรี้ยวไปเด็กมันก็จะดิ้นก็ต้องระวังเรื่องนี้อย่าเอาอาหารรสจัดเกินไปนะครับต้องไม่งั้นลูกเกิดมาบางทีตัวเล็กนะคร
1: ับ
0: ดิ้นมากเกินไปนะเผ็ดมากเกินไปครับ
1: ครับอย่างอาหารรสจัดอย่างพวกส้มตำที่พริกเผ็ดๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ควรงด
0: ใช่ครับนี่เราบอกแล้วเอาลดความเผ็ดกับเปรี้ยวลงหน่อย
1: ครับผม
0: ทานได้ครับอันนี้ดีนะครับตรงนี้จะมีทั้งผักแล้วก็มีความหลากหลายของสารอย่าลืมเติมเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยนะครับ
1: แต่ว่าลดความจัดของรสชาติลงนิดนึง
0: เปรี้ยวกับเผ็ดลดลงหน่อย
1: ลดลงหน่อยครับกาแฟเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าคุณแม่ยุคใหม่ทุกวันนี้นะครับหลายคนติดกาแฟนะครับคุณหมอบางคนนี่ถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ได้ทานในตอนเช้าไม่ได้ดื่มในตอนเช้านี่ทำงานไม่ได้สมองปวดมากเลย
0: ถ้าเราไปเบรกทันทีผมเชื่อว่าทำไม่สำเร็จก
1: ็
0: ควรจะถอยลงถ้าเราเตรียมตัวดี3เดือนเราขอหยุดได้ไหมนะอันที่1ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างนั้นเป็นดีวิธีที่ดีที่สุด
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเราก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็กินอะไรสักหน่อยนึงก่อนแล้วก็กินกาแฟมันจะได้ลดจำนวนลงคือกินอะไรสักบ้าง
1: นี่เทคนิค
0: ครับใช่เทคนิคครับเพราะว่าบางคนเปิดสมองว่าเช้าไม่กินอะไรกินกาแฟอย่างเดียวแต่ถ้าบอกโอเคคุณเลิกไม่ได้นะคุณก็กินข้าวสักหน่อยนึงกินข้าวต้มสักถ้วยนึงกินก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงแล้วก็กินกาแฟมันจะกินลดลงเอง
1: กาแฟก็จะลดปริมาณ
0: ลงเองมันไม่ให้ท้องว่างไม่งั้นกาแฟมันต้องกว่าจะปลุกมันเยอะถ้ากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกูโค้ดมันขึ้นสมองมันจะปลุกให้ตื่นเหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้กาแฟแทน
1: อันนี้นี่ถ้ากินน้อยๆเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมครับคุณหมอ
0: ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่งั้นเขาจะทั่วโลกเขา

0: จะแบนไปแล้วนะครับถ้าน้อยๆไม่มีปัญหาไม่อยากให้กินกาแฟเยอะๆจนถึงคลอดเลยเนี่ยเด็กก็ติดกาแฟแทนนะครับเด็กเกิดมาเนี่ยพอออกจากครรภ์แม่ปั๊บเนี่ยให้นมแม่เข้าไปนมแม่มีกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่นมผงไม่มีกาแฟเด็กแย่เลยนะเพราะว่าแม่ยังกินกาแฟอยู
1: ่
0: มันก็ติดกาแฟนะครับบางนี้ก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องระวังเด็กที่ติดกาแฟคาเฟอีนเด็กเกิดมาแล้วมันขาดมันร้องวอยวายพอร้องวอยวายร้องมากๆน้ำหนักไม่ขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอันที่เราต้องระวังเรื่องกาแฟเหมือนกันนะครับ
1: วิตามินอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยครับคุณหมอจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับคุณหมอ
0: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดีต้องกินให้เพียงแต่พอดีอย่าไปซื้อกินเองนะคะเพราะว่าเราทานอาหารครบแล้วเนี่ยเราก็สบายใจอาจจะมีเหล็กเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแค่นั้นก็จะจบแล้วครับเพราะเราทานอาหารครบแล้ว
1: หลักๆก็อยู่ที่เรื่องอาหารนี่แหละเราทานให้ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ในอดีตเขาก็ไม่ได้ทานวิตามินกันลูกเขาก็คลอดลูกมา8คนทุกคนแข็งแรงหมดเพราะการทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนเท่านั้นเอง
1: ครับผมมีนมเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยอย่างเรื่องนมเนี่ยฮะพอคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะมองหาเลยว่านมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค
1: ุณสมบัติเหมือนกับนมทั่วไปไหมหรือว่าเหมาะกับคุณแม่โดยตรงจริงๆเลย
0: อ๋อคงไม่มีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราบอกแล้วว่าถ้าเราเตรียมตัวดีเนี่ยเราต้องการนมที่สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะใส่โฟเลตเข้าไปมากกว่านมธรรมด
1: า
0: จริงๆเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าผักเรามีโฟเลตเยอะแล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นระหว่างตั้งครรภ์เราก็กินโฟเลตอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรามากินนมสำหรับตั้งครรภ์ในขณะที่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมันสายเกินไปกินนมธรรมดาแล้วครับนมจุดประสงค์ของนมคือเราต้องการให้แคลเซียม
1: ครับ
0: เพราะนั้นกินนมธรรมดาพอนมเนี่ยถ้าบางคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะแล้วเราก็ให้กินนมขาดมันเนยถ้าน้ำหนักน้อยก็กินนมที่มีไขมันเต็มที
1: ่
0: นะครับฟูลครีมทั้งสองอย่างนี้ก็ได้แคลเซียมเท่าเดิมคือกินวันละ2กล่องก่อนพอหลังคลอดใกล้ๆจะคลอดไตรมาสที่3กินสัก 3-4 กล่องได
1: ้
0: นะครับไม่จำเป็นนะครับสรุปก็คือไม่จำเป็น
1: ก็กินนมทั่วไปได
0: ้เลยครับไม่ต้องไปเพราะว่าพอมีแรงโฆษณาไปพิเศษขึ้นมามันแพงขึ้นแพงกว่าเปล่านะครับ
1: สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับหลายคนยังสงสัยอยู่ว่าอาหารจำพวกไส้กรอกคุนเชียงอะไรพวกนี้นี
0: ่
1: เป็นยังไงบ้าง
0: คือบางคนบอกว่ามีสารพรีเซิร์ฟอาหารทำให้อาหารคงที่อยู
1: ่ไว้ถนอมอาหารอะไรนะคร
0: ับเราก็คงไม่ค่อยแนะนำเราอยากให้เป็นจากเนื้อสัตว์แล้วมานั่งทำเลยดีกว่าหมูไก่ปลา
1: เปอร์เฮนสดมาอาหาร
0: เราต้องการอย่างนั้นมากแต่ถ้าทานไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ไม่ต้องเยอะ
1: ครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับคุณแม่คุณพ่อยุคนี้ที่ไม่ค่อยมีเวลาทำงานด้วยต้องการความสะดวกส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยฮะเหมือนกับไปซื้ออาหารสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปอุ่นทานเลยอะไรเงี้ยอันนี้ควรไหมครับคุณหมอ
0: ดีไหมสิ่งที่มันจะหายไปก็คือวิตามินที่เกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับวิตามินซีบีหนึ่งอาจจะโดนบ้างนะครับ และอันที่สองก็คือส่วนใหญ่อาหารสำเร็จรูปเนี่ยผักจะน้อยเราต้องคิดว่าสัดส่วนมันจะอาจจะไม่พอถ้ากินวันละสามมื้อมันก็จะไม่ดี
1: มาถึงคำถามย้อนนี้ครับคุณหมอมะพร้าว
0: ครับ
1: โดยความเชื่อของคนไทยนะครับคุณหมอเรื่องของน้ำมะพร้าวที่บอกว่ากินเข้าไปแล้วแต่ไม่ลูกผิวขาวตายตัวเองอย่างเลย
0: ถูกบ้านเรานี่มีอะไรแปลกๆเยอะนะครับเพราะว่าทานมะพร้าวแล้วลูกจะผิวนวลผิวเนียนนะครับมะพร้าวเนี่ยมันมีทั้งน้ำมันนะครับน้ำมันจากมะพร้าวมีทั้งน้ำตาลมีทั้งเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทานมะพร้าวไปเนี่ยคุณจะได้พลังงานครับแต่ไอสารเนียนเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีสารทำให้ผิวเนียนแน่นอนการได้พลังงานนะเด็กจะเติบโตดีนะครับแล้วรสชาติดีนะครับอารมณ์ดีทุกอย่างดีเด็กเติบโตดีผิวออกมาเนียนครับ
1: เพราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดว่าอุ๊ยดื่มน้ำมะพร้าวเยอะๆจะทำให้ลูกเกิดมาหน้าตาดีผิวพรรณดีอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วนี่จริงๆ
0: ใน
1: มะพร
0: ้
1: าว
0: นะฮะ
1: มันจะทำให้เหมือนจะทำให้อารมณ์เขาแล้วก็สมบูรณ์ขึ้น
0: อย่างเงี้ยสมบูรณ์เด็กพ่อแม่อารมณ์ดีลูกก็สมบูรณ์ผิวพรรณเป่งตึงอย่างเง
1: ี้ยครับผมสรุปแล้วก็คือเรื่องของอาหารนี่คือหลักๆก็กินให้ครบ5หมู่นี่แหละครับใช่ไหมครับคุณหมอครับ
0: ใช่ครับบางทีคำว่าพอเราพูดอย่างนี้ชาวบ้านมันไม่ตื่นเต้นนะคือต้องออกโฆษณาว่ากินแล้วบำรุงสมองลูกเกิดมาดีจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองเพราะนั้นหลักเกณฑ์ในการโฆษณานี่ก็จะดึงเรื่องลูกสมองดีจริงๆแล้วพอพูดอย่างนี้เนี่ยไม่สนใจการทำให้เด็กแข็งแรงดีเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อกี้เราสรุปแล้วก็คือเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกกำลังกายด้วยทั้งคู่ออกกำลังกายนะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็กินอาหารให้ครบ

0: ผมบอกแล้วผักใบเขียวนะครับมี
1: นม
0: มีเนื้อสัตว
1: ์เนื้อสัตว
0: ์ของสดมีผลไม้ก
1: ิน
0: คงที่และคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์พอดีแล้วน้ำหนักตัวแต่ละไตรมาสแต่ละของการตั้งครรภ์เนี่ยขึ้นอย่างสม่ำเสมอเอาง่ายๆว่า3 5 8ถ้าเราน้ำหนักขึ้นตามนี
1: ้
0: เรากินอาหารหลากหลายนี้ผมยืนยันแล้วครับเด็กในครรภ์สมบูรณ์ทุกอย่างท
1: ั
0: ้งสมองทั้งร่างกายทั้งหมดนะครับ
2: นี่ก็หายสงสัยกันแล้วนะครับกับทุกข้อข้องใจของออาหารสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สัปดาห์หน้ายังเหลืออีก2ออออกกำลังกาย
3: ออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำข้อข้องใจกันนี่ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบ
2: และออะไรทำได้อะไรทำไม่ได
3: ้เมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคำตอบก็คือ
2: ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
1: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
7: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่า

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรัฐคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพฤหัสบดี1เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชิวกิจค่ะ
1: พิศราค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะบุคคลสำคัญในรายการของเราก็คืออาจารย์หมอทั้ง2ท่านว
0: ัน
1: นี้เป็นคิวของอาจารย์หมอโอแล้วก็อาจารย์หมอปู
0: ค่ะใช่ค่ะอาจารย์หมอโออยู่ตรงนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์หมอโอค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: วันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะมีปัญหาเรื่องลูกถามอาจารย์โอได้เลยอาจารย์มีคำแนะนำนะคะให้คุณผู้ชมได้สามารถนำไปปฏิบัตินะคะจะได้เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขโดยเฉพาะใกล้ปิดเทอมแล้วตอนนี้
2: ปิดแล้วด้วย
0: บางโรงเรียน
2: โรงเรียนบางทีปิดมีนาเมษาไม่เปิดกลางพฤษภา
0: ใช่ค่ะและอีกหนึ่งท่านวันนี้นะคะจากหมอปูค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พงศสิทธิ์สิงหทัตจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์ปูนะคะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ปูสวัสดีค่ะ
0: นะวันนี้ทุกเรื่องทุกโรคคุณผู้ชมถามได้นะคะอาจารย์ทั้งสองท่านให้คำแนะนำคุณผู้ชมได้นอกจากเฉพาะทางที่อาจารย์เชี่ยวชาญแล้วสำหรับคำถามที่จะถามค่ะคุณผู้ชมถามได้นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอ023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปถามคำถามด้วยตัวคุณผู้ชมเองในแฟนเพจของเรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการคุณผู้ชมฝากคำถามได้เลยแต่ว่าขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์อาจารย์ปูด้วยคำถามที่ถามอย่างน้อยนะคะต้องประกอบไปด้วยตามนี้ค่ะอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมกำลังเป็นอยู่นะคะมีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้อาจารย์มีข้อมูลให้คำแนะนำคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องถามกันไปถามกันมาไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้ถามมาแล้วไม่ได้คำตอบในครั้งเดียวนะคะ
1: คำถามจากเก็บตกอันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยาวทีเดียวน่าจะอยากจะปรึกษาอาจารย์โอ๋นะคะซึ่งอาจารย์โอ๋จริงๆเนี่ยเป็นกุมารแพทย
0: ์
1: แต่ว่าให้คำปรึกษาเรื่องของการเลี้ยงลูกเพราะว่าตัวเองก็มีลูกเหมือนกันก็เลยทำเพจขึ้นมาหลายคนสับสนว่าอาจารย์โอ๋เป็นจิตแพทย์เด็กหรือเป็นกุมารแพทย์แต่จริงๆเป็นกุมารแพทย์
3: เป็นหมอเด็กที่เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์วัยรุ่น
1: เวชรุ่นนะคะอันนี้น่าจะก้ำกึ่งยังเป็นเด็กอยู่แต่ยังไม่เข้าสู่วัยรุ่นอายุ11ปีนะคะเขาถามบอกว่าถามให้หลานนะคะตั้งแต่น้องเกิดมาประมาณ8เดือนเนี่ยแม่ของหลานติดคดีหมายความว่าคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงเลยต้องอยู่กับคุณตาคุณยายทีนี้ปัญหาก็คือที่บ้านเขาเนี่ยเป็นคนที่พูดจากันรุนแรงด่าทอกันแบบรุนแรงผู้ที่ถามมาก็บอกว่าก็ไม่รู้นะคะว่าสิ่งนี้ทำให้น้องกลายเป็นพฤติกรรมในปัจจุบันหรือไม่นะคะที่บ้านอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยสนใจลูกหลานสักเท่าไหร่เมื่อวานล่าสุดค่ะเขาบอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยโทรมาที่บ้านบอกว่าไม่ให้เด็กๆเอาโทรศัพท์ไปแต่ว่าหลานก็เอาไปแล้วครูก็โทรมาบอกว่าตอนเย็นโทรมารายงานที่บ้านตอนเย็นคุณตาก็เลยจะยึดโทรศัพท์แต่ว่าหลานเนี่ยไม่ยอมแล้วก็มีการเถียงกันเกิดขึ้นเหมือนว่าคุณตาคุณยายดุหลานก็ดุกลับก็คือไม่ได้เกรงกลัวคุณตาคุณยายแล้วก็มีการโยนเก้าอี้ใส่ด้วยแล้วก็กรีดเสียงดังนะคะทีนี้ความกังวลของคุณผู้ชมท่านนี้ก็เลยบอกว่าเกิดจากอะไร

0: ไม่ปรับความเข้าใจกันด้วยตอนนี้กลายเป็นต่างคนต่างอยู่หลานก็ไม่พูดกับตาตาก็ไม่พูดกับหลานเป็นเพราะความไม่ผูกพันกันหรือเปล่าคะหรือเด็กมีปัญหาอยากเรียกร้องความสนใจในบ้านถ้าปล่อยไว้คงไม่ดีแน่อาการแบบนี้ควรพาไปหาคุณหมอหรือปรับเองโดยการดูแลเอาใจใส่กับคนในครอบครัวแล้วก็มีวิธีการในการพูดกับตายายแล้วก็คุณหลานเนี่ยยังไงอาจารย
1: ์ก็น่าจะเป็นคนกลางที่อยู่ในบ้านแล้วก็เห็น
0: เหตุการณ์
1: ที่เกิดขึ้นนะคะก็หลักๆเลยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะก็คือคนที่สังเกตการก็จะเห็นว่าต่างคนต่างอยู่ก็เป็นประโยชน์ที่เราได้ยินก็คือความผูกพันก็อาจจะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นพอความผูกพันใกล้ชิดไม่มีเนี่ยการดูแลหรือการพูดคุยกันเนี่ยเพราะถ้าเกิดยิ่งไปใช้ความรุนแรงใช้การว่าตำหนิหรือใช้การลงโทษเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าแบบไม่อยากจะฟังกัน
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็คงจะสะท้อนปัญหาหลายอย่างถามว่ามันเป็นปัญหาจากการเลี้ยงดูไหมก็คงจะบอกว่ามันก็คงเป็นปัญหากับการที่เด็กคนนึงเติบโตมาแบบที่ไม่ได้รู้สึกว่า
0: อบอุ่น
1: เป็นที่รักมีความหมายหรือเป็นเด็กที่แบบรู้สึกเต็มในตัวเองนะคะเพราะว่าเขาก็จะเติบโตมาแบบที่รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่มีไม่อยู่ด้วยแล้วก็ตาใหญ่อาจจะไม่ได้เลี้ยงแบบใส่ใจ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันคงมีรายละเอียดอย่างอื่นอีกเช่นวิธีการที่เขาจัดการเวลาที
0: ่เด็กจะทำผิด
1: ให้เด็กจะทำอะไรเขาใช้วิธีการยังไงหลายคนก็ถ้าเกิดดูแบบนี้แล้วก็อาจจะเป็นในรูปแบบที่อาจจะเป็นลักษณะคือทำโทษ
0: สั่ง
1: หรือใช้การพูดจาเสียงดังใช้อารมณ์รุนแรงกันซึ่งอันนี้ก็มีผลอยู่แล้วค่ะคือเด็กก็จะซึมซับวิธีการใช้ความรุนแรงแบบนั้นเด็กก็จะใช้วิธีการเดียวกัน
0: เพราะว่าดุมาเด็กก็ดุกลับเสียงดังมาเด็กก็เสียงดังกลับ
1: เพราะเขาไม่ได้ผูกพันเขาไม่ได้เคารพหรือเขาไม่ได้รู้สึกแบบรักอะไรเงี้ยไอ้ความที่เขาจะเกรงใจอะไรมันก็จะไม่เยอะเขาก็อาจจะทำในสิ่งที่เขาเห็น
0: คือ
1: จะโดนด่าเขาก็ด่ากลับอะไรแล้วพอเราพยายามควบคุมในการยิ่งแบบใช้เสียงดังขึ้นใช้คำพูดแย่ๆเนี่ยมันก็เลยยิ่งกลายเป็นปะทะกัน
0: ทีนี้เราควรปรับที่น้องหรือปรับที่ผู้เลี้ยงนะอาจารย
1: ์หมอคิดว่าก็ต้องปรับที่คนเลี้ยงดูก่อน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเราโตกว่ามันก็จะง่ายกว่าการที่ไปคือเด็กเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนผลลัพธ์ของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพราะฉะนั้นก็คนเลี้ยงอาจจะลองปรับดูก่อนนะคะหลักๆก็คือเปิดใจคุยกันว่าอะไรเป็นปัญหาเนาะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการลงโทษอะค่ะคือเราจะชอบใช้วิธีการคิดว่าทำผิดต้องลงโทษ
0: ต
1: ้องเย็บยึดโทรศัพท์ต้องอะไรซึ่งจริงๆหลายครั้งมันไม่ได้ช่วยทำให้เด็กมีทักษะหลักการสำคัญของการเลี้ยงดูเชิงบวกเนี่ยก็คือการทำให้เด็กมีทักษะที่เพิ่มขึ้นที่ทำให้เขาไม่เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: งั้นเราก็ต้องมาดูการที่ทำให้เขาจัดการกับเรื่องนี้ได้เนี่ยเขาต้องการทักษะอะไรแล้วก็ช่วยสร้างตรงนั้นช่วยทำให้เขามาช่วยแก้ปัญหาว่าอาจจะชวนเขามาคุยว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาตรงนี
0: ้
1: ที่มันไม่ได้ฟังคุณครูมันเกิดจากอะไร
0: ค่ะ
1: เนาะทำยังไงเราถึงจะแก้ไขตรงนี้ได้ด้วย
0: แต่เข้าใจคนกลางเลยเพราะว่าเด็กก็คือเด็กก็จะมีความต่อต้านมีความใสๆของเขาผู้สูงอายุก็คือมีความดื้อของผู้สูงอายุอีกที่เป็นคนกลางอ่ะเน
1: า
0: ะก็ให้กำลังใจ
1: ใ
0: ช่ใช่ให้กำลังใจแต่ว่าต้องมาหาหมอไหม
1: ถ้าคุยเองไม่ได
0: ้
1: หรือรู้สึกว่ามันดูเริ่มจะไปไกลเลยเถิดเนี่ยจริงๆการชวนเขามาพบแพทย์ก็อาจจะดีค่ะ
0: เพราะว่าคุณหมอเป็นบุคคลที่3
1: ก็จะได้
0: ที่เขาเชื่อ
1: คนฟังใช่
0: ค่ะค่ะ
2: นะ
0: คะ
2: อาจารย์ครับแล้วโทรศัพท์กับเด็กนี่เหมาะกันไหมครับอาจารย
1: ์เหมาะถ้าสามารถควบคุมตัวเองได
2: ้
1: จริงๆโทรศัพท์มันไม่ได้เป็นปัญหา
0: ไม่ใช่เป็นปัญหา
1: ที่โทรศัพท์อย่างเดียวมันไม่ได้เป็นภัย
2: สมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยนะ
1: เพียงแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียจริง
2: คือ
1: พี่ก็ไม่ได้แอนตี้ว่าห้ามหยิบห้ามไม่มีหรือต้อง
0: เพราะว่ามันต้องตามยุคตามสมัย
1: คือเอามันเลี้ยงไม่ได้หรอกสุดท้ายเนี่ยมนุษย์เราจะต้องอยู่กับมันแบบเลี้ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะให้เขาอยู่กับมันแบบเขาอยู่เป็น
0: หนึ่งคือเรื่องเวลาที่ฉันบอกสองคือเรื่องคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เขาด
1: ูใช่แล้วก็เรื่องการจัดการตัวเองให้ทำสิ่งที่ต้องทำก่อน
2: คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้สำคัญแล้วเราโดยส่วนตัวพี่ก็ไม่แบบเขาเรียกว่าไม่
0: ได้ต่อต้าน
1: ไม่ต่อต้านแล้วไม่ดึงโอกาสที่เขาควรจะฝึกอยู่กับมันโดยการไปห้ามหรือไม่ให้ใช้
2: ไม่เกี่ยวอายุไม่เกี่ยวอะไรใช่ไหมครับอาจารย
1: ์โดยส่วนใหญ่เราแนะนำตามอายุเนี่ยคือน้อยกว่า 2-3 ปีเนี่ยเราก็ไม่แนะนำว่าก็คือไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่ควรยกเว้นแบบ FaceLine โทรคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าดูแลประโยชน์มันไม่ได้ดีไปกว่าโทษแต่ว่าหลังจาก 2-3 ขวบเนี่ยเอาจริงๆพี่คิดว่าประโยชน์มันก็มีนะภาษาหลายอันก็หลายครั้งโดยเฉพาะกับคนที่ไม่มีคนพูดภาษาอังกฤษในบ้า

0: ภาษาอังกฤษ
1: ใน
0: YouTube
1: ในอะไรเงี้ยมีแอปพลิเคชันเป็นหนังสือเป็นบุ๊กบริ้งเสียงหนังสือเสียงมีเกมพัฒนาทักษะอะไรคือโดยส่วนตัวคิดว่าอยู่กับมันได้
2: เราเลือกคอนเทนต์หรือเนื้อหา
1: เลือกคอนเทนต์เรื่องเนื้อหาแล้วก็ฝึกการตั้งกติกาที่จริงจังแล้วการที่เด็กคนนึงได้ฝึกตัวเองทุกวันที่จะต้องแบบอยู่กับโทรศัพท์แล้วต้องปิดมา
2: แล้วหักห้ามใจตัวเอง
1: โอ้แล้วหยุดแล้วปิดมันได้เนี่ยอันนี้คือแบบการฝึก EF คันเทพ
2: นี่อาจารย์ปูถามให้เด็กเหลือถามตัวเอง
1: ถามแล้วไม่รู้ถามไม่รู้
0: สงสัยละเอียดค่ะวันนี้คุณผู้ชมหลายท่านเริ่มทักทายอาจารย์นะคะคุณวรวรรณฝากสวัสดีอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะจากคุณแอมนะคะคุณแอมบอกว่าอยากทราบว่าในไลน์ของหมอพร้อมเนี่ยกดตรงวัคซีนโควิด-19 พบว่ามีรายชื่อลงทะเบียนนะคะวัคซีนสำหรับคนมีโรคประจำตัวและหน่วยบริการหลักก็คือโรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าคิวที่รับวัคซีนโควิดทางโรงพยาบาลจะติดต่อมาให้ไปฉีดวัคซีนใช่ไหมคะหรือว่าอย่างไรเดี๋ยวขอเบอร์กลางของโรงพยาบาลดีกว่านะคะเดี๋ยวจะได้บอกเบอร์ให้แล้วคุณแอมจะได้โทรไปถามให้นะคะมีคำถามจากคุณสอนพลถามมาหลายวันแล้วแต่ยังไม่ได้ถึงคิวถามสักทีวันนี้ขออนุญาตหยิบคำถามคุณสอนพลมาก่อนสวัสดีครับอาจารย์อยากทราบว่ามีข้อบ่งชี้อะไรที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นพาหะทาลัสซีเมียเราจะรู้ได้ยังไงคะอาจารย
1: ์โดยส่วนใหญ่ดูภายนอกดูไม่ออกเลยค่ะก็คือทาลัสซีเมียเนี่ยถ้าเป็นโรคนะคะก็จะมีอาการตั้งแต่ซีดตับม้ามโตตัวเหลืองตาเหลืองได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพาหะเนี่ยคือจริงๆในบางพื้นที่เนี่ยพาหะโรคทาลัสซีเมียบางชนิดเนี่ยมีเกือบ 30-40%
2: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: แทบไม่รู้เลย
2: ปกติ
1: หลักๆถ้าจะพอบอกได้ก็คืออาจจะไปเจาะเลือดเจอแล้วว่าเอ๊ะเม็ดเลือดแดงมีหน้าตาดู
2: แปลกไป
1: มีผิดปกตินิดนึงหรือซีดหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยทำให้หมอคุณหมอสงสัยว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคทาลัสซีเมียหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: หลักๆ ก็คือต้องเจาะเลือดตรวจ
0: นะคะที่การที่จะสามารถทราบได้นะคะส่วนเบอร์กลางของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะที่คุณผู้ชมสามารถโทรสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่สงสัยได้022011000นะคะ022011000ค่ะ
2: สำหรับข้อมูลก็อยากจะนัดแพทย์อยากจะทราบขอบออกวันไหนหรือก็อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับรามาธิบดีเบอร์นี้ได
1: ้รามาแอปก็
2: เข้าได้สะดวกมากรามาแอปสมมติว่าเราจะลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยเนี่ย
0: ก็ลงได้เลย
2: ก็คือแป๊บเดียวส่งกดไปปุ๊บกรอกประวัติทุกอย่างเขาก็จะตอบกลับมาว่าคุณมีเลขผู้ป่วยแล้วแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพกบัตรแบบกระดาษหรือการ์ดมาอีกแล้วใช้แอปพลิเคชันได้เลยนะค
1: ะ
2: มีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ขออนุญาตเลื่อนขึ้นนิดนึงนะคะคุณสมชายอายุ51ปีค่ะน้ำหนัก47ส่วนสูง167ซมบอกว่ามีอาการแน่นท้องอาจารย์เคยไปส่องกล้องมาแล้วเป็นผื่นแดงในผนังกระเพาะผลออกมาว่าไม่มีเชื้อ H. pylori ก็คือเชื้อที่ทำให้เกิดพวกโรคกระเพาะนะอาจารย
3: ์ใช
2: ่หลังจากนั้นไปหาหมออีกท่านนึงหมอบอกว่าถ้ากินยาลดกรดก่อนส่องกล้องจะทำให้ตรวจแล้วไม่เจอเชื้อหมอแนะนำให้หยุดยาลดกรด2อาทิตย์ก่อนไปตรวจอีกครั้งอยากทราบว่าถูกต้องไหมคะอาจารย
3: ์จริงๆต้องลักษณะเนี่ยที่บอกก็คือเป็นผื่นแดงเนี่ยเพราะน่าจะเป็นลักษณะของกระเพาะอักเสบ
2: ค่ะ
3: นะครับซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากกรดมันหลั่งเยอะนะแล้วก็มีอันนี้เกี่ยวเนื่องก็คือการติดเชื้อไพโลไลด์ H. pylori คือว่าตัวนี้เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เจริญได้ดีในสภาวะที่เป็นกรด
2: ค่ะ
3: ดังนั้นบางทีการไปส่องกล้องเนี่ยจะมีการตรวจนะครับเชื้อ H. pylori ร่วมด้วยนะครับก็จะมีหลายวิธีเช่นการส่งเนื้อไปตรวจทางพยาธิอันนี้อาจจะเห็นเชื้ออันที่2คือการตรวจพิเศษนะครับนะที่ได้ผลเร็วนะครับพวกนี้มันจะมีผลทำให้มีลักษณะติดสีที่แปะขึ้นนะครับแล้วก็มีการติดเชื้อได้จริงๆเนี่ยถ้าจะตรวจเชื้อให้เป็นรายจริงเนี่ยถ้าให้ดีเลยก็แนะนำให้หยุดยาลดกรดก่อน
2: เหมือนที่คุณหมออีกท
3: ่
2: าน
3: ใช่ครับการกินยาลดกรดที่อาจจะทำให้เกิดผลลบลวงได้
2: เหมือนไปเคลือบ
3: ใช่นะครับประมาณนั้นเพราะว่าบางทีมันทำให้เชื้อเนี่ยไม่เจริญพอสมควร
2: แต่ก็ตรวจไม่เจอ
3: ใช่ครับจริงๆแต่ว่าต้องดูอาการนะครับถ้าไข้อาการดีขึ้นแล้วนะครับหลังจากกินยาลดกรดอะไรเนี่ยอาการดีขึ้นนะอาจจะยังไม่จำเป็นถึงจะต้องไปตรวจซ้ำก็ได้
2: อาจจะไม่ใช้เชื้อนี้ก็ได้
3: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเชื้อไพโลไลน์เนี่ยลักษณะก็คือจะอาการจะไม่ค่อยดีขึ้นนะครับจะทำให้การรักษาโรคกระเพาะเนี่ยค่อนข้างยากนะครับนะแต่ถ้ายังกังวลอยู่ก็โอเคก็หยุดยาแล้วก็ไปตรวจ
2: 2อาทิตย์ตามที่คุณหมอแนะนำ
3: ใช่ครับ
0: ค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอปูนะคะเรื่องเด็กนะคะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่คุณผู้ชมสนใจหรือว่ามีปัญหามีคำถามสามารถถามได้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ในแฟนเพจรามาชาแนลด้วยไปดูคำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณวีรพงศ์บอกว่าเด็กอายุ6ขวบเป็นเพศชายนะคะน้ำหนักก็คือ23กิโลกรัมสูง100เซนติเมตร

0: น้องมีอาการคัดจมูกทุกเช้ามาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแต่พอสายๆอาการคัดจมูกเนี่ยก็จะหายไปไม่มีน้ำมูกไม่ไออยากให้คุณหมอแนะนำยาให้หน่อยครับที่บ้านเปิดแอร์เปิดเครื่องกรองอากาศใช้ผ้าคลุมกันไรฝุ่นด้วยครับแต่น้องก็ยังมีอาการอยู
1: ่
0: เท่าที่ฟังมามันน่าจะเป็นภูมิแพ้อะไรไหมคะอาจารย
1: ์อาการคล้ายๆนะคะคุณปุ๊กทำรายการนานนี่สามารถจะ
2: เป็นหมอแทนได้แล้วค่ะ
1: เป็นหมอแทน
2: ใช่ไหม
1: คะคำวิเคราะห์เจอคล้ายๆกันก็อาการดูน่าจะเป็นภูมิแพ้มากที่สุดนะคะทีนี้ภูมิแพ้ก็จะมีอาการแบบนี้ค่ะคือมีอาการอาจจะมีอาการคัดจมูกนะคะบางคนอาจจะมีน้ำมูกใสบางคนอาจจะจามเยอะนะคะบางคนก็เป็นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเยอะอาจจะเป็นตอนเช้านะคะบางคนอาจจะเป็นตอนก่อนนอนคนเจอฝุ่นแล้วเป็นมันอาการก็ดูคล้ายๆทีนี้ภูมิแพ้เนี่ยก็เป็นได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะมีสาเหตุชัดเจนหรือบางส่วนก็จะหาสาเหตุไม่เจอเนาะตัวที่แพ้บ่อยๆนะคะก็จะเป็นพวกไรฝุ่นทีนี้นอกจากใช้ถ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นก็อย่าลืมที่จะแบบซักที่นอนบ่อยๆนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็
0: น
1: ้
0: องคุณซักนะหลายคนบอกอุ้ยปูนานเลยไม่เลย
1: จริงก็ควรจะซักบ่อยแล้วก็เวลาซักเนี่ยควรจะต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นน้ำนะคะน้ำอุณหภูมิสูงประมาณ60องศานานอย่างน้อยเนี่ยประมาณ30นาทีก็จะช่วยฆ่าไรฝุ่นคือถ้ามีเครื่องซักผ้าแบบตั้งได้อันนี้ก็จะช่วยที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นพวกนอกจากไรฝุ่นนะคะก็จะเป็นพวกขนสัตว
0: ์
1: ลองไปดูค่ะเด็กหลายคนเนี่ยชอบมีตุ๊กตาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ตามตัวแล้วก็พวกขนสัตว์จริงๆนะคะเช่นแบบบางสัตว์เลี้ยง
0: หมาแมว
1: พวกนี้บางทีจะแพ้พวกรังแคของหมาแมวก็ไรฝุ่นก็เป็นตัวที่เจอเยอะกับฝุ่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: บางคนก็เป็นอากาศเย็นจริงๆนะคะทีนี้โดยส่วนใหญ่ก็หมอก็อยากให้มาตรวจก่อนว่าเป็นภูมิแพ้แน่ๆนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีการประเมินว่าเป็นแบบเล็กน้อยเป็นปานกลางหรือว่าเป็นแบบรุนแรงนะคะเพราะว่าการเลือกใช้ยาในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นเล็กน้อยบางคนอาจจะเป็นแค่ยาแก้แพ
0: ้
1: เอาไว้รับประทานตอนก่อนนอนได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบมากขึ้นบางคนเป็นระดับปานกลางถึงรุนแรงเนี่ยก็อาจจะต้องมีการใช้ยาพ่นสเตียรอยด์พ่นจมูกร่วมด้วยเพรา
0: ะ
1: ฉะนั้นก็ถ้าไม่แน่ใจลองมา
0: หา
1: ตรวจดูหน่อยนะคะแต่ถ้าอยู่ไกลลำบากอาจจะเป็นยาแก้ภูมิแพ้ลองทานก่อนได้นะคะ
0: ค่ะ
3: ค่ะนั่นคือเรื่องของภูมิแพ้ในเด็กซึ่งก็เป็นกันเยอะพอสมควร
0: ค่ะ
3: มีคำถามจากเพจไหมคะถ้าไม่มีอยากถามอันนี้อาจารย์เกี่ยวกับไส้ติ่งชันปูมาทีไรอ่ะไส้ติ่ง
0: คนไส้ติ่งถามไส้ติ่งเยอะมาก
3: ชันปูจะชันเชี่ยวชาญเรื่องการผ่าตัดนะคะคุณยศธนะอันนี้น่าสนใจอาจารย์อายุ36ปีค่ะบอกว่าอยากรู้ว่าเคยผ่าตัดไส้ติ่งวงเล็บแตกด้วยนะคะมาแล้วอารมณ์ของผู้ป่วยเนี่ยหลังจากผ่าตัดมาแล้วจะเปลี่ยนจากหน้ามือหลังมือไปได้หรือไม่เพราะตัวเองมีอาการนะคะแบบแต่ก่อนนี้เป็นคนง่ายๆก่อนไส้ติ่งจะแตกอาจารย์ง่ายๆสบายๆอะไรก็ได้แต่พอหลังจากผ่าตัดมานี้ไม่ง่ายเหมือนก่อนเจออะไรนิดหน่อยก็หงุดหงิดโมโหเป็นฟืนเป็นไฟอาจารย์อีกอย่างนึงคือไม่มีอารมณ์ทางเพศหรืออารมณ์ทางเพศลดลงด้วย3ปีมาแล้วอาจารย์ยังคงมีอาการนี้อยู่เกี่ยวกับการที่ผ่าตัดไส้ติ่งออกไปไหมอาจารย
4: ์จริงๆต้อง
3: อายุ36
4: ถ้าทางลักษณะกายภาพมันคงไม่เกี่ยว
3: มันไม่ได้ทำให้เกิด
4: ใช่ก
3: ็
4: คือการผ่าตัดไส้ติ่งเนี่ยไม่ทำให้อารมณ์ทางเพศลดลงนะครับอันนี้ไม่มีทางนะครับ
3: เดี๋ยวคนไม่กล้ามาผ่า
4: ใช่แล้วก็ไม่ทำให้ส่วนอาการหงุดหงิดเนี่ยจากการผ่าตัดเนี่ยจริงๆไม่เกี่ยวกันแต่อาจจะมีความสัมพันธ์บ้างเช่นมานอนโรงพยาบาลได้รับการเจ็บป่วยนะครับ
3: แต่3ปีแล้วนะจ๊ะ
4: อันนี
3: ้มันเกี่ยว
4: ครับอาจจะไม่เกี่ยว
3: ใช่
4: คร
3: ับ
4: ครับแต่ใกล้ๆอาจจะแบบเครียดนะครับอะไรเงี้ยเป็นได
3: ้อาจจะเป็น36
1: 36ก็ยังไม่ใช่น่าจะใช
4: ่
1: ไวความเครียดอาจารย์บอก
4: ให้ความเครียดอะไรมากกว่า
1: เรื่องความเครียดนะคะซึมเศร้าแน่นอนบางทีอารมณ์พื้นอารมณ์ที่มันไม่ค่อยมีความสุข
3: ค่ะ
1: แล้วจริงอันนี้เป็นเยอะเป็นเยอะกว่าตัดไส้ติ่ง
3: คือเราแบบอยู่ในปัจจัยที่เครียดหลายๆอย่าง
1: ใช่แล้วหลายคนไม่รู้ตัวนะคะหลายคนก็นึกว่าก็เฉยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยโหมันมีเรื่องงานเรื่องเศรษฐกิจเรื่องจริงๆก็มีความต้องการบางอย่างที่มันก็ไม่ได้ยังไม่ได้ตอบสนองอะไรเงี้ยมันก็มีความเครียดพื้นฐานได้เหมือนกันหรือบางคนก็จะมีเรื่องของอารมณ์ที่ซึมเศร้าไม่รู้ตัวแล้วก็บางทีเราก็คิดว่าแบบชีวิตปกติอย่างเงี้ยดูปกติแต่จริงแล้วเนี่ยอารมณ์ของเราที่แบบมันดูไม่ค่อยมีความสุขมันเบื่อบางทีเริ่มมีนอนไม่ค่อยหลับกินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยคือมันรู้สึกไม่ค่อยมีความสุข
3: เหมือนตั

0: แคสก็แบบรูทีนอะทำอะไรเดิมๆกินอาจารย์
1: ไม่เราบางครั้งเนี่ยมันจะไม่ออกมาเป็นลักษณะเศร้าน
2: ะ
1: แต่มันจะออกมาเป็นหงุดหงิดคืออะไรก็แบบ
2: ไม่ถูกใจไปหมด
1: ไม่ถูกใจไปหมดหงุดหงิดไปหมดเอ๊ะที่ทั้งวันอะไรเงี้ยบางทีพวกนี้มันเป็นอาการหนึ่งของเรื่องอารมณ์พื้นฐานที่ไม่คงที่ได
2: ้เครียดสะสม
1: ไปหาอาจจะต้องไปหาสาเหตุอันนี้กัน
2: นะคะสำหรับคุณยศธนาแต่อาจารย์ปูคอนเฟิร์มแล้วว่า
3: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดไส้ติ่งแต่อย่างใดนะคะอันนี้มีคำถามเกี่ยวกับเด็กแต่ว่าเป็นเรื่องเด็กกลืนเหรียญค่ะอาจารย์บอกว่าเด็กกลืนเหรียญลงไปทำอย่างไรดีคะอาจารย์ปูเจอบ่อย
3: จริงๆต้องดูขนาดเหรียญแล้วก็อายุนะครับ
2: ไม่ได้บอกอายุมาค่ะอาจารย์แต่บอกว่าเด็กกลืนเหรียญลงไปทำยังไงดีคะ
3: จริงๆถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเช่นเหรียญบาทเหรียญสลึงอะไรเงี้ยถ้าอายุเกิน5ขวบเนี่ยบางทีเราอาจจะรอดูไปก่อนได
2: ้เราให้ถ่ายออกมา
3: ใช่สามารถถ่ายไปเองได
2: ้มันไม่ไปทำ
0: รูดกับ
2: ลำส้มลำไส้
3: ส่วนใหญ่ร่างกายเนี่ยครับมันจะมีพวกเมือกพวกอะไรคลุมเหรียญพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่ทำให้ผ่านไปได้ด้วยความลื่น
2: ขนาดเหรียญมันเล็ก
3: ใช่ขนาดเล็กๆใช่
1: แต่ว่าเหรียญใหญ่
3: เหรียญใหญ่เหรียญ10อะไรเงี้ยบางทีมันติดอยู่ตรงทางออกของกระเพาะอาหารนะครับถ้าไม่ผ่านไปเนี่ยอาจจะต้องส่องกล้องแล้วก็ลงไปคีบออก
2: อาการมันจะเป็นยังไงอาจารย์ถ้ามันไม่ผ่านอวัยวะ
3: จริงๆเนี่ยบางทีก็คือถ้าไม่ไปอุดอยู่ตรงนั้นก็อาจจะไม่มีอาการอะไรก็กินได้เลยปกติแต่ก็จะขังเหรียญก็จะอยู่ในนั้นเราก็ไม่อยากให้มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในร่างกายนะครับแต่ถ้าบางทีมันไปอุดอยู่ตรงจุดตรงนั้นพอดีเนี่ยก็ทำให้เกิดลักษณะของลำไส้อุดตัน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็จะมีอาเจียนท้องอืดปวดท้องได้นะครับ
2: สังเกตกี่วันฮะอาจารย
3: ์จริงๆเราจะรอเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับว่าถ่ายมาเราก็จะนัดเด็กมาเนี่ยแล้วก็ฟิล์มดูพวกเหรียญพวกนี้เอ็กซเรย์เห็นอยู่แล้วนะครับนะว่าดูลักษณะมีการเคลื่อนผ่านไปตามตำแหน่งจากกระเพาะเข้าสู่ลำไส้เล็กนะครับเข้าสู่ลำไส้ใหญ่หรือเปล่า
2: เดินทางไปไหนแล้วบ้าง
3: ใช่นะครับถ้าฟิล์มปุ๊บเนี่ยฟิล์มติดตามสัก 2-3 วันดูทีนึงนะครับนะถ้าดูละเหรียญหายไปแล้วก็จบ
2: ถ้ายังอยู่ที่เดิม
3: ถ้าอยู่ที่เดิมไม่มีการเคลื่อนก็สักอาทิตย์นึงอาจจะต้องคุยว่าอาจจะต้องออกครับถ้าเหรียญที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยเอาออกค่อนข้างง่ายนะถ้าเข้าลำไส้เล็กเนี่ยออกค่อนข้างยาก
2: เพราะมันยาว
3: มันลึกเข้าไปใช่ครับ
2: ต้องดูดีๆนะเด็กทีนี้กลืนเหรียญบางทีอาจลงกระเพาะอาหารไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติว่ามันไปลงในหลอด
0: ทางเดินหายใจ
2: ทางเดินหายใจอย่างเงี้ยเราจะสังเกตได้ไงว่ามันลงช่องไหนยังไงอาจารย์มันต้องมีอาการอะไรที่แบบเป็นตัวชี้ไหมคะ
3: ก็จริงๆก็อาจจะมีเสียงแหบเด็กก็จะหายใจไม่ได้ถ้าลงไปอุดตรงทางเดินหายใจเลยนะครับนะ
1: จะ
3: ม
1: ี
3: เส
1: ีย
3: งไอเยอะ
1: หน้าเขียว
2: แก้ไขยังไงคะเบื้องต้นก่อนนำตัวส่ง
3: จริงๆเขามีวิธีนะครับนะเขาเป็นวิธีก็คือบางทีถ้ารู้สึกมีการติดอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: เหมือนอาหารติดคอ
3: ใช่มันอาหารติดคอครับต้องไปข้างหลังแล้วก็ใช้
1: เด็กโตกว่า1ขวบก็
2: ดันเอามือคุมไว้ดูนะคะ
1: ใช่ค่ะมือหนึ่งก็แบบกุมกำปั้นแล้วก
3: ็ใต้ลิ้นปี
1: ่กระแทกเข้าไปที่ใต้ลิ้นปี่เพื่อให้แบบ
2: กระทุ้ง
1: ไขย้อนใช่ค่ะเพื่อทำให้เกิดความดันที่สูงแล้วมันก็จะแบบ
2: ผู้สูงอายุก็เหมือนกันเวลาติดคอ
3: ใช่ไหมวิธีเดียวกัน
2: เพราะว่าใน YouTube จะมีวิธีสอนอยู
3: ่
2: ควรจะศึกษาไหมถ้าเกิดคนที่บ้านมีผู้สูงอายุมีเด็กควร
3: จะอย่างนี้ครับควรจะอย่างนี้
1: ก็ถึงเวลามันตกใจ
2: เด็กกลืนของเล่นนี่บ่อยมากบางทีไม่เหรียญอะไรกลมๆชอบเอาเข้าปากแล้วก็กลืนกันบ่อยมาก
3: ต้องระวังมากๆ
2: ต้องแย่ตามรู
3: มันเจอเคสนึงกลืนลูกโป่งเข้าไปแล้วไปอุด
2: ลูกโป่งลูกโป่งลูกแค่ไหน
1: ไม่ใช่ที่มันฟีบแล้ว
3: มันฟีบๆแล้วมันยาวแล้วมันก็ไปอุด
2: อันตรายมันไปพ
3: ันครับอันตรายพ่อแม่ต้องระวังนิดนึง
2: กินคือลูกโป่งไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ใช่สามารถทำได
2: ้เด็กๆนะคะผู้ปกครองต้องอย่าปล่อยต้องคือต้องคอยดูตลอดตอนลูกเราเด็กๆนี่คือแบบคลาดสายตาไม่ได้เลยอาจารย์นะคะไปที่คำถามคุณชนาการนะคะ
1: ชนาการคงจะไม่ได้กลืนอะไรเข้าไปเป็นเรื่อง
2: เป็น
1: ข้อศอกอักเสบค่ะคุณชนาการอายุ62ปีนะคะขอบคุณมากติดตามรายการของเราน้ำหนัก51ส่วนสูง150เซนติเมตรบอกมาครบเลยบอกเอ็นข้อศอกอักเสบพบหมอแล้วทานยาแก้ปวดมาแล้ว1ปีอาจารย์ปัจจุบันยังปวดอยู่ปวดมากแล้วเริ่มร้าวไปถึงต้นแขนไปหาคุณหมอท่านที่1หมอบอกแนะนำให้ผ่าตัดมายังไม่ผ่าไปหาคุณหมอท่านที่2บอกให้เอาเลือดตัวเองไปปั่นเป็นเกล็ดเลือดแล้วฉีดเข้าไปอาจจะเป็นวิธีการรักษาของเส้นเอ็นที่ปวดอยากทราบว่ายากแล้วอาจารย์วิธีไหนดีกว่ากันวิธีไหนดีกว่ากันคะ
2: เดี๋ยวจะบอกอย่างนี้ไหมอาจารย์พรุ่งนี้จะมีคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอฟังคำตอบดีไหมคะคุณชนาการ
1: วันนี้ตอบได้ค่ะแต่ว่าไม่รู้ถูกหรือเปล่าย
3: ากครับยากวิธีนี้ไม่
1: เป็นอะไรใหม
3: ่ใช่มันเป็นวิธีใหม่
2: ค่ะแต่วิธีปั่นเกล็ดเลือดวันนั้นอาจารย์เคยพูดอยู่ท่านนึงอาจารย์อันโทปิดิกส์บอกว่ามีสามารถทำได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าข้อจำกัดแบบว่าผลที่ออกจะเป็น
3: ที่เห็นเขาฉีดเข้าไปในกลุ่มของพวกข้อเข่าเสื่อมมากกว่าแต่พอเอ็นข้อ

0: ข้อ2
1: ในข้อ2นี่ยังไม่เคย
0: เพราะนั้นคุณชนะการพรุ่งนี้ติดตามรายการนะคะ
2: เด
0: ี๋
2: ยวเราเก็บคำถาม
0: เอาไว้เป็นคำถามแรกเลยพรุ่งนี้ค่ะ
2: เอามาที่คำถามจากคุณบุญสมนะคะคุณบุญสมบอกว่ามีอาการปวดหลังข้างในค่อนไปทางข้างขวาเวลานอนเวลาลุกจะเสียวแปลบนะคะบางทีก็ปวดตรงบั้นเอวเป็นโรคทางเดินปัสสาวะนะคะปัสสาวะยากปัสสาวะไม่สุดตอนนี้ปวดท้องน้อยร่วมด้วยบางทีก็ครั่นเนื้อครั่นตัวบางครั้งไม่รู้เกี่ยวกันไหมบางทีก็ยกของหนักเกี่ยวกันไหมครับ
3: ค่ะโดยส่วนใหญ่ถ้าปวดบริเวณด้านหลังเนี่ยมันก็มีหลากหลายสาเหตุนะคะที่เจอเยอะๆเลยก็คือกล้ามเนื้อเนาะเช่นยกของหนักอะไรเนี่ยก็จะทำให้เรามีอาการแบบบางทีเอียงตัวขยับตัวเจ็บอะไรเงี้ยแต่หาเดียวกันเนี่ยตรงนี้มันก็มีว่าสำคัญก็คือมีเรื่องของไตทีถ้าเกิดมันมีอาการร่วมด้วยเป็นแบบปัสสาวะไม่สุด
2: ค่ะ
3: ปัสสาวะขัดมีขั้นเนื้อขั้นตัวเนี่ยให้ระวังมากๆเลยว่าอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะมากกว่าแค่จากยกของหนักนะคะเพราะว่าการระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันชัดเจนปกติต้องปัสสาวะคล่องไม่มีปัญหาอะไรมันที่ต้องระวังคือนิ้วนิ้วในไตนิ้วในท่อทางเดินปัสสาวะนะคะนิ้วในท่อไตเนาะรวมไปถึงบางครั้งจะเริ่มมีการติดเชื้อทางโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไอตัว
1: ไ
3: ตอักเสบนะคะพวกนี้ก็อาจจะต้องระวังแล้วก็ควรจะพบคุณหมอค่ะเพราะว่าพวกนี้ถ้าปล่อยไว้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงขึ้นได้แล้วพอติดเชื้อรุนแรงขึ้นเนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดได้แล้วเป็นอันตรายถึงชีวิตได้มันอย่ารอค่ะ
2: ค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณสุภาษินีนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอคุณพ่ออายุ90ปีนะคะตอนนี้เตรียมตรวจ MRI สมองผลการทำงานไตอยู่ที่ GFR 54คุณพ่อเป็นภูมิแพ้ด้วยมีความเสี่ยงไหมคะสามารถทำได้ไหมคะน่าจะหมายถึงทำ MRI เนาะ
1: ถึง GFR 54ก็ค่อนข้างโอเคนะครับน่าจะทำได้นะครับแต่จริงๆ
2: ไอ้ GFR มันคือค่ากรอง
1: ของเสียของไตนะครับ
3: กรองได้ประมาณ50
0: แต่ไม่เกี่ยวกับ MRI ไหมคะ
1: จริงๆ MRI ถ้าเป็นโรคไต
3: ครับเรื่องเกี่ยวกับฉีดสี
1: ใช่ถ้ามีการฉีดสีต้องลงแต่ว่าทางคุณหมอที่เขาทำเนี่ยเขาจะดูอยู่แล้วว่า GFR เท่าไหร่นะครับถ้าต่ำมากๆจากการมีการปรึกษาคุณหมอโรคไตอะไรให้ช่วยร่วมประเมินครับหรือว่าหาวิธีที่จะดีป้องกัน
3: ไม่ต้องฉีดสีได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะประเมินเพื่อรักษาไต
1: ครับ
2: ค่ะนะคะไปดูที่คำถามจากคุณสารศักดิ์นะคะบอกว่าเพศชายอายุ61ปีนะคะบอกว่าสูง164หนัก76ไม่เคยแพ้ยามีโรคประจำตัวคือเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นทำบอลลูนใสขดลวดแล้ว6จุดปัจจุบัน 4-5 เดือนมานี้นะคะมีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดอาเจียนเหงื่อออกนะคะบอกว่าไปหาหมอตรวจคลื่นหัวใจเจาะเลือดบอกว่าไม่มีหัวใจขัดเลือดก็ฉีดยาแก้วเวียนหัวอาเจียนให้แล้วกลับบ้านกลับมาก็มีอาการอีกไปหาคุณหมอตรวจก็เป็นเหมือนเดิมพอเป็นอีกก็ไม่กล้าไปหาหมอควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรดีเพราะว่าช่วงนี้เป็นบ่อยมากเลยนะคะ
3: ก็ถ้ามีเวียนศีรษะ
1: จัด
3: ไหมคะถ้ามีเวียนศีรษะบางทีมันอาจจะแค่เรื่องกล้ามเนื้อหัวใจนะคะมันจะเป็นปัญหาอย่างอื่นเช่นที่เจอบ่อยๆก็เป็นพวกน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะแคลเซียมหลุดอะไรเงี้ยพวกนี้น่ะก็เป็นสาเหตุที่ไม่มีเวียนศีรษะบ่อยๆบางคนมีวิงเวียนหน้ามืดได้หรือบางทีอาจจะเป็นโรคอื่นๆที่ต้องระวังเช่นเบาหวานบางคนอาจจะมีน้ำตาลต่ำน้ำตาลผิดปกติอะไรเนี่ยอาจจะทำให้แบบมีอาการได้เพราะฉะนั้นน่าจะลองไปตรวจดูนะคะอาจจะเป็นคุณหมอเปลี่ยนคุณหมอดูก็ได้อาจจะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เป็นเฉพาะทางด้านหัวใจอย่างเดียวก็อาจจะลองหาสาเหตุด้านอื่นเพราะว่าดูแล้วมันก็เป็นอาการปกติที่ค่อนข้างชัด
2: อาจารย์ครูมีอะไรเสริมไหมคะ
1: ครับไม่ก็คล้ายๆกันนะครับ
2: เพราะว่าเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยเคยผ่าตัดหัวใจก็เลยมีความคิดว่าอาจจะเป็นหัวใจแต่อาจารย์มองว่าอาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นก็เป็นไปได้เพราะไปตรวจหัวใจแล้วก็ปกติใช่ไหมคะอาจารย์ยาที่ทานเกี่ยวกับหัวใจมันมีอะไรที่ก่อให้เกิดเวียนหัวหรือมีผลข้างเคียงอะไรนี้มีบ้างไหมคะ
3: มันก็จะมีพวกยาลดความดันถ้าสมมติว่ามีความดันสูงอยู่นะคะยาลดความดันบางตัวก็ถ้าเกิดเยอะไป
2: อย่างรวดเร็ว
1: ต
2: ่
1: ำไป
3: ก็จะไม่มีอาการปวดหัวได
2: ้นะคะ
0: ยกกลับมาที่ไส้ติ่งนิดนึงอาจารย์
2: คุณสนใจเรื่องไส้ติ่ง
0: เป็นแบบไส้ติ่งเอ็กซ์เพิร์ทมากมีคนถามอย่างนี้ค่ะคุณศิรดาบอกว่าถ้าไส้ติ่งแตกแล้วหมายถึงแตกแล้วยังไม่ได้อักเสบเฉยๆแตกแล้วจะผ่าด้วยวิธีส่องกล้องได้ไหมคะ
1: ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องดูก่อนไส้ติ่งแตกเนี่ยมันจะมีสองกรณีนะครับกรณีแรกคือแตกแล้วก็มีการผังไขมันในช่องท้องเนี่ยมาหุ้ม
2: ค่ะ
1: หุ้มแบบหนามากเลยนะครับนะอันเนี้ยเราอาจจะไม่ผ่า

0: นะถ้าไม่ได้มีอาการติดเชื้ออะไรรุนแรงนะครับอาจจะรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อก่อนแล้วร่างกายก็จะจัดการ
1: ได้เอง
0: ได้เองนะครับอันที่สองคือถ้าไม่ได้มีการมาหุ้มก็คือว่าแตกแล้วก็มีหนองปนเปื้อนอยู่ในช่องท้องนะครับนะอันนี้ก็สามารถส่องกล้องได้แต่การทำเนี่ยก็จะยากขึ้นนิดนึง
1: แล้วที่เขาเรียกล้างท้องคืออะไร
0: ก็คือเป็นการเอาน้ำเกลือเนี่ยนะครับไปล้างพวกหนองพวกอะไร
1: ออกจากช่องท้องของเรา
0: ครับก็คืออันนี้เป็นการล้างในช่องท้องล้างท้องอีกวิธีนึงคือที่กินสาร
1: ยาอะไรก็
0: ยาอะไรก็คือเป็นการใส่เข้าไปในกระเพาะแล้วก็เอาน้ำพวกนี้ล้าง
1: คลีนออกไป
0: ใช่ครับแต่ปัจจุบันไม่ค่อยทำคนละแบบกันครับถ้าเป็นไส้ติ่งแตกก็คืออยู่ในช่องท้องไม่ได้อยู่ในกระเพาะไม่ได้อยู่ในลำไส้แล้วในช่องท้อง
1: เพราะฉันปูก็งานเข้าเลยถ้าไส้ติ่งถึงขั้นแตกก็จะงานหนัก
0: ทำยากขึ้นนะครับยากขึ้นแล้วก็อันตรายขึ้นครับพยายามถ้ามีอาการไม่แน่ใจมาตรวจก่อนครับ
1: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณน้องหน่อยนะคะบอกว่าคุณหมอขาฟันผุหักหมายถึงว่าฟันที่ผุหักแล้วงอกขึ้นมาใหม่งอกยาวที่เหงือกต้องถอนออกไหมคะกลัวการถอนฟันมากเลยไม่รู้ว่าฟันซี่ไหนด้วยนะคะเราไม่รู้ว่า
2: ต้องไปดูว่าฟันที่หักเนี่ยมันหมดหรือเปล่าคือถ้ามันยังเหลือรากหรือมีตออยู่เนี่ยค่ะบางทีฟันใหม่ขึ้นมามันก็จะเกิดการแบบไปเบียด
1: กัน
2: มาไปมีปัญหา
1: แต่ฟันเราขึ้นมาได้อีกเหรอจ๊ะถ้าเป็นฟันแท้แล้วอะมีสิทธิ
2: ์ก็ไม่สิทธิ์ที่จะออกมาไม่แน่ใจอยู่
1: ค่ะก็ลูกไม่ได้บอกอายุด้วย
2: แต่ว่าบางทีเราไม่ทราบอายุ
1: ถ้าเป็นเด็ก
2: เขาถามให้ใครหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้เด็กจะทำให้เด็กๆหรือเปล่าเพราะว่าเด็กๆบางคนไม่ได้ไปถอนฟันเน
2: า
1: ะแบบฟันหลุดเองอะไรเงี้ยนะคะ
2: ให้เด็กๆได
1: ้นะคะแล้วก็คุณสอนพลเมื่อสักครู่ที่ถามเรื่องผ่าทาราซีเมียถามต่อบอกว่าอยากทราบว่าการตรวจพาหักทาราซีเมียเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงไหมครับเคยไปตรวจนะคะเจาะเลือดมาแล้วคุณหมอบอกว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีเม็ดที่เล็กมาก
2: ค่ะก็ก่อนอื่นคือเม็ดเลือดแดงเล็กเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นทาราซีเมียอย่างเดียวนะคะที่เจอบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของการขาดธาตุเหล็กนะคะก็คืออาจจะเป็นจากการทานสารอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่พอเช่นเนื้อสัตว์ผักใบเขียวพวกนี้ก็จะทำให้มีอาการขาดได้นะคะก็การตรวจทาราซีเมียเนี่ยหลักๆเลยคือการตรวจพาหะเนี่ยก็จะเป็นการเจาะเลือดค่ะค่าใช้จ่ายก็น่าจะประมาณหลักพันกว่าบาทสำหรับค่าเจาะตรวจไทปิ้งเขาเรียกว่าตรวจคล้ายๆสไทยมันใช่ไหมนะก็คือชนิด
0: ตรวจชนิดของพาทาราซีเมียคร
2: ับ ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ตรวจได้ทุกที่ไหมครับ
2: โรงพยาบาลใหญ่ๆปกติน่าจะตรวจได้นะคะ
1: ปกติเขาจะตรวจก่อนแต่งงานจะเป็นโปรแกรมที่อยู่ในก่อนแต่งงานแล้วเขาจะไทปิ้งว่าเป็นไทป์ไหน
2: ถ้าเป็นพาหะแบบไหน
1: ไทป์ไหน
2: เพราะถ้ามาจับคู่กันมีโอกาสที่ลูกจะเกิดโรค
1: หรือไม่แต่ว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากการเจาะเลือดเพราะเคยตรวจก็คือเจาะเลือดอย่างเดียว
2: เจาะเลือดอย่างเดียวค่ะ
1: ค่ะนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะบอกว่ามีข้อนิ้วมือบวมนะคะเป็นเฉพาะข้อบนข้อเล็กบวมขึ้นทีละนิ้วนะคะจากข้างขวามาข้างซ้ายแต่ไม่รู้ปวดหรือว่าเจ็บแต่เวลากดไปแรงๆเนี่ยจะรู้สึกเจ็บนิดๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาการแบบนี้ใช่โรครุมาตอยไหมคุณภากรนะคะอายุ45ปีน้ำหนัก72สูง165จริงๆแล้วรุมาตอยมันจะมีลักษณะยังไงอะไรบ้างคะอาจารย์
2: มันรูมาตอยมันก็คือข้ออักเสบนะคะคล้ายๆแบบมีเรื่องของภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติไปแล้วก็ทำลายกับตัวข้อตัวเองนะคะก็ซึ่งมันก็จะมีลักษณะเฉพาะนะคะเช่นบางทีต้องมาดูว่าทำงานกับข้อไหนนะคะแล้วก็ลักษณะของการบิดของข้อหรืออะไรต่างๆมันข้ออักเสบมีหลายชนิดไม่ใช่มีแต่รูมาตอยบางคนก็เป็น SLE ก็มีนะคะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองบางคนก็เป็นพวกข้ออักเสบจากการใช้งานธรรมดาเพราะฉะนั้นมาตรวจดีกว่าค่ะ
1: ไม่สามารถจะบอกได้ขึ้นอยู่กับอายุไหมอาจารย์อย่างรูมาตอยถ้าเป็นรูมาตอยขึ้นกับอายุไหมว่าต้องสูงอายุ
2: โดยส่วนใหญ่รูมาตอยก็จะเกิดกับคนสูงอายุเยอะแต่ไม่ได้แปลว่าอายุน้อยจะไม่เป็นนะคะหรืออย่าง SLE เนี่ยก็อาจจะเจอคนแบบอายุน้อยหน่อยแต่ก็คนสูงอายุก็เป็นได้เหมือนกัน
1: ค่ะแล้วก็มีคุณอันธิกานะคะอายุ19ปีน้ำหนักคือ70สูง165บอกว่ามีอาการจามนะคะต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานานบางครั้งเนี่ยโอ้โหครึ่งชั่วโมงตอนเด็กบอกว่าเคยมีอาการต่อมหลังโพรงจมูกโตแต่ว่าไม่ได้ผ่าตัดนะคะคุณหมอแนะนำว่าถ้าดูแลดีจะหายไปเองในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีอาการจามแบบนี้บ่อยครั้งเลยจะทำอย่างไรดีจริงๆแล้วอาการจามมันเป็นสัญญาณบอกถึงอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์
2: ก็มันก็เป็นสัญญาณของภูมิแพ้ได้คือจริงจำก็คือเหมือนกับมันมีอะไรมากระตุ้นทำให้เกิดการ

0: ไขเคลื่อนนะคะร่างกายก็พยายามจะแบบเอาตัว
1: ออกมา
0: เอาตัวที่เข้ามากระตุ้นออกไปโดยการปกป้องตัวเองก็คือจามออกหรือทำให้มีการแบบเกิดความดันที่จะผลักตัวสารต่างๆออกไปทีนี้อาการเนี่ยดูเหมือนภูมิแพ้โดยเฉพาะถ้าเกิดมีประวัติว่าตอนเด็กๆมีต่อมหลังคอ
2: มีต่อมหลังคอ
0: หรือหลังโพรงจมูกโตเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต่อมอดีนอยบางทีมันก็จะเจอต่อมเนี้ยโตในเด็กที่เป็นภูมิแพ้ได้นะคะงั้นฟังดูอาการดูเหมือนจะเป็นภูมิแพ้ทีนี้ก็เลยอยากแนะนำให้ลองหนึ่งก็คือลองดูสาเหตุเพราะว่าภูมิแพ้เนี่ยมันก็จะมีบางคนก็จะมีสาเหตุกระตุ้นนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรดูไม่ออกหรือไม่สังเกตแล้วก็ไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีการตรวจ
1: ค่ะ
0: นะคะมีการทำตัว
1: สกินเทสไหมคะ
0: ผิวหนังทำให้ดูว่าจะได้รู้ว่าเราแพ้สารอะไรชนิดไหนก็จะได้เกิดการระวัดระวังมากขึ้นเพราะหลายครั้งมันก็เป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะ
2: คือโอ้ตอนนี้ฝุ่นเยอะมาก
0: ฝุ่นก็เยอะทุกวันจนตอนนี้เราอยู่แบบชินไปละว่าฝุ่นก็คือเสี่ยงเป็นชีวิตเราแต่ก่อนเป็นไหนแดงตื่นเต้นตกใจเลย
2: เดี๋ยวนี้บอกอุ้ย200เหรอสบาย
0: มันเถอะนานๆอะไรเงี้ย
3: คือแบบยังไงก็ต้องออกนะคร
2: ับ ใช่ยังไงก็ต้องออกจากบ้าน
0: ใช่ซึ่งมันก็ทำให้เราซึ่งน่ากลัวมากนะคะเพราะว่าจริงมันเป็นการตายผ่อนส่งที่แบบน่ากลัวมากแล้วก็คือยังไม่ดูมีวี่แววว่าใครจะช่วยอะไรเราได้
2: เราต้องช่วยตัวเอง
0: เราก็ใส่แมสอะไรกันไปแต่มันก็ไม่ได้ป้องกันได้เต็มที่มันหาสาเหตุก่อนนะคะแล้วก็อาการดูคล้ายๆเป็นภูมิแพ้รักษาภูมิแพ้อาการจามก็จะหายไป
2: อย่างนี้คือเวลาถ้าสมมติว่าจะไปหาคุณหมอต้องไปที่แผนกไหนอะไรเฉพาะเจาะจงเลยไหมคะ
0: ก็เป็นที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นหมอทั่วไปจริงๆรักษาภูมิแพ้ได้นะคะแต่ถ้าอยากหาเฉพาะเจาะจงเลยก็จะเป็นคุณหมอด้านโรคภูมิแพ
2: ้ค่ะเดี๋ยวนี้ที่รามาเราก็มีเนาะ
0: มี
2: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณนิตยานะคะคุณนิตยาบอกว่าอายุ50ปีค่ะหนัก46เป็นไวรัส B เคยกินยามาแล้ว10ปีดีขึ้นหมอให้หยุดยาแต่ผ่านมา3เดือนเนี่ยเชื้อเพิ่มเป็นล้านหมอให้กลับมากินยาอีกแบบนี้จะหายไหมคะไวรัส B มันหายได้เหรอคะอาจารย์
3: จริงๆปัจจุบันมันมียาฉีดที่จะช่วยได้แต่ว่าต้องดูก่อนนะครับไม่ได้จะที่จะหาย 100% นะคร
0: ับก็คือกดไว้ได้
3: ใช่กดไว้ได
2: ้
3: ครับดังนั้นก็คิดว่าน่าจะต้องทานยาไปก่อนแล้วก็ลองคุยกับคุณหมอดูแล้วก็ติดตามถ้าเป็นไวรัสบีจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเป็นเรื่องของมะเร็งตับนะครับถ้าตัวไวรัสโหลดที่มันสูงด
2: ัง
3: นั้นคิดว่าต้องกินยาควบคุมนะครับแล้วก็ติดตามอัลตราซาวด์ดูเป็นระยะนะครับ
2: ค่ะอันนี้คือสำหรับคนที่อาจจะเรียกได้ว่ายังไม่ได้เป็นพวกพาหะหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหม
3: อันนี้เป็นได้จะเป็นพาหะ
2: แล้วครับอันนี้เป็นแล้วแต่ว่าม
0: ีเชื้ออยู่ในร่างกาย
3: มีเชื้อแล้วซึ่งจะหายค่อนข้างยากมีแต่ยาที่กด
2: เหมือนกับว่ากดเชื้อเข้าไว้ไม่ให้เป็นอันตรายต่อตัวเราเอง
3: ใช่ครับ
2: นะคะ
1: คุมเอาไว้
3: คุมเอาไว้ครับ
1: ไม่ให้มันขึ้นสูงจนกระทั่งเป็นเรื่องของตับ
3: หลัง
1: ไปที่การเป็นมะเร็งตับ
2: อาจจะหลายคนชอบบอกว่าอุ๊ยเป็นพาหะไม่เป็นไรหรอกแต่จริงๆแล้วการเป็นพาหะ
0: มีความเสี่ยง
2: มันมีความเสี่ยงต่อเรายังไงบ้างคะ
3: ก็คืออย่างที่บอกครับจะทำให้ลักษณะของตับเนี่ยถ้าเป็นไวรัสเนี่ยก็จะมีความเสื่อมของตับเพิ่มขึ้นน
2: ะ
3: เร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะโอกาสเกิดมะเร็งตับ
2: ติดต่อไปคนอื่นยังไงคะอาจารย์ไวรัส
3: ก็คล้ายๆเชื้อ HIV นะครับอันนี้ทางเลือดนะครับทางเพศสัมพันธ์นะครับอันนี้ติดได
2: ้
3: ครับคล้ายๆกันเลยครับไวรัส B กับ HIV เนี่ย
2: ไวรัส B กับ HIV ติดต่อคล้ายกันทางเพศสัมพันธ์ก็คือสารคัดหลั่ง
3: ใช่ครับ
2: ทางเพศสัมพันธ์แล้วก็เลือดนะคะ
0: ใช้เข็ม
2: ร่วมกัน
0: รับเลือดอะไรพวกนี้ด้วย
2: ติดได้นะคะไปที่คุณพึ่งนะคะคุณพึ่งบอกว่าอายุ39ปีนะคะช่วงนี้มีอาการปวดหัวเวลาเจออากาศร้อนๆจนต้องเอาผ้าเย็นน่ะมาประคบที่หัวถึงจะดีขึ้นถามว่าถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆเนี่ยจะเป็นอะไรไหมคะหรือว่าการที่เป็นอยู่มันเกิดจากโรคอะไรได้บ้างคะโอ้แต่ว่า
1: ทุกคน
2: อาการร้อน
1: เป็น
2: ทุ
1: กคนเป็นทุกคนร้อนมากค่ะ
2: หู
1: น
2: ค่ะ
1: เหมือนแบบหูเดินออกจากลานจอดรถก็คือแสบ
2: ค่ะค่ะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นโรคอะไรบ้างไหมคะ
3: จริงๆก็ต้องดูอาการข้างเคียงอื่นร่วมด้วยนะครับปวดหัวถ้าไม่ได้มีเรื่องของแขนขาอ่อนแรงมีปากเบี้ยวนะครับนะหรือว่ามีตาผ้ามัวอะไรก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากนะครับก็ลองสังเกตอาการดูถ้าไม่มีอากาศร้อนเนี่ยยังมีอาการพวกนี้อยู่ไหม
2: หมายถึงว่าถ้ามีปัจจัยกระตุ้นคืออากาศร้อนอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาในห้องแอร์แล้วปรับสักระยะหนึ่งไม่ร้อนแล้วก็ยังเป็นอยู
3: ่ใช่แล้วก็ถ้ามีอาการปวดมากขึ้นเรื่อยๆกลางคืนต้องตื่นขึ้นมาปวดอะไรเงี้ยค่อนข้างมีความเสี่ยงแหละอันนี้ต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจละเอียดอีกทีว่ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสมองหรือเปล่านะคร
2: ับอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่าร้อนๆจัดๆแล้วอยู่เอาผ้าเย็นมาแบบโปะเลยอย่างเงี้ยอันตราย

0: จริงๆถ้าไม่ถึงขนาดแบบเย็นมากๆจนอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเร็วๆเนี่ยน่าไม่ได้ทั้งตัวน่าจะไม่มีปัญหา
1: ผ้าหน้าผ้าเย็นอะไรอย่างงี้ได้ตอนนี้คือหลายคนว่าที่พึ่งก็คือร้านสะดวกซื้อเพราะแบบไม่ไหวแล้ว
2: เข้าร้านสะดวกซื
1: ้อลูกอมสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแอร์ตอนนี้ก็เอาแทบไม่อยู่นะสันร้อนมากจริงๆต้องดูแลสุขภาพนะคะ
2: มาที่เรื่องฉีดวัคซีนกันบ้างค่ะคุณจินนะคะบอกว่าฉีดวัคซีนโควิดควรรอฉีดหลังคามันจะได้วัคซีนที่มันครอบคลุมกว่าโควิดสายพันธุ์ล่าสุดไหมคะ
1: มันจะมีวัคซีนที่ดีนะ
2: ไข้หวัดใหญ่
1: เห็นกันเรื่องว่าจะฉีดดีไม่ฉีดดีอาจารย์กลัวฉีดแล้ว
0: ผมฉีดแล้วคร
3: ับ ก็มีหลายกระแสค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะได้วัคซีนที่ดีขึ้นเพราะมันจะมีบางยี่ห้อที่ต้องบอกว่า
2: 90%
3: ยี่ห้อที่เราฉีดกันอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอัตราเปอร์เซ็นต์การควบคุมการติดเชื้อไม่สูงใช้คำว่าไม่สูงแล้วก็บางยี่ห้อเนี่ยก็ยังเฟส3ก็ยังไม่ได้
2: ฟินิชแบบเสร็จสิ้น
3: งั้นบางทีก็อาจจะเป็นแบบมันช่วงเก็บข้อมูลอยู่ด้วยเพราะก็ต้องบอกว่าถ้าคืออย่างนี้ค่ะคือรอได้ไหมก็รอได้แต่ระหว่างรอมันก็อาจจะต้องยอมรับกับความเสี่ยง
2: ค่ะ
3: เนาะเพราะถ้าเกิดระหว่างนี้เกิดติดแล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุโอกาส
2: ก
3: ็จะเสี่ยงเยอะเพราะฉะนั้นพอดีก็ได้ถามกับคุณหมอโรคติดเชื้อเหมือนกันว่าสมมติว่าเราอยากฉีดยี่ห้ออื่นเราฉีดอันนี้ไปก่อนได้ไหมเพราะว่าก็เป็น
2: จะตีกันไหมคะ
3: ไม่เสียเงิน
2: ใช่หลายคนถามอย่างนี้แบบก็ฉีดไปก่อน
3: ก็เนื่องจากมันเป็นเทคโนโลยีคนละรูปแบบเขาก็บอกว่ามันก็สามารถที่จะ
2: ฉีดซ้ำ
3: ได้นะคะเพียงแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีตัวเลขอันนี้ชัดเจนนะว่า
1: เพราะมันน่าจะยังไม่มีใครที
3: ่ยังไม่มีใครมาจับดู
1: แต่ว่าสองยี่ห้อดีกว่า
3: ใช่แต่ถ้าตามข้อมูลอันนี้ทำหมอโรคติดเชื้อมานะคะเพราะตอนนี้ก็สงสัยเหมือนกันใจก็รู้สึกอยากจะฉีดยี่ห้อที่มันครอบคลุมได้เปอร์เซ็นต์สูงแล้วก็ยังคิดอยู่เลยว่าเดี๋ยวถ้าเกิดฉีดอันนี้ไปต่อไปประเทศที่เจริญแล้วเขาเปิดประเทศเนี่ยเขาไม่รับเราเข้าอาจารย์ก็อดเลยคุณเป็นแบบอาจจะต้องไปเสียเงินซื้อ
0: ใช่ฉีด
2: ก็คือเป็นประเด็นว่าถ้าฉีดอันนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีวัคซีนที่สามารถครอบคลุมได้มากกว่านี้ในอนาคตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะฉีดซ้ำได้หรือไม
3: ่ก็น่าจะได้อันนี้จากคำตอบของคุณหมอโรคติดเชื้อ
0: ตามหลักการ
3: ใช่เพียงแต่ยังไม่ได้มีใครทำวิจัยอะไรเรื่องนี้มาจริงจังนะคะ
0: ว่ามันยังค่อนข้างน้อย
3: ใช่แล้วก็อีกอันนึงที่ต้องระวังก็คือว่าเนื่องจากตอนนี้ทุกคนกำลังคือเราก็ยังมียาเข้ามาใช่ไหมคะแต่พอแบบสักพักหนึ่งพอทุกคนได้วัคซีนแล้ววัคซีนจริงประสิทธิภาพมันไม่ได้สูงมากก็ถ้าเกิดมีการแบบคล้ายๆย่อหย่อนการป้องกันก็จะทำให้มันมีเวฟขึ้นมาใหม
2: ่
3: ทีนี้แหละวัคซีนก็จะถูกต้องการมากขึ้นตอนนั้นเราอาจจะอยากฉีดแต่ไม่มีวัคซีนให้เราฉีดหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้อง
2: นั่นคือเหตุการณ์ที
3: ่ความเสี่ยง
2: อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่จันบอกบางคนบอกว่าฉันฉีดแล้วฉันก็กาดตกฉันก็ไม่ป้องกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วจะ 100% ที่จะไม่เป็น
3: ใช่แล้วจริงๆมันไม่ได้มันแทบไม่ได้เหมือนกับว่าป้องลดการติดนะคะมันแค่ทำให้เวลาติดแล้วเนี่ย
2: อาการน้อย
3: อาการไม่รุนแรงแต่ว่ามันก็ยังติด
0: สูง
3: ได้เหมือนเดิมยังมีคนนึงที่แบบฉีดไปเข็มหนึ่งก็ยังติดได
2: ้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นกาดต้องไม่ตกนะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะส่วนจะฉีดไหมหรืออะไรยังไงก็อันนี้แล้วแต่เลยค่ะ
3: ก็ถ้าไม่มีทางเลือก
2: ก็ฉีด
3: ต้องรอเพลงแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหม
2: นะคะมาที่คุณสมชายถามเรื่องแผลในกระเพาะค่ะบอกว่าโอ้โหเป็นแผลในกระเพาะมา9เดือนละอาการที่เป็นนะคะบอกว่าแน่นท้องบริเวณลิ้นปี่เนี่ยตลอดเลยไม่หายกินยาลดกรดมาตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมาคุณหมอให้กินหมดสปายซีแคร์ใช่ไหมคะยาตัวนี้ราคาแพงมากเลยครับมียาที่ใช้แทนยาตัวนี้บ้างไหมนะคะคุณสมชายบอกว่าอายุ52ปีละหนัก46สูง167ค่ะ
0: จริงๆยาลดกรดนี่มีหลายตัวนะครับต้องคุยกับคุณหมอเขาแต่ว่าต้องดูก่อนว่าก่อนหน้านี้เคยกินตัวไหนมาบ้างนะครับน
2: ะ
0: อันที่สองคือถ้าไม่หายสักทีเนี่ยอาจจะมีโรคอื่นที่มันซ่อนอยู่น
2: ะคร ับ
0: ต้องคุยว่าพอดีไม่ได้ประวัตินะว่าเคยส่องกล้องหรือยังอายุ52เนี่ยนะครับถ้าแผลกระเพาะไม่หายเป็นหลายๆเดือนเนี่ยค่อนข้างอันตรายแล้วนะครับเรากังวลว่าอาจจะแผลอาจจะกลายเป็นเนื้อที่เนื้อลายได้นะครับน่าจะต้องคุยกับหมอจะต้องไปส่องกล้องซ้ำดูนะครับว่าทำไมถึงแผลไม่หาย
2: จริงๆแล้วมีวิธีการปฏิบัติตัวไหมคะอาจารย์สำหรับคนที่เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารว่าจะต้องทำอย่างไรคือนอกจากทานยาแล้ว เรียกว่าการปฏิบัติตัวพฤติกรรมของเราต้องปรับอะไรยังไงบ้างอ
0: ย่างที่บอกคือแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยสาเหตุเกิดจากถ้าสาเหตุทั่วๆไปนะครับคนทั่วไปคือกรดมันหลั่งเยอ
2: ะ
0: นะครับทำให้มีการทำให้เกิดแผลขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเราต้องทำให้กรดไม่หลั่งเยอ
2: ะ
0: นะครับกรดสาเหตุของกรดหลั่งเยอะก็หลากหลายเช่นกินข้าวไม่ตรงเวลานะกินยาแก้ปวดบางอย่างที่กัดกระเพาะนะครับนะหรือว่ามีความเครียดนะครับอันเนี้ยทำกินชากาแฟหรือว่าดื่มสุราเยอะๆพวกนี้ก็ทำให้เกิดได้หมดใช่บุหรี่นะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมงดหลีกเลี่ยงพวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้กรดมันหลั่งลดลงแผลก็จะดีขึ้นนะครับ
1: ปัจจัยกระตุ้น
0: อัน
1: นี้ทำ
0: พฤติกรรมบำบัด
1: พฤติกรรมด้วยนะคะหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดกรด
0: อ
1: าจารย์บอกก็ตรงไปตรงมาที่สาเหตุถามให้ตัวเองหน่อยอาจารย์คือแบบว่าเห็นกระแสเพื่อนๆก็ทานเฮลตี้แบบลดน้ำตาลอะไรอย่างเงี
2: ้
1: ยแล้วก็คือว่าทดลองกับตัวเองด้วยการที่ว่าปกติก็จะทานหวานทานแป้งปกติใช่ไหมอาจารย์ก็คือหักดิบเลยแบบไม่กินน้ำตาลไม่กินแป้งอยู่ดีก็คือเวียนหัวเกี่ยวไหมอาจารย์เกี่ยวไหม
0: เกี่ยวได้
1: ก็เกี่ยว
0: แต่ถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานอะไรก็อาจจะ
1: เกี่ยวไหมอาจารย์อ
0: าจจะเกี่ยวได้แต่ไม่ค่อย
1: เหมือนรู้สึกไปเพราะว่ารู้สึกหิวอยากกิน
0: อาหาร
2: เขาเรียกว่าป่วยนะอาจารย
0: ์
2: เหมือนร่างกายขัดร่างกาย
3: มันอาจจะน้ำตาลในเลือดก็อาจจะ
2: น้อย
3: แ
2: ปร
3: แล้วก
1: ็ช็อกนิดนึงว่าจะเคยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มันจะเป็นลักษณะของการห่วยว่าแต่ไม่น่าถึงขนาดน้ำตาล
3: ขนาดน้ำตาลไม่ถึงขั้น
2: มันจะเพลียๆไหมคะอาจารย์
3: คือมันจะอารมณ์แบบ
1: ง่วงนอน
3: ร่างกายมันจะบอกเราว่าแบบ
2: ไม่สดชื่น
3: เอาอาหารใส่สมองนิดนึง
1: คือแบบว่าเห็นเขาเฮลตี้กันไงก็แบบว่าอุ๊ยเค้กไม่เอาดีกว่าแบบกินอุ๊ยน้ำเก๊กหัวอีหลากินมากโอ้กินน้ำเปล่าแล้วกัน
3: จริงๆไม่กิน
1: น้ำเปล่าเริ่มทำแล้วทำได้ประมาณ3-4วันตอนนี้กลับมากินแล้วนะคะ
3: เอาความสุขดีกว่าไม่จริงๆมันคือพลังงานเนี้ยเราได้จากอย่างอื่นที่มันอาจจะไม่ต้องเป็นน้ำตาลนะคะ
1: เราไม่กินแป้งด้วยอาจารย์กินจากเดิมคือกินข้าวปกติก็คือไม่เขาเป็นเกาเหลาเกิดมาไม่เคยกินเกาเหลาเลยจริงๆค่ะอันนี้ก็คือการหักดิบไม่สมควรเกิดขึ้นถูกไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
3: ก็แล้วแต่คนเนาะบางคนใช้วิธีนี้อาจจะ
0: เขาเรียกโลคาร์บหรือเปล่าครับ
2: โลคาร์บใช่มีคีโต
1: จะแบบว่าตามเพื่อน
2: อาจารย์โอ้พูดถึงคีโตแล้วคือแอบเห็นคนที่กินคีโตอาจารย์ไขมันล้วน
3: ๆกรอบ
2: หมูโอลิเนี้ย
3: ใช่ไหม
2: ต้องถามว่าไขมันมันจะไปเพาะตับหรือว่าอยู่ในหลอดเลือดอะไรอย่างงี้บ้างไหมอาจารย์
3: ก็ส่วนใหญ่พวกนี้มันก็เป็นขึ้นกับพลังงานคือถ้าพลังงานมันกินเข้าไปเกินเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะบอกว่าเป็นคีโตก็ตามบางทีพวกนี้มันก็จะเข้าไปแบบเป็นพลังงานส่วนเกินมันก็จะไปพอกตับไปอะไรได้บางคนเมื่อกี้เทปก่อนเนี่ยค่ะอาจารย์ฝนก็พามาพูดบอกว่านี่ก็มีคนไข้คนหนึ่งก็คีโตนี่แหละ
2: ค
3: ีโตจริงจังแต่ก็หมูกรอบหมูอะไรไปคอเลสเตอรอลขึ้นจาก250เป็น600
2: โอ้เยอะมาก
3: มันพวกนี้ก็เอาให้มันบาลานซ์ดีกว่า
1: แต่คีโตบางทีเขาแค่ช่วงเดียวพีเรียดเดียวแล้วก็หยุดเพื่อที่จะลดน้ำหนักแรกที่สะสมแล้วหลังจากนั้นก็เมนเทนหรือรักษาด้วยการออกกำลังทานให้ครบ5หมู
3: ่แต่ก็กลับมากิน
1: ปกติแต่ปรากฏว่าบางคนก็คือติดแบบ
3: ยาว
1: ดีก็เลย
3: เขาบอก
1: ต่อเนื่องไม่ควรแต่ถ้าแค่ช่วงเดียว
3: เพราะว่าร่างกายมันขาดสารอาหารอย่างอื่นที่ควรจะได
2: ้ค่ะมาที่คุณธนเศษนะคะบอกว่าอายุ65ปีหนัก85เป็นโรคโปรตีนรั่วทานยาเพนิซิลลินอยู่นะคะวันละ1เม็ดสามารถฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ไหมครับ
3: เป็นโรคไตใช่ไหมคะ
2: ไม่แน่ใจค่ะเป็นบอกว่าโปรตีนรั่ว
3: ไม่รู้รั่ว
2: โปรตีน
3: ผ่าน
2: ทางน่าจะไตนะคะอาจารย
3: ์ก็ไม่ได้เป็นข้อห้าม
2: ค่ะก็สามารถฉีดได้
3: คนไข้ที่ล้างไตก็สามารถฉีด
0: ครับ
3: วัคซีนโควิดได้ถึงว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงเนี่ยก็ยังไม่ได้
0: ร
3: ู
0: ้ครับ
2: นะคะมีคุณผู้ชมถามคุณบุญริษาบอกว่าอาจารย์คะมีวิธีเพิ่มความดันให้สูงขึ้นได้ไหมคะความดันวัดที่ไรได้อยู่ที่80 90นะคะอันนี้ตัวบนตัวล่างได้60แล้วมันรู้สึกมึนๆทำอย่างไรความดันจะสูงขึ้นได้บ้าง
3: ก็นอนหลับพักผ่อนเพียงพออันนี้เป็นอันที่แบบคนจะแนะนำเยอะคือบางคนเนี่ยพอนอนน้อยความดันก็จะต่ำๆการออกกำลังกายก็ทำหัวใจก็จะแบบสูบฉีดได้ดีขึ้นหัวใจสูบฉีดขึ้นค่าความดันเลือดก็จะสูงขึ้นได้แต่บางคนเนี่ย90
2: ไม
3: ่สิบเลยก็ไม่ได้ถือว่าต่ำนะคะ
2: แต่เห็นบอกว่ามีอาการมึนหัว
3: ถ้ามีอาการเนี่ยอาจจะต้องไปดูแล้วสาเหต
2: ุไปที่คุณไฟนอลนะคะถามว่าถ้าเป็นซีสต์ขนาดเล็กเกิดขึ้นในไตจำเป็นต้องผ่าไหม
0: ไม่จำเป็นครับ
2: ค่ะแค่ไหนถึงต้องผ่าคะอาจารย์
0: จริงๆถ้าไม่ได้มีอาการอะไรอาจจะไม่จำเป็นนะครับจริงๆขนาดซีสต์เนี่ยขนาดถ้าไม่ได้แบบ ไม่ได้มีขนาดชัดเจนว่าจำเป็นต้องผ่าถ้าลักษณะของถุงน้ำเนี่ยไม่ได้มีลักษณะเหมือนเนื้อลายนะครับบางทีโอ้โหโตใหญ่เป็น 3-4 เซนก็ไม่จำเป็น

0: ก็ติดตามการรักษาไปนะครับอันตราซาวด์ดูว่ามันโตขึ้นหรือเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงไปลักษณะที่ดูไม่สวยเหมือนเนื้อลายหรือเปล่านี่จำเป็นต้องผ่า
1: ค่ะนะคะอีกหนึ่งคำถามสั้นๆได้ไหมคะคุณสิริกุลถามบอกว่าโรคสมาธิสั้นในเด็กเนี่ยต้องรักษาอย่างไรคะแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าเด็กมีสมาธิสั้นนะคะ
2: เป็นคำถามพบบ่อยมากโรคสมาธิสั้นรักษาอย่างไรก็ทำตั้งแต่เรื่องของพฤติกรรมบำบัดนะคะเช่นอาจจะหาพื้นที่ที่ทำให้เด็กสามารถมีโฟกัสได้ง่ายขึ้นเนาะโต๊ะทำกันบ้านแทนจะหันหน้าหาประชาชนทีวีต่างๆอาจจะต้องหันเข้าหามุ
1: ม
2: ลดการกระตุ้นร้าวนะคะเวลาที่สั่งงานเด็กสมาธิสั้นก็สั่งเป็นขั้นตอนสั้น
1: ๆ
2: อย่าสั่งหลายขั้นตอนนะ
1: คะ
2: มีวิธีการเตือนความจำอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องของการบำบัดพฤติกรรมแล้วก็จะมีการแบบให้เด็กได้ใช้พลังงานนะเช่นนั่งอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้ก็ไปเดินไปวิ่งอะไรก่อนแล้วก็ค่อยกลับมานั่งทำงานอะไรเงี้ยนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการใช้ยาการใช้ยาก็จะช่วยเรื่องก่อนทำให้สารสื่อประสาทบางตัวเนี่ยทำงานได้ปกติขึ้นอันนี้ก็จะช่วยทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น
1: ค่ะคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มสังเกตได้ยังไงคะอาจารย์ว่าตอนนี้ลูกเราเริ่มมีปัญหานี้แล้วล่ะ
2: ก็การซนก็จะมีอาการ3รูปแบบนะคะที่1ก็คือจะแบบเป็นซนไม่นิ่งกระโดดโลดเต้นวิ่งปีนขึ้นปีนลงบางคนมีอุบัติเหตุบ่อยนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะอีกอันนึงก็คือไม่มีสมาธิเช่นเวลาที่ต้องทำอะไรที่จดจ่อก็จะทำไม่ค่อยได้ลุกเดินในห้องเรียนอะไรเงี้ยเวลาให้ถามสั่งทำงานอะไรก็จะแบบหรือบางทีขี้ลืมสั่งงานปั๊บก็จำไม่ได
1: ้
2: พูดอะไรไปปุ๊บหนึ่งก็ลืมอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นอาการของการไม่ค่อยมีสมาธิอีกอันหนึ่งก็เป็นอาการของการหุนหันพลันแล่นนะคะเช่นควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้รอไม่ค่อยเป็นมีความก้าวร้าวฉุนเฉียวอ
1: ัน
2: นี้ก็จะเป็นอาการกลุ่มของสมาธิสั้นซึ่งแต่ละคนจะมีในแต่ละอันแตกต่างกัน
3: กิจกรรมช่วยได
2: ้แต่ว่าประเด็นคือเด็กซนเป็นปกติพ่อแม่บางทีเนี่ยมองความสนเป็น
3: คือเด็กถ้านั่งเฉยอันนี้ป่วยแล้วหน้าห่วงกว่าเคยคุยกับอาจารย์ว่าคุณดาวถ้าเด็กนั่งเฉยซึมนี่คือหน้าห่วงกว่าเด็กที่จะแบบตามวัยเน
2: า
3: ะ
2: แล้วก็อยากรู้อยากเห็นอะไรก็จะเรียนรู้เยอะ
3: วัยของเด็กเนาะเป็นวัยอยากรู้อยากเห็นนะคะ
1: กิจกรรมช่วยได้ดนตรีศิลปะ
2: ฟังเพลงอะไรที่ทำให้เขาแบบมีความสุข
1: ล่าสุดค้นพบอย่างหนึ่งว่าชมเกมเศรษฐีลูกอยู่บ้านอ่ะแล้วเราไปเล่นเองสนุกมากเลยซื้อที่ดินซื้อบ้านกันใหญ่
3: อันนี้จะบอกว่า
2: ช่วยได้ไหมจันดีดีค่ะแต่ว่าแนะนำว่าต้องเข้าวงการบอร์ดเกม
3: ใช่
2: มันมีเกมที่สนุกกว่
3: ามากเลยอ่ะไม่ได้ตอนนี้คนที่เขาบอกว่าสอนให้คนรวยเขาหัดไปเล่นเกมเศรษฐีเพื่อให้ลูกรู้จักการใช้ชีวิตว่าจะบริหารแมเนจเงิน
2: ไม่แพ้ลูกแล้วล้มละลายล่าสุดที่ผ่าน
3: มาค่ะล้มละลายวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอปูของเรานะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยสำหรับทุกคำถามและทุกการไลค์การแชร์นะคะติดตามรายการลัคคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 น.ถึง 18 น.ทางเรามาชาแนลค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากเรเนซองส์2006และ Fairy Angel ค่ะวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสเนื่องในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งตรงกับวันที่3กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอเล็กซานลูกาเชนโกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสกรุงมินสก์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบลารุสมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเบลารุสได้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยมิตรภาพดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและการบินให้พัฒนาก้าวหน้าอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:14 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับ

ดังนี้นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและผู้ชนะเลิศโครงการประเมินคัดเลือกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินี

นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายสุรศักดิ์จิตสุทธิภากรประธานกรรมการบริษัทเดชชัยร็อบเบอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลูกยางสีข้าวรุ่นฟู้ดเกรดเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนางเอกสิริปินทรุจิประธานมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยพร้อมด้วยวารสารวิทยุสรานรมจัดพิมพ์ในวาระ25ปียุวทูตความดีและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2567กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายภาพวาดสีน้ำมันชีวิตและการเรียนรู้ในธรรมชาตินางสาววิลาวัณวนดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายสารัตน์รัตนาภรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 14:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสบชัยยุวเวศนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36วันนี้เวลา 13:53 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ซึ่งกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจัดขึ้นระหว่างวันที่3-12 กรกฎาคม 2569ภายใต้แนวคิดAmazing Aquatic Thailand มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำและปลาสวยงามรวมถึงพันธุ์ไม้น้ำชนิดต่างๆให้แก่ประชาชนและเกษตรกรทั้งยังเป็นการยกระดับการจัดงานก้าวสู่สากลสอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนให้เป็นเกษตรที่ทันสมัยโดยเฉพาะการผลักดันปลาสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลกในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดปลาสวยงาม8ชนิด81ประเภทซึ่งปีนี้มีการจัดประกวดปลาบอลลูนมอลลี่ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเป็นครั้งแรกในประเทศไทยพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดการจัดตู้พันไม้น้ำและการประกวดวาดภาพระบายสีรวม123รายจากนั้นทอดพระเนตรทานพันสัตว์น้ำและทรงร่วมกิจกรรมปล่อยพันสัตว์น้ำออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยกรมประมงได้ดำเนินการปล่อยพันสัตว์น้ำในพื้นที่6จังหวัดได้แก่สุราษฎร์ธานีลำปางพระนครศรีอยุธยากระบี่สงขลาและปทุมธานีอาทิปลาตะพัดเขียวกุ้งสมเด็จหรือกุ้งกล้ามกรามปลูม้าปลาตะกรับและพันปลาไทยหลายชนิดเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์สัตว์น้ำสิริราชโอเพนเฮาส์ที่เปิดประสบการณ์การเรียนรู้และแนวเส้นทางสู่การเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลสิริราช

ตลอดจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสินค้าการเลี้ยงสัตว์สวยงามผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่12กรกฎาคม2569ซึ่งรายได้จากการจัดงานนำไปสมทบมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งต่อไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้เวลา 14:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์เลือดอิสริยะฐานันดรพระธรรมวชิรกวีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุภิธานศาสนวรกิจนิวิตศีลาจารดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีสถิตณวัดพระนอนจักรศรีวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสิงห์บุรีมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่และโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา1อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนนี้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2508ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีโดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างอาคารเรียนต่อมาในปี2509ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทร์

อินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนและพระราชทานชื่อโรงเรียนว่ากัลยาณิวัฒนา1ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบสหศึกษามีนักเรียนจำนวน162คนครูและบุคลากร19คนมีนางสาวณภัทรพรเย็นขันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้การคำนวณและการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนทักษะตามความถนัดของผู้เรียนโอกาสนี้ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษามาปรับใช้เพื่อนักเรียนชาวไทยพื้นราบและกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23ตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ100กิโลเมตรโรงเรียนมีเนื้อที่2520ไร่เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี2537ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบศึกษาสงเคราะห์มีนักเรียน764คนครูและบุคลากร122คนมีนายวิษณุโพใจเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนรวมถึงการส่งเสริมทักษะคุณภาพชีวิตแก่ผู้เรียนให้สามารถอยู่ในสังคมได้แบบพึ่งพาตนเองที่ผ่านมามีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนตลอดจนการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามบริบทของพื้นที่และความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้เท่าเทียมกับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศทั้งยังมีการส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการความคิดด้วยจินตคณิตในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการช่วยพัฒนาอารมณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดจนมีการปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนด้วย

ผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection ไปมอบให้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยวันนี้ที่อาคารว่องวานิชชั้น9โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection ไปมอบให้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโครงการ Princess Collection คือกิจกรรมเพื่อสังคมตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่มีพระประสงค์ในการรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทยโดยแบรนด์สิริวัณวรีร่วมกับวาโก้จัดทำชุดชั้นในและ Loungewear Collection Limited Edition มาตั้งแต่ปี2023นำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์พลังบวกมาเป็นองค์ประกอบในงานออกแบบอาทิโบสีชมพูสัญลักษณ์ของการรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่องค์กรพันธมิตร3องค์กรได้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมูลนิธิกาญจนบารมีและสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้หญิงไทยทั่วประเทศหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบุรณิธิมนตรีตราโมทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยโรงเรียนบ้านหุบบอนจังหวัดชลบุรีและบริษัทแพรนดราจิวเวลรี่จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณะสิริมาตยารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระสุทธิโมลีวัดเสนาสนารามแสดงพระธรรมเทศนาอมตะธรรมกถาว่าด้วยการแสดงธรรมหรือการบรรยายธรรมที่มุ่งเน้นถึงหลักธรรมที่เป็นอมตะสอนนำไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสารอันเป็นแนวทางในการปฏิบัติสู่นิพพานเพื่อเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทบางกอกสตีลไวจำกัดและบริษัทอิตาลไทยเทรวีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่วัดทุมท่าจังหวัดพะเยาวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่พักสงฆ์มารวยวัชระมงคลจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะศิษยานุศิษย์พระราชพรหมยานวัดจันทารามท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อปานมหาวีพระมหาวีระถาวโรคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมายานเถระวิทยาจังหวัดอุทัยธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่ารุ่งอรุณวัดทุ่งโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดวรนายกรังสรรค์เจติยะ
มันพตารามวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพายัพวัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมและโรงเรียนวัดป่าประดู่จังหวัดระยองทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครกระทรวงการต่างประเทศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย1สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยโรงเรียนบ้านหุบบอนจังหวัดชลบุรีสถาบันเทคโนโลยีป้องกันโรงเรียนพระสุธรรมายนเถระจังหวัดอุทัยธานีและบ้านปาร์คในเลิศด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถณบริเวณประตูอนงลีลาเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา11นาฬิกาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ที่อาพาธจากเหตุรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารวันนี้ที่โรงพยาบาลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายแด่พระสงฆ์จำนวน8รูปประกอบด้วยพระสุริยาเสียงใสพระไพรวัลย์พันโยธาพระเยือนหานชัยพระกิตติพันธ์ลาภธนาสารพระยงยุทธกองแก้วพระอนุวัฒน์ภาษีพระพิสิทธิ์อ่อนยองพระพงศาลปามมนที่อาพาธจากเหตุรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่เดินธรรมจาริกตามเส้นทางริมถนนทางหลวง2034บริเวณหลักกิโลเมตรที่6บ้านนาเวียงแก่ตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และมอบให้แก่นายประมวลศรีคำแพงฆราวาสที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายแด่พระสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยที่อาพาธจากเหตุการณ์ดังกล่าวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระภิกษุที่อาพาธและฆราวาสที่บาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรูปและนายและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพพระภิกษุที่มรณภาพทุกรูปไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดพิธีถวายพระพรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4กรกฎาคม2569ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดพิธีถวายพระพรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569โดยมีพลเอกชาญบุญประเสริฐรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเป็นประธานนำคณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ตลอดจนตัวแทน

จากหน่วยงานในพระดำริภาครัฐเอกชนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตติยราชนารี4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยแม่จะหนีไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะวายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลยคิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พอก่อนดึกๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็แม่น่ะสิคะไม่แย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
2: ครับ
0: อันนี
1: ้ปูเอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
3: เอามาตีเมฆแง่เลยนี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความใจประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
3: ล้อกับตัวเองบ้างสิ
1: เอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: จับโจร
4: ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
3: เมธเราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
3: เมธเมธนี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่ไป
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
1: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพวนเก่งแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: อ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
3: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยเหรอครับ
0: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: รู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่าพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเอ็งคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: เอ้านี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

ือเสน่ห์มันอยู่ที่กลไกการฉายหนังคือมันมีเสียงมันมนต์เสน่ห์เวลาฉายหนังทำให้แบบจากฟิล์มแล้วมันเกิดเป็นภาพมาได้ดิจิตอลมันเหมือนว่าเล่นมาจากไฟล์ใช่ไหมแต่ฟิล์มมันมาจากแผ่นฟิล์มซึ่งการเล่นอารมณ์มันจะไม่เหมือนกันฉายหนังด้วยเครื่องด้วยฟิล์มเนี่ยมันมีลูกเล่นเยอะกว่าดิจิตอลเพราะมีการปรับแต่งเวลาฉายทุกครั้งก็มีการปรับนู่นแต่งนี่เลยครับมันได้เล่นมากกว่าครับผมว่ามิติของฟิล์มจะดีกว่าความชัดแล้วมันมีมนต์เสน่ห์ทั้งหนังเก่าๆแล้วมีเส้นด้วยครับเป็นบรรยากาศยุคเก่าๆครับเดี๋ยวนี้หาดูไม่ได้แล้ว

คือสมัยก่อนตอนเด็กก็จะชอบดูหนังเพราะความบันเทิงสมัยก่อนไม่มีอะไรก็คือมีหนังหนังตำงานงานบุญงานบวชงานศพไอเราเด็กๆก็คือก็รอถ้ามีหนังที่ไหนก็ปั่นจักรยานไปละไปดูว่าวันนี้มีหนังเรื่องอะไรไปดูตามกระเป๋าซึ่งเขาจะเขียนชื่อหนังเอาไว้ใช่ไหมพอตอนกลางคืนก็ไปดูหนังกันสมัยเด็กๆยังคิดว่ามันมีคนเข้าไปแสดงด้วยซ้ำไปเพราะเราไม่รู้มันมาได้ยังไงไงพอโตหน่อยถึงได้รู้ว่ามันเกิดจากการใช้หนังที่ฟิล์มไปดูหนังเนี่ยคือไปดูก็ไปนั่งใกล้ๆกับหัวฉายนั่นแหละเวลาเขาฉายก็ไม่ได้ดูที่หนังนะส่วนมากก็จะแงนไปดูที่เครื่องไปดูมันว่าเมื่อไรฟิล์มจะขาดอะไรประมาณนั้นมากกว่าบางทีหนังติดเครื่องก็จะกระชากทิ้งเลยหนังมันต้องรีบฉายใช่ไหมมันจะมารออะไรมากมายเขาว่าพอขาดเขาเด็ดทิ้งเขาใส่ใหม่ฉายต่อพอได้ฟิล์มมาเราก็เอามาเล่นที่บ้านมาเอาไปฉายส่งเข้าไปเงี้ยมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนั้นเด็กๆก็คือก่อนจะถ่ายก็โฆษณาหน้าดูใช่ไหมโฆษณาเสร็จกว่าจะฉายดังได้ก็สักพักหนึ่งพอหนังเริ่มฉายก็พอฉายจบม้วนก็หยุดขายยากันอีกพักหนึ่งฮะถ้าคนไม่ซื้อยาก็ไม่ยอมฉายต่อต้องให้ช่วยซื้อยาก่อนถึงจะขายฉายหนังต่อเป็นบรรยากาศยุคเก่าๆครับเดี๋ยวนี้หาดูไม่ได้แล้ว

เริ่มต้นจากความชอบตั้งแต่เด็กๆคือชอบระบบฟิล์มนี่แหละแล้วก็มันมีตอนจุดประกายตอนที่ว่าเราไปเจอเครื่องใช้หนังอายุนั้นก็อาจจะเป็นเครื่อง16มิลก็คือชอบตั้งแต่เด็กก็เลยพอเจอเครื่องก็ถือว่าซื้อมาเล่นได้ในราคาไม่แพงมากในยุคเมื่อสัก20ปีที่แล้วพอซื้อมาเราก็มันมีทั้งเครื่องดีเครื่องเสียใช่ไหมเครื่องดีๆก็ฉายได้ถ้าเครื่องมันเสียเราก็มาซ่อมทำให้เราชอบในการซ่อมของกลไกเครื่องแล้วก็ทยอยซื้อมาเรื่อยๆซื้อมาซ่อมซื้อมาซ่อมเก็บไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีผู้ใหญ่ที่เขาเล่นเครื่องใช้หนัง8มิลอยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็มาชวนเราไปดูเงี้ยมาดูเป็นเพื่อนเนี่ยทำให้เราเห็นความแปลกของมันที่ว่าเครื่องมันฉายไปแล้วเป็นคนที่เคลื่อนไหวได้มันก็แปลกใช่ไหมที่มันมาจากฟิล์มที่เราเอามาส่งดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นภาพนิ่งๆทั้งหมดใช่ไหมทำให้เราสนใจการทำงานของเครื่องคือตอนก่อนที่เราเห็นเราแค่มีความรู้สึกตอนเด็กคืออยากได้แต่พอเราโตขึ้นมาเราทำงานเสร็จมีเงินเสร็จเราไปเจอเครื่องตามตลาดนัดอย่างเงี้ยคือมันก็เกิดความอยากได้ตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยซื้อขึ้นมาเล่นแต่บางครั้งไปซื้อเครื่องมาเนี่ยอาจจะเจอเครื่องเสียใช้งานไม่ได้เราก็มาหัดซ่อมหัดอะไรได้อย่างเงี้ยพอซ่อมยิ่งมันก็สนุกเราก็เริ่มไปซื้อเครื่องมาแบบอะไรก็ได้มาซ่อมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เป็นช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ามาก่อนของพวกเครื่องซักผ้าตู้เย็นตอนนั้นเรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าศึกษาคือเราเป็นช่างอยู่แล้วเราก็ศึกษากลไกมันดูการทำงานมันเพราะช่วงนั้นยังไม่มีใครซ่อมเครื่องแบบนี้ไงถึงอาจจะมีแต่เราไม่รู้จักว่าใครในยุคนั้นอ่ะเพราะในยุคนั้นมันยังไม่มีโซเชียลมากมายก็ต้องหัดทำเองมันก็มีพวกฟิล์ม16มิลขายท้องตลาดในยุคหนึ่งที่เขาโละหนังออกมาครับหนังตามโรงเรียนอะไรที่เขาโละออกมาเครื่องเก่าๆสมัยก่อนมันก็เหมือนฉายเพื่อการศึกษาเขาก็ใช้เครื่อง16ฉายอยู่ในยุคที่ยังไม่มีวีดีโอเครื่องฉายหนังใช้หลอดฮาโลเจนฉายมันจะมีกลุ่มที่เขาอนุรักษ์กันแบบใช้เตาถ่านก็ยังมีอยู่มันคลาสสิกกว่าระบบถ่านก็เป็นถ่านคาร์บอนเนี่ยครับตามร้านที่ขายอุปกรณ์เครื่องฉายหนังครับส่วนหนึ่งจะมีค้างสต็อกอยู่ทั้งหมดแล้วหมดเลยเหมือนกัน

ก็ต่างกันเยอะนะจากฟิล์มอดีตตอนนี้ต่างกันเยอะมากเลยเพราะว่าการจากฟิล์มเนี่ยมันต้องมีส่วนประกอบหลายอย่างที่ออกมาเป็นภาพได้ก็ถ้าเราถ่ายหนังสักเรื่องนี่ฮะมันก็มีทั้งฟิล์มมีทั้งเครื่องมีทั้งตัวกำเนิดแสงหรือมีเตาแล้วก็ต้องมีเลนเป็นส่วนประกอบแล้วต้องมีการทุกครั้งที่ฉายมันต้องมีการปรับแต่งภาพให้ได้ภาพที่สวยที่สุดก็ถ้าแสงสีสวยก็ขึ้นอยู่กับเลนความสว่างก็ขึ้นอยู่กับเตากำเนิดแสง

ถ้าพูดถึงฟิล์มหนังฮะมันที่เราเล่นอยู่ก็มันมีอยู่3อย่างก็พวกฟิล์มหนัง8มิล16มิลแล้วก็35มิลแต่ส่วน70ไม่ค่อยได้เล่นกันเท่าไหร่ถ้าเป็นฟิล์มสมัยก่อนก็จะอัดเสียงมาเป็นระบบสเตอริโอธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นฟิล์มรุ่นใหม่ก็จะอัดมาเสียงเป็นระบบ Dolby Digital ด้วยอยู่ในเนื้อฟิล์มเลยครับก็มันจะเป็นการทำงานที่มันมีกลไกในการทำให้เกิดภาพที่ความเร็วประมาณ24เฟรมต่อวินาทีทำให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวบนจอได้ก็ส่วนหนึ่งก็คือลูกค้ายกเอามาให้ซ่อมเหมือนว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงดังภาพเต้นเกิดจากน้ำเตยมันสึกทำให้เดินจังหวะมันไม่ได้เกิดภาพเป็นเต้นขึ้นมาเสียงไม่ออกเสียงก็เกิดจากพวกมันจะมีชุดดัมซาวอยู่นะมันแค่มีพวกลูกลอกที่ประกบที่ทำให้ฟิล์มมันนิ่งถ้าลูกลอกนั้นมีปัญหาก็ทำให้เสียงมันเสียงยืดมั่งเสียงยันยาอะไรประมาณนั้นครับฟิล์มก็ยังอยู่ต่อได้อีกนานนะแต่ระบบทั่วไปอาจจะคือตอนนี้ฟิล์มเขาเลิกผลิตไปแล้วอาจจะไม่มีฟิล์มใหม่ๆแต่ว่าพวกกลุ่มอนุรักษ์ฟิล์มก็คือจะเล่นเฉพาะฟิล์มเก่าๆก็เล่นจนหมดนะฮะ

จนไม่มีแล้วก็ต้องเลิกไปอะไรก็หาไม่ยากครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นของที่ตกสต็อกในโรงงานที่ผลิตเครื่องใช้หนังครับผมเราก็ไปเอามาซ่อมให้กับลูกค้าก็ในเมืองไทยครับโรงงานอยู่ในเมืองไทยไม่ได้ผลิตแล้วมีแต่ของค้างสต็อกคือทุกวันนี้ผมว่ามันสร้างขึ้นมาได้นะพวกเฟืองพวกอะไรเนี่ยเพราะโรงงานสมัยใหม่จะทำได้แล้วร้านกึ่งก็ทำได้ระบบฟิล์มก็ใช้อยู่ทั่วประเทศนะมันจะมีเป็นกลุ่มหนึ่งที่เขาเล่นระบบฟิล์มอยู่พวกที่ชอบระบบฟิล์มก็อนุรักษ์ไว้ก็มีทั่วประเทศอยู่ประกอบอาชีพด้วยอนุรักษ์ด้วยหนังใหม่ก็ต้องใช้เป็นเครื่องดิจิตอลแล้วครับเขาก็จะมีไฟล์ให้เช่าอยู่นะคือฟิล์มเล่นได้เฉพาะหนังเก่าๆเท่านั้นที่เขาเลิกผลิตไปแล้วถ้าหนังรุ่นใหม่เนี่ยฉายกลางแปลงไม่มีคือต้องใช้เป็นดิจิตอลฉายเท่านั้นคือสมัยก่อนนี่มันเป็นกากฟิล์มมากกว่าเหมือนใครสร้างหนังแล้วก็ทำฟิล์มมาฉายตามโรงใช่ไหมฮะพอฉายเสร็จฟิล์มมันจะเป็นกากฟิล์มเขาอาจจะมาเช่าฉายกลางแปลงได้อยู่คือหน่วยหนังไม่ต้องไอ้หน่วยนั้นไม่ต้องทำฟิล์มขึ้นมาเองอะเลยไม่มีการลงทุน

ต้องเช็คอาการก่อนลองเดินเครื่องเช็คอาการฟังเสียงก่อนว่าเป็นอะไรบ้างนะแล้วเราก็เริ่มมาดูอะไรที่มันสึกเสียหายครับผมแล้วก็ถึงจะแจ้งราคาลูกค้าว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างอะไรบ้างเราให้ลูกค้าตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ทำทุกอย่างทั้งเครื่องเลยไล่ทั้งเปลี่ยนน็อตใหม่ทุกตัวอะไรไม่ดีเปลี่ยนใหม่ทุกตัวเปลี่ยนน็อตใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่ทุกอย่างคือทำเหมือนใหม่อ่ะบิวให้ 100% เลยเลนก็พอหาซื้อได้ทั่วไปก็มีคืออาจจะอยู่ทางหน่วยหนังที่ก็ซื้อไปแล้วอาจจะซื้อใหม่ขายต่อไปลักษณะนี้แต่ถ้าหาไม่ได้ก็คือนำเข้าจากต่างประเทศก็ยังพอมีขายอยู่ถ้าฉายกลางแปลงเขาเรียกว่าใช้เลน3ตัวมันจะมีเลนแฟตกับสโคปได้สโคปมันก็จะมีเลนที่ขยายให้เป็นสโคปอีกคือขยายภาพแนวนอนเวลาฉายสโคปจะได้แค่ครึ่งจอส่วนด้านข้างจะหายไปแต่มันจะมีเลนที่ขยายด้านข้างมันจะขยายคนตัวพอดีกับจออ่ะถ้าครึ่งจอแล้วคนจะตัวผอมถ้าขยายเต็มจอมันก็จะพอดีก็ขึ้นอยู่อาการบางสุดที่ผมทำเป็นหลายเดือนเลยนะทีมงานมันรายละเอียดมันเยอะทีบางอย่างต้องเข้าร้านกึ่งร้านอะไรเงี้ยรออะไรอาจจะช้าครึ่งปีก็มีฮะคือต้องสร้างชิ้นใหม่สร้างตัวอะไรขึ้นมาใหม่แล้วน่าจะช้าเพราะงานบางชิ้นเนี่ยที่เราทำเนี่ยคือเราเอาความถูกใจของเราเป็นหลักคือเครื่องที่ทำเสร็จเนี่ยต้องถูกด้วยคือถ้าเราถูกใจลูกค้าก็ต้องถูกใจเหมือนเราเพราะนั้นผมจะเน้นเรื่องคุณภาพมากกว่างานอาจจะช้าหน่อยแต่เน้นเรื่องรายละเอียดบางทีเราเห็นลูกค้าได้เครื่องไปแล้วถูกใจเนี่ยเราก็มีความสุข

จริงๆหนังสมัยก่อนมันทำมา2อย่างบางอย่างก็คือหนังไม่ได้ลงเสียงเลยก็คือเป็นหนังใบ้ไปเลยส่วนมากจะเป็นพวกหนัง16ต้องมาพากย์เองใส่เสียงเองกับหนังที่มีเสียงด้วยก็คือหนัง16อาจจะเป็นเสียงต่างประเทศก็มาพากย์ใส่คือในยุคนั้นเขาเรียกว่าเป็นยุคทุ่งสงครามโลกนะเขาจะใช้ฟิล์มที่มีหนามเตยสองข้างล้างเสร็จก็ฉายกันเลยไม่ต้องอัดเสียงแล้วก็พากย์เอาตัดต่อแบบดิบๆอ่ะกาวทาตัดต่อแล้วก็เอาฉายได้เลยแล้วหนังพวกนี้ก๊อปไม่เยอะก๊อปอาจจะมีสัก 2-3 ก๊อปเขาจะใช้กล้อง2ตัวถ่ายก็แบ่งเป็นตัวละก๊อปแค่นั้นเองเขาไม่ได้เอาไปก๊อปปี้ใหม่นะถ้าหายแล้วก็คือหมดเลยฟิล์ม35ยังหายากจนได้เล่น16มิลกันมันก็35มันดีหนังที่มันอัดเสียงภาพมันใหญ่กว่าความคมชัดกว่า16จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าฟิล์มมันเล็ก

ตอนนี้เขาเน้นทางภาคสดมากกว่านะระบบเทปในฟิล์มมันก็อย่างนี้ปกติแหละมันไม่คลาสสิกเหมือนพวกภาคสดเพราะภาคสดมันสามารถใส่มุกได้ตลอดเวลาตอนนี้ก็คือกระแสเรื่องการภาคสดจะมาเขาจะนิยมภาคสดมากกว่างานเน้นงานโชว์เขาจะมีบทอยู่แล้วก็ภาคสดทีก็เขามาเป็นทีมอ่ะอาจจะ3คน4คนอะไรเงี้ยเหมือนมาภาคโชว์ให้คนดูให้คนได้เห็นว่าการภาคหนังภาคยังไงในยุคนั้นก่อนนั้นอีกก็คือยุคหนังภาคหนังจีนเนี่ยต้องมีเสียงภาคเพราะว่ายังไม่มีเสียงไทยอัดฟิล์มก็ดูคือดูหนังเสียงซาวด์แท็กแล้วก็มีคนภาคให้แต่พอมายุคใหม่เนี่ยมันเริ่มอัดเสียงไทยในฟิล์มได้ในหนังต่างประเทศคนก็เลยนิยมมาดูหนังที่ภาคเสียงไทยในฟิล์มมากกว่าการใส่เสียงอะไรเนี่ยคือมันดีกว่าหนังภาคถ้าเป็นหนังภาครุ่นใหม่มันจะมีซาวด์อยู่แล้วเขาแค่สต็อปเสียงพูดแค่นั้นเองแล้วเขาก็พูดทับไปก็สนุกในยุคนั้นถือว่าสนุกก็เริ่มมางานจากมอเตอร์เป็นหัวใจของมันในการหมุนผ่านชุดเฟืองเป็นตัวทดลองไปเรื่อยๆเฟืองก็จะทดลองไปทุกตัวหน้าหนังเตยแต่ละเฟืองก็จะตัวไม่เท่ากันเขาออกแบบว่าตัวบนต้องหมุนประมาณกี่รอบตัวนี้ต้องหมุนคือต้องให้หมุนสัมพันธ์กันโดยการใช้เฟืองเป็นตัวขับหนังเตยให้หมุนไปที่ตัวกระปุกจำปาที่ทำให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวมันจะมีหนังเตยอยู่ประมาณ4ตัวทุกอย่างจะทำงานสัมพันธ์กันจากฟิล์มเข้าและฟิล์มออกเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันลงกับออกจะคือเก็บกันพอดีอันนี้ใส่ฟิล์มหนามเตยใส่ฟิล์มเสร็จแล้วนะครับก็คือใส่ฟิล์มเข้าไปให้หนามเตยตัวบนหนามเตยตัวบนทำหน้าที่ดึงฟิล์มตัวนี้ลงมานะครับแล้วต่อมาก็คือใส่ที่ประตูฟิล์มทำหน้าที่กดให้ฟิล์มเรียบสนิทภาพเรียบนิ่งๆแล้วก็ใส่เข้าตัวหนามเตยตัวกลางนะครับตัวนี้ทำหน้าที่ดึงฟิล์มออกมาทำให้เกิดเป็นภาพขึ้นมาเป็นภาพเคลื่อนไหวส่วนตัวนี้ก็คือเป็นหนามเตยฟรีฮะทำหน้าที่ดึงลูปให้เสมอกันแล้วก็มาเข้าตัวดัมซาวตัวทำให้มีเสียงนะครับเสียงจะใช้ตัวนี้เป็นตัวยิงแสงมาตกกระทบที่ฟิล์มข้างในก็จะมีตัวแผ่นโซล่าสำหรับรับสัญญาณแสงแล้วไปแปลงออกมาเป็นสัญญาณเสียงใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาฟิล์มใส่เข้ารีนเพื่อพร้อมฉายโอเคเรียบร้อย

หลักๆเลยก็คือเสียงดังการทำงานเป็นพวกเฟืองขกอย่างเงี้ยคือทำงานเป็นนานๆเฟืองมันก็จะเริ่มสึกพอสึกแล้วมันก็หลวมพอมันหลวมก็ทำให้เกิดเสียงดังพวกบูทพวกอะไรสิ่งนี้เสียงดังหมดคือใช้งานมานานเอาง่ายๆคือเครื่องนี้มันใช้งานมามากกว่า30-40ปีน้ำมันรั่วน้ำมันของกระปุกจำปามันจะใส่น้ำมันอยู่แล้วคือถ้าใช้มานานๆเนี่ยพวกนี้มันเป็นบูทพอมันหลวมเนี่ยน้ำมันก็จะรั่วออกได้อยู่ภาพเต้นเครื่องฉายก็คือกระปุกจำปาก็คือตัวทำให้เกิดเป็นภาพนิ่งขึ้นมาซ่อมยากมากที่สุดเพราะว่ามันมีกลไกหลายอย่างมันจะเดินแบบดึงทีละเฟรมหน้าที่ของกระปุกคือมันจะดึงทีละเฟรมปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊กแต่ดึงด้วยความเร็วมากตาเรามองไม่ทันตัวนี้ถ้ากลไกมันพลาดนิดเดียวภาพมันก็จะเต้นเลยเพราะนั้นมันต้องใช้งานแต่งอย่างเดียวแต่งรายละเอียดเยอะจะซ่อมยากอีก

ถ้าฉายหนังจอใหญ่เนี่ยต้องใช้เตาเพราะว่าแสงมันจะสว่างกว่าแล้วก็ที่ใช้จอหนังมันจะใหญ่กว่ามันก็จะสว่างกว่าเขาเลยนิยมใช้เตาแต่ถ้าเป็นหลอดพวกหลอดฮาลเจนเนี่ยความสว่างมันจำกัดมันสว่างได้ไม่มากฮาลเจนก็เหมือนฉายเล่นในบ้านฉายในพื้นที่ที่แบบจอไม่ใหญ่มากก็ฉายได้อยู่อย่างเตาสมัยก่อนใช้เตาอาร์คใช่ไหมเตาอาร์คก็คือจะต้องมีชุดหม้อแปลงตัวจ่ายไฟไปเลี้ยงถ่านใช้ไฟอยู่ประมาณ30กว่าโวลต์แต่ว่ากระแสมันจะสูงมากกระแสเป็น70แอมป์80แอมป์ไปอาร์คถ่านให้เกิดความสว่างลูกเชื่อมคล้ายๆกันแต่ว่าถ่านมันจะอยู่ได้นานกว่าถ้าลูกเชื่อมมันแป๊บเดียวมันจะมีคาร์บอนอยู่ข้างในแล้วหุ้มด้วยทองแดงเป็นคาร์บอนอยู่ข้างในถ่านหนึ่งคู่ก็ฉายหนังได้เกือบเรื่องเหมือนกันถ้าคนมีฝีมือเขายังมีเทคนิคเขาคือแม้ทำไม่ให้แสงมันดับเขาจะมีตัวล่ออยู่ใช้ตัวล่อไปจี้แทนแล้วก็เปลี่ยนทานเอามันจะดับแค่วิบเดียวขึ้นอยู่ความชำนาญของคนฉายต้องคอยเฝ้าอ่ะฉายหนังเตาทานเวลาทานมันอาร์กเนี่ยมันจะเห็นมันจะมีแสงแล้วเขาจะมีกระจกมองอยู่

ตอนนี้ลูกค้าหลักส่วนมากจะเป็นกลุ่มเล่นอยู่ในบ้านคนที่ฟิล์มแล้วก็ชอบหนังมันตั้งแต่เด็กเหมือนกันก็คือเริ่มซื้อเครื่องเอาไปเล่นในบ้านคือถ้ากลุ่มเล่นในบ้านเนี่ยเขาจะเน้นคุณภาพของเครื่องต้องสวยต้องเงียบต้องดีคือเหมือนเอาไปเล่นด้วยความชอบอะไรไม่ดีเขาจะให้ทำใหม่หมดเลยทำให้สวยเหมือนเดิมอะไรไม่ดีเปลี่ยนให้หมดเพราะเอาไปเล่นเองเล่นเพราะความชอบทำสีให้ใหม่ล้างเครื่องใหม่เปลี่ยนน็อตเปลี่ยนอะไรใหม่เครื่องก็จะเหมือนใหม่เลยมันก็มีของญี่ปุ่นกับของไทยญี่ปุ่นก็จะเป็นพวกโตคิวา T54 กับโตคิวา T60 แต่ถ้าเป็นของในก็เป็นพวกเครื่องยามาคิวาตัวนี้จะเป็นของในกับวอลนันทำในเมืองไทยทางอเมริกาก็มีอิตาลีก็มีแต่อิตาลีนี่จะมากจะอยู่ในโรงหนังมากกว่าโรงหนังสมัยก่อนจะใช้เครื่องพวกอิตาลีเครื่องอเมริกาเครื่องมันจะใหญ่ๆมันน่าจะภาพนิ่งกว่าเพราะว่ากลไกเครื่องมันใหญ่กว่าภาพที่ได้ในโรงหนังสมัยก่อนมันจะนิ่งกว่าภาพจะนิ่งแต่ถ้าเครื่องแบบนี้ภาพมันก็ไม่ค่อย 100% เท่าไหร่มันมีเต้นบ้างไม่เหมือนเครื่องนอกที่ภาพมันจะนิ่งกว่าการระยะเดินฟรีมันจะยาวกว่าอะไรประมาณนี้ทำให้เกิดภาพนิ่งได้อยู่แต่ด้วยเครื่องของที่เราใช้เนี่ยเล็กๆเนี่ยกลไกที่มันเล็กไปทีทำให้ภาพมันเต้นได้ก็มีลูกค้าส่งมาให้ซ่อมอยู่เอามาเดินระบบไฟใหม่อะไรเงี้ยลูกค้าอยากเอาไปเล่นที่บ้านก็มาเดินระบบไฟใหม่ติดหลอดอะไรให้ใหม่ให้เอาไปฉายได้เลยพร้อมฉาย

คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักคือเอาตามความพอใจของลูกค้าลูกค้าต้องการแบบไหนเราต้องให้ทุกอย่างเอาลูกค้าเป็นหลักแต่ก็เน้นคุณภาพด้วยคือต้องบอกลูกค้าว่าอะไรไม่ดีต้องเปลี่ยนก็ต้องแจ้งเขาคือถ้าเราทำไปแล้วบางอย่างถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมันก็มีปัญหาอีกเหมือนไม่จบอะไรที่มันมีปัญหาเราต้องแจ้งว่าต้องเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนมันเป็นงานแบบเหมือนงานอดิเรกงานชอบมากกว่าแต่ถ้าซ่อมเป็นเหมือนสมัยก่อนนะได้เพราะสมัยก่อนนี่หน่วยหนังเยอะซ่อมเป็นอาชีพกันเลยแต่พอยุคหลังเนี้ยหน่วยหนังมันน้อยลงเครื่องใช้หนังส่วนหนึ่งก็ไปอยู่กับพวกกลุ่มอนุรักษ์พวกแรกเขาก็เอาไปใช้งานฉายเล่นในบ้านพวกนั้นก็ไม่ค่อยเน้นเรื่องเสียหายก็น้อยมากถ้าเหมือนว่าถ้าซ่อมไปทิ้งก็อยู่กันยาวเลยเพราะว่านานๆฉายทิ้งอย่างเงี้ยเน้นอนุรักษ์มากกว่าก็กึ่งเป็นงานหลักแต่เราก็อาศัยว่าบางอย่างเราก็ขายอะไหล่ด้วยเพราะว่าบางอย่างเนี้ยอย่างซ่อมเครื่องเนี้ยเราก็ให้คำแนะนำกับลูกค้าบางคนเนี่ยอยากรู้ว่าทำยังไงเหมือนอยู่ไกลเงี้ยอาการนี้พี่แก้ยังไงเราก็แนะนำให้ดูตรงนู้นอะไรเสียอะไรเสียเราก็แค่ส่งอะไรให้เขาอย่างเดียวก็สะดวกด้วยลูกค้าก็ไม่ต้องยกเครื่องมาเราก็แนะนำคือถ้าคนชอบเครื่องใช้หนังบางอย่างมันต้องซ่อมเป็นมันถึงจะสนุกซ่อมบ่อยๆเข้าเดี๋ยวก็จะรู้

0: โอ้โหผ่านประตูบานนี้ไปก็จะถึงใจกลางของรูทแลนด์แล้วนะพวกไมเมอร์อยู่ไม่ไกลแล้วล่ะพวกกล้าแห่งเงาเอ๋ย
1: หยุดอยู่ตรงนั้นแหละกล้าแห่งเงา
0: โอ้โหโหโหโหโหโหนึกว่าใครผู้กล้าแห่งคลาวแลนด์และผู้กล้าแห่งดีฟแลนด์นี่เองตามเข้ามาได้ถึงที่นี่เชียวเหรอ
1: ไม่ต้องพูดมากพวกเรามาหยุดแผนการของแกแล้วก็จะมาขอคิดบัญชีที่แกหลอกใช้พวกเราด้วย
0: โอ้แววตาท่าทางแบบนี้พวกเจ้าคงได้รับพลังของผู้กล้าที่แท้จริงแล้วสินนะโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮแต่น่าเสียดายพวกเจ้าช่างโง่เหลือเกินที่ละทิ้งพลังอันยิ่งใหญ่ที่ข้ามอบให้เพื่อแลกกับพลังไร้สาระอันน้อยนิดนั่นดูเถอะแค่มังกรหินตัวเดียวพวกเจ้ายังเอาตัวแทบไม่รอดเลยและพลังแค่นั้นมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะ
1: มีสิมันคือพลังที่เอาไว้ปกป้องผู้อื่นยังไงล่ะพลังนี้แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้เรียนรู้มาและตอนนี้พวกเราก็ขอเลือกที่จะใช้พลังของผู้กล้าที่แท้จริงเพื่อปกป้องผู้คนเช่นเดียวกับต้นกล้า
0: เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าหากพวกเจ้าต้องการจะหยุดข้าก็ต้องผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนที่สามนี้ให้ได้เสียก่อนล่ะนะ
1: เด็กผู้หญิงงั้นเหรอฉันไม่มีธุระอะไรกับเธอหลีกไปดีกว่า
2: ผู้หญิงคนนี้หน้าตาดูคุ้นๆฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหน
1: หยุดนะพวกเราไม่ปล่อยให้แกหนีไปไหนหรอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: โฮโฮโฮโฮโฮโฮแต่พลังของพวกเจ้ามันยิ่งใหญ่จริงก็ลองดูซิว่าจะรับมือกับพลังของผู้กล้าแห่งรูทแลนด์คนนี้ได้หรือเปล่าส่วนจะหยุดข้าได้หรือไม่ก็ไว้ว่ากันทีหลังก็แล้วกัน

0: น้อย
1: น้าพวกเรามาแล้วย่าเราเนี่ยจะหนีไม่รอดแน่ปลาเทงเงา
0: ตึงกล้าตึงกล้าผิดข้าง
2: เอาหร
0: อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่
1: คราวนี้กินนี้ไม่รอดแน่ปลาแทงเงาเอ้าไหนล่ะปลาแทงเงาไปไหนแล้วอ่ะ
3: ปลาแทงเงาไปแล้วล่ะมีอะไรคุยกับฉันก็แล้วกันนะ
4: นี่เธอคือผู้กล้าแทงเงาอีกคนนึงสินะ
5: ฉันว่าฉันรู้จักเธอนะแต่นึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนยังไงก็ระวังตัวด้วยแล้วกันนะพวกเรา
1: คราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงงั้นเหรอไปเราตั้ง3คนเบามือกันหน่อยแล้วกัน
0: ก็ไม่อยากจะโดนหาว่ารังแกผู้หญิงหรอกนะแต่ยายคนเนี้ยท่าทางจะมีพลังประหลาดซะด้วยสงสัยต้องหนักมือซะหน่อยแล้ว
1: แต่ฉันว่าเธอก็คงจะเป็นเด็กที่ถูกปลาแทงเงาล่อลวงเข้าสู่ด้านมืดเหมือนที่พวกนายโดนมานั่นแหละถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้รุนแรงกันหรอกนะ
5: นั่นนะสิ
0: ว่าแต่ทำไมพวกนายถึงต้องมายืนเบียดคุยกันอย่างนี้ด้วยล่ะ
1: ก็เรากำลังกระซิบปรึกษาแผนการกันอยู่ถ้ายืนไกลๆกันเวลากระซิบก็ไม่ได้ยินนะสิจะพูดดังเดี๋ยวทางโน้นก็ได้ยินหมดสิว่าเรากำลังวางแผนอะไรกันอยู่นะ
0: อ๋อแล้วจะให้ทำยังไงล่ะถ้าจะไม่ให้ลงไม้ลงมือกับยายนั่น
1: ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือตามไปขัดขวางปลาแทงเงาไม่ให้ไปถึงที่เก็บน้ำพุไมเมอร์ได้ดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องมามัวยืดเยื้อรับมือกับเด็กคนนี้ก็ได
5: ้จริงด้วยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราแยกออกไปห่างๆกันไว้ก่อนยังไงผู้กล้าแห่งเงานั่นก็ต้องโจมตีเข้ามาแน่ทีนี้ถ้าเธอโจมตีไปที่ใครก่อนคนที่เหลือก็ให้ฉวยโอกาสรีบตามปลาแห่งเงาไปได้เลย
0: แจ๋วเธอเผลอถ้ายายนั่นเกิดภวักพวงเสียสมาธิก็อาจจะพลาดท่าให้พวกเราจับตัวได้โดยที่ไม่ต้องลงมืออะไรรุนแรงด้วย
1: ดีถ้างั้นทำตามนี้เลยระวังอย่าให้มีพิรุธจนเธอสังเกตได้หรอว่าเรากำลังมีแผนอะไรอยู
6: ่แม่นี่ทำท่าอย่างกับกลัวคนไม่รู้ว่ากำลังวางแผนอะไรกันสักอย่างเลยนะครับ
4: เฮ้ยพิรุธจนไม่รู้จะพิรุธยังไงแล้วเนี่ย
0: ฮะเอ้ยไม่พิรุธแล้ว

0: ขาทำอะไรกันอยู่น่ะท่านผู้เฒ่า
1: คงกำลังดูเชิงกันอยู่ใครเสียสมาธิก่อนก็คงต้องเสียทีแน่นอน
2: แต่ฉันว่ามันชักจะนานไปสักหน่อยแล้วนะป่านนี้ปราดแห่งเงาไปถึงไหนแล้วเนี่ย
3: นั่นสิข้ายังดูเชิงกันอยู่อีกสักพักเผลอๆปราดแห่งเงาอาจจะทำธุระจนเสร็จแล้วก็กลับมาก็ได้นะ
0: แบบนั้นก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปตามไล่จับไง
3: ดีที่ไหนเราขืนปล่อยให้แผนการของปราดแห่งเงาสำเร็จก็แย่นะสิ
0: เออจริงแฮะลืมคิดไปอ่ะ
2: ดูสิพวกนายคุยเรื่องไร้สาระกันตั้งนานยังไม่มีใครขยับเลยมันดูเชิงกันนานเกินไปไหมเนี่ยท่านผู้เฒ่า
4: ร้ายกาจจริงๆผู้กล้าแห่งเงาคนนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะมองแผนการของพวกเราออก
3: เฮ้ยเด็กผู้หญิงนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแล้วมันจะร้ายกาจยังไงเล่า
0: ก็การที่เขายังไม่ลงมือนี่แหละที่ร้ายกาจน่ะเพราะเขารู้ว่าเรารอให้เขาเป็นฝ่ายลงมือก่อนก็เลยยังไม่ยอมลงมือยังไงล่ะ
4: ช่างเป็นผู้หญิงที่สุขุมเยือกเย็นจริง
3: ๆอ๋อโหซับซ้อนปานนั้น
5: วิ่งสงสัยต้องกระตุ้นกันสักหน่อยแล้วหนังเสือลูกเสือ
3: ได้เลยแหมรอตั้งนาน
4: เฮ้ยพ่ออย่าเพิ่ง

0: ขอดูหน่อยเถอะว่าเธอจะรับมือเงื่อนลูกเสือของฉันยังไง
1: ฮ้ยเลือกไปหนังสือพละศึกษาตำราทำอาหาร

0: นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมอยู่ๆพลังของพวกเราก็หายไปล่ะ
1: นี่ล่ะที่พวกฉันโดนไปก่อนหน้านี
2: ้ไม่ว่าพวกเธอจะใช้พลังของหนังสือได้แบบไหนก็ตามไม่อยู่ต่อหน้าพลังลบล้างของฉันก็ไร้ความหมาย
0: พลังลบล้างเหรอ
3: ดูเหมือนนี่จะเป็นพลังที่สามารถทำให้พลังแห่งหนังสือถูกลบล้างไปได้คล้ายกับพลังจับไม้เท้าของฉันจริงๆแต่ช่างเป็นพลังที่หม่นหมองยิ่งนัก
4: พลังขี้กองสุดๆนะแบบเนี้ยไม่ว่าพวกเราจะมีหนังสืออยู่กี่เล่มก็ไม่มีประโยชน์เลยนะสิครับท่านผู้เฒ่า
3: ดูท่าจะเป็นอย่างนั้นแต่กลิ่นอายความหม่นหมองอย่างนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะกำเนิดจากเด็กไร้เดียงสาได้อะไรที่ทำให้หัวใจของเธอเศร้าสร้อยว่างเปล่าเช่นนั้นได้นะ
4: น้อยถึงจะลบล้างพลังแห่งหนังสือได้ก็เถอะแต่ลำพังเด็กผู้หญิงอย่างเธอแค่คนเดียวพวกฉันแค่ใช้กำลังที่มีก็จัดการได้แล้วเหลือเฟือมาเร็วต้องกล้าเอื้อหาให้เข้าไปทั้งอย่างนี้เลยเหรอโถ่เอ้ยเรามีตั้ง3คนแค่จับตัวผู้หญิงคนเดียวมันจะไปยากอะไรเล่าไปกันเร็วย่า
2: คิดอะไรตื้นๆอย่าลืมสิว่าฉันก็มีพลังแห่งผู้กล้าเหมือนกัน

0: นี่เธอเข้ามาโจมตีพวกเราตอนไหนเนี่ย
1: พลังของหนังสือนั่นไงทำไมถึงได้เคลื่อนไหวได้รวดเร็วอย่างนี้เนี่ย
2: น้อยอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่ารอให้มันเป็นฝ่ายลงมือก่อนเราต้องทิ้งลงมือก่อนมาเลย
3: เธอง่วงแล้วหลับซะเถอะ
2: พลังอะไรของเธอเนี่ยเบลจนมองไม่ทันเลย
1: เออนี่มันไม่เกี่ยวกับความเร็วเลยอ่ะเธอยังแทบไม่ขยับเลยได้ซ้ำอ่ะ
0: พลังของหนังสือรู้แล้วหนังสือสะกดจิตนี่เอง
2: สะกดจิตเหรอ
0: นั่นไงนาฬิกานั่นแหละที่ทำให้พวกเราหลับไปน่ะ
2: ฮะโอ้ยร้ายกาจจริงๆยัยนี่แค่ผู้หญิงคนเดียวทำให้พวกเรา3คนเจ็บตัวได้ขนาดนี
4: ้คือเขายังไม่ทันทำอะไรพวกนายเลยนะ
0: อยู่รวมกันอย่างเงี้ยคงไม่ดีแน่แยกตัวกันแล้วจู่โจมจาก3ทางเลยดีกว่า
1: ได้คราวนี้แหละยังไงก็ไม่มีทางใช้นาฬิกานั่นสะกดจิตพวกเราพร้อมกัน3คนได้หรอก
3: เมื่อได้ยินเสียงปรบมือพวกเธอจะหลับไป
0: ปวดเลยร้ายกาจจริง
4: ๆพูดซ้ำอีกทีนะเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ย
5: เอาเถอะอย่าทำอะไรก็ทำเดี๋ยวเบื่อก็คงจะเลิกกันเองนั่นแหละนะ
4: ต้นกล้าพอเอื้อทำอะไรสักอย่างสิ
1: เฮ้ยนี่ฉันรู้แล้วล่ะพวกเราต้องไม่มองดูนาฬิกานั่นเด็ดขาดไม่งั้นก็ต้องหลับไปหัวโนไปอยู่อย่างนี้ล่ะ
2: แล้วจะทำยังไงเล่า
0: อ๋อฮ
1: ะ
0: หลับตาไงแล้วก็อุดหูด้วย
2: อ้าว
0: พวกเราจะได้มองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินแค่นี้ก็สะกดจิตพวกเราไม่ได้แล้ว
2: แฮะหลับตา
0: ตาอุดหู
2: หลับตาอุดหู
1: ย่าโอ้ยเจ็บใช่ไหม
4: แล้วอยู่ดีๆจะวิ่งไปชนกันเองทำไม
6: นี่ถ้าไม่รู้อะไรมาก่อนกระผมจะนึกว่าเขาสนุกกันอยู่นะครับเนี่ย
2: เจ็บใจนักไอ้ตัวแสบคอยดูเถอะอย่าให้ถึงที่ฉันบ้างนะจะเอาให้น่วมเลยจะอัดให้กระเด็นเลย
3: กระเด็นเหรอก็ดีสิทำได้ก็ดียิ่งถ้าทำให้ฉันกระเด็นไปไกลจากโลกนี้ให้หายไปจากโลกนี้หรือโลกไหนๆได้เลยก็ยิ่งดี
0: หมายความว่ายังไงอยากให้พวกเราซัดให้กระเด็นหรือไงกัน
3: ใช่แล้วล่ะ
1: Huh?

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

0: แบบร้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบซาวันน่าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบที่สูงหรือแบบภูเขา
1: โลก

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแน่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันผมออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ันแตนพี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะสิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของสำหรับครอบครัวของเรากันน้องๆสามารถให้ได้ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรบอกเลยนะคะว่าของชิ้นแรกเนี่ยสำหรับคุณพ่อค่ะและนั่นก็คือกล่องเครื่องมือคุณพ่อถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องเครื่องมือคุณพ่อแกลอนพลาสติกปากกาเมจิกคัตเตอร์อุปกรณ์ตกแต่งสำหรับกล่องเครื่องมือคุณพ่อในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆแค่เรามีแกลอนนี่เลยน้องๆสามารถหาแกลอนแบบนี้นะคะได้จากที่บ้านเลยนะต่อมานะคะน้องๆเราจะใช้นี่เลยปากกาเมจิกนะคะในการวาดช่องเพื่อใส่เครื่องมือของคุณพ่อกันค่ะเริ่มจากมาวัดกันก่อนเราจะจุดเอาไว้นะคะแล้วก็ความยาวให้ได้เท่านี้เลยอันนี้พี่โบนะคะอยากจะบอกน้องๆว่าอย่าลืมในการคิดที่จะวางน้ำหนักทั้งสองข้างนะคะให้มันพอดีกันมันจะเป็นการฝึกความคิดแล้วก็การคำนวณของน้องๆด้วยนะคะต่อมาเราจะมาทำช่องใส่ไขควงกันค่ะจริงๆน้องๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องวาดเป็นแค่สี่เหลี่ยมนะคะคนไหนอยากวาดเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมก็ได้เช่นกันแค่นี้ก็ครบแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวค้อนเนี่ยพี่โบจะใส่ไว้ตรงนี้นี่เลยทีนี้นะคะน้องๆเมื่อทุกคนวาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปตัดกันค่ะพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะคะตัดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะอันนี้เราค่อยๆกรีดน้ำล่องลงไปก่อนนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะถ้าน้องๆทำเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้เจาะรูเสร็จครบเรียบร้อยแล้วจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะเอาเครื่องมือคุณพ่อไปใส่กันเนี่ยเราจะต้องตกแต่งกันก่อนนะคะน้องๆเพื่อให้มันเกิดความสวยงามและพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นไหมพรมค่ะในการตกแต่งกับกระดาษสติกเกอร์นี่พี่โบ๊ทจะเอามาพันก่อนอันนี้ตามจินตนาการน้องๆเลยนะคะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยด้วยต่อกันที่สีอื่นค่ะช่วงนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะไหมพรมนะคะเป็นมือจับให้กับคุณพ่อค่ะนี่เลยนะคะทีนี้คุณพ่อของพี่โบ๊ทเนี่ยก็จะมีด้ามจับที่นิ้วมือแล้วล่ะค่ะแบบนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติ๊กเกอร์แบบนี้เลยพี่โบ๊ทได้ตัดเป็นรูปเอาไว้แล้วติดตรงแกลอนกันค่ะใส่ลงไปได้เลยและตอนนี้แตนพี่โบ๊ทก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มีที่จับ3สีด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับกล่องเครื่องมือให้คุณพ่อนะคะนี่เลยเห็นไหมคะน้องๆขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้น้องๆก็มีของให้คุณพ่อกันเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกล่องสารพัดนึกกระดาษลังเชือกผ้าเหลือใช้คัตเตอร์กาวขั้นตอนในการทำกล่องสารพัดนึกนะคะน้องๆอันดับแรกเลยให้น้องๆหากล่องกระดาษที่บ้านมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องไซส์ไหนก็ได้เลยนะทีนี้เมื่อทุกคนได้กล่องแล้วนะคะเราจะมาติดก้นกล่องกันแบบนี้เลยนะคะปิดให้สนิทเลยนะทีนี้เราจะมาตัดปากกล่องกันพี่โบจะตัดตรงนี้ออกนะคะให้หมดเลยทุกอัน
โดยเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้เลยนะคะน้องๆขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเมื่อเราตัดปากกล่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพันเชือกกันค่ะและในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยหยอดกาวลงไปก่อนค่ะเพื่อที่จะทำให้เชือกนะคะแนบสนิทไปกับกล่องนั่นเองตรงไหนที่น้องรู้สึกว่าเชือกมันจะหลุดเนี่ยให้น้องหยอดกาวลงไปได้เลยนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะพันไปเรื่อยๆค่ะเอาให้เชือกนะคะมีความยาวสูงขึ้นมาเกินครึ่งกล่องนะในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยใช้ความอดทนกันนิดนึงนะคะเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆรีบเกินไปนะกล่องของเราจะบุบได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยกับการพันเชือกของพี่โบจะได้ออกมารูปร่างแบบนี้เลยนะคะน้องๆแล้วของน้องๆล่ะคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งเพิ่มเติมกันต่อเลยนะคะพี่โบได้เย็บผ้าออกมานะคะผืนหนึ่งซึ่งมีทรงคล้ายๆกระป๋องหมอนนะเห็นไหมคะว่ามันจะมีช่องเอาไว้ใส่แบบนี้ส่วนตรงก้นมันนะคะนี่ได้เย็บปิดสนิทเรียบร้อยเลยค่ะนี่ทีนี้เราก็เอามาใส่กันแล้วก็ใส่ก้นลงไปก่อนเลยทีนี้เราก็จะคลุมผ้าออกมานะคะใส่ก้นลงไปให้เยอะพี่โบจะเอาปลายผ้าออกมานิดเดียวนะคะให้พอดีกับตัวเชือกประมาณนี้ทำแบบนี้ทุกด้านน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะได้ใส่ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บด้านในกันให้ดีๆค่ะให้มันมีความเรียบร้อยมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับกล่องสารพัดนึกให้คุณแม่ของเราเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆไปตกแต่งกล่องกันต่อค่ะพี่โบนะคะจะใช้เป็นพวกกระดุมกับกระดิ่งนะคะในการตกแต่งกล่องพี่โบก็จะติดกระดุมแบบนี้ลงไปนะคะให้หลากหลายสีเลยจะได้เพิ่มความน่ารักให้กับคุณแม่ของเราพอเราติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทนะคะแต่จริงๆแล้วน้องๆอาจจะเอาอย่างอื่นมาตกแต่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกปัดหรือว่าไหมพรมก็ได้เช่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล่องสารพัดนึกของเรานี่พี่โบก็ได้ตกแต่งเข้าไปทั้งหมดเลยเห็นไหมคะนี่แล้วน้องๆตกแต่งกันเสร็จหรือยังเอ่ยบอกเลยนะคะว่าแค่เราตกแต่งเพิ่มเข้าไปนิดนึงเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องชอบมากๆอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่าทั้งสวยนะคะและอีกอย่างนึงยังใช้งานได้อีกด้วยกล่องสารพัดนึกของเรานี่นะคะคุณแม่สามารถเอาไปใส่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของใช้นะคะหรือว่าของเล่นของเราก็ได้เช่นกัน

และสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งกล่องเครื่องมือของคุณพ่อและกล่องสารพัดนึกของคุณแม่ทั้ง2อย่างนี้นะคะแค่น้องๆเนี่ยเอาของใช้ในบ้านมาดัดแปลงใหม่เพียงเท่านี้น้องๆก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับของในบ้านของเรานะคะอีกทั้งมันยังใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะชิ้นไหนถูกใจพี่โบเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ส่งของเข้ามาให้พี่โบดูแล้วบอกเลยว่าพี่โบได้ดูครบทุกชิ้นแล้วนะคะแล้วชิ้นไหนที่ถูกใจเนี่ยพี่โบได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยเตรียมรอรับที่บ้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้า

0: ออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ
1: จิ๋วซ่าและประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่าจะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำเนี่ยก็คือของเล่นค่ะแน่ชอบกันใช่ไหมล่ะคะอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรอพี่โบแป๊บนึงนะนี่เลยคือสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ฟองสบู่นั่นเองค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกังหันเป่าโป่งวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำลวดเสียบกระดาษหลอดพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกกาวกระมังน้ำน้ำยาล้างจานน้ำตาลดินสอมาเริ่มทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือตัวกังหันของพี่โบ๊ทเองอันดับแรกเลยนะคะน้องๆให้น้องๆเอาที่ล็อกฝาขวดน้ำมาก่อนค่ะจากนั้นให้ทุกคนนะคะเอาคลิปหนีบกระดาษมาเอาวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในคลิปนะเอาให้มันไปอยู่ด้านในง้างตัวคลิปนะคะด้านปลายออกมาเราจะเอาหลอดน้ำนะคะแบบนี้ใส่เข้าไปจากตรงท้ายเลยค่ะให้น้องๆตัดออกตามความยาวของตัวคลิปที่เราทำเอาไว้เลยนะคะเด็กๆทีนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้แก้วน้ำพลาสติกนะคะที่มีความแข็งค่ะเพื่อมาทำเป็นใบพัดให้กับกังหันพี่โบจะใช้คัตเตอร์ค่ะเป็นตัวตัดให้น้องๆ นะคะลองวัดขนาดนะแล้วก็ตัดออกมาได้เลยนะพี่โบก็จะตัดความยาวประมาณนี้เลยเราจะใช้แค่ตรงส่วนกลางแก้วเท่านั้นนะคะแค่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาติดกาวเข้าไปกันค่ะให้น้องๆทำกังหันแบบนี้ทั้งหมด8อันด้วยกันพร้อมติดใบพัดด้วยนะตอนนี้นะคะใบพัดของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปประกอบร่างกันนะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาเจาะรูที่ก้นแก้วก่อนพี่โบ๊ทจะใช้ไขควงในการเจาะนะคะแต่น้องๆสามารถให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการเจาะได้นะคะทีนี้เมื่อทุกคนเสร็จแล้วนะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปติดใบพัดกันค่ะทากาวไปที่ตัวหลอดติดลงไปได้เลยค่ะใบพัดทั้งหมด8ใบนะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้น้องๆมาไล่ติดตรงแกนหมุนตรงกลางเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดใบพัดกังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแบบนี้เลยพอน้องๆหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ไหมคะทีนี้นะคะน้องๆกังหันของเราเนี่ยยังไม่มีฐานรองค่ะดังนั้นพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทำตัวฐานล็อกกันให้น้องๆเอาสก็อตเทปมานะคะแล้วก็วางดินสอไว้ตรงกลางของก้นแก้วแปะเทปใส่ลงไปได้เลยค่ะทีนี้เมื่อแปะเสร็จแล้วเอารูที่เราเจาะไว้ค่ะใส่เข้าไปได้เลยกังหันของเรามันจะหลุดออกมาได้ใช่ไหมคะแบบนี้ให้น้องๆนะคะเอาลูกปัดค่ะหรือว่าดินน้ำมันก็ได้นะมาอุดรูไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่หลุดออกมาอ๋อหรือบางคนอาจจะใช้สก็อตเทปก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแต่น้องๆรู้ไหมคะว่ากังหันเป่าโป่งของเราเนี่ยยังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงถูกต้องค่ะเรายังขาดน้ำยาฟองสบู่นั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะน้องๆเทน้ำเปล่าลงไปก่อนตามด้วยน้ำยาล้างจานทั้งหมด2ช้อนนะคะตามมาด้วยน้ำตาลพี่โบจะใช้ประมาณ1ช้อนค่ะน้องๆทีนี้เราก็จะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ตัวกังหันเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำยาฟองสบู่ด้วยของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยแต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2ของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทก็จะพาน้องๆไปทำของเล่นอีกเช่นเคยค่ะและนั่นก็คือลูกแก้วลงหลุมถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำลูกแก้วลงหลุมลังกระดาษกันไกลกาวปากกาเมจิกขั้นตอนแรกเลยเราจะมาเริ่มจากฐานกันก่อนพี่โบก็จะใช้เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะเราจะตัดฐานด้วยกันทั้งหมด2แผ่นนะคะโดยที่ขนาดเท่ากันถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการตัดนะคะขั้นตอนถัดมาเราจะ จะมาทำตัวที่กั้นกันค่ะพี่โบจะใช้ความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อกั้นฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเมื่อได้แล้วก็ตัดได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆพยายามเอาให้ตรงกับเส้นที่เราวาดเอาไว้นะทีนี้นะคะน้องๆยังเหลือฝั่งบนแล้วก็ล่างนะเราจะทำแบบเดียวกันเลยโดยที่มีความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรเท่ากันเลยค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อประกบบนแล้วก็ทีนี้เราก็จะได้ตัวฐานที่เป็นรูปกล่องแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปติดกาวกันเลยค่ะติดแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะที่เราเตรียมกันมาแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ทำกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะน้องๆนี่ทีนี้แผ่นที่เราตัดไว้ตอนแรกพอวางลงไปอ่ะมันก็จะจมลงใช่ไหมคะพี่โบจะมาสอนน้องๆทำคานเพื่อรองรับแผ่นนี้กันค่ะเราจะใช้เศษกล่องกระดาษวัด5เซนติเมตรค่ะก็ลากความยาวขึ้นไปเลยพี่โบจะทำคานนะคะโดยที่มีความยาวเนี่ยขนาดเท่ากันทั้งหมด4อันแล้วก็ตัดออกมาก่อนได้เลยแต่เดี๋ยวพี่โบจะทำเพิ่มอีกอันนึงนะคะน้องๆเพื่อวางไว้ตรงกลางของตัวฐานเราค่ะนี่เราก็จะมาพับกันนะคะจะทำออกมาเป็นตัว U แบบนี้เลยค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะทีนี้เราไปประกอบลงฐานกล่องกันเลยค่ะเราจะติดกาวตรงมุมแบบนี้ไว้นะคะทั้งหมดเลย4มุมด้วยกันแล้วตัวนี้นะคะที่เราทำไว้เนี่ยเราจะติดไปตรงกลางเลยค่ะลูกแก้วลงหลุมของเราเนี่ยต้องมีเข่าวงกตใช่ไหมคะเพื่อเป็นกลอุบายในการหลอกล่อคนอื่นนะคะให้มาตกหลุมทางของเราอันดับแรกให้โบจะแบ่งเป็น3เส้นออกมาค่ะเพื่อให้ได้ทั้งหมด4ช่องเราก็มาวาดเป็นอุปสรรคกันพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยลองใช้จินตนาการของตัวเองเลยนะเดี๋ยวพี่โบจะเจาะรูให้น้องๆได้ดูนะคะโดยการเจาะเนี่ยพี่โบจะเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้พาน้องๆเจาะรูกันครบเรียบร้อยเลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะเข่าวงกตของเราเนี่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังขาดตัวเข่าวงกตตัวที่เป็นแท่นนะคะแบบนี้เดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเอากล่องกระดาษเนี่ยที่เหลืออยู่มาตัดแล้วก็ติดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะแปะลงไปแบบนี้น้องๆทำแบบนี้นะคะจนครบกับที่เราวาดเอาไว้เลยนะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทด้วยนะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ติดเข่าวงกตเสร็จเรียบร้อยแล้วเกมลูกแก้วลงหลุมของเรานะคะก็ใกล้จะเสร็จเต็มที่แล้วแต่เรายังขาดจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดจบค่ะนี่พี่โบจะใช้ปากกาเมจิกนะคะเขียนลงไปได้เลยทีนี้เกมลูกแก้วลงหลุมของเราก็เอาไปประกอบกันได้แล้วค่ะตันออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับของเล่นทั้ง2ชิ้นของเราในวันนี้น้องๆชอบกันไหมคะถ้าน้องๆชอบกันนะคะอย่าลืมเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนกันบ้างนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะถ้าของชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูสิ่งประดิษฐ์เนี่ยพี่โบ๊ทได้เห็นหมดแล้วนะอยากจะบอกว่าน้องๆทำสวยกันทุกคนเลยล่ะค่ะแล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วเตรียมรอรับกันได้เลยและในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เผลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: มใจพลังบวก Positive Mind กับพี่โอ้พี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อบคุณเพื่อนๆที่มาช่วยสอนให้ขึ้นต้นไม้ฉันเป็นนกก็ต้องบินแบบนกฉันบินกลับรังได้แล้วล่ะอู้อู้อู้อู
1: ้เรื่องราวในหนังสือเพิ่งจบไปแต่รายการ I Am เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพราะวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับผู้ที่คอยแต่งแต้มจินตนาการให้กับเด็กๆกับอาชีพนักทำหนังสือเด็ก
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวชิรวรรณทับเสือเป็นคนทำหนังสือภาพสำหรับเด็กค่ะ
1: คุณวชิรวรรณทับเสือนักทำหนังสือเด็กที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลายเส้นและตัวอักษรด้วยมุมมองของการเป็นเพื่อนกับเด็กๆและยังเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่มีความเป็นเด็กในหัวใจอยู่เสมอ
2: หนังสือสำหรับเด็กมันก็เหมือนเป็นอุปกรณ์ให้พ่อแม่ลูกได้มาจอยมาทำกิจกรรมด้วยกันอันดับแรกมันต้องสนุกก่อนพอเขาสนุกเนี่ยเราจะพูดอะไรกับเขาใส่เข้าไปในเนี่ยเรื่องนี้นะอันนี้ช่วยเหลืออันนี้มีน้ำใจอันนี้นับเลขอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไปเป็นตัวอย่างในประสบการณ์อันน้อยนิดของเขาคนทำหนังสือเด็กใช่ไหมคะก็จะมีนักวาดนักเขียนก็จะมีคนแต่งเรื่องคนวาดรูปคนแต่งเรื่องกับคนวาดรูปอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้หรือคนละคนก็ได้แล้วก็มีบก.สำนักพิมพ์เวลาที่เราทำงานแล้วก็แต่งเรื่องวาดรูปแล้วก็ผลิตหนังสือเด็กออกมาให้เด็กตอนนี้พี่อ้อยทำหนังสือเนี่ยค่ะ1เล่มพี่อ้อยก็ทำมีทั้งแต่งเรื่องวาดรูปด้วยแล้วก็จัดรูปเล่มด้วยจบเป็นกระบวนการ1เล่มตอนเล็กๆคือแม่เนี่ยอ่านนิทานให้ฟังแล้วก็เลยติดหนังสือนิทานถ้าพี่อ้อยจะใช้คำว่าพรสวรรค์พี่อ้อยก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันชอบวาดรูปมาตั้งแต่อนุบาลครูจะเขียนมาในสมุดพกควรสนับสนุนเรื่องวาดรูปแล้วแม่ก็สนับสนุนมาตลอดก็รู้สึกว่าเออการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขแล้วเราก็งั้นก็วาดรูปต่อไปนะ

อยู่ประมาณม.ต้นนี่แหละยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเผอิญว่าไปเรียนพิเศษแล้วครูที่สอนพิเศษเขาเอางานของอิวาสากิจิฮิโร่เป็นโปสการ์ดเล็กๆและเขาบอกว่าเนี่ยสีน้ำของคนคนนี้มันสวยมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชอบวาดรูปใช่ไหมควรจะหัดสีน้ำนะสีน้ำเป็นสีที่ยากที่สุดเลยเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะวาดสีน้ำให้ได้เลยเราจะทำให้เป็นพอเราได้หัดมากขึ้นเราก็ได้ยินเรื่องว่าเออมีวิทยาลัยช่างศิลป์นะเขาเรียนศิลปะอย่างเดียวแล้วก็ออกจากโรงเรียนไปแต่ก่อนหน้าที่เราจะตัดสินใจไปเรียนช่างศิลป์เราก็ได้รับความกดดันจากคนรอบข้างเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยคนเรียนศิลปะจะถูกกีดกันมากเลยจะแบบเรียนไปจะไปทำอะไรกินมีแม่คนเดียวที่เข้าใจว่าอ่ะเรียนก็ได้ไม่อยากขัดอะไรแบบนี้คือเขาไม่เข้าใจมากกว่าผู้ใหญ่เขามักจะเป็นห่วงเด็กพี่อ้อยก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าคือตัวเองมีกิฟต์นะหมายถึงว่ามีพรสวรรค์มาแล้วเนี่ยก็ขอให้มุ่งมั่นถ้าเรามุ่งมั่นแล้วอ่ะสิ่งที่เรามุ่งมั่นแล้วเราชอบเรารักมันจริงๆอ่ะเราจะทำมันได้ดีพอเข้าช่างศิลป์ปุ๊บก็รู้สึกว่าเออการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขก็เข้าศิลปากรใช่ไหมคะพี่อ้อยจบภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยก็พอจบมาได้ก็ช่วงนั้นก็ได้ทำงานวาดภาพประกอบหนังสือนิทานมีคนเข้ามาจ้างพอดีก็เลยทำไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีนะมันง่ายดีมันก็ไม่ได้มีงานต่อเนื่องนะคะตอนนั้นก็ไปทำเอเจนซี่เข้าๆออกๆอยู่อย่างนั้นแหละ

ก็รู้สึกว่าทำไมงานโฆษณามันไม่เข้ากับชีวิตเราเลยทำอยู่เกือบ10ปีจนรู้สึกว่าเราออกมาดีกว่าแล้วก็มาทำอะไรกันดีก็มาคุยกันกับพี่บอมนี่แหละค่ะเราเคยทำหนังสือเด็กเนาะแล้วเราก็ทำได้ดีซะด้วยเพราะว่าเล่มนั้นได้รางวัลด้วยค่ะตอนนั้นที่ทำได้รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติรับกับสมเด็จพระเทพชื่อเรื่องเขามองหลบมุมค่ะแต่พี่อ้อยวาดภาพประกอบอย่างเดียวพี่อ้อยก็เลยคิดว่ามันง่ายดีนะตอนที่ได้รางวัลตอนนั้นรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็มีความสุขพี่อ้อยก็เลยคิดว่างั้นเรากลับไปทำดีกว่าก็ทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

ได้รางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะที่รับกับสมเด็จพระเทพเนี่ยก็จะมีขึ้นอย่างไรนะนี่เป็นเล่มล่าสุดเขามองหลบมุมเป็นเล่มแรกสี่สหายผจญภัยแล้วก็น้ำและอากาศอันนี้เป็นหนังสือสารคดีสำหรับเด็กนอกนั้นก็จะมีลูกเจี๊ยบ5ตัวกินข้าวด้วยกันนะเนี่ยจะเป็นรางวัลรักลูกอวอร์ดขนมของแม่ก็จะรักลูกอวอร์ดที่ประทับใจเอาสุดๆไปเลยก็แล้วกันยกตัวอย่างเล่มหนึ่งก็คือ Finding Out ค่ะที่เป็นหนังสือ Finding Out เล่มนี้สีสหายตะลุยสวนสนุกหนังสือ Finding Out ก็คืออย่างนี้ค่ะมันคือให้หาตัวละครที่บอกเรื่องราวอยู่ในนี้เด็กเขาก็จะดูตามตัวละครตัวนี้ว่าหน้านี้ทำอะไรหน้านี้อยู่ตรงไหนหน้านี้ทำอะไรอยู่แล้วมันมีตัวละครอยู่ตัวนึงมันเป็นตัวเล็กๆ เป็นผีท่อค่ะพี่อ้อยเรียกมันเองว่าผีท่อมันอยู่ในนี้แหละแล้วเขาอ่ะพี่อ้อยใส่เข้าไปในทุกหน้าเลยแล้วเขาก็ตามดูนะคะเขาก็ตามดูเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยมันตัวเล็กมากเลยคือพี่อ้อยก็ไม่คิดว่าเด็กจะตามดูอะไรหรอกพี่อ้อยใส่ด้วยความสนุกเราก็วาดกันไปเรื่อยสนุกกับทุกตัวละครเขาก็ตามดูตัวเนี้ยแล้วมันหลุดไปหน้านึงพี่อ้อยลืมใส่ไปหน้านึงแม่เขาก็โทรมาเพราะว่าลูกเขาบังคับอะเนาะว่าอยากรู้คำตอบว่าหน้าเนี้ยเขาหาไม่เจอมันอยู่ไหนพี่อ้อยก็หากันเอาต้นฉบับมาลื้อกันเลยนะว่าเฮ้ยมันพิมพ์ตกไปหรือเปล่าอยู่สุดขอบไหนมันก็ไม่มีปรากฏว่าโอเคเราลืมเองเราหลุดทีนี้มันก็เลยแบบสร้างความประทับใจให้เราว่าเวลาเราทำหนังสือเล่มนึงเนี่ยเราจะใส่อะไรลงไปเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราใส่เพราะเด็กเนี่ยเราให้อะไรไปเขาซึมซับรับหมดทีนี้ถ้าเกิดเราเกิดผิดพลาดหรือเราให้อะไรที่ไม่ดีมันก็ติดตัวเขาไปตลอดพี่อ้อยชอบคำนี้ของไอน์สไตน์อ่ะที่บอกว่าชีวิตมันก็เหมือนกับการขี่จักรยานถ้าเรารักษาบาลานซ์เรารักษาสมดุลได้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขจริงๆพี่อ้อยก็ทำงานเพื่อความสุขนั่นแหละอันนี้เป็นหมีที่พี่อ้อยออกแบบไว้อ่ะนะคะแล้วมันหูแหว่งข้างนึงเห็นไหมรู้ไหมคะว่ามันทำไมถึงหูแหว่งก็เพราะว่าพี่อ้อยคิดว่าทุกคนเรามันไม่มีใครสมบูรณ์แต่มันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้

0: หนังสือสำหรับเด็กคงต้องเป็นหนังสือที่ดีและสดใสสมวัยแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีหนังสือสำหรับเด็กบางเล่มที่เคยโดนแบนในบางประเทศหรือถูกถอดออกจากห้องสมุดอีกด้วยวินนี่เดอะพูโดนแบนเพราะตัวละครหลักเป็นสัตว์ที่ประเทศจีนและแถบยุโรปชื่อว่าสัตว์ไม่ควรจะพูดได้ชาร์ลอตส์เว็บโดนถอดออกจากห้องสมุดที่อังกฤษเพราะกลัวว่าเด็กชาวมุสลิมจะรู้สึกไม่ดีแฮร์รี่พอตเตอร์โดนแบนเพราะขัดกับความเชื่อทางศาสนาของประเทศฝั่งตะวันตก
1: ขั้นตอนการทำงานนะคะพี่ก็จะเหมือนกับเราคิดเรื่องได้เราก็เก็บไว้เป็นซอสเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างเรื่องนี้ก็จะสเก็ตคร่าวๆเนี่ยเราก็จะสเก็ตแค่นี้ว่าเป็นรูปอะไรในคอนเซปต์ของเรานะคะทีนี้พอเราสเก็ตได้ปุ๊บเราก็ค่อยเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดแบบนี้แล้วเราก็ค่อย

ตัวละครลงไปว่าอย่างเรื่องนี้เราจะเอาเป็นแมวแล้วก็เอาแมวใส่ลงไปลงสตอรี่บอร์ดปุ๊บแล้วก็สเก็ตสมมติว่ามาสเก็ตดินสอว่าอะไรยังไงมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างพอเราลงสเก็ตดินสอปุ๊บเราก็ไปลงสีคร่าวๆในคอมนี้ว่าเราจะเอาโทนสีไหนเลือกเทคนิคว่าเราจะใช้เทคนิคสีน้ำหรือคอมพิวเตอร์เราก็ค่อยๆคิดไปค่ะพอเราจะทำจริงแล้วนะคะเราก็เลือกกระดาษอันนี้พี่อ้อยเลือกเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เลยเลือกกระดาษอาเช่กระดาษอาเช่มันจะเป็นกระดาษที่สำหรับลงสีน้ำพี่อ้อยก็จะใช้ตัวนี้ค่ะกาขอแรงกับหมึกอันนี้หมึกบังงะอย่างนี้นะคะมันเป็นหมึกกันน้ำเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เนี่ยเขียนมันลงไปล่างมันลงไปตามต้นแบบที่พี่อ้อยสเก็ตขาวดำเมื่อกี้แล้วก็ลงสีเราก็เอาตัวต้นฉบับอันเนี้ยที่เราลงสีเรียบร้อยแล้วอ่ะไปสแกนต้นฉบับที่เราลงสีแล้วไปสแกนแล้วเราก็จัดอาร์ตใส่ตัวหนังสือทดลองวางว่าตัวหนังสือเข้ากับรูปได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วระหว่างเนี้ยระหว่างการทำงานเนี้ยเราก็จะมีการคุยกับบก.บรรณาธิการเขาก็จะคอยแก้ไขปรับปรุงให้เราว่ามีจุดไหนที่เราพลาดหรือจุดที่เรามองไม่เห็นจนจบสิ้นกระบวนการแล้วเราก็ส่งต้นฉบับหลายคนที่ทำหนังสือเด็กอ่ะเขามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวแล้วเขาก็มีจินตนาการเพราะฉะนั้นเขาคงไม่ลืมวัยเด็กของเขาแน่ๆมันก็จะสามารถดึงเอามาเป็นข้อมูลหรือแรงบันดาลใจมาทำได้แต่ที่สำคัญต้องมีจินตนาการนะคะถึงจะทำได้มีความรับผิดชอบต่อเด็กและต่อตัวเองเพราะว่าหนังสือเด็กนอกจากเราจะทำให้ตอบสนองตัวเองแล้วใช่ไหมเราก็ทำให้เด็กด้วยว่าจำเป็นต้องรักเด็กไหมจำเป็นค่ะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเด็กไม่รักเด็กมันก็ทำงานให้เด็กไม่ได้เราก็จะสื่อสารออกมาเด็กก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าเด็กเขารู้ทุกอย่างที่เราใส่ลงไปในหนังสืออะค่ะถ้าเรารักเขาเราเข้าใจเขาหนังสือที่เราทำออกไปมันก็จะสื่อสารกับเขาได้ชัดเจนนะคะไม่หยุดพัฒนาตัวเองอะค่ะเพราะถ้าเราคิดว่าเราเก่งแล้วเรารู้เยอะแล้วเนี้ยงานเราก็จะหยุดอยู่กับที่แล้วเราก็จะได้แค่นั้นอะพี่ว่าต้องออกจากโหมดเซฟโซนอะคือโหมดปลอดภัยอะสมมติว่าเราเคยทำงานอันนี้แล้วเราทำได้ดีเราวาดรูปสีน้ำเราคล่องมากเลยหรือเราทำแนวนี้เราได้รางวัลอะไรเงี้ยสมมตินะคะมันเหมือนกับเราก็เปลี่ยนวิธีคิดก้าวไปอีกลองทดลองมันเหมือนนักวิทยาศาสตร์ค่ะเราก็ทดลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆถ้ามันได้ผลดีเราก็เดินไปข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะมันคือการที่เราไม่หยุดคิดเรื่องของรายได้เนี่ยจริงๆแล้วหนังสือเด็กเนี่ยที่พี่อ้อยทำอยู่พี่อ้อยได้เป็นค่าลิขสิทธิ์คือมันพิมพ์ค่าลิขสิทธิ์สมมติพิมพ์ 3,000 เล่มอย่างเงี้ยนักเขียนได้ 3% นักวาดได้ 7% อันนี้เป็นสากลหนังสือ1เล่มเนี่ยมันก็จะได้เป็นค่าลิขสิทธิ์ 10% ถ้าเราทั้งเขียนและทั้งวาดด้วยเวลาที่เราทำงาน1ชิ้น1เล่ม1เรื่องเนี่ยเราถ้าเราตั้งใจหนังสือมันจะอยู่อย่างนั้นเพราะหนังสือมันจะฟ้องผลงานของเราอยู่อย่างนั้นถ้าเราทำดีมันก็จะพิมพ์ซ้ำมันก็เป็นรายได้ที่ดีทุกวันนี้การทำงานและการใช้ชีวิตมันแทบจะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำงานนะคะเพราะว่าอย่างบางทีเราไปรดน้ำต้นไม้เราคิดเรื่องได้เราก็สเก็ตไว้เราก็จดโน้ตไว้ว่าเอ้ยเห็นลูกนกมันตกลงมาจากรังเราก็ได้เรื่องแล้วว่าเอ้ยลูกนกหัดบินแล้วมันบินไม่ได้แล้วมันไปเจออุปสรรคอะไรเพราะเราเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะอยู่กับบ้านเนี้ยเราก็ต้องมีวินัยในการทำงานเช้ากี่โมงถึงกี่โมงแล้วเราหยุดพักกี่โมงถึงกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะตอนอยู่ออฟฟิศเราก็มีเจ้านายใช่ไหมเราก็ทำงานตามเวลาเจ้านายก็จะมีโปรเจกต์มาเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเรารับผิดชอบแต่งานที่เราทำให้ดีที่สุดกลับมาบ้านเราก็ทิ้งใช่ไหมคะแต่พอเรามาใช้ชีวิตเรามาทำงานฟรีแลนซ์เราต้องมีวินัยในตัวเอง

0: คาริซ่ามาเรียวเดชรังสีนะคะมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนนี้อยู่ปี4ค่ะตอนที่อยู่ม.ปลายค่ะค่อนข้างสับสนว่าจะไปทางไหนดีแล้วก็เลยลองดูหลักสูตรหลายๆหลักสูตรดูค่ะทีนี้ก็มาติดใจกับชื่อของหลักสูตรนี้ค่ะหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กรู้สึกว่าแปลกใหม่ดีไม่เคยได้ยินค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเข้าทางตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ชอบภาษาแล้วก็ชอบงานศิลปะแล้วก็สร้างสรรค์กิจกรรมเนื่องจากว่ามีน้องหลายคนนะคะก็รู้สึกว่าชอบใช้เวลาอยู่กับเด็กค่ะก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นทางของเราค่ะ
1: ชื่อพิชาใบโพนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนเด็กๆ เนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็อ่านมาเรื่อยๆจนโตเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนการดูการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่ว่าทำยังไงที่เราจะมีการเรียนที่แบบเกี่ยวข้องกับนิทานด้วยการ์ตูนด้วยหรือว่าหนังสือด้วยเอกนี้ก็รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยยังมีความเป็นเด็กอยู่เสมอถ้าเรียนจบแล้วก็อยากเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เกี่ยวกับหนังสือรู้สึกว่าถ้าเราทำหนังสือให้เด็กได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเรารู้และเราถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้เนี่ยมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ยศยาไอศิรินะคะหรือครูหนูดีค่ะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กสาขานี้นะคะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อและวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะผู้ที่เข้ามาเรียนจะได้เรียนรู้วรรณกรรมที่หลากหลายมีทั้งวรรณกรรมไทยวรรณกรรมต่างชาติวรรณกรรมคลาสสิกเราเชื่อว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นสื่อสำคัญในการช่วยพัฒนาการเด็กนะคะวรรณกรรมจะเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมทางสังคมสู่เด็กยุคต่อๆไปจุดเด่นของหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กก็คือเราเป็นหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กที่เปิดที่แรกและก็ที่เดียวของประเทศไทยนะคะจบไปสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมากถ้าจะแบ่งเป็นหลักๆเนี่ยขอแบ่งเป็น5ด้านนะคะก็จะมีด้านการผลิตหนังสือจะเป็นนักเขียนนักแปลนักวาดภาพประกอบก็ได้นะคะด้านการศึกษาก็ไปเป็นครูตามสถาบันหรือโรงเรียนต่างๆนะคะเป็นครูประถมวัยครูประถมครูมัธยมได้นะคะด้านกิจกรรมเช่นกลุ่มนิทานแต้มฝันกลุ่มโยคานิทานนะคะก็จะมีด้านสื่อสารมวลชนนะคะสามารถเป็นนักเขียนบทรายการโทรทัศน์ได้บทละครได้เป็นพิธีกรได้นะคะด้านศิลปะสร้างสรรค์นิสิตก็สามารถจะไปเป็นนักออกแบบสื่อสำหรับเด็กออกแบบของเล่นออกแบบฉากอุปกรณ์ประกอบฉากได้ค่ะ
0: สำหรับปี1นะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานก่อนก็คือความรู้ทั่วไปในเรื่องของวรรณกรรมไม่ว่าจะวรรณกรรมเด็กหรือวรรณกรรมผู้ใหญ่นะคะประวัติความเป็นมาทั้งหมดนะคะ
1: พอขึ้นมาปีที่2ก็จะเรียนการวิเคราะห์วรรณกรรมที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเราจะได้เห็นวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆว่าวิเคราะห์ยังไงนอกจากนี้ก็จะมีเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเราเขียนบางเรื่องเนี่ยอาจจะโตเกินไปหรือเปล่าเราควรจะให้เด็กวัยไหนอ่านดีพอปี3ก็จะมีการเรียนนิทานแล้วก็การเล่านิทานคนบางคนมองว่าการเล่านิทานเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ทำยังไงเด็กถึงจะสนใจเราแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีช่วงที่ปิดเทอมตอนปี3นี้ก็จะได้ฝึกงานค่ะแล้วก็ปีสุดท้ายเนี่ยเด็กๆ ก็จะต้องประมวลความรู้ทั้งหมดทั้ง4ปีสร้างสรรค์วรรณกรรมของตัวเองในรูปแบบต่างๆก็จะทำเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์แล้วก็จัดงานนิทรรศการนำเสนอต่อไปค่ะ

0: การจะเข้าเรียนที่นี่มีอยู่2ระบบนะคะรอบรับตรงนะคะเราจะรับ20คนนะคะโดยที่ผู้เข้าสอบเนี่ยจะต้องยื่นคะแนนแกตแพดนะคะอีกรอบนึงก็จะเป็นรอบแอดมิชชั่นกลางรับเพียง15คนนะคะ
1: ตอนนั้นที่สอบเข้านะคะก็สอบเข้าด้วยการสอบตรงค่ะในข้อสอบก็จะมีพวกบทอาขยานที่เคยท่องกันแล้วก็ข้อสอบเขียนแต่งนิทานสั้นๆค่ะแล้วก็มีการวาดภาพประกอบง่ายๆค่ะจากที่เราเขียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแปลประโยคสั้นๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยค่ะ
2: ตอนนั้นที่สอบเข้ามาเนี่ยก็เป็นรอบตรงถ้าเป็นคนที่ชอบอ่านเราก็จะผ่านหูผ่านตาอยู่แล้วดังนั้นเวลาทำข้อสอบก็จะให้แต่งนิทานให้วาดรูปเล็กน้อยต้องค่อยๆฝึกฝนค่อยๆดูในสิ่งที่ชอบแล้วก็อ่านหนังสือเรื่อยๆค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการทำหนังสือเด็กสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
0: ถ้าเราจะเป็นนักเขียนเนี่ยเราลองเขียนดูเราชอบเขียนไหมชอบเขียนสไตล์ไหนถ้าชอบวาดรูปเราอยู่กับมันได้นานๆไหมเราวาดแล้วมีความสุขไหมก็อยากจะแนะนำว่าถ้าอยากรู้จักตัวเองเร็วขึ้นก็ต้องค้นคว้าและลงมือทำ
2: สำหรับคนที่จะมาเรียนเอกนี้นะคะก็อย่างแรกๆจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะอยู่ได้ยากหน่อยเพราะว่าเราต้องมีความสุขกับการอ่านจริงๆและนอกจากนี้ก็ควรจะเป็นคนที่ชอบวาดรูปเราต้องมีวิชาที่ได้วาดภาพประกอบเยอะพอสมควรเลยค่ะถ้าสมมติมาเข้ามาแล้วแล้วไม่ชอบวาดรูปปุ๊บมันก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร
1: ่คือตอนแรกก็คิดว่าเป็นคิดว่าง่ายอ่ะคิดว่าเขียนอะไรก็ได้แค่หนังสือเด็กแต่พอมาเรียนแล้วก็ได้ทราบว่ามีศาสตร์หลายๆอย่างที่เราต้องใช้ร่วมกันในการสร้างสรรค์หนังสือเล่มนึงเพื่อให้มีคุณภาพสำหรับเด็กอะค่ะ
4: สำหรับน้องๆที่สนใจอาชีพนี้นะถ้าวาดรูปได้แต่งเรื่องได้แล้วก็รักอิสระถ้าอยากจะทำงานเพื่อความสุขอะแบบว่ามีเป้าหมายในชีวิตก็คือ

0: ใหม่ที่มีความคิดและอยากจะพัฒนาเด็กๆให้มีคุณภาพอยากสร้างสรรค์อยู่ในบรรยากาศของนักคิดนักสร้างสรรค์ก็จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานในอาชีพนี้ค่ะ
1: พอเราเอางานที่เสร็จของเราอะค่ะอาจารย์ก็จะพาเราไปเล่านิทานให้กับน้องฟังน้องสนใจหนังสือเรามากแล้วก็ชอบไม่ว่ามันจะไม่สวยหรือว่าสวยแต่ภาษาไม่ดีสำหรับเด็กเขาคือเขาชอบแล้วเขาก็รู้สึกว่าพออ่านจบไปแล้วเขาก็อ่านอีกอยากฟังอีกอะไรเงี้ยอยากดูภาพอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ว่าอยากทำต่อเพราะว่าพอเราได้ผลตอบรับมาแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะ
2: เหมือนกับได้เจอเพื่อนเก่ามาตลอดเพราะว่าตอนเด็กๆก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านนิทานคุณแม่ก็อ่านนิทานให้ฟังเล่านิทานให้ฟังเหมือนกับเป็นสิ่งที่ผูกพันกันมาตลอดดังนั้นมันเหมือนกับอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นค่ะ
3: สิ่งที่ด้วยทำมันเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับคนอื่นเนาะมันนิดเดียวเองอะแต่สิ่งที่ด้วยใส่เข้าไปในหนังสือเด็กอย่างตั้งใจและระมัดระวังกับเด็กเนี่ยพี่ด้วยก็คาดหวังว่าไอ้สิ่งเล็กๆที่ด้วยใส่ลงไปในหนังสืออะแล้วมันไปมีผลกระทบกับเด็กมันจะเติบโตกับเด็กไปพร้อมๆกันเพราะการทำงานหนังสือนิทานพี่ด้วยคิดว่ามันเหมือนกับการปลูกต้นไม้อะที่เราแบบปลูกตั้งแต่เมล็ดอะพอมันเป็นรากใช่ไหมคะมันมีรากมันก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นต้นถ้ารากมันมั่นคงต้นมันก็จะแข็งแรงถ้าเราเอาตัดปักชำมันก็จะอ่อนแอแป๊บเดียวมันก็ตายไม่เคยถามตัวเองเลยว่ามีความสุขเพราะอะไรแต่ถ้าถามว่า

0: แล้วทำไมมันถึงมีความสุขก็คือเสียงตอบรับจากเด็กๆที่กลับมาหาเราอ่ะมันก็ทำให้เรามีความสุขด้วยจะบอกว่าเราทำหนังสือให้เด็กเราทำสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราไม่ได้ให้อย่างเดียวเราเป็นผู้รับด้วยค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวของพัฒนาการทางสมองนะคะรวมถึงการเรียนรู้กระบวนการต่างๆที่ทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยแหละค่ะเรื่องราวการเรียนรู้ต่างๆนะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆของเด็กๆในแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เด็กๆได้พบเจอหรือแม้แต่เรื่องประสบการณ์ชีวิตต่างๆการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่นั้นก็สำคัญไม่แพ้กันด้วยนะคะและเช่นเคยนะคะรายการสมองดีสร้างได้ของเรายังคงอยู่ในช่วงของการประกวดนะคะเป็นกิจกรรมการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้สำหรับช่วงวัย 7-9 ปีค่ะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติรับเชิญนะคะจากคุณแม่ที่ชนะการประกวดในช่วงวัยนี้รวมถึงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะนั่นก็คือคุณแม่จารุวรรณสุดเดือนหรือว่าคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียนะคะที่ชนะการประกวดในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือว่าความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองรวมถึงท่านนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้คุณณลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านนะคะคุณแม่3แล้วก็ขออนุญาตเรียกว่าคุณหูหนูนั่นเองนะคะที่วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆด้วยการรวมถึงได้ชมคลิปที่ชนะเลิศการประกวดด้วยนะคะคุณแม่เองน้องเอเชียตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: ตอนนี้น้องอายุ7ขวบค่ะ
0: 7ขวบแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าเรื่องราวของคลิปนี่ก็คือเรื่องราวการเลี้ยงดูประสบการณ์ต่างๆที่น้องได้พบเจอมา
1: ใช่ค่ะ
0: มีการเลี้ยงดูหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะคุณแม
1: ่ก็คือเราจะพยายามให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองอะค่ะผ่านการเล่นแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันให้เขาได้พบกับสภาพแวดล้อมใหม
0: ่
1: ๆทั้งเรื่องต่างๆอะค่ะทั้งสถานที่ใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วก็เพื่อนใหม่ด้วยค่ะ
0: ค่ะโอ้เรียนรู้พร้อมกับการท่องเที่ยวก็จะเรียกได้ว่าได้ซึมซับสิ่งต่างๆพร้อมกับความสุขต่างๆรอบตัวและที่สำคัญเห็นว่าทุกกิจกรรมนี้คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ดีจังเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมภาพนั้นพร้อมๆกันด้วยค่ะทีนี้ต้องเรียนถามท่านวิทยากรของเรานะคะคุณหูหนูจริงๆแล้วเด็กๆในช่วงวัยนี้7-9 ปี7ปีก็กำลังขึ้นป.1พอดีชั้นประถมนะคะเขาสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มเติมต่อยอดได้อีกยังไงบ้างคะ
2: ค่ะก็คือเด็กในช่วงวัยนี้เนี่ยนะคะก็คือจะเปลี่ยนจากช่วงปฐมวัยไปสู่วัยที่เข้าสู่การเรียนรู้ที่ใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะอยากลองทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีจินตนาการผสมผสานกับการใช้เหตุผลเข้ามาเด็กจะชอบถามว่าเอ๊ะทำอย่างนั้นได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตรงนี้ให้ลูกเนี่ยก็คือว่าเราก็ควรจะพาเขาเข้าไปสู่สถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองอย่างที่คุณแม่สามบอกว่าพาลูกไปที่สถานที่ต่างๆนะคะเล่าเรื่องให้ฟังสถานการณ์เล่าให้ฟังต่างๆเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาเริ่มใช้สมองในส่วนของเหตุผลกับส่วนของจินตนาการเนี่ยประสานกันเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเราพาเขาไปเรียนรู้จากของจริงไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มใช้ข้อมูลที่เป็นจริงนะคะแล้วก็สื่อไปยังจินตนาการในหัวเขาเนี่ยออกมาเป็นเรื่องราวเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะการคิดของเขาได้ดีมากๆเลยนะคะอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยแบบช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี
0: โอ้ดีจังเลยค่ะคุณหนูพูดมาอย่างนี้แล้วนะคะอยากจะเห็นภาพ VTR คลิปตัวนี้แล้วล่ะค่ะที่ส่งมาประกวดในช่วง 7-9 ปีในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือเรื่องของความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองจะเป็นยังไงไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะตั้งแต่ช่วงวัยเล็กๆเลยนะคะนี่เที่ยวครั้งแรกหรือเปล่าคะคุณแม
1: ่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่เขาได้ลงน้ำได้แบบสัมผัสทรายได้แบบโดนคลื่นอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: โอ้โหเด็กๆชอบเลยทั้งน้ำทั้งทรายนะคะ
1: เขาก็จะตื่นเต้นมาก
2: ๆดูมีความสุขมาก
0: อันนี้คุณพ่อใช่ไหมคะอันนี้จิตรกรน้อย
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลงรถที่บ้านคุณพ่อเขาก็จะปล่อยให้ละเลงเต็มที่ไปเลย
0: จริงจังเลยค่ะ
1: เราโชคดีด้วยค่ะที่เราอยู่ใกล้ทะเลแล้วเขาก็ง่ายที่เขาจะแบบสัมผัสธรรมชาติ
0: จริงจังเลยค่ะแต่เลี้ยวน้อย น้อยนะคะ
1: เที่ยวตามเกาะอะไรเงี้ย
0: ค่ะไปสโนว์เกอร์ดูปลาใกล้ๆอะไรเงี้ยนะคะ
1: อันนี้เป็นงาน

0: วิ่งค
1: ่ะ
0: วิ่งที่จะเป็นวิ่งของคิดลัน2กิโลอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อก็วิ่งแบบเด็กๆวิ่งเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะ
0: คุณพ่อคุณแม่จะวิ่งตามก็ได้อะไร
1: อย่างในภาพเลย
0: วิ่งถึงค่ะ
2: ช่วงกี่ขวบกันเนี่ย
0: ตอนนี้ประมาณน่าจะสัก4ขวบค่ะ
1: วิ่งกี่โลคะ
0: 2กิโลค่ะ
1: โอ้โหอ๋อได้เรียนด้วยได้รางวัลด้วย
0: ก็คือ
1: เ
0: ป็นแบบว่าเด็กๆทุกคนที่เข้าเส้นชัยอะค่ะเขาก็จะให้เหรียญหมด
1: ค่ะ
0: เป็นกำลังใจขอให้เด็กๆชอบเล่นกีฬาอะไรเงี้ยค่ะ
3: แม่ว่า will I be
1: นี่ตอนแรก
3: เวลา be handsome will I be rich I tell them I'm doing
2: hey อันนี้ชอบไหมคะ
0: เขาก็อยากจะลองค่ะก็เลยโอเคลองดู
2: ตัวนี้เป็นกิจกรรมที่บ้านหรือว่า
0: ไม่ค่ะออกไปข้างนอกแล้วก็จะมีแบบใบไม้ร่วงเขาก็จะหยิบมาดูว่าทำไมมันถึงได้เป็นรูๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: Whatever will be that future's an unseen

0: โอ้ดีจังเลยค่ะดูแล้วเหมือนที่บ้านเนี่ยทำกิจกรรมกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะพี่คุณหนูคะเรื่องราวของการเรียนรู้แบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าทุกกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยตลอดเลยทั้งคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยนะคะอย่างนี้ถือว่าดีมากๆสำหรับเด็กๆในวัยนี้ไหมคะ
1: ใช่ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลย
0: ค
1: ือปกติพอลูกเราโตแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวพาไปฝากที่โรงเรียนคุณครูจะดูแลให้นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยส่วนคนที่มีส่วนมากที่สุดกับการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: คือลูกอยู่ที่โรงเรียนจริงใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนจริงแต่คุณครูเนี่ยมีเด็ก50คนใช่ไหมคะจะมาสนใจลูกเราแบบ
0: ตัว
1: ต่อตัวได้ยังไงใช่ไหม
0: คะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยเอื้อในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เนี่ยจะช่วยให้ลูกเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ให้น้องไปแข่งวิ่ง
0: ค
1: ุณพ่อก็ไปด้วยถูกไหมคะวิ่งไปด้วยกันเป็นครอบครัวเด็กจะมีความรู้สึกว่ารู้สึกมีความมั่นใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยที่แบบทำไปด้วยกันแล้วสนุกด้วยนะคะที่มีคนอยู่กับเราเห็นที่เขียนไว้ใต้ภาพว่าฉันคิดว่าแบบต้องทำได้แล้วก็ลองทำแล้วก็ทำได
0: ้
1: พอทำได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกพอใจ
0: ภูมิใจ
1: ใช่พอภูมิใจขึ้นมาเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยพอมีความภูมิใจเนี่ยมันจะเกิดความท้าทายที่อยากจะทำอะไรที่มันยากขึ้นสนุกขึ้นใช่ไหมคะนี่แหละค่ะพัฒนาการเกิดเราก็อยากจะทำอะไรที่ยากขึ้นรู้สึกท้าทายพอเราทำยากขึ้นเราก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นทำไปอีกประสบความสำเร็จอีกพอใจอีกภูมิใจอีกก็ทำต่อทำซ้ำไปเรื่อยๆตัวนี้จะเกิดเป็นวงจรของพัฒนาการ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะและหนูเชื่อว่าในทุกก้าวย่างของพัฒนาการนะคะเวลาที่เขาทำอะไรสำเร็จหรือว่าต้องการกำลังใจหันมาอุ้ยคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างโอ้โหกำลังใจมาเต็มเปี่ยมมีพลังเต็มที่พลังใจก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของกระบวนการเรียนรู้และก็วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและก็ที่สำคัญค่ะคนที่จะทำให้เกิดได้นั้นก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองเพราะว่าเป็นคนสำคัญในการที่จะอยู่กับทุกๆกระบวนการเรียนรู้ของลูกด้วยนะคะห้ามพลาดช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเจาะลึกถึงกระบวนการเรียนรู้แล้วก็จะทำยังไงให้ลูกๆได้สามารถเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดรวมถึงเราก็ได้พูดคุยนะคะถึงคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 7-9 ปีของสมองดีสร้างได้ค่ะในหัวข้อของกายพร้อมอารมณ์พร้อมสมองพร้อมเองค่ะก็กลับมาพูดคุยกับคุณแม่3นะคะคุณแม่ของน้องเอเชียแล้วก็คุณหูหนูกันต่อค่ะถึงเรื่องของความพร้อมต่างๆของเด็กๆเราจะสามารถเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆในการที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เกิดประสิทธิภาพได้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะในหลักการของการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองหรือว่า BBL เนี่ยนะคะเราก็บอกว่าเด็กเนี่ยจะต้องมีความพร้อมให้ครบทั้ง3ด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าความพร้อมของเขาทั้ง3ด้านเนี่ยมีเรื่องของอะไรบ้างถ้าลองจำลองว่าเป็นสามเหลี่ยมนะคะเราก็จะมีด้านนึงก็คือด้านโครงสร้างของสมองเด็กวัย 7-9 ปี

0: อย่างน้องเอเชียเนี่ยโครงสร้างสมองอยู่ที่ไหนพัฒนาการของสมองเป็นอย่างไรนะคะในส่วนที่2คือส่วนของความพร้อมของอารมณ์คุณจะเข้าร่วมกิจกรรมอะไรอารมณ์ก็จะต้องสอดคล้องจะต้องมีความรู้สึกอยากทำอยากเรียนรู้ถูกไหมคะมีความสงสัยใคร่รู้ตรงนั้นเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้นะคะในส่วนที่3ก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้หรือร่างกายของเด็กนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขายังไม่แข็งแรงจะให้เขาทำกิจกรรมอะไรที่มันโลดโผนมากนักหรือว่าจะต้องใช้ความละเอียดมากนักเนี่ยก็ไม่ได้แต่พอเด็ก 7-9 ปีเนี่ยเด็กเริ่มมีความพร้อมมากขึ้นละเขาจับปากกาก็แน่นขึ้นละนะคะแขนขาเขาก็แข็งแรงมากขึ้นการทรงตัวเขาก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี่ยมันจะโลดโผนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่า3ด้านที่พร้อมเนี่ยโครงสร้างสมองของเด็กเนี่ยเราบอกว่าจะพัฒนาจากข้างหลังมาข้างหน้าตอนนี้เนี่ยเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเรื่องของการเรียนรู้ด้วยการใช้สัมผัสการฟังเสียงประสาทสัมผัสทุกอย่างเนี่ยหมดแล้วนะคะส่วนที่จะต้องพัฒนาขึ้นไปคือเรื่องของหลักการเหตุผลนะคะเขาก็จะเริ่มมีคำถามมากขึ้นว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นคือเรื่องของเหตุผลที่เข้ามานะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของจินตนาการอยู่ยังทิ้งไม่ได้นะคะอันนี้คือเรื่องของพัฒนาการของโครงสร้างสมองพัฒนาการของอารมณ์บอกไปแล้วนะคะเรื่องความพร้อมของอารมณ์ถ้าคุณแม่เราคุณพ่อคุณแม่เราให้เกิดความรู้สึกอยากทำอยากเล่นท้าทายเด็กจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะมันเพราะว่ามันเริ่มมาจากฉันทะของเขาความอยากทำของเขาอยากรู้ของเขานะคะแล้วก็ในส่วนของร่างกายตอนนี้จะเห็นว่าน้องเอเชียเนี่ยขี่ม้าก็ได้ว่ายน้ำก็ได้ทำอะไรโลดโผนมากขึ้นพอยิ่งโตก็ยิ่งแบบว่าแข็งแรงมากขึ้นใช่สนุกได้มากขึ้นคุณแม่บอกว่าสนุกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะที่เราเห็นว่าเราจะต้องตามเด็กให้ทันความพร้อมของเขาไปถึงแล้วเรายังแบบว่าต่อแตะอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ช่วยไม่ช่วยเอื้อให้เกิดการพัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยปล่อยให้เขาทำให้เขาท้าทายเขาไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้ตรงเนี้ยลูกมีพัฒนาการเร็วขึ้นค
1: ่ะโอ้ดีจังเลยนะคะจริงๆของน้องเอเชียเองเวลาทำกิจกรรมต่างๆมีอารมณ์ไม่พร้อมมั้งไหมคะอย่างเช่นงองแงหรือว่าไม่อยากทำอารมณ์ร่วมกับกิจกรรมนั้นยังไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะเวลาทำกิจกรรม
2: มีบ้างค่ะบางครั้งแต่เราก็จะรอให้เขาพร้อมก่อนจะไม่พยายามไปเร่งเร้าอะไรเขามากแล้วก็เรื่องของกิจกรรมเนี่ยเราอยากให้เขารู้สึกว่าสนุกด้วยตัวเขาเองเขารู้สึกสนุกเขาก็จะอยากจะทำอยากจะมีส่วนร่วมแล้วก็บางทีเขาเห็นคุณพ่อเป็นแบบอย่างเช่นเล่นกีฬาหรือว่าว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะทำได้บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณแม่มีเทคนิคในการที่จะนำน้องๆเข้าสู่กิจกรรมหรือพาเอเชียเองให้เล่นอย่างสนุกสนานเรียนรู้ได้เยอะๆได้ยังไงบ้างคะ
2: ก็คือแรกๆเราอาจจะพาเขาไปดูก่อนไปสังเกตการก่อนนะคะเขาก็จะมีคำถามว่าเออมันทำยังไงเด็กเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคันเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็ค่อยๆบอกเขาแล้วพอเราพาเขาไปสัมผัสบ่อยๆขึ้นเงี้ยเขาก็เริ่มอยากจะลองด้วยตัวของเขาเองค่ะแล้วอะไรที่มันไม่ได้เสี่ยงอันตรายอะไรมากเกินไปค่ะเราก็จะปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ค่ะ
1: ดีจังเลยค่ะพี่หนูคะอย่างที่เราเห็นใน VTR จริงๆการเรียนรู้ของน้องเห็นว่าจะใกล้เคียงเหมือนใกล้ชิดกับธรรมชาติมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบไม้หรือการสัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญมากแค่ไหนคะ
0: สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าหลักการข้อหนึ่งของ BPL ก็คือการเรียนรู้จากของจริงไปหาสัญลักษณ์เรียนรู้ตามลำดับขั้นเราต้องสัมผัสก่อนเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วว่าในเด็กปฐมวัยหรือว่าเด็กวัยก่อน7ขวบเนี่ยการเรียนรู้จากการสัมผัสหรือผัสสะทั้งหลายเนี่ยเป็นหลักใหญ่ใจความเลยของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะต้องหัดสังเกตเด็กจะต้องสัมผัสกับสิ่งที่มันเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงไม่ว่าจะเป็นการดมกลิ่นชิมรสอะไรก็ตามนะคะเด็กจะต้องได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นก่อนเพื่อจะรับความรู้ผ่านผัสสะทั้งหลายเข้ามานะคะคราวนี้พอเขาเกิดความรู้สะสมในตัวเขามากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นคำถามมันจะเกิดความขัดแย้งขึ้นข้างในนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะได้ไหมอย่างนั้นล่ะได้ไหมทำอย่างนี้จะเป็นยังไงอย่างที่คุณแม่บอกเปรี้ยเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกอยากลองอยากทดลองอยากทำแล้วล่ะ อยากพออยากทำเนี่ยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมเอื้อให้เขาได้ทำเนี่ยเขาก็จะเกิดพัฒนาการของการเรียนรู้

0: ู้มากขึ้นเพราะนั้นที่คุณโน้ตถามว่าในการที่เราได้สัมผัสของจริงสัมผัสธรรมชาติอย่างที่น้องไปดูใบไม้เก็บใบไม้มาดูว่าทำไมมันปรุแบบนี้ทำไมมันเป็นรูแบบนี้มันเกิดจากอะไรเนี่ยถามขึ้นมาเนี่ยค่ะมันคือการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่าเนี่ยแหละคือการเรียนจากของจริงไปหาสัญลักษณ์ก่อนที่เด็กจะรู้ว่าเอ๊ะใบไม้เนี่ยมันเน่าเปื่อยผุพังหรืออะไรมันต้องมาจากการสังเกตก่อนหลังจากนั้นอ่ะเอาไปเก็บไว้สิลองสร้างการทดลองขึ้นมาดูซิว่าวันถัดไปเป็นยังไงวันถัดไปเป็นยังไงก็จะเกิดเรียนรู้ขึ้นมาเองด้วยตัวของเขาเอง
1: โอ้ก็เป็นเหมือนการเรียนรู้จากของจริงไปสู่เรื่องของสัญลักษณ์หรือว่าเรื่องง่ายๆใกล้ตัวธรรมชาติเนี่ยนะคะไปสู่เรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นผนวกกับจินตนาการต่างๆของลูกเราด้วยนะคะทีนี้เห็นอีกหนึ่งภาพกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยคือการวิ่งใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับเหรียญด้วยเข้าแข่งขันรวมถึงมีคุณพ่อร่วมวิ่งไปด้วยในการแข่งขันนั้นจริงๆเรื่องนี้เป็นยังไงคะสามารถ
2: ค่ะคือตอนแรกๆเนี่ยจะเป็นคุณพ่อที่ไปวิ่งแทนเขาก็จะไปดูค่ะแล้วนี้พอเขาเห็นว่ามันมีกิจกรรมของเด็กด้วยก็คือวิ่ง2กิโลเนี่ยเขาก็จะดูแล้วเขาก็จะบอกว่าเออเขาวิ่งได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะบอกเขาว่าลองดูไหมก็คือถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเขาขอลองนะอะไรเงี้ยก็คืออาจจะวิ่งไปเดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: แต่ในที่สุดพอแบบใกล้ถึงเนี่ยเขาก็จะแบบพอเริ่มเขาได้ยินเสียงคนตบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบวิ่งดีไซน์วิ่งเข้าไป
3: จะสำเร็จแล้วทำได้แล้วนะ
2: แล้วก็คือได้เหรียญด้วยซึ่งเด็กๆทุกคนที่ทำสำเร็จเนี่ยเขาก็จะได้ก็มันก็ทำให้แบบพอปีต่อๆไปเนี่ยเขาก็จะถามถึงว่ามีอีกไหมไปอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำได้ทำสำเร็จก็ท้าทายอยากไปทำอีกแม้จะยากขึ้นก็ยิ่งอยากทำด้วยนะคะทำให้สำเร็จนั่นเอง
0: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของวงจรมหัศจรรย์ของการเรียนรู้เลยอย่างที่พี่พูดไปตอนต้นนะคะอย่างเช่นน้องเนี่ยได้ไปเห็นคุณพ่อวิ่งแล้วรู้สึกว่าเขาได้เห็นเขาน่าจะทำได้ก็คุณแม่ก็ท้าทายเหมือนกับเสริมแรงว่าลองดูก็ได้นะลูกถึงทำไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูว่าเราทำได้หรือเปล่านะคะเด็กก็รู้สึกว่าเอาล่ะลองนะคะหยิบโอกาสอันนั้นมาลองฉันน่าจะทำได้อันนี้ก็คือเรื่องของการลองผิดลองถูกนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกฉันแค่อยากจะดูเลเวลตัวเองว่าไปถึงไหน
1: ขอแค่ให้ได้ทำได้ลงมือทำ
0: ใช่ใช่อย่างน้อยฉันก็ได้ลองทำมีเด็กหลายคนที่พอถูกเทิร์นดาวตรงนี้หมายถึงว่าอย่าทำเลยทำไม่ได้หรอกตรงเนี้ยมันทำให้เราขัดขวางพัฒนาการของเด็กทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณแม่ส่งเสริมเขาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะพอเด็กได้ลองทำแล้วมีเสียงเชียร
1: ์
0: มีการเสริมแรงจากคนรอบข้างเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันมีกำลังขึ้นมา
1: พลังมา
0: แล้วก็รู้สึกสนุกมีเสียงเชียร์ขึ้นมาเอาสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วนะคะพอสำเร็จปุ๊บรู้สึกถามละรอบหน้ามีไหมนะคะรอบหน้ามีไหมจะไปอีก
2: แล้วหลังจากปีนั้นเขาก็ไปตลอดจนที่ผ่านมาก็คือ4ปีแล้วที่
0: 4ปีแล้วว
2: ิ่งค่ะก็ไปตลอด
0: ก็อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้กับเด็กเยอะๆนะคะเพราะว่ามันช่วยให้เด็กเนี่ยมีความภูมิใจแล้วก็มั่นใจที่จะทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะก็ตรงส่วนนี้อยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะในการพัฒนาการของเด็กค่
1: ะก็จริงๆแล้วทั้งคุณพ่อเองคุณแม่เองคนที่เลี้ยงดูเด็กๆก็จะอยู่กับเขาทุกๆกิจกรรมนะคะแล้วก็เป็นคนสำคัญที่คอยนอกจากจะเชียร์แล้วยังให้กำลังใจแล้วก็นอกจากนั้นยังสามารถร่วมกันท้าทายนำลูกสู่พัฒนาการขั้นต่อไปก้าวต่อไปด้วยนะคะ
0: มีอยากจะเสริมอีกนิดนึงค่ะ
1: ใช่ไห
0: มบางทีเนี่ยเรื่องราวของเราอาจจะไม่ได้สวยงามแบบนี้เสมอไปถ้าเกิดลูกวิ่งแล้วยังไม่สำเร็จ
1: ค่ะบางคนวิ่งยังไม่ถึงครึ่งทางโอ๊ยปวดขาแม่ไม่ไหวแล้วยังงู้นอย่างนี้ทำยังไงดีคะ
0: ตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือว่าทำยังไงล่ะแสดงว่าเราจะต้องกลับมานั่งคิดลูกอาจจะท้อใจทำไหวไหมหรือว่าจริงๆแล้วร่างกายลูกไม่พร้อมนะคะรอบหน้าเราอาจจะต้องฟิตเราต้องทำอะไรให้มากขึ้นนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะต้องให้กำลังใจเขาตรงนี้เนี่ยถ้าเด็กสามารถที่จะข้ามพ้นปัญหาไปได้เองเขาจะมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในครั้งต่อๆไปได้แต่ถ้าเกิดเด็กข้ามไปไม่พ้นอีกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่คือคนสำคัญที่สุดที่จะต้องช่วยเขาว่าเอ๊ะแล้วการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาตรงนี้จะทำยังไง บางทีเป็นตะคริวหรือว่าร่างกายไม่พร้อมเราต้องบอกลูกว่าเพราะอะไรถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าคราวหน้าเราจะลองใหม่ไปทำด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเด็กข้ามผ่านไปได้เหนื่อยพักได้ไหมพักก่อนดื่มน้ำก่อนแล้วเดี๋ยววิ่งต่อไปเรายังมีเหรียญรออยู่ข้างหน้าเรายังวิ่งไหวถ้าเกิดเสริมแรงเขาแบบนี้เขาจะรู้จักการแก้ปัญหาเอาเหนื่อยพักสินะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่ช่วยเด็กในเรื่องของการก้าวผ่านหรือข้ามผ่านอุปสรรคในชีวิตของเขาไปได้แม้จะเล็กๆน้อยๆนะคะ
1: ทุกปัญหาก้าวผ่านไปได้รวมถึงสามารถช่วยกันแก้ได
0: ้
1: ถ้าเจออะไรที่ลูกอาจจะตรงนี้ท้อแท้หรือทำไม่สำเร็จแค่บอกว่าแม่เชื่อว่าหนูทำได้ยังไงก็ตามครั้งหน้าทำให้ดีกว่านี้ทำได้แน่นอนอะไรเงี้ยแค่นี้เองก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับลูกแล้วนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหนูนะคะได้ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่บ้านค่ะถึงเรื่องของการสร้างความพร้อมทั้ง3ด้านให้กับลูกรักของเราไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์หรือแม้แต่สมองค่ะ
0: ค่ะในส่วนของการสร้างความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมีพัฒนาการหรือว่ามีความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้วนะคะตามวัยของเขาเพียงแต่ว่าเราต้องฝึกสังเกตนะคะว่าตอนนี้ร่างกายของลูกเป็นยังไงบ้างพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรนะคะแล้วลูกชอบอะไรอยากทำอะไรเราเอื้อเขาได้ไหมเราท้าทายเขาได้ไหมเราเสริมแรงเขาได้ไหมอันนี้คือการขับเคลื่อนทางอารมณ์นะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้ที่เราจะจัดการให้เขานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเราบอกว่าร่างกายต้องพร้อมก่อนก็คือเรื่องของศิลปะดนตรีเรื่องของการเคลื่อนไหวเด็กจะมีความพร้อมทางอารมณ์แล้วก็พัฒนาเรื่องของกล้ามเนื้อไปด้วยนะคะจากนั้นขึ้นมาที่ภาษานะคะเพราะงั้นลูกเนี่ยจะเรียนค่อยๆเรียนถัดขึ้นมาเรื่อยๆดนตรีศิลปะการเคลื่อนไหวแล้วขึ้นมาที่ภาษาพอภาษาดีขึ้นเนี่ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร
1: ์
0: หรือว่าอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเนี่ยก็จะดีตามขึ้นมานะคะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของทักษะการคิดมากขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้นเห็นตรรกะมากขึ้นเพราะนั้นหลังจากที่สัมผัสของจริงได้ไปสถานการณ์จำลองอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้เข้ามาในตัวมากขึ้นเขาจะเริ่มที่จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยเหตุผลได้มากขึ้นก็จะเรียนรู้ไปสู่การเขียนสัญลักษณ์พวกประโยคสัญลักษณ์ต่างๆหรือว่าสูตรต่างๆขึ้นมาได้นะคะจากนั้นมันถึงจะพัฒนาไปสู่เรื่องของวิชาชีพหรือตามความชอบของเขาอันนี้คือขั้นตอนลำดับขั้นการเรียนรู้ซึ่งจะต้องเริ่มจากง่ายไปยากตามพัฒนาการของกล้ามเนื้อของร่างกายของสมองนะคะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามเด็กให้ทันนะคะแล้วก็ที่อยากจะฝากไว้สุดท้ายก็คือว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่รู้จักลูกเราเท่ากับเราจริงไหมคะคุณแม
2: ่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีส่วนที่จะช่วยเขามากที่สุดอย่าคิดว่าเดี๋ยวคุณครูก็ช่วยนะคะหรือว่าพาไปหาผู้เชี่ยวชาญก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยเด็กมีความพร้อมอยู่กับคุณพ่อเองอยู่แล้วอยู่กับผู้ปกครองเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าสมองดีสร้างได้คุณพ่อคุณแม่สร้างได้ค
1: ่ะคุณพ่อคุณแม่สร้างได้นะคะแล้วก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆการเรียนรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของเรานั่นเองอย่างน้องเอเชียนี่ก็ทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกประสบการณ์ก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เปิดสมองได้เต็มที่แล้วก็เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยและที่สำคัญคนที่สร้างได้ดีที่สุดให้กับลูกก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะในทุกๆกิจกรรมค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ดีๆและก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณณลินีโสรนสุทธินะคะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียของเรานะคะคุณจารุวรรณสุดเดือนค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโนนแล้วก็วิทยากรของเรารวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีเพื่อน
1: วันนี้วันสงกรานต์นับหนึ่งมารดน้ำขอพรจากคุณปู่คุณย่าจะมีภารกิจสนุกอะไรบ้างเพื่อนๆตามมาดูกันนับหนึ่งรดน้ำขอพรคุณปู่คุณย่าเสร็จแล้วล่ะรู้สึกสบายใจและมีความสุขมาก
2: ๆแต่ทุกคนลองดูปฏิทินแขวนผนังตรงนั้นแล้วช่วยนับหนึ่งดูสิว่าวันสงกรานต์ตามปฏิทินตรงกับวันอะไรและวันที่เท่าไหร
1: ่วันสงกรานต์ตรงกับวันเสาร์ที่13วันอาทิตย์ที่14และวันจันทร์ที่15เมษายน2567
2: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นวันที่30เมษายน2567และวันเกิดของนับหนึ่งผ่านมาแล้ว3สัปดาห์กับ4วันเพื่อนๆลองหาคำตอบดูสิว่าวันเกิดของนับหนึ่งตรงกับวันที่เท่าไหร่
1: 3สัปดาห์กับ4วันเราคำนวณหาจำนวนวันได้จากนำจำนวน3สัปดาห์คูณกับจำนวนวันใน1สัปดาห์นั่นคือคูณกับ7วันจากนั้นบวกกับอีก4วันจะได้เท่ากับ25วันเราก็นับถอยหลังไป25วันจากวันที่30วันเกิดของนับ1ก็จะตรงกับวันที่5เมษายน
2: หรือจะนับแบบ3สัปดาห์4วันก็ได้นะแบบนี้1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์แล้วก็นับถอยหลังต่ออีก4วันก็จะตรงกับวันที่5เมษายนเช่นกันทุกคนตอบถูกแน่ๆเก่งมากเลยเย
1: ้น่ารักจังคุณปู่ว่าเลี้ยงเจ้าขาวมณีมาตั้งแต่เขาเกิดเลยล่ะเลี้ยงมา20เดือนแล้ว
2: แล้ว20เดือนเท่ากับกี่ปีกี่เดือนกันนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยได้ไหม
1: หนึ่งปีมี12เดือนหากจะหาว่า20เดือนมีกี่ปีก็จะต้องเอา20หารด้วย12แล้วเศษที่เหลือก็จะเป็นจำนวนเดือนประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือ20หารด้วย12เท่ากับเท่าไหร่ได้คำตอบคือ1เศษ8เพราะฉะนั้นเจ้าขาวมณีจึงมีอายุ1ปี8เดือน
2: เก่งมากทุกคน
1: เย้
2: รับนี่ไปเลยปืนฉีดน้ำแสนสดใสเอาไว้ใช้เล่นน้ำสงกรานต์กันนะ
1: ว้าวเย้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ที่มันร่วงไปเนี่ยผมสามารถที่จะขึ้นใหม่15ครั้งเท่านั้นจริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: คือตะลูเนี่ยมันขึ้นได้แค่15ครั้งเหรอครับคุณหมอ
2: จริงๆแล้วเรางอกได้ถึงอายุ100ปีนะครับมันเส้นผมเราก็ยังอยู่กับเราไปจนถึง100ปี
0: แต่ว่าบางคนมีเชื้อหม่อมนะ
1: ยังไงฮะ
0: หม่อมบ้างหม่อมบ้าง
1: คุณหมอถามว่าใครมีปัญหาผมบ้าง
0: เออใครมีปัญหากับผม
1: ยกมือไหว้เลย
0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบ

0: เด่นและเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะผมจะขึ้นใหม่ได้แค่15ครั้งจริงไหมเราสามารถที่จะเพิ่มรากผมหรือต่อมเส้นผมขึ้นได้หรือไม่จริงหรือไม่ที่ความเครียดเป็นปัจจัยหลักทำให้เกิดปัญหาผมร่วงคนที่มีหนวดเคราเยอะมักจะเกิดภาวะผมบางเร็วกว่าคนอื่นจริงหรือเปล่าและการสวมหมวกเนี่ยค่ะเป็นความเชื่อที่ทำให้ผมบางและมีโอกาสทำให้หัวล้านมากขึ้นจริงหรือไม่ทุกประเด็นในวันนี้นะคะจะมาถูกไขข้อสงสัยค่ะปัญหาผมบางผมร่วงผมน้อยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนนะคะเพราะว่ามันส่งผลต่อความมั่นใจแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไขข้อสงสัยในทุกประเด็นกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญและแขกรับเชิญของเราค่ะขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันในเรื่องของปัญหาผมบางค่ะปัญหาผมบางต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นปัญหาที่หลายๆคนต้องเผชิญนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายและที่สำคัญที่สุดนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับคุณหมอนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้ทุกคนรุมถามคำถามคุณหมอเยอะมากนะคะและแน่นอนที่สุดค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภูนเกียรติสุชนวณิชค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะขอเชิญมาเป็นพิธีกรคู่กันเลยนะคะคุณณภัทรค่ะหรือน้องภัทรนั่นเองสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: คุณหมอ
2: สวัสดีคุณหมอด้วยนะครับ
0: เมื่อกี้เป็นไงได้มีโอกาสถามปัญหาคุณหมอก่อนที่จะเข้ารายการแล้ว
1: คือต้องบอกว่าเราเข้ารายการผมเนี่ยแทบจะไม่ต้องถามอยากจะไปอัดเมื่อกี้คุณหมอต้องพูด2รอบเลย
0: ใช่คุณหมอแบบให้ข้อมูลดีมากแล้วให้ข้อมูลเยอะมากเราก็แอบฟังด้วยแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาเจาะไปทีละประเด็นกันเลย
1: เมื่อกี้คุณหมอเดินเข้ามาปุ๊บคุณหมอถามว่าใครมีปัญหาผมบ้าง
0: เออใครมีปัญหากับผม
1: ยกมือไหว้
0: ครับไม่ได้มีปัญหากับหม
1: อใช่ใช่
0: มีปัญหาคุณนี่แหละ
3: สวัสดีครับผม
0: เข้าสู่ประเด็นกันเลยนะคะประเด็นแรกค่ะเรื่องเกี่ยวกับผมที่มันร่วงๆไปเนี้ยผมสามารถที่จะขึ้นใหม่15ครั้งเท่านั้นจริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: คือตะลูเนี่ยมันขึ้นได้แค่15ครั้งเหรอครับคุณหมอ
2: ก็ถ้าเกิดถามคำถามนี้นะครับคำตอบคือเป็นจริงครับในดูคนคนเราเนี่ยจริงๆมันมีวงจรชีวิตของมันอยู่ซึ่งใน1วงจรชีวิตเนี่ยนะครับก็จะมีระยะที่เส้นผมงอกได้แล้วก็หลุดร่วงออกไปในแต่ละวงจรชีวิตของเขาเนี่ยจะมีระยะประมาณ 2-5 ปีนะครับทีนี้ในแต่ละวงจรของเส้นผมเนี่ยนะครับเมื่อเขาดำเนินไปครบ5ปีเนี่ยนะครับอันนี้จะนับเป็น1รอบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าบอกว่าเขางอกได้15ครั้งจริงๆมากกว่านั้นก็ได้นะครับบางคนอาจจะ20ครั้ง
1: แต่บวกลบ
2: ใช่ครับบวกลบเพราะจริงๆแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับอย่างสมมติว่าเรามีวงจรเส้นผม5ปีใช่ไหมครับงอกได้20ครั้งจริงๆแล้วเรางอกได้ถึงอายุ100ปีนะครับเพราะเส้นผมเราก็ยังอยู่กับเราไปจนถึง100ปี
0: แต่ว่าบางคนมีเชื้อหม่อมนะ
1: ยังไงฮะ
0: หม่อมบางหม่อมบางเกิดปัญหาหม่อมบางขึ้นมาโดยที่แบบไม่ตั้งใจแม้แต่กระทั่งแบบเด็กสมัยเนี้ยผมร่วงเยอะผมร่วงเร็วมากคุณหมอคิดว่ามีปัจจัยมาจากอะไรคะ
2: คือจริงๆปัจจัยของผมร่วงมีหลายสาเหตุนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพันธุกรรมซึ่งเราพบบ่อยที่สุดนะครับอื่นมันจะเป็นเรื่องโรคประจำตัวหรือว่าความเครียดซึ่งนั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งแล้วถ้าสมมุติว่ามันงอกได้15ครั้งหรือ20ครั้งเนี่ยแล้วทีนี้ถ้าหนูเป็นคนชอบถอนผมถอนเรื่อยๆอย่างนี้แปลว่าหนูถอน20ครั้งลุงคนนั้นก็จะตายไปเลยสิ
0: คะ
2: จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับในการถอนเส้นผมแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่นับว่าเป็นหนึ่งวงจร
1: สมมติว่าเรางอกผมเส้นนี้มา2ปีแล้วแต่วงจรเรา6ปีเพราะฉะนั้นถอนไปตอน2ปีอีก4ปีมันก็ยังนับไปอยู่ในสาย
2: คู่นั้นในวงจรเดียวกันเพราะฉะนั้นสบายใจได้
0: เข้าใจละค่ะก็คือเหมือนแบบใน5ปีก็จะมีวงจรเส้นหนึ่งที่จะอยู่กับเรา
2: ใช่ครับ
0: สมมติว่ามีงอกอะไรเงี้ยการถอนงอกก็สามารถทำให้ขึ้นมาเป็นแบบดำหรือว่าขึ้นมาเป็นงอก
2: ผมงอกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าเซลล์สร้างเม็ดสีหยุดทำงานหรือทำงานผิดปกติไปแต่เซลล์สร้างเนื้อผมยังอยู่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราถอนไปแล้วเนี่ยเซลล์สร้างเม็ดสีไม่ได้ถูกแก้ไขผมที่งอกขึ้นมาใหม่ก็ยังเป็นผมงอกเหมือนเดิมจริงๆเราถอนไปเรื่อยๆเนี่ยคือรูขุมขนหายไปได้เลยนะครับ
0: จริง
2: เพราะว่าเวลาเราถอนเรื่อยๆครับรูขุมขนอันนั้นเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบทีนี้เวลาเราถอนซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆเนี่ยการอักเสบมันเกิดซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมารูขุมขนอันนั้นจะเกิดพังผืดแล้วพังผืดพอเกิดขึ้นเนี่ยมันจะปิดรูขุมขนถาวรอันนั้นก็คือทำให้เสียรูขุมขนอันนั้นไป
1: งั้นก็ดีสิครับจะได้ไม่ผมขาวไม่ขึ้น
2: แต่ว่ามันก็จะว่างไปเลยนะครับ
1: ถ้าเกิดมันเส้น2เส้นอาจจะยังโอเคถ้ามันเริ่มเยอะอะไรเงี้ยพี่ซาร่าอย่าไปถอนงอกผู้ใหญ่นะ
0: พี่ไม่ถอนงอกพี่ถอนงอกตัวเองแล้วเนี่ยพอเริ่มขึ้นมาแล้วแล้วก็คือขึ้นมาข้างหน้าเลยอย่างเงี้ยประเด็นคือแบบขึ้นมาข้างหน้าเราก็แบบมันเห็นชัดไงคะ
1: มันเกี่ยวความเครียดไหมอ่ะ ไอ้งอกขึ้นหรือว่าเป็นเพราะว่า
0: เด็กอยู่นะคะคุณหมอ
2: ปัจจุบันงานวิจัยพบว่าความเครียดเนี่ยทำให้เกิดเร็วขึ้นแต่ยังไงก็

0: ังสาเหตุหลักนะครับก็คือมันเป็นเรื่องของพันธุกรรม
1: และอย่างนี้เราจะมีวิธีการป้องกันยังไงคะ
0: ก็ถ้าเราพูดถึงการป้องกันนะครับปัจจุบันข่าวร้ายครับยังป้องกันไม่ได้คือเราไม่สามารถป้องกันได้นะครับภาวะนี้มันเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เรารักมาก
2: ให้มาเต็มๆ
0: ใช่ก็ต้องให้สิ่งเหล่านี้มาเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่คุณพ่อคุณแม่รักแล้วแล้วให้มาแล้วเนี่ยเมื่อมันเกิดกับเราเราก็จะต้องดูแลรักษาให้ถูกต้องถ้าเป็นลักษณะผมบางแบบพันธุกรรมในผู้ชายแนวผมด้านหน้าก็จะถอยร่นขึ้นไปด้านบนตรงแถวๆกระหม่อมก็จะกลายเป็นไข่ดาว
2: ครับ
0: ระยะสุดท้ายมันมารวมกันก็จะเหลือแค่ข้างๆกับข้างหลัง
1: ตรงนี้นะครับแล้วก็ปาดเป็นข้าราชการเกษียณ
2: เกียรติเราเอาอีกแล้วนะเดี๋ยวเขาเดินมาตีนช่องเลยนะ
0: อันนี้จะเป็นในผู้ชายส่วนผู้หญิงเนี่ยนะครับจะมีความต่างก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยจะไม่ลานเลียนจะไม่หายไปเหมือนผู้ชายนะครับเพียงแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยบริเวณศีรษะด้านบนเนี่ยผมจะค่อยๆบางลงเรื่อยๆเราจะสังเกตว่าถ้าเราเห็นผู้หญิงที่อายุเยอะๆครับเราจะมองเห็นหนังศีรษะด้านบนเขาชัดขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นลักษณะในผู้หญิง
2: ครับ
0: ทีนี้เรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยในผู้ชายจะมียานะครับในผู้หญิงก็จะมียาเพียงแต่ว่าในเรื่องของการใช้ยาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันผู้ชายจะมียารับประทานแล้วก็ยาทานนะครับซึ่งตัวยาจะไปออกฤทธิ์ที่ต้นเหตุของตัวผมร่วงได้โดยตรงส่วนในผู้หญิงนะครับก็จะมีเพียงแต่ยาทาเท่านั้นทีนี้หลักการรักษาของภาวะนี้ทั้งคู่เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นพันธุกรรมใช่ไหมครับพอเป็นแล้วไม่หายคนไข้หลายคนก็จะเข้าใจว่าพอใช้ยาไปแล้วผมดีขึ้นแล้วหยุดยาดีกว่าจริงๆแล้วไม่ได้นะ
1: ต้องกินตลอด
0: ต้องใช้ไปตลอดนะครับจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อเราปลง
2: ช่างมัน
0: เช่นอายุสัก70 80ไม่ได้ห่วงอะไรมากแล้วอันนั้นพอเราหยุดยาเนี่ยผมก็จะร่วงไปตามธรรมชาติ
1: ค่อยๆเหมือนประคับประคองไปนั่นแหละแต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาเส้นผมแต่ต้องการที่จะบำรุงอยากให้เยอะขึ้นอยากให้ดกดำมีวิธีการบำรุงยังไงบ้างที่แบบเรื่องอาหารการกินหรือแบบว่ากินยังไง ที่จะเสริมตรงนี้ได้บ้าง
0: จริงๆถ้าเกิดว่าในสภาวะร่างกายปกตินะครับตามธรรมชาติเลยก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบถ้วนนะครับไม่เครียดอะไรพวกนี้ทีนี้กับกันเนี่ยมีอาหารเสริม หรือว่ามีแชมพูหรือผลิตภัณฑ์อะไรที่จะทำให้ผมเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่า คำถามนี้นะครับถ้าเราพิจารณาจากงานวิจัยแบบจริงๆเลยเนี่ย ปัจจุบันยังไม่มีนะครับ ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยที่จะช่วยให้คนที่อยู่ในสภาวะปกติเนี่ยพอทานเสริมแล้วเนี่ยสามารถทำให้ผมแข็งแรงขึ้นได้นะครับ
2: อันนี้คือเรื่องของการกินก็เกี่ยว
0: เกี่ยว
2: เรื่องความเครียดก็เกี่ยวแล้วเวลาใส่หมวกล่ะผมเห็นนี่แหละคนชอบบอกใส่หมวกแล้วหัวมันอับมันทำให้ผมร่วงด้วยอย่างนี้มันเกี่ยวไหมคุณหมอ
0: ไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยวสบายใจได้แล้วเพราะฉะนั้นใครชอบใส่หมวกเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงละ
0: จริงๆเคยมีการเซอร์เวย์นะครับเรื่องความเชื่อว่าคุณคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงมากที่สุดการใส่หมวกเนี่ยถือเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่โดนโทษมากที่สุด
2: ใช่ไหมเพราะว่าพอใส่หมวกรู้สึกว่าหัวมันอับมันชื้นมันน่าจะแบบทำให้ผมมันร่วง
1: มันรากผมมันโดนทับ
0: จริงๆถ้าเราใส่หมวกแบบปกตินะครับมันจะไม่มีผลแต่ว่าถ้าเราใส่หมวกแบบพิเศษคือหมายความว่าหมวกอันนั้นเนี่ยมันมีแรงที่กดต่อเส้นผม
2: หมวกกันน็อกเนี่ยเหรอคุณหมอ
0: หมวกกันน็อกเนี่ยต้องดูชนิดนะครับถ้าเป็นชนิดที่มีแรงกดมากๆแล้วก็เป็นเวลานานเนี่ยจะส่งผลต่อเส้นผมได้เส้นผมคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแรงกระทำมากๆเนี่ยนะครับอาจจะเกิดหลุดร่วงออกไปได้นะครับมันจะมีผมร่วงบางประเภทเช่นผมร่วงจากการดึงนะครับซึ่งอันนี้เราเรียกว่าแท็กเรามักจะเห็นในคนที่มีผมหยิกอยากส่งมากๆแล้วก็ชอบยืดผมนะครับทำยืดผมบ่อยๆอย่างคนที่ผิวสีอย่างเงี้ยครับที่เขาชอบทำทรงดึงผมอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ผู้หญิงเลยแค่ดารานักแสดงก็ต้องทำผมบ่อยๆดึงใดอะไรอย่างเงี้ยอ
0: ันนั้นก็จะมีผลเราก็จะเห็นว่าแนวผมโดยเฉพาะตรงขอบผมเนี่ยเขาหายไปเพราะว่านั้นมีแรงดึงซ้ำบ่อยๆผมก็จะหายไปหรือว่าอีกประเภทนึงคือถ้าใส่หมวกแน่นมากๆเนี่ยบริเวณที่มีกดทับมากๆครับจะมีผมร่วงได้เฉพาะบริเวณนั้น
2: ก็แสดงว่ามันก็มีส่วนบ้างถ้าเกิดคุณใส่ทุกวันใส่แบบกดไว้ทั้งวันแบบนี้ใช่ไหม
0: ครับใช่ครับแต่ว่าต้องมากพอครับ
1: และอย่างการแบบแสกอะคุณหมอสมมติเราแสกแต่ซ้ำๆเดิมๆอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้ช่องร่องที่เราหวีเหมือนกันไหมกับการดึงที่ทำให้ร่องนั้นหายไป
0: ครับจริงๆถ้าเป็นการหวีด้วยแรงธรรมดานะครับอันนี้ไม่เกี่ยวคือแต่ว่าการเปลี่ยนแสงเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอาการผมบางดีขึ้นได้จริงเพราะว่าจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะเวลาเราเปลี่ยนแสงครับเราเล็งพยายามเลือกตรงบริเวณที่ผมมันหนาอยู่แล
1: ้
0: วอันนั้นก็จะทำให้ดูดีขึ้นได
2: ้คือเรื่องของจิตวิทยา
0: ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราหวีด้วยแรงที่เยอะครับหรือว่าใช้หวีชนิดพิเศษเช่นใช้หวีร้อนอันนี้จะมีผลจริงนะครับแสงก็จะมีความร้อนมากแล้วก็มันก็จะมีผลทำให้ผมร่วง
2: พราะฉะนั้นการที่เราแบบใดผมบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำให้เรามีโอกาสผมร่วงเหมือนกัน
0: ครับต้องระมัดระวังครับคือใดผมเนี่ยถ้าถามหมอที่ดูแลเส้นผมนะครับ
2: ทุกวันเลยเน
0: า
2: ะ
0: เราจะแนะนำว่าอย่าใดร้อนคือใช้อุณหภูมิปกตินะ
2: ม
0: ัน
2: ไม่แห้ง
0: ครับ
1: แล้วก็คือการเป่าล่ะคะการเป่าที่ไม่ได้ดึงก็มีผลไหมคะ
0: ก็ไม่มีปัญหาครับคือถ้าเป่าเนี่ยก็ขอให้ใช้อุณหภูมิปกตินะคะก็จะไม่มีปัญหา
2: เราเมื่อกี้ที่คุณหมอว่าการดึงที่มันแบบรุนแรงกว่าปกติมันต้องดึงขนาดไหนถึงเรียกว่ารุนแรงหรือว่าแบบไหนถ้าสมมติว่าแสบผมอย่างเงี้ยอันนี้คือธรรมดาแต่ถ้าแรงเนี่ยคือยังไง
0: จริงๆมัน มี
2: เดี๋ยวผมก็ไม่รู้ผมเนี่ยมันจะหายไปเป็นหย่อมยันเลย
0: ครับปกติผมก็จะแนะนำคนไข้ว่าไอ้แรงที่มากกว่าปกตินะสังเกตง่ายๆเลยหนังที่สามมันยกขึ้นอ่ะ
2: โอ้ยอย่างนั้นเวลาที่เราแบบเซตผมเนี่ยมันก็ยกนะ
0: แต่ว่าม
1: ัดผมหนูก็รู้สึกว่าตัวนี้ตายกขึ้นใช่ไหม
0: จริงๆถ้ามันยกขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าไม่นานอันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ายกขึ้นแล้วค้างอยู่เป็นเวลานานอันนี้มี
2: นี่นะหันไม่มองช่างทำผมเลยว่าพี่เมื่อกี้พี่ดึงของหนูนานหรือเปล่าครับ
1: ไม่ใช่ว่าแค่ดึงผมแต่ตอนนี้มัดอ่ะบางวันอ่ะหนูมัดผมแบบรวบตึงอ่ะคุณหมอเป็นแบบครึ่งวันอ่ะแล้วพอแบบปล่อยปุ๊บมันโล่งฟู
2: อันนี้คือว่าไม่ควร
0: ครับถ้าทำบ่อยๆเนี่ยก็จะเกิดผมร่วงที่เราเรียกแท็กชั่นอลอปีเชียก็คือจะมีขอบผมผมหายไป
1: นี่เริ่มไปแล้วคุณหมอ9แสนแล้วนะ
2: เราก็ใกล้แล้วนะเราจะรวยแล้วนะ
1: จะรวย
2: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากที่ผมจะร่วงแล้วเนี่ยคิ้วร่วงไหมหรือว่าแบบขนหน้าคงหน้าแข้งนี่มันจะร่วงเหมือนกันไหมคุณหมอ
0: จริงๆสามารถร่วงได้ครับถ้าเราพูดเรื่องธรรมชาตินะครับในคนที่อายุเพิ่มขึ้นเนี่ยขนตามร่างกายก็จะมีจำนวนลดลงทีนี้ถ้าอย่างขนคิ้วเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีจะสังเกตว่าพอเราอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยขนคิ้วโดยเฉพาะด้านข้างครับ1ส่วน3ด้านข้างเนี่ยจะเอ๊ะทำไมมันหายไปอันนี้จริงๆเราเจอได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าอย่างสมมติว่าถ้าเราไปปรึกษาแพทย์เนี่ยนะครับอันนึงที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องหาโรคทางกายเพราะว่าหลายครั้งเวลาคิ้วร่วงด้านข้างเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับโรคทางกายนะครับเช่นโรคไทรอยด์หรือว่าโรคติดเชื้อบางอย่างนะครับที่เป็นเรื้อรังนะครับเช่นซิฟิลิสซึ่งถ้าเราเจอเนี่ยอาจจะต้องซักประวัติเพิ่มเติมแล้วก็ตรวจเลือดเพิ่ม
2: มันก็มีเหมือนกันแล้วเราสามารถบำรุงยังไงได้บ้างอยากรู้ละครนี
0: ้คือปกตินะครับการบำรุงเส้นผมเนี่ยคือผมก็จะแนะนำว่าเราบำรุงเหมือนกับการบำรุงร่างกาย
1: ค
0: ือจริงถ้าเราดูแลร่างกายยังไงนะครับเราดูแลเส้นผมอย่างนั้นแหละก็คือพักผ่อนให้เพียงพอเหมือนบทแบล็อกปกติเลยครับ
1: ก
0: ิน
1: อาหาร
0: ให้ครบให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็พยายามแบบเวลาเราดูแลเส้นผมเนี่ยก็พยายามอย่าทำอะไรที่มันมากเกินไปคือผลิตภัณฑ์ทั่วไปเราก็ใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าเราก็ไม่เลือกอะไรที่มันดู obvious ดูแปลกประหลาดมากเกินไปเป็นอะไรที่มันดูเป็นสารเคมีประหลาดแล้วก็อย่าไปเอามาใช้มากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือให้อยู่ในทางสายกลาง
1: ก็คือใช้พวกของออร์แกนิกพวกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกก็ช่วยได
0: ้ก็ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะครับจริงๆไม่ได้มีข้อมูลว่ามันดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเคมีเพียงแต่ว่าอันนึงที่ผมมักจะแนะนำให้คนไข้สังเกตก็คือว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้วเนี่ยเส้นผมหรือหนังศีรษะเรามีปัญหาไหมสังเกตง่ายๆก็คือพอใช้แล้วเนี่ยนะครับเขามีอาการคันเนียนแคร์ไห
1: ม
0: ถ้ามีนะครับต่อให้เป็นออร์แกนิกก็ควรจะเปลี่ยนนะครับการมีอาการเหล่านี้มันแสดงว่าหนังศีรษะเรามีปัญหาอักเสบซึ่งการอักเสบเนี่ยมันจะส่งผลทำให้ผมร่วงหรือว่าผมน้อยลงได
1: ้หนูเป็นนะคุณหมอหนูไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าทำผมเยอะหรือว่าสกปรกเพราะว่าหลังแคร์ชอบขึ้นมาตรงบริเวณนี้แล้วคันยิบๆมันก็เลยคันเลยนะมันก็เลยไปซื้อพ่อหนูใช้เป็นพวกผลิตภัณฑ์หมอเดินมอนห่างเลย
0: ผมพยายามสังเกตนะว่า
1: คือมันจะเป็นแบบแดงๆก่อนแดงๆแล้วค่อยเป็นขุยแล้วก็คือมันไม่ใช่เป็นแบบรังแคร์ทั่วไปที่เป็นผงๆแล้วอัน
2: นี้เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้
1: เป็นแผ่นๆเลยอ่ะคุณหมอที่มันเกิดขึ้นอ
0: ่
1: ะ
0: ก็คืออันที่หนึ่งเราก็ต้องประเมินว่ามันใช่ไหมนะครับปกติเราก็จะต้องดูว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับสารเคมีเนี่ยมันมักจะเป็นตามหลังของการใช้ทุกครั้งแต่ว่าถ้าคุณสามารถลองสังเกตดูบางครั้งมันไม่เกี่ยวเช่นมีช่วงนึงที่เราแบบไม่ได้ถ่ายงานหรือว่าเป็นช่วงหยุดพักผ่อนแล้วเราไม่ได้ทำอะไรมันก็ยังคงเกิด
2: งั้นสกปรกครับ
1: ผม
2: ใช
1: ่หรืออาหาร
2: ฟันธงให้เลย
1: ขาดสารอาหาร
0: จริงจริงมันจะมีโรคภูมิแพ้ที่หนังศีรษะชนิดนึงนะครับจริงๆเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเก่งเมื่อกี้ผมคุย
2: ใช่เมื่อกี้ก็คุยกับคุณหมอไป
0: ก็ยังรู้จักกันเขาจริงๆโรคนี้มันคือเซโบริกเดอร์มาไทติสแต่ว่าเป็นที่หนังศีรษ
1: ะ
0: วัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกเซฟเดิมเซฟเดิมก็คือมันจะเป็นการอักเสบเป็นภูมิแพ้ชนิดนึงนะครับซึ่ง อาการภูมิแพ้ชนิดนี้มักจะสัมพันธ์กับ1ก็คือสภาพอากาศที่เปลี่ยนหรือว่า2เนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องความเครียดเลยหรือการพักผ่อนน้อยๆนะครับช่วงนั้นก็จะกำเริบขึ้นมาได
1: ้ฟังจากคุณหมอแล้วหลักๆเรื่องความเครียดเลยนะที่เป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยส่งผลต่อ
2: คือจะบอกว่าทุกอย่างในร่างกายพอเราเครียดพอเราพักผ่อนไม่พอมันก็แสดงอาการมาหมดเลย
1: ทั้งผิวหน้าผิวพรรณรวมถึงเส้นผมรูขุมขนด้วยที่สำคัญนะคะแต่ว่าเมื่อกี้คุณหมอก็ได้แนะนำวิธีการบำรุงเบื้องต้นไปแล้วลองถามคุณหมอดีกว่านอกจากที่จะแบบบำรุงแบบขั้นพื้นฐานเบื้องต้นแล้วมีวิธีที่เราสามารถเพิ่มรากผมหรือต่อมเส้นผมให้ขึ้นได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีนวัตกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมาย
0: คือปกตินะครับเส้นผมหรือว่ารากผมคนเราเนี่ยพอสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเกิดมาแล้วนะครับมีจำนวนเท่าไหร่ฟิกอยู่เท่านั้นไม่สามารถเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องดูแลเขาอย่างให้ดีที่สุดสมมติว่าถ้าเราเกิดบาดแผลอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าประมาทนะครับเพราะว่าทุกรูขุมขนที่เสียไปเนี่ยเสียแล้วเสียเลยปัจจุบันเนี่ยจริงๆก็มีงานวิจัยหรือว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เราพยายามจะสร้างรากขนขึ้นมาใหม่แต่ว่าในมนุษย์นะครับยังทำไม่สำเร็จงานวิจัยพวกนี้ยังสำเร็จในสัตว์ทดลองเท่านั้นแต่ว่าในมนุษย์เนี่ยยังเรายังทำไม่ได้
2: เราที่เขามาปลูกผมกันเอาเนื้อตรงนู้นมาแปะเอาหนังมาแปะเงี้ยมันคือยังไง
0: จริงๆการปลูกผมนะครับคือการย้ายรากผมเท่านั้นเองหมายความว่าอย่างผมยกตัวอย่างโรคผมร่วงที่เราชอบทำกันก็คือผมบางแบบพันธุกรรม
2: ครับ
0: อย่างคนไข้ที่มี
2: ไข้ดาว
0: ใช่ไหมครับเราก็จะเลือกเส้นผมจากตรงบริเวณที่ไม่ร่วงอย่างในผู้ชายก็จะเหลือด้านหลังกับด้านข้างเขาก็จะย้ายเส้นผมจากข้างหลังที่หนาๆเนี่ยครับเอามาปลูกตรงบริเวณไข้ดาวแต่ว่าเราก็อย่าลืมนะครับมันคือการย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาย้ายมาแล้วผมด้านหลังก็หายไปนะครับมันจะบางไป
2: แต่ถ้าเกิด
1: ให้ข้างหน้าดูดีเท่านั้นแต่ข้างหลังก็คือหายไปปกติเลย
0: เรื่องการเฉลี่ย
1: แต่ว่ามันเจ็บมากเลยใช่ไหมคุณหมอกัน
0: ก็จริงๆก็เจ็บครับแต่ว่าโดยเทคนิคการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีวิธีลดอาการบาดเจ็บได้
1: นี่คือประเด็นนี้ดีมากเลยนะแม่คุณไม่สามารถที่จะเพิ่มเติมหรือเพิ่มผมได้นอกจากที่จะเฉลี่ยให้มันเหมาะทั่วกันหัวเอาจริงๆเรื่องผมเนี่ยพูดได้ยาวพูดได้ทั้งวันเลยนะคะยังมีอีกหลายประเด็นจริงๆวันเดียวก็ไม่หมด
0: ใช
1: ่แค่รายการนี้ก็ยังไม่พอ
2: แล้วขยายเวลาได้ไหมเป็นชั่วโมงหนึ่ง
1: ยังต้องการอยู่นะคะตรงพยาบาลรามาสนใจให้เชิญเราไปที่โรงพยาบาลเลยไปคุยกับหมอที่โรงพยาบาลเลยดีกว่าเราได้แบบข้อมูลแบบมาบำรุงร่างผมให้เราดีขึ้นด้วยนะคะยังไงก็อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะเราจะมาไขในประเด็นหลายๆอย่างที่เราต้องการจะรู้เพิ่มเติมนะคะเสียดายเวลาไม่พอแต่ไม่เป็นไรช่วงหน้าเจอกันค่ะรายการสวยหล่อขอเสิร์ฟในเบรกที่3นะคะเกี่ยวกับปัญหาผมบางนั่นเองนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะในหลายๆเรื่องแต่อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าปัจจัยหลักๆสำคัญคือเรื่องของความเครียดนั่นเองที่ส่งผลไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องผมก็คือทุกอย่างในระบบร่างกายของเรามันก็จะส่งผลไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าเครียดนะคะมาถึงอีกประเด็นนึงบ้างดีกว่านะคะสำหรับชายหนุ่มที่มีหนวดเข่าเยอะคุณหมอเขามีประเด็นที่ว่าคนที่มีหนวดเข่าเยอะเนี่ยมักจะเกิดภาวะผมบางเร็วนี้จริงไหมคะ
0: คำตอบเนี่ยไม่จริงทั้งหมดนะครับ
2: ไม่จริงทั้งหมดแปลว่าก็มีส่วนที่จริงอยู่บ้าง
0: มีส่วนจริงอยู่บ้างครับ
1: ค
0: ือคนที่มีหนวดเข่าเนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะทางเชื้อชาติทางพันธุกรรมของแต่ละเชื้อชาติมากกว่าเราสังเกตดูคนทางเอเชียเราจะไม่ค่อยมีหนวดเข่ามากเท่าไหร่ในขณะที่ทางตะวันออกกลางใช่ไหมครับจะเข้
1: ม
0: หนวดเข่าจะดูดกก็จะเป็นลักษณะทางชาติพันธุ์มากกว่าอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้มีผลไม่ได้มีอะไรต่อภาวะเรื่องผมบางเลยแต่ว่ากลับกันนะครับการมีหนวดเคราเนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะหนึ่งนะครับของคนที่มีฮอร์โมนเพศชายที่มากนะครับทีนี้ตัวฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงฮอร์โมนเพศชายเนี่ยในภาวะผมบางแบบพันธุกรรมเนี่ยเราพบว่าฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งเนี่ยที่มีส่วนในเรื่องของการเกิดภาวะผมบางชนิดนี้นะครับที่รากผมของคนเราเนี่ยมันจะมีเอนไซม์อยู่ชนิดนึงซึ่งไปเปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายปกติเนี่ยครับให้เป็นฮอร์โมนอีกชนิดนึงซึ่งเจ้าฮอร์โมนชนิดนี้หรือที่เราเรียกว่า DHT เนี่ยนะครับมันจะส่งผลทำให้มีผมร่วงเพราะฉะนั้นในคนที่มีหนวดเคราวมากเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะแสดงว่าเขามีผมบางได
2: ้เพราะมีฮอร์โมนเพศชายเยอะ
0: ใช่ครับ
1: เข้าใจผิดมาตลอดนะว่าคนที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะจะทำใหผมดกขึ้นมีผมเยอะขึ้น
2: แล้วเวลาผู้หญิงที่มีแบบหนวดอ่อนๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแปลว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะหรือเปล่า
0: ไม่จริง คือการที่ผู้หญิงมีขนเยอะเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอาการหนึ่งที่บอกว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะจริง
2: สองละ
0: เพียงแต่ว่าตำแหน่งของการมีขนเนี่ยมีความสำคัญถ้าเป็นที่หนวดอะไรทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้ถือว่ามีลักษณะของฮอร์โมนเพศชายเกินนะ
2: ครับ
0: แต่ว่าตำแหน่งที่มีความสำคัญผมยกตัวอย่างเช่นต้นแขนด้านบนนะครับบริเวณหน้าอกบริเวณหน้าท้องนะครับ
2: เดี๋ยวผู้หญิงมีขนตรงนี้ได้ด้วยเหรอ
0: โดยปกติเขาไม่มี
1: แต่ว่าบางเป็นแบบบาง
0: ถ้าบางไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าเราตรวจเจอลักษณะที่ค่อนข้างเข้มโดยเฉพาะบริเวณเหล่านี้นะครับก็บ่งบอกว่าเขาอาจจะมีภาวะฮอร์โมนเพศชายเกิดซึ่งอันนี้เราจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมว่าเขามีจริงไหม
2: แล้วมันดีหรือไม่ดียังไงไหมคุณหมอ
0: ไม่ดีครับเพราะว่าในผู้หญิงที่มีฮอร์โมนเพศชายเกิดเนี่ยมักจะมีโรคนะครับเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่หนึ่งก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรังไข่เพราะว่าฮอร์โมนเพศชายในผู้หญิงเนี่ยจะสร้างมาจาก2แหล่งแหล่งที่1ก็คือบริเวณรังไข่อันที่2ก็คือบริเวณต่อมหมวกไตนะครับเราก็ต้องมองหาว่าฮอร์โมนเพศชายที่เกิดเนี่ยมันมาจากตรงไหนกันแน่แล้วเราก็จะไปดูว่าเพราะเหตุใดนะครับซึ่งร้ายแรงที่สุดเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นเนื้อโรคนะครับหรือว่ามะเร็งที่ทำให้มีการผลิตมากกว่าปกติน
1: ั่นก็เป็นประเด็นในเรื่องของปัญหาผมบางคร่าวๆขออนุญาตพูดว่าคร่าวๆเลยเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่อยากถามนะคะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นคำตอบที่สามารถช่วยให้ความกระจ่างแก้ข้อสงสัยได้ในหลายๆจุดนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาผมบางอยู่แต่แน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เกิดจากกรรมพันธุ์ต่างๆที่จะหาวิธีป้องกันคุณหมอก็บอกไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็
2: ต้องทำได้อย่างเดียวคือ
1: แต่ที่สำคัญที่สุดอย่างที่คุณหมอบอกเรื่องการดูแลตัวเองการทานอาหารการออกกำลังกายและเรื่องความเครียดก็พยายามอย่าเครียดนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดใครที่มีปัญหาอยากจะมาปรึกษาคุณหมอก็สามารถมาได้ให้คุณหมอแนะนำหน่อยดีกว่าค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาผมบางอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องธรรมชาติหรือพันธุกรรมก็ตามนะคะคุณหมอมีวิธียังไงที่จะให้เขาเริ่มดูแลตัวเองค่ะ
0: ครับก็เบื้องต้นเหมือนที่ผมย้ำไปแล้วนะครับการดูแลเส้นผมก็เหมือนการดูแลสุขภาพเราพยายามดูแลร่างกายนะครับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบนะครับพยายามควบคุมอารมณ์ไม่ให้เครียดจนเกินไปนะครับสำหรับวิธีการสังเกตตนเองนะครับว่ามีปัญหาเส้นผมไหมนะครับก็สังเกตว่ามีผมร่วงมากเกินไปหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเรากะปริมาณเส้นผมคร่าวๆได้อย่าง100เส้นต่อวันนะครับอื่นๆที่อาจจะเป็นจุดสังเกตได้บ้างเช่นถ้าเราลองจับเส้นผมดูแล้วไม่ได้หลุดออกมาติดมือชัดเจนหรือว่าเราไม่ได้สังเกตว่าเราเห็นเส้นผมหายเป็นวง
1: ๆ
0: อันนี้คือถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้มันแปลว่าเราจะต้องรีบมาพบแพทย์แล้ว มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นทีนี้ถ้ามาพบแพทย์เนี่ยนะครับสิ่งที่แพทย์จะทำโดยทั่วไปแล้วก็จะซักประวัตินะครับแล้วก็ตรวจสภาพหนังศีรษะนะครับอย่างที่รามาธิบดีเราก็จะมีเครื่องมือบางอย่างนะครับเช่นกล้องส่องขยายพิเศษหรือว่าถ้าในบางกรณีเราอาจจะต้องทำการตรวจเลือดเพิ่มเติมนะครับหรือบางครั้งอาจจะต้องตัดชิ้นเนื้อที่หนังศีรษะไปดูด้วยซึ่งในแต่ละรายนะครับเราก็จะดูเป็นกรณี
1: ก็สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นได้ในเรื่องของปัญหาทั้งในเรื่องของปัญหาเส้นผมและส่งผลต่อสุขภาพยังไงด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะพาร์ทวันนี
2: ้เรียกได้ว่าได้ข้อมูลไปเยอะมาก
1: ค่ะ
2: แล้วจากที่กังวลหลายเรื่องมาเนี่ยพอมาถามคุณหมอก็มันก็ไม่ใช่แค่เราเป็นคนเดียวหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันแล้วก็รู้วิธีการป้องกันก่อนแล้วก็มีวิธีการป้องกันว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วเราสามารถทำยังไงได้บ้างซึ่งผมว่าอันนี้มันดีนะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจหลายๆเรื่องที่มันผิดไปเช่นใส่หมวกสระผมหรือว่าการเซ็ตผมการใดผมอะไรแบบนี้วันนี้ก็กระจ่างมากขึ้น
1: ใช่ค่ะเห็นด้วยเลยเห็นด้วยกับพัดเลยเพราะว่าวันนี้อย่างน้อยเราได้มารู้เรื่องข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นผมแล้วเรายังได้เข้าใจถึงสาเหตุว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเกิดแบบนี้กับความเข้าใจผิดหลายๆอย่างที่เราถูกจำมาตั้งแต่เด็ก
2: เขาเรียกว่าอะไรถูกสั่งสมมาตั้งแต่เด็กอะไรแบบนี
1: ้วันนี้ก็กระจ่างขึ้นเยอะเลยนะคะแน่นอนที่สุดวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภูนเกียรติสุชนวณิชค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะน้องณภัทรค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะเรื่องปัญหาเส้นผมนะคะหลายๆคนคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าผมขาดคุณไม่ได้สำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
2: สวยหลอก
1: ขอสื่อสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะ

0: ผู้ชมลองสังเกตไทม์โค้ดที่อยู่ตรงขอบจอข้างล่างนี้นะคะไทม์โค้ดเป็นเครื่องมือบอกเวลาในวิดีโอโดยจะบอกข้อมูลเป็นหลักชั่วโมงนาทีวินาทีและเสี้ยววินาทีโดยที่ตัวเลขนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าดูหลักสุดท้ายนะคะที่เป็นหลักเสี้ยววินาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขวิ่งไปเร็วมากพอเราเห็นเวลาวิ่งไปเร็วเป็นรูปธรรมแบบนี้อบันก็เลยนึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสื่อมสภาพของสมองค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะชนวนของปัญหาโรคสมองเสื่อมอยู่ที่ไหนมีวิธีการป้องกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยอย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นญาติของเราที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อมจะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างเราจะเข้าใจเขาได้ดีขึ้นอย่างไรอบันวันนี้มีคำตอบค่ะเราจะไปคุยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคะวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำในผู้สูงอายุนี้เกิดจากอะไรอะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากโรคสมองเสื่อมนะคะก็คือจะมีผลต่อเรื่องของความจำความคิดเชิงเหตุผลหลายๆเรื่องแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของความจำได้นะคะ
0: ทำไมถึงเกิดขึ้นในผู้สูงอายุอะคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุก็จะมีความเสื่อมของร่างกายนะคะโดยเฉพาะสมองจะมีการเสื่อมลงพวกเซลล์ต่างๆเหมือนกับจะมีการตายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เนื้อสมองเนี่ยฝ่อลงได้ก็จะทำให้เกิดโรคโดยรวมที่โรคสมองเสื่อมนะคะ
0: เรามีวิธีที่จะสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็คือจะมีเรื่องของอาการหลักๆ6ด้านนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของความจำแล้วก็2ก็คือเป็นเรื่องของความใส่ใจ3ก็คือเป็นเรื่องของความคิดการบริหารจัดการเชิงเหตุผลนะคะแล้วก็4ก็จะเป็นเรื่องของการมองภาพเชิงมิตินะคะบางคนอาจจะแปลภาพไม่ได้คล้ายๆว่าขยับมือประสานกับการมองเห็นไม่ได้นะคะ
0: หมายความว่าถ้าคนที่มีอาการในข้อนี้ค่ะก็คือเห็นแก้วอย่างเนี้ยแล้วอยากจะไปหยิบแก้วแต่กะหยิบหูแก้วไม่ถูกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: กะระยะไม่ได้หรือว่ามองภาพเชิงมิติได้ยากเห็นภาพ3มิติอย่างเช่นเป็นภาพลูกบาศก์หรือว่า3มิติเนี่ยเขาจะมองภาพเป็นเชิง2มิตินะคะ
0: แล้วต่อไปล่ะคะข้อ5
1: ก็จะเป็นเรื่องของเป็นภาษาการใช้ภาษาค่ะจะหาคำได้ยากคิดคำที่เป็นคำศัพท์ได้ยากนะคะแล้วทำให้มีประเด็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะ6ก็คือการรับรู้ทางสังคมนะคะการรับรู้ทางสังคมเนี่ยค่ะก็คือจะเริ่มจากการเข้าใจคนอื่นในเชิงเหมือนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นหรือว่าฝ่ายนึงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีความรู้สึกอะไรน
0: ะ
1: คะอันนี้ก็คือพื้นฐานของการเข้าใจอารมณ์แล้วก็จะมีการเข้าใจบริบทของสังคมอย่างเช่นคนในสังคมผู้ชายกับผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงจะไปเข้างานพิธีกรรมอย่างเช่นงานศพจะต้องแต่งตัวชุดไหนมันจะคล้ายๆว่าเป็นความสามารถที่มองภาพของบริบทโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้ในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็ในสังคม
0: คุณหมอบอกว่ามันมีทั้งหมด6อาการใช่ไหมคะแสดงว่าการสูญเสียความทรงจำเนี่ยเป็นแค่1ใน6เอง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในโรคสมองเสื่อมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโรคย่อยๆอีกนะคะอย่างเช่นไซเมอร์โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดสมองนะคะที่อาจจะมีการตีบหรือแตกของเส้นเลือดสมองแล้วทำให้เกิดอาการของสมองเสื่อมไปนะคะ
0: อาการที่ว่านี้คือมีกี่ระดับอะคะคุณหมอ
1: ถ้าเอาโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นต้นแบบของโรคสมองเสื่อมก่อนละกันนะคะเพราะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะมีคร่าวๆสัก3ระดับก็จะมีระยะต้นระยะกลางแล้วก็ระยะท้ายนะคะเขาก็จะดูว่าถ้าระยะต้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มสูญเสียการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะ อย่างเช่นการทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือ อย่างเช่นอุปกรณ์ที่เคยทำได้เช่นเปิดโทรทัศน
0: ์
1: ใช้โทรศัพท
0: ์
1: หรือว่าไปไหนมาไหนขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: หรือขับรถอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลืมทักษะนั้นไป
1: ค่ะคือบางทีถ้าทักษะซ้ำๆเนี่ยยังได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาอาจจะทำได้ไม่เท่าเดิมหรือว่ายิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เรียนรู้ใหม่ก็ชัดอย่างสมมติว่าเปลี่ยนมือถือใหม่อันนี้ค่ะ อาจจะเรียนรู้ได้ยากละ
0: ค่ะ
1: ขั้นถัดมาก็อาจจะเริ่มเสียความจำที่ชัดขึ้นนะคะการดูแลตัวเองอาจจะน้อยลงอย่างเช่นอาบน้ำไม่สะอาดบางทีลืมถูสบู่หรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลจิตวิทยาประจำวัน และถัดมาก็จะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองอาจจะไม่สามารถทำได้เองเลยในระยะท้ายก็คือญาติต้องช่วยดูแลให้เขาอาจจะลืมแม้แต่การกินอาหารการเดินการไปไหนมาไหนก้าวเท้าไม่ได้หรือว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระยะท้ายของโรคที่อาจจะอยู่ในภาวะติดเตียง
0: ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาสมองของเราทำหน้าที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใช่ไหมคะไม
1: ่
0: ว่าเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการเดินต
1: ่
0: างๆนานาอย่างนี้ในการที่จะเข้าใจอาการต่างๆก็ต้องเข้าใจด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยสมองของเรามีหน้าที่ในส่วนไหนอย่างไรพอเข้าใจเสร็จเราก็จะรู้ได้ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นผลกระทบหากสมองมีอาการเสื่อมเกิดขึ้นมันจะไปกระทบฟังก์ชันของร่างกายเราตรงไหนบ้าง
1: ใช่ค่ะเมื่อกี้พอดีก็เลยพูดถึงระดับ

0: ความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับทักษะการใช้ชีวิตนะคะแต่ถ้าอย่างเช่นเรื่องของความจำเนี่ยค่ะถ้าเป็นระดับต้นก็อาจจะสูญเสียความจําเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นวางของแล้วลืมแล้วก็มีการพูดซ้ําถามซ้ําอะไรพวกเนี้ยค่ะระยะเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นระยะกลางๆก็อาจจะเริ่มมีลักษณะที่ว่าลืมอะไรที่สําคัญทําให้เกิดผลเสียแล้วก็อาจจะไม่สามารถจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณสัก 4-5 วันบางคนก็ลืมหมดเลยนะคะบางทีบางคนไปเที่ยวก็ลืมไม่สามารถจําได้แล้วก็ถ้าความจําที่เสื่อมลงมากๆก็คือจําถอยลงไปบางทีจําญาติไม่ได้หรือจําคนใกล้ชิดไม่ได้นะคะ
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องยากสําหรับญาติหรือว่าคนใกล้ตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่ามาถึงจุดนึงเนี่ยเขาสูญเสียเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้สูงอายุคนนั้นอย่างเช่นอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นคุณตาเป็นคุณยายที่จำเขาไม่ได้แล้วทีนี้อภัยก็เลยสงสัยค่ะว่าอย่างเนี้ยในกรณีแบบนี้เนี่ยมีข้อแนะนำหรือคำแนะนำสำหรับญาติอย่างไรได้บ้างคะเขาอาจจะมีแบบปัญหาในการใช้ชีวิตหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราด้วยตรงนี้เนี่ยมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ
0: คือบางคนคิดว่าคนไข้เนี่ยแกล้งทำก็มีนะคะเราคิดว่าเหมือนเขาอยู่ๆเขาสูญเสียความสามารถไปเขาอาจจะอยากให้มาใส่ใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการอาการทางสมองถ้าเขาเริ่มเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความผิดปกติทางสมองที่คนไข้ก็ไม่อยากให้เกิดนะคะก็จะได้เหมือนรู้แนวทางในการดูแลเห็นธรรมชาติของคนไข้ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เห็นใจที่จะช่วยเหลือเขานะคะรวมทั้งถึงกับเข้าใจในประเด็นอย่างเช่นถ้ามีปัญหาพฤติกรรมบางทีก็อาจจะมีความหลงผิดที่บอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าญาติไปขโมยของหรืออะไรเงี้ยค่ะ อาจจะเข้าใจว่าเป็นอาการของโรคแล้วก็ไม่ได้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองบางทีมันจะมีความรู้สึกได้อย่างเช่นความรู้สึกหงุดหงิดใจไม่พอใจนะคะก็รับรู้ความรู้สึกตัวเองแล้วก็สามารถกลับไปดูแลผู้ป่วยได้โดยความเข้าใจแล้วก็มีความเมตตา
1: การที่เข้าใจคือต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจก่อน
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นเรื่องของความเมตตากันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นโรคสมองเสื่อม
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราจะช่วยเหลือประคับประคองเขาต่อไปอย่างไรอะคะ
0: ก็คือการที่เหมือนกับคอยสนับสนุนทางด้านจิตใจคืออาจจะเปลี่ยนอาการทางสมองไม่ได้นะคะอย่างคนไข้ก็อาจจะยังมีภาวะหลงลืมได้แต่ว่าเราสามารถยังให้ความรักกับคนไข้ในฐานะที่เป็นบุพการีผู้มีพระคุณบอกรักหรือว่าสัมผัสอย่างอบอุ่นนะคะท่านก็จะเข้าใจว่ายังมีคนดูแลและห่วงใยเขาเสมอนะคะ
1: นอกเหนือจากตัวผู้สูงอายุที่จะรู้สึกได้แล้วเนี่ยก็คือตัวเราเองด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเราเองก็จะรู้สึกดีด้วยกับการที่เราคอยดูแลแล้วก็อ่อนโยนนุ่มนวลกับผู้สูงอายุที่เป็นที่รักของเราอะนะคะ
0: ใช่ค่ะก็หมอมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะของคุณเคลลี่กุนสันนะคะที่ดูแลคุณแม่ของเขานะคะแล้วก็มีวิธีการสื่อสารการดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็ได้เห็นอาการของคุณแม่ด้วยนะคะ
2: Do you know you're my mama?
3: Uh-huh.
2: You do?
3: Uh-huh.
2: A while ago you said you didn't know you're my mama.
3: Well, you act like my mama.
2: Act like your mama?
3: Mm-hmm.
2: No, I'm saying you're my mama.
3: I'm your mama?
2: Yeah.
3: All right, I'll be your mama.
2: Now, do you think that I would lay here with just anybody?
3: No. I think you want to have to love them if they want to.
2: Yeah, you do have to love them to lay down with them like this.
3: Yeah.
2: And I love you, Mama.
3: I love you.
2: But do you know who I am, though?
3: Uh-huh.
2: Who?
3: Kelly.
4: Yes, Mama.
2: Yes, I am Kelly.
3: Uh-huh. Well, I love Kelly. And didn't I name you Kelly?
2: Yes, you did.
3: Well, I love you, Kelly.
2: I love you, Mama. I thought you, a while ago, you didn't know who I was. What are you thinking about right now?
3: Well, I'm loving you.
2: I'm loving you too, Mama.
3: Oh, well, we're both doing the same thing, aren't
2: we? Yeah, we are.
3: Oh, isn't it wonderful?
2: Yes, it is.
0: ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะของคนที่บางทีเขาก็สูญเสียความจำไปนะคะ
1: คลิปเมื่อกี้นี้คือให้ความหวังมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีญาติที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยบางทีเราสึกว่าเขาจำอะไรเราไม่ได้แล้วตอนนี้มันเหมือนกับไปอยู่กับคนแปลกหน้าแต่จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะคือมันก็จะมีช่วงที่บางทีเขาอาจจะกลับมาได้ถึงแม้มันเป็นช่วงเวลาสั้นมันทำให้เรารู้ว่าตลอดเวลาที่เราแสดงออกถึงความรักให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดเป็นการสัมผัสเป็นความรู้สึกดีๆเนี่ย ขาอาจจะรู้สึกอยู่และเขารับรู้ได้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยรู้สึ

0: เป็นเรื่องที่ให้ความหวังและก็อบอุ่นมากเลยค่ะ
1: ค่ะเขาก็จะมีความรู้สึกที่สัมผัสความรักได้เสมอนะคะเขาก็ยังจำความรู้สึกดีๆได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถกระตุ้นเขาได้เสมอนะคะนี่ก็เป็นภาพของการดูแลแล้วก็ได้เห็นอาการของผู้ป่วยที่บางทีก็จะมีความจำที่มาแล้วก็ไปนะที่เขาก็จะเหมือนจะจำได้แต่บางทีก็อาจจะหลุดไปญาติจะบอกว่าเหมือนเขาอยู่อีกโลกนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาพยานเข้าใจและสามารถรอคอยได้นะคะแล้วก็ดูแลเขาด้วยความรักเสมอก็จะช่วยให้เขามีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะถึงแม้จะเจ็บป่วยนะคะ
0: คุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วคุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือมันมีวิธีการเช็คได้ไหมคะว่าตอนนี้สมองของอบันเป็นยังไงบ้าง
1: ก็จะมีแบบทดสอบง่ายๆนะคะแต่จะประเมินตัวเองนะคะอย่างเช่นอาการเรื่องของความจำนะคะให้คุณอบันลองจำของ3อย่าง
0: ค่ะ
1: นะคะเดี๋ยวหมอจะพูดเสร็จแล้วก็คุณอบันทวนตามแล้วเดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึง
0: ค่ะ
1: นะคะก็มีคำว่าแก้วน้ำวิทยุรถยนต์ไหนลองทวนสิคะ
0: ปากกาดินสอไม่ใช่เอามัวแต่เล่นเลยลืมของจริงเลยมีวิทยุรถยนต์แก้วน้ำ
1: ดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึงนะคะก็อันนี้ก็เป็นการทดสอบความจำต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความใส่ใจก็จะมีแบบทดสอบให้ลองถามว่าคุณอบันพอคิดเลขในใจได้นะคะเดี๋ยวหมอจะให้ลองคิดเลขในใจนะคะ
0: ค่ะแต่ตอนนี้อบันกังวลกับ3อย่างนั้นแล้วก็มุกตัวเองที่ใส่ปากกาไปเมื่อกี้ตอนนี้เลยปะปนไปหมด
1: อันนี้เดี๋ยวกลับมาอยู่ตรงนี้กันเนาะจะได้ลองทดสอบนี่ความใส่ใจนะคะ
0: ค่ะใส่ใจ
1: ก็คืออยากให้ลองลบเลขนะคะ
0: ค
1: ่ะไหนลองลบ100ลบ8ได้เท่าไหร่คะ
0: 92ค่ะ
1: ถ้าลบ8ต่อไปเรื่อยๆเอาผลลัพธ์เนี่ยมาลบ8
0: 92ลบ8ล่ะค่ะ
1: ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บ้าง
0: ถ้าเกิดตอบผิดนี่คือโชว์ความฉลาดออกรายการเลยใช่ไหมคะ92ลบ8ก็คือเป็น80บวก2ก็คือเอ้ยเดี๋ยวดิเป็น84ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ลองคิดในใจนะคะ
0: แล้วบอกแต่ถ้าคิดในใจก็อาจจะไม่มีใครรู้ว่าเราผิดใช่ไหมคะ
1: คิดในใจแล้วบอกแต่คำตอบหมอ
0: เห็นแล้ว76ค่ะ
1: โอเคค่ะต่อไปเลยค่ะต่อ
0: ไปที่มองหน้าหมอนี่คือบวกเลขอยู่ขอโทษทีค่ะค่ะ72นะคะไอ้เมื่อกี้บอก70อะไรนะคะ76ใช่ไหม
1: คะ
0: 76 68 60 52 44 30 6 28 20 12 4
1: โอเคค่ะแล้วเมื่อกี้ของ3อย่างมีอะไรบ้างนะคะ
0: เป็นยังไม่จบใช่ไหมคะด่านนี้ค่ะแก้วน้ำรถยนต์วิทยุค่ะ
1: โอเคดีมากค่ะอันนี้ก็แสดงว่าเรื่องของความจำก็ได้เป็นปกตินะคะ
0: ค่ะขอบพระคุณนะคะกลับบ้านก่อนนะคะจะใช้พลังงานเซลล์สมองไปเยอะเกินนะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบงั้นก็คือดูเรื่องของความใส่ใจกับเรื่องของความจำนะคะ
0: ตาหนูบ้างค่ะ
1: ค่ะ
0: 85คูณ98ยกกำลัง3เท่ากับเท่าไหร่คะคุณหมอนี่โดยคุณหมอฟาดหัว
1: อันนี้เป็นแบบทดสอบทางด้านการคำนวณ
0: แสดงว่าสมองของอบันยังใช้งานได้อยู่เพราะว่ายังสามารถเล่นกับคุณหมอได้นะคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบ
0: อ๋อแบบนี้นี่เองแสดงว่าคุณหมอก็ใช้แบบทดสอบนี้กับคนที่เขามาหาคุณหมอด้วยใช่ไหมคะว่าแบบไม่แน่ใจว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าคุณหมอก็จะใช้โจทย์แบบนี้
1: ใช่ค่ะก็อาจจะมีตัวเลขที่ต่างไปหรือว่าการลบที่ต่างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต
0: ่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาบวกลบเลขไม่เก่งตั้งแต่ต้นนี่คุณหมอจะเปลี่ยนโจทย์ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็อาจจะเปลี่ยนโจทย์อย่างเช่นอาจจะเป็นเลขโจทย์ง่ายขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นคล้ายๆให้สะกดคำย้อนกลับนะคะ
0: แต่จะไม่ใช่แบบเรื่องที่ง่ายไปเลยจะมีความท้าทายที่ต้องใช้สมองนิดนึงเช่นถ้าเกิดสะกดคำก็จะต้องย้อนหลังกลับด้วย
1: ใช่ค่ะเพื่อจะดูหรือว่าจะเป็นย้อนวันย้อนเดือนก็ได้นะคะก็คือเหมือนลองดูว่าเขายังมีคล้ายๆสมาธิที่จะนึกอย่างต่อเนื่องได้ไหมนะคะ
0: คนที่เป็นนะคะที่สุดท้ายคุณหมอดูว่าโอ้อย่างเงี้ยเข้าข่ายที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเขาจะตอบไม่ได้เขาจะจำไม่ได้ตั้งแต่ตอนไหนอะคะตั้งแต่3อย่างนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการบวกเลขหรือว่ามาขั้นสุดท้ายที่แบบตอบจำไม่ได้

0: ว่า3อย่างแรกนั่นคืออะไร
1: คือส่วนใหญ่ที่จะอาการเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นถ้าหมอว่าจะเช็คก่อนว่าความใส่ใจเขาดีไหมถ้าความใส่ใจได้ส่วนใหญ่3คำไล่ทวนปุ๊บจะได้แต่ว่าถ้าทิ้งเวลาไปสักประมาณ5นาทีเขาจะเริ่มจำไม่ได้
0: อ
1: ันนี้ก็คืออาจจะเริ่มมีอาการนำแล้วจะดูตัวเลขว่าเขาจำได้กี่ข
0: ้อ
1: สมมติว่าถ้าทำได้สัก0หรือ1ข้อเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ไหมอาจจะทำเทสที่ละเอียดขึ้นดูความสามารถของสมองหลายๆด้านมากขึ้นซึ่งอาจจะมาสามารถมีการตรวจประเมินที่โรงพยาบาลได้นะคะ
0: แก้วรดน้ำวิทยุค่ะมีความกังวลมากเลยอ๋อค
1: ่
0: ะ
1: ได้คำตอบ
0: โอเคค่ะก็คือสรุปได้ว่าตอนนี้อบันยังปกติอยู
1: ่
0: ทีนี้อบันก็เลยจะถามค่ะว่าแล้วในคนที่สมองยังปกติอยู่เนี่ยมีวิธีอย่างไรได้บ้างที่เราจะสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยคงสุขภาพดีได้นานที่สุดอะค่ะ
1: ก็หมอจะมีคำแนะนำอยู่3ด้านนะคะให้ออกกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังสมอง
0: กำลังกายนี่พอเข้าใจนะคะก็คือก็ออกกำลังกายอาจจะเป็นเรื่องของ strengthening เล่นเวท
1: คือการให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะ
0: คีย์เวิร์ดคือต้องการให้เลือดไปเลี้ยงสมองของเราได้ดีขึ้น
1: ใช่ค่ะเพราะเวลาออกกำลังกายเนี่ยหัวใจจะสูบฉีดเลือดได้แล้วก็จะทำให้เลือดเลี้ยงสมองได้มากขึ้นนะคะ
0: แล้วกำลังใจล่ะคะคุณหมอ
1: กำลังใจก็คือเรื่องของการดูแลความเครียดแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนื่องจากเขาพบว่าอารมณ์ซึมเศร้าหรือภาวะเครียดเนี่ยอาจจะมีผลไปทำลายเซลล์สมองทำให้เซลล์สมองเนี่ยมีการตายได้แล้วก็อาจจะทำให้สมองบางส่วนมีการฝ่อลงจากความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลจิตใจให้มีความสุขสงบเหมือนไม่ได้ต้องมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะช่วยทำใหภาวะที่จะไปเพิ่มความเสื่อมเนี่ยน้อยลงนะคะ
0: ก็คือกำลังกายกำลังใจและอีกด้านหนึ่งคืออะไรนะคะ
1: กำลังสมองกำลังสมองก็คือมีการดูแลในเรื่องของการฝึกความใส่ใจความใส่ใจเนี่ยคล้ายๆกับเป็นการฝึกสตินะคะที่จะคอยรู้สึกตัวว่าขณะเนี้ยกำลังทำอะไรคอยรู้ตัวเหมือนกับตามสติเองได้ว่าตอนเนี้ยกำลังหยิบกำลังจับอะไรกำลังพูดอะไรมีความคิดก็รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการอันนี้ก็คือเรื่องของความใส่ใจ
0: ะ
1: นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกจำอย่างเช่นบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเราก็อาจจะนึกทวนอย่างถ้าเป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะไปทำธุรกรรมอะไรบ้างของสำคัญเก็บที่ไหนเราจะต้องมีการบันทึกแล้วก็มีการทบทวนเพื่อให้ยังจำสิ่งสำคัญนั้นได้
0: ะ
1: นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคิดการตัดสินใจก็คือการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วก็จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะค่อยๆ คิดว่าทางเลือกของการที่เราจะแก้ปัญหาสักอย่างคืออะไรอย่างสมมติเราอยากมีไปลงทุนนะคะแล้วอยากได้กำไรเพิ่มเติมสัก 20% อย่างเงี้ยฮะเราจะมีทางเลือกอะไรบ้าง1 2 3 4 อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกหาวิธีที่เหมาะสมแล้วก็นำไปใช้ได้มาประเมินว่าทางที่เลือกดีหรือไม่ดีนี่ก็ฝึกเรื่องของกระบวนการความคิดแต่งานที่ทำถ้าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องคิดตัดสินใจอันนี้ก็จะได้ฝึกสมองตัวนี้ได้อัตโนมัติอยู่แล้วแล้วก็พบว่างานที่ทำก็มีผลฝึกสมองไปในตัวด้วยนะคะ
0: สมมติจะเป็นงานพวกสายวิเคราะห์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะที่อาจจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าการประเมินผลอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องมีบาลานซ์ด้วย
0: ค
1: ือบางคนคิดวิเคราะห์แต่ว่าก็กลายเป็นว่าความจำไม่ได้ถูกกระตุ้นเพราะมัวแต่คิดบางคนก็อาจจะคิดวิเคราะห์จนแบบลืมตั้งหลักตั้งสติความใส่ใจก็จะน้อยลงเพราะมัวแต่คิดวิเคราะห์ก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับบาลานซ์ทั้ง3ส่วนนี
0: ้ค่ะอ๋อก็คือต้องมีเรื่องของการใส่ใจด้วยเร
1: ื่อง
0: ใส่ใจที่คุณหมอนิยามคือยังไงนะคะ
1: อย่างเช่นการที่ถ้าสมมติเป็นช่วงงานที่เราต้องคิดวิเคราะห์ต้องใช้สมองในรูปแบบของการคิดเชิงเหตุผลอันนี้เราก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบนั้นตลอดอย่างพอมีช่วงพักปุ๊บก็อาจจะเริ่มกลับมารู้ตัวละอยู่กับการเคลื่อนไหวมีพัฒนาความใส่ใจต่อแต่เวลาที่นึกเรื่องสำคัญก็อาจค่อยๆทบทวนมีความจำด้วยนะคะคือปรับบาลานซ์ของการกระตุ้นสมองแต่ละด้านให้สมดุลบางคนจะมักจะขาดเรื่องความใส่ใจเพราะบางทีไปมัวแต่แบบโอ้เดี๋ยวจะต้องจัดการเรื่องงานทำนู่นทำนี
0: ่
1: และทำให้เกิดความเครียดได้ไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีความใส่ใจก็จะเหมือนมีสติที่จะรู้ว่าโอ้ตอนนี้เริ่มคิดเยอะไปแล้วเริ่มแบบเครียดละใส่ใจตัวเองด้วย
0: ใ
1: ช่ใช่ค่ะ
0: มีสติอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ค่ะเหมือนรู้ว่าอะไรที่กำลังรบกวนจิตใจแล้วก็เหมือนกลับมารู้ตัวกับสิ่งที่ตรงหน้าจะอยู่กับการเคลื่อนไหวก็ได้ไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกกับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวก็เป็นการฝึกความใส่ใจที่ดีนะคะ
0: แสดงว่าสมองของเราเนี่ยจะแข็งแรงถ้าเกิดว่าเราใช้มันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้ครบทุกด้านโดยที่ไม่ให้ตึงเครียดเกินไปเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ากำลังใจก็สำคัญ
1: ถ้
0: าใช้สมองหนักมากวิเคราะห์หนักมากออกกำลังกายหนักมากแต่เครียดไม่ได้พักผ่อนสุดท้ายมันก็จะเป็นผลร้ายต่อสมองของเราอยู่ดี
1: ใช่ค่ะเพราะการนอนหลับก็สำคัญถือว่าเป็นการดูแลสมองแบบนึงด้วย
0: อาไปเคยได้ยินมาว่าการนอนหลับสำคัญตรงที่ว่ามันช่วยรีเซ็ตสมองเราตอนที่เราหลับอะค่ะจริงไหมคะ
1: ค่ะคือมันจะมีกระบวนการที่เหมือนสมองเนี่ยเก็บข้อมูลต่างๆเป็นความจำจากกระบวนการของการนอนเนี่ยค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้นอนก็จะไม่มีกระบวนการตรงนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของความสมดุล ในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือเรื่องของการใช้ชีวิต ที่คุณหมอกำลังบอกก็คือว่าเราไม่ควรจะทำอะไรอย่างง่ายๆเกินไปด้วยใช่ไหมคะ อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราควรที่จะแบบว่าหาข้อมูลวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ตรวจเช็คหรือว่าฝึกตัวเองว่าวางของตรงไหนกำลังทำอะไรพูดง่ายก็คือเหมือนกับไม่ทุกอย่างมันง่ายเกินไปมีคนทำทุกอย่างให้หมดเลยเราไม่ได้ใช้สมองเราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้หาข้อมูลเราไม่ได้ฝึกการตัดสินใจอย่างนี้สมองของเราก็จะไม่ได้ใช้งานส่วนเหล่านั้นแล้วก็จะอ่อนแอลง
1: ใช่ค่ะจริงๆอย่างถ้าผู้สูงอายุเนี่ยที่เกษียณแล้วดีลูกหลานก็เป็นห่วงบอกว่าโอ้ไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆท่านอาจจะเลยไม่ได้ฝึกสมองต่อแต่จริงถ้าท่านยังมีการตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ถึงกับต้องยากนะคะแล้วก็ให้ท่านได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ค่ะก็จะให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขป้องกันไปเนาะไม่ได้ว่ามองว่าพอเกษียณแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่จริงแล้วยังมีงานทางด้านจิตใจหรืองานด้านร่างกายให้ทำอยู่ด้วยเสมอ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: มึงเจอประเด็นนี้บ่อยมากเลยค่ะสังคมไทยจะบอกว่าเราจะต้องเป็นลูกหลานที่กตัญญูเมื่อผู้ใหญ่หรือว่าครอบครัวหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยเกษียณแล้วแล้วควรจะให้ท่านหยุดได้แล้วไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปแล้วแบบแม้กระทั่งจะยกของก็ช่วยยกให้หมดเลยหรือจะเดินก็คือให้สะดวกสบายที่สุดกลายเป็นว่าทั้งเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของการใช้สมองเนี่ยก็ลดในเรื่องของการฝึกทักษะหรือว่าการใช้ความสามารถของสมองน้อยลงไป
1: ใช่ค่ะ
0: อาจจะนำไปสู่เรื่องของสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ที่กระตุ้นท่านอย่างเหมาะสมนะคะก็ไม่ได้ให้ท่าน
0: เหมาะสมด้วยนะคะ
1: ใช่ใช่ค่ะไม่ได้ ก็ต้องดูว่าใจท่านไปได้ไหมอย่างบางท่านอยากพักก็ให้ท่านพักประมาณนึงแล้วก็อาจจะชวนไปทำกิจกรรมอะไรที่ได้คิดได้แก้ปัญหาร่วมกันก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวได้เลย
0: รวมถึงการเคลื่อนไหวให้เลือดสูบฉีดด้วย
1: ใช่ค่ะก็คือที่อธิบายไปในสมองความสามารถสมองทั้ง6ด้านนะคะจริงอยากจะเน้นอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากเดิมคือบางท่านที่อาจจะมีเรื่องของทักษะการเขียนรูปหรือว่าการมองภาพเชิงมิติเนี่ยไม่ได้ดีนักตั้งแต่แรกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาตั้งแต่ต้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นโรคสมองเสื่อมแต่ว่าเราจะดูเรื่องของความสามารถเดิมที่ยังดีอยู่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิมอย่างเช่นบางคนจบสถาปนิกเขียนรูปได้ดีมองภาพเชิงมิติได้ดีแต่อยู่ๆเขียนไม่ได้อันนี้ค่ะก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าสงสัยแล้วเขามีการรับรู้ภาพเปลี่ยนไปไหมซึ่งอาจจะเป็นความสามารถสมองที่เสื่อมไปด้านหนึ่งนะคะ
0: พูดง่ายๆก็คือในการที่จะวินิจฉัยว่าคนเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าเราไม่ได้เอาคนคนนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต
1: ่
0: เราเปรียบเทียบตัวเขาเองในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ในตอนที่เขายังเยาว์วัยกว่านี
1: ้
0: กับในตอนปัจจุบันว่าความสามารถที่เขาเคยทำได้ที่ความถนัดที่เขามีเนี่ยมันลดประสิทธิภาพหรือมันเสื่อมถอยไปขนาดไหนและตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อบ่งชี้อันนึงได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แทนที่จะไปเทียบอย่างเช่นอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนอาจจะถนัดคือตั้งแต่เด็กเลยอาจจะทำอาชีพเกษตรความถนัดมีเยอะมากในเรื่องความรู้ของการใช้น้ำทรัพยากรการปลูกเมล็ดพันธุ
1: ์
0: อันนี้ก็ไม่สามารถเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานด้านของการวิเคราะห์ตัวเลข
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เราแค่เปรียบเทียบว่าแล้วคนคนนี้เมื่อถึงเวลาสมมติอาจจะอายุ60-70เขาอาจจะจำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้แล้วหรือจำการใช้เครื่องมือไม่ได้ในการเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ของตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้นะคะอาบันก็เลยได้ทิปแอนด์ทริคจากคุณหมอมากมายในเรื่องของการดูแลสมองของเรารวมไปถึงว่าการเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจที่มาที่ไปของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมว่ามันมีภาวะอะไรมันมีอาการอย่างไรมันมีสาเหตุอะไรแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนำไปสู่ข้อแนะนำจากคุณหมอด้วยนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนกับคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมอย่างไรรวมถึงการจัดการความรู้สึกของตัวเราเองด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคะวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงคะวันนี้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการปลดชนวนปวนใจได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรัดคิวหมอค่ะทางเรามาชาแนลนะคะประจำวันพฤหัสบดี1เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: ค่ะพิศราค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะบุคคลสำคัญในรายการของเราก็คืออาจารย์หมอทั้ง2ท่านว
0: ัน
1: นี้เป็นคิวของอาจารย์หมอโอแล้วก็อาจารย์หมอปู
0: ใช่ค่ะอาจารย์หมอโออยู่ตรงนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์หมอโอค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: วันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะมีปัญหาเรื่องลูกถามอาจารย์โอได้เลยอาจารย์มีคำแนะนำนะคะให้คุณผู้ชมได้สามารถนำไปปฏิบัตินะคะจะได้เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขโดยเฉพาะใกล้ปิดเทอมแล้วตอนนี้
2: ปิดแล้วด้วย
0: บางโรงเรียน
2: โรงเรียนบางทีปิดมีนาเมษาไปเปิดกลางพฤษภา
0: ใช่ค่ะและอีกหนึ่งท่านวันนี้นะคะจากหมอปูค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พงศสิทธิ์สิงหทัตจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิ

0: ชาศัลยศาสตร์ค่ะสวัสดีจันปูนะคะ
1: สวัสดีค่ะจันปูสวัสดีค่ะ
0: นะวันนี้ทุกเรื่องทุกโรคคุณผู้ชมถามได้นะคะอาจารย์ทั้งสองท่านให้คำแนะนำคุณผู้ชมได้นอกจากเฉพาะทางที่อาจารย์เชี่ยวชาญแล้วสำหรับคำถามที่จะถามค่ะคุณผู้ชมถามได้นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอ02352

0: รามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการคุณผู้ชมฝากคำถามได้เลยแต่ว่าขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์อาจารย์ปูด้วยคำถามที่ถามอย่างน้อยนะคะต้องประกอบไปด้วยตามนี้ค่ะอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมกำลังเป็นอยู่นะคะมีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้อาจารย์มีข้อมูลให้คำแนะนำคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องถามกันไปถามกันมาไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้ถามมาแล้วไม่ได้คำตอบในครั้งเดียวนะคะ
1: คำถามจากเก็บตกอันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยาวทีเดียวน่าจะอยากจะปรึกษาอาจารย์โอ๋นะคะซึ่งอาจารย์โอ๋จริงๆเนี่ยเป็นกุมารแพทย
0: ์
1: แต่ว่าให้คำปรึกษาเรื่องของการเลี้ยงลูกเพราะว่าตัวเองก็มีลูกเหมือนกันก็เลยทำเพจขึ้นมาหลายคนสับสนว่าอาจารย์โอ๋เป็นจิตแพทย์เด็กหรือเป็นกุมารแพทย์กันแน่แต่จริงๆเป็นกุมารแพทย์
2: เป็นหมอเด็กที่เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์วัยรุ่น
1: เวชศาสตร์วัยรุ่นนะคะอันนี้น่าจะก้ำกึ่งยังเป็นเด็กอยู่แต่ยังไม่รุ่นอายุ11ปีนะคะเขาถามบอกว่าถามให้หลานนะคะตั้งแต่น้องเกิดมาประมาณ8เดือนเนี่ยแม่ของหลานติดคดีหมายความว่าคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงเลยต้องอยู่กับคุณตาคุณยายทีนี้ปัญหาก็คือที่บ้านเขาเนี่ยเป็นคนที่พูดจากันรุนแรงด่าทอกันแบบรุนแรงผู้ที่ถามมาก็บอกว่าก็ไม่รู้นะคะว่าสิ่งนี้ทำให้น้องกลายเป็นพฤติกรรมในปัจจุบันหรือไม่นะคะที่บ้านอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยสนใจลูกหลานสักเท่าไหร่เมื่อวานล่าสุดค่ะเขาบอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยโทรมาที่บ้านบอกว่าไม่ให้เด็กๆเอาโทรศัพท์ไปแต่ว่าหลานก็เอาไปแล้วครูก็โทรมาบอกว่าตอนเย็นโทรมารายงานที่บ้านตอนเย็นคุณตาก็เลยจะยึดโทรศัพท์แต่ว่าหลานเนี่ยไม่ยอมแล้วก็มีการเถียงกันเกิดขึ้นเหมือนว่าคุณตาคุณยายดุหลานก็ดุกลับก็คือไม่ได้เกรงกลัวคุณตาคุณยายแล้วก็มีการโยนเก้าอี้ใส่ด้วยแล้วก็กรีดเสียงดังนะคะทีนี้ความกังวลของคุณผู้ชมท่านนี้ก็เลยบอกว่าเกิดจากอะไรไม่ปรับความเข้าใจกันด้วยตอนนี้กลายเป็นต่างคนต่างอยู่หลานก็ไม่พูดกับตาตาก็ไม่พูดกับหลานเป็นเพราะความไม่ผูกพันกันหรือเปล่าคะหรือเด็กมีปัญหาอยากเรียกร้องความสนใจในบ้านถ้าปล่อยไว้คงไม่ดีแน่อาการแบบนี้ควรพาไปหาคุณหมอหรือปรับเองโดยการดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวแล้วก็มีวิธีการในการพูดกับตายายแล้วก็คุณหลานเนี่ยยังไงอาจารย
2: ์ก็น่าจะเป็นคนกลางที่อยู่ในบ้านแล้วก็เห็น
1: เหตุการณ์
2: ที่เกิดขึ้นนะคะก็หลักๆเลยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะก็คือคนที่สังเกตการก็จะเห็นว่าต่างคนต่างอยู่ก็เป็นประโยคที่เราได้ยินก็คือความผูกพันก็อาจจะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นพอความผูกพันใกล้ชิดไม่มีเนี่ยการดูแลหรือการพูดคุยกันเนี่ยเพราะถ้าเกิดยิ่งไปใช้ความรุนแรงใช้การว่าตำหนิหรือใช้การลงโทษเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าแบบไม่อยากจะฟังกัน
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็คงจะสะท้อนปัญหาหลายอย่างถามว่ามันเป็นปัญหาจากการเลี้ยงดูไหมก็คงจะบอกว่ามันก็คงเป็นปัญหากับการที่เด็กคนนึงเติบโตมาแบบที่ไม่ได้รู้สึกว่า
1: อบอุ่น
2: เป็นที่รักมีความหมายหรือเป็นเด็กที่แบบรู้สึกเต็มในตัวเองนะคะเพราะว่าเขาก็จะเติบโตมาแบบที่รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่มีไม่อยู่ด้วยแล้วก็ตาใหญ่อาจจะไม่ได้เลี้ยงแบบใส่ใจ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มันคงมีรายละเอียดอย่างอื่นอีกเช่นวิธีการที่เขาจัดการเวลาที
1: ่เด็กจะทำผิด
2: ให้เด็กจะทำอะไรเขาใช้วิธีการยังไงหลายคนก็ถ้าเกิดดูแบบนี้แล้วก็อาจจะเป็นในรูปแบบที่อาจจะเป็นลักษณะคือทำโทษ
1: สั่ง
2: หรือใช้การพูดจาเสียงดังใช้อารมณ์รุนแรงกันซึ่งอันนี้ก็มีผลอยู่แล้วค่ะคือเด็กก็จะซึมซับวิธีการใช้ความรุนแรงแบบนั้นเด็กก็จะใช้วิธีการเดียวกัน
1: เพราะว่าดุมาเด็กก็ดุกลับเสียงดังมาเด็กก็เสียงดังกลับ
2: เพราะเขาไม่ได้ผูกพันเขาไม่ได้เคารพหรือเขาไม่ได้รู้สึกแบบรักอะไรเนี่ยไอ้ความที่เขาจะเกรงใจอะไรมันก็จะไม่เยอะเขาก็อาจจะทำในสิ่งที่เขาเห็น
1: คือ
2: โดนด่าเขาก็
1: ดัง
2: ดังกลับแล้วพอเราพยายามควบคุมในการยิ่งแบบใช้เสียงดังขึ้นใช้คำพูดแย่ๆเนี่ยมันก็เลยยิ่งกลายเป็นปะทะกัน
1: ทีนี้เราควรปรับที่น้องหรือปรับที่ผู้เลี้ยงนะอาจารย
2: ์หมอคิดว่าก็ต้องปรับที่คนเลี้ยงดูก่อน
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเราโตกว่ามันก็จะง่ายกว่าการที่ไปคือเด็กเขาก็เป็นเหมือนผลลัพธ์ของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพราะฉะนั้นก็คนเลี้ยงอาจจะลองปรับดูก่อนนะคะหลักๆก็คือเปิดใจคุยกันว่าอะไรเป็นปัญหาเนาะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการลงโทษอะค่ะคือเราจะชอบใช้วิธีการคิดว่าทำผิดต้องลงโทษ
1: ต
2: ้องเย็บเลือดโทรศัพท์ต้องอะไรซึ่งจริงๆหลายครั้งมันไม่ได้ช่วยทำให้เด็กมีทักษะหลักการสำคัญของการเลี้ยงดูเชิงบวกเนี่ยก็คือการทำให้เด็กมีทักษะที่เพิ่มขึ้นที่ทำให้เขาไม่เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น
1: ค่ะ
2: งั้นเราก็ต้องมาดูการที่ทำให้เขาจัดการกับเรื่องนี้ได้เนี่ยเขาต้องการทักษะอะไรแล้วก็ช่วยสร้างตรงนั้นช่วยทำให้เขามาช่วยแก้ปัญหาว่า าจจะชวนเข้ามาคุยว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาตรงนี้ที่มัน

0: ไม่ได้ฟังคุณครูมันเกิดจากอะไร
1: ค่ะ
0: เนาะทำยังไงเราถึงจะแก้ไขตรงนี้ได้ด้วย
1: แต่เข้าใจคนกลางเลยเพราะว่าเด็กก็คือเด็กเด็กก็จะมีความต่อต้านมีความใสๆของเขาผู้สูงอายุก็คือมีความดื้อของผู้สูงอายุอีกที่เป็นคนกลางอ่ะเน
0: า
1: ะก็ให้กำลังใจ
0: มานาน
1: ใช่ๆให้กำลังใจแต่ว่าต้องมาหาหมอไหม
0: ถ้าคุยเองไม่ได้หรือรู้สึกว่ามันดูเริ่มจะไปไกลเลยเถิดเนี่ยจริงๆการชวนเขามาพบแพทย์ก็อาจจะดีค่ะ
1: เพราะว่าคุณหมอเป็นบุคคลที่3
0: ก็จะได้
1: ที่เขาเชื่อ
0: คนฟัง
1: ใช่ค่ะค่ะ
2: นะ
1: คะ
2: อาจารย์ครับแล้วโทรศัพท์กับเด็กนี่เหมาะกันไหมครับอาจารย์
0: เหมาะถ้าสามารถควบคุมตัวเองได
2: ้
0: จริงๆโทรศัพท์มันไม่ได้เป็นปัญหา
1: ไม่ใช่เป็นปัญหาภัย
0: อย่างเดียวมันไม่ได้เป็นภัย
2: สมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยนะ
0: เพียงแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียจริง
2: คือ
0: พี่ก็ไม่ได้แอนตี้ว่าห้ามหยิบห้ามให้มีหรือต้อง
1: เพราะว่ามันต้องตามยุคตามสมัย
0: คือเอามันเลี่ยงไม่ได้หรอกสุดท้ายเนี่ยมนุษย์เราจะต้องอยู่กับมันแบบเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะให้เขาอยู่กับมันแบบเขาอยู่เป็น
1: หนึ่งคือเรื่องเวลาที่อาจารย์บอกสองคือเรื่องคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เขาด
0: ูใช่แล้วก็เรื่องการจัดการตัวเองให้ทำสิ่งที่ต้องทำก่อน
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้สำคัญแล้วเราโดยส่วนตัวพี่ก็ไม่แบบเขาเรียกว่าไม่
1: ได้ต่อต้าน
0: ไม่ต่อต้านแล้วไม่ดึงโอกาสที่เขาควรจะฝึกอยู่กับมันโดยการไปห้ามหรือไม่ให้ใช้
2: ไม่เกี่ยวอายุไม่เกี่ยวอะไรใช่ไหมครับอาจารย
0: ์โดยส่วนใหญ่เราแนะนำตามอายุเนี่ยคือน้อยกว่า 2-3 ปีเนี่ยเราก็ไม่แนะนำว่าก็คือไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่ควรยกเว้นแบบ Face Line โทรคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าดูแลประโยชน์มันไม่ได้ดีไปกว่าโทษแต่ว่าหลังจาก 2-3 ขวบเนี่ยเอาจริงๆพี่คิดว่าประโยชน์มันก็มีนะภาษาหลายอันก็หลายครั้งโดยเฉพาะกับคนที่ไม่มีคนพูดภาษาอังกฤษในบ้าน
1: ภาษาอังกฤษใน YouTube ใน
0: เนี้ยมีแอปพลิเคชันเป็นหนังสือเป็นบุ๊ค รีดิ้งค่ะหนังสือเสียงมีเกมพัฒนาทักษะอะไรคือโดยส่วนตัวคิดว่าอยู่กับมันได
1: ้เราเลือกคอนเทนต์หรือเนื้อหา
0: เลือกคอนเทนต์เรื่องเนื้อหาแล้วก็ฝึกการตั้งกติกาที่จริงจังแล้วการที่เด็กคนนึงได้ฝึกตัวเองทุกวันที่จะต้องแบบอยู่กับโทรศัพท์แล้วต้องปิดมัน
1: แล้วหักห้ามใจตัวเอง
0: โอ้แล้วหยุดแล้วปิดมันได้เนี่ยนี่คือแบบการฝึก EF ขั้นเทพ
1: นี่อาจารย์ปูถามให้เด็กหรือถามตัวเอง
0: ถามแล้วไม่รู้ถามไม่รู้
1: สงสัยและเกีย
3: รติค่ะวันนี้คุณผู้ชมหลายท่านเริ่มทักทายอาจารย์นะคะคุณรวรรณฝากสวัสดีอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะจากคุณแอมนะคะคุณแอมบอกว่าอยากทราบว่าในไลน์ของหมอพร้อมเนี่ยกดตรงวัคซีนโควิด-19พบว่ามีรายชื่อลงทะเบียนนะคะวัคซีนสำหรับคนมีโรคประจำตัวและหน่วยบริการหลักก็คือโรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าคิวที่รับวัคซีนโควิดทางโรงพยาบาลจะติดต่อมาให้ไปฉีดวัคซีนใช่ไหมคะหรือว่าอย่างไรเดี๋ยวขอเบอร์กลางของโรงพยาบาลดีกว่านะคะเดี๋ยวจะได้บอกเบอร์ให้แล้วคุณแอมจะได้โทรไปถามให้นะคะมีคำถามจากคุณสอนพลถามมาหลายวันแล้วแต่ยังไม่ได้ถึงคิวถามสักทีวันนี้ขออนุญาตหยิบคำถามคุณสอนพลมาก่อนสวัสดีครับอาจารย์อยากทราบว่ามีข้อบ่งชี้อะไรที่บอกว่าอาจจะเป็นพาหะทาลัสซีเมียเราจะรู้ได้ยังไงคะอาจารย
0: ์โดยส่วนใหญ่ดูภายนอกดูไม่ออกเลยค่ะก็คือทาลัสซีเมียเนี่ยถ้าเป็นโรคนะคะก็จะมีอาการตั้งแต่ซีดตับม้ามโตตัวเหลืองตาเหลืองได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพาหะเนี่ยคือจริงๆในบางพื้นที่เนี่ยพาหะโรคทาลัสซีเมียบางชนิดเนี่ยมีเกือบ 30-40% เพราะฉะน
1: ั้
0: นเน
1: ี่
0: ยแทบไม่รู้เลย
1: ปกติ
0: หลักๆถ้าจะพอบอกได้ก็คืออาจจะไปเจาะเลือดเจอแล้วว่าเอ๊ะเม็ดเลือดแดงมีหน้าตาดู
1: แปลกไป
0: มีผิดปกตินิดนึงหรือซีดหน่อยอะไรเงี้ยนะคะไม่หมอคุณหมอสงสัยว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคทาลัสซีเมียหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: หลักๆ ก็คือต้องเจาะเลือดตรวจ
3: นะคะเป็นวิธีการที่จะสามารถทราบได้นะคะส่วนเบอร์กล่องโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะที่คุณผู้ชมสามารถโทรสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่สงสัยได้022011000นะคะ022011000ค่ะ
1: สำหรับข้อมูลก็อยากจะนัดแพทย์อยากจะทราบขอบออกวันไหนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับรามาธิบดีเบอร์นี้ได
0: ้รามาแอปก
1: ็เข้าได้สะดวกมากรามาแอปสมมติว่าเราจะลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยเนี่ย
3: ก็ลงได้เลย
1: ก็คือแป๊บเดียวส่งกดไปปุ๊บกรอกประวัติทุกอย่างเขาก็จะตอบกลับมาว่าคุณมีเลขผู้ป่วยแล้วแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพกบัตรแบบกระดาษหรือการ์ดมาอีกแล้วใช้แอปพลิเคชันได้เลยนะคะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ขออนุญาตเลื่อนขึ้นนิดนึงนะคะคุณสมชายอายุ51ปีค่ะน้ำหนัก47ส่วนสูง167ซมบอกว่ามีอาการแน่นท้องอาจารย์เคยไปส่องกล้องมาแล้วเป็นผื่นแดงในผนังกระเพาะ ผลออกมาว่าไม่มีเชื้อ H. pylori ก็คือเชื้อที่ทำให้เกิดพวกโรคกระเพาะนะอาจารย
2: ์ใช
1: ่หลังจากนั้นไปหาหมออีกท่านนึงหมอบอกว่าถ้ากินยาลดกรดก่อน2กล้องจะทำให้ตรวจแล้วไม่เจอเชื้อหมอแนะนำให้หยุดยาลดกรด2อาทิตย์ก่อนไปตรวจอีกครั้งอยากทราบว่าถูกต้องไหมคะอาจารย
2: ์จริงๆต้องลักษณะเนี่ยที่บอกก็คือเป็นผื่นแดงเนี่ยเพราะน่าจะเป็นลักษณะของกระเพาะอักเสบนะครับซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากกรดมันหลั่งเยอะนะแล้วก็มีอันนี้เกี่ยวเนื่องก็คือการติดเชื้อไพโรไล H. pylori คือว่าตัวนี้เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เจริญได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดดังนั้นบางทีการไปส่องกล้องเนี่ยจะมีการตรวจนะครับเชื้อ H. pylori ร่วมด้วยนะครับก็จะมีหลายวิธีเช่นการส่งเนื้อไปตรวจทางพยาธิอันนี้อาจจะเห็นเชื้ออันที่2คือการตรวจพิเศษนะครับน
1: ะ
2: ที่ได้ผลเร็วนะครับพวกนี้มันจะมีผลทำให้มีลักษณะติดสีที่แปะขึ้นนะครับแล้วก็มีการติดเชื้อได้จริงๆเนี่ยถ้าจะตรวจเชื้อให้เป็นรายจริงเนี่ยถ้าให้ดีเลยก็แนะนำให้หยุดยาลดกรดก่อน
1: เหมือนที่คุณหมออีกท
2: ่
1: าน
2: ใช่ครับการกินยาลดกรดมันอาจจะทำให้เกิดผลลบลวงได้
1: เหมือนไปเคลือบ
2: ใช่นะครับประมาณนั้นเพราะว่าบางทีมันทำให้เชื้อเนี่ยไม่เจริญพอสมควร
1: แต่ก็ตรวจไม่เจอ
2: ใช่ครับจริงๆแต่ว่าต้องดูอาการนะครับถ้าไข้อาการดีขึ้นแล้วนะครับหลังจากกินยาลดกรดอะไรเนี่ยอาการดีขึ้นนะอาจจะยังไม่จำเป็นถึงจะต้องไปตรวจซ้ำก็ได้
1: อาจจะไม่ใช่เชื้อนี้ก็ได้
2: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเชื้อไพโรไลน์เนี่ยลักษณะก็คือจะอาการจะไม่ค่อยดีขึ้นนะครับจะทำให้การรักษาโรคกระเพาะเนี่ยค่อนข้างยาก
1: ค่ะ
2: นะครับนะแต่ถ้ายังกังวลอยู่ก็โอเคก็หยุดยาแล้วก็ไปตรวจ
1: 2อาทิตย์ตามที่คุณหมอแนะนำ
2: ใช่ครับ
3: ค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอปูนะคะเรื่องเด็กนะคะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่คุณผู้ชมสนใจหรือว่ามีปัญหามีคำถามสามารถถามได้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ในแฟนเพจรามาชาแนลด้วยไปดูคำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณวีรพงศ์บอกว่าเด็กอายุ6ขวบเป็นเพศชายนะคะน้ำหนักก็คือ23กิโลกรัมสูง100เซนติเมตรน้องมีอาการคัดจมูกทุกเช้ามาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแต่พอสายๆอาการคัดจมูกเนี่ยก็จะหายไปไม่มีน้ำมูกไม่ไออยากให้คุณหมอแนะนำยาให้หน่อยครับที่บ้านเปิดแอร์ เปิดเครื่องกรองอากาศ ใช้ผ้าคลุมกันไรฝุ่นด้วยครับแต่น้องก็ยังมีอาการอยู
1: ่
3: เ ท่าที่ฟังมามันน่าจะเป็นภูมิแพ้ อะไรไหมคะจ๊ะ
4: อาการคล้ายๆนะคะคุณปุ๊กทำรายการนานนี่สามารถจะ
1: เป็นหมอแ
4: ท
1: นได้แล้วเป็นหมอแทน
4: ใช่ไหมคะใช่เพราะว่าแบบคำถามคล้ายๆกันก็อาการดูน่าจะเป็นภูมิแพ้มากที่สุดนะคะทีนี้ภูมิแพ้ก็จะมีอาการแบบนี้ค่ะคือมีอาการอาจจะมีอาการคัดจมูกนะคะบางคนอาจจะมีน้ำมูกใสบางคนอาจจะจามเยอะนะคะบางคนก็เป็นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเยอะอาจจะเป็นตอนเช้านะคะบางคนอาจจะเป็นตอนก่อนนอนคนเจอฝุ่นแล้วเป็นมันอาการก็ดูคล้ายๆทีนี้ภูมิแพ้เนี่ยก็เป็นได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะมีสาเหตุชัดเจนหรือบางส่วนก็จะหาสาเหตุไม่เจอเนาะตัวที่แพ้บ่อยๆนะคะก็จะเป็นพวกไรฝุ่นทีนี้นอกจากใช้ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นก็อย่าลืมที่จะแบบซักที่นอนบ่อยๆนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็อาทิตย์ละครั้ง
3: น้องคุณซักนะหลายคนบอกอุ้ยปูนานเลย
4: จริงก็ควรจะซักบ่อยแล้วก็เวลาซักเนี่ยควรจะต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นน้ำนะคะน้ำอุณหภูมิสูงประมาณ60องศานานอย่างน้อยเนี่ยประมาณ30นาทีก็จะช่วยฆ่าไรฝุ่นคือถ้ามีเครื่องซักผ้าแบบตั้งได้อันนี้ก็จะช่วยที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นพวกนอกจากไรฝุ่นนะคะก็จะเป็นพวกขนสัตว
1: ์
4: ลองไปดูค่ะเด็กหลายคนเนี่ยชอบมีตุ๊กตาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ตามตัวแล้วก็พวกขนสัตว์จริงๆนะคะเช่นแบบบาง
1: เลี้ยง
4: สัตว์เลี้ยง
1: หมาแมว
4: พวกนี้บางทีจะแพ้พวกรังแคของหมาแมวแล้วก็ไรฝุ่นก็เป็นตัวที่เจอเยอะกับฝุ่นค่ะบางคนก็เป็นอากาศเย็นจริงๆนะคะทีนี้โดยส่วนใหญ่ก็หมอก็อยากให้มาตรวจก่อนว่าเป็นภูมิแพ้แน่ๆนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีการประเมินว่าเป็นแบบเล็กน้อยเป็นปานกลางหรือว่าเป็นแบบรุนแรงนะคะเพราะว่าการเลือกใช้ยาในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นเล็กน้อยบางคนอาจจะเป็นแค่ยาแก้แพ
1: ้
4: เอาไปรับประทานตอนก่อนนอนได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบมากขึ้นบางคนเป็นระดับปานกลางถึงรุนแรงเนี่ยก็อาจจะต้องมีการใช้ยาพ่นสเตียรอยด์พ่นจมูกร่วมด้วยเพรา
1: ะ
4: ก็ถ้าไม่แน่ใจลองมา
1: หา
4: ตรวจดูหน่อยนะคะแต่ถ้าอยู่ไกลลำบากอาจจะเป็นยาแก้ภูมิแพ้ลองทานก่อนได้นะคะ
1: ค่ะนั่นคือเรื่องของภูมิแพ้ในเด็กซึ่งก็เป็นกันเยอะพอสมควร
3: ค่ะมีคำถามจาก
1: เพจไหมคะถ้าไม่มีอยากถามอันนี้อาจารย์เกี่ยวกับไส้ติ่งชันปูมาทีไรอ่ะไส้ติ่ง
3: คนไส้ติ่งถามไส้ติ่งเยอะมาก
1: ชันปูจะชันเชี่ยวชาญเรื่องการผ่าตัดนะคะคุณยศธนะอันนี้น่าสนใจอาจารย์อายุ36ปีค่ะบอกว่าอยากรู้ว่าเคยผ่าตัดไส้ติ่งวงเล็บแตกด้วยนะคะมาแล้วอารมณ์ของผู้ป่วยเนี่ยหลังจากผ่าตัดมาแล้วจะเปลี่ยนจากหน้ามือหลังมือไปได้หรือไม่เพราะตัวเองมีอาการนะคะแบบแต่ก่อนนี้เป็นคนง่ายๆก่อนไส้ติ่งจะแตกอาจารย์ง่ายๆสบายๆอะไรก็ได้แต่พอหลังจากผ่าตัดมานี้ไม่ง่ายเหมือนก่อนเจออะไรนิดหน่อยก็หงุดหงิดโมโหเป็นฟืนเป็นไฟอาจารย์อีกอย่างนึงคือไม่มีอารมณ์ทางเพศหรืออารมณ์ทางเพศลดลงด้วย3ปีมาแล้วอาจารย์ยังคงมีอาการนี้อยู่เกี่ยวกับการที่ผ่าตัดไส้ติ่งออกไปไหมอาจารย
2: ์จริงๆต้อง
1: อายุ36
2: คือถ้าทางลักษณะกายภาพมันคงไม่เกี่ยว
1: มันไม่ได้ทำให้เกิด
2: ใช่ก็คือการผ่าตัดไส้ติ่งเนี่ยไม่ทำให้อารมณ์ทางเพศลดลงนะครับอันนี้ไม่มีทางนะครับ
1: เดี๋ยวคนไม่กล้ามาผ
2: ่
1: า
2: ใช่แล้วก็ไม่ทำให้ส่วนอาการหงุดหงิดเนี่ยจากการผ่าตัดเนี่ยจริงๆไม่เกี่ยวกันแต่อาจจะมีความสัมพันธ์บ้างเช่นมานอนโรงพยาบาลได้รับการเจ็บป่วยนะครับ
1: แต่3ปีแล้วนะจ๊ะ
2: อันนี้
1: ไม่น่าเกี่ยว
2: ครับอาจจะไม่เกี่ยว
0: ใช่ครับครับ
2: แต่ใกล้ๆอาจจะแบบเครียดนะครับอะไรเงี้ยเป็นได
1: ้อาจจะเป็นว่า36
0: 36ก็ยังใช้น่าจะใช้ไว
1: ความเครียดอาจจะ
2: เป็นความเครียดอะไรมากกว่า
0: เรื่องความเครียดนะคะซึมเศร้าเนี่ยบางทีอารมณ์พื้นอารมณ์ที่มันไม่ค่อยมีความสุข
2: ค่
0: ะแล้วจริงอันนี้เป็นเยอะเป็นเยอะกว่าตัดไส้ติ่งคือเราแบบอยู่ในปัจจัยที่เครียดหลายๆอย่างใช่แล้วหลายคนไม่รู้ตัวนะคะหลายคนก็นึกว่าก็เฉยๆแต่จริงแล้วเนี่ยโหมันมีเรื่องงานเรื่องเศรษฐกิจเรื่องจริงๆก็มีความต้องการบางอย่างที่มันก็ไม่ได้ยังไม่ได้ตอบสนองอะไรเงี้ยมันก็มีความเครียดพื้นฐานได้เหมือนกันหรือบางคนก็จะมีเรื่องของอารมณ์ที่ซึมเศร้าไม่รู้ตัวแล้วก็บางทีเราก็คิดว่าแบบชีวิตปกติอย่างเงี้ยดูปกติแต่จริงแล้วเนี่ยอารมณ์ของเราที่แบบมันดูไม่ค่อยมีความสุขมันเบื่อเบื่อบางทีเริ่มมีนอนไม่ค่อยหลับกินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยคือมันรู้สึกไม่ค่อยมีความสุข
1: เหมือนตอนไหนก็แบบรูทีนอะทำอะไรเดิมๆเกี่ยวกับอาจารย์
0: ไม่เราบางครั้งเนี่ยมันจะไม่ออกมาเป็นลักษณะเศร้า
1: ค่ะ
0: แต่มันจะออกมาเป็นหงุดหงิด
2: ค
0: ืออะไรก็แบบ
3: ไม่ถูกใจไปหมด
0: ไม่ถูกใจไปหมดหงุดหงิดไปหมดเอ๊ะจิจะทั้งวันอะไรเงี้ยบางทีพวกนี้มันเป็นอาการหนึ่งของเรื่องอารมณ์ที่ไม่คงที่ได
1: ้เครียดสะสม
0: ไปหาอาจจะต้องไปหาสาเหตุอันนี้ก่อน
1: นะคะสำหรับคุณยศธนาแต่อาจารย์ปูคอนเฟิร์มแล้วว่า
2: ไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยว
3: ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดไส้ติ่งแต่อย่างใดนะคะอันนี้มีคำถามเกี่ยวกับเด็กแต่ว่าเป็นเรื่องเด็กกลืนเหรียญค่ะอาจารย์บอกว่าเด็กกลืนเหรียญลงไปทำอย่างไรดีคะ
1: อาจารย์ปูเจอบ่อย
2: จริงๆต้องดูขนาดเหรียญแล้วก็อายุนะครับ
3: ไม่ที่บอกอายุมาค่ะอาจารย์แต่บอกว่าเด็กกลืนเหรียญลงไปทำยังไงดีคะ
2: จริงๆถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเช่นเหรียญบาทเหรียญสลึงอะไรเงี้ยถ้าอายุเกิน5ขวบเนี่ยบางทีเราอาจจะรอดูไปก่อนได
1: ้เราให้ถ่ายออกมา
2: ใช่สามารถถ่ายไปเองได
3: ้มันไม่ไปทำ
1: รูดกับ
3: ลำส้มลำไส้
2: ส่วนใหญ่ร่างกายเนี่ยครับมันจะมีพวกเมือกพวกอะไรคลุมเหรียญพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่ทำให้ผ่านไปได้ด้วยความลื่น
3: ขนาดเหรียญมันเล็ก
2: ใช่ขนาดเล็กๆใช่
3: แต่ว่าเหรียญใหญ่
2: เหรียญใหญ่เหรียญ10อะไรเงี้ยบางทีมันติดอยู่ตรงทางออกของกระเพาะอาหารนะครับถ้าไม่ผ่านไปเนี่ยอาจจะต้องส่องกล้องแล้วก็ลงไปคีบออก
1: อาการมันจะเป็นยังไงจ๊ะถ้ามันไม่ผ่านอวัยวะ
2: จริงๆเนี่ยบางทีก็คือถ้าไม่ไปอุดอยู่ตรงนั้นก็อาจจะไม่มีอาการอะไรก็กินได้เลยปกติแต่ก็จะขังเหรียญก็จะอยู่ในนั้นเราก็ไม่อยากให้มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในร่างกายนะครับแต่ถ้าบางทีมันไปอุดอยู่ตรงจุดตรงนั้นพอดีเนี่ยก็ทำให้เกิดลักษณะของลำไส้อุดตัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็จะมีอาเจียนท้องอืดปวดท้องได้นะครับ
1: สังเกตกี่วันฮะอาจารย
2: ์จริงๆเราจะรอเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับว่าถ่ายไปเราก็จะนัดเด็กมาเนี่ยแล้วก็ฟิล์มดูพวกเหรียญพวกนี้เอ็กซเรย์เห็นอยู่แล้วนะครับนะว่าดูลักษณะมีการเคลื่อนผ่านไปตามตำแหน่งจากกระเพาะเข้าสู่ลำไส้เล็กนะครับเข้าสู่ลำไส้ใหญ่หรือเปล่า
1: เดินทางไปไหนแล้วบ้าง
2: ใช่นะครับถ้าฟิล์มปุ๊บเนี่ยฟิล์มติดตามสัก 2-3 วันดูทีนึงนะครับนะถ้าดูละเหรียญหายไปแล้วก็จบ
1: ถ้ายังอยู่ที่เดิม
2: ถ้าอยู่ที่เดิมไม่มีการเคลื่อนก็สักอาทิตย์นึงอาจจะต้องคุยว่าอาจจะต้องออกครับถ้าเหรียญที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยเอาออกค่อนข้างง่ายนะถ้าเข้าลำไส้เล็กเนี่ยออกค่อนข้างยาก
1: เพราะมันยาว
2: มันลึกเข้าไปใช่ครับ
1: ต้องดูดี
3: น
1: ะเด็ก
3: กลืนเหรียญบางทีอาจลงกระเพาะอาหารไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติว่ามันไปลงในหลอด
1: ทางเดินหายใจ
3: ทางเดินหายใจอย่างเงี้ยเราจะสังเกตยังไงว่ามันลงช่องไหนยังไงอาจารย์มันต้องมีอาการอะไรที่แบบเป็นตัวชี้ไหมคะ
2: ก็จริงๆก็อาจจะมีเสียงแหบเด็กก็จะหายใจไม่ได้ถ้าลงไปอุดตรงทางเดินหายใจเลยนะครับนะ
1: จะไอเยอะหน้าเขียว
0: แก้ไขยัง
1: ไงคะเบื้องต้นก่อนนำตัวส่ง
2: จริงๆเขามีวิธีนะครับนะเขาเป็นวิธีก็คือบางทีถ้ารู้สึกมีการติดอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: อาหารติดคอ
2: ใช่มันอาหารติดคอครับต้องไปข้างหลังแล้วก็ใช้
0: เด็กโตกว่า1ขวบก
1: ็ดันเอามือคุมไว้ดูนะคะ
0: ใช่ค่ะมือหนึ่งก็แบบกำปั้นแล้วก็
2: ใต้ลิ้นปี
0: ่กระแทกเข้าไปที่ใต้ลิ้นปี่เพื่อให้แบบ
1: กระทุ้ง
0: ไขย
1: ้
0: อนใช่ค่ะเพื่อทำให้เกิดความดันที่สูงแล้วมันก็จะแบบ
1: ผู้สูงอายุก็เหมือนกันเวลาติดคอใช่ไหม
2: ใช่ครับวิธี

0: กันครับ
1: เพราะว่าใน YouTube จะมีวิธีสอนอยู
0: ่ใช่
1: ควรจะศึกษาไหมถ้าเกิดคนที่บ้านมีผู้สูงอายุมีเด็กควรนะ
0: ควรจะอย่างนี้ครับควรจะอย่างนี้
2: เพราะถึงเวลามันตกใจ
3: เด็กกลืนของเล่นนี่บ่อยมากบางทีไม่เหรียญอะไรกลมๆชอบเอาเข้าปากแล้วก็กลืนกันบ่อยมาก
0: ต้องระวังมาก
2: ๆแย่ตามรู
0: มันเจอเคสนึงกลืนลูกโป่งเข้าไปแล้วไปอุด
3: ลูกโป่งลูกโป่งลูกแค่ไหน
1: ไม่ใช่ที่มันฟีบแล้ว
0: มันฟีบๆแล้วมันยาวแล้วมันก็ไปอุด
1: อันตรายมันไปพ
0: ันไปพันครับอย่างนี้อันตรายพ่อแม่ต้องระวังนิดนึง
1: กินคือลูกโป่งไม่ใช่เรื่องง่าย
4: ใช่สามารถทำได
1: ้เด็กๆนะคะผู้ปกครองต้องอย่าปล่อยต้องคือต้องคอยดูตลอดตอนลูกเราเด็กๆนี่คือแบบคลาดสายตาไม่ได้เลยอาจารย์นะคะ
3: ไปที่คำถามคุณชนาการนะ
1: คะชนาการคงจะไม่ได้กลืนอะไรเข้าไปเป็นเรื่อง
3: เป็น
1: ข้อศอกอักเสบค่ะคุณชนาการอายุ62ปีนะคะขอบคุณมากติดตามรายการของเราน้ำหนัก51ส่วนสูง150ซมบอกมาครบเลยบอกเอ็นข้อศอกอักเสบพบหมอแล้วทานยาแก้ปวดมาแล้ว1ปีอาจารย์ปัจจุบันยังปวดอยู่ปวดมากแล้วเริ่มร้าวไปถึงต้นแขนไปหาคุณหมอท่านที่1หมอบอกแนะนำให้ผ่าตัดมายังไม่ผ่าไปหาคุณหมอท่านที่2บอกให้เอาเลือดตัวเองไปปั่นเป็นเกล็ดฉีดเข้าไปอาจจะเป็นวิธีการรักษาของเส้นเอ็นที่ปวดอยากทราบว่ายากแล้วอาจารย์วิธีไหนดีกว่ากันวิธีไหนดีกว่ากันคะ
3: เดี๋ยวจะบอกอย่างนี้ไหมอาจารย์พรุ่งนี้จะมีคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอฟังคำตอบดีไหมคะคุณชนาการ
2: วันนี้ตอบได้ค่ะแต่ว่าไม่รู้ถูกหรือเปล่าย
0: ากครับยากวิธีนี้ไม่
1: เป็นอะไรใหม
0: ่ใช่มันเป็นวิธีใหม
1: ่แต่วิธีปั่นเกล็ดเลือดวันนั้นอาจารย์เคยพูดอยู่ท่านนึงอาจารย์ออร์โธปิดิกส์บอกว่ามีสามารถทำได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าข้อจำกัดแบบฝนที่ออกจะเป็น
0: ที่เห็นเขาฉีดเข้าไปในกลุ่มของพวกข้อเข่าเสื่อมมากกว่าแต่พอเอ็นข้อสองนี่ยังไม่เคย
1: เพราะนั้นคุณชนาการพรุ่งนี้ติดตามรายการนะคะ
3: เรา
1: เก็บคำถามเอาไว้เป็นคำถามแรกเลยพรุ่งนี้
3: ค่ะมาที่คำถามจากคุณบุญสมนะคะคุณบุญสมบอกว่ามีอาการปวดหลังข้างในค่อนไปทางข้างขวาเวลานอนเวลาลุกจะเสียวแปลบนะคะบางทีก็ปวดตรงบั้นเอวเป็นโรคทางเดินปัสสาวะนะคะปัสสาวะยากปัสสาวะไม่สุดตอนนี้ปวดท้องน้อยร่วมด้วยบางทีก็ครั่นเนื้อครั่นตัวบางครั้งไม่รู้เกี่ยวกันไหมบางทีก็ยกของหนักเกี่ยวกันไหมครับ
2: ค่ะโดยส่วนใหญ่ถ้าปวดบริเวณด้านหลังเนี่ยมันก็มีหลากหลายสาเหตุนะคะที่เจอเยอะๆเลยก็คือกล้ามเนื้อเนาะเช่นยกของหนักอะไรเงี้ยก็จะทำให้เรามีอาการแบบบางทีเอียงตัวขยับตัวเจ็บอะไรเงี้ยแต่ค่ะเดียวกันเนี่ยตรงนี้มันก็มีว่าสำคัญก็คือมีเรื่องของไตทีถ้าเกิดมันมีอาการร่วมด้วยเป็นแบบปัสสาวะไม่สุด
3: ค่ะ
2: ปัสสาวะขัดมีขั้นเนื้อขั้นตัวเนี่ยให้ระวังมากๆเลยว่าอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะมากกว่าแค่จากยกของหนักนะคะเพราะว่าการระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันชัดเจนปกติต้องปัสสาวะคล่องไม่มีปัญหาอะไรมันที่ต้องระวังคือนิ้วนิ้วในไตนิ้วในท่อทางเดินปัสสาวะนะคะนิ้วในท่อไตเนาะรวมไปถึงมะคะจะเริ่มมีการติดเชื
3: ้
2: อทางโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไอ้ตัว
0: ไตอักเสบ
2: ไตอักเสบนะคะพวกนี้ก็อาจจะต้องระวังแล้วก็ควรจะพบคุณหมอค่ะเพราะว่าพวกนี้ถ้าปล่อยไว้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงขึ้นได้แล้วพอติดเชื้อรุนแรงขึ้นเนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดได้แล
0: ้
2: วเป็นอันตรายถึงชีวิตได้มันอย่ารอค่ะ
3: ค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณสุภาษินีนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอคุณพ่ออายุ90ปีนะคะตอนนี้เตรียมตรวจ MRI สมองผลการทำงานไตอยู่ที่ GFR 54คุณพ่อเป็นภูมิแพ้ด้วยมีความเสี่ยงไหมคะสามารถทำได้ไหมคะน่าจะหมายถึงทำ MRI เนาะ
0: จริงๆ GFR 54ก็ค่อนข้างโอเคนะครับน่าจะทำได้นะครับแต่จริงๆ
3: ไอ้ GFR มันคือค่ากรอง
0: ของเสียของไตนะคร
2: ับ กรองได้ประมาณ50
1: แต่ไม่เกี่ยวกับ MRI ไ
0: หมคะจริงๆ MRI ถ้าเป็นลูกไตคร
2: ับเรื่องเกี่ยวกับฉีดสี
0: ใช่ถ้ามีการฉีดสีต้องระวังแต่ว่าทางคุณหมอที่เขาทำเนี่ยเขาจะดูอยู่แล้วว่า GFR เท่าไหร่นะครับถ้าต่ำมากๆอาจจะการมีการปรึกษาคุณหมอโรคไตอะไรให้ช่วยร่วมประเมินครับหรือว่าหาวิธีที่จะดีป้องกัน
2: ไม่ต้องฉีดสีได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะประเมินเพื่อรักษาไต
0: ครับ
3: ค่ะนะคะไปดูที่คำถามจากคุณสารศักดิ์นะคะบอกว่าเพศชายอายุ61ปีนะคะบอกว่าสูง164หนัก76ไม่เคยแพ้ยามีโรคประจำตัวคือเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นทำบอลลูนใสขดลวดแล้ว6 จุดปัจจุบัน 4-5 เดือนมานี้นะคะมีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดอาเจียนเหงื่อออกนะคะบอกว่าไปหาหมอหมอตรวจคลื่นหัวใจเจาะเลือดบอกว่าไม่มีหัวใจขัดเลือดก็ฉีดยาแก้วเวียนหัวอาเจียนให้แล้วกลับบ้านกลับมาก็มีอาการอีกไปหาคุณหมอตรวจก็เป็นเหมือนเดิมพอเป็นอีกก็ไม่กล้าไปหาหมอควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรดีเพราะว่าช่วงนี้เป็นบ่อยมากเลยนะคะ
2: ก็ถ้ามีเวียนศีรษะถ้ามีเวียนศีรษะบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องกล้ามเนื้อหัวใจนะคะมันจะเป็นปัญหาอย่างอื่นที่เจอบ่อยๆก็เป็นพวกน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะแคลเซียมหลุดอะไรเงี้ยพวกนี้น่ะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มีเวียนศีรษะบ่อยๆบางคนมีวิงเวียนหน้ามืดได้หรือบางทีอาจจะเป็นโรคอื่นๆที่ต้องระวังเช่นเบาหวานบางคนอาจจะมีน้ำตาลต่ำน้ำตาลผิดปกติอะไรเนี่ยอาจจะทำให้แบบมีอาการได้เพราะฉะนั้นน่าจะลองไปตรวจดูนะคะอาจจะเป็นคุณหมอเปลี่ยนคุณหมอดูก็ได้อาจจะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เป็นเฉพาะทางด้านหัวใจอย่างเดียวก็อาจจะลองหาสาเหตุด้านอื่นเพราะว่าดูแล้วมันก็เป็นอาการปกติที่ค่อนข้างชัด
3: อาจารย์คุณมีอะไรเสริมไหมคะ
0: ครับไม่ครับคล้ายๆกันนะครับ
3: เพราะว่าเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยเคยผ่าตัดหัวใจก็เลยมีความคิดว่าอาจจะเป็นหัวใจแต่อาจารย์มองว่าอาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นก็เป็นไปได้เพราะไปตรวจหัวใจแล้วก็ปกติใช่ไหมคะอาจารย์ยาที่ทานเกี่ยวกับหัวใจมันมีอะไรที่ก่อให้เกิดเวียนหัวหรือมีผลข้างเคียงอะไรนี้มีบ้างไหมคะ
2: มันก็จะมีพวกยาลดความดันถ้าสมมติว่ามีความดันสูงอยู่นะคะยาลดความดันบางตัวก็ถ้าเกิดเยอะไป
3: อย่างรุนแรง
0: ใช่
2: ค่ะก็จะไม่มีอาการปวดหัวได
3: ้ค่ะนะคะ
1: ยกกลับมาที่ไส้ติ่งนิดนึงอาจารย์
3: ค
1: ุ
3: ณสนใจเรื่องไส้ติ่ง
1: เป็นแบบไส้ติ่งเอ็กซ์เพิร์ทมากมีคนถามอย่างนี้ค่ะคุณศิรดาบอกว่าถ้าไส้ติ่งแตกแล้วหมายถึงแตกแล้วยังไม่ได้อักเสบเฉยๆแตกแล้วจะผ่าด้วยวิธีส่องกล้องได้ไหมคะ
0: ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องดูก่อนไส้ติ่งแตกเนี่ยมันจะมี2กรณีนะครับกรณีแรกคือแตกแล้วก็มีการผังไขมันในช่องท้องเนี่ยมาหุ้มหุ้มแบบหนามากเลยนะครับนะอันเนี้ยเราอาจจะไม่ผ่าตัดนะถ้าไม่ได้มีอาการติดเชื้ออะไรรุนแรงนะครับอาจจะรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อก่อนแล้วร่างกายก็จะจัดการ
3: ได้เอง
0: นะครับอันที่สองคือถ้าไม่ได้มีการมาหุ้มก็คือว่าแตกแล้วก็มีหนองปนเปื้อนอยู่ในช่องท้องนะครับนะอันนี้ก็สามารถส่องกล้องได้แต่การทำเนี่ยก็จะยากขึ้นนิดนึง
1: แล้วที่เขาเรียกล้างท้องคืออะไร
0: ก็คือเป็นการเอาน้ำเกลือเนี่ยนะครับไปล้างพวกหนองพวกอะไร
1: ออกจากช่องท้องของเรา
0: ครับก็คืออันนี้เป็นการล้างในช่องท้องล้างท้องอีกวิธีหนึ่งคือที่กินสาร
3: อะไร
0: ยาอะไรก็คือเป็นการใส่เข้าไปในกระเพาะแล้วก็เอาน้ำพวกนี้ล้าง
1: คลีนออกไป
0: ใช่ครับแต่ปัจจุบันไม่ค่อยทำคนละแบบกันครับถ้าเป็นไส้ติ่งแตกก็คืออยู่ในช่องท้องไม่ได้อยู่ในกระเพาะไม่ได้อยู่ในลำไส
1: ้ล้างในช่องท้อง
0: ครับ
1: เพราะฉันปูก็งานเข้าเลยถ้าไส้ติ่งถึงขั้นแตกก็จะงานหนัก
0: จะทำยากขึ้นนะครับยากขึ้นแล้วก็อันตรายขึ้นครับพยายามถ้ามีอาการไม่แน่ใจมาตรวจก่อนครับ
3: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณน้องหน่อยนะคะบอกว่าคุณหมอขาฟันผุหักหมายถึงว่าฟันที่ผุหักแล้วงอกขึ้นมาใหม่งอกยาวที่เหงือกต้องถอนออกไหมคะกลัวการถอนฟันมากเลยไม่รู้ว่าฟันซี่ไหนด้วยนะคะเราไม่รู้ว่า
2: ต้องไปดูว่าฟันที่หักเนี่ยมันหมดหรือเปล่าคือถ้ามันยังเหลือรากหรือมีตออยู่เนี่ยค่ะบางทีฟันใหม่ขึ้นมามันก็จะเกิดการแบบไปเบียด
3: กัน
2: มาไปมีปัญหา
1: แต่ฟันเราขึ้นมาได้อีกเหรอจ๊ะถ้าเป็นฟันแท้แล้วว่าม
2: ีสิทธิ์ก็ไม่แน่นะคะออกมาไม่แน่ใจอยู่
3: ค่ะก็ลูกไม่ได้บอกอายุด้วย
2: แต่ว่าบางทีเราไม่ทราบอายุ
3: ถ้าเป็นเด็ก
2: เขาถามให้ใครหรือเปล่าก็ไม่รู
3: ้เด็กจะทำให้เด็กๆหรือเปล่าเพราะว่าเด็กๆบางคนไม่ได้ไปถอนฟันเนาะแบบฟันหลุดเองอะไรเงี้ยนะคะ
2: ทำให้เด็กๆได
3: ้ค่ะนะคะแล้วก็คุณสอนพลเมื่อสักครู่ที่ถามเรื่องค่ะทาราซีเมียถามต่อบอกว่าอยากทราบว่าการตรวจพาหะทาราซีเมียเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงไหมครับเคยไปตรวจนะคะเจาะเลือดมาแล้วคุณหมอบอกว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีเม็ดที่เล็กมาก
2: ค่ะก็ก่อนอื่นคือเม็ดเลือดแดงเล็กเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นทาราซีเมียอย่างเดียวนะคะที่เจอบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของการขาดธาตุเหล็กนะคะก็คืออาจจะเป็นจากการทานสารอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่พอเช่นเนื้อสัตว์ผักใบเขียวพวกนี้ก็จะทำให้มีอาการขาดได้นะคะก็การตรวจทาราซีเมียเนี่ยหลักๆเลยคือการตรวจพาหะเนี่ยก็จะเป็นการเจาะเลือดค่ะค่าใช้จ่ายก็น่าจะประมาณหลักพันกว่าบาทสำหรับค่าเจาะตรวจไทปิ้งเขาเรียกว่าตรวจคล้ายๆสไทยมันใช่ไหมนะก็คือชนิดตรวจชนิดของ
0: พาธาลัสซีเมียครับ
2: ใช
3: ่
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะ
0: ตรวจได้ทุกที่ไหมครับจ
2: ้าโรงพยาบาลใหญ่ๆอ่ะปกติน่าจะตรวจได้นะคะ
1: ปกติก็จะตรวจก่อนแต่งงานจะเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในแผนแต่งงานแล้วเขาจะไทปิ้งว่าเป็นไทป์ไหน
2: ถ้าเป็นทหารแบบไหนแบบไหนอะไรเพราะถ้ามาจับคู่กันมีโอกาสที่ลูกจะเกิดโรค
1: หรือไม่แต่ว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากการเจาะเลือดเพราะเคยตรวจก็คือเจาะเลือดอย่างเดียว
2: เจาะเลือดอย่างเดียวค่ะ
3: ค่ะนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะบอกว่ามีข้อนิ้วมือบวมนะคะเป็นเฉพาะข้อบนข้อเล็กบวมขึ้นทีละนิ้วนะคะจากข้างขวามาข้างซ้ายแต่ไม่รู้ปวดหรือว่าเจ็บแต่เวลากดไปแรงๆเนี่ยจะรู้สึกเจ็บนิดๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาการแบบนี้ใช่โรครุมาตอยไหมคุณภากรนะคะอายุ45ปีน้ำหนัก72สูง165จริงๆแล้วรุมาตอยมันจะมีลักษณะยังไงอะไรบ้างคะอาจารย์
2: มันรูมาตอยมันก็คือข้ออักเสบนะคะคล้ายๆแบบมีเรื่องของภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติไปแล้วก็ทำลายกับตัวข้อตัวเองนะคะก็ซึ่งมันก็จะมีลักษณะเฉพาะนะคะเช่นบางทีต้องมาดูว่าทำงานกับข้อไหนนะคะแล้วก็ลักษณะของการบิดของข้อหรืออะไรต่างๆมันข้ออักเสบมีหลายชนิดไม่ใช่มีแต่รูมาตอยบางคนก็เป็น SLE ก็มีนะคะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองบางคนก็เป็นพวกข้ออักเสบจากการใช้งานธรรมดาเพราะฉะนั้นมาตรวจดีกว่าค่ะ
1: ไม่สามารถจะบอกได้ขึ้นอยู่กับอายุไหมอาจารย์อย่างรูมาตอยถ้าเป็นรูมาตอยขึ้นกับอายุไหมว่าต้องสูงอายุ
2: โดยส่วนใหญ่รูมาตอยก็จะเกิดกับคนสูงอายุเยอะแต่ไม่ได้แปลว่าอายุน้อยจะไม่เป็นนะคะหรืออย่าง SLE เนี่ยก็อาจจะเจอคนแบบอายุน้อยหน่อยแต่ก็คนสูงอายุก็เป็นได้เหมือนกัน
3: ค่ะแล้วก็มีคุณอันธิกานะคะอายุ19ปีน้ำหนักคือ70สูง165บอกว่ามีอาการจามนะคะต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานานบางครั้งเนี่ยโอ้โหครึ่งชั่วโมงตอนเด็กบอกว่าเคยมีอาการต่อมหลังโพรงจมูกโตแต่ว่าไม่ได้ผ่าตัดนะคะคุณหมอแนะนำว่าถ้าดูแลดีจะหายไปเองในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีอาการจามแบบนี้บ่อยครั้งเลยจะทำอย่างไรดีจริงๆแล้วอาการจามมันเป็นสัญญาณบอกถึงอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์
2: ก็มันก็เป็นสัญญาณของภูมิแพ้ได้คือจริงจำก็คือเหมือนกับมันมีอะไรมากระตุ้นทำให้เกิดการระคายเคืองนะคะร่างกายก็พยายามจะแบบเอาตัว
1: ออกมา
2: เอาตัวที่เข้ามากระตุ้นออกไปโดยการปกป้องตัวเองก็คือจามออกหรือทำให้มีการแบบเกิดความดันที่จะผลักตัวสารต่างๆออกไปทีนี้อาการเนี่ยดูเหมือนภูมิแพ้โดยเฉพาะถ้าเกิดมีประวัติว่าตอนเด็กๆมีต่อมหลังคอมีต่อมหลังคอหลังโพรงจมูกโตเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต่อมอะดีนอยซึ่งบางทีมันก็จะเจอต่อมเนี้ยโตในเด็กที่เป็นภูมิแพ้ได้นะคะงั้นฟังดูอาการดูเหมือนจะเป็นภูมิแพ้ทีนี้ก็เลยอยากแนะนำให้ลองหนึ่งก็คือลองดูสาเหตุเพราะว่าภูมิแพ้เนี่ยมันก็จะมีบางคนก็จะมีสาเหตุกระตุ้นนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรดูไม่ออกหรือไม่สังเกตแล้วก็ไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีการตรวจนะคะมีการทำตัว
3: สกินเทสไหมคะ
2: ผิวหนังทำให้ดูว่าจะได้รู้ว่าเราแพ้สารอะไรชนิดไหนก็จะได้เกิดการระวัดระวังมากขึ้นเพราะหลายครั้งมันก็เป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะ
3: คือครับตอนนี้ฝุ่นเยอะมาก
2: ก็เยอะทุกวันจนตอนนี้เราอยู่แบบชินไปแล้วว่าฝุ่นก็คือเสียงเป็นอาชีพทําแต่ก่อนเป็นไหนแดงตื่นเต้นตกใจ
3: เดี๋ยวนี้บอกอุ๊ย200เหรอสบาย
2: มันเถอะนานๆอะไรอย่างเงี้ย
0: คือแบบค่ะก็ต้องออกนะครับ
3: ใช่ยังไงก็ต้องออกจากบ้าน
2: ใช่ซึ่งมันก็ทำให้เราซึ่งน่ากลัวมากนะคะเพราะว่าจริงๆมันเป็นการตายผ่อนส่งที่แบบน่ากลัวมากแล้วก็ที่สำคัญคือยังไม่ดูมีวี่แววว่าใครจะรู้อะไรเราได
3: ้เรา เอง
2: เราก็ใส่แมสอะไรกันไปแต่มันก็ไม่ได้ป้องกันได้เต็มที่มันหาสาเหตุก่อนนะคะแล้วก็อาการดูคล้ายๆเป็นภูมิแพ้รักษาภูมิแพ้อาการจามก็จะหายไป
3: อย่างนี้คือเวลาถ้าสมมติว่าจะไปหาคุณหมอต้องไปที่แผนกไหนอะไรเฉพาะเจาะจงเลยไหมคะ
2: ก็เป็นโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นหมอทั่วไปจริงๆรักษาภูมิแพ้ได้นะคะแต่ถ้าอยากหาเฉพาะเจาะจงเลยก็จะเป็นคุณหมอด้านโรคภูมิแพ้
3: ค่ะเดี๋ยวนี้ที่รามาเราก็มีเนาะ
2: มีค่ะ
3: ค่ะไปที่คำถามจากคุณนิตยานะคะคุณนิตยาบอกว่าอายุ50ปีค่ะหนัก6หนัก46เป็นไวรัส B เคยกินยามาแล้ว10ปีดีขึ้นหมอให้หยุดยาแต่ผ่านมา3เดือนเนี่ยเชื้อเพิ่มเป็นล้านหมอให้กลับมากินยาอีกแบบนี้จะหายไหมคะ เวลาสบีมันหายได้เหรอคะอาจารย์
0: จริงๆปัจจุบันมันมียาฉีดที่จะช่วยได้แต่ว่าต้องดูก่อนนะครับไม่ได้จะที่จะหาย 100% นะคร
2: ับ ก็คือกดไว้ได้
0: ใช่กดไว้ได
3: ้
0: ครับดังนั้นก็คิดว่าน่าจะต้องทานยาไปก่อนแล้วก็ลองคุยกับคุณหมอดูแล้วก็ติดตามถ้าเป็นไวรัสบีจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเป็นเรื่องของมะเร็งตับนะครับถ้าตัวไวรัสโหลดที่มันสูงๆด
3: ัง
0: นั้นคิดว่าต้องกินยาควบคุมนะครับแล้วก็ติดตามอัลตราซาวด์ดูเป็นระยะนะครับ
3: ค่ะอันนี้คือสำหรับคนที่อาจจะเรียกได้ว่ายังไม่ได้เป็นพวกพาหะหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: อันนี้เป็นได้จะเป็นพาหะ
3: แล้วครับอันนี้เป็นแล้วแต่ว่าม
2: ีเชื้ออยู่ในร่างกาย
0: มีเชื้อซึ่งจะหายค่อนข้างยากมีแต่ยาที่กด
3: เหมือนกับว่ากดเชื้อเข้าไว้ไม่ให้เป็นอันตรายต่อตัวเราเองนะคะ
2: คุมเอาไว้
0: คุมเอาไว้ครับ
3: ไม่ให้มันขึ้นสูงจนกระทั่งเป็นเรื่องของตับลามไปที่การเป็นมะเร็งตับอาจจะหลายคน

0: ชอบบอกว่าอุ๊ยเป็นพาหะไม่เป็นไรหรอกแต่จริงๆแล้วการเป็นพาหะ
1: มีความเสี่ยง
0: มันมีความเสี่ยงต่อเรายังไงบ้างคะ
2: ก็คืออย่างที่บอกครับจะทำให้ลักษณะของตับเนี่ยถ้าเป็นไวรัสเนี่ยก็จะมีความเสื่อมของตับเพิ่มขึ้นน
0: ะ
2: เร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะโอกาสเกิดมะเร็งตับ
1: ติดต่อไปคนอื่นยังไงคะอาจารย์ไวรัส
2: ก็คล้ายๆเชื้อ HIV นะคร
1: ับ
2: อันนี้ทางเลือดนะครับทางเพศสัมพันธ์นะครับอันนี้ติดได
0: ้
2: ครับคล้ายๆกันเลยครับไวรัส B กับ HIV เนี
1: ่
2: ย
1: ไวรัส B กับ HIV ติดต่อคล้ายกันทางเพศสัมพันธ์ก็คือสารคัดหลั่ง
2: ใช่ครับ
1: ทางเพศสัมพันธ์แล้วก็เลือดนะคะ
3: ใช้เข็ม
1: ร่วมกันรับเลือดอะไรพวกนี้ด้วย
0: ติดได้นะคะไปที่คุณพึ่งนะคะคุณพึ่งบอกว่าอายุ39 ปีนะคะช่วงนี้มีอาการปวดหัวเวลาเจออากาศร้อนๆจนต้องเอาผ้าเย็นน่ะมาประคบที่หัวถึงจะดีขึ้นถามว่าถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆเนี่ยจะเป็นอะไรไหมคะหรือว่าการที่เป็นอยู่มันเกิดจากโรคอะไรได้บ้างคะโอ้แต่ว่า
1: ทุกคน
0: อากาศร้อน
1: เป็นทุกคน
0: ร้อนมากค่ะ
1: หูค่ะเหมือนแบบหูเดินออกจากลานจอดรถก็คือแสบเลย
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นโรคอะไรบ้างไหมคะ
2: จริงๆก็ต้องดูอาการข้างเคียงอื่นร่วมด้วยนะครับปวดหัวถ้าไม่ได้มีเรื่องของแขนขาอ่อนแรงมีปากเบี้ยวนะครับนะหรือว่ามีตาผ้ามัวอะไรก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากนะครับก็ลองสังเกตอาการดูถ้าไม่มีอากาศร้อนเนี่ยยังมีอาการพวกนี้อยู่ไหม
1: หมายถึงว่าถ้ามีปัจจัยกระตุ้นคืออากาศร้อนอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาในห้องแอร์แล้วปรับสักระยะหนึ่งไม่ร้อนแล้วก็ยังเป็นอยู
2: ่ใช่แล้วก็ถ้ามีอาการปวดมากขึ้นเรื่อยๆกลางคืนต้องตื่นขึ้นมาปวดอะไรเงี้ยค่อนข้างมีความเสี่ยงแหละอันนี้ต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจละเอียดอีกทีว่ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสมองหรือเปล่านะครับ
0: ค่ะอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่าร้อนๆจัดจัดแล้วอยู่เอาผ้าเย็นมาแบบโปะเลยอย่างเงี้ยอันตรายไหมคะ
2: จริงๆถ้าไม่ถึงขนาดแบบเย็นมากๆจนอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเร็วๆเนี่ยน่าไม่ได้ทั้งตัวน่าจะไม่มีปัญหา
1: ผ้าหน้าผ้าเย็นอะไรอย่างงี้ได้ตอนนี้คือหลายคนว่าที่พึ่งก็คือร้านสะดวกซื้อเพราะแบบไม่ไหวแล้ว
0: เข้าร้านสะดวกซื
1: ้อลูกอมสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแอร์ตอนนี้ก็เอาแทบไม่อยู่นะสันร้อนมากจริงๆควรดูแลสุขภาพนะค
0: ะมาที่เรื่องฉีดวัคซีนกันบ้างค่ะคุณจินนะคะบอกว่าฉีดวัคซีนโควิดควรรอฉีดหลังๆไหมคะมันจะได้วัคซีนที่มันครอบคลุมกว่าโควิดสายพันธุ์ล่าสุด
1: มันจะมีวัคซีนที่หนึ่ง
0: ไข้หวัดใหญ่
1: ตอนนี้กำลังเถียงกันเรื่องว่าจะฉีดดีไม่ฉีดดีอาจารย์กลัวฉีดแล้ว
2: ผมฉีดแล้วคร
3: ับก็คือก็มีหลายกระแสค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะได้วัคซีนที่ดีขึ้นเพราะมันจะมีบางยี่ห้อที่ต้องบอกว่า
0: 90%
3: ยี่ห้อที่เราฉีดกันอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอัตราเปอร์เซ็นต์การควบคุมการติดเชื้อไม่สูงใช้คำว่าไม่สูงแล้วก็บางยี่ห้อเนี่ยก็ยังเฟส3ก็ยังไม่ได้แบบ
1: ไม่ได้ฟินิชแบบ
3: เสร็จสิ้นนั้นบางทีก็อาจจะเป็นแบบเป็นช่วงเก็บ
1: ข้อมูล
3: อยู่ด้วยเพราะก็ต้องบอกว่าถ้าคืออย่างนี้ค่ะคือรอได้ไหมก็รอได้แต่ระหว่างรอมันก็อาจจะต้องยอมรับกับความเสี่ยง
1: ค่ะ
3: เนาะเพราะถ้าเกิดระหว่างนี้เกิดติดแล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุโอกาส
1: ก
3: ็จะเสี่ยงเยอะเพราะฉะนั้นพอดีก็ได้ถามกับคุณหมอโรคติดเชื้อเหมือนกันว่าสมมติว่าเราอยากฉีดยี่ห้ออื่นเราฉีดอันนี้ไปก่อนได้ไหมเพราะว่าก็เป็น
1: จะตีกันไหมคะ
3: ไม่เสียเงิน
1: ใช่หลายคนถามอย่างนี้แบบก็ฉีดไปก่อน
3: ก็เนื่องจากมันเป็นเทคโนโลยีคนละรูปแบบค่ะเขาก็บอกว่ามันก็สามารถที่จะ
1: ฉีดซ้ำ
3: ได้นะคะเพียงแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีตัวเลขอันนี้ชัดเจนนะว่า
1: เพราะมันน่าจะยังไม่มีใครที
3: ่ยังไม่มีใครมาจับดู
1: แต่ว่าฉีดสองยี่ห้อดีกว
3: ่
1: า
3: แต่ถ้าตามข้อมูลอันนี้ถามหมอโรคติดเชื้อมานะคะเพราะตอนนี้ก็สงสัยเหมือนกันใจก็รู้สึก อยากจะฉีดยี่ห้อที่มันครอบคลุมได้เปอร์เซ็นต์สูงแล้วก็ยังคิดอยู่เลยว่าเดี๋ยวถ้าเกิดฉีดอันนี้ไปต่อไปประเทศที่เจริญแล้วเขาเปิดประเทศเนี่ยเขาไม่รับเราเข้าอาจารย์ก็อดดิคุณเป็นแบบอาจจะต้องไปเสียเงินซื้อ
2: ใช่เ
0: สียเงินซื้อก็คือเป็นประเด็นว่าถ้าฉีดอันนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีวัคซีนที่สามารถครอบคลุมได้มากกว่านี้ในอนาคตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะฉีดซ้ำได้หรือไม
3: ่ก็น่าจะได้อันนี้จากคำตอบของคุณหมอ
2: โรคติดเชื้อตามหลักการ
3: ใช่เพียงแต่ยังไม่ได้มีใครทำวิจัยอะไรเรื่องนี้มาจริงจังนะคะ
2: ว่ามันยังค่อนข้างน้อย
3: ใช่แล้วก็อีกอันนึงที่ต้องระวังก็คือว่าเนื่องจากตอนนี้ทุกคนกำลังคือเราก็ยังมียาเข้ามาใช่ไหมคะแต่พอแบบสักพักหนึ่งพอทุกคนได้วัคซีนแล้ววัคซีนจริงประสิทธิภาพมันไม่ได้สูงมาก ก็ถ้าเกิดมีการแบบคล้ายๆย่อหย่อนการป้องกันก็จะทำให้มันมีเวฟขึ้นมาใหม
1: ่
3: ทีนี้แหละวัคซีนก็จะถูกต้องการมากขึ้นตอนนั้นเราอาจจะอยากฉีดแต่ไม่มีวัคซีนให้เราฉีดหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้อง
1: นั่นคือเหตุการณ์ที
3: ่ความเสี่ยง
1: อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่จันบอกบางคนบอกว่าฉันฉีดแล้วฉันก็กาดตกฉันก็ไม่ป้องกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วจะ 100% ที่จะไม่เป็น
3: ใช่แล้วจริงๆมันไม่ได้มันแทบไม่ได้เหมือนกับว่าป้องลดการติดนะคะมันแค่ทำให้เวลาติดแล้วเนี่ย
1: อาการน้อย
3: อาการไม่รุนแรงแต่ว่ามันก็ยังติด
2: สูง
3: ได้เหมือนเดิมยังมีคนนึงที่แบบฉีดไปเข็มหนึ่งก็ยังติดได
0: ้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นกาดต้องไม่ตกนะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะส่วนจะฉีดไหมหรืออะไรยังไงก็อันนี้แล้วแต่เลยค่ะ
3: ก็ถ้าไม่มีทางเลือกก็ฉีดต้องรอเพลงแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหม
0: นะคะมาที่คุณสมชายคุณสมชายถามเรื่องแผลในกระเพาะค่ะบอกว่าโอ้โหเป็นแผลในกระเพาะมา9เดือนแล้วอาการที่เป็นนะคะบอกว่าแน่นท้องบริเวณลิ้นปี่เนี่ยตลอดเลยไม่หายกินยาลดกรดมาตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมาคุณหมอให้กินหมดซัพพลายซีแคร์ใช่มั้ยคะยาตัวนี้ราคาแพงมากเลยครับมียาที่ใช้แทนยาตัวนี้บ้างไหมนะคะคุณสมชายบอกว่าอายุ52ปีละหนัก46สูง167ค่ะ
2: จริงๆยาลดกรดนี่มีหลายตัวนะครับอาจจะต้องคุยกับคุณหมอเขาแต่ว่าต้องดูก่อนว่าก่อนหน้านี้เคยกินตัวไหนมาบ้างนะครับน
0: ะ
2: อันที่2คือถ้าไม่หายสักทีเนี่ยอาจจะมีโรคอื่นที่มันซ่อนอยู่นะครับอาจจะต้องคุยว่าพอดีไม่ได้ประวัตินะว่าเคยส่องกล้องหรือยัง52เนี่ยนะครับถ้าแผลกระเพาะไม่หายเป็นหลายๆเดือนเนี่ยค่อนข้างอันตรายแล้วนะครับเรากังวลว่าอาจจะแผลอาจจะกลายเป็นเนื้อที่เนื้อลายได้นะครับน่าจะต้องคุยกับหมอจะต้องไปส่องกล้องซ้ำดูนะครับว่าทำไมถึงแผลไม่หาย
0: จริงๆแล้วมีวิธีการปฏิบัติตัวไหมคะอาจารย์สำหรับคนที่เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารว่าจะต้องทำอย่างไรคือนอกจากทานยาแล้วเรียกว่าการปฏิบัติต
2: ั
0: วพฤติกรรมของเราต้องปรับอะไรยังไงบ้างอ
2: ย่างที่บอกคือแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยสาเหตุเกิดจากถ้าสาเหตุทั่วๆไปนะครับคนทั่วไปคือกรดมันหลั่งเยอ
0: ะ
2: นะครับทำให้มีการทำให้เกิดแผลขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเราต้องทำให้กรดไม่หลั่งเยอะนะครับกรดสาเหตุของกรดหลั่งเยอะก็หลากหลายเช่นกินข้าวไม่ตรงเวลานะกินยาแก้ปวดบางอย่างที่กัดกระเพาะนะครับนะหรือว่ามีความเครียดนะครับอันเนี้ยทำกินชากาแฟหรือว่าดื่มสุราเยอะๆพวกนี้ก็ทำให้เกิดได้หมดใช่บุหรี่นะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมงดหลีกเลี่ยงพวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้กรดมันหลั่งลดลงแผลก็จะดีขึ้นนะครับ
1: ปัจจัยกระตุ้น
2: อัน
1: นี้ทำ
2: พฤติกรรมบำบัด
1: พฤติกรรมด้วยนะคะหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดกรด
2: ที
1: ่อาจารย์บอกก็ตรงไปตรงมาที่สาเหต
2: ุ
1: ถามให้ตัวเองหน่อยอาจารย์คือแบบว่าเห็นกระแสเพื่อนๆก็ทานเฮลตี้แบบลดน้ำตาลอะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ยแล้วก็คือว่าทดลองกับตัวเองด้วยการที่ว่าปกติก็จะทานหวานทานแป้งปกติใช่ไหมอาจารย์ก็คือหักดิบเลยแบบไม่กินน้ำตาลไม่กินแป้งอยู่ดีก็คือเวียนหัวเกี่ยวไหมอาจารย์เกี่ยวไหม
2: เกี่ยวได้กัน
1: ก็เกี่ยว
2: แต่ถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานอะไรก็อาจจะ
1: เกี่ยวไหมอาจารย์อ
2: าจจะเกี่ยวได้แต่ไม่ค่อย
1: เหมือนรู้สึก
3: ไม่เพราะว่าร
1: ู้สึกหิว
3: อยากกิน
2: อะไรเ
0: ขาเรียกว่าป่วยนะคะอาจารย
2: ์
0: เหมือนร่างกายขัดร่างกาย
2: มัน
3: อาจจะน้ำตาลในเลือดก็อาจจะ
1: น้อย
3: แ
1: ปรเปลี่ยน
3: แล้วก็ไม่ช็อกนิดนึงว่าจะเคยอะไรอย่าง
2: เงี้ยมันจะเป็นลักษณะของการห่วยว่าแต่ไม่น่าถึงขนาดน้ำตาล
3: ขนาดน้ำตาล
1: ไม่ถึงขั้นนั้น
0: มันจะเพลียๆไหมคะอาจารย์
3: คือมันจะอารมณ์แบบ
1: ง่วงนอน
3: ร่างกายมันจะบอกเราว่าแบบ
1: ไม่สดชื่น
3: เอาอาหารใส่สมองนิดนึง
1: คือแบบว่าเห็นเขาเฮลตี้กันไงก็แบบว่าอุ้ยเค้กไม่เอาดีกว่าแบบกินอุ้ยน้ำเก๊กฮวยอีหลักกินมากโอ้กินน้ำเปล่าแล้วกัน
3: จริงๆไม่กิน
1: น้ำเปล่าเริ่มทำแล้วค่ะทำได้ประมาณ3-4วันตอนนี้กลับมากินแล้วนะคะ
3: เอาความสุขดีกว่าไม่จริงๆมันคือพลังงานเนี่ยเราได้จากอย่างอื่นที่มันอาจจะไม่ต้องเป็นน้ำตาลนะคะ
1: เราไม่กินแป้งด้วยอาจารย์กินจากเดิมคือกินข้าวปกติก็คือไม่เขาเป็นเกาเหลาเกิดมาไม่เคยกินเกาเหลาเลยจริงๆค่ะอันนี้ก็คือการหักดิบไม่สมควรเกิดขึ้นถูกไหมอาจารย์
2: ใช่ครับ
3: ก็แล้วแต่คนเนาะบางคนใช้วิธีนี้อาจจะ
2: เขาเรียกโลคาร์บหรือเปล่าคร
1: ับ โลคาร์บใช่ไหม
3: คีโต
1: จะแบบว่าตายเพื่อน
0: อาจารย์โอ้พูดถึงคีโตแล้วคือแอบเห็นคนที่กินคีโตอาจารย์ไขมันล้วน
1: ๆกรอบ
0: หมูโอลิเนี้ย
3: ใช่ไหม
0: ต้องถามว่าไขมันมันจะไปเพาะหรือว่าอยู่ในหลอดเลือดอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
3: ก็ส่วนใหญ่พวกนี้มันก็เป็นขึ้นกับพลังงานคือถ้าพลังงานมันกินเข้าไปเกินเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะบอกว่าเป็นคีโตก็ตามบางทีพวกนี้มันก็จะเข้าไปแบบเป็นพลังงานส่วนเกินมันก็จะไปพอกตับไปอะไรได้บางคนเมื่อกี้เทปก่อนเนี่ยค่ะอาจารย์ฝนก็พูดบอกว่านี่ก็มีคนไข้คนหนึ่งก็คีโตนี่แหละ
0: ค
3: ีโตจริงจังแต่ก็หมูกรอบหมูอะไรไปคอเลสเตอรอลขึ้นจาก250เป็น600
0: โอ้เยอะมาก
3: มันพวกนี้ก็ เอาให้มันบาลานซ์ดีกว่า
1: แต่คีโตบางทีเขาแค่ช่วงเดียวพีเรียดเดียวแล้วก็หยุดเพื่อที่จะลดน้ำหนักแรกที่สะสมแล้วหลังจากนั้นก็เมนเทนหรือรักษาด้วยการออกกำลังทานให้ครบ5หมู
3: ่แต่ก็กลับมากินปกติ
1: แต่ปรากฏว่าบางคนก็คือติดแบบ
3: ยาว
1: ดีก็เลยแบบต่อเนื่องไม่ควรแต่ถ้าแค่ช่วงเดียว
3: เพราะว่าร่างกายมันขาดสารอาหารอย่างอื่นที่ควรจะได
0: ้ค่ะค่ะมาที่คุณธนเศษนะคะบอกว่าอายุ65ปีหนัก85เป็นโรคโปรตีนรั่วทานยาเพนิซิลลินอยู่นะคะวันละ1เม็ดสามารถฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ไหมครับ
3: เป็นโรคไตใช่ไหมคะ
0: ไม่แน่ใจค่ะเป็นบอกว่าโปรตีนรั่ว
3: ไม่รู้รั่ว
0: โปรตีนรั่ว
3: น่าจะผ่าน
0: น่าจะตายนะคะอาจารย
3: ์ก็ไม่ได้เป็นข้อห้าม
0: ค่ะก็สามารถฉีดได้
3: คนไข้ที่ล้างไตก็สามารถฉีด
2: ครับ
3: วัคซีนโควิดได้ถึงว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงเนี่ยก็ยังไม่ได้รู้
2: ครับ
0: นะคะมีคุณผู้ชมถามคุณบุญริษาบอกว่าอาจารย์คะมีวิธีเพิ่มความดันให้สูงขึ้นได้ไหมคะความดันวัดที่ไรได้อยู่ที่80 90นะคะอันนี้ตัวบนตัวล่างได้60แล้วมันรู้สึกมึนๆทำอย่างไรความดันจะสูงขึ้นได้บ้าง
3: ก็นอนหลับพักผ่อนเพียงพออันนี้เป็นอันที่แบบคนจะแนะนำเยอะคือบางคนเนี่ยพอนอนน้อยความดันก็จะต่ำๆและการออกกำลังกายก็ทำหัวใจก็จะแบบสูบฉีดได้ดีขึ้นหัวใจสูบฉีดขึ้นค่าความดันเลือดก็จะสูงขึ้นได้แต่บางคนเนี่ย90ไม่60อะไรก็ไม่ได้ถือว่าต่ำนะคะ
0: แต่เห็นบอกว่ามีอาการมึน
3: ถ้ามีอาการเนี่ยอาจจะต้องไปดูสาเหต
0: ุไปที่คุณไฟนอลนะคะถามว่าถ้าเป็นซีสต์ขนาดเล็กเกิดขึ้นในไตจำเป็นต้องผ่าไหม
2: ครับไม่จำเป็นครับ
0: ค่ะแค่ไหนถึงต้องผ่าคะอาจารย
2: ์จริงๆถ้าไม่ได้มีอาการอะไรอาจจะไม่จำเป็นนะครับจริงๆขนาดซีสต์เนี่ยขนาดถ้าไม่ได้แบบไม่ได้มีขนาดชัดเจนว่าจำเป็นต้องผ่าถ้าลักษณะของถุงน้ำเนี่ยไม่ได้มีลักษณะเหมือนเนื้อลายนะครับบางทีโอ้โหโตใหญ่เป็น 3-4 เซนก็ไม่จำเป็นก็ติดตามการรักษาไปนะครับอันตราซาวดูว่ามันโตขึ้นหรือเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงไปลักษณะที่ดูไม่สวยเหมือนเนื้อลายหรือเปล่านี่จำเป็นต้องผ่า
0: ค่ะนะคะอีกหนึ่งคำถามสั้นๆได้ไหมคะคุณสิริกุลถามบอกว่าโรคสมาธิสั้นในเด็กเนี่ยต้องรักษาอย่างไรคะแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าเด็กมีสมาธิสั้นนะคะ
3: เป็นคำถามพบบ่อยมากโรคสมาธิสั้นรักษาอย่างไรก็ทำตั้งแต่เรื่องของพฤติกรรมบำบัดนะคะเช่นอาจจะหาพื้นที่ที่ทำให้เด็กสามารถมีโฟกัสได้ง่ายขึ้นเนาะโต๊ะทำกันบ้านแทนจะหันหน้าหาประชาชนทีวีต่างๆอาจจะต้องหันเข้าหามุมลดการกระตุ้นร้าวนะคะเวลาที่สั่งงานเด็กสมาธิสั้นก็สั่งเป็นขั้นตอนสั้นๆอย่าสั่งหลายขั้นตอนนะคะมีวิธีการเตือนความจำอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องของการบำบัดพฤติกรรมแล้วก็จะมีการแบบให้เด็กได้ใช้พลังงานนะเช่นนั่งอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้ก็ไปเดินไปวิ่งอะไรก่อนแล้วก็ค่อยกลับมานั่งทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการใช้ยาการใช้ยาก็จะช่วยเรื่องก่อนทำให้สารสื่อประสาทบางตัวเนี่ยทำงานได้ปกติขึ้นอันนี้ก็จะช่วยทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น
0: ค่ะคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มสังเกตได้ยังไงคะอาจารย์ว่าตอนนี้ลูกเราเริ่มมีปัญหานี้แล้วล่ะ
3: ก็การซนก็จะมีอาการ3รูปแบบนะคะที่1ก็คือจะแบบเป็นซนไม่นิ่งกระโดดโลดเต้นวิ่งปีนขึ้นปีนลงบางคนมีอุบัติเหตุบ่อยนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะอีกอันนึงก็คือไม่มีสมาธิเช่นเวลาที่ต้องทำอะไรที่จดจ่อก็จะทำไม่ค่อยได้ลุกเดินในห้องเรียนอะไรเงี้ยเวลาให้ถังสั่งทำงานอะไรก็จะแบบหรือบางทีขี้ลืมสั่งงานปั๊บก็จำไม่ได้พูดอะไรไปปุ๊บนึงก็ลืมอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นอาการของการไม่ค่อยมีสมาธิอีกอันนึงก็เป็นอาการของการหุนหันพลันแล่นนะคะเช่นควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้รอไม่ค่อยเป็นมีความก้าวร้าวฉุนเฉียวอันนี้ก็จะเป็นอาการกลุ่มของสมาธิสั้นซึ่งแต่ละคนจะมีในแต่ละอันแตกต่างกัน
0: กิจกรรมช่วยได้
3: แต่ว่าประเด็นคือเด็กซนเป็นปกติพ่อแม่บางทีเนี่ยมองความซนเป็น
1: คือเด็กถ้านั่งเฉยอันนี้ป่วยแล้วหน้าห่วงกว่าเคยคุยกับอาจารย์ที่บอกว่าคุณดาวถ้าเด็กนั่งเฉยซึมนี่คือน่าห่วงกว่าเด็กที่จะแบบตามวัยเน
3: า
1: ะ
3: แล้วก็อยากรู้อยากเห็นอะไรก็จะเรียนรู้เยอะ
0: วัยของเด็กเนาะเป็นวัยอยากรู้อยากเห็นนะคะ
1: กิจกรรมช่วยได้ดนตรีศิลปะ
3: ฟังเพลงอะไรที่ทำให้เขาแบบมีความสุข
1: ล่าสุดค้นพบอย่างหนึ่งว่าชมเกมเศรษฐีลูกอยู่บ้านอ่ะแล้วเราไปเล่นเองสนุกมากเลยซื้อที่ดินซื้อบ้านกัน
0: อันนี้จะบอกว่า
3: ช่วยได้ไหมจันดีดีค่ะแต่ว่าแนะนำว่าต้องเข้าวงการบอร์ดเกม
1: ใช่
3: มันมีเกมที่สนุกกว่าเกมเศรษฐ
1: ีสนุกมากเลยอ่ะ
0: ไม่ได้ แล้วตอนนี้คนที่เขาบอกว่าสอนให้คนรวยเขาหัดไปเล่นกีเพื่อให้ลูกรู้จักการใช้ชีวิตว่าจะบริหารแมเนจเงิน
3: นี่แพ้ลูกแล้วล้มละลายล่าสุดที่ผ่านมา
0: ล้มละลายวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอปูของเรานะคะขอบคุณมาก
4: ค่ะ
0: นะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยสำหรับทุกคำถามและทุกการไลค์การแชร์นะคะติดตามรายการลัคคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17:00 น.ถึง 18:00 น.ทางรามาชาแนลค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากเรเนซองส์2006และแฟรรี่แองเจิลค่ะวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนนะคะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ารจำนวนนับที่ไม่เกิน 10,000
1: เบื่อจังไม่มีอะไรสนุกสนุกทำเลย
2: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
3: เบื่อเหรอไปเดินเล่นออกกำลังกายที่สวนสาธารณะกันไหม
0: ไปสิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
3: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
2: 1 2 3 Let's go
0: อากาศดีจังเลยเรามาหาอะไรทำสนุกสนุกกันดีกว่าทุกคน
3: เรามานับจำนวนสัตว์ในสวนสาธารณะกันดีกว่าเริ่มจากตรงนั้นเลยเพื่อนๆเห็นไหมกระรอกบนต้นไม้มีทั้งหมดกี่ตัวนะทุกคนช่วยนับหนึ่งนับจำนวนกระรอกกัน
0: สองมีกระรอกสองตัว
3: เก่งมากทุกคนแล้วเห็นนกบนสนามหญ้าไหมนับหนึ่งกับเพื่อนๆช่วยกันนับหน่อยว่ามีทั้งหมดกี่ตัว
0: ห้ามีนกห้าตัว
3: เก่งมากทุกคน
0: ดอกไม้สวยจังเลย
4: ดอกไม้มีหลายสีเลยเรามานับจำนวนดอกไม้กันดีกว่านับหนึ่งกับเพื่อนๆลองช่วยกันนับดอกไม้สีชมพูสิว่ามีทั้งหมดกี่ดอก
0: 16มีดอกไม้สีชมพู16ดอก
4: ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี2หลักเลขโดดทางขวาอยู่ในหลักหน่วยเลขโดดทางซ้ายอยู่ในหลักสิบโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายก่อนอย่างจำนวนดอกไม้สีชมพู1อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ10และ6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6อ่านว่า16นั่นเอง
0: ทุกคนตรงนั้นมีเรือเป็ดด้วย
4: นับ1และเพื่อนๆลองมานับจำนวนกันอีกดีกว่าว่ามีเรือเป็ดทั้งหมดกี่ลำ
0: 24มีเรือเป็ด24ลำ
4: เก่งมากจ้ะทุกคน
0: สวนสาธารณะกว้างจังมีต้นไม้เยอะแยะเลย
5: เรานับหนึ่งกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าสวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นที่กี่ไร่ลองสังเกตตัวเลขบนป้ายดูสิ
0: หนึ่งร้อยสี่สิบห้าส่วนสาธารณะมีพื้นที่145ไร
5: ่ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี3หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลัก10เป็นตัวเลขในหลักร้อยโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายอย่างขนาดพื้นที่ของสวนสาธารณะ1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ100 4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ40และ5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5อ่านว่า145นั่นเอง
0: ทุกคนดูป้ายตรงนั้นสิมีตัวเลขอยู่4หลักแล้วน้ำหนึ่งต้องอ่านยังไง
3: ตัวเลขจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะในปีต่างๆ

0: ใช่ไหมเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี4หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลักร้อยเป็นตัวเลขในหลักพันโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายซึ่งจำนวนที่มี4หลักขึ้นไปเราจะใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นตัวเลขโดยนับจากหลักหน่วยไปทางซ้ายทีละ3หลักเพื่อช่วยให้อ่านจำนวนได้ง่ายขึ้นอย่างตัวเลขสรุปจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะของปี2565 8อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ 8,000 3อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300 2อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20และ9อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9เมื่อเราอ่านรวมกันจะอ่านว่าอะไรนะทุกคน
1: อ่านว่า 8,329
0: เก่งมากทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: คำถามชวนคิด
0: ให้นับหนึ่งและเพื่อนๆทางบ้านดูข้อมูลที่อยู่บนป้ายสรุปจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะปี2562ถึงปี2565แล้วตอบคำถามปีใดมีผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวนเท่าไหร่มีเวลาให้ทุกคนคิด10วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: คำตอบคือปี2563มีจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวน 5,071 คน
1: ถูกต้องทุกคนสังเกตที่ตัวเลขนะในการอ่านจำนวนนับเลขหลักใดเป็น0ไม่ต้องอ่านหลักนั้นส่วนเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยให้อ่านว่าเอ็ดเพื่อนทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามพร้อมกับน้ำหนึ่งได้เข็มกลัดรูปเรือเป็ด1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เดินออกกำลังกายและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: พอก่อนพอก่อนหยุดเต้นก่อนมาวาดรูปกันดีกว่าครับเด็กๆอ้าวสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถึงเวลาแล้วที่น้องๆจะต้องรีบวิ่งไปหยิบอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมเพื่อมาสนุกกับเราในรายการอนุบาลรายการนี้นะครับง่ายๆเลยเราจะมีภาพปริศนาให้น้องๆได้ดูนะครับเป็นลายเส้นต้นแบบน้องๆดูแล้วก็ใช้ความคิดจินตนาการมาวาดต่อเติมแล้วมาดูกันว่าเด็กๆจะมองเห็นสิ่งเดียวกันแล้วทำให้กลายเป็นอะไรได้บ้างนั่นไงวันนี้เรามีภาพปริศนาอยู่แล้วเป็นแบบนี้ครับง่ายๆนิดเดียวนะครับมีวงกลมวงใหญ่1วงแล้วก็วงเล็ก1วงนะครับขอให้ท่านผู้ปกครองนะครับลากตามนี้เลยนะครับให้เวลานะครับ1 2 3หมดเวลาแล้วนะครับน้องๆทางบ้านพร้อมไหมครับแล้วน้องๆที่นี่พร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันเลยไปประจำที่เลยไปโอ้โหดึง

0: ปัง
1: เป็นไงบ้างครับเราอนุบาลชานสมรใกล้เสร็จกันหรือยังครับมีใครใกล้เสร็จแล้วบ้างเนี่ยใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนะครับหนูเสร็จแล้วด้วยนะครับน้องๆทั้งบ้านแล้วครับตอนนี้เสร็จหรือยังนะครับเร่งมือหน่อยนะครับ

0: น้องๆทางบ้านเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เวลาใกล้หมดเต็มที่แล้วนะครับพี่เซฟจะนับถอยหลังนะครับเริ่มจาก5 4 3 2 1 0หมดเวลานะครับหมดเวลาแล้วครับและภาพแรกที่เราจะมาคุยกับน้องๆนะครับคือภาพของน้องตัวเต็งครับน้องตัวเต็งครับภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ภาพจรวดครับ
0: จรวดเหรอครับไหนครับอธิบายเรื่องราวให้ฟังหน่อย
1: อันนี้จรวดเขาจะไปดูดวงดาวครับ
0: ดวงดาวจรวดไปดูดวงดาวนะครับ
1: ตอนเขาเอาน้ำมาเทปุ่มนี้เขายาวเลยครับต้นไม
0: ้ครับ
1: แล้วอันนี้ตอนเช้าแล้วเขาจะมาดูดวงดาวครับ
0: อ๋อเขาจะมาดูดวงดาวนะครับ
1: แล้วตอนถึงซึ่งมันจะมีที่ป้องกันแมลงครับ
0: โอ้มีที่ป้องกันแมลงด้วยตรงวงกลม2วงนี้ล่ะที่เป็นวงกลมเริ่มต้นวาดเป็นอะไรครับ
1: ต้นไม้2อันครับ
0: ต้นไม้2อันแล้วทำไมต้องมีอะไรกันแมลงด้วยล่ะ
1: เพราะเดี๋ยวแมลงมันจะมากัดจับจรวดเดี๋ยวจรวดมันพังหมดเลยครับ
0: โอ้โหต้องระวังนะครับนี่คือผลงานที่มีความคิดที่สนุกสนานมากเลยของน้องตัวเต็งนะครับขอบคุณมากปรบมือหน่อยวางไว้ก่อนต่อมามาดูคนต่อมากันคนที่2ของเราในวันนี้นะครับชื่อผลงานว่าอะไรครับน้องพันธ
2: ์ท้องทะเลแสนสวยค่ะ
0: ท้องทะเลแสนสวยสวยจริงๆเลยนะครับจากวงกลมที่มีให้2วงน้องพันธ์วาดต่อเติมเป็นรูปอะไรครับ
2: ปลา2ตัวค่ะ
0: มีปลา1ตัวตัวใหญ่แล้วก็มี
2: ปลาตัวเล็กค่ะ
0: มีปลาตัวเล็กว่ายตามกันมานะครับ2ตัวนี้เป็นยังไงไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิ
2: 2ตัวนี้มันจะว่ายไปที่
0: ว่ายไปหาข้าวกินนะครับแสดงว่าหิวมาก
2: ไปหาปลาตัวเล็กกิน
0: อ๋ออาหารหมายถึงอาหารนะตัวนี้คือตัวอะไรครับ
2: พะยูนค่ะ
0: พะยูนเอาแล้ว
2: มันเหมือนปลาสนามเลย
0: งงไหมน้องพันวาดเองว่าเป็นพะยูนนะอธิบายหน่อยพะยูนเป็นยังไงครับ
2: พะยูนมันตัวใหญ่อะ
0: ตัวใหญ่แล้วเป็นยังไงหน้าเหมือนอะไร
2: หน้าเหมือนฮิปโป
0: หน้าเหมือนฮิปโปเลยเหรอวันนี้ต้องขอบคุณน้องพันธ์ที่วาดรูปทะเลสวยงามแล้วก็มีปลา2ตัวจากวงกลมที่เรามีให้นะครับเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้หน่อยและผลงานต่อไปเป็นผลงานของน้องอะไรครับ
3: ต้นกล้าค่ะ
0: น้องต้นกล้านะครับเป็นผลงานนี้นะครับน้องต้นกล้าตั้งชื่อรูปนี้ว่าอะไรครับ
3: หนูกำลังส่องรูครับ
0: หนูกำลังส่องร
3: ูไม่ใช่หนู
0: ฮะ
3: หนูเนี่ย
0: หนูเนี่ยกำลังส่องอะไร
3: หนูกำลังส่องรู
0: กำลังส่องรูไหนน้องต้นกล้าลองบอกหน่อยสิครับว่าทั้งภาพนี้เนี่ยเป็นภาพอะไรครับ
3: เป็นภาพหนูกำลังส่องรูและแม่ก็ยืนมอง
0: อ๋อนี่คือรูปของหน้าของต้นกล้าใช่ไหมครับแล้วต้นกล้าจินตนาการวาดต่อเติมว่าวงกลมที่เราให้ไป2วงนั้นเป็นรูปอะไรของในรูปนี้ครับ
3: ตาครับ
0: เป็นตาใช่ไหมตากลมๆใช่ไหมครับเพราะว่าน้องต้นกล้าเขาคิดว่าตัวเขาเองกำลังทำตาแบบส่องดูแบบนี้นะครับไหนทำให้ดูหน่อยนี่อย่างนี้นะครับไม่ธรรมดานะนี่เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับข้างหนึ่งตาเล็กข้างหนึ่งตาใหญ่ตามแบบนี้เลยนี่แค่ความคิดแค่นี้ผมว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับเด็กอนุบาล นะครับเอาปรบมือให้กับความคิดของน้องต้นกล้าหน่อยครับแล้วเราก็มาถึงผลงานของน้องต้นกล้านะครับน้องต้นกล้าครับรูปนี้มีชื่อรูปว่าอะไรครับ
4: เต่ากำลังกลับบ้าน
0: เต่ากำลังกลับบ้านนะครับอธิบายภาพนี้หน่อยไหนครับมีเต่าอยู่ตรงไหนตัวนี้คือใครอะครับ
4: พี่แก้ม
0: อ๋อนี่พี่แก้มนะครับเอาจับพี่แก้มนั่งข้างๆนะครับมาเป็นเต่าซะเลยเนาะแล้วอีกตัวนึงอยู่ตรงไหนลูกตัวนี้ตัวเล็กกว่านี่เป็นใครล่ะ
4: ตัวง

0: ตัวน้องกล้าเองอ๋อนี่พี่แก้มนะครับนี่น้องกล้านะครับแล้วเต่า2ตัวนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: หาดทราย
0: อ้าวนี่หาดทรายใช่มั้ยนี่น้องๆ
1: ไหนบ้าน
0: ดูออกไหมล่ะว่านี่คือเต่าที่มองจากข้างบนนะแล้วคลานอยู่บนหาดทรายอ้าวน้องตัวเต็งถามว่าอะไรนะครับ
1: ไหนบ้าน
0: โอ้ไหนบ้านเต่ากำลังกลับบ้านไหนบ้านล่ะ
1: นี่
0: บ้านอยู่นี่เอาปรบมือให้น้องต้นกล้าหน่อยเอ้าเหลือคนสุดท้ายแล้วนะครับวงกลม2รูปนะครับน้องแก้มจินตนาการเป็นชื่อภาพอะไรครับ
1: 3ดวงในอวกาศ
0: 3ดวงในอวกาศดวงอะไรเดี๋ยวมาถามกันนะอันไหนบอกสิมีดวงอะไรบ้าง
1: มีดวงอาทิตย
0: ์ครับ
1: โลกแล้วดวงจันทร
0: ์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์หนูเรียนอนุบาลหนูรู้เรื่องนี้แล้วเหรอหนูรู้เรื่องในอวกาศแล้วเหรอใครรู้บ้าง
2: หนูร
0: ู้หนู
2: ร
0: ู้เลยเหรอ
2: หน
0: ู
2: เคยไปโยโยแลน
0: ด์
2: แล้วหนูไป
3: แม่บอกขับอวกาศ
0: โอ้ครับ
3: เป็นของโปม
1: มันเป็นอะไรก็มันชื่ออะไรอ่ะ
0: มันชื่ออะไรอ่ะ
1: ดวงอาทิตย์
0: ดวงอาทิตย์แล้วระหว่าง2ดวงนี้หนูเติมวงกลมเข้าไปเองเหรอคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้
0: เติมวงกลมเพิ่มอีกเป็นอะไรนะเป็นโลกนี่คืออะไรครับอะไรครับ
1: คือจรวดค่ะ
0: จรวดนะครับ
1: มันจะไปไหนอ่ะ
3: ไปดู3ดวงนี
0: ้นี่คือผลงานของน้องแก้มนะครับจินตนาการเป็น3ดวงดาวที่อยู่ในอวกาศนะครับปรบมือให้น้องแก้มหน่อยครับสุดยอดเลยจริงคุณพ่อคุณแม่ครับเห็นไหมครับว่าจินตนาการนั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากในพัฒนาการของเด็กๆนะครับยกตัวอย่างแค่วันนี้มีวงกลมวงใหญ่กับวงเล็กเด็กๆยังจินตนาการต่อเติมได้ตั้งแต่ใต้ทะเลไปจนถึงอวกาศเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นความสำคัญแล้วอย่าลืมนะครับเด็กๆเตรียมกระดาษและอุปกรณ์มารอเราเลยนะในรายการ
4: อนุบาลใช้สมอง
0: แต่ดีเดี๋ยว

0: สอนศิลป
1: ์โอ้โหหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเขาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับเป็นการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบๆของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้ผู้กันเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึง
2: ตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวเขาใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับ
1: สีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
2: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับแล้วก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5 โมงนะครับจบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรที่อยากจะส่งนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

้อมกับข้าวเหนียวพี่สาวของ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
2: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
1: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
1: ่แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
1: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
0: ฝาแฝดตองและตาม
2: ฉากและฉาย
3: นับสี่
4: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟัน
0: ต้องตัดตัดตัดตัด
5: ขนแดงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: เพิ่มพลังเจ็ดมหัศ

0: โอ้โอ้ผ่านประตูบานนี้ไปก็จะถึงใจกลางของรูทแลนด์แล้วนะพวกไมเมอร์อยู่ไม่ไกลแล้วล่ะพวกกล้าแห่งเงาเอ๋ย
1: หยุดอยู่ตรงนั้นแหละพระแห่งเงา
0: โฮโฮโฮโฮโฮโฮนึกว่าใครผู้กล้าแห่งคลาวแลนด์และผู้กล้าแห่งดีฟแลนด์นี่เองตามเข้ามาได้ถึงที่นี่เชียวเหรอ
1: ไม่ต้องพูดมากพวกเรามาหยุดแผนการของแกแล้วก็จะมาขอคิดบัญชีที่แกหลอกใช้พวกเราด้วย
0: โอ้แววตาท่าทางแบบนี้พวกเจ้าคงได้รับพลังของผู้กล้าที่แท้จริงแล้วสินนะโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮแต่น่าเสียดายพวกเจ้าช่างโง่เหลือเกินที่ละทิ้งพลังอันยิ่งใหญ่ที่ข้ามอบให้เพื่อแลกกับพลังไร้สาระอันน้อยนิดนั่นดูเถอะแค่มังกรหินตัวเดียวพวกเจ้ายังเอาตัวแทบไม่รอดเลยและพลังแค่นั้นมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะ
1: มีสิมันคือพลังที่เอาไว้ปกป้องผู้อื่นยังไงล่ะพลังนี้แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้เรียนรู้มาและตอนนี้พวกเราก็ขอเลือกที่จะใช้พลังของผู้กล้าที่แท้จริงเพื่อปกป้องผู้คนเช่นเดียวกับต้นกล้า
0: เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าหากพวกเจ้าต้องการจะหยุดข้าก็ต้องผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนที่สามนี้ให้ได้เสียก่อนล่ะนะ
1: เด็กผู้หญิงงั้นเหรอฉันไม่มีธุระอะไรกับเธอหลีกไปดีกว่า
2: ผู้หญิงคนนี้หน้าตาดูคุ้นๆฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหน
1: หยุดนะ
2: นะ
1: พวกเราไม่ปล่อยให้แกหนีไปไหนหรอกเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: โฮโฮโฮโฮโฮโฮแต่พลังของพวกเจ้ามันยิ่งใหญ่จริงก็ลองดูซิว่าจะรับมือกับพลังของผู้กล้าแห่งรูดแลนด์คนนี้ได้หรือเปล่าส่วนจะหยุดข้าได้หรือไม่ก็ไว้ว่ากันทีหลังก็แล้วกันนะโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮ
1: น้อยเฮ้ย
3: ยาผู้กล้ามาแล้วยาคราวนี้จะหนีไม่รอดแน่ปราเทงเงา
1: ข้าตั้งข้าผิดข้าง
2: เอาหรอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม
3: ่คราวนี้กินนี้ไม่รอดแน่ปลาแทงเงาเอ้าไหนล่ะปลาแทงเงาไปไหนแล้วอ่ะ
4: ปลาแทงเงาไปแล้วล่ะมีอะไรคุยกับฉันก็แล้วกันนะ
5: นี่เธอคือผู้กล้าแห่งเงาอีกคนนึงสินะ
2: ฉันว่าฉันรู้จักเธอนะแต่นึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนยังไงก็ระวังตัวด้วยแล้วกันนะพวกเรา
3: คราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงงั้นเหรอฝ่ายเราตั้ง3คนเบามือกันหน่อยแล้วกัน
1: ก็ไม่อยากจะโดนหาว่ารังแกผู้หญิงหรอกนะแต่ยายคนนี้ท่าทางจะมีพลังประหลาดซะด้วยสงสัยต้องหนักมือซะหน่อยแล้ว
2: แต่ฉันว่าเธอก็คงจะเป็นเด็กที่ถูกปราแทงเงาล่อลวงเข้าสู่ด้านมืดเหมือนที่พวกนายโดนมานั่นแหละถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้รุนแรงกันหรอกนะ
1: นั่นนะสิว่าแต่ทำไมพวกนายถึงต้องมายืนเบียดคุยกันอย่างนี้ด้วยล่ะ
2: ก็เรากำลังกระซิบปรึกษากันอยู่ถ้ายืนไกลๆกันเวลากระซิบก็ไม่ได้ยินนะสิจะพูดดังเดี๋ยวทางโน้นก็ได้ยินหมดสิว่าเรากำลังวางแผนอะไรกันอยู่นะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะถ้าจะไม่ให้ลงไม้ลงมือกับยายนั่น
2: ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือตามไปขัดขวางปลาแทงเงาไม่ให้ไปถึงที่เก็บน้ำพุไมเมอร์ได้ดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องมามัวยืดเยื้อรับมือกับเด็กคนนี้ก็ได
1: ้จริงด้วยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราแยกออกไปห่างๆกันไว้ก่อนยังไงผู้กล้าแห่งเงานั่นก็ต้องโจมตีเข้ามาแน่ทีนี้ถ้าเธอโจมตีไปที่ใครก่อนคนที่เหลือก็ให้ฉวยโอกาสรีบตามปลาแทงเงาไปได้เลย
6: แจ๋ว
1: เธอเผลอถ้ายายนั่นเกิดภวักพะวงเสียสมาธิก็อาจจะพลาดท่าให้พวกเราจับตัวได้โดยที่ไม่ต้องลงมืออะไรรุนแรงด้วย
2: ดีถ้างั้นทำตามนี้เลยระวังอย่าให้มีพิรุธจนเธอสังเกตได้หรอว่าเรากำลังมีแผนอะไรอยู
6: ่แม่นี่ทำท่าอย่างกับกลัวคนไม่รู้ว่ากำลังวางแผนอะไรกันสักอย่างเลยนะครับ
5: เฮ้ยพิรุธจนไม่รู้จะพิรุธยังไงแล้วเนี่ย
1: ฮะเอ้ยไม่พิรุธแล้ว

0: านเขาทำอะไรกันอยู่น่ะท่านผู้เฒ่า
1: คงกำลังดูเชิงกันอยู่ใครเสียสมาธิก่อนก็คงต้องเสียทีแน่นอน
2: แต่ฉันว่ามันชักจะนานไปสักหน่อยแล้วนะป่านนี้ปราดแห่งเงาไปถึงไหนแล้วเนี่ย
3: นั่นสิถ้ายังดูเชิงกันอยู่อีกสักพักเผลอๆปราดแห่งเงาอาจจะทำธุระจนเสร็จแล้วก็กลับมาก็ได้นะ
0: แบบนั้นก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปตามไล่จับไง
3: ดีที่ไหนเราขืนปล่อยให้แผนการของปราดแห่งเงาสำเร็จก็แย่นะสิ
0: เออจริงแฮะลืมคิดไปอ่ะ
2: ดูสิพวกนายคุยเรื่องไร้สาระกันตั้งนานยังไม่มีใครขยับเลยมันดูเชิงกันนานเกินไปไหมเนี่ยท่านผู้เฒ่า
4: ร้ายกาจจริงๆผู้กล้าแห่งเงาคนนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะมองแผนการของพวกเราออก
3: เฮ้ยเด็กผู้หญิงนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแล้วมันจะร้ายกาจยังไงเล่า
0: ก็การที่เขายังไม่ลงมือนี่แหละที่ร้ายกาจเพราะเขารู้ว่าเรารอให้เขาเป็นฝ่ายลงมือก่อนก็เลยยังไม่ยอมลงมือยังไงล่ะ
4: ช่างเป็นผู้หญิงที่สุขุมเยือกเย็นจริง
3: ๆโอ้โหซับซ้อนปานนั้น
5: วิ่งสงสัยต้องกระตุ้นกันสักหน่อยแล้วหนังเสือลูกเสือ
3: ได้เลยแหมรอตั้งนาน
4: เฮ้ยพ่ออย่าเพิ่ง

0: ขอดูหน่อยเถอะว่าเธอจะรับมือเงื่อนลูกเสือของฉันยังไงเ
1: ฮ้ยเลือกไปหนังสือพละศึกษาตำราทำอาหาร

0: ว้าอ๋อนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมอยู่ๆพลังของพวกเราก็หายไปล่ะ
1: นี่ล่ะที่พวกฉันโดนไปก่อนหน้านี
2: ้ไม่ว่าพวกเธอจะใช้พลังของหนังสือได้แบบไหนก็ตามไม่อยู่ต่อหน้าพลังลบล้างของฉันก็ไร้ความหมาย
0: พลังลบล้างเหรอ
3: ดูเหมือนนี่จะเป็นพลังที่สามารถทำให้พลังแห่งหนังสือถูกลบล้างไปได้คล้ายกับพลังจับไม้ท้าของฉันจริงๆแต่ช่างเป็นพลังที่หม่นหมองยิ่งนัก
4: พลังขี้กองสุดๆนะแบบเนี้ยไม่ว่าพวกเราจะมีหนังสืออยู่กี่เล่มก็ไม่มีประโยชน์เลยนะสิครับท่านผู้เฒ่า
3: ดูท่าจะเป็นอย่างนั้นแต่กลิ่นอายความหม่นหมองอย่างนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะกำเนิดจากเด็กไร้เดียงสาได้อะไรที่ทำให้หัวใจของเธอเศร้าซ้อยว่างเปล่าเช่นนั้นได้นะ
4: น้อยถึงจะลบล้างพลังแห่งหนังสือได้ก็เถอะแต่ลำพังเด็กผู้หญิงอย่างเธอแค่คนเดียวพวกฉันแค่ใช้กำลังที่มีก็จัดการได้แล้วเหลือเฟือมาเร็วต้องกล้าเอื้อหาให้เข้าไปทั้งอย่างนี้เลยเหรอโถ่เอ้ยเรามีตั้ง3คนแค่จับตัวผู้หญิงคนเดียวมันจะไปยากอะไรเล่าไปกันเร็วย่า
2: คิดอะไรตื่นๆอย่าลืมสิว่าฉันก็มีพลังแห่งผู้กล้าเหมือนกัน

0: เธอเข้ามาโจมตีพวกเราตอนไหนเนี่ย
1: พลังของหนังสือนั่นไงทำไมถึงได้เคลื่อนไหวได้รวดเร็วอย่างนี้เนี่ย
2: น้อยอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่ารอให้มันเป็นฝ่ายลงมือก่อนเราต้องทิ้งลงมือก่อนมาเลย
3: เธอง่วงแล้วหลับซะเถอะ
2: พลังอะไรของเธอเนี่ย

0: เร็วจนมองไม่ทันเลย
1: เออนี่มันไม่เกี่ยวกับความเร็วเลยอ่ะเธอยังแทบไม่ขยับเลยด้วยซ้ำอ่ะ
2: พลังของหนังสือรู้แล้วหนังสือสะกดจิตนี่เอง
0: สะกดจิตเหรอ
2: นั่นไงนาฬิกานั่นแหละที่ทำให้พวกเราหลับไปน่ะ
0: ฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยยี่โอ้ยร้ายกาจจริงๆยัยนี่แค่ผู้หญิงคนเดียวทำให้พวกเรา3คนเจ็บตัวได้ขนาดนี้
3: คือเขายังไม่ทันทำอะไรพวกนายเลยนะ
2: อยู่รวมกันอย่างเงี้ยคงไม่ดีแน่แยกตัวกันแล้วจู่โจมจาก3ทางเลยดีกว่า
1: ได้คราวนี้แหละยังไงก็ไม่มีทางใช้นาฬิกานั่นสะกดจิตพวกเราพร้อมกัน3คนได้หรอก
4: ได้ยินเสียงปรบมือพวกเธอจะหลับไป
0: โอ้ยโอ้ย
2: หัวปวดเลยร้ายกาจจริง
3: ๆพูดซ้ำอีกทีนะเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ย
5: เอาเถอะอย่าทำอะไรก็ทำเดี๋ยวเบื่อก็คงจะเลิกกันเองนั่นแหละนะ
3: ต้นกล้าพอเอื้อทำอะไรสักอย่างสิ
1: เฮ้ยนี่ฉันรู้แล้วล่ะพวกเราต้องไม่มองดูนาฬิกานั่นเด็ดขาดไม่งั้นก็ต้องหลับไปหัวโนไปอยู่อย่างนี้ล่ะ
0: แล้วจะทำยังไงเล่า
2: อ๋อ
0: ฮะ
2: หลับตาไงแล้วก็อุดหูด้วย
0: อ้าว
2: พวกเราจะได้มองไม่เห็นแล้วก็ไม่แค่นี้ก็สะกดจิตพวกเราไม่ได้แล้ว
0: แฮะ
2: หลับตา
0: อุดหู
2: หลับตาอุดหู
0: ย่า
3: แล้วอยู่ดีๆจะวิ่งไปชนกันเองทำไม
6: นี่ถ้าไม่รู้อะไรมาก่อนกระผมจะนึกว่าเขาสนุกกันอยู่นะครับเนี่ย
0: เจ็บใจนักไอ้ตัวแสบคอยดูเถอะอย่าให้ถึงที่ฉันบ้างนะจะเอาให้น่วมเลยจะอัดให้กระเด็นเลย
4: กระเด็นเหรอก็ดีสิทำได้ก็ดียิ่งถ้าทำให้ฉันกระเด็นไปไกลไกลจากโลกนี้ให้หายไปจากโลกนี้หรือโลกไหนๆได้เลยก็ยิ่งดี
2: หมายความว่ายังไงอยากให้พวกเราซัดให้กระเด็นหรือไงกัน
4: ใช่แล้วล่ะ

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจั

0: เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้ตัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจอกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงั้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
0: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
3: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
4: แต่เจ้าแมวน้ำมันน่าสงสารเนาะ
3: ไม่รู้ล่ะฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
1: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
0: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อน
2: จะเอายังไงกันดี
4: โธ่มาทะเลาะกันซะอย่างนี
5: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ
3: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
5: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามาร่วมพลังกันเถอะ
6: โยเย
7: หัวแหลม
6: ฟ้าแฟน

0: ที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: เจ็ดมหัศจรรย์พาแมวน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวก

0: จะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: เป๊ะเป็ดน้อย
4: ตอนพลังมด

Oh,

ขนมของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถ

แต่พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะสิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของสำหรับครอบครัวของเรากันน้องๆสามารถให้ได้ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรบอกเลยนะคะว่าของชิ้นแรกเนี่ยสำหรับคุณพ่อค่ะและนั่นก็คือกล่องเครื่องมือคุณพ่อถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องเครื่องมือคุณพ่อแกลอนพลาสติกปากกาเมจิกคัตเตอร์อุปกรณ์ตกแต่งสำหรับกล่องเครื่องมือคุณพ่อในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆแค่เรามีแกลอนนี่เลยน้องๆสามารถหาแกลอนแบบนี้นะคะได้จากที่บ้านเลยนะต่อมานะคะน้องๆเราจะใช้นี่เลยปากกาเมจิกนะคะในการวาดช่องเพื่อใส่เครื่องมือของคุณพ่อกันค่ะเริ่มจากมาวัดกันก่อนเราจะจุดเอาไว้นะคะแล้วก็ความยาวให้ได้เท่านี้เลยอันนี้พี่โบนะคะอยากจะบอกน้องๆว่าอย่าลืมในการคิดที่จะวางน้ำหนักทั้งสองข้างนะคะให้มันพอดีกันมันจะเป็นการฝึกความคิดแล้วก็การคำนวณของน้องๆด้วยนะคะต่อมาเราจะมาทำช่องใส่ไขควงกันค่ะจริงๆน้องๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องวาดเป็นแค่สี่เหลี่ยมนะคะคนไหนอยากวาดเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมก็ได้เช่นกันแค่นี้ก็ครบแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวค้อนเนี่ยพี่โบจะใส่ไว้ตรงนี้นี่เลยทีนี้นะคะน้องๆเมื่อทุกคนวาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปตัดกันค่ะพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะคะตัดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะอันนี้เราค่อยๆกรีดน้ำร่องลงไปก่อนนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะถ้าน้องๆทำเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้เจาะรูเสร็จครบเรียบร้อยแล้วจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะ

นะคะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยด้วยต่อกันที่สีอื่นค่ะช่วงนี้นะคะพี่บกก็จะพันไหมพรมนะคะเป็นมือจับให้กับคุณพ่อค่ะนี่เลยนะคะทีนี้คุณพ่อของพี่โบ๊ทเนี่ยก็จะมีด้ามจับที่นิ้วมือแล้วล่ะค่ะแบบนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติ๊กเกอร์แบบนี้เลยพี่โบ๊ทได้ตัดเป็นรูปเอาไว้แล้วติดตรงแกลอนกันค่ะแปะลงไปได้เลยและตอนนี้แอนแตนพี่โบ๊ทก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มีที่จับ3สีด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับกล่องเครื่องมือให้คุณพ่อนะคะนี่เลยเห็นไหมคะน้องๆขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้น้องๆก็มีของให้คุณพ่อกันเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกล่องสารพัดนึกกระดาษลังเชือกผ้าเหลือใช้คัตเตอร์กาวขั้นตอนในการทำกล่องสารพัดนึกนะคะน้องๆ อันดับแรกเลยให้น้องๆหากล่องกระดาษที่บ้านมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องไซส์ไหนก็ได้เลยนะทีนี้เมื่อทุกคนได้กล่องแล้วนะคะเราจะมาติดก้นกล่องกันแบบนี้เลยนะคะปิดให้สนิทเลยนะทีนี้เราจะมาตัดปากกล่องกันพี่โบจะตัดตรงนี้ออกนะคะให้หมดเลยทุกอันโดยเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้เลยนะคะน้องๆขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเมื่อเราตัดปากกล่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพันเชือกกันค่ะและในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยหยอดกาวลงไปก่อนค่ะเพื่อที่จะทำให้เชือกนะคะแนบสนิทไปกับกล่องนั่นเองตรงไหนที่น้องๆรู้สึกว่าเชือกมันจะหลุดเนี่ยให้น้องๆหยอดกาวลงไปได้เลยนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะพันไปเรื่อยๆค่ะเอาให้เชือกนะคะมีความยาวสูงขึ้นมาเกินครึ่งกล่องนะในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยใช้ความอดทนกันนิดนึงนะคะเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆรีบเกินไปนะกล่องของเราจะบุบได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยกับการพันเชือกของพี่โบ๊ทจะได้ออกมารูปร่างแบบนี้เลยนะคะน้องๆแล้วของน้องๆล่ะคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งเพิ่มเติมกันต่อเลยนะคะพี่โบได้เย็บผ้าออกมานะคะผืนหนึ่งซึ่งมีทรงคล้ายๆกับปลอกหมอนนะเห็นไหมคะว่ามันจะมีช่องเอาไว้ใส่แบบนี้ส่วนตรงก้นมันนะคะนี่ได้เย็บปิดสนิทเรียบร้อยเลยค่ะนี่ทีนี้เราก็เอามาใส่กันนี่น้องก็ใส่ก้นลงไปก่อนเลยทีนี้เราก็จะคลุมผ้าออกมานะคะใส่ก้นลงไปให้เยอะจะเอาปลายผ้าออกมานิดเดียวนะคะให้พอดีกับตัวเชือกประมาณนี้ทำแบบนี้ทุกด้านเลยค่ะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะได้ใส่ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บด้านในกันให้ดีๆค่ะให้มันมีความเรียบร้อยมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับกล่องสารพัดนึกให้คุณแม่ของเราเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปตกแต่งกล่องกันต่อค่ะพี่โบ๊ทนะคะจะใช้เป็นพวกกระดุมกับกระดิ่งนะคะในการตกแต่งกล่องพี่โบ๊ทก็จะติดกระดุมแบบนี้ลงไปนะคะให้หลากหลายสีเลยจะได้เพิ่มความน่ารักให้กับคุณแม่ของเราพอเราติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทนะคะแต่จริงๆแล้วน้องๆอาจจะเอาอย่างอื่นมาตกแต่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกปัดหรือว่าไหมพรมก็ได้เช่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล่องสารพัดนึกของเรานี่พี่โบก็ได้ตกแต่งเข้าไปทั้งหมดเลยเห็นไหมคะนี่แล้วน้องๆตกแต่งกันเสร็จหรือยังเอ่ยบอกเลยนะคะว่าแค่เราตกแต่งเพิ่มเข้าไปนิดนึงเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องชอบมากๆอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่าทั้งสวยนะคะและอีกอย่างนึงยังใช้งานได้อีกด้วยกล่องสารพัดนึกของเรานี่นะคะคุณแม่สามารถเอาไปใส่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของใช้นะคะหรือว่าของเล่นของเราก็ได้เช่นกัน

และสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งกล่องเครื่องมือของคุณพ่อและกล่องสารพัดนึกของคุณแม่ทั้ง2อย่างนี้นะคะแค่น้องๆเอาของใช้ในบ้านมาดัดแปลงใหม่เพียงเท่านี้น้องๆก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับของในบ้านของเรานะคะอีกทั้งมันยังใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะชิ้นไหนถูกใจพี่โบเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ส่งของเข้ามาให้พี่โบดูแล้วบอกเลยว่าพี่โบได้ดูครบทุกชิ้นแล้วนะคะแล้วชิ้นไหนที่ถูกใจเนี่ยพี่โบได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยเตรียมรอรับที่บ้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแตนออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำเนี่ยก็คือของเล่นค่ะแน่ชอบกันใช่ไหมล่ะคะอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรอพี่โบแป๊บนึงนะสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ก็คือการเป่าฟองสบู่นั่นเองค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกังหันเป่าโป่งวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำลวดเสียบกระดาษหลอดพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกกาวกระมังน้ำน้ำยาล้างจานน้ำตาลดินสอมาเริ่มทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะนี่เลยอันนี้นะคะก็คือตัวกังหันของพี่โบ๊ทเองอันดับแรกเลยนะคะน้องๆให้น้องๆเอาที่ล็อกฝาขวดน้ำมาก่อนค่ะจากนั้นให้ทุกคนนะคะเอาคลิปหนีบกระดาษมาเอาวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในคลิปนะเอาให้มันไปอยู่ด้านในง้างตัวคลิปนะคะด้านปลายออกมาเราจะเอาหลอดน้ำนะคะแบบนี้ใส่เข้าไปจากตรงท้ายเลยค่ะให้น้องๆตัดออกตามความยาวของตัวคลิปที่เราทำเอาไว้เลยนะคะเด็กๆทีนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้แก้วน้ำพลาสติกนะคะที่มีความแข็งค่ะเพื่อมาทำเป็นใบพัดให้กับกังหันพี่โบจะใช้คัตเตอร์ค่ะเป็นตัวตัดให้น้องๆนะคะลองวัดขนาดนะแล้วก็ตัดออกมาได้เลยนะพี่โบก็จะตัดความยาวประมาณนี้เลยเราจะใช้แค่ตรงส่วนกลางแก้วเท่านั้นนะคะแค่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาติดกาวเข้าไปกันค่ะให้น้องๆทำกังหันแบบนี้ทั้งหมด8อันด้วยกันพร้อมติดใบพัดด้วยนะตอนนี้นะคะใบพัดของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปประกอบร่างกันนะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาเจาะรูที่ก้นแก้วก่อนพี่โบ๊ทจะใช้ไขควงในการเจาะนะคะแต่น้องๆสามารถให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการเจาะได้นะคะทีนี้เมื่อทุกคนเสร็จแล้วนะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปติดใบพัดกันค่ะทากาวไปที่ตัวหลอดติดลงไปได้เลยค่ะใบพัดทั้งหมด8ใบนะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้น้องๆมาไล่ติดตรงแกนหมุนตรงกลางเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดใบพัดกังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนี่เลยพอน้องๆหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ไหมคะทีนี้นะคะน้องๆกังหันของเราเนี่ยยังไม่มีฐานรองค่ะดังนั้นพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทำตัวฐานล็อกกันให้น้องๆเอาสกอตเทปมานะคะแล้วก็วางดินสอไว้ตรงกลางของก้นแก้วแปะเทปใส่ลงไปได้เลยค่ะทีนี้เมื่อแปะเสร็จแล้วเอารูที่เราเจาะไว้ค่ะใส่เข้าไปได้เลยกังหันของเรามันจะหลุดออกมาได้ใช่ไหมคะแบบนี้ให้น้องๆนะคะเอาลูกปัดค่ะหรือว่าดินน้ำมันก็ได้นะมาอุดรูไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่หลุดออกมาอ๋อหรือบางคนอาจจะใช้สกอตเทปก็ได้

ันนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแต่น้องๆรู้ไหมคะว่ากังหันเป่าโป่งของเราเนี่ยยังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงถูกต้องค่ะเรายังขาดน้ำยาฟองสบู่นั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะน้องๆเทน้ำเปล่าลงไปก่อนตามด้วยน้ำยาล้างจานทั้งหมด2ช้อนนะคะตามมาด้วยน้ำตาลพี่โบจะใช้ประมาณ1ช้อนค่ะน้องๆทีนี้เราก็จะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ตัวกังหันเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำยาฟองสบู่ด้วยของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยแต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2ของพี่โบพี่โบก็จะพาน้องๆไปทำของเล่นอีกเช่นเคยค่ะและนั่นก็คือลูกแก้วลงหลุมถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำลูกแก้วลงหลุมลังกระดาษกรรไกรกาวปากกาเมจิกขั้นตอนแรกเลยเราจะมาเริ่มจากฐานกันก่อนพี่โบก็จะใช้เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะเราจะตัดฐานด้วยกันทั้งหมด2แผ่นนะคะโดยที่ขนาดเท่ากันถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการตัดนะคะขั้นตอนถัดมาเราจะมาทำตัวที่กั้นกันค่ะพี่โบจะใช้ความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อกั้นฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเมื่อได้แล้วก็ตัดได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆพยายามเอาให้ตรงกับเส้นที่เราวาดเอาไว้นะทีนี้นะคะน้องๆยังเหลือฝั่งบนแล้วก็ล่างนะเราจะทำแบบเดียวกันเลยโดยที่มีความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรเท่ากันเลยค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อประกบบนแล้วก็ล่างทีนี้เราก็จะได้ตัวฐานที่เป็นรูปกล่องแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปติดกาวกันเลยค่ะติดแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะที่เราเตรียมกันมาแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะพี่โบก็ได้ทำกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะน้องๆนี่ทีนี้แผ่นที่เราตัดไว้ตอนแรกพอวางลงไปอ่ะมันก็จะจมลงใช่ไหมคะพี่โบจะมาสอนน้องๆทำคานเพื่อรองรับแผ่นนี้กันค่ะเราจะใช้เศษกล่องกระดาษวัด5เซนติเมตรค่ะก็ลากความยาวขึ้นไปเลยพี่โบจะทำคานนะคะโดยที่มีความยาวเนี่ยขนาดเท่ากันทั้งหมด4อันแล้วก็ตัดออกมาก่อนได้เลยแต่เดี๋ยวพี่โบจะทำเพิ่มอีกอันนึงนะคะน้องๆเพื่อวางไว้ตรงกลางของตัวฐานเราค่ะทีนี้เราก็จะมาพับกันนะคะจะทำออกมาเป็นตัวยูแบบนี้เลยค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะทีนี้เราไปประกอบลงฐานกล่องกันเลยค่ะเราจะติดกาวตรงมุมแบบนี้ไว้นะคะทั้งหมดเลย4มุมด้วยกันและตัวนี้นะคะที่เราทำไว้เนี่ยเราจะติดไปตรงกลางเลยค่ะลูกแก้วลงหลุมของเราเนี่ยต้องมีเข่าวงกตใช่ไหมคะเพื่อเป็นกลอุบายในการหลอกล่อคนอื่นนะคะให้มาตกหลุมทางของเราอันดับแรกพี่โบจะแบ่งเป็น3เส้นออกมาค่ะเพื่อให้ได้ทั้งหมด4ช่องเราก็มาวาดเป็นอุปสรรคกันพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยลองใช้จินตนาการของตัวเองเลยนะเดี๋ยวพี่โบจะเจาะรูให้น้องๆได้ดูนะคะโดยการเจาะเนี่ยพี่โบจะเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้พาน้องๆเจาะรูกันครบเรียบร้อยเลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะเข่าวงกตของเราเนี่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังตัวเข่าวงกตตัวที่เป็นแท่นนะคะแบบนี้เดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเอากล่องกระดาษเนี่ยที่เหลืออยู่มาตัดแล้วก็ติดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะแปะลงไปแบบนี้น้องๆทำแบบนี้นะคะจนครบกับที่เราวาดเอาไว้เลยนะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทด้วยนะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ติดเข่าวงกตเสร็จเรียบร้อยแล้วเกมลูกแก้วลงหลุมของเรานะคะก็ใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วแต่เรายังขาดจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดจบค่ะนี่พี่โบจะใช้ปากกาเมจิกนะคะเขียนลงไปได้เลยทีนี้เกมลูกแก้วลงหลุมของเราก็เอาไปประกอบกันได้แล้วค่ะตันออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับของเล่นทั้ง2ชิ้นของเราในวันนี้น้องๆชอบกันไหมคะถ้าน้องๆชอบกันนะคะอย่าลืมเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนกันบ้างนะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ MyHidden Channel ค่ะถ้าของชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูสิ่งประดิษฐ์

ิดเนี่ยพี่โบได้เห็นหมดแล้วนะอยากจะบอกว่าน้องๆทำสวยกันทุกคนเลยล่ะค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วเตรียมรอรับกันได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ

0: เอพิกิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกับหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกัน
2: โอเคค่ะแม
1: ่หิวน้ำ
2: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
1: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
3: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตอนแผนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แผนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยคำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าอ๋อเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

เดี๋ยวนี้คือสื่อมันเยอะไงสื่อมันมีเยอะแยะมากมายเลยอ่ะคือเด็กเล็กๆเนี่ยเขาควรจะอ่านหนังสือก่อนที่จะดูทีวีเพราะว่าหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสื่อเบื้องต้นสำหรับครอบครัวมากกว่าเด็กๆ เขาก็จะดูเป็นประสบการณ์เขาสอนเขาอยู่ในหนังสือมันไม่ใช่หนังสือเรียนนะคะมันเหมือนแบบว่าเอามาเล่นกัน

0: ขอบคุณเพื่อนๆที่มาช่วยสอนให้ขึ้นต้นไม้ฉันเป็นนกก็ต้องบินแบบนกฉันบินกลับรังได้แล้วล่ะอู้อู้อู้อู
1: ้เรื่องราวในหนังสือเพิ่งจบไปแต่รายการ I Am เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพราะวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับผู้ที่คอยแต่งแต้มจินตนาการให้กับเด็กๆกับอาชีพนักทำหนังสือเด็ก
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวชิรวรรณทับเสือเป็นคนทำหนังสือภาพสำหรับเด็กค่ะ
1: คุณวชิรวรรณทับเสือนักทำหนังสือเด็กที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลายเส้นและตัวอักษรด้วยมุมมองของการเป็นเพื่อนกับเด็กๆและยังเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่มีความเป็นเด็กในหัวใจอยู่เสมอ
2: หนังสือสำหรับเด็กมันก็เหมือนเป็นอุปกรณ์ให้พ่อแม่ลูกได้มาจอยมาทำกิจกรรมด้วยกันอันดับแรกมันต้องสนุกก่อนพอเขาสนุกเนี่ยเราจะพูดอะไรกับเขาใส่เข้าไปในเนี้ยเรื่องนี้นะอันนี้ช่วยเหลืออันนี้มีน้ำใจอันนี้นับเลขอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไปเป็นตัวอย่างในประสบการณ์อันน้อยนิดของเขาคนทำหนังสือเด็กใช่ไหมคะก็จะมีนักวาดนักเขียนก็จะมีคนแต่งเรื่องคนวาดรูปคนแต่งเรื่องกับคนวาดรูปอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้หรือคนละคนก็ได้แล้วก็มีบก.สำนักพิมพ์เวลาที่เราทำงานเราก็แต่งเรื่องวาดรูปแล้วก็ผลิตหนังสือเด็กออกมาให้เด็กตอนนี้พี่อ้อยทำหนังสือเนี่ยค่ะ1เล่มพี่อ้อยก็ทำมีทั้งแต่งเรื่องวาดรูปด้วยแล้วก็จัดรูปเล่มด้วยจบเป็นกระบวนการ1เล่มตอนเล็กๆคือแม่เนี่ยอ่านนิทานให้ฟังแล้วก็เลยติดหนังสือนิทานถ้าพี่อ้อยจะใช้คำว่าพรสวรรค์พี่อ้อยก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันชอบวาดรูปมาตั้งแต่อนุบาลครูจะ

ียนมาในสมุดพกควรสนับสนุนเรื่องวาดรูปแล้วแม่ก็สนับสนุนมาตลอดก็รู้สึกว่าการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขแล้วเราก็งั้นก็วาดรูปต่อไปนะ

3อยู่ประมาณม.ต้นนี่แหละยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเผอิญว่าไปเรียนพิเศษแล้วครูที่สอนพิเศษเขาเอางานของอิวาสากิจิฮิโร่เป็นโปสการ์ดเล็กๆและเขาบอกว่าเนี่ยสีน้ำของคนคนนี้มันสวยมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชอบวาดรูปใช่ไหมควรจะหัดสีน้ำนะสีน้ำเป็นสีที่ยากที่สุดเลยเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะวาดสีน้ำให้ได้เลยเราจะทำให้เป็นพอเราได้หัดมากขึ้นเราก็ได้ยินเรื่องว่าเออมีวิทยาลัยช่างศิลป์นะเขาเรียนศิลปะอย่างเดียวแล้วก็ออกจากโรงเรียนไปแต่ก่อนหน้าที่เราจะตัดสินใจไปเรียนช่างศิลป์เราก็ได้รับความกดดันจากคนรอบข้างเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยคนเรียนศิลปะจะถูกกีดกันมากเลยจะแบบเรียนไปจะไปทำอะไรกินมีแม่คนเดียวที่เข้าใจว่าอ่ะเรียนก็ได้ไม่อยากขาดอะไรแบบนี้คือเขาไม่เข้าใจมากกว่าผู้ใหญ่เขามักจะเป็นห่วงเด็กพี่อ้อยก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าคือตัวเองมีกิฟต์นะหมายถึงว่ามีพรสวรรค์มาแล้วเนี่ยก็ขอให้มุ่งมั่นถ้าเรามุ่งมั่นแล้วอ่ะสิ่งที่เรามุ่งมั่นแล้วเราชอบเรารักมันจริงๆอ่ะเราจะทำมันได้ดีพอเข้าช่างศิลป์ปุ๊บก็รู้สึกว่าเออการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขก็เข้าศิลปากรใช่ไหมคะพี่อ้อยจบภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรก็พอจบมาได้ก็ช่วงนั้นก็ได้ทำงานวาดภาพประกอบหนังสือนิทานมีคนเข้ามาจ้างพอดีก็เลยทำไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีนะมันง่ายดีมันก็ไม่ได้มีงานต่อเนื่องนะคะตอนนั้นก็ไปทำเอเจนซี่เข้าๆออกๆอยู่อย่างนั้นแหละก็รู้สึกว่าทำไมงานโฆษณามันไม่เข้ากับชีวิตเราเลยทำอยู่เกือบ10ปีจนรู้สึกว่าเออเราออกมาดีกว่าแล้วก็มาทำอะไรกันดีก็มาคุยกันกับพี่บอมเนี่ยแหละค่ะเอ้ยเราเคยทำหนังสือเด็กเนาะแล้วเราก็ทำได้ดีซะด้วยเพราะว่าเล่มนั้นได้รางวัลด้วยอะค่ะตอนนั้นที่ทำได้รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติรับกับสมเด็จพระเทพชื่อเรื่องเขามองหลบมุมค่ะแต่พี่อ้อยวาดภาพประกอบอย่างเดียวพี่อ้อยก็เลยคิดว่ามันง่ายดีนะตอนที่ได้รางวัลตอนนั้นรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็มีความสุขพี่อ้อยก็เลยคิดว่าเอองั้นเรากลับไปทำดีกว่าก็ทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

ได้รางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะที่รับกับสมเด็จพระเทพเนี่ยก็จะมีขึ้นอย่างไรนะนี่เป็นเล่มล่าสุดเขามองหลบมุมเป็นเล่มแรกสี่สหายผจญภัยแล้วก็น้ำและอากาศอันนี้เป็นหนังสือสารคดีสำหรับเด็กนอกนั้นก็จะมีลูกเจี๊ยบ5ตัวกินข้าวด้วยกันนะเนี่ยจะเป็นรางวัลรักลูกอวอร์ดขนมของแม่ก็จะรักลูกอวอร์ดที่ประทับใจเอาสุดๆไปเลยก็แล้วกันยกตัวอย่างเล่มนึงก็คือ Finding Out ค่ะที่เป็นหนังสือ Finding Out เล่มนี้สีสหายตะลุยสวนสนุกหนังสือ Finding Out ก็คืออย่างเงี้ยค่ะมันคือให้หาตัวละครที่บอกเรื่องราวอยู่ในนี้เด็กเขาก็จะดูตามตัวละครตัวนี้ว่าหน้านี้ทำอะไรหน้านี้อยู่ตรงไหนหน้านี้ทำอะไรอยู่แล้วมันมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งมันเป็นตัวเล็กๆเป็นผีท่อค่ะพี่อ้อยเรียกมันเองว่าผีท่อมันอยู่ในนี้แหละแล้วเขาอ่ะพี่อ้อยใส่เข้าไปในทุกหน้าเลยแล้วเขาก็ตามดูนะคะเขาก็ตามดูเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยมันตัวเล็กมากเลยคือพี่อ้อยก็ไม่คิดว่าเด็กจะตามดูอะไรหรอกพี่อ้อยใส่ด้วยความสนุกเราก็วาดกันไปเรื่อยสนุกกับทุกตัวละครเขาก็ตามดูตัวเนี้ยแล้วมันหลุดไปหน้านึงพี่อ้อยลืมใส่ไปหน้านึงแม่เขาก็โทรมาเพราะว่าลูกเขาบังคับอะเนาะว่าอยากรู้คำตอบว่าหน้าเนี้ยเขาหาไม่เจอมันอยู่ไหนพี่อ้อยก็หาการเอาต้นฉบับมาลื้อกันเลยนะว่าเฮ้ยมันพิมพ์ตกไปหรือเปล่าอยู่สุดขอบไหนมันก็ไม่มีปรากฏว่าโอเคเราลืมเองเราหลุดทีนี้มันก็เลยแบบสร้างความประทับใจให้เราว่าเวลาเราทำหนังสือเล่มนึงเนี่ยเราจะใส่อะไรลงไปเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราใส่เพราะเด็กเนี่ยเราให้อะไรไปเขาก็ซึมซับรับหมดทีนี้ถ้าเกิดเราเกิดผิดพลาดหรือเราให้อะไรที่ไม่ดีมันก็ติดตัวเขาไปตลอดพี่อ้อยชอบคำนี้ของไอน์สไตน์อ่ะที่บอกว่าชีวิตมันก็เหมือนกับการขี่จักรยานถ้าเรารักษาบาลานซ์เรารักษาสมดุลได้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขจริงๆพี่อ้อยก็ทำงานเพื่อความสุขนั่นแหละอันนี้เป็นหมีที่พี่อ้อยออกแบบไว้อ่ะนะคะแล้วมันหูแหว่งข้างนึงเห็นไหมรู้ไหมคะว่ามันทำไมถึงหูแหว่งก็เพราะว่าพี่อ้อยคิดว่าทุกคนเรามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่มันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้

0: หนังสือสำหรับเด็กคงต้องเป็นหนังสือที่ดีและสดใสสมวัยแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีหนังสือสำหรับเด็กบางเล่มที่เคยโดนแบนในบางประเทศหรือถูกถอดออกจากห้องสมุดอีกด้วยวินนี่เดอะพูโดนแบนเพราะตัวละครหลักเป็นสัตว์ที่ประเทศจีนและแถบยุโรปชื่อว่าสัตว์ไม่ควรจะพูดได้ชาร์ลอตต์สเว็บโดนถอดออกจากห้องสมุดที่อังกฤษเพราะกลัวว่าเด็กชาวมุสลิมจะรู้สึกไม่ดีแฮร์รี่พอตเตอร์โดนแบนเพราะขัดกับความเชื่อทางศาสนาของประเทศฝั่งตะวันตก
1: ขั้นตอนการทำงานนะคะพี่ก็จะเหมือนกับเราคิดเรื่องได้เราก็เก็บไว้เป็นซอสเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างเรื่องนี้ก็จะสเก็ตคร่าวๆเนี่ยเราก็จะสเก็ตแค่นี้ว่าเป็นรูปอะไรในคอนเซปต์ของเรานะคะทีนี้พอเราสเก็ตได้ปุ๊บเราก็ค่อยเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดแบบนี้แล้วเราก็ค่อยแทนตัวละครลงไปว่าอย่างเรื่องนี้เราจะเอาเป็นแมวเราก็เอาแมวใส่ลงไปลงสตอรี่บอร์ดปุ๊บเราก็สเก็ตสมมุติว่ามาสเก็ตดินสอว่าอะไรยังไงมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างพอเราลงสเก็ตดินสอปุ๊บเราก็ไปลงสีคร่าวๆในคอมอย่างนี้ว่าเราจะเอาโทนสีไหนเลือกเทคนิคว่าเราใช้เทคนิคสีน้ำหรือคอมพิวเตอร์เราก็ค่อยๆคิดไปค่ะพอเราจะทำจริงแล้วนะคะเราก็เลือกกระดาษอันนี้พี่อ้อยเลือกเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เลยเลือกกระดาษอาเช่กระดาษอาเช่มันจะเป็นกระดาษที่สำหรับลงสีน้ำพี่อ้อยก็จะใช้ตัวนี้ค่ะกาคอแรงกับหมึกอันนี้หมึกปังงะอย่างนี้นะคะมันเป็นหมึกกันน้ำเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เนี่ยเขียนมันลงไปล่างมันลงไปตามต้นแบบที่พี่อ้อยสเก็ตขาวดำเมื่อกี้แล้วก็ลงสีเราก็เอาตัวต้นฉบับอันเนี้ยที่เราลงสีเรียบร้อยแล้วไปสแกนต้นฉบับที่เราลงสีแล้วไปสแกนแล้วเราก็จัดอาร์ตใส่ตัวหนังสือทดลองวางว่าตัวหนังสือเข้ากับรูปได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วระหว่างเนี้ยระหว่างการทำงานเนี้ยเราก็จะมีการคุยกับบก.บรรณาธิการเขาก็จะคอยแก้ไขปรับปรุงให้เราว่ามีจุดไหนที่เราพลาดหรือจุดที่เรามองไม่เห็นจนจบสิ้นกระบวนการแล้วเราก็ส่งต้นฉบับ

ไม่ลืมวัยเด็กของเขาแน่ๆมันก็จะสามารถดึงเอามาเป็นข้อมูลหรือแรงบันดาลใจมาทำได้แต่ที่สำคัญต้องมีจินตนาการนะคะถึงจะทำได้มีความรับผิดชอบต่อเด็กและต่อตัวเองเพราะว่าหนังสือเด็กนอกจากเราจะทำให้ตอบสนองตัวเองแล้วใช่ไหมเราก็ทำให้เด็กด้วยว่าจำเป็นต้องรักเด็กไหมจำเป็นค่ะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเด็กไม่รักเด็กมันก็ทำงานให้เด็กไม่ได้เราก็จะสื่อสารออกมาเด็กก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าเด็กเขารู้ทุกอย่างที่เราใส่ลงไปในหนังสืออะค่ะถ้าเรารักเขาเราเข้าใจเขาหนังสือที่เราทำออกไปมันก็จะสื่อสารกับเขาได้ชัดเจนนะคะไม่หยุดพัฒนาตัวเองอะค่ะเพราะถ้าเราคิดว่าเราเก่งแล้วเรารู้เยอะแล้วเนี้ยงานเราก็จะหยุด

ยู่กับที่แล้วเราก็จะได้แค่นั้นอะพี่อ้อยต้องออกจากโหมดเซฟโซนอะคือโหมดปลอดภัยอะสมมติว่าเราเคยทำงานอันนี้แล้วเราทำได้ดีอะเราวาดรูปสีน้ำเราคล่องมากเลยหรือเราทำแนวนี้เราได้รางวัลอะไรเงี้ยสมมตินะคะมันเหมือนกับเราก็เปลี่ยนวิธีคิดก้าวไปอีกลองทดลองมันเหมือนนักวิทยาศาสตร์ค่ะเราก็ทดลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆถ้ามันได้ผลดีเราก็เดินไปข้างหน้าอย่างนี้ค่ะมันคือการที่เราไม่หยุดคิดเรื่องของรายได้เนี่ยจริงๆแล้วหนังสือเด็กเนี่ยที่พี่อ้อยทำอยู่พี่อ้อยได้เป็นค่าลิขสิทธิ์คือมันพิมพ์ค่าลิขสิทธิ์สมมติพิมพ์ 3,000 เล่มอย่างเงี้ยนักเขียนได้ 3% นักวาดได้ 7% อันนี้เป็นสากลหนังสือ1เล่มเนี่ยมันก็จะได้เป็นค่าลิขสิทธิ์ 10% ถ้าเราทั้งเขียนและทั้งวาดด้วยเวลาที่เราทำงาน1ชิ้น1เล่ม1เรื่องเนี่ยเราถ้าเราตั้งใจหนังสือมันจะอยู่อย่างนั้นเพราะหนังสือมันจะฟ้องผลงานของเราอยู่อย่างนั้นถ้าเราทำดีมันก็จะพิมพ์ซ้ำพิมพ์ซ้ำมันก็เป็นรายได้ที่ดีทุกวันนี้การทำงานและการใช้ชีวิตมันแทบจะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำงานนะคะเพราะว่าอย่างบางทีเราไปรดน้ำต้นไม้เราคิดเรื่องได้เราก็สเก็ตไว้เราก็จดโน้ตไว้ว่าเอ้ยเห็นลูกนกมันตกลงมาจากรังเราก็ได้เรื่องแล้วว่าเอ้ยลูกนกหัดบินแล้วมันบินไม่ได้แล้วมันไปเจออุปสรรคอะไรเพราะเราเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะอยู่กับบ้านเนี้ยเราก็ต้องมีวินัยในการทำงานเช้ากี่โมงถึงกี่โมงแล้วเราหยุดพักกี่โมงถึงกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะตอนอยู่ออฟฟิศเราก็มีเจ้านายใช่ไหมเราก็ทำงานตามเวลาเจ้านายก็จะมีโปรเจกต์มาเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเรารับผิดชอบแต่งานที่เราทำให้ดีที่สุดกลับมาบ้านเราก็ทิ้งใช่ไหมคะแต่พอเรามาใช้ชีวิตเรามาทำงานฟรีแลนซ์เราต้องมีวินัยในตัวเองมากๆเพราะว่ามันไม่มีใครมาดูแลเราเราต้องดูแลตัวเองยิ่งเรามีวินัยในการทำงานมันก็ทำให้เราแบบราบรื่นทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็ทั้งการทำงาน

0: คาริซามาเรียเดชรังสีนะคะมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนนี้อยู่ปี4ค่ะตอนที่อยู่ม.ปลายค่ะค่อนข้างสับสนว่าจะไปทางไหนดีแล้วก็เลยลองดูหลักสูตรหลายๆหลักสูตรดูค่ะทีนี้ก็มาติดใจกับชื่อของหลักสูตรนี้ค่ะหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กรู้สึกว่าแปลกใหม่ดีไม่เคยได้ยินค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเข้าทางตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ชอบภาษาแล้วก็ชอบงานศิลปะแล้วก็สร้างสรรค์กิจกรรมเนื่องจากว่ามีน้องหลายคนนะคะก็รู้สึกว่าชอบใช้เวลาอยู่กับเด็กค่ะก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นทางของเราค่ะ
1: ชื่อพิชาใบโพนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็อ่านมาเรื่อยๆจนโตเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนการดูการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่ว่าทำยังไงที่เราจะมีการเรียนที่แบบเกี่ยวข้องกับนิทานด้วยการ์ตูนด้วยหรือว่าหนังสือด้วยเอกนี้ก็รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยยังมีความเป็นเด็กอยู่เสมอถ้าเรียนจบแล้วก็อยากเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เกี่ยวกับหนังสือรู้สึกว่าถ้าเราทำหนังสือให้เด็กได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเรารู้แล้วเราถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้เนี่ยมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ยศยาไอศิรินะคะหรือครูหนูดีค่ะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กสาขานี้นะคะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อและวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะผู้ที่เข้ามาเรียนจะได้เรียนรู้วรรณกรรมที่หลากหลายมีทั้งวรรณกรรมไทยวรรณกรรมต่างชาติวรรณกรรมคลาสสิกเราเชื่อว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นสื่อสำคัญในการช่วยพัฒนาการเด็กนะคะวรรณกรรมจะเป็นสื่อกลางในการส่งผ่าน

0: ค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมทางสังคมสู่เด็กยุคต่อๆไปจุดเด่นของหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กก็คือเราเป็นหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กที่เปิดที่แรกแล้วก็ที่เดียวของประเทศไทยนะคะจบไปสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมากถ้าจะแบ่งเป็นหลักๆเนี่ยขอแบ่งเป็น5ด้านนะคะก็จะมีด้านการผลิตหนังสือจะเป็นนักเขียนนักแปลนักวาดภาพประกอบก็ได้นะคะด้านการศึกษาก็ไปเป็นครูตามสถาบันหรือโรงเรียนต่างๆนะคะเป็นครูประถมวัยครูประถมครูมัธยมได้นะคะด้านกิจกรรมเช่นกลุ่มนิทานแต้มฝันกลุ่มโยคะนิทานนะคะก็จะมีด้านสื่อสารมวลชนนะคะสามารถเป็นนักรายการโทรทัศน์ได้บทละครได้เป็นพิธีกรได้นะคะด้านศิลปะสร้างสรรค์นิสิตก็สามารถจะไปเป็นนักออกแบบสื่อสำหรับเด็กออกแบบของเล่นออกแบบฉากอุปกรณ์ประกอบฉากได้ค่ะ
1: สำหรับปีหนึ่งนะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานก่อนก็คือความรู้ทั่วไปในเรื่องของวรรณกรรมไม่ว่าจะวรรณกรรมเด็กหรือวรรณกรรมผู้ใหญ่นะคะประวัติความเป็นมาทั้งหมดนะคะ
2: พอขึ้นมาปีที่2ก็จะเรียนการวิเคราะห์วรรณกรรมที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเราจะได้เห็นวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆว่าวิเคราะห์ยังไงนอกจากนี้ก็จะมีเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเราเขียนบางเรื่องเนี่ยอาจจะโตเกินไปหรือเปล่าเราควรจะให้เด็กวัยไหนอ่านดีพอปี3ก็จะมีการเรียนนิทานแล้วก็การเล่านิทานคนบางคนมองว่าการเล่านิทานเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ทำยังไงเด็กถึงจะสนใจเราแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีช่วงที่ปิดเทอมตอนปี3นี่ก็จะได้ฝึกงานค่ะ
0: แล้วก็ปีสุดท้ายเนี่ยเด็กๆก็จะต้องประมวลความรู้ทั้งหมดทั้ง4ปีสร้างสรรค์วรรณกรรมของตัวเองในรูปแบบต่างๆก็จะทำเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์แล้วก็จัดงานนิทรรศการนำเสนอต่อไปค่ะการจะเข้าเรียนที่นี่มีอยู่2ระบบนะคะรอบรับตรงนะคะเราจะรับ20คนนะคะโดยที่ผู้เข้าสอบเนี่ยจะต้องยื่นคะแนนแกตแพดนะคะอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นรอบ admission กลางรับเพียง15คนนะคะ
1: ตอนนั้นที่สอบเข้านะคะก็สอบเข้าด้วยการสอบตรงค่ะในข้อสอบก็จะมีพวกบทอาขยานที่เคยท่องกันแล้วก็ข้อสอบเขียนแต่งนิทานสั้นๆค่ะแล้วก็มีการวาดภาพประกอบง่ายๆค่ะจากที่เราเขียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแปลประโยคสั้นๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยค่ะ
2: ตอนนั้นที่สอบเข้ามาเนี่ยก็เป็นรอบตรงถ้าเป็นคนที่ชอบอ่านเราก็จะผ่านหูผ่านตาอยู่แล้วดังนั้นเวลาทำข้อสอบก็จะไม่ยากให้แต่งนิทานให้วาดรูปเล็กน้อยต้องค่อยๆฝึกฝนค่อยๆดูในสิ่งที่ชอบแล้วก็อ่านหนังสือเรื่อยๆค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการทำหนังสือเด็กสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: ถ้าเราจะเป็นนักเขียนเนี่ยเราลองเขียนดูเราชอบเขียนไหมชอบเขียนสไตล์ไหนถ้าชอบวาดรูปเราอยู่กับมันได้นานๆไหมเราวาดแล้วมีความสุขไหมก็อยากจะแนะนำว่าถ้าอยากรู้จักตัวเองเร็วขึ้นก็ต้องค้นคว้าและลงมือทำ
2: สำหรับคนที่จะมาเรียนเอกนี้นะคะก็อย่างแรกๆจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะอยู่ได้ยากหน่อยเพราะว่าเราต้องมีความสุขกับการอ่านจริงๆและนอกจากนี้ก็ควรจะเป็นคนที่ชอบวาดรูปเราต้องมีวิชาที่ได้วาดภาพประกอบเยอะพอสมควรเลยค่ะถ้าสมมติมาเข้ามาแล้วไม่ชอบวาดรูปปุ๊บมันก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร
1: ่คือตอนแรกก็คิดว่าง่ายค่ะคิดว่าเขียนอะไรก็ได้แค่หนังสือเด็กแต่พอมาเรียนแล้วก็ได้ทราบว่ามีศาสตร์หลายๆอย่างที่เราต้องใช้ร่วมกันในการสร้างสรรค์หนังสือเล่มนึงเพื่อให้มีคุณภาพสำหรับเด็กอะค่ะ
4: สำหรับน้องๆที่สนใจอาชีพนี้นะถ้าวาดรูปได้แต่งเรื่องได้แล้วก็รักอิสระถ้าอยากจะทำงานเพื่อความสุขอะ แบบว่ามีเป้าหมายในชีวิตก็คือความสุขขอรับรองว่ามัน

0: ใหม่ที่มีความคิดและอยากจะพัฒนาเด็กๆให้มีคุณภาพอยากสร้างสรรค์อยู่ในบรรยากาศของนักคิดนักสร้างสรรค์ก็จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานในอาชีพนี้ค่ะ
1: พอเราเอางานที่เสร็จของเราอะค่ะอาจารย์ก็จะพาเราไปเล่านิทานให้กับน้องฟังน้องสนใจหนังสือเรามากแล้วก็ชอบไม่ว่ามันจะไม่สวยหรือว่าสวยแต่ภาษาไม่ดีสำหรับเด็กเขาคือเขาชอบแล้วเขาก็รู้สึกว่าพออ่านจบไปแล้วเขาก็อ่านอีกอยากฟังอีกอะไรเงี้ยอยากดูภาพอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ว่าอยากทำต่อเพราะว่าพอเราได้ผลตอบรับมาแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะ
2: เหมือนกับได้เจอเพื่อนเก่ามาตลอดเพราะว่าตอนเด็กๆก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านนิทานคุณแม่ก็อ่านนิทานให้ฟังเล่านิทานให้ฟังเหมือนกับเป็นสิ่งที่ผูกพันกันมาตลอดดังนั้นมันเหมือนกับอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นค่ะ
3: สิ่งที่ด้วยทำอ่ะมันเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับคนอื่นเนาะมันนิดเดียวเองอ่ะแต่สิ่งที่ด้วยใส่เข้าไปในหนังสือเด็กอย่างตั้งใจและระมัดระวังกับเด็กเนี่ยด้วยก็คาดหวังว่าไอ้สิ่งเล็กๆที่ด้วยใส่ลงไปในหนังสืออ่ะแล้วมันไปมีผลกระทบกับเด็กอ่ะมันจะเติบโตกับเด็กไปพร้อมๆกันเพราะการทำงานหนังสือนิทานด้วยคิดว่ามันเหมือนกับการปลูกต้นไม้อ่ะที่เราแบบปลูกตั้งแต่เมล็ดอ่ะพอมันเป็นรากใช่ไหมคะมันมีรากมันก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นต้นถ้ารากมันมั่นคงต้นมันก็จะแข็งแรงถ้าเราเอาตัดปักชำมันก็จะอ่อนแอแป๊บเดียวมันก็ตายไม่เคยถามตัวเองเลยว่ามีความสุขเพราะอะไรแต่ถ้าถามว่าทำแล้วทำไมมันถึงมีความสุขก็คือเสียงตอบรับจากเด็กๆที่กลับมาหาเราอ่ะมันก็ทำให้เรามีความสุขด้วยจะบอกว่าเราทำหนังสือให้เด็กเราทำสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราไม่ได้ให้อย่างเดียวเราเป็นผู้รับด้วยค่ะ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยสัญ

แนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นณัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวของพัฒนาการทางสมองนะคะรวมถึงการเรียนรู้กระบวนการต่างๆที่ทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยแหละค่ะเรื่องราวการเรียนรู้ต่างๆนะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆของเด็กๆในแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เด็กๆได้พบเจอหรือแม้แต่เรื่องประสบการณ์ชีวิตต่างๆการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่นั้นก็สำคัญไม่แพ้กันด้วยนะคะและเช่นเคยนะคะรายการสมองดีสร้างได้ของเรายังคงอยู่ในช่วงของการประกวดนะคะเป็นกิจกรรมการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้สำหรับช่วงวัย 7-9 ปีค่ะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติรับเชิญนะคะจากคุณแม่ที่ชนะการประกวดวัยนี้รวมถึงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะนั่นก็คือคุณแม่จารุวรรณสุดเดือนหรือว่าคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียนะคะที่ชนะการประกวดในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือว่าความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองรวมถึงท่านนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้คุณนลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านนะคะคุณแม่3แล้วก็ขออนุญาตเรียกว่าคุณหูหนูนั่นเองนะคะที่วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆด้วยการรวมถึงได้ชมคลิปที่ชนะเลิศการประกวดด้วยนะคะคุณแม่เองน้องเอเชียตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: ตอนนี้น้องอายุ7ขวบค่ะ
0: 7ขวบแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าเรื่องราวของคลิปนี่ก็คือเรื่องราวการเลี้ยงดูประสบการณ์ต่างๆที่น้องได้พบเจอมา
1: ใช่ค่ะ
0: มีการเลี้ยงดูหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะคุณแม
1: ่ก็คือเราจะพยายามให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองอะค่ะผ่านการเล่นแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันให้เขาได้พบกับสภาพแวดล้อมใหม
0: ่
1: ๆทั้งเรื่องต่างๆอะค่ะทั้งสถานที่ใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วก็เพื่อนใหม่ด้วยค่ะ
0: ค่ะโอ้เรียนรู้พร้อมกับการท่องเที่ยวก็จะเรียกได้ว่าได้ซึมซับสิ่งต่างๆพร้อมกับความสุขต่างๆรอบตัวและที่สำคัญเห็นว่าทุกกิจกรรมนี่คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ดีจังเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมภาพนั้นพร้อมๆกันด้วยค่ะทีนี้ต้องเรียนถามท่านวิทยากรของเรานะคะคุณหูหนูจริงๆแล้วเด็กๆในช่วงวัยนี้ 7-9 ปี7ปีก็กำลังขึ้นป.1พอดีชั้นประถมนะคะเขาสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มเติมต่อยอดได้อีกยังไงบ้างคะ
2: ค่ะก็คือเด็กในช่วงวัยนี้เนี่ยนะคะก็คือจะเปลี่ยนจากช่วงปฐมวัยไปสู่วัยที่เข้าสู่การเรียนรู้ที่ใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะอยากลองทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีจินตนาการผสมผสานกับการใช้เหตุผลเข้ามาเ

จะชอบถามว่าเอ๊ะทำอย่างนั้นได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตรงนี้ให้ลูกเนี่ยก็คือว่าเราก็ควรจะพาเขาเข้าไปสู่สถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองอย่างที่คุณแม่สามบอกว่า

0: จริงนะคะแล้วก็สื่อไปยังจินตนาการในหัวเขาเนี่ยออกมาเป็นเรื่องราวเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะการคิดของเขาได้ดีมากๆเลยนะคะอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยแบบช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี
1: โอ้ดีจังเลยค่ะคุณหนูพูดมาอย่างนี้แล้วนะคะอยากจะเห็นภาพ VTR คลิปตัวนี้แล้วล่ะค่ะที่ส่งมาประกวดในช่วง 7-9 ปีในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือเรื่องของความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองจะเป็นยังไงไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะตั้งแต่ช่วงวัยเล็กๆ เลยนะคะนี่เที่ยวครั้งแรกหรือเปล่าคะคุณแม
2: ่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่เขาได้ลงน้ำได้แบบสัมผัสทรายได้แบบโดนคลื่นอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหเด็กๆชอบเลยทั้งน้ำทั้งทรายนะคะ
2: เขาก็จะตื่นเต้นมาก
0: ๆดูมีความสุขมาก
1: อันนี้คุณพ่อใช่ไหมคะอันนี้จิตรกรน้อย
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโรงรถที่บ้านคุณพ่อเขาก็จะปล่อยให้ละลายเองเต็มที่ไปเลย
1: ดีจังเลยค่ะ
2: เราโชคดีด้วยค่ะที่เราอยู่ใกล้ทะเลแล้วเขาก็ง่ายที่เขาจะแบบสัมผัสธรรมชาติ
1: ดีจังเลยค่ะแต่เรียวน้อย น้อยนะคะ
2: เที่ยวตามเกาะอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ไปสโนว์เกอร์ดูปลาใกล้ๆอะไรเงี้ยนะคะ
2: อันนี้เป็นงานวิ่งค
1: ่ะ
2: วิ่งที่จะเป็นวิ่งของคิดลัน2กิโลอะไรเง
1: ี้
2: ยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อก็วิ่งแบบเด็กๆวิ่งเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะ
2: คุณพ่อแม่จะวิ่งตามก็ได้อะไร
1: อย่างในภาพเลย
2: วิ่งถึงค่ะ
0: ช่วงกี่ขวบกันเนี่ย
2: ตอนนี้ประมาณน่าจะสัก4ขวบค่ะ
1: วิ่งกี่โลคะ
2: 2กิโลค่ะ
1: โอ้โหอ๋อได้เรียนด้วยได้รางวัลด้วย
2: ก็คือ
1: เ
2: ป็นแบบว่าเด็กๆทุกคนที่เข้าเส้นชัยอะค่ะเขาก็จะให้เหรียญหมด
1: ค่ะ
2: เป็นกำลังใจให้เด็กๆชอบเล่นกีฬาอะไรเงี้ยค่ะมามา
1: ว่าเวลาบีนี่ตอนแรก
2: เวลาบีพัฒน์เวลาบีริช
0: I tell them come do it อันนี้ชอบไหมคะ
2: เขาก็อยากจะลองค่ะก็เลยโอเคลองดู
0: ตัวนี้เป็นกิจกรรมที่บ้านหรือว่า
2: ไม่ค่ะไปข้างนอกเราก็จะมีแบบใบไม้ลูกเขาก็จะหยิบมาดูว่าทำไมมันถึงได้เป็นรูๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะWhatever will be that future's not over today

0: ดีจังเลยค่ะดูแล้วเหมือนที่บ้านเนี่ยทำกิจกรรมกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะพี่คุณหนูคะเรื่องราวของการเรียนรู้แบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าทุกกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยตลอดเลยทั้งคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยนะคะอย่างนี้ถือว่าดีมากๆสำหรับเด็กๆในวัยนี้ไหมคะ
1: ใช่ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลย
0: ค
1: ือปกติพอลูกเราโตแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวพาไปฝากที่โรงเรียนคุณครูจะดูแลให้นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยส่วนคนที่มีส่วนมากที่สุดกับการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: คือลูกอยู่ที่โรงเรียนจริงใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนจริงแต่คุณครูเนี่ยมีเด็ก50คนใช่ไหมคะจะมาสนใจลูกเราแบบ
0: ตัว
1: ต่อตัวได้ยังไงใช่ไหม
0: คะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยเอื้อในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เนี่ยจะช่วยให้ลูกเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ให้น้องไปแข่งวิ่ง
0: ค
1: ุณพ่อก็ไปด้วยถูกไหมคะวิ่งไปด้วยกันเป็นครอบครัวเด็กจะมีความรู้สึกว่ารู้สึกมีความมั่นใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยที่แบบทำไปด้วยกันแล้วสนุกด้วยนะคะที่มีคนอยู่กับเราเห็นที่เขียนไว้ใต้ภาพว่าฉันคิดว่าแบบต้องทำได้แล้วก็ลองทำแล้วก็ทำได
0: ้
1: พอทำได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกพอใจ
0: ภูมิใจ
1: ใช่พอภูมิใจขึ้นมาเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยพอมีความภูมิใจเนี่ยมันจะเกิดความท้าทายที่อยากจะทำอะไรที่มันยากขึ้นสนุกขึ้นใช่ไหมคะนี่แหละค่ะพัฒนาการเกิดเราก็อยากจะทำอะไรที่ยากขึ้นรู้สึกท้าทายพอเราทำยากขึ้นเราก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นทำไปอีกประสบความสำเร็จอีกพอใจอีกภูมิใจอีกก็ทำต่อทำซ้ำไปเรื่อยๆตัวเนี้ยจะเกิดเป็นวงจรของพัฒนาการ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะและหนูเชื่อว่าในทุกก้าวย่างของพัฒนาการนะคะเวลาที่เขาทำอะไรสำเร็จ

0: หรือว่าเอ๊ะต้องการกำลังใจหันมาอุ้ยคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างๆโอ้โหกำลังใจมาเต็มเปี่ยมมีพลังเต็มที่พลังใจก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของกระบวนการเรียนรู้และก็วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและก็ที่สำคัญค่ะคนที่จะทำให้เกิดได้นั้นก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองเพราะว่าเป็นคนสำคัญในการที่จะอยู่กับทุกๆกระบวนการเรียนรู้ของลูกด้วยนะคะห้ามพลาดช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเจาะลึกถึงกระบวนการเรียนรู้แล้วก็จะทำยังไงให้ลูกๆได้สามารถเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดรวมถึงเราก็ได้พูดคุยนะคะถึงคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 7-9 ปีของสมองดีสร้างได้ค่ะในหัวข้อของกายพร้อมอารมณ์พร้อมสมองพร้อมเองค่ะก็กลับมาพูดคุยกับคุณแม่3นะคะคุณแม่ของน้องเอเชียแล้วก็คุณหูหนูกันต่อค่ะถึงเรื่องของความพร้อมต่างๆของเด็กๆเราจะสามารถเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆในการที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เกิดประสิทธิภาพได้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะในหลักการของการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองหรือว่า BBL เนี่ยนะคะเราก็บอกว่าเด็กเนี่ยจะต้องมีความพร้อมให้ครบทั้ง3ด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าความพร้อมของเขาทั้ง3ด้านเนี่ยมีเรื่องของอะไรบ้างถ้าลองจำลองว่าเป็นสามเหลี่ยมนะคะเราก็จะมีด้านนึงก็คือด้านโครงสร้างของสมองเด็กวัย 7-9 ปีอย่างน้องเอเชียเนี่ยโครงสร้างสมองอยู่ที่ไหนพัฒนาการของสมองเป็นอย่างไรนะคะในส่วนที่2คือส่วนของความพร้อมของอารมณ์คุณจะเข้าร่วมกิจกรรมอะไรอารมณ์ก็จะต้องสอดคล้องจะต้องมีความรู้สึกอยากทำอยากเรียนรู้ถูกไหม
0: คะ
1: มีความสงสัยใคร่รู้ตรงนั้นเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้นะคะในส่วนที่3ก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้หรือร่างกายของเด็กนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขายังไม่แข็งแรงจะให้เขาทำกิจกรรมอะไรที่มันโลดโผนมากนักหรือว่าจะต้องใช้ความละเอียดมากนักเนี่ยก็ไม่ได้แต่พอเด็ก 7-9 ปีเนี่ยเด็กเริ่มมีความพร้อมมากขึ้นละเขาจับปากกาก็แน่นขึ้นละนะคะแขนขาเขาก็แข็งแรงมากขึ้นการทรงตัวเขาก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี่ยมันจะโลดโผนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่า3ด้านที่พร้อมเนี่ยโครงสร้างสมองของเด็กเนี่ยเราบอกว่าจะพัฒนาจากข้างหลังมาข้างหน้าตอนนี้เนี่ยเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเรื่องของการเรียนรู้ด้วยการใช้สัมผัสการฟังเสียงประสาทสัมผัสทุกอย่างเนี่ยพร้อมหมดแล้วนะคะส่วนที่จะต้องพัฒนาขึ้นไปคือเรื่องของหลักการเหตุผลนะคะเขาก็จะเริ่มมีคำถามมากขึ้นว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นคือเรื่องของเหตุผลที่เข้ามานะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของจินตนาการอยู่ยังทิ้งไม่ได้นะคะอันนี้คือเรื่องของพัฒนาการของโครงสร้างสมองพัฒนาการของอารมณ์บอกไปแล้วนะคะเรื่องความพร้อมของอารมณ์ถ้าคุณแม่เราคุณพ่อคุณแม่เราให้เกิดความรู้สึกอยากทำอยากเล่นท้าทายเด็กจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะมันเพราะว่ามันเริ่มมาจากฉันทะของเขาความอยากทำของเขาอยากรู้ของเขานะคะแล้วก็ในส่วนของร่างกายตอนนี้จะเห็นว่าน้องเอเชียเนี่ยขี่ม้าก็ได้ว่ายน้ำก็ได้ทำอะไรโลดโผนมากขึ้นพอยิ่งโตก็ยิ่งแบบว่าแข็งแรงมากขึ้นใช่สนุกได้มากขึ้นคุณแม่บอกว่าสนุกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะที่เราเห็นว่าเราจะต้องตามเด็กให้ทันความพร้อมของเขาไปถึงแล้วเรายังแบบว่าต่อแตะอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ช่วยไม่ช่วยเอื้อให้เกิดการพัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยปล่อยให้เขาทำให้เขาท้าทายเขาไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้ตรงเนี้ยลูกมีพัฒนาการเร็วขึ้น
0: โอ้ดีจังเลยนะคะจริงๆของน้องเอเชียเองเวลาทำกิจกรรมต่างๆมีอารมณ์ไม่พร้อมมั้งไหมคะอย่างเช่นงอแงหรือว่าไม่อยากทำอารมณ์ร่วมกับกิจกรรมนั้นยังไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะเวลาทำกิจกรรม
2: มีบ้างค่ะบางครั้งแต่เราก็จะรอให้เขาพร้อมก่อนจะไม่พยายามไปเร่งเร้าอะไรเขามากแล้วก็เรื่องของกิจกรรมเนี่ยเราอยากให้เขารู้สึกว่าสนุกด้วยตัวเขาเองเขารู้สึกสนุกเขาก็จะอยากจะทำอยากจะมีส่วนร่วมแล้วก็บางทีเขาเห็นคุณพ่อเป็นแบบอย่างเช่นเล่นกีฬาหรือว่าว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะทำได้บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณแม่มีเทคนิคในการที่จะนำน้องๆเข้าสู่กิจกรรมหรือพาเอเชียเองให้เล่นอย่างสนุกสนานเรียนรู้ได้เยอะๆได้ยังไงบ้างคะ
2: ก็คือแรกๆเราอาจจะพาเขาไปดูก่อนไปสังเกตการณ์ก่อนนะคะ แล้วเขาก็จะมีคำถามว่าเออมันทำยังไงเด็กเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคันเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็ค่อยๆบอกเขาแล้วพอเราพาเขาไปสัมผัสบ่อยๆขึ้นเงี้ยเขาก็เริ่มอยากจะลองด้วยตรงเขาเองค่ะแล้วอะไรที่มันไม่ได้เสี่ยงอันตรายอะไรมากเกินไปค่ะเราก็จะปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ค่ะ
0: ดีจังเลยค่ะพี่หนูคะอย่างที่เราเห็นใน VTR จริงๆการเรียนรู้ของน้องเห็นว่าจะใกล้เคียงเหมือนใกล้ชิดกับธรรมชาติมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบไม้หรือการสัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญมากแค่ไหนคะ
1: สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าหลักการข้อหนึ่งของ BBL ก็คือการเรียนรู้จากของจริงไปหาสัญลักษณ์เรียนรู้ตามลำดับขั้นเราต้องสัมผัสก่อนเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วว่าในเด็กปฐมวัยหรือว่าเด็กวัยก่อน7ขวบเนี่ยการเรียนรู้จากการสัมผัสหรือผัสสะทั้งหลายเนี่ยเป็นหลักใหญ่ใจความเลยของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะต้องหัดสังเกตเด็กจะต้องสัมผัสกับสิ่งที่มันเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงไม่ว่าจะเป็นการดมกลิ่นชิมรสอะไรก็ตามนะคะเด็กจะต้องได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นก่อนเพื่อจะรับความรู้ผ่านผัสสะทั้งหลายเข้ามานะคะคราวนี้พอเขาเกิดความรู้สะสมในตัวเขามากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นคำถามมันจะเกิดความขัดแย้งขึ้นข้างในนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะได้ไหมอย่างนั้นล่ะได้ไหมทำอย่างนี้จะเป็นยังไงอย่างที่คุณแม่บอกปี๊ดเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกอยากลองอยากทดลองอยากทำแล้วล่ะอยากพออยากทำเนี่ยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมเอื้อให้เขาได้ทำเนี่ยเขาก็จะเกิดพัฒนาการของการเรียนรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นที่คุณโน้ตถามว่าในการที่เราได้สัมผัสของจริงสัมผัสธรรมชาติอย่างที่น้องไปดูใบไม้เก็บใบไม้มาดูว่าทำไมมันปรุแบบนี้ทำไมมันเป็นรูแบบนี้มันเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดคำถามขึ้นมาเนี่ยค่ะมันคือการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่าเนี่ยแหละคือการเรียนจากของจริงไปหาสัญลักษณ์ก่อนที่เด็กจะรู้ว่าเอ๊ะใบไม้เนี่ยมันเน่าเปื่อยผุพังหรืออะไรมันต้องมาจากการสังเกตก่อนหลังจากนั้นอ่ะเอาไปเก็บไว้สิลองสร้างการทดลองขึ้นมาดูซิว่าวันถัดไปเป็นยังไงวันถัดไปเป็นยังไงก็จะเกิดเรียนรู้ขึ้นมาเองด้วยตัวของเขาเอง
0: โอ้ก็เป็นเหมือนการเรียนรู้จากของจริงไปสู่เรื่องของสัญลักษณ์หรือว่าเรื่องง่ายๆใกล้ตัวธรรมชาตินี่นะคะไปสู่เรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นผนวกกับจินตนาการต่างๆของลูกเราด้วยนะคะทีนี้เห็นอีกหนึ่งภาพกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยคือการวิ่งใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับเหรียญด้วยเข้าแข่งขันรวมถึงมีคุณพ่อร่วมวิ่งไปด้วยในการแข่งขันนั้นจริงๆเรื่องนี้เป็นยังไงคะสามารถ
2: คือตอนแรกๆเนี่ยจะเป็นคุณพ่อที่ไปวิ่งแทนเขาก็จะไปดูอะค่ะแล้วทีนี้พอเขาเห็นว่ามันมีกิจกรรมของเด็กด้วยก็คือวิ่ง2กิโลเนี่ยเขาก็จะดูแล้วเขาก็จะบอกว่าเออเขาวิ่งได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะบอกเขาว่าลองดูไหมก็คือถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเขาขอลองนะอะไรเงี้ยก็คืออาจจะวิ่งไปเดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: แต่ในที่สุดพอแบบใกล้ถึงเนี่ยเขาก็จะแบบพอเริ่มเขาได้ยินเสียงคนตบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบวิ่งดีไซน์วิ่งเข้าไป
0: จะสำเร็จแล้วทำได้แล้วนะ
2: แล้วก็คือได้เหรียญด้วยซึ่งเด็กๆทุกคนที่ทำสำเร็จเนี่ยเขาก็จะได้แล้วมันก็ทำให้แบบพอปีต่อๆไปเนี่ยเขาก็จะถามถึงว่ามีอีกไหมไปอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทำได้ทำสำเร็จก็ถ้าไปทำอีกแม้จะยากขึ้นก็ยิ่งอยากทำด้วยนะคะทำให้สำเร็จนั่นเอง
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของวงจรมหัศจรรย์ของการเรียนรู้เลยอย่างที่พี่พูดไปตอนต้นนะคะอย่างเช่นน้องเนี่ยได้ไปเห็นคุณพ่อวิ่งแล้วรู้สึกว่าเขาได้เห็นเขาน่าจะทำได้ก็คุณแม่ก็ท้าทายเหมือนกับเสริมแรงว่าลองดูก็ได้นะลูกถึงทำไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูว่าเราทำได้หรือเปล่านะคะเด็กก็รู้สึกว่าเอาละลองนะคะหยิบโอกาสอันนั้นมาลองฉันน่าจะทำได้อันนี้ก็คือเรื่องของการลองผิดลองถูกนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกฉันแค่อยากจะดูเลเวลตัวเองว่าไปถึงไหน
0: ขอแค่ให้ได้ทำได้ลงมือทำ
1: ใช่ใช่อย่างน้อยฉันก็ได้ลองทำมีเด็กหลายคนที่พอถูกเทิร์นดาวตรงนี้หมายถึงว่าอย่าทำเลยทำไม่ได้หรอก ตรงเนี้ยมันทำให้เราขัดขวางพัฒนาการของเด็กทันทีเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณแม่ส่งเสริมเขาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมาก นะคะพอเด็กได้ลองทำแล้วมีเสียงเชียร
0: ์
1: มีการเสริมแรงจากคนรอบข้างเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันมีกำลังขึ้นมา
0: พลังมา
1: แล้วก็รู้สึกสนุกมีเสียงเชียร์ขึ้นมาอ้าวสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วนะคะพอสำเร็จปุ๊บรู้สึกถามแล้ว รอบหน้ามีไหมนะคะรอบหน้ามีไหมจะไปอีก
2: แล้วหลังจากปีนั้นเขาก็ไปตลอดจนที่ผ่านมาก็คือ4ปีแล้วที่เขาลองวิ่งค่ะก็จะไปตลอด
1: ก็อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้กับเด็กเยอะๆนะคะเพราะว่ามันช่วยให้เด็กเนี่ยมีความภูมิใจแล้วก็มั่นใจที่จะทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะก็ตรงส่วนนี้อยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะในการพัฒนาการของเด็กค่
0: ะก็จริงๆแล้วทั้งคุณพ่อเองคุณแม่เองคนที่เลี้ยงดูเด็กๆก็จะอยู่กับเขาทุกๆกิจกรรมนะคะแล้วก็เป็นคนสำคัญที่คอยนอกจากจะเชียร์แล้วยังให้กำลังใจแล้วก็นอกจากนั้นยังสามารถร่วมกันท้าทายนำลูกสู่พัฒนาการขั้นต่อไปก้าวต่อไปด้วยนะคะ
1: มีอยากจะเสริมอีกนิดนึงค่ะ
0: ใช่ไ
1: หมบางทีเนี่ยเรื่องราวของเราอาจจะไม่ได้สวยงามแบบนี้เสมอไปถ้าเกิดลูกวิ่งแล้วยังไม่สำเร็จ
0: ค่ะบางคนวิ่งยังไม่ถึงครึ่งทางโอ๊ยปวดขาแม่ไม่ไหวแล้วค่ะยังงู้นอย่างนี้ทำยังไงดีคะ
1: ตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือว่าทำยังไงล่ะแสดงว่าเราจะต้องกลับมานั่งคิดลูกอาจจะพอใจทำไหวไหมหรือว่าจริงๆแล้วร่างกายลูกไม่พร้อมนะคะรอบหน้าเราอาจจะต้องเราต้องฟิตเราต้องทำอะไรให้มากขึ้นนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะต้องให้กำลังใจเขาตรงนี้เนี่ยถ้าเด็กสามารถที่จะข้ามพ้นปัญหาไปได้เองเขาจะมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในครั้งต่อๆไปได้แต่ถ้าเกิดเด็กข้ามไปไม่พ้นอีกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่คือคนสำคัญที่สุดที่จะต้องช่วยเขาว่าเอ๊ะแล้วการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาตรงนี้จะทำยังไงบางทีเป็นตะคิวหรือว่าร่างกายไม่พร้อมเราต้องบอกลูกว่าเพราะอะไรถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าคราวหน้าเราจะลองใหม่ไปทำด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเด็กข้ามผ่านไปได้เหนื่อยพักได้ไหมพักก่อนดื่มน้ำก่อนแล้วเดี๋ยววิ่งต่อไปเรายังมีเหรียญลอยอยู่ข้างหน้าเรายังวิ่งไหวถ้าเกิดเสริมแรงเขาแบบนี้เขาจะรู้จักการแก้ปัญหาเอาเหนื่อยพักสินะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่ช่วยเด็กในเรื่องของการก้าวผ่านหรือข้ามผ่านอุปสรรคในชีวิตของเขาไปได้แม้จะเล็กๆน้อยๆนะคะ
0: ทุกปัญหาก้าวผ่านไปได้รวมถึงสามารถช่วยกันแก้ได
1: ้
0: ถ้าเจออะไรที่ลูกอาจจะตรงนี้ท้อแท้หรือทำไม่สำเร็จแค่บอกว่าแม่เชื่อว่าหนูทำได้ยังไงก็ตามครั้งหน้าทำให้ดีกว่านี้ทำได้แน่นอนอะไรเงี้ยแค่นี้เองก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับลูกแล้วนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหนูนะคะได้ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่บ้านค่ะถึงเรื่องของการสร้างความพร้อมทั้ง3ด้านให้กับลูกรักของเราไม่ว่าจะเป็นด้านกายอารมณ์หรือแม้แต่สมองค่ะ
1: ค่ะในส่วนของการสร้างความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมีพัฒนาการหรือว่ามีความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้วนะคะตามวัยของเขาเพียงแต่ว่าเราต้องฝึกสังเกตนะคะว่าตอนนี้ร่างกายของลูกเป็นยังไงบ้างพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรนะคะแล้วลูกชอบอะไรอยากทำอะไรเราเอื้อเขาได้ไหมเราท้าทายเขาได้ไหมเราเสริมแรงเขาได้ไหมอันนี้คือการขับเคลื่อนทางอารมณ์นะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้ที่เราจะจัดการให้เขานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเราบอกว่าร่างกายต้องพร้อมก่อนก็คือเรื่องของศิลปะดนตรีเรื่องของการเคลื่อนไหวเด็กจะมีความพร้อมทางอารมณ์แล้วก็พัฒนาเรื่องของกล้ามเนื้อไปด้วยนะคะจากนั้นขึ้นมาที่ภาษานะคะเพราะงั้นลูกเนี่ยจะเรียนค่อยๆเรียนถัดขึ้นมาเรื่อยๆดนตรีศิลปะการเคลื่อนไหวแล้วขึ้นมาที่ภาษาพอภาษาดีขึ้นเนี่ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร
0: ์
1: หรือว่าอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเนี่ยก็จะดีตามขึ้นมานะคะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของทักษะการคิดมากขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้นเห็นตรรกะมากขึ้นเพราะนั้นหลังจากที่สัมผัสของจริงได้ไปสถานการณ์จำลองอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้เข้ามาในตัวมากขึ้นเขาจะเริ่มที่จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยเหตุผลได้มากขึ้นก็จะเรียนรู้ไปสู่การเขียนสัญลักษณ์พวกประโยคสัญลักษณ์ต่างๆหรือว่าสูตรต่างๆขึ้นมาได้นะคะจากนั้นมันถึงจะพัฒนาไปสู่เรื่องของวิชาชีพหรือตามความชอบของเขาอันนี้คือขั้นตอนลำดับขั้นการเรียนรู้ซึ่งจะต้องเริ่มจากง่ายไปยากตามพัฒนาการของกล้ามเนื้อของร่างกายของสมองนะคะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามเด็กให้ทันนะคะแล้วก็ที่อยากจะฝากไว้สุดท้ายก็คือว่า ไม่มีใครหรอกค่ะที่รู้จักลูกเราเท่ากับเราจริงไหมคะคุณแม
2: ่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีส่วนที่จะช่วยเขามากที่สุดอย่าคิดว่าเดี๋ยวคุณครูก็ช่วยนะคะหรือว่าพาไปหาผู้เชี่ยวชาญก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยเด็กมีความพร้อมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เอง

0: ู่แล้วอยู่กับผู้ปกครองเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าสมองดีสร้างได้คุณพ่อคุณแม่สร้างได้ค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่สร้างได้นะคะแล้วก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆการเรียนรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของเรานั่นเองอย่างน้องเอเชียนี่ก็ทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกประสบการณ์ก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เปิดสมองได้เต็มที่แล้วก็เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยและที่สำคัญคนที่สร้างได้ดีที่สุดให้กับลูกก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะในทุกๆกิจกรรมค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ดีๆและก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณณลินีโสรนสุทธินะคะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียของเรานะคะคุณจารุวรรณสุดเดือนค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโนนแล้วก็วิทยากรของเรารวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: ตอนที่8เพลงแน่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขาย

0: บายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแน่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ที่มันร่วงๆไปเนี่ยผมสามารถที่จะขึ้นใหม่15ครั้งเท่านั้นเฮ้ยจริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: คือตะลูเนี่ยมันขึ้นได้แค่15ครั้งเหรอครับคุณหมอ
2: จริงๆแล้วเรางอกได้ถึงอายุ100ปีนะครับมันเส้นผมเราก็ยังอยู่กับเราไปจนถึง100ปี
0: แต่ว่าบางคนมีเชื้อหม่อมนะ
1: ยังไงฮะ
0: หม่อมบ้างหม่อมบ้าง
1: คุณหมอถามว่าใครมีปัญหาผมบ้าง
0: เออใครมีปัญหากับผม
1: ยกมือไหว้เลย
0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อเราจะกลับมาตามหาความจริงกันอีกครั้งค่ะซาร่าจะมาเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเรานะคะที่จะมาไขข้อสงสัยไปด้วยกันกับคดีในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาผมบางค่ะมีเรื่องไหนที่เป็นประเด็นและเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะผมจะขึ้นใหม่ได้แค่15ครั้งจริงไหมเราสามารถที่จะเพิ่มรากผมหรือต่อมเส้นผมขึ้นได้หรือไม่จริงหรือไม่ที่ความเครียดเป็นปัจจัยหลักทำให้เกิดปัญหาผมร่วงคนที่มีหนวดเคราเยอะมักจะเกิดภาวะผมบางเร็วกว่าคนอื่นจริงหรือเปล่าและการสวมหมวกเนี่ยค่ะเป็นความเชื่อที่ทำให้ผมบางและมีโอกาสทำให้หัวล้านมากขึ้นจริงหรือไม่ทุกประเด็นในวันนี้นะคะจะมาถูกไขข้อสงสัยค่ะปัญหาผมบางผมร่วงผมน้อยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนนะคะเพราะว่ามันส่งผลต่อความมั่นใจแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาไขข้อสงสัยในทุกประเด็นกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญและแขกรับเชิญของเราค่ะสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันในเรื่องของปัญหาผมบางค่ะปัญหาผมบางต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นปัญหาที่หลายๆคนต้องเผชิญนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายและที่สำคัญที่สุดนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับคุณหมอนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้ทุกคนรุมถามคำถามคุณหมอเยอะมากนะคะและแน่นอนที่สุดค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภูนเกียรติสุชนวณิชค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะขอเชิญมาเป็นพิธีกรคู่กันเลยนะคะคุณณภัทรค่ะหรือน้องภัทรนั่นเองสวั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีคุณหมอด้วยนะคะ
0: เมื่อกี้เป็นไงได้มีโอกาสถามปัญหาคุณหมอก่อนที่จะเข้ารายการแล้ว
1: คือต้องบอกว่าเราเข้ารายการผมเนี่ยแทบจะไม่ต้องถามอยากจะไปอัดเมื่อกี้คุณหมอต้องพูด2รอบเลย
0: ใช่คุณหมอแบบให้ข้อมูลดีมากแล้วให้ข้อมูลเยอะมากเราก็แอบฟังด้วยแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาเจาะไปทีละประเด็นกันเลย
1: เมื่อกี้คุณหมอเดินเข้ามาปุ๊บคุณหมอถามว่าใครมีปัญหาผมบ้าง
0: เออใครมีปัญหากับผม
1: ยกมือไหว้
0: ครับไม่ได้มีปัญหากับหม
1: อใช่
0: ๆมีปัญหาคุณนี่แหละ
4: สวัสดีครับผม
0: เข้าสู่ประเด็นกันเลยนะคะประเด็นแรกค่ะเรื่องเกี่ยวกับผมที่มันร่วงๆไปเนี่ยผมสามารถที่จะขึ้นใหม่15ครั้งเท่านั้นจริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: คือตะลูเนี่ยมันขึ้นได้แค่15ครั้งเหรอครับคุณหมอ
2: ก็ถ้าเกิดถามคำถามนี้นะครับคำตอบคือเป็นจริงครับในดูคนคนเราเนี่ยจริงๆมันมีวงจรชีวิตของมันอยู่ซึ่งใน1วงจรชีวิตเนี่ยนะครับก็จะมีระยะที่เส้นผมงอกได้แล้วร่วงออกไปในแต่ละวงจรชีวิตของเขาเนี่ยจะมีระยะประมาณ 2-5 ปีนะครับทีนี้ในแต่ละวงจรของเส้นผมเนี่ยนะครับเมื่อเขาดำเนิน

0: ครบ5ปีเนี่ยนะครับอันนี้จะนับเป็น1รอบ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าบอกว่าเขางอกได้15ครั้งจริงๆมากกว่านั้นก็ได้นะครับบางคนอาจจะ20ครั้ง
2: แต่บวกลบ
0: ใช่ครับบวกลบเพราะจริงๆแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับอย่างสมมติว่าเรามีวงจรเส้นผม5ปีใช่ไหมครับงอกได้20ครั้งจริงๆแล้วเรางอกได้ถึงอายุ100ปีนะครับเพราะเส้นผมเราก็ยังอยู่กับเราไปจนถึง100ปี
1: แต่ว่าบางคนมีเชื้อหม่อมนะ
2: ยังไงฮะ
1: หม่อมบางหม่อมบางเกิดปัญหาหม่อมบางขึ้นมาโดยที่แบบไม่ตั้งใจแม้แต่กระทั่งแบบเด็กสมัยเนี้ยผมร่วงเยอะผมร่วงเร็วมากคุณหมอคิดว่ามีปัจจัยมาจากอะไรคะ
0: คือจริงๆปัจจัยของผมร่วงมีหลายสาเหตุนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพันธุกรร
1: ม
0: ซึ่งเราพบบ่อยที่สุดนะครับอื่นมันจะเป็นเรื่องโรคประจำตัวหรือว่าความเครียดซึ่งนั้นเป็นอีกกรณีนึงแล้วถ้าสมมุติว่ามันงอกได้15ครั้งหรือ20ครั้งเนี่ยแล้วทีนี้ถ้าหนูเป็นคนชอบถอนผมถอนเรื่อยๆอย่างนี้แปลว่าหนูถอน20ครั้งลุงคนนั้นก็จะตายไปเลยสิ
1: คะ
0: จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับในการถอนเส้นผมแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่นับว่าเป็น1วงจร
2: สมมุติว่าเรายอกผมเส้นนี้มา2ปีแล้วแต่วงจรเรา6ปีเพราะฉะนั้นถอนไปตอน2ปีอีก4ปีมันก็ยังนับไปอยู่ในสาย
0: คู่นั้นในวงจรเดียวกันเพราะฉะนั้นสบายใจได้
1: เข้าใจละค่ะก็คือเหมือนแบบใน5ปีก็จะมีวงจรเส้นหนึ่งที่จะอยู่กับเรา
0: ใช่ครับ
1: สมมติว่าหนูมีงอกอะไรเงี้ยการถอนงอกก็สามารถทำให้ขึ้นมาเป็นแบบดำหรือว่าขึ้นมาเป็นงอก
0: ผมงอกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าเซลล์สร้างเม็ดสีหยุดทำงานหรือทำงานผิดปกติไปแต่เซลล์สร้างเนื้อผมยังอยู่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราถอนไปแล้วเนี่ยเซลล์สร้างเม็ดสีไม่ได้ถูกแก้ไขผมที่งอกขึ้นมาใหม่ก็ยังเป็นผมงอกเหมือนเดิมจริงๆเราถอนไปเรื่อยๆเนี่ยคือรูขุมขนหายไปได้เลยนะครับ
1: จริง
0: เพราะว่าเวลาเราถอนเรื่อยๆครับรูขุมขนนั้นเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบทีนี้เวลาเราถอนซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆเนี่ยการอักเสบมันเกิดซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมารูขุมขนนั้นจะเกิดพังผืดแล้วพังผืดพอเกิดขึ้นเนี่ยมันจะปิดรูขุมขนถาวรอันนั้นก็คือทำให้เสียรูขุมขนนั้นไป
2: งั้นก็ดีสิครับจะได้ไม่ผมขาวไม่ขึ้น
0: แต่ว่ามันก็จะว่างไปเลยนะครับ
2: ถ้าเกิดมันเส้น2เส้นอาจจะยังโอเค
0: ใช่ครับ
2: ถ้าเกิดมันเริ่มเยอะอะไรเงี้ยพี่ซาร่าอย่าไปถอนงอกผู้ใหญ่นะ
1: พี่ไม่ถอนงอกพี่ถอนงอกตัวเองแล้วเนี่ยพอเริ่มขึ้นมาแล้วแล้วก็คือขึ้นมาข้างหน้าเลยอย่างเงี้ยประเด็นคือแบบขึ้นมาข้างหน้าเราก็แบบมันเห็นชัดไงคะ
2: มันเกี่ยวความเครียดไหมอ่ะไอ้งอกขึ้นหรือว่าเป็นเพราะว่า
1: เด็กอยู่นะคะคุณหมอ
0: ปัจจุบันงานวิจัยพบว่าความเครียดเนี่ยทำให้เกิดเร็วขึ้นแต่ยังไงก็ตามสาเหตุหลักนะครับก็คือมันเป็นเรื่องของพันธุกรรม
1: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีการป้องกันยังไงคะ
0: ก็ถ้าเราพูดถึงการป้องกันนะครับปัจจุบันข่าวร้ายครับยังป้องกันไม่ได้คือเราไม่สามารถป้องกันได้นะครับภาวะนี้มันเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เรารักมาก
2: ให้มาเต็มๆ
0: ใช่ก็ต้องให้สิ่งเหล่านี้มาเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่คุณพ่อคุณแม่รักแล้วแล้วให้มาแล้วเนี่ยเมื่อมันเกิดกับเราเราก็จะต้องดูแลรักษาให้ถูกต้องถ้าเป็นลักษณะผมบางแบบพันธุกรรมในผู้ชายแนวผมด้านหน้าก็จะถอยร่นขึ้นไปด้านบนตรงแถวๆกระหม่อมก็จะกลายเป็นไข่ดาว
2: ครับ
0: ระยะสุดท้ายมันมารวมกันก็จะเหลือแค่ข้างๆกับข้างหลัง
1: ตรงนี้นะครับแล้วก็ปาดเป็นข้าราชการเกษียณ
2: เดี๋ยวเราเอาอีกแล้วนะเดี๋ยวเขาเดินมาตีถึงช่องเลยนะ
0: อันนี้จะเป็นในผู้ชายส่วนผู้หญิงเนี่ยนะครับจะมีความต่างก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยจะไม่ลานเลียนจะไม่หายไปเหมือนผู้ชายนะครับเพียงแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยบริเวณศีรษะด้านบนเนี่ยผมจะค่อยๆบางลงเรื่อยๆเราจะสังเกตว่าถ้าเราเห็นผู้หญิงที่อายุเยอะๆครับเราจะมองเห็นหนังศีรษะด้านบนเขาชัดขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นลักษณะในผู้หญิง
2: ครับ
0: ทีนี้เรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยในผู้ชายจะมียานะครับในผู้หญิงก็จะมียาเพียงแต่ว่าในเรื่องของการใช้ยาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันผู้ชายจะมียารับประทานแล้วก็ยาทานะครับซึ่งตัวยาจะไปออกฤทธิ์ที่ต้นเหตุตัวผมร่วงได้โดยตรงส่วนในผู้หญิงนะครับก็จะมีเพียงแต่ยาทาเท่านั้นทีนี้หลักการรักษาของภาวะนี้ทั้งคู่เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นพันธุกรรมใช่ไหมครับพอเป็นแล้วไม่หายคนไข้หลายคนก็จะเข้าใจว่าพอใช้ยาไปแล้วผมดีขึ้นแล้วหยุดยาดีกว่าจริงๆแล้วไม่ได้
1: ต้องกินตลอด
0: ต้องใช้ไปตลอดนะครับจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อเราปลง
2: ช่างมัน
0: เช่นอายุสัก70 80ไม่ได้ห่วงอะไรมากแล้วอันนั้นพอเราหยุดยาเนี่ยผมก็จะร่วงไปตามธรรมชาติ
1: ค่อยๆเหมือนประคับประคองไปนั่นแหละแต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาเส้นผมแต่ต้องการที่จะบำรุงอยากให้เยอะขึ้นอยากให้ดกดำมีวิธีการบำรุงยังไงบ้างที่แบบเรื่องอาหารการกินดีกว่าว่ากินยังไง ที่จะเสริมตรงนี้ได้บ้าง
0: จริงๆถ้าเกิดว่าในสภาวะร่างกายปกตินะครับตามธรรมชาติมันก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบถ้วนนะครับไม่เครียดอะไรพวกนี้ทีนี้กลับกันเนี่ยมีอาหารเสริม หรือว่ามีแชมพูหรือผลิตภัณฑ์อะไรที่จะทำให้ผมเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่า คำถามนี้

0: นะครับถ้าเราพิจารณาจากงานวิจัยแบบจริงๆเลยเนี่ยปัจจุบันยังไม่มีนะครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยที่จะช่วยให้คนที่อยู่ในสภาวะปกติเนี่ยพอทานเสริมแล้วเนี่ยสามารถทำให้ผมแข็งแรงขึ้นได้นะครับ
1: อันนี้คือเรื่องของการกินก็เกี่ยวเร
0: ื่อง
1: ความเครียดก็เกี่ยวแล้วเวลาใส่หมวกล่ะผมเห็นนี่แหละคนจะบอกใส่หมวกแล้วหัวมันอับมันทำให้ผมร่วงด้วยอย่างนี้มันเกี่ยวไหมคุณหมอ
0: ไม่เกี่ยว
1: สบายใจได้แล้วเพราะฉะนั้นใครชอบใส่หมวกเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงอ่ะ
0: จริงๆเคยมีการเซอร์เวย์นะครับเรื่องความเชื่อว่าคุณคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงมากที่สุดการใส่หมวกเนี่ยถือเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่โดนโทษมากที่สุด
1: ใช่ไหมเพราะว่าพอใส่ผมรู้สึกว่าหัวมันอับมันชื้นมันน่าจะแบบทำให้ผมมันร่วง
2: มันรากผมมันโดนทับ
0: จริงๆถ้าเราใส่หมวกแบบปกตินะครับมันจะไม่มีผลแต่ว่าถ้าเราใส่หมวกแบบพิเศษคือหมายความว่าหมวกอันนั้นเนี่ยมันมีแรงที่กดต่อเส้นผม
1: หมวกกันน็อกเนี่ยหรอคุณหมอ
0: หมวกกันน็อกเนี่ยต้องดูชนิดนะครับถ้าเป็นชนิดที่มีแรงกดมากๆแล้วก็เป็นเวลานานเนี่ยจะส่งผลต่อเส้นผมได้เส้นผมคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแรงกระทำมากๆเนี่ยนะครับอาจจะเกิดหลุดร่วงออกไปได้นะครับมันจะมีผมร่วงบางประเภทเช่นผมร่วงจากการดึงนะครับซึ่งอันนี้เราเรียกว่า traction เรามักจะเห็นในคนที่มีผมหยิกอยากสมมากๆแล้วก็ชอบยืดผมนะครับทำยืดผมบ่อยๆอย่างคนที่ผิวสีอย่างเงี้ยครับที่เขาชอบทำทรงดึงผมอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ผู้หญิงเลยแค่ดารานักแสดงก็ต้องทำผมบ่อยๆดึงใดอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนั้นก็จะมีผลแล้วก็จะเห็นว่าแนวผมโดยเฉพาะตรงขอบผมเนี่ยเขาหายไปเพราะว่านั้นมีแรงดึงซ้ำบ่อยๆผมก็จะหายไปหรือว่าอีกประเภทหนึ่งคือถ้าใส่หมวกแน่นมากๆเนี่ยบริเวณที่มีกดทับมากๆครับจะมีผมร่วงได้เฉพาะบริเวณนั้น
1: ก็แสดงว่ามันก็มีส่วนบ้างถ้าเกิดคุณใส่ทุกวันใส่แบบกดไว้ทั้งวันแบบนี้ใช่ไหม
0: ครับใช่ครับแต่ว่าต้องมากพอคร
2: ับ และอย่างการแบบแสกอะคุณหมอสมมติเราแสกแต่ซ้ำๆเดิมๆอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้ช่องร่องที่เราหวีเหมือนกันไหมกับการดึงที่ทำให้ร่องนั้นหายไป
0: ครับจริงๆถ้าเป็นการหวีด้วยแรงธรรมดานะครับอันนี้ไม่เกี่ยวคือแต่ว่าการเปลี่ยนแสงเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอาการผมบางดีขึ้นได้จริงเพราะว่าจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะเวลาเราเปลี่ยนแสงครับเราเล็งพยายามเลือกตรงบริเวณที่ผมมันหนาอยู่แล
2: ้
0: วอันนั้นก็จะทำให้ดูดีขึ้นได้
1: คือเรื่องของจิตวิทยา
0: ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราหวีด้วยแรงที่เยอะครับหรือว่าใช้หวีชนิดพิเศษเช่นใช้หวีร้อนอันนี้จะมีผลจริงนะครับแสงก็จะมีความร้อนมากแล้วก็มันก็จะมีผลทำให้ผมร่วง
1: เพราะฉะนั้นการที่เราแบบใดผมบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำให้เรามีโอกาสผมร่วงเหมือนกัน
0: ครับต้องระมัดระวังครับคือใดผมเนี่ยถ้าถามหมอที่ดูแลเส้นผมนะครับ
1: ทุกวันเลยเน
0: า
1: ะ
0: เราจะแนะนำว่าอย่าใดร้อนคือใช้อุณหภูมิปกตินะ
1: ม
0: ัน
1: ไม่แห้ง
0: ครับ
2: ถ้าเกิดการเป่าล่ะคะการเป่าที่ไม่ได้ดึงก็มีผลไหมคะ
0: ก็ไม่มีปัญหาครับคือถ้าเป่าเนี่ยก็ขอให้ใช้อุณหภูมิปกตินะครับก็จะไม่มีปัญหา
1: เราเมื่อกี้ที่คุณหมอว่าการดึงที่มันแบบรุนแรงกว่าปกติมันต้องถึงเรียกว่ารุนแรงหรือว่าแบบไหนถ้าสมมติว่าแสกผมอย่างเงี้ยอันนี้คือธรรมดาแต่ถ้าแรงเนี่ยคือยังไง
0: ที่จริงมันมี
1: เดี๋ยวผมก็เข
0: า
1: ไม่รู้ผมเนี่ยมันจะหายไปเป็นหย่อม
0: อย่าลืมครับปกติผมก็จะแนะนำคนไข้ว่าไอ้แรงที่มากกว่าปกตินะสังเกตง่ายๆเลยหนังที่สามมันยกขึ้นอ่ะ
1: โอ้ยอย่างนั้นเวลาที่เราแบบเซตผมเนี่ยมันก็ยกนะ
0: แต่ว่าม
2: ัดผมหนูก็รู้สึกว่าตัวนี้ตายกขึ้นใช่ไหม
0: ครับจริงๆถ้ามันยกขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าไม่นานอันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ายกขึ้นแล้วค้างอยู่เป็นเวลานานในนี
1: ้นี่นะหันไม่มองช่างทำผมแล้วว่าพี่เมื่อกี้พี่ดึงของหนูนานหรือเปล่าครับ
2: ไม่ใช่ว่าแค่ดึงผมนะตอนนี้มัดอ่ะบางวันอ่ะหนูมัดผมแบบรวบตึงอ่ะคุณหมอเป็นแบบครึ่งวันอ่ะแล้วพอแบบปล่อยปุ๊บมันโล่งฟู
1: อันนี้ก็คือว่าไม่ควร
0: ครับถ้าทำบ่อยๆเนี่ยก็จะเกิดผมร่วงที่เราเรียก traction alopecia ก็คือจะมีขอบผมผมหายไป
2: นี่เริ่มไปแล้วคุณหมอก้าวสองแล้วนะ
1: เราก็ใกล้แล้วนะเราจะรวยแล้วนะ
2: จะรวย
1: ไม่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากที่ผมจะร่วงแล้วแหละคิ้วร่วงไหมหรือว่าแบบขนหน้าคงหน้าแข้งนี่มันจะร่วงเหมือนกันไหมคุณหมอ
0: จริงๆสามารถร่วงได้ครับถ้าเราพูดเรื่องธรรมชาตินะครับในคนที่อายุเพิ่มขึ้นเนี่ยขนตามร่างกายก็จะมีจำนวนลดลงทีนี้ถ้าอย่างขนคิ้วเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีจะสังเกตว่าพอเราอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยขนคิ้วโดยเฉพาะด้านข้างครับ1ส่วน3ด้านข้างเนี่ยจะเอ๊ะทำไมมันหายไปอันนี้จริงๆเราเจอได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าอย่างสมมติว่าถ้าเราไปปรึกษาแพทย์เนี่ยนะครับอันนึงที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องหาโรคทางกายเพราะว่าหลายครั้งเวลาคิ้วร่วงด้านข้างเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับโรคทางกายนะครับเช่นโรคไทรอยด์หรือว่าโรคติดเชื้อบางอย่างนะครับที่เป็นเรื้อรังนะครับเช่นซิฟิลิสซึ่งถ้าเราเจอเนี่ยอาจจะต้องซักประวัติเพิ่มเติมแล้วก็ตรวจเลือดเพิ่ม
1: มันก็มีเหมือนกันแล้วเราสามารถบำรุงยังไงได้บ้างอยากรู้ละครเนี
0: ้ยคือปกตินะครับการบำรุงเส้นผมเนี่ยคือผมก็จะแนะนำว่าเราบำรุงเหมือนกับการบำรุงร่างกาย
2: ค
0: ือจริงถ้าเราดูแลร่างกายยังไงนะครับเราดูแลเส้นผมอย่างนั้นแหละ

0: ก็คือพักผ่อนให้เพียงพอเหมือนบทแบล็อกปกติเลยครับ
1: กินอาหาร
0: ให้ครบให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็พยายามแบบเวลาเราดูแลเส้นผมเนี่ยก็พยายามอย่าทำอะไรที่มันมากเกินไปคือผลิตภัณฑ์ทั่วไปเราก็ใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะเลือกอะไรที่มันดู obvious ดูแปลกประหลาดมากเกินไปเป็นอะไรที่มันดูเป็นสารเคมีประหลาดแล้วก็อย่าไปเอามาใช้มากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือให้อยู่ในทางสายกลาง
1: ก็คือใช้พวกของออร์แกนิกพวกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกก็ช่วยได้ไหม
0: ก็ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะครับจริงๆไม่ได้มีข้อมูลว่ามันดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเคมี
1: ค่ะ
0: เห็นแต่ว่าอันนึงที่ผมมักจะแนะนำให้คนใกล้สังเกตก็คือว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้วเนี่ยเส้นผมหรือหนังศีรษะเรามีปัญหาไหมสังเกตง่ายๆก็คือพอใช้แล้วเนี่ยนะครับเขามีอาการคันมีรังแคไห
1: ม
0: ถ้ามีนะครับต่อให้เป็นออร์แกนิกก็ควรจะเปลี่ยนนะครับการมีอาการเหล่านี้มันแสดงว่าหนังศีรษะเรามีปัญหาอักเสบซึ่งการอักเสบเนี่ยมันจะส่งผลทำใหผมร่วงหรือว่าผมน้อยลงได้
1: หนูเป็นนะคุณหมอหนูไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าทำผมเยอะหรือว่าสกปรกนะคะเพราะว่าหลังแคชอบขึ้นมาตรงบริเวณนี้แล้วคันคันยิบยิบหนูก็เลยคันเลยนะหนูก็เลยไปซื้อเพราะหนูใช้เป็นพวกผลิตภัณฑ์หมอเดินมอนหางเลย
0: ผมพยายามสังเกตนะว่า
1: คือมันจะเป็นแบบแดงๆก่อนแดงๆแล้วค่อยเป็นขุยแล้วก็คือมันไม่ใช่เป็นแบบตังแคร์ทั่วไปที่เป็นผงๆแล้วอ
2: ันนี้เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้
1: เป็นแผ่นๆเลยอ่ะคุณหมอที่มันเกิดขึ้นอ
0: ่
1: ะ
0: ก็คืออันที่หนึ่งเราก็ต้องประเมินว่ามันใช่ไหมนะครับปกติเราก็จะต้องดูว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับสารเคมีเนี่ยมันมักจะเป็นตามหลังของการใช้ทุกครั้งแต่ว่าถ้าคุณซาร่าลองสังเกตดูบางครั้งมันไม่เกี่ยวเช่นมีช่วงนึงที่เราแบบไม่ได้ถ่ายงานหรือว่าเป็นช่วงหยุดพักผ่อนแล้วเราไม่ได้ทำอะไรมันก็ยัง
1: คงเกิด
2: งั้นสกปรกครับ
1: ผม
2: ใช่
1: ครับ
2: ฟ
1: ัน
2: ธงให้เลย
1: ขาดสารอาหาร
0: จริงๆมันจะมีโรคภูมิแพ้ที่หนังศีรษะชนิดนึงนะครับจริงๆเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเก่งเมื่อกี้ผมคุย
2: ใช่เมื่อกี้ก็คุยกับคุณหมอไป
0: ก็ยังรู้จักกันเขาจริงๆโรคนี้มันคือโรคเดอร์มาไทติสแต่ว่าเป็นที่หนังศีรษ
1: ะ
0: วัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกเซฟเดิมเซฟเดิมก็คือมันจะเป็นการอักเสบเป็นภูมิแพ้ชนิดนึงนะครับซึ่งอาการภูมิแพ้ชนิดนี้มักจะสัมพันธ์กับ1ก็คือสภาพอากาศที่เปลี่ยนหรือว่า2เนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องความเครียดเลยหรือการพักผ่อนน้อยๆนะครับช่วงนั้นก็จะกำเริบขึ้นมาได
1: ้ฟังจากคุณหมอแล้วหลักๆเรื่องความเครียดเลยนะที่เป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยส่งผลต่อ
2: คือจะว่าทุกอย่างในร่างกายพอเราเครียดพอเราพักผ่อนไม่พอเหมือนก็
1: หมดเลย
2: แสดงอาการมาหมดเลย
1: ทั้งผิวหน้าผิวพรรณรวมถึงเส้นผมรูขุมขนด้วยที่สำคัญนะคะแต่ว่าเมื่อกี้คุณหมอก็ได้แนะนำวิธีการบำรุงเบื้องต้นไปแล้วลองถามคุณหมอดีกว่านอกจากที่จะแบบบำรุงแบบขั้นพื้นฐานเบื้องต้นแล้วมีวิธีที่เราสามารถเพิ่มรากผมหรือต่อมเส้นผมให้ขึ้นได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีนวัตกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมาย
0: คือปกตินะครับเส้นผมหรือว่ารากผมคนเราเนี่ยพอสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเกิดมาแล้วนะครับมีจำนวนเท่าไหร่ฟิกอยู่เท่านั้นไม่สามารถเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องดูแลเขาอย่างให้ดีที่สุดสมมติว่าถ้าเราเกิดบาดแผลอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าประมาทนะครับเพราะว่าทุกรูขุมขนที่เสียไปเนี่ยเสียแล้วเสียเลยปัจจุบันเนี่ยจริงๆก็มีงานวิจัยหรือว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เราพยายามจะสร้างรากขนขึ้นมาใหม่แต่ว่าในมนุษย์นะครับยังทำไม่สำเร็จงานวิจัยพวกนี้ยังสำเร็จในสัตว์ทดลองเท่านั้นแต่ว่าในมนุษย์เนี่ยเรายังทำไม่ได
2: ้เราที่เขามาปลูกผมกันเอาเนื้อตรงนู้นมาแปะเอาหนังมาแปะเนี่ยมันคือยังไงค
0: ุ
2: ณหมอ
0: จริงๆการปลูกผมนะครับคือการย้ายรากผมเท่านั้นเองหมายความว่าอย่างผมยกตัวอย่างโรคผมร่วงที่เราชอบทำกันก็คือผมบางแบบพันธุกรรม
2: ครับ
0: อย่างคนไข้ที่มี
2: ไข้ดาว
0: ใช่ไหมครับเราก็จะเลือกเส้นผมจากตรงบริเวณที่ไม่ร่วงอย่างในผู้ชายก็จะเหลือด้านหลังกับด้านข้างเขาก็จะย้ายเส้นผมจากข้างหลังที่หนาๆเนี่ยครับเอามาปลูกตรงบริเวณไข้ดาวแต่ว่าเราก็อย่าลืมนะครับมันคือการย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาย้ายมาแล้วผมด้านหลังก็หายไปนะครับมันจะบางไป
2: แต่ถ้าเกิด
1: ให้ข้างหน้าดูดีเท่านั้นแต่ข้างหลังก็คือหายไปปกติเลย
0: ใช่คร
1: ับ
0: เป็นเรื่องการเฉลี่ย
1: แต่ว่ามันเจ็บมากเลยใช่ไหมคุณหมอกัน
0: ก็จริงๆก็เจ็บครับแต่ว่าโดยเทคนิคการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีวิธีลดอาการบาดเจ็บได้
1: นี่คือประเด็นนี้ดีมากเลยนะแม่คุณไม่สามารถที่จะเพิ่มเติมหรือเพิ่มผมได้นอกจากที่จะเฉลี่ยให้มันเหมาะสมทั่วกันหัวเอาจริงๆเรื่องผมเนี่ยพูดได้ยาวพูดได้ทั้งวันเลยนะคะยังมีอีกหลายประเด็นจริงๆวันเดียวก็ไม่หมด
0: ใช
1: ่แค่รายการนี้ก็ยังไม่
2: พอแล้วขยายเวลาได้ไหมเป็นชั่วโมงนึง
1: ยังต้องการอยู่นะคะตรงพยาบาลรามาสนใจให้เชิญเราไปที่โรงพยาบาลเลยไปคุยกับหมอที่โรงพยาบาลเลยดีกว่าเราได้แบบข้อมูลแบบมาบำรุงร่างผมให้เราดีขึ้นด้วยนะคะยังไงก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะเราจะมาไขในประเด็นหลายๆอย่างที่เราต้องการจะรู้เพิ่มเติมนะคะเสียดายเวลาไม่พอแต่ไม่เป็นไรช่วงหน้าเจอกันค่ะกล ับเข้าสู่รายการสวยหล่อขอเสิร์ฟในเบรกที่3นะคะเกี่ยวกับปัญหาผมบางนั่นเองนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะในหลายๆเรื่องแต่อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าปัจจัยหลักๆสำคัญคือเรื่องของความเครียดนั่นเองที่ส่งผลไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องผมก็คือทุกอย่างในระบบร่างกายของเรามันก็จะส่งผลไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าเครียดนะคะมาถึงอีกประเด็นนึงบ้างดีกว่านะคะสำหรับชายหนุ่มที่มีหนวดเคราเยอะคุณหมอเขามีประเด็นที่ว่าคนที่มีหนวดเคราเยอะเนี่ยมักจะเกิดภาวะผมบางเร็วนี้จริงไหมคะ
0: คำตอบเนี่ยไม่จริงทั้งหมดนะครับ
2: ไม่จริงทั้งหมดแปลว่าก็มีส่วนที่จริงอยู่บ้าง
0: มีส่วนจริงอยู่บ้างครับ
1: ค
0: ือคนที่มีหนวดเคราเนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะทางเชื้อชาติทางพันธุกรรมของแต่ละเชื้อชาติมากกว่าเราสังเกตดูคนทางเอเชียเราจะไม่ค่อยมีหนวดเครามากเท่าไหร่ในขณะที่ทางตะวันออกกลางใช่ไหมครับจะเข้
1: ม
0: หนวดเคราจะดูดกก็จะเป็นลักษณะทางชาติพันธุ์มากกว่าอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้มีผลไม่ได้มีอะไรต่อภาวะเรื่องผมบางเลยแต่ว่ากลับกันนะครับการเคราเนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะหนึ่งนะครับของคนที่มีฮอร์โมนเพศชายที่มากนะครับทีนี้ตัวฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงฮอร์โมนเพศชายเนี่ยในภาวะผมบางแบบพันธุกรรมเนี่ยเราพบว่าฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งเนี่ยที่มีส่วนในเรื่องของการเกิดภาวะผมบางชนิดนี้นะครับที่รากผมของคนเราเนี่ยมันจะมีเอนไซม์อยู่ชนิดหนึ่งซึ่งไปเปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายปกตินะครับให้เป็นฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งซึ่งเจ้าฮอร์โมนชนิดนี้หรือที่เราเรียกว่า DHT เนี่ยนะครับมันจะส่งผลทำให้มีผมร่วงเพราะในคนที่มีหนวดเครามากเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะแสดงว่าเขามีผมบางได
2: ้เพราะมีฮอร์โมนเพศชายเยอะ
0: ใช่ครับ
1: เข้าใจผิดมาตลอดนะว่าคนที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะจะทำให้ผมดกขึ้นมีผมเยอะขึ้น
2: แล้วเวลาผู้หญิงที่มีแบบหนวดอ่อนๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้คือแปลว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะหรือเปล่า
0: ไม่จริงคือการที่ผู้หญิงมีขนเยอะเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอาการหนึ่งที่บอกว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะจริง
2: สองละ
0: เพียงแต่ว่าตำแหน่งของการมีขนเนี่ยมีความสำคัญถ้าเป็นที่หนวดอะไรทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้ถือว่ามีลักษณะของฮอร์โมนเพศชายเกินนะ
2: ครับ
0: แต่ว่าตำแหน่งที่มีความสำคัญผมยกตัวอย่างเช่นต้นแขนด้านบนนะครับบริเวณหน้าอกบริเวณหน้าท้องนะครับ
2: เดี๋ยวผู้หญิงมีขนตรงนี้ได้ด้วยเหรอ
0: โดยปกติเขาไม่มี
1: แต่ว่าบางเป็นแบบบาง
0: ถ้าบางไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าเราตรวจเจอลักษณะที่ค่อนข้างเข้มโดยเฉพาะบริเวณเหล่านี้นะครับก็บ่งบอกว่าเขาอาจจะมีภาวะฮอร์โมนเพศชายเกินซึ่งอันนี้เราจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมว่าเขามีจริงไหม
2: แล้วมันดีหรือไม่ดียังไงไหมคุณหมอ
0: ไม่ดีครับเพราะว่าในผู้หญิงที่มีฮอร์โมนเพศชายเกินเนี่ยมักจะมีโรคนะครับเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่หนึ่งก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรังไข่เพราะว่าฮอร์โมนเพศชายในผู้หญิงเนี่ยจะสร้างมาจาก2แหล่งแหล่งที่1ก็คือบริเวณรังไข่อันที่2ก็คือบริเวณต่อมหมวกไตนะครับเราก็ต้องมองหาว่าฮอร์โมนเพศชายที่เกินเนี่ยมันมาจากตรงไหนกันแน่แล้วเราก็จะไปดูว่าเพราะเหตุใดนะครับซึ่งร้ายแรงที่สุดเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นเนื้องอกนะครับหรือว่ามะเร็งที่ทำให้มีการผลิตฮอร์โมนมากกว่าปกติ
1: อันนั้นก็เป็นประเด็นในเรื่องของปัญหาผมบางคร่าวๆขออนุญาตพูดว่าคร่าวๆเลยเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่อยากถามนะคะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นคำตอบที่สามารถช่วยให้ความกระจ่างแก้ข้อสงสัยได้ในหลายๆจุดนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาผมบางอยู่แต่แน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เกิดจากกรรมพันธุ์ต่างๆที่จะหาวิธีป้องกันคุณหมอก็บอกไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็
2: ป้องกันก็อย่างเดียวคือ
1: ทำใจแต่ที่สำคัญที่สุดอย่างที่คุณหมอบอกเรื่องการดูแลตัวเองการทานอาหารการออกกำลังกายและเรื่องความเครียดก็พยายามอย่าเครียดนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดใครที่มีปัญหาอยากจะมาปรึกษาคุณหมอก็สามารถมาได้ให้คุณหมอแนะนำหน่อยดีกว่าค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาผมบางอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องธรรมชาติหรือพันธุกรรมก็ตามนะคะคุณหมอมีวิธียังไงที่จะให้เขาเริ่มดูแลตัวเองค่ะ
0: ครับก็เบื้องต้นเหมือนที่ผมย้ำไปแล้วนะครับการดูแลเส้นผมก็เหมือนการดูแลสุขภาพเราพยายามดูแลร่างกายนะครับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบนะครับพยายามควบคุมอารมณ์ไม่ให้เครียดจนเกินไปนะครับสำหรับวิธีการสังเกตตนเองนะครับว่ามีปัญหาเส้นผมไหมนะครับก็สังเกตว่ามีผมร่วงมากเกินไปหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเรากะปริมาณเส้นผมคร่าวๆได้อย่าง100เส้นต่อวันนะครับอื่นๆที่อาจจะเป็นจุดสังเกตได้บ้างเช่นถ้าเราลองจับเส้นผมดูแล้วไม่ได้หลุดออกมาติดมือชัดเจนหรือว่าเราไม่ได้สังเกตว่าเราเห็นเส้นผมหายเป็นวงๆอันนี้คือ ถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้มันแปลว่าเราจะต้องรีบมาพบแพทย์แล้ว มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นทีนี้ถ้ามาพบแพทย์เนี่ยนะครับสิ่งที่แพทย์จะทำโดยทั่วไปแล้วก็จะซักประวัตินะครับแล้วก็ตรวจสภาพนะครับอย่างที่รามาธิบดีเราก็จะมีเครื่องมือบางอย่างนะครับเช่นกล้องส่องขยายพิเศษหรือว่าถ้าในบางกรณีเราอาจจะต้องทำการตรวจเลือดเพิ่มเติมนะครับหรือบางครั้งอาจจะต้องตัดชิ้นเนื้อที่หนังศีรษะไปดูด้วยซึ่งในแต่ละรายนะครับเราก็จะดูเป็นกรณี
1: ก็สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นได้ในเรื่องของปัญหาทั้งในเรื่องของปัญหาเส้นผมและส่งผลต่อสุขภาพยังไงด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะพาร์ทวันนี้
2: เรียกได้ว่าได้ข้อมูลไปเยอะมาก
1: ค่ะ
2: แล้วจากที่กังวลหลายๆเรื่องมาเนี่ยพอมาถามคุณหมอก็มันก็ไม่ใช่แค่เราเป็นคนเดียวหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันแล้วก็รู้วิธีการป้องกันก่อนแล้วก็มีวิธีการป้องกันว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วเราสามารถทำยังไงได้บ้างซึ่งผมว่าอันนี้มันดีนะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจหลายๆเรื่องที่มันผิดไปเช่นใส่หมวกสระผมหรือว่าการเซ็ตผมการใดผมอะไรแบบนี้วันนี้ก็กระจ่างมากขึ้น
1: ใช่ค่ะเห็นด้วยเลยเห็นด้วยกับพัดเลยเพราะว่าวันนี้อย่างน้อยเราได้มารู้เรื่องข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นผมแล้วเรายังได้เข้าใจถึงสาเหตุว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเกิดแบบนี้กับความเข้าใจผิดหลายๆอย่างที่เราถูกจำมาตั้งแต่เด็ก
2: เขาเรียกว่าอะไรถูกสั่งสมมาตั้งแต่เด็กอะไรแบบนี้
1: วันนี้ก็กระจ่างขึ้นเยอะเลยนะคะแน่นอนที่สุดวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภูนเกียรติสุชนวณิชค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะน้องณภัทรค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะเรื่องปัญหาเส้นผมนะคะหลายๆคนคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าผมขาดคุณไม่ได้สำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
3: สวยหล่อขอสื่อ
1: สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-2 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะ

0: ชมเราสังเกตไทม์โค้ดที่อยู่ตรงขอบจอข้างล่างนี้นะคะไทม์โค้ดเป็นเครื่องมือบอกเวลาในวิดีโอโดยจะบอกข้อมูลเป็นหลักชั่วโมงนาทีวินาทีและเสี้ยววินาทีโดยที่ตัวเลขเนี้ยจะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าดูหลักสุดท้ายนะคะที่เป็นหลักเสี้ยววินาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขวิ่งไปเร็วมากพอเราเห็นเวลาวิ่งไปเร็วเป็นรูปธรรมแบบนี้อบันก็เลยนึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสื่อมสภาพของสมองค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะชนวนของปัญหาโรคสมองเสื่อมอยู่ที่ไหนมีวิธีการป้องกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยอย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นญาติของเราที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อมจะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างเราจะเข้าใจเขาได้ดีขึ้นอย่างไรอบันวันนี้มีคำตอบค่ะเราจะไปคุยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำในผู้สูงอายุนี้เกิดจากอะไรอะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากโรคสมองเสื่อมนะคะก็คือจะมีผลต่อเรื่องของความจำความคิดเชิงเหตุผลหลายๆเรื่องแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของความจำได้นะคะ
0: ทำไมถึงเกิดขึ้นในผู้สูงอายุอะคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุก็จะมีความเสื่อมของร่างกายนะคะโดยเฉพาะสมองจะมีการเสื่อมลงพวกเซลล์ต่างๆเหมือนกับจะมีการตายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เนื้อสมองเนี่ยฝ่อลงได้ก็จะทำให้เกิดโรคโดยรวมที่โรคสมองเสื่อมนะคะ
0: เรามีวิธีที่จะสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็คือจะมีเรื่องของอาการหลักๆ6ด้านนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของความจำแล้วก็2ก็คือเป็นเรื่องของความใส่ใจ3ก็คือเป็นเรื่องของความคิดการบริหารจัดการเชิงเหตุผลนะคะแล้วก็4ก็จะเป็นเรื่องของการมองภาพเชิงมิตินะคะบางคนอาจจะแปลภาพไม่ได้คล้ายๆว่าขยับมือประสานกับการมองเห็นไม่ได้นะคะ
0: หมายความว่าถ้าคนที่มีอาการในข้อนี้ค่ะก็คือเห็นแก้วอย่างเนี้ยแล้วอยากจะไปหยิบแก้วแต่กะหยิบหูแก้วไม่ถูกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: กะระยะไม่ได้หรือว่ามองภาพเชิงมิติได้ยากเห็นภาพ3มิติเช่นเป็นภาพลูกบาศก์หรือว่า3มิติเนี่ยเขาจะมองภาพเป็นเชิง2มิตินะคะ
0: แล้วต่อไปล่ะคะข้อ5
1: ก็จะเป็นเรื่องของเป็นภาษาการใช้ภาษาค่ะจะหาคำได้ยากคิดคำที่เป็นคำศัพท์ได้ยากนะคะแล้วทำให้มีประเด็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะ6ก็คือการรับรู้ทางสังคมนะคะการรับรู้ทางสังคมเนี่ยก็คือจะเริ่มจากการเข้าใจคนอื่นในเชิงเหมือนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นหรือว่าฝ่ายหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีความรู้สึกอะไรนะคะอันนี้ก็คือพื้นฐานของการเข้าใจอารมณ์แล้วก็จะมีการเข้าใจบริบทของสังคมอย่างเช่นคนในสังคมผู้ชายกับผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงจะไปเข้างานพิธีกรรมอย่างเช่นงานศพจะต้องแต่งตัวชุดไหนมันจะคล้ายๆว่าเป็นความสามารถที่มองภาพของบริบทโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้

0: หรือแตกของเส้นเลือดสมองและทำให้เกิดอาการของสมองเสื่อมไปนะคะ
1: อาการที่ว่านี้คือมีกี่ระดับคะคุณหมอ
0: ถ้าเอาโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นต้นแบบของโรคสมองเสื่อมก่อนแล้วกันนะคะเพราะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะมีคร่าวๆสัก3ระดับก็จะมีระยะต้นระยะกลางแล้วก็ระยะท้ายนะคะเขาก็จะดูว่าถ้าระยะต้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มสูญเสียการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะอย่างเช่นการทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างเช่นอุปกรณ์ที่เคยทำได้เช่นเปิดโทรทัศน
1: ์
0: ใช้โทรศัพท
1: ์
0: หรือว่าไปไหนมาไหนขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ขับรถเองก็อาจจะลืมทักษะนั้นไป
0: ค่ะคือบางทีถ้าทักษะซ้ำๆเนี่ยยังได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาอาจจะทำได้ไม่เท่าเดิมหรือว่ายิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เรียนรู้ใหม่ก็ชัดอย่างสมมติว่าเปลี่ยนมือถือใหม่อันนี้ค่ะ อาจจะเรียนรู้ได้ยากละ
1: ค่ะ
0: ขั้นถัดมาก็อาจจะเริ่มเสียความจำที่ชัดขึ้นนะคะการดูแลตัวเองอาจจะน้อยลงอย่างเช่นอาบน้ำไม่สะอาดบางทีลืมถูสบู่หรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลกิจวัตรประจำวันและถัดมาก็จะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองอาจจะไม่สามารถทำได้เองเลยในระยะท้ายก็คือญาติต้องช่วยดูแลให้เขาอาจจะลืมแม้แต่การกินอาหารการเดินการไปไหนมาไหนก้าวเท้าไม่ได้หรือว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระยะท้ายของโรคที่อาจจะอยู่ในภาวะติดเตียง
1: ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาสมองของเราทำหน้าที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการเดิน
0: ใช่ค่ะ
1: ต่างๆนานาอย่างนี้ในการที่จะเข้าใจอาการต่างๆเข้าใจด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยสมองของเรามีหน้าที่ในส่วนไหนอย่างไรพอเข้าใจเสร็จเราก็จะรู้ได้ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นผลกระทบหากสมองมีอาการเสื่อมเกิดขึ้นมันจะไปกระทบฟังก์ชันของร่างกายเราตรงไหนบ้าง
0: ใช่ค่ะเมื่อกี้พอดีก็เลยพูดถึงระดับความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับทักษะการใช้ชีวิตนะคะแต่ถ้าอย่างเช่นเรื่องของความจำเนี่ยค่ะถ้าเป็นระดับต้นก็อาจจะสูญเสียความจำเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นวางของแล้วลืมแล้วก็มีการพูดซ้ำถามซ้ำอะไรพวกนี้ค่ะระยะเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นระยะกลางๆก็อาจจะเริ่มมีลักษณะที่ว่าลืมอะไรที่สำคัญทำให้เกิดผลเสียแล้วก็อาจจะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณสัก 4-5 วันบางคนก็ลืมหมดเลยนะคะบางทีบางคนไปเที่ยวก็ลืมไม่สามารถจำได้แล้วก็ถ้าความจำที่เสื่อมลงมากๆก็คือจำถอยลงไปบางทีจำญาติไม่ได้หรือจำคนใกล้ชิดไม่ได้นะคะ
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องยากสำหรับญาติหรือว่าคนใกล้ตัวเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามาถึงจุดนึงเนี่ยเขาสูญเสียเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้สูงอายุคนนั้นเช่นอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นคุณตาเป็นคุณยายที่จำเขาไม่ได้แล้วทีนี้อภัยก็เลยสงสัยค่ะว่าอย่างเนี้ยในกรณีแบบนี้เนี่ยมีข้อแนะนำหรือคำแนะนำสำหรับญาติอย่างไรได้บ้างคะเขาอาจจะมีแบบปัญหาในการใช้ชีวิตหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราด้วยตรงนี้เนี่ยมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ
0: คือบางคนคิดว่าคนไข้เนี่ยแกล้งทำก็มีนะคะเราคิดว่าเหมือนเขาอยู่ๆเขาสูญเสียความสามารถไปเขาอาจจะอยากให้มาใส่ใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการอาการทางสมองถ้าเขาเริ่มเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความผิดปกติทางสมองที่คนไข้ก็ไม่อยากให้เกิดนะคะก็จะได้เหมือนรู้แนวทางในการดูแลเห็นธรรมชาติของคนไข้ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เห็นใจที่จะช่วยเหลือเขา
1: ค่ะ
0: นะคะรวมทั้งถึงกับเข้าใจในประเด็นอย่างเช่นถ้ามีปัญหาพฤติกรรมบางทีก็อาจจะมีความหลงผิดที่บอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าญาติไปขโมยของหรืออะไรเงี้ยค่ะ อาจจะเข้าใจว่าเป็นอาการของโรคแล้วก็ไม่ได้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองบางทีมันจะมีความรู้สึกได้อย่างเช่นความรู้สึกหงุดหงิดใจไม่พอใจนะคะก็รับรู้ความรู้สึกตัวเองแล้วก็สามารถกลับไปดูแลผู้ป่วยได้โดยความเข้าใจแล้วก็มีความเมตตา
1: การที่เข้าใจคือต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจก่อน
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นเรื่องของความเมตตาต่อกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นโรคสมองเสื่อม
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราจะช่วยเหลือประคับประคองเขาต่อไปอย่างไรคะ
0: ก็คือการที่เหมือนกับคอยสนับสนุนทางด้านจิตใจคืออาจจะเปลี่ยนอาการทางสมองไม่ได้นะคะอย่างคนไข้ก็อาจจะยังมีภาวะหลงลืมได้แต่ว่าเราสามารถยังให้ความรักกับคนไข้ในฐานะที่เป็นบุพการีผู้มีพระคุณบอกรักหรือว่าสัมผัสอย่างอบอุ่นนะคะท่านก็จะเข้าใจว่ายังมีคนดูแลและห่วงใยเขาเสมอนะคะ
1: นอกเหนือจากตัวผู้สูงอายุที่จะรู้สึกได้แล้วเนี่ยก็คือตัวเราเองด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเราเองก็จะรู้สึกดีด้วยกับการที่เราคอยดูแลแล้วก็อ่อนโยนนุ่มนวลก
0: ับ
1: ผู้สูงอายุที่เป็นที่รักของเรานะคะ
0: ใช่ค่ะก็หมอมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะของคุณเคลลี่กุนสันนะคะที่ดูแลคุณแม่ของเขานะคะแล้วก็มีวิธีการสื่อสารการดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็ได้เห็นอาการของคุณแม่ด้วยนะคะ
2: Do you know your mama?
3: Uh-huh.
2: You do?

0: a while ago you said you didn't know you're my mama.
1: Well, you act like my mama.
0: I act like your mama.
1: Mm-hmm.
0: No, I'm saying you're my mama.
1: I'm your mama?
0: Yeah.
1: All right, I'll be your mama.
0: Now, do you think that I would lay here with just anybody?
1: No. I think you want to have to love them if they want to.
0: Yeah, you do have to love them to lay down with them like this.
1: Yeah.
0: And I love you, Mama.
1: I love you.
0: But do you know who I am, though?
1: Uh-huh.
0: Who?
1: Kelly.
2: Yes, Mama.
0: Yes, I am Kelly.
1: Uh-huh. Well, I love Kelly. And didn't I name you Kelly?
0: Yes, you did.
1: Well, I love you, Kelly.
0: I love you, Mama. I thought a while ago you didn't know who I was. And what are you thinking about right now?
1: Well, I'm loving you.
0: I'm loving you too, Mama.
1: Oh, well, we're both doing the same thing, aren't
0: we? Yeah, we are.
1: Oh, isn't it wonderful?
0: Yes, it is.
3: ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะของคนที่บางทีเขาก็สูญเสียความจำไปนะคะ
4: คลิปเมื่อกี้นี้คือให้ความหวังมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีญาติที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยบางทีเราสึกว่าเขาจำอะไรเราไม่ได้แล้วตอนนี้มันเหมือนกับไปอยู่กับคนแปลกหน้าแต่จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะคือมันก็จะมีช่วงที่บางทีเขาอาจจะกลับมาได้ถึงแม้มันเป็นช่วงเวลาสั้นมันทำให้เรารู้ว่าตลอดเวลาที่เราแสดงออกถึงความรักให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดเป็นการสัมผัสเป็นความรู้สึกดีๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกอยู่แล้วเขารับรู้ได้
3: ใช่ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องที่ให้ความหวังและก็อบอุ่นมากเลยค่ะ
3: ค่ะเขาก็จะมีความรู้สึกที่สัมผัสความรักได้เสมอนะคะเขาก็ยังจำความรู้สึกดีๆได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถกระตุ้นเขาได้เสมอนะคะนี่ก็เป็นภาพของการดูแลแล้วก็ได้เห็นอาการของผู้ป่วยที่บางทีก็จะมีความจำที่มาแล้วก็ไปนะคะที่เขาก็จะเหมือนจะจำได้แต่บางทีก็อาจจะหลุดไปญาติจะบอกว่าเหมือนเขาอยู่อีกโลกนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาพยานเข้าใจและสามารถรอคอยได้นะคะแล้วก็ดูแลเขาด้วยความรักเสมอก็จะช่วยให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะถึงแม้จะเจ็บป่วยนะคะ
4: คุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมไปเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วคุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมไปเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือมันมีวิธีการเช็คได้ไหมคะว่าตอนนี้สมองอบันเป็นยังไงบ้างอะคะ
3: ก็จะมีแบบทดสอบง่ายๆนะคะจะประเมินตัวเองนะคะอย่างเช่นอาการเรื่องของความจำนะคะให้คุณอบันลองจำของ3อย่าง
4: ค่ะ
3: นะคะเดี๋ยวหมอจะพูดเสร็จแล้วก็คุณอบันทวนตามแล้วเดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึง
4: ค่ะ
3: นะคะก็มีคำว่าแก้วน้ำวิทยุรถยนต์ไหนลองทวนสิคะ
4: ปากกาดินสอไม่ใช่เอามัวแต่เล่นเลยลืมของจริงเลยมีวิทยุรถยนต์แก้วน้ำ
3: ดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึงนะคะ
4: ก
3: ็อันนี้ก็เป็นการทดสอบความจำต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความใส่ใจก
4: ็
3: จะมีแบบทดสอบให้ลองถามว่าคุณอบันพอคิดเลขในใจได้นะคะ
4: ค่ะ
3: แต่หมอจะให้ลองคิดเลขในใจนะคะ
4: ค่ะแต่ตอนนี้อบันกังวลกับ3อย่างนั้นแล้วก็มุกตัวเองที่ใส่ปากกาไปเมื่อกี้ตอนนี้เลยปะปนไปหมด
3: อันนี้เดี๋ยวกลับมาอยู่ตรงนี้กันเนาะจะได้ลองทดสอบนี่ความใส่ใจนะคะ
4: ค่ะใส่ใจ
3: ก็คืออยากให้ลองลบเลขนะคะ
4: ค่ะ
3: ไหนลองลบ100ลบ8ได้เท่าไหร่คะ
4: 92ค่ะ
3: ลบ8ต่อไปเรื่อยๆเอาผลลัพธ์เนี่ยมาลบ8
4: 92ลบ8ล่ะค่ะ
3: ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บ้
4: างถ้าเกิดตอบผิดนี่คือโชว์ความฉลาดออกรายการเลยใช่ไหมคะ92ลบ8ก็คือเป็น80บวก2ก็คือเอ้ยเดี๋ยวดิเป็น84ค
3: ่
4: ะ
3: ให้ลองคิดในใจนะ
4: คะแล้วหมอจะถ้าคิดในใจก็อาจจะไม่มีใครรู้ว่าเราผิดใช่ไหมคะโอเค
3: ค่ะคิดในใจแล้วหมอจะคำตอบหมอ
4: เ
3: น
4: าะ76ค่ะ
3: โอเคค่ะต่อไปเลยค่ะต่อไป
4: อ๋อที่มองหน้าหมอนี่คือบวกเลขอยู่ขอโทษทีค่ะค่ะ72นะที่บอก70อะไรคะ76ใช่ไหม
3: คะ
4: 76 68 60 52 44 30 6 28 20 12

0: 4
1: โอเคค่ะแล้วเมื่อกี้ของ3อย่างมีอะไรบ้างนะคะ
0: อ๋อเป็นยังไม่จบใช่ไหมคะด่านนี้ค่ะแก้วน้ำรถยนต์วิทยุค่ะ
1: โอเคดีมากค่ะอันนี้ก็แสดงว่าเรื่องของความจำก็ได้เป็นปกตินะคะ
0: ค่ะขอบพระคุณนะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะจะใช้พลังงานเซลล์สมองไปเยอะเกินนะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบงั้นก็คือดูเรื่องของความใส่ใจกับเรื่องของความจำนะคะ
0: บ้านหนูบ้างค่ะ
1: ค่ะ
0: 85คูณ98ยกกำลัง3เท่ากับเท่าไหร่คะคุณหมอคุณหมอฟาดหัว
1: อันนี้เป็นแบบทดสอบทางด้านการคำนวณ
0: แสดงว่าสมองของอบันยังใช้งานได้อยู่เพราะว่ายังสามารถเล่นกับคุณหมอได้นะคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบ
0: อ๋อแบบนี้นี่เองแสดงว่าคุณหมอก็ใช้แบบทดสอบนี้กับคนที่เขามาหาคุณหมอด้วยใช่ไหมคะว่าแบบไม่แน่ใจว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าคุณหมอก็จะใช้โจทย์แบบนี้
1: ใช่ค่ะก็อาจจะมีตัวเลือกที่ต่างไปหรือว่าการลบที่ต่างไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต
0: ่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาบวกลบเลขไม่เก่งตั้งแต่ต้นนี่คุณหมอจะเปลี่ยนโจทย์ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็อาจจะเปลี่ยนโจทย์อย่างเช่นอาจจะเป็นเลขจดง่ายขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นคล้ายๆให้สะกดคำย้อนกลับนะคะ
0: แต่จะไม่ใช่แบบเรื่องที่ง่ายไปเลยจะมีความท้าทายที่ต้องใช้สมองนิดนึงเช่นถ้าเกิดสะกดคำก็จะต้องย้อนหลังกลับด้วย
1: ใช่ค่ะเพื่อจะดูหรือว่าจะเป็นย้อนวันย้อนเดือนก็ได้นะคะก็คือเหมือนลองดูว่าเขายังมีเพียงแค่สมาธิที่จะนึกอย่างต่อเนื่องได้ไหมนะคะ
0: คนที่เป็นนะคะที่สุดท้ายคุณหมอดูว่าโอ้อย่างเงี้ยเข้าข่ายที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเขาจะตอบไม่ได้เขาจะจำไม่ได้ตั้งแต่ตอนไหนอะคะตั้งแต่3อย่างนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการบวกเลขหรือว่ามาขั้นสุดท้ายที่แบบตอบจำไม่ได้ว่า3อย่างแรกนั้นคืออะไร
1: คือส่วนใหญ่ที่จะอาการเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นถ้าหมอว่าจะเช็คก่อนว่าความใส่ใจเขาดีไหมถ้าความใส่ใจได้ส่วนใหญ่3คำแล้วทวนปุ๊บจะได้แต่ว่าถ้าทิ้งเวลาไปสักประมาณ5นาทีอะค่ะเขาจะเริ่มจำไม่ได้ อันนี้ก็คืออาจจะเริ่มมีอาการนำแล้วจะดูตัวเลขว่าเขาจำได้กี่ข
0: ้
1: อสมมติว่าถ้าทำได้สัก0หรือ1ข้อเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ไหมอาจจะทำเทสที่ละเอียดขึ้นดูความสามารถของสมองหลายๆด้านมากขึ้นซึ่งอาจจะมาสามารถมีการตรวจประเมินที่โรงพยาบาลได้นะคะ
0: แก้วรถน้ำวิทยุค่ะมีความกังวลมากเลยอ๋อค
1: ่
0: ะ
1: ด้วยคำตอบค่ะ
0: โอเคค่ะก็คือสรุปได้ว่าตอนนี้อบันยังปกติอยู
1: ่
0: ทีนี้อบันก็เลยจะถามค่ะว่าแล้วในคนที่สมองยังปกติอยู่เนี่ยมีวิธีอย่างไรได้บ้างที่เราจะสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยคงสุขภาพดีได้นานที่สุดอะค่ะ
1: ก็หมอจะมีคำแนะนำอยู่3ด้านนะคะให้ออกกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังสมอง
0: กำลังกายนี่พอเข้าใจนะคะก็คือก็ออกกำลังกายอาจจะเป็นเรื่องของ strengthening เล่นเวท
1: คือการให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะ
0: คีย์เวิร์ดคือต้องการให้เลือดไปเลี้ยงสมองของเราได้ดีข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ค่ะเพราะเวลาออกกำลังกายเนี่ยหัวใจจะสูบฉีดเลือดได้แล้วก็จะทำให้เลือดเลี้ยงสมองได้มากขึ้นนะคะ
0: แล้วกำลังใจล่ะคะคุณหมอ
1: กำลังใจก็คือเรื่องของการดูแลความเครียดแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนื่องจากเขาพบว่าอารมณ์ซึมเศร้าหรือภาวะเครียดเนี่ยอาจจะมีผลไปทำลายเซลล์สมองทำให้เซลล์สมองเนี่ยมีการตายได้แล้วก็อาจจะทำให้สมองบางส่วนมีการฝ่อลงจากความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลจิตใจให้มีความสุขสงบเหมือนไม่ได้ต้องมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้ภาวะที่จะไปเพิ่มความเสื่อมเนี่ยน้อยลงนะคะ
0: ก็คือกำลังกายกำลังใจและอีกด้านหนึ่งคืออะไรนะคะ
1: กำลังสมองกำลังสมองก็คือมีการดูแลในเรื่องของการฝึกความใส่ใจความใส่ใจเนี่ยคล้ายๆกับเป็นการฝึกสตินะคะที่จะคอยรู้สึกตัวว่าขณะนี้กำลังทำอะไรคอยรู้ตัวเหมือนกับตามสติเองได้ว่าตอนนี้กำลังหยิบกำลังจับอะไรกำลังพูดอะไรมีความคิดก็รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการอันนี้ก็คือเรื่องของความใส่ใจ
0: ะ
1: นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกจำอย่างเช่นบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเราก็อาจจะนึกทวนอย่างถ้าเป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะไปทำธุรกรรมอะไรบ้างของสำคัญเก็บที่ไหนเราจะต้องมีการบันทึกแล้วก็มีการทบทวนเพื่อให้ยังจำสิ่งสำคัญนั้นได้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคิดการตัดสินใจก็คือการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วก็จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะค่อยๆ คิดว่าทางเลือกของการที่เราจะแก้ปัญหาสักอย่างคืออะไรอย่างสมมติเราอยากมีไปลงทุนนะคะแล้วอยากได้กำไรเพิ่มเติมสัก 20% อย่างเงี้ยฮะเราจะมีทางเลือกอะไรบ้าง1 2 3 4อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกหาวิธีที่เหมาะสม
0: ค่ะ
1: แล้วก็นำไปใช้ได้มาประเมินว่าทางที่เลือกดีหรือไม่ดี นี่ก็ฝึกเรื่องของกระบวนการความคิดแต่งานที่ทำถ้าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องคิดตัดสินใจอันนี้ก็จะได้ฝึกสมองตัวนี้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วเขาก็พบว่างานที่ทำก็มีผลฝึกสมองไปในตัวด้วยนะคะ
0: ส่วนมากจะเป็นงานพวกสายวิเคราะห์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะที่อาจจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าการประเมินผลอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องมีบาลานซ์ด้วย
0: ค
1: ือบางคนคิดวิเคราะห์แต่ว่าก็กลายเป็นว่าความจำไม่ได้ถูกกระตุ้นเพราะมัวแต่คิดบางคนก็อาจจะคิดวิเคราะห์จนแบบลืมเอ๊ะตั้งหลักตั้งสติความใส่ใจก็จะน้อยลงเพราะมัวแต่คิดวิเคราะห์ก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับบาลานซ์ทั้ง3ส่วนนี
0: ้อ๋อก็คือต้องมีเรื่องของการใส่ใจด้วย
1: ใ
0: ส่ใจที่คุณหมอนิยามคือยังไงนะคะ
1: อย่างเช่นการที่ถ้าสมมติเป็นช่วงงานที่เราต้องคิดวิเคราะห์ต้องใช้สมองในรูปแบบของการคิดเชิงเหตุผลอันนี้เราก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบนั้นตลอดอย่างพอมีช่วงพักปุ๊บก็อาจจะเริ่มกลับมารู้ตัวละอยู่กับการเคลื่อนไหวมีพัฒนาความใส่ใจต่อแต่เวลาที่นึกเรื่องสำคัญก็อาจค่อยๆทบทวนมีความจำด้วยนะคะคือปรับบาลานซ์ของการกระตุ้นสมองแต่ละด้านให้สมดุลบางคนจะมักจะขาดเรื่องความใส่ใจเพราะบางทีไปมัวแต่แบบโอ้เดี๋ยวจะต้องจัดการเรื่องงานทำนู่นทำนี
0: ่
1: และทำให้เกิดความเครียดได้ไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีความใส่ใจก็จะเหมือนมีสติที่จะรู้ว่าโอ้ตอนนี้เริ่มคิดเยอะไปแล้วเริ่มแบบเครียดละ
0: ใส่ใจตัวเองด้วย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: มีสติอย่างน
1: ี้ใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนรู้ว่าอะไรที่กำลังรบกวนจิตใจแล้วก็เหมือนกลับมารู้ตัวกับสิ่งที่ตรงหน้าจะอยู่กับการเคลื่อนไหวก็ได้ไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกกับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวก็เป็นการฝึกความใส่ใจที่ดีนะคะ
0: แสดงว่าสมองของเราเนี่ยจะแข็งแรงถ้าเกิดว่าเราใช้มันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้ครบทุกด้านโดยที่ไม่ให้ตึงเครียดเกินไปเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ากำลังใจก็สำคัญ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าใช้สมองหนักมากวิเคราะห์หนักมากออกกำลังกายหนักมากแต่เครียดไม่ได้พักผ่อนสุดท้ายมันก็จะเป็นผลร้ายต่อสมองของเราอยู่ดี
1: ใช่ค่ะเพราะการนอนหลับก็สำคัญถือว่าเป็นการดูแลสมองแบบนึงด้วย
0: อาไปเคยได้ยินมาว่าการนอนหลับสำคัญตรงที่ว่ามันช่วยรีเซ็ตสมองเราตอนที่เราหลับอะค่ะจริงไหมคะ
1: ค่ะคือมันจะมีกระบวนการที่เหมือนสมองเนี่ยเก็บข้อมูลต่างๆเป็นความจำจากกระบวนการของการนอนเนี่ยค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้นอนก็จะไม่มีกระบวนการตรงนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของความสมดุล ในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือเรื่องของการใช้ชีวิต ที่คุณหมอกำลังบอกก็คือว่าเราไม่ควรจะทำอะไรอย่างง่ายๆเกินไปด้วยใช่ไหมคะ อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราควรที่จะแบบว่าหาข้อมูลวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ตรวจเช็คหรือว่าฝึกตัวเองว่าวางของตรงไหนกำลังทำอะไรพูดง่ายก็คือเหมือนกับไม่ทุกอย่างมันง่ายเกินไปมีคนทำทุกอย่างให้หมดเลยเราไม่ได้ใช้สมองเราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้หาข้อมูลเราไม่ได้ฝึกการตัดสินใจอย่างนี้สมองของเราก็จะไม่ได้ใช้งานส่วนเหล่านั้นแล้วก็จะอ่อนแอลง
1: ใช่ค่ะจริงๆผู้สูงอายุเนี่ยที่เกษียณแล้วดีลูกหลานก็เป็นห่วงบอกว่าโอ้ไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆท่านอาจจะเลยไม่ได้ฝึกสมองต่อแต่จริงถ้าท่านยังมีการตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ถึงกับต้องยากนะคะแล้วก็ให้ท่านได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ก็จะให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขป้องกันไปเนาะไม่ได้ว่ามองว่าพอเกษียณแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่จริงแล้วยังมีงานทางด้านจิตใจหรืองานด้านร่างกายให้ทำอยู่ด้วยเสมอ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: มึงเจอประเด็นนี้บ่อยมากเลยค่ะสังคมไทยจะบอกว่าเราจะต้องเป็นลูกหลานที่กตัญญูเมื่อผู้ใหญ่หรือว่าครอบครัวหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยเกษียณแล้วแล้วควรจะให้ท่านหยุดได้แล้วไม่ต้องเหนื่อยต่อไปแล้วแบบแม้กระทั่งจะยกของก็ช่วยยกให้หมดเลยหรือจะเดินก็คือให้สะดวกสบายที่สุดกลายเป็นว่าทั้งเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของการใช้สมองเนี่ยก็ลดในเรื่องของการฝึกทักษะหรือว่าการใช้ความสามารถของสมองน้อยลงไป
1: ใช่ค่ะ
0: อาจจะนำไปสู่เรื่องของสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ที่กระตุ้นท่านอย่างเหมาะสมนะคะก็ไม่ได้ให้ท่าน
0: ไปหลุดด้วยนะคะ
1: ใช่ใช่ค่ะไม่ได้แล้วก็ต้องดูว่าใจท่านไปได้ไหมอย่างบางท่านอยากพักก็ให้ท่านพักประมาณนึงแล้วก็อาจจะชวนไปทำกิจกรรมอะไรที่ได
0: ้
1: คิดได้แก้ปัญหาร่วมกันก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวได้เลย
0: รวมถึงการเคลื่อนไหวให้เลือดสูบฉีดด้วย
1: ใช่ค่ะก็คือที่อธิบายไปในสมองความสามารถสมองทั้ง6ด้านนะคะจริงอยากจะเน้นอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากเดิ
0: ม
1: คือบางท่านที่อาจจะมีเรื่องของทักษะการเขียนรูปหรือว่าการมองภาพเชิงมิติเนี่ยไม่ได้ดีนักตั้งแต่แรกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาตั้งแต่ต้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นโรคสมองเสื่
0: อม
1: แต่ว่าเราจะดูเรื่องของความสามารถเดิมที่ยังดีอยู่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิมอย่างเช่นบางคนจบสถาปนิกเขียนรูปได้ดีมองภาพเชิงมิติได้ดีแต่ อยู่ๆเอ๊ะเขียนไม่ได้อันนี้ค่ะก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าสงสัยแล้วเอ๊ะเขามีการรับรู้ภาพเปลี่ยนไปไหมซึ่งอาจจะเป็นความสามารถสมองที่เสื่อมไปด้านหนึ่งนะคะ
0: พูดง่ายๆก็คือในการที่จะวินิจฉัยว่าคนเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าเราไม่ได้เอาคนคนนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต
1: ่
0: เราเปรียบเทียบตัวเขาเองในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ในตอนที่เขายังเยาว์วัยกว่านี
1: ้
0: กับในตอนปัจจุบันว่าความสามารถที่เขาเคยทำได้ที่ความถนัดที่เขามีเนี่ยมันลดประสิทธิภาพหรือมันเสื่อมถอยไปขนาดไหน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อบ่งชี้อันนึงได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แทนที่จะไปเทียบอย่างเช่นอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนอาจจะถนัดคือตั้งแต่เด็กเลยอาจจะทำอาชีพเกษตรกรรมความถนัดมีเยอะมากในเรื่องความรู้ของการใช้น้ำทรัพยากรการปลูกเมล็ดพันธุ
1: ์
0: อันนี้ก็ไม่สามารถเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานด้านของการวิเคราะห์ตัวเลข
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เราแค่เปรียบเทียบว่าแล้วคนนี้เมื่อถึงเวลาสมมติอาจจะอายุ60-70เขาอาจจะจำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้แล้วหรือจำการใช้เครื่องมือไม่ได
1: ้
0: ในการเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ของตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้นะคะอบันก็เลยได้ทิปแอนด์ทริคจากคุณหมอมากมายในเรื่องของการดูแลสมองของเรารวมไปถึงว่าการเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจที่มาที่ไปของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมว่ามันมีภาวะอะไรมันมีอาการอย่างไรมันมีสาเหตุอะไรแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนำไปสู่ข้อแนะนำจากคุณหมอด้วยนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนกับคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมอย่างไรรวมถึงการจัดการความรู้สึกของตัวเราเองด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนะคะวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงคะวันนี้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไงเฮ้ยถึงป้อมแล้ว
1: ถึงแล้วเข้าเลยตีเลยพี
0: ่เฮ้ยตีไม่ได้ยามเปิดไม่กั้นเฮ้ยเมียขับรถเข้าบ้านแล้วโอ้ยสบายใจ
1: อะไรวะเนี่ยนี่ป้อมไหนเนี่ย
0: ป้อมยามหมู่บ้านพี
1: ่โอ้มันนึกว่าเล่นเกม
0: นี่เล่นอะไรโอ้ยดูเมีย
2: ดีม
3: ากโอ้ยเบาๆหน่อย
2: เดี๋ยวหายครับ
3: โอ้ยเบาๆหน่อยคุณป้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
4: โอ้ยปวดมือจะเล่นเกมมากไปนิดนึง
2: แม่ผมเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ปวดมือไม่ได้นิ้วล็อกหรอกครับผมแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่นิ้วล็อกเองต่างหากครับ
3: นิ้วล็อกเหรอ
2: ครับผม
3: อ่ะฝากด้วยนะ
2: พอดี
3: พอดีคุณแม่เองเขาส่งมะม่วงมาให้อ่ะค่ะก็เลยเอามาแบ่งให้คุณป้าค่ะ
4: อุ๊ยน่ารักแถมมีน้ำใจด้วยถ้าป้าได้หนูเป็นลูกสะใภ้นะโชคดีตายเลยมาเป็นลูกสะใภ้ป้านะนะนะนะ
5: โอ้ยแม่ผมไม่เห็นพี่อิงเป็นแค่พี่สาว
4: ไม่ใช่แก
5: อ
4: ้
5: าวแล้วใครอ่ะพี่ปลาอ๋อ
4: ก็ป้องไง
2: โอ้ยเออแม่คือโอ้โหผู้หญิงแบบว่ามือเท้าหนักแบบนี้นะผมอยู่ด้วยในช้ำในตายไม่เอาอ่ะก็ดีดีกว่าอุ้ยโอ้ย
3: โอ้ยเห็นไหมเลยนะ
2: พูดไม่ทันขาดคำเลยโอ้โหเจ็บเลย
5: เฮ้ย
2: โอ้ย
5: เจ็บเหรอ
2: โอ้ยหักก็ไม่รู
5: ้เดี๋ยวป้องรักษาให
0: ้ทำพิธี
5: อนันตปัจฉเยอปฏิเทเทนาอปัจฉยาอปฏิกึดกึดกึด
0: แห่หายเลย
2: เฮ้ยอุ๊ยเคลิ้มเลย
3: ฮัลโหลค่ะออฟแบบห้องจัดเลี้ยงเรียบร้อยแล้วเหรอคะโอ้ยดีเลยค่ะซุ้มน้ำสั่งอะค่ะที่ส่งแบบมาค่ะได้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันได้ค่ะขอบคุณค่ะทุกคนคะเดี๋ยวอิงขอตัวไปทำธุระก่อนนะคะคุณป้าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดี
6: สวัสดีครับ
7: นี่เมื่อกี้ก็คุยเรื่องรถน้ำสั่งเรื่องห้องจัดเลี้ยงหรือว่าคุณอิงก็จะแต่งงานวะ
4: โอ้ถ้าเป็นเรื่องจริงนะแม่เสียดายตายเลยโ
5: อ้อึ้งไปเลยแล้วทำเป็นปากแข็งบอกว่าไม่ชอบเขาแต่พอรู้ว่าเขาจะไปแต่งงานเนี่ยช็อกเลยนะ
2: อะไร
5: อะไร
2: ช็อกอะไรโอ้เด็กๆสาวเพียบเลยตาย
5: ไหนขอหมอเช็คอาการอ่ะ
4: โอ้โหเสียงดังเปราะ
7: เฮ้ยเสียงอะไรวะ
4: ออกหักละกุดโอ้ป้องอ่ะแกนี่ไม่ได้เรื่องเลยแม่เลยเสียสะใภ้ดีๆแบบหนูอิงไปเลยถ้าเป็นแม่นะแม่จะไปสารภาพความในใจกับเขาแล้วก็แย่งเข้ามาให้ได้เลย
0: เออใช่เลยครับของแบบนี้นะทำไมได้ดูเล่
5: ก็ต้องเอาด้วยกล
0: ทำไมด้วยกล
5: ก็ต้องเอาด้วยคาถา
0: ทำไมได้หมาก
5: ับแมวเลยสิครับเมียว เออแม่ครับรายการไลฟ์คิวหมอใกล้มาแล้วแม
4: ่เออจริงด้วยไป
0: ไปด้วย
5: กันระวังล้มแม่
7: มากี่โมงวะ

0: ป้องพี่ป้องพี่ป้อง
1: โอ้ยอะไรเป็นไรของแกเนี่ย
0: เป็นไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าทำใจไม่ได้ที่รู้ว่าพี่อิงเขาจะไปแต่งงานอะเอาเฟือกไหมเดี๋ยวป้องไปเอาให้
1: เอามาทำไม
0: ก็เอามาดามใจคนอกหักไงครับ
1: ไอ้ป้องนี่
0: เจ็บนะเนี่ย
1: คือถ้าเผื่อคนที่แกรักเนี่ยจะไปแต่งงานแกจะทำไงอ่ะ
0: ก็ต้องถามแหละว่าพี่รักเขามากแค่ไหนถ้าพี่รักเขามากก็บอกเขาไปเลยเหมือนที่แม่บอกพี่นั่นแหละบางทีพูดไปเนี่ยอาจจะทำให้เขาเปลี่ยนใจก็ได้นะเฮ้ยๆๆไปไหนอ่ะ
1: จะไปบอกรักคุณอิงไง
2: เอ้าเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยฮะเอ้าไหนมองหน้าแบบนั้นล่ะ
1: คือผมมีอะไรจะบอกคุณอิงครับคือผมคือผม
0: โอ้ยบอกเขาสักทีว่าชอบเขาอ่ะ
1: ใช่ครับผมชอบคุณอิงมากๆเลยครับ
0: เออแค่นั้น
3: โอ้นี่คุณกล้าดีไงมาจับมือน้องสาวผมเนี่ย
0: ใครปล่อยคิว
1: คือผมชอบคุณอิงครับคุณหมอ
3: มันไม่ทันละคุณรู้ไหมว่าน้องสาวผมนี่กำลังจะแต่งงานและผู้ชายคนนี้ก็เหมาะกับเขามากเพราะผมเป็นคนเลือกให้ทั้งเก่งหน้าตาดีและก็มีฐานะ
1: ให้โอกาสผมนะครับคุณอิงผมชอบคุณอิงจริงครับ
3: ผมผิดหวังในตัวคุณมากนะผมขอให้คุณเนี่ยคอยดูแลน้องสาวผมแต่คุณกลับมาชอบเขาเองมันเหมือนแทงผมข้างหลัง
1: คุณหมอครับผมชอบคุณอิงจริงๆนะครับชอบตั้งแต่ที่ยังไม่รู้ว่าคุณอิงเป็นน้องสาวคุณหมอซะอีก
3: อันนั้นมันก็เรื่องของคุณมันสายเกินไปละอิงกลับบ้าน
1: คุณอิงผมรักคุณอิงจริงๆนะครับ
2: มันเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะคุณต้องตัดใจแล้วนะคะตัดใจ
3: พอแล้วกลับบ้าน
1: คุณอิงผมชอบคุณอิงจริงๆนะครับผมให้คุณอิงทั้งใจเลยทั้งตัวและหัวใจของผมให้คุณอิงคนเดียวครับคุณอิง
0: สงสารจับใจ
1: หัวใจของไอ้โป้

0: เฮ้ยคุณหมออุ้ย
1: โอ้นี่คุณรักผมขนาดนี้เลยเหรอถึงขั้นบอกว่ารักมากกว่าชีวิตตัวเอง
0: โอ้โหนี่ผมละเมอพูดอะไรไปอย่างนั้นเลยครับคือจริงๆแล้วคือผมกำลังติดนางเอกซีรีส์เกาหลีอะครับผ
1: ม
0: คือแบบว่าดูทุกวันเลยซีรีส์เกาหลีนางเอกสวยมากๆเลยครับ
1: ก็เลยรักมากๆ
0: ครับ
2: แม่ดีใจและโล่งใจที่สุดเลยลูก
0: แม่ดีใจเรื่องอะไรครับ
2: อ้าวก็เลือกหนูอิงไงแม่เข้าใจผิดเรื่องการแต่งงานแม่นึกว่าหนูอิงจะแต่งงานที่ไหนได้แค่หนูอิงไปเตรียมงานแต่งงานให้เพื่อน
0: จริงเหรอแม่สุดยอด
3: ดีใจทำไมเนี่ย
0: อ๋อก็คือดีใจที่บอกว่าผมจะได้ไม่ต้องไปใส่ซองงานแต่งให้คุณไงคือช่วงนี้ช็อตๆอยู่ด้วยครับหม
2: อขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่เอาผลไม้มาฝากป้า
1: โอ้ไม่ใช่ครับผมต้องหาครับที่ต้องขอบคุณคุณป้าที่คอยดูแลน้องสาวผมครับ
2: อุ๊ยไม่เป็นไรครับไม่ลำบากเลย
1: งั้นผมก็ขอตัวไปเข้าเวรก่อนแล้วกันนะครับคุณป้าครับถ้าช่วงที่ผมไม่อยู่มีใครมาเกาะแก่น้องสาวผมเนี่ยก็ฝากคุณป้าแต่งงานผมหน่อยนะครับผมไปนะ
0: อ๋อได้ครับหมอครับ
1: โอเคไปละจ้ะ
2: โอ้ย
0: เป็นอะไรครับ
2: โอ้ยสงสัยมิวแม่จะล็อกอ่ะโอ้ยเล่นเกมมากไปหน่อยเมื่อวานก็เล่นเกมกับป้องอีก
0: เดี๋ยวผมโทรหานักวิชาการกีฬาดีกว่าครับจะได้มาให้มันดูคุณแม่ด้วย
4: อยู่นี่แล้วไม่ต้องฉันพามาเรียบร้อยแล้ว แล้วคนที่ฉันพามาเนี่ยนะไม่ธรรมดาเลยนะเขาเนี่ยนะเป็นระดับตำนานนักวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับเมืองไทยและทุกวันนี้ก็ยังเป็นแชมป์8สมัยที่ลุมพินี
2: โอ้ยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือนักมวยกันแน่ยะ
5: สวัสดีครับโจเองครับ
4: โจไงโจเป็นคนที่เล่น
5: แม่เป็นอะไรนะครับแม
2: ่โอ้ยมันปวดมันเมื่อยไปหมดเลยลูก
4: อาการเหมือนนิ้วล็อกอ่ะมีวิธีไหมลองดูดิ
5: ลองอย่างแรกตรวจสอบเลยครับระยะแรกของนิ้วล็อกจะเป็นการปวดที่ข้อแล้วลองจับที่ข้อดูตรงโคนนิ้วเลยถ้ากดแล้วมีอาการปวดเนี่ยแสดงว่าเป็นระยะเริ่มแรกแล้วของการที่จะมีอาการนิ้วล็อกนะครับระยะที่2นะครับระยะที่2ลองกำมือดูแล้วลองแบมือดูถ้าเกิดมันล็อกนิดนึงแล้วก็ดีขึ้นมาได้ถือว่าเป็นระยะที่2
4: นะครับค่อยๆ
5: ระยะที่3นะครับลองกำมือเหมือนเดิ
4: ม
5: แบมือออกทีนี้ค้างแล้วแล้วเราต้องใช้มือในการยืดออกมาใช่แล้วอันนี้คือระยะที่3ระยะที่4นะครับกำมือเหมือนเดิม
4: ครับ
5: เวลาเรากางมือออกมากลายเป็นล็อกอยู่อย่างนี้เลย
4: ไม่ได้แม่เขามีแฟนแล้ว
5: ทุกคนแม่โจ ระยะที่4คือมันล็อกอยู่อย่างนี้เลยดึงยังไงก็ไม่ออกนี่คือเป็นนิ้วล็อกแล้วใช่
4: นี่แล้วมีท่าบริหารกันไว้ก่อนไหมเผื่อจะได้ไม่เป็นโรคนิ้วล็อกไง
5: มีครับแหมวันนี้มี5ท่าง่ายๆเลยครับ
4: เอาไหน
5: ท่าแรกนะครับเดี๋ยวลองคล้ายๆกับพนมมือนะครับแล้วว่านโม3จบตามผมนะครับ
4: นโมตัสสะโลเอาให้เป็นท่าบริหาร
5: รอเล่นครับทำท่าอย่างนี้เลยหรือว่าจะวางกับโต๊ะก็ได้ครับในพื้นผิวเรียบนะครับทีนี้นะครับค่อยๆเด้งนิ้วออกมากลางนิ้วออกใช่แล้วค้างไว้1 2 3กลับเข้าไปกลางนิ้วออก1นิ้วชี้1 2 3กลับเข้าไปนิ้วกลาง1 2 3กลับเข้าไปนิ้วนางยากหน่อยนะ1 2 3กลับเข้าไปแล้วนิ้วสุดท้ายนิ้วก้อย1 2 3แล้วกลับเข้าไป
4: ทำอย่างนี้เยอะไหม
5: สัก3รอบก็ได้ครับเช้าเย็นเลยถือว่าเป็นการบริหารนะครับ
4: ท่า2
5: ท่าที่2นะครับชูนิ้วมาคล้ายๆเลยดึงมาตึงนิ้วไหนยืดนิ้วนั้นเลยรู้สึกนิ้วไหนดึงเข้าหาตัวเองเฉย
4: ๆดึงไอ้นิ้วที่มันตึงๆ
5: ใช่แล้ว
4: หรือเราสามารถดึงได้ทุกนิ้วเลย
5: ดึงได้ทุกนิ้วเลยนิ้วชี้นิ้วกลาง
4: ดึงไปดึงให้ตึงเลยใช่ไหม
5: ใช่ครับดึงจนรู้สึกตึงไม่เจ็บนะนิ้วก้อยนิ้วน
4: าน
5: ิ้วก้อยหรือว่าจะดัดทั้ง4นิ้วเลยก็ได
4: ้อ๋อให้มันดูแบบว่า
5: ตั้งวงหน่อย
4: นี่นี่ตั้งวงอ่ะใครจะเป็นเจ้าล่ะตั้งวง
5: ยืนอย่างนี้
4: นี่นี
5: ่ยืนอย่างนี้นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับค้างไว้10-15ทำซ้ำๆได้เลยเช้าเย็น
4: เออคนดีมากเนี่ยท่าสาม
5: นะครับใช้นิ้วเหมือนเดิมนิ้วโป้งเป็นหลักนะเราใช้นิ้วก้อยมาแตะนิ้วโป้งกลางออกนิ้วนางมาแตะนิ้วโป้งกลางออกนิ้วกลางไปนิ้วโป้งกลางออกนิ้วชี้ไปนิ้วโป้งกลางออกแค่นี้เอง
4: เฮ้ยท่าสี
5: ่ท่าที่สี่ง่ายๆเลยกำมือหงายมือแบออกค่อยๆกำทีละนิ้ว
4: ค่อยๆนะค่อยๆใช่ไหม
5: ใช่แล้วครับนับ1 2 3แบออกเลยกำทีละนิ้ว
4: กำตั้งแต่นิ้วก้อยขึ้นมานะ
5: หรือนิ้วโป้งก็ได้แล้วแต่ถนัดเลย
4: ได้หมดแล้ว
5: แล้วก็แบท่าที่4ง่ายไหมครับ
4: ง่ายมาก
5: ทำซ้ำได้เลยเช้าเย็น3-4ครั้งได้เลยท่าสุดท้าย

0: มีอุปกรณ์นิดนึง
1: ข้อที่5
0: ผมมีอุปกรณ์มาให้ง่ายๆเลย
1: อะไร
0: นั่งย่าง
1: นั่งรัดผม
0: นั่งย่างลองทำได้ทุกคนเลย
1: เอามาทำอะไรอ่ะหนังยาง
0: ผมไม่เรียบร้อยนะครับ
2: อุ้ยดีที่รัก
1: อะไรเนี่ยโจ ไม่เอาที่โจสอน
0: โอเคหนังยางใช่ไหมเราลองเอามาเกี่ยวกับนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วโป้ง
3: นี
0: ้ถ้าเรารู้สึกว่าหนังยางมันยังใหม่อยู่มันยังแน่นไปเราขยายขยายขยายยืดมันก่อนยืดยืดมันก่อนจะได้ไม่หนักเกินไปนิ้วโป้งนี้กันมันจะไปดีดตาคนอื่นจับไว้จับไว้ทีนี้หุบเข้ามาให้ชิดเลย
1: อ๋อดึงแบบให้มันงี้เลย
0: ไม่ต้องดึงครับฉุบหุบเฉยๆหุบเข้ามา
1: เราหุบเอง
0: หุบชิดชิดชิดกับนิ้วเลย
1: นี
0: ่ใช่แล้วกางออกค่อยๆช้าๆหุบเข้ากางออกหุบเข้า
1: อย่างนี้นะ
0: กางออกใช่แล้วใช่แล้ว
1: แม่อย่างนี้แม่อย่างน
0: ี้ใช่แล้วครับทำ5-10ครั้งก็ได้นะต่อนิ้วแล้วลองเปลี่ยนเป็นนิ้วนางต้องก้าง
1: เหมือนเดิม
3: นิ้วโป้งกับนิ้วนาง
0: ใช่แล้ว
3: นิ้วโป้งกับนิ้วนาง
0: ลองดู5ที่1 2นั่นแหละ3
1: ทำแบบนี้ไป5ครั้ง
0: 5โอเคทำให้จนครบทุกนิ้วเลยง่ายไหมครับ
1: สลับมาแค่นี้เอง
0: ใช่สลับนิ้วแล้วก็เป็นอุปกรณ์ง่ายๆยางรักแกนก็ได้ยางรักผมก็ได
1: ้โอ้ดีได้เหมือนกันนะรู้สึกปวดตรงนี้เหมือนกันนะคือแบบมันเป็นการยืดการบริหารเลย
0: ใช่ค่ะอย่าลืมทำทั้ง2นิ้วเลยนะ
1: อือ
0: ใช่แล้วครับเนี่ย5ท่าง่ายๆไหมครับแม
1: ่เป็นไง
3: ดีมากเลยขอบคุณหนูมากเลยนะคะงั้นป้าก็ได้เล่นเกมกับป้องได้ไม่ลำบากอีกแล้ว
1: โอ้แหมชมเหลือเกินแค่นี้แหมเป็นขอบคุณนี่จริงๆแล้วนะแม่นะถ้าบริหารนิ้วเนี่ยผมเนี่ยถนัดเลยไม่อยากเปิดเผยตัว
3: ไหนแล้ว
1: กลางมือมากลางมือทั้งหมดมาทำอย่างนี้ปุ๊บแค่พูดพร้อมๆกันกุศลาธรรมมา
3: เฮ้ยยังไม่ตายวะ
1: แหมเอ๊ะเล่นแบบนี้รู้สึกแม่ไม่ค่อยชอบน้ำมันเนี่ยล้อเล่นนะแม่ตู่เฮ้ยไม่ยากเลยนะไม่ยากนะเดี๋ยวได้ครับมีนักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงบ้างไหมวันหลังพามา
0: ได้ครับเดี๋ยวพามาให้
1: นะ
0: ครับผม
4: สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาบริหารเพื่อป้องกันท่านิ้วล็อกนะครับหรือใครเป็นนิ้วล็อกแล้วก็สามารถยังทำต่อได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันร้ายแรงไปกว่าเดิมนะครับสำหรับวันนี้นิ้วล็อกนะครับจะเป็นอาการที่เรางอนิ้วแล้วไม่สามารถคลายนิ้วได้อย่างอิสระนะครับหรืออาจจะมีติดบ้างก็ยังไปซึ่งเป็นสาเหตุหรือเป็นสัญญาณนะให้ว่าเป็นอาการนิ้วล็อกแล้วมาจากการที่ใช้งานมากเกินไปอย่างเช่นในปัจจุบันนี้ก็มีการใช้เมาส์หรือว่าอะไรเงี้ยครับมันจะอยู่ท่านี้นานๆทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการตึงหรือก็เส้นเอ็นเกิดอาการล็อกเพื่ออยู่ในท่านี้หรือว่าท่ากล้ามนี้นะครับเราสามารถทำได้โดยอย่างแรกก็คือการกดนวดนะครับการกดนวดการกดที่นิ้วมืออ่ะเดี๋ยวพี่ลองกดดูครับบริเวณที่โคนของนิ้วนะครับ ใช่แล้วถ้ากดแล้วมีอาการเจ็บเนี่ยครับแสดงว่าเอ็นเราเริ่มอักเสบแล้วหรือว่าเริ่มมีสัญญาณแล้วว่าอาจจะเป็นนิ้วล็อกได้
5: มันคล้ายๆมีกระดูกว่ะพี่โจ
4: ใช่ๆครับมันเป็นกระดูกถูกแล้วถ้าเกิดเรากดไปแล้วไม่เจ็บหรือไม่อะไรกันรอดตัวแล้วไม่ได้เป็นอะไรโอเคก็สามารถกดได้ทั้ง5นิ้วเลยนะครับ5นิ้วเลยทั้งสองข้าง
6: จุดที่กดเราต้องกดที่โคน
4: ใช่ครับกดที่ประมาณโคนหรือว่ากดที่ตรงข้อนิ้ว
6: ข้อแรก
4: ใช่แล้วครับตรงข้อแต่ส่วนใหญ่ก็กดที่โคนก็จะรู้แล้วครับว่าจะติดหรือไม่ติดใช่แล้วครับใช่แล้ว
6: เป็นวิธีเช็คง่าย
4: ใช่ครับก็เป็นถ้าเกิดมีอาการติดแล้วเราก็ให้กดนวดเพื่อที่ให้เอ็นมันคลายเหมือนเรานวดมือตัวเองเนี่ยครับง่ายๆเลย
5: นวดตรงทุ่มคล้ายๆกระดูก
4: นี่ใช่ครับนวดเบาๆนะครับไม่ต้องกดจนถึงขนาดเจ็บแค่นวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆ
5: ผมเคยล็อกอะล็อก
6: ต้องใช้น้ำมันช่วยไหม
5: ล็อกนิ้วจริงล็อกเนี้ย
6: น้ำมันหรือยาหม่องอะไร
4: ได้หมดเลยครับเพื่อที
5: ่แต่พี่เคยใช้น้ำอุ่นนะอันนี้เรื่องจริ ง
4: ใช่ครับ
5: มันล็อกเนี้ยล็อกนี้เลยฮะผมเดี๋ยว2วันแรกไม่ประมาณที่3ต้องนี้เลย
4: ต้องเง
5: ี้ยไม่ออกต้องทะเลาะกันอย่างเงี้ย
4: ใช่ครับ
5: จริงๆผมว่าต้มน้ำอุ่นแล้วน้ำใส่หน่อยแล้วก็
4: ใช่แล้วถูกต้องนะครับน้ำอุ่นช่วยทำให้อุณหภูมิร้อนทำให้ช่วยทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวใช่แล้วครับ
5: เก่งจริงเลยคุยพี่เนี่ยแกเนี่ย
4: ท่าที่2นะครับเป็นท่าง่ายๆแค่กำมือ กำแน่นๆเลยแล้วก็แบมือหรือเราจะอาจจะไล่จากนิ้วก้อย
0: ค่อยๆงององงองงองงงงงเข้าผิดอ่ะแบ่แบ่แบ่ก่อนแบ
5: ่แบ่แบ่แบ่แบ่แบ่
0: ไม่ใช่แผลนิ้วก้อยงอเข้ามาม้วนม้วนม้วนม้วนม้วนม้วนม้วนสองข้างเลยสองข้างเลยแล้วค่อยคลายขึ้นทีละนิ้ว
5: นี่คลายทีนิ้ว
0: ถ้าเป็นคนที่มีอาการนิ้วล็อกหรือนิ้วติดเนี่ยบางทีเราคลายปุ๊บมันไม่ไปมันไม่ติดตามมือมาด้วย
5: มันต้องทุกวันใช่ไหม
0: ใช่แล้วครับจะแค่กำแล้วก็แบเราอาจจะนี่ให้มันโฟมากขึ้นไหลไปเลยใช่แล้วครับไหลไปเลยเนี่ยครับง่ายๆเป็นการบริหารป้องกันการนิ้วล็อกนะครับแล้วท่าที่สองก็คือท่านี้ยังไม่เจ็บเป็นการยืดเหยียดง่ายๆเลยคล้ายๆกับเราดีดลูกแก้วสมัยก่อนดีดลูกแก้วแค่ดึงมานี
6: ้ใช่สมัยเด็กๆเน
0: า
6: ะ
0: ใช่แล้วไม่รู้เดี๋ยวนี้มีหรือเปล่า
5: ไม่เคยดีดลูกแก้วตีก๊อฟอย่างเดียว
0: ไม่เป็นไรพี่ลงหลุมเหมือนกัน
5: ลุมก๊อฟอะ
0: นี่ก็ยืดให้ทุกนิ้วเลยนะครับยืดง่ายๆเลย
5: เป็นไงฮะ
0: ใช่นะครับให้รู้สึกตึงนะรู้สึกตึงเฉยๆใช่ทีละนิ้วเลยหรือถ้าเกิดเราอยากรีบใช่ไหมครับ4นิ้วพร้อมกันได้เลยใช่แต่ถ้าเกิด4นิ้วเนี่ยบางทีนิ้วเราติดที่นิ้วก้อยอย่างเงี้ยเราไปยืดอย่างเงี้ยนิ้วก้อยเรามันสั้นมันไม่โดนใช่ครับอาจจะยืดแยกนิ้วไปก็ได้อย่าง
5: นี้ดัดแบบนี้ได
0: ้ได
6: ้แล้วแขนเราต้องตึงไหม
0: แขนจะอยู่อย่างเงี้ยได้ครับถ้าเกิดตึงเราจะรู้สึกบางคนตรงฟอร์อาร์มเราตึงด้วยครับเราจะรู้สึกตึงที่ฟอร์อาร์มมากกว่าใช่ครับจะไงก็ได้ครับให้แค่ มีแอคทิวิตี้ให้มันแตกต่างจากเดิม
5: อ๋ออย่างนี้มีกลุ่มที่เล่นที่ทำแล้วไม่สามารถนิ้วล็อกทำอะไรเขาไม่ได้เลย
6: กลุ่มอะไรครับ
5: ลิเกครับต้องดัดนิ้วทุกวัน
0: นิ้วมันติดฝั่งนี้เลย
5: พี่เขามาถึงนี่เลยบางคนมาถึงนี
0: ่เขาคงไม่เล่นโทรศัพท์จนนิ้วล็อก
6: ไว้ทุกวันนี้เห็นลิเกบางคณะอยู่อย่างนี้เนี่ย
5: อันนั้นกระลำคนละแล้วเป็นยอดจริงพี่ลิเกไม่เป็น
0: ใช่ครับ
5: ดัดนิ้วได
0: ้เพราะว่านี่อย่างนี้ก็สองนิ้วทั้งสองนิ้วได้เลยนะครับ
5: สองมือสองข้างนี่ทำได้หมดก
0: ันใช่ใช่แล้วครับ
5: แล้วถ้ายังเอาไม่อยู่อ่ะทำไงอ่ะ
0: ยังเอาไม่อยู่เรามีท่าบริหารเพิ่มอีก
5: นี่เหรอ
0: ใช่ก็ลองเอานี่ง่ายๆเลยมือข้างเดียวก็ได้นะครับจับจี๊บจี๊บแรงๆเลยแล้วก็คลาย
5: จี๊บก็ปล่อยออก
0: แล้วก็อีกข้างอีกนิ้วกลางมานิ้วโป้ง
6: ก็ไล่นิ้ว
0: ใช่พยายามบีบนิดนึงให้ออกแรงคลาย
5: บีบ
0: คลาย
5: บ
0: ี
5: บใช่โอ้ยนี่ก้อนจะย่าง
0: เลยใช่แล้วครับเดี๋ยวนี้เราลองทำสองข้างไหมเพื่อระบบประสาทของเราด้วยได้ทำได้ด้วย
5: เออประสาทหันมาทำไม
0: นิ้วนิ้วชี้ไปนิ้วโป้ง
6: นิ้วชี
0: ้นิ้วกลางนิ้วโป้งบี
6: บ
0: คลาย
5: พร้อมเลย
0: ใช่ครับนิ้วนางไปนิ้วโป้ง
6: บีบ
0: บีบคลาย
5: นิ้วมันสั่นเนี่ยเพราะอะไรพี่โจ
0: ้เพราะคุณเครื่องเนี่ยมัดเล็กก็ไม่เป็นไรเป็นปกติแล้วก็นิ้วก้อยไปนิ้วโป้งโอเคคราวนี้เราทำไล่สลับกันไหมจากนิ้วก้อยครั้งนี้ครั้งนี้นิ้วก้อยมานิ้วโป้ง
5: โป้ง
0: ครั้งนี้นิ้วชี้มานิ้วโป้ง
6: โอ้โหสลับอีกแล้ว
0: อีกแล้ว
6: ครับอีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่าน
0: แล้วสลับครั้งนี้ครั้งซ้ายนิ้วก้อยไอ้นิ้วนางมานิ้วโป้งนิ้วกลางมานิ้วโป้ง
5: หายแล้ว
0: บีบบีบบีบโอเคแล้วปล่อยนิ้วกลางมานิ้วโป้งด้านซ้ายนิ้วนางมานิ้วโป้งด้านขวาน
5: างโป้ง
0: บีบ
5: ปล่อย
0: นิ้วชี้มานิ้วโป้งด้านขวาด้านซ้ายนิ้วก้อยมานิ้วโป้งด้านขวาโอเคเป็นการฝึกสมองไปด้วยแล้วก็การฝึกนิ้วไปด้วย
5: นะครับประสาทใช
0: ่ไหมใช่ครับหรือว่าเราทำทีละนิ้วก็ได้บีบคลายบีบคลายบีบคลายนี่เรามีบีบแล้วอันนี้ผมแจกอุปกรณ์ทุกคนไปแล้วยางยืดยางมัดผมยางรัดแกง
5: เอาหายผมหาย
6: ผมได้ข้ออยู่แล้วผมได้มัดมาแล้ว
5: พี่โจ้ไม่ทานแล้วขาดเลย
0: ขาดแล้วเหรอ
5: แล้วที่เขายางเส้นฮะ
0: ก็ไม่เป็นไรครับ
5: เอามาทำอะไรพี่โจ
0: ้เอาม
5: ัดผมเหรอ
0: มาจุบเอามาฝึกนิ้วเหมือนกัน
5: พูดเป็นเล่นยางเส้นแค่นี้ทำได้เหรอ
0: ลองดูวิ
5: อยากเห็นอยากเห็นทำไง
0: โอเคนะครับยางนะครับถ้าเกิดเอามาใหม่ๆเนี่ยบางทีมันอาจจะตึงหรือมันอาจจะแข็งมากเกินไปเราสามารถยืดให้มันมีความเบามากขึ้นนะครับทีนี้นะครับ
5: เดี๋ยวผมมัดอันนี้นะ
0: ครับ
5: ตามตาม
0: โอเค
6: เริ่มจากตรงนี
0: ้เอาคล้องไว้นิ้วโป้งกับนิ้วก้อยพี่เชวินเห็นไหมนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยลักษณะนี้จะหงายมือหรือจะตั้งมือขึ้นนี้ก็ได้นะครับ
5: เป็นนิ้วอื่นไม่ได้พี่โจ
0: เดี๋ยวเราจะทำทุกนิ้วเลย
5: อ๋อทุกนิ้วนิ้วโป้งกับมันได้แล้ว
0: โอเคจับไว้ก็ได้
5: ชมเลยที่เก่ง
0: สุดยอดเลยครับพี
5: ่ด้วย
0: โอเคเดี๋ยวลองร้อยนิ้วนะครับนิ้วก้อยกับนิ้วโป้ง
5: ก้อยโป้ง
6: ครับ
5: เปลี่ยนนะจริงไปแล้ว

0: ไม่เป็นไรอ่ะทีนี้ถ้าเรากลัวมันขาดนะเราจับไว้ตรงกลาง
1: จับตรงกลาง
2: เสียบตรงกลาง
0: ใช่แล้ว
1: จับตรงกลางจับตรงกลาง
0: จับตรงกลางอย่างงี้ทีนี้ค่อยๆกลางออก
1: ค่อยกลางออก
0: ใช่ถึงทีนี้มันขาดมันก็จะไม่ดีดไปไหนแล้วโอเคครับกลางออก
1: ออก
0: ปุ๊บเข้า
1: ปุ๊บเข้าก
0: ลางออก
1: กลางออก
0: ถ้ากลางออกได้วันนี้ก็กลางออกได้เลยนะ
1: โอ้
0: ใช่ครับทําประมาณ
2: แล้วเราก็กลางออก
0: ฮะใช่ครับกลางออกไงรู้สึกมั้ย
1: กลางออกชัดเจน
0: โอเคกลางออก
1: กลางออก
0: ทําอย่างงี้สักประมาณ5ครั้งก็ได้ครับแล้วก็เปลี่ยนนิ้ว
1: กลางออก
0: ไปเป็นนิ้วโป้งกับ
1: น
0: ิ้
1: วนางนิ้วนาง
0: ใช่แล้วจับไว้กลัวกันดีด
2: กลางออกกลางดีด
0: ใช่ครับกลางออกกลางออก
1: ปึ๊บ
0: หุบข้าว
1: หุบข้าว
0: กลางออก
1: กลางออก
0: ทำนี้ละ5ทีกลางออก
1: 3
0: ทีอีกที
1: 4
0: 5โอเคทีนี้เปลี่ยนเป็น
1: ไล่ไปนิ้วกลาง
0: ใช่พอเรามานิ้วใกล้ๆนิ้วโป้งเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเพราะว่านิ้วพวกนี้เราใช้บ่อยจับไว้กันดีดกลางออกเห็นไหมรู้สึกง่ายกว่านิ้วก้อยนิ้วนางไหม
1: พี่ใช่
0: กลางออก
1: โอ้นี่มันเล่าขึ้นมาถึงตรงนี้
0: แล้วใช่แล้วใช่แล้ว
2: มันมาช่วงนี้แหละข้อพับ
0: ใช่ใช่
2: ครับเพราะอะไรพี่โจ้เพราะอะไรสาเหต
0: ุเพราะว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กครับเราไม่ค่อยได้ฝึกมันอยู่แล้วไม่แปลกที่ว่าเราจะรู้สึกว่ามันเกร็งหรือว่ามันสั่นหรือว่ามันไม่มีแรงใช่อันนี้ก็ทำให้ครบทุกนิ้วเลย
1: นับหนึ่ง
0: ใช่
1: นับสองนับสามนับสี่นับห้า
0: แค่น
1: ั้
0: น
1: เราเปลี่ยนเป็นนิ้วชี
0: ้โอเคนิ้วชี้แต่ช้าก็ทำช้าหนึ่ง
2: ขอเริ่มช้า
0: ชี้จะง่ายกว่าเดิม
1: ไห
0: มสอง
1: สาม
0: สี่ห้าไงง่ายไหมพี่แค่ยางรัดผมนิดเดียวเอง
1: แต่ง่ายนะนะแต่มันแอบมันแอบ
0: เส้นรู้สึก
1: เส้นคลายมันตึงไปตามนิด
0: ใช่แล้ว
1: ใช่
0: นะครับก็จะเป็นท่าง่ายๆนะครับสำหรับการป้องกันนิ้วล็อกนะครับก็จะมีตั้งแต่การกดนวดกดนวดกดที่โคนของนิ้วกดนวดใช่แล้วหรือก็อย่างที่พี่เควินทำก็คือน้ำอุ่นใช่ทำในน้ำอุ่นนวดในน้ำอุ่น
2: อะไรที่ผลจริงเพราะเจอกับตัวเอง
0: ใช่แล้วครับน้ำอุ่นแล้วก็มาเป็นกำกับแบมือง่ายๆเลยกำแบมือกำแบมือกำแบมือใช่ครับทำเรื่อยๆได้ทั้งวันเลยอย่างนี้ผลการบริหารระหว่างเราพักหรือว่าเราทำงานแล้วรู้สึกเมื่อยมือก็กำแล้วเบี่ยง
1: สมัยก่อนเคยเลี้ยงหลานเลี้ยงเด็กๆก็คือขนมจีบซาลาเปามันก็มาส่วนนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นการมาช่วย
0: เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็ฝึกฝ่ายมอเตอร์ใ
1: ช่แล้วครับให้ได้ฝึก
0: ใช่นี่แล้วก็จะมีการยืดจะเป็นยืดแต่ละนิ้วหรือว่าการยืดทั้งหมดเลยก็ได้
1: ใช่ใช่อ
2: ย่าลืมทำดัดนิ้วนะ
0: ใช่ครับใช่อย่าลืมทำทั้งสองข้างเลยนะครับเพื่อที่จะให้นิ้วเราไม่ล็อกนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อาจจะใช้อุปกรณ์ก็คือยางยืดอย่างนี้ก็ได้นะครับยางก็แก้ยางผมก็ได้นะ
1: คร
0: ับก็อย่าลืมกลับไปทำกันได้ครับง่ายๆนะครับทำได้ทั้งวันเลยแต่ที่สำคัญคืออย่าทำเยอะจนเกินไปหรืออย่าทำน้อยจนเกินไป
1: อย่าทำให้จนตัวเองต้องบาดเจ็บ
0: ใช่แล้วครับถูกต้องครับพี่หนุ่มโอเคครับเราวันนี้นิ้วล็อกง่ายๆเราแก้ไขได้นะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณหนังยางครับขอบคุณหนังยางครับ
3: ไอ้ช้างนี่เองกล้าโกหกว่าข้าตายงั้นหรือเอง
4: เป็นไง
3: ครับพ่อแม่ว่าลูกปวดท้องไปเข้าห้องน้ำก่อนดีไหมป้องไม่ได้ปวดท้องแม่ป้องกำลังสื่ออารมณ์ไงแม่อารมณ์แบบแค้น
4: อ
3: ะ
4: ดูยังไงก็ไม่เหมือนแค้นเหมือนเบ่งอึมากกว่าแม่ดูก่อนที่ดูอารมณ์ก่อน
3: แม่นี่ไม่เข้าถึงศาสตร์การแสดงเลยอ่ะ
4: ใช่
3: เดี๋ยวเอาใหม่แล้วกันเดี๋ยวขอเริ่มใหม่เลย
4: ได้ครับพ่อแม่ก่อน
3: ได้พ่อเริ่มก่อน
4: แม่ครับแม่ไม่เอาดิพ่อเล่นของพ่อไปสิ
3: ได้โอเค
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอนทีวีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับผมรายการที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้เข้าใจมุมมองความคิดของกลุ่มวัยรุ่นเจนที่เขาว่ากันว่าเข้าใจยากที่สุดครับและยังเป็นเจนที่บอกกันว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆด้วยครับแขกรับเชิญคนแรกของเราวันนี้นะครับเป็นหนุ่มน้อยที่มากความสามารถโดยเฉพาะเรื่องการทำอาหารครับและเธอยังมีดีกรีเป็นถึงแชมป์มาสเตอร์เชฟจูเนียร์คนแรกของประเทศไทยด้วยครับผมน้องแพตตี้ชนันชิดาพงเพชรครับ

0: เด็กหญิงชนัญชิดาพงเพชรค่ะชื่อเล่นชื่อพัตตี้ค่ะอายุ12ปีค่ะปีที่ผ่านมาค่ะหนูก็ได้เป็นแชมป์ Master Chef Junior Thailand คนแรกของประเทศไทยค่ะตอนแรกหนูก็ไม่ได้ expect หรอกว่าตัวเองจะเป็นแชมป์ตอนแรกแค่มาเอาประสบการณ์แต่พอเหมือนเราแบบอยู่3คนสุดท้ายเนี่ยความ expect หรือว่าความคาดหวังเนี่ยมันมากขึ้นก็เลยภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะ
1: พัตตี้ค่ะ
0: พอเป็นแชมป์นี่เปลี่ยนแปลงตัวหนูมากเลยเพราะว่าคิดว่าแบบเราได้เจอกับโลกใหม่มุมมองใหม่ที่ว่าแบบโหมันดีมากเลยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยการเป็นแชมป์มาตอนนี้ก็งานอดิเรกก็คือทำอาหารนะคะแล้วก็จะมีเป็น

0: ผมคิดว่าน่าจะบ้านหลังนี้นะครับเพราะว่าโลเคชั่นมาถึงตรงนี้อันนี้คือบ้านของแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับ
1: อยู่ครับ
0: อ้าวอ้าวสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับผมน้องแฮตตี้ครับนี่ครับผมแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับน้องแฮตตี้เป็น
1: แชมป์ค่ะ
0: ของรายการ
1: MasterChef Junior Thailand Season 1ค
0: ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆผู้หญิงคนนี้แล้ววันนี้เราจะมารู้จักตัวตนของน้องแพตตี้กันเนาะ
1: ได้
0: มั้ย
1: ได้ค
0: ่ะโอเคนี่ถือจะไปไหนครับ
1: เดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งที่ตลาดค่ะ
0: ไปช้อปปิ้งที่ตลาดเฮ้ยงั้นทำอาหารพี่กินได้มั้ยวันนี
1: ้ได้เดี๋ยวให้พี่ทำเป็นลูกมือหนูเลย
0: เฮ้ยได้เลยครับอ่ะจัดไปงั้นเดี๋ยวเราไปตลาดกัน
1: โอเค
0: ไป
1: ไปเลยค่ะ
0: โอเคน่าจะเป็นร้านนี้หรือเปล่าที่สามารถมีผัก
1: โอเคขอซื้อค่ะแล้วก็ใบมะกรูดผักชีใบเลื่อยนี่ค
0: ่
1: ะ
0: ผักชีเยอะไหมครับ
1: แค่นี้ก็พอแล้วค่ะ
0: พอไหมพอแล้ว
1: ขอบคุณค่ะ
0: แฟนคลับเยอะมากครับดังมากคนนี้สุดยอดรู้จักทั้งตลาดครับคนนี้เรามีวิธีการเลือกผักยังไงบ้างไหม
1: แล้วก็ต้องเลือกผักที่พยายามที่ให้เอาใบแก่ๆอย่าอ่อนมาก
0: ใบ
1: ไม่ใช่ใบอ่อนๆ
0: ใบอ่อนไม่แก่มากแล้วเราจะดูไงดูได้ไงว่ามันแก่มันอ่อน
1: ถ้าเกิดสมมติเอาง่ายๆก่อนเลยถ้าเกิดเป็นขิงขาแก่หรือขิงแก่เน
0: ี่
1: ยมันจะค่อนข้างแบบหั่นยากแล้วมันจะแข็งแข็งเวลาหั่นหรือสไลด์เนี่ยกลิ่นมันก็จะแรงค
0: ่ะตอนนี้เราขาดซีฟู้ดถูกไหมเราจะกลับไปหาซีฟู้ดก็คือหอยเชียวโฮกาเตะ
1: แล้วก็ไข่ปลาแซลมอน
0: ไข่ปลาแซลมอนปกติเราเลือกไซส์ไหมหอยเชียวมันก็มีหลายไซส์
1: โอ้หอยเชียว
0: ไข่ปลาก็มีหลายไซส์เหมือนกัน
1: จริงๆมันมีหลายสายพันธุ์มากก็คือแบบหอยเชียวไทยเนี่ยมันจะเป็นอันเล็ก
0: ๆ
1: แบบที่เขาตามร้านอาหารแบบอบเนยอะไรเงี้ยค่ะและอีกอันนึงเป็นของญี่ปุ่นผมชอบที่สุด
0: โฮกาเตะใช่ไหม
1: ใช่
0: ใหญ่ใช่ไหม
1: เพราะว่ามันจะใหญ่แล้วมันจะหวาน
0: มันจะหวาน
1: ได้แบบนึงก็คือของอเมริกา
0: ของอเมริกาด้วย
1: มันจะใหญ่เหมือนกันแต่มันจะไม่ค่อยหวาน
0: มันจะไม่ค่อยหวานโอ้โหเป็นหลายอันมาก
1: มีปลาเต่าเต้ยด้วย
0: ปลาเต่าปลาอะไรนะครับ
1: ปลาเต่าเต้ย
0: ปลาเต่าเต้ย
1: มันคือเป็นปลาของฝั่งเซี่ยงไฮ้ฝั่งจีนนะคะคือมันจะเนื้อละมุนมากแต่ราคาจะ
0: แพงมาก

0: าก
1: มากมาก
0: ส่วนใหญ่ปลาเต๋าเต้ยนี่เขาไปทำอะไรกัน
1: เขาจะเอามาต้มในน้ำซุปหรือใส่ข้าวต้มแบบของคนจีนนะคะใช่
0: แค่เราถึงร้านแล้วถึงร้านแล้วเนาะ
1: หนูขอหอยเชลล์โอตาเต้3ตัวแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนนะ
2: ได้ค่ะหอยเชลล์โอตาเต้3ตัว
0: 3ตัวแล้วก็ไข่ปลาแซ

0: ุ้งต้องจับอย่างนี้แหละครับ
1: ใช่เพราะว่ามันจับตรงนี้ก็ได้แต่เพราะถ้าจับตรงนี้เนี่ยหัวมันจะขาดได
0: ้โอ้โหโชว์กล้องหน่อยเร็ว
1: ให้พี่รับลองถือดูมันหนักมาก
2: เออหนักจริงๆอ่ะโหตัวใหญ่มากเท่าหน้าแพตตี้เลยไหม
1: ลูกล็อบสเตอร
2: ์ลูกล็อบสเตอร์
0: ตอนนี้เราก็ได้ของครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารกันแล้วก็ไปดูว่าน้องแพตตี้ทำอะไรให้เรากินนะครับ
1: ได้ค่ะ

0: พูดตรงๆนะตะเกียพี่นวดแป้งก็นวดแล้วพี่ยังดูไม่ออกเลยว่าเราทำอะไรกัน
1: เราจะทำเป็นเมนูเป็นแบบซีฟู้ดมิกซ์เลยค่ะ
0: ซีฟู้ดมิกซ
1: ์ใช่ก็คือเราจะใช้ซีฟู้ดทั้งหมด3อย่างเลย
0: 3อย่าง
1: เราใช้หอยเชลล์โฮลาเต้แล้วก็มีก้ามปูม้
0: า
1: แล้วก็ใช้ไข่ปลาแซลมอน
0: ไข่ปลาแซลมอนเมนูชื่อว่าอะไรครับ
1: เป็นอันนี้เป็นลาวิโอลี่ไส้ปูหอยช็อกโกแลตซอสต้มค่ะ
0: โอเค
1: โอเค
0: ลาวิโอลี่ไส้ปู
1: ไส้ปู
0: หอย
1: ช็อก
0: โกแลตหอยช็อกโกแลตแล้วก็ซอสต้มค่ะ
1: ใช
0: ่โอเคครับ ดูยากมากเหมือนกันนะเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: แฮตตี้ทำอาหารตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: ถ้าทำตั้งประมาณ5ขวบ
0: 5ขวบ
1: ใช่ค่ะ5ขวบ
0: ทำเรามีคนสอนเราเหรอ
1: YouTube สอนอ
0: ่ะ YouTube
1: ใช่
0: เปิด YouTube ดูทำอาหารตอน5
1: ใช
0: ่โอ้โห5ขวบพี่ทำอะไรอยู่เนี่ย
1: ไม่
0: ได้เด็กไม่ออกเลยโอ้เก่งมาก
1: อันนี้แป้งก็วิธีนี้ก็คือแป้งอ่ะมันก็จะเริ่มแบบบางแล้วนี่ก็ขออีกนิดนึง
0: อีกนิดนึง
1: ให้มันถ้ายิ่งบางจะยิ่งดีย
0: ิ่งบางยิ่งดีพี่ขอถามหน่อยปกติแล้วเนี่ยเด็กวัยรุ่นทั่วไปเด็ก5ขวบ6ขวบเขาไม่น่าจะมาทำอาหารเขาน่าจะเล่
1: นเกม
0: ดูทีวีทำไมถึงอยากทำอาหารนะครับ
1: เพราะว่าหนูเห็นคุณยายกับคุณแม่ค่ะทำอาหารแบบตั้งนานแล้วแบบทำตั้งแต่เหมือนเด็กๆแล้วหนูก็อยากลองทำดูว่ามันเป็นยังไงแบบอาหารที่เรากินอะไรเงี้ยว
0: ่
1: าวิธีการทำอะไรเงี้ยมันยากไหมขั้นตอนนี้มันทำยังไงก็เลยไปช่วยเด็ดผักช่วยหั่นของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องมันก็คือหนูเป็นคนชอบกินมาก
0: ชอบกินมาก
1: ชอบกินหาของกินอร่อยๆเยอะๆอยากรู้ว่ามันทำยังไงอ
0: ยากรู้มันทำยังไงด้วย
1: ใช่ก็เลยแบบลองเซิร์ช Google แล้วก็หาสูตรแล้วก็ทำเองแล้วก็ฝึกมาตลอดจนวันนี้เลยค่ะ
0: ทำเองมาตลอดเลย
1: ใช่
0: โดยที่ไม่ได้มีใครสอนเลย
1: ใช
0: ่โอ้โหตอนตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราฝันที่อยากจะเป็นเชฟเลยไหมครับ
1: ใช่เราก็อยากเป็นหลายอย่างมากคือแบบตอนนี้แบบมันก็เป็นวัยที่แบบยังไม่แน่ไม่นอนว่าเราอยากเป็นอะไร
0: คือตอนนั้นเนี่ยรู้ตัวที่ว่าชอบว่าอยากจะเป็นเชฟตอนอายุเท่าไหร
1: ่8ขวบ
0: 8ขวบตอนที่ดัดทำอาหารมาสักพักแล้วใช่ไหมครับโอเค
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็จะเตรียมไ
0: ว้โอ้โอ้โอ้วิธีการเหวี่ยงนี่เหวี่ยงไงครับ
1: ก็ใช้ข้อมือค่ะ
0: ดึงขึ้น
1: ใช่
0: ถ้าพี่ทำน่าจะ

0: ตั้งแต่ได้เจอกันนะครับผมว่าน้องเพตตี้เนี่ยเป็นเด็กที่ร่าเริงสดใสและยังเป็นคนที่พูดเก่งมากครับความรู้ทางอาหารเขาก็เยอะมากด้วยเหมือนกันและยิ่งเวลาน้องเขาอยู่ในครัวนะครับทั้งแววตาสีหน้าและรอยยิ้มของน้องเขาเนี่ยบ่งบอกว่าพื้นที่เล็กตรงนี้ของเขาเนี่ยเป็นเวทีอีกหนึ่งเวทีของเขาเลยครับเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหม
1: ใช่
0: คือการจัดจาน
1: จัดจาน
0: โอเคก่อนที่น้องเพตตี้จะมาเป็นมาสเตอร์เชฟเนี่ยน้องเพตตี้ทำอะไรมาก่อนครับ
1: โอ้ก่อนที่จะเป็นมาสเตอร์เชฟหนูก็เรียนอย่างเดียวเลยครับพี่ท็อป
0: เรียนอย่างเดียวเลย
1: เรียนอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลย
0: ตอนนั้นเราอยากเป็นอะไรเราถึงเรียนอย่างเดียวเลย
1: ตอนนั้นอยากเป็นหมอเพราะว่าหนูอยากช่วยคนอื่น
0: ให้แบบ
1: ใช่ช่วยคนอื่นให้แบบเขาแบบ

0: รอดจากอุบัติเหตุหรือว่ารอดอะไรต่าง
1: ๆอืม
0: ก็แบบคิดว่าแบบตัวเองต้องเป็นหมอให้ใจต้องทำให้ได้เสร็จแล้วปุ๊บมันมีช่วงนึงที่รู้สึกว่าเครียด
1: เครียดด้วย
0: เครียดมากมากมากเลยค่ะคือแบบ
1: รู้สึกเครียดเพราะอะไรครับ
0: กดดันแข่งเหมือนเราแข่งกับตัวเองที่แบบอยากให้เกรดเรามันสูงกว่านี้อะค่ะ
1: ตอนนั้นเราอยู่เท่าไหร่เรากดดันเนี่ย
0: แปด
1: ขวบ
0: ใช่คราวนี้นะ
1: เชิญครับ8ขวบกดดันที่ว่าอยากให้เกรดดีกว่านี้เพื่อที่ตัวจะเป็นหมอ
0: ใช่พ่อก็กดดันเพราะคิดแบบก็แบบหนูเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกแบบครอบครัวมากอยากให้เขาแบบรู้สึกว่าภูมิใจแล้วแบบหนูอยากแบบหนูแบบเป็นคนที่ชอบแคร์กับคนอื่นมากคือแบบต้องทำให้ดีที่สุดคือแบบมันก็เลยรู้สึกกดดันนะคะ
1: ครับ
0: แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เจอแบบการทำอาหารเนี่ยก็ช่วยให้หนูอ่ะแบบดูมีความสุขมากขึ้นเหมือนได้ออกจากกรอบเหมือนแบบทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำเหมือนเราเจอสิ่งที่เราแล้ว
1: ที่เราบอกว่าตอนเรียนเราเครียดเนี่ยแล้วตอนไปแข่งมันไม่ยิ่งเครียดหรอปะตี
0: ้ตอนแข่งหนูรู้สึกว่าการทำอาหารเนี่ยทำให้หนูมีความสุขหนูก็เลยไม่เครียดเลยเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าเกิดเราเครียดเหมือนที่แบบเราเรียนหรือเราสอบให้เราดีที่สุดเนี่ยทำอาหารเราอาจจะช่วยก็ได้เหมือนที่เราเคยสอบบางครั้งแล้วคะแนนไม่ดี
1: แล้วเวลาตอนที่เราเครียดเนี่ยเรามีวิธีในการทำไงให้เราผ่อนคลายลงไหม
0: มีค่ะแต่เป็นวิธีค่อนข้างแปลก
1: ยังไงครับ
0: กรี๊ดเสียงดังๆเลย
1: กรี๊ดเลยเหรอ
0: จะแบบปลดปล่อยใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแบบคือการเหมือนแบบเข้าใจกับตัวเอง
1: อืมเข้าใจตัวเอง
0: ใช่ก็คือแบบหนูบางครั้งก็จะถามตัวเองหน้ากระจกเงี้ยว่าทำไมเราถึงเครียดทำไมถึงเราเป็นอย่างนี้หนูก็จะหาอะไรที่เรามีความสุขทำ
1: โอเคแต่เรื่องตะโกนเรื่องการกรี๊ดเนี่ยพี่เพื่อนก็ช่วยได้นะ
0: ก็ช่วยได้นะแต่มันไม่ใช่วิธีที่แบบเพอร์เฟคตลอดใช่มันวิธีแบบสั้น
1: ๆกลับมาตอนที่เราแข่งเราหวังไหมเราเอ็กซ์เพคไหมว่าแบบเฮ้ยเราเข้ามาครั้งนี้เราต้องชนะ
0: ตอนแรกหนูไม่หวังเลยว่าตัวเองจะชนะเพราะว่าตอนแรกหนูคิดว่ามาที่เนี่ยเพื่อจะเอามาประสบการณ์ที่ดีมาประสบการณ์มาหาเพื่อนใหม่เสร็จแล้วปุ๊บไปมาพอเราเข้ารอบลึกๆแล้วรู้สึกแบบฉันต้องทำให้เต็มที่แล้ว
1: ตอน4คนสุดท้ายใช่ไหม4หรือ3คนสุดท้าย
0: 4
1: 4คนสุดท้าย
0: ไม่5 5
1: 5คนสุดท้ายตอนนั้นรู้สึกไงบ้างโหเราฝ่าฟันมาขนาดนี้ตอนเราออดิชั่นตอนนั้นกี่คนครับ
0: ตอนที่ออดิชั่น 3,000 คน
1: 3,000 คนเหลือ5คนสุดท้ายตอนนั้นรู้สึกไงบ้าง
0: โอ้โหคิดว่าเฮ้ยมาได้ไกลขนาดนี้เลยเหรอตอนแรกแบบงงกับตัวเองมากคือแบบตอนแรกหนูคิดในใจแล้วไม่ผ่านแน่นอนตั้งแต่รอบแรกเพราะแบบมีเด็กเยอะมากแล้วแบบคนก็แบบเก่งๆเยอะทั้งนั้นเลยแล้วหนูก็รู้สึกกลัวและประมาทเสร็จแล้วก็คิดว่าเราไม่ได้มาแข่งกับคนหรือเรามาชาเลนจ์กับตัวเองถ้าเกิดเราทำตัวเองให้ดีที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราเหมือนกำลังโชว์ให้คนอื่นว่าเราทำนี้ให้ดีนะเราก็จะมีความสุขไปด้วย
1: ก็คือตอน5คนสุดท้ายเราก็ไม่ได้เครียดแล้วป่ะตอนนั้น
0: ก็เครียดกับปกติ
1: เครียดกับปกตินิดนึงแต่ก็จะตอนนั้นก็ทำให้ดีที่ส
0: ุ
1: ด
0: ก็ทำให้ดีที่สุดโอเคเสร็จแล้ว
1: อ้าวกลับมาโอ้โหสวยมากอันนี้เราต้องกินยังไง
0: เดี๋ยวหนูตักให้
1: เรากินยังไงตักให้พี่
0: นี่นะคะใส่เกี๊ยว
1: ใส่เกี๊ยว
0: น้ำจากตัวเกี๊ยวออกแล้วก็หอยเชลล์แน่นๆแล้วก็ไข่ปลาแล้วก็ซอส
1: โอ้โหขอบคุณครับครับเอาแล้วนะ
0: เสียว
1: อ่ะอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากจริง
0: ขอบค
1: ุ
0: ณ
1: พี่ชอบซอสมากกำลังดีเลยแล้วก็พี่ชอบความเผ็ดที่มันมาจากตัวแป้งใช่ไหม
0: ใช่มันกับอีกในมาสเตอร์เชฟเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงไหนเราไม่ชิมของตัวเองเหรออยากกินอีกอ่ะกินได้ไหม
0: ได้ๆๆอะไรค่ะ
1: ตอนที่เราไปแข่งมาสเตอร์เชฟอ่ะกับตอนเรียนเนี่ยอันไหนเครียดกัน
0: หนูว่าเรียนเครียดก่อนเพราะว่าหนูคิดว่าเราต้องทำเกรดให้ดีที่สุดแล้วมันจะบอกเพราะว่าทำเกรดให้ดีแหละมันจะภูมิใจแบบมันจะแบบภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วแบบคิดว่าแบบเราก็อยากทำให้คนอื่นก็ภูมิใจในตัวเราด้วยเราเครียดแต่เสร็จแล้วพอเรามาแข่งมาสเตอร์เชฟมันเหมือนเราได้ปลดปล่อยความรู้สึก
1: ได้ปลดปล่อย
0: ใช
1: ่แต่พี่เชื่อว่าเรามาเป็นแชมป์ได้ขนาดนี้คุณแม่ภูมิใจเราขอบคุณตัวเราแน่นอนนะครับผมว่าไม่ได้มีแค่น้องแพตตี้คนเดียวนะครับที่ต้องเจอความเครียดวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็ต้องเจอความเครียดเหมือนกันแต่อาจจะต่างสถานการณ์และต่างเวลากันออกไปช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจกับความเครียดและวิธีการรับมือกับมันครับ

0: ครับเพื่อให้วัยรุ่นอย่างเรา2คนนะครับรู้วิธีการรับมือความเครียดนะครับถ้าเราคุยกัน2คนเนี่ยก็คงไม่รู้เรื่องอะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลังนั้นเราก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญครับที่พร้อมจะมาตอบคําถามกับเจน Y พวกเราได้ครับณตอนนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอโอครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับก็คําถามแรกครับคุณหมอครับ
1: ค่ะ
0: ปกติเนี่ยวัยรุ่นจะเครียดเรื่องอะไรบ้างครับ
1: วัยรุ่นนี่เครียดง่ายมากเลยนะคะสิวขึ้นเม็ดนึงก็เครียดเม็ดมาก็เครียดเต้านมขึ้นก็เครียดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีมันเป็นวัยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทางด้านร่างกายใช่ไหมคะบางทีร่างกายเปลี่ยนแปลงก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะที่เราเปลี่ยนแปลงนี่มันเหมือนคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยมันก็นำมาซึ่งความเครียดได้เหมือนกันแล้วก็มันก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของความรู้สึกจิตใจเป็นวัยที่ต้องคิดเรื่องอนาคตจะเอ็นอะไรจะเลือกเรียนอะไรนะเครียดเรื่องการเรียนเครียดเรื่องเพื่อนเครียดเรื่องแฟนยังไม่มีอะไรเงี้ยก็เครียดหลายอย่างงั้นก็เป็นวัยที่อาจจะเครียดง่ายถ้าเราตั้งความหวังกับตัวเองไว้เยอะหรือหลายครั้งเราไม่เข้าใจธรรมชาติและความเปลี่ยนแปลง
0: อย่างน้องแพตตี้เนี่ยที่เราคุยกันไปว่าเราอะเครียดเรื่องเรียนใช่ไหม
1: ใช่
0: เรามีวิธีการในการคลายเครียดโดยวิธีที
2: ่มี2วิธีค่ะหมอแต่หนูไม่รู้ว่ามันใช้ได้จริงกับคนอื่นหรือเปล่าวิธีแรกของหนูอะก็คือจะกรีดแล้วก็ระบายกับใครก็ได้ค่ะระบายกับเพื่อนหรือคุยกับคนที่เราแบบไว้ใจอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอีกวิธีนึงก็คือหาความสุขหรือว่าแบบหาสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขค่ะอย่างของหนูก็ทำอาหารนะคะ
1: อืมค่ะก็ดีเลยค่ะคือหลักๆของการคลายเครียดให้กับตัวเองเนี่ยนะคะหลักๆเลยก็คือเรามองวิธีที่ทำให้เราสบายใจขึ้นโดยที่ไม่เป็นการทำร้ายตัวเองทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายข้าวของ อย่างกรี๊ดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรใครนะปิดห้องประตูแล้วก็กรี๊ดไปนะคะหรือบางคนก็อาจจะตะโกนดังๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้ถ้ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ระบายหรือว่าดีขึ้นนะคะนี่วิธีที่คนส่วนใหญ่ใช้ก็จริงๆคือน้องแพตตี้ก็เล่ามาแล้วว่าได้คุยกับใครได้ระบายกับคนที่สนิทหรือเราไว้ใจฟังนะคะนี่ก็ทำให้เราสึกว่ามันดีขึ้นมันปลอดโปร่งขึ้นเนาะบางคนก็อาจจะไม่ได้ถนัดระบายออกก็อาจจะใช้เวลากับตัวเองคนก็เขียนไดอารี่บางคนก็อาจจะวาดรูปคือทำอะไรให้มันเพลินๆมีสิ่งที่เราสนใจใหม่ๆบางทีไอ้ความเครียดพวกนี้มันก็มาแล้วก็ไปสำคัญเลยเนี่ยก็คือไอ้วิธีที่เราใช้เนี่ยที่ตะโกนบ้างฟังเพลงอะไรมันก็เป็นแค่เหมือนกับการเลี่ยงเนาะแต่สิ่งสำคัญเลยคือการกลับเข้ามาดูว่าไอ้ความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็เราจะมีทักษะในการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือวิธีคิดที่จะทำให้เราไม่ต้องเครียดซ้ำๆกับเรื่องเดิมๆเนี่ยได้ยังไงคนเราส่วนใหญ่ก็เครียดไม่กี่อย่างหลักๆก็คือเครียดเพราะว่ามีความคาดหวังแล้วไอ้สิ่งที่มันเป็นเนี่ยมันไม่ตรงกับความคาดหวังหลายคนก็คาดหวังตัวเองสูงต้องแบบนี้ต้องแบบนั้นนะคะหลายคนก็รับความคาดหวังของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตัวเราเช่นแบบความคาดหวังของพ่อแม่แบบความคาดหวังของเพื่อนแบบความคาดหวังของโรงเรียนเนี่ยพวกนี้บางทีก็กลับมาดูแล้วก็กลับมาจัดการแล้วก็มีวิธีที่คิดกับตัวเราเช่นถ้าเราคาดหวังตัวเองสูงก็ต้องกลับมามองนะว่าเออนี่มันกดดันตัวเองไปหรือเปล่าเราจำเป็นต้องคาดหวังตัวเองขนาดนั้นไหมเราต้องมีความสุขว่าเราอยู่ถึงจุดนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเราก็มีความสุขได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องเครียดตัวเองไปถึงตรงจุดนั้นก็ได้นะคะเราเองไม่มีชีวิตเพื่อจะตอบสนองความคาดหวังของใครนะเราเองก็มีหน้าที่ทำดีที่สุดเท่าที่เราอยากจะทำและเราทำได้นะคะแต่ว่าเราไม่มีหน้าที่ที่จะใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองความคาดหวังของใครแม้คนนั้นจะเป็นพ่อแม่เราเพื่อนเราคุณครูโรงเรียนเราเราก็มีหน้าที่ที่จะใช้ชีวิตและรับผิดชอบชีวิตของเรา
0: ก็เมื่อถ้าเราไม่เอาความคาดหวังคนอื่นมาใส่เราก็จะไม่ค่อยเครียดใช่ไหม
1: มันก็เบาลง
0: เยอะ
1: เพราะหลายครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวเราก็ไปแบกความคาดหวังของคนอื่นซึ่งหลายครั้งเนี่ยไอ้น้ำหนักที่เราแบกเนี่ยมากกว่าที่เขาใส่มาบางทีเขาก็อาจจะหวังกับเราไว้แค่นี้แต่เราก็แบกซะใหญ่เชียวอย่างเงี้ยบางทีมันก็ทำให้เราหนักอึ้งพอเครียดก็ไปไม่ไหวแทนที่จะไปถึง
0: คนที่แบบพ่อแม่มี
1: พ่อแม่จะเกิดอาจจะเกิดขึ้นมาแวบหนึ่งในชีวิตก็ได้เป็นหมอก็ดีนะแบบแบกมาแล้วพ่ออยากให้เราเป็นหมออย่างเงี้ยนะสมมติแล้วก็แบกมันไปแล้วก็คิดว่านี่คือความฝันของพ่อจริงพ่ออาจจะพูดแบบไม่ได้อะไรมาแต่มันก็มีพ่อแม่หลายคนจริงที่เอาความคาดหวังไปใส่กับตัวลูกแล้วก็ทำให้ลูกต้องแบกสิ่งนั้นไปตลอดชีวิตแบบเหนื่อยยากก็มีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องจัดการคนอื่นก็มีความมีหน้าที่คาดหวังกับเราแหละเพราะว่ามันก็บางทีความรักมันก็มาความคาดหวังเนาะเขาก็มีความปรารถนาดีแต่เรามีหน้าที่จัดการใจเราหน้าที่จัดการตัวเราที่จะทำให้เราไม่หนักและไม่เป็นทุกข์จากการแบกความคาดหวังของใครคนทุกคนที่เรียน

0: ก่งแล้วประสบความสำเร็จจริงหรือเปล่าคนทุกคนที่เรียนเก่งแล้วชีวิตก้าวหน้ากว่าคนอื่นจริงไหมเราจะได้คำตอบเลยว่าไม่จริงเรามีความสุขได้เท่าที่เราตัดสินใจจะมีแม้เราจะอาจจะไม่ได้เรียนเก่งแล้วก็หลายคนก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนเก่งนะหลายคนก็เกิดมาเก่งอย่างอื่นอาจจะเกิดมาทำอาหารเก่งอาจจะเกิดมาเป็นพิธีกรเก่งมันก็มีความเก่งอย่างอื่นหรือบางคนไม่ต้องเก่งอะไรนะเป็นคนธรรมดามันก็อยู่ในโลกนี้แล้วก็มีความสุขได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องกลับมามองตัวเองว่าเราไปตั้งการมาตรฐานของตัวเราเอาไว้กับเรื่องบางเรื่องที่มันจำเป็นหรือเปล่าเด็กหลายคนเนี่ยก็เวลาผิดหวังแล้วมันแบบพอมันไม่ได้ดังใจเนี่ยมันจัดการอะไรไม่เป็นชีวิตอาจจะไม่ค่อยได้ผิดหวังเท่าไหร่อะไรอยากได้แม่พ่อก็หามาให้ชีวิตก็มีแต่ความสวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีพอมาเจอเรื่องที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังมันก็จัดการไม่เป็นนั้นสำคัญเลยก็คือมันก็ต้องกลับมาดูตัวเองว่าเรามีทักษะในการจัดการความผิดหวังหรือเปล่ามาปรับลดความคาดหวังกับทำสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นแค่นั้นเอง
1: แปลว่ามันก็ต้องเกี่ยวกับคนรอบข้างด้วยใช่ไหมอย่างเช่นพ่อแม่หรือคนรอบตัวที่ตีกรอบให้กับเด็กคนนั้นหรือเปล่าม
0: ันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่พ่อแม่เองก็รักที่มาพร้อมกับความคาดหวังก้อนใหญ่เนาะมันก็เป็นธรรมดาเราเลี้ยงใครเรารักใครเราก็หวังนะเราก็มีความหวังดีกับคนคนนั้นแต่มันต้องไม่ต้องคาดหวังคือความหวังดีกับความคาดหวังมันไม่เหมือนกันถ้าเราหวังดีเราก็ทำหน้าที่ในสิ่งที่เราต้องทำแต่ว่าถ้าเราคาดหวังเนี่ยมันแปลว่าเราต้องการอะไรบางอย่างซึ่งบางอย่างมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นเขาเมื่อทำให้เราเป็นทุกข์แล้วเวลาเราเป็นทุกข์เนี่ยคนที่เป็นทุกข์กว่าเราก็คือลูกเพราะเขาเองก็รักเราไม่อยากให้เราผิดหวัง
1: แล้วจะมีวิธีการสังเกตไหมครับว่าสมมติว่าเอ้ยเด็กคนนี้เริ่มจะเครียดละ
0: ก็ดูง่ายๆก็ดูแบบอารมณ์ที่เปลี่ยนไปจากที่เดิมเคยร่าเริงสดใสเริ่มแยกตัวเก็บตัวหน้าตาไม่มีความสุขนะขมวดคิ้วอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอะไรที่เคยทำเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากทำหรือบางคนเนี่ยก็ไปมุ่งมั่นในการทำบางสิ่งบางอย่างอย่างเดียวจนดูแบบจนดูไม่มีความสุขเช่นแบบเครียดอยู่กับการนั่งอ่านหนังสือเพื่อจะได้แบบสอบได้เอาชนะได้อะไรเงี้ยมันพวกนี้มันก็ต้องระวังว่ามันดูเครียดเกินไปแล้วก็ลองมองเรื่องไลฟ์สไตล์เขาด้วยว่ามันมีเวลาสำหรับทำอย่างอื่นในชีวิตที่มันทำให้เกิดความแบบรีแลกซ์ตัวเองหรือพักผ่อนหรือเปล่าคือคนเรามันถีบจักอยู่ตลอดเวลานี่ยังไงมันเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะไม่เครียดมันก็ต้องเครียดอยู่แล้วงั้นก็ลองไปดูตอนนี้ลูกเรามีเวลาหายใจบ้างไหมเนี่ยลูกเราตารางเต็มไปด้วยการเรียนพิเศษทำกิจกรรมจนหมดจะไม่มีเวลาที่จะรีแลกซ์หรือว่าเวลาที่จะแบบอยู่กับตัวเองเลยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสายที่เราอาจจะต้องดูนะคะว่าเขาอาจจะเริ่มเครียดเยอะหรือว่าเด็กหลายคนก็เราจะเห็นผ่านการพูดเปรยๆเช่นแบบเบื่อไม่มันเครียดอย่างนี้ไม่มีความสุขเลยหรือบางทีผ่าน Facebook ที่แบบมันเต็มไปด้วยความแบบรันทดเตตัสทั้งหลาย
1: สัญญาณแล้ว
0: ก็ต้องดูว่าแสดงว่าเขาอาจจะมีความเครียดแล้วก็จัดการเป็นไม่ได้
1: แปลว่าพ่อแม่ก็ต้องเช็คลูกตัวเองด้วยว่า
0: ก็คอยแบบคอยมอนิเตอร์ดูหน่อย
1: ครับน้องแพตตี้มีคำถามอะไรบ้างไหมครับ
2: มีค่ะคุณหมอหนูอยากจะถามว่าค่ะว่าปกติเวลาหนูทำแบบเวลาหนูเรียนนะคะปกติถ้าเรียนปกติหนูจะไม่ค่อยเครียดแต่พอถึงเวลาสอบอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูมีความคาดหวังที่หนูจะได้แบบหนูเหมือนมีแพชชั่นเยอะเกินไปที่แบบทำให้ตัวเองก็แบบต้องได้ที่หนึ่งหรือเปล่าเพราะแบบเวลาถึงจะช่วงสอบเนี่ยหนูจะแบบอ่านหนังสือหนักมากแล้วหนูอยากคิดว่าทำไมความเครียดมันเกิดจากตรงนี้ได้อะค่ะ
0: จริงๆต้องเข้าใจก่อนว่าความเครียดเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นไม่เครียดเลยเนี่ยน่าเครียดกว่าเนี่ยออกมาจะสอบแล้วไม่เครียดเลยก็ถ้าจะทำให้เราไม่อ่านหนังสือมันความเครียดเนี่ยจริงๆมันก็เป็นปฏิกิริยาการตอบสนองของตัวเราตามธรรมชาติเวลาที่เราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันคอนโทรลไม่ได้มันยังไม่ได้อยู่ในมืออย่างเงี้ยมันบางทีมันก็ความเครียดมันก็มาเตือนตัวเราว่ามันอาจจะต้องตั้งใจมากขึ้นแล้วนะต้องขยันแล้วนะเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าเราไม่ค่อยพร้อมคือถ้ารู้สึกว่าพร้อมมันจะไม่เครียดแต่พอรู้สึกว่าไม่พร้อมจริงก็เป็นความเครียดมันก็เป็นสัญญาณเตือนว่าต้องมารีบทำแล้วนะเพราะฉะนั้นความเครียดจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเป็นธรรมชาติสำคัญคือความเครียดถ้ามันเยอะเกินไปอันนี้มันจะเริ่มบั่นทอนเราละเพราะอ่านหนังสือตอนที่สมองปลอดโปร่งกับอ่านหนังสือตอนสมองเครียดเนี่ยจำได้ไม่เหมือนกันสมองที่เครียดเนี่ยก็จะอ่านแล้วก็จำไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเป็นแบบวงจรเชิงลบอะมันเป็นแรงผลักดันเชิงลบเพราะฉะนั้นมันก็เครียดแล้วมันก็อารมณ์อะไรมันก็ทำให้เราแปรปรวนไปหมดเวลาซึมซับการอ่านหนังสืออะไรมันก็ได้ไม่ดีเท่ากับตอนที่สมองโล่งๆอ่านแบบสบายๆและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันคือเรื่องของวิธีคิดเช่น ครียดจากความคาดหวังที่เยอะไปเมื่อกี้หลุดออกมาคำหนึ่งต้องได้ที่หนึ่งเออเราต้องกลับมาถามตัวเราว่าทำไมต้องใครบอกใครบอกว่าต้องไม่มีใครบอกเราไม่เรานี่แหละบอกตัวเราเองว่าต้องได้ที่หนึ่งอย่างเงี้ยคือคำถามก็ลองกลับมาถามตัวเราเองว่าทำไมเราต้องได้ที่หนึ่งการได้ที่หนึ่งมันแปลอะไรและการไม่ได้ที่หนึ่งมันแปลว่าอะไรจริงๆเด็กที่ประสบความสำเร็จเยอะๆเนี่ยไม่ใช่เด็กที่ได้ที่หนึ่งตลอดนะแต่เด็กที่เคยได้ที่อื่นแล้วพัฒนาตัวเองมาได้ที่หนึ่งคนที่ได้ที่หนึ่งตลอดนี่มันแบบทีมก็อยู่เนี่ยนะคนที่แบบเคยล้มเคยพลาดเคยนั้นเราแบบรู้วิธีที่จะแคชอัพตัวเองที่จริงเก่งเก่งขึ้นเยอะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ค่อยคุ้มกับการที่เราจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่สอบได้ที่หนึ่งแต่อยู่กับความเครียดตลอดเวลาชีวิตไม่มีความสุขหรือแบบเป็นเด็กวิตกกังวลเยอะเป็นเด็กคาดหวังตัวเองสูงเพราะว่าไอ้ความคาดหวังตัวเองสูงเนี่ยเอาจริงมันไม่ใช่ทุกแค่เรียนไม่ได้ที่หนึ่งทุกไปชั่วชีวิตเพราะทำอะไรมันก็ต้องดีที่สุดเจ๋งที่สุดเก่งที่สุดคนอย่างนี้ก็เหนื่อยหน่อยได้คำตอบไหม
1: โอเคไหม
2: มันค่อนข้างคลายเลยค่ะเพราะว่าหนูจะมีคำถามในใจเสมอว่าทำไมเราต้องเครียดอะทำไมเราต้องแบบกดดันกับสิ่งนี้พอคุณหมอก็ให้คำแนะนำมาก็รู้สึกโล่งมากค่ะโล่งแบบโล่งขึ้นเยอะเลย
1: คำถามสุดท้ายคุณหมอถ้าวัยรุ่นที่กำลังดูอยู่ครับที่เขาเจอความเครียดเนี่ยเขาทำไงครับ
0: ก็มองความเครียดเป็นเพื่อนที่มาทักทายเพราะว่าไม่เครียดเลยก็น่าเครียดแต่หลายคนเนี่ยดันไปเครียดเมื่อเครียดอีกคือพอรู้สึกเครียดก็แบบเครียดที่ทำไมตัวเองเครียด
1: ไปอีกรอบนึง
0: เพราะฉะนั้นก็มองความเครียดมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันก็ธรรมดาที่จะต้องเครียดจะสอบก็ธรรมดาที่ต้องเครียดแต่ว่าเรามองตัวเองว่าจะจัดการความเครียดนี้ยังไงจะจัดการความเครียดนี้ด้วยวิธีอะไรก็ทำอะไรบ้างเวลาที่เรามีความเครียดเราทำอะไรได้บ้างก็มองวิธีการช่วยเหลือตัวเองออกจากความเครียดนะคะคุยอย่างที่เมื่อกี้พัตตี้ทำเนาะตะโกนดังๆหาคนคุยไปทำสิ่งที่เราชอบดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยสำคัญก็อย่าลืมกลับมาหาต้นตอของคิดที่ทำให้เราเครียดเพราะหลายครั้งพอปรับตรงนั้นได้ฝึกคิดตรงนั้นเก่งมันจะเครียดน้อยลงเรื่อยๆในเรื่องอื่นๆด้วย
1: ครับก็ขอบคุณคุณหมอโอ๋มากนะครับที่ให้คำแนะนำเรานะครับ
0: ยินดีค่ะ
1: เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยครับและผมเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู้
1: เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
4: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
6: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
6: เอ๊ะ
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยาก

0: อยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
1: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
0: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
0: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
3: เอ๋เมืองนามรูป
0: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
1: เพราะเหตุ

0: วิชา
1: เอ๊ะ เข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
0: เอ้ย
4: ถ่ายอยู
2: ่โอ้ยพายุแรงขนาดนี้ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: เจ้าเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
0: พวกเราต้องกอดมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
2: เจ้าปานนั่นมือเจ้าใช่ไหมจับมือข้าไว้
3: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
2: มานี่สิ
3: เจอแล้ว

0: เจอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวซะเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดงความคิด
4: นั่นเอาตามนี้นะ
5: จุบ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู่
5: ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีข้าว่าดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงขาไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนซะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: อืมระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง2ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่

0: ปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
1: ครับ
2: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
1: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
2: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
3: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะ
2: ย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
1: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะ
2: ดีเอลทีวีและภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเรามาพบกันค่ะในกิจกรรมแรกของเราในวันนี้ค่ะเอคือกิจกรรมอะไรนะกิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ถูกต้องเลยค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเราจะต้องมาร้องเพลงสวัสดีกันก่อนเอเด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางได้ไหมคะได้ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะมาร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางสวัสดีไปพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว1 2 3สวัสดี

0: สวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะยอดเยี่ยมเลยเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเกี่ยวกับอาหารเช้าที่เด็กๆรับประทานก่อนที่จะมาโรงเรียนนั่นเองเพราะว่าก่อนที่จะมาโรงเรียนเด็กๆก็จะต้องรับประทานอาหารเช้าหรือว่าดื่มนมมาก่อนที่จะมาโรงเรียนเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่รับประทานอาหารเช้าเด็กๆจะเป็นยังไงคะปวดท้องแล้วเด็กๆจะมีแรงทำกิจกรรมกับเพื่อนๆไหมคะไม่มีเลยถ้าเด็กๆนะคะอยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีพลังงานนะคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับเพื่อนๆเด็กๆก็จะต้องรับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนหรือว่าเด็กๆอาจจะดื่มนมก็ได้วันนี้มีใครรับประทานอาหารเช้ากันมาแล้วบ้างคะเด็กๆ ยกมือกันหลายคนเลยแสดงว่าเด็กๆรับประทานอาหารเช้ากันมาแล้วคุณครูพัดค่ะก่อนที่จะมาโรงเรียนคุณครูพัดก็รับประทานอาหารเช้ามาแล้วเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวในวันนี้นะคะคุณครูพัดจะลองถามเด็กๆดูค่ะว่าเด็กๆรับประทานอาหารเช้ากับอะไรมาบ้างใครดีนะคุณครูพัดจะให้อะไรคะให้นมกล่องนมกล่องเล็กนะนมกล่องใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้น้องขนุนครับน้องขนุนออกมาเลยหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยครับสวัสดีครับยืนตัวตรงเลยครับน้องขนุนชื่อน้องอะไรครับ
1: น้องขนุนครับ
0: ชื่อน้องขนุนครับน้องขนุนครับ
1: น้องขนุนครับ
0: ขาเก่งมากเลยน้องขนุนขาเช้าวันนี้ก่อนที่จะมาโรงเรียนน้องขนุนรับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังคะวันนี้รับประทานอาหารเช้ากับอะไรมาลูก
1: ก็ไข่เจียว
0: กับอะไรนะคะ
1: ไข่เจียว
0: ไข่เจียวแล้วในไข่เจียวของน้องขนุนมีอะไรบ้างลูก
1: ม
0: ีปูอาดมีอะไรอีกลูก
1: มีไส้กรอก
0: มีอะไรนะครับ
1: มีไส้กรอก
0: อ๋อมีไส้กรอกด้วยมีปูอัดแล้วก็มีไส้กรอกแล้วในไข่เจียวของน้องขนุนมีผักด้วยไหมคะ
1: ม
0: ีผักของน้องขนุนสีอะไรลูก
1: ส
0: ีเขียวยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะน้องขนุนบอกว่าวันนี้นะคะน้องขนุนรับประทานอาหารเช้ามาแล้วนั่นก็คือไข่เจียวนั่นเองในไข่เจียวของน้องขนุนมีไส้กรอกมีปูอัดแล้วก็มีผักสีเขียวๆด้วยปรบมือให้น้องขนุนหน่อยค่ะยอดเยี่ยม

0: ่เด็กๆรับประทานมานั่นเองค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวใกล้ตัวนะคะที่เด็กๆสามารถออกมาเล่าได้ค่ะคุณครูปลายทางก็อย่าลืมให้กำลังใจเด็กๆด้วยนะคะที่สามารถออกมาพูดหรือว่าออกมาสนทนาเกี่ยวกับข่าวหรือว่าเหตุการณ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องน้องกันค่ะน้องกันมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน่ารักมากเลยน้องกันค่ะเช้าวันนี้น้องกันรับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังลูกรับประทานมาแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: วันนี้น้องกันรับประทานอาหารเช้ากับอะไรมาลูก
1: กับปูอัด
0: มีปูอัดด้วยนอกจากมีปูอัดแล้วมีอะไรคะ
1: ข้าวตก
0: อะไรนะคะ
1: ข้าวตก
0: อ๋อข้าวต้มใช่ไหมคะอ๋อแสดงว่าในข้าวต้มของน้องกันมีปูอัดอยู่ใช่ไหมลูกและนอกจากจะมีปูอัดอยู่ในข้าวต้มแล้วมีอะไรอีกลูก
1: มีไข่เจียว
0: มีไข่เจียวอยู่ในข้าวต้มของน้องกันด้วยใช่ไหมคะโอ้โหแสดงว่าคุณแม่นะคะก็ทำอาหารที่หลากหลายให้น้องกันได้รับประทานเลยใครเป็นคนทำให้น้องรับประทานนะคะ
1: แม่
0: คุณแม่อร่อยไหมคะแล้ววันนี้น้องกันรับประทานอาหารได้หมดจานไหมคะได้หมดจานเลยแล้วก่อนที่จะออกมาจากที่บ้านน้องกันทำอย่างไรด้วยคะ
1: กินข้าว
0: กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารมาแล้วใช่ไหมเอ่ยแล้วตอนที่น้องกันมาโรงเรียนวันนี้น้องกันเจอใครบ้างคะ
1: เจอคุณครู
0: เจอคุณครูนอกจากเจอคุณครูเจอใครอีกลูก
1: ตำรวจ
0: เจออะไรนะคะ
1: ตำรวจ
0: อ๋อเจอคุณตำรวจคุณตำรวจอยู่ที่ไหนคะ
1: เห็นที่หน้าห้อง
0: อ๋อเจอคุณตำรวจอยู่ที่หน้าโรงเรียนหรือเปล่าคะใช่ไหมเอ่ยอ๋อเจอคุณตำรวจอยู่ที่หน้าโรงเรียนถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าโรงเรียนของเรานะคะก็จะมีคุณตำรวจคอยพาเด็กๆ เดินข้ามถนนหรือว่าทางม้าลายนั่นเองปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องกันนะคะบอกว่าในเช้าวันนี้ค่ะน้องกันนะคะรับประทานอาหารมาแล้วมีข้าวต้มแล้วก็มีไข่เจียวด้วยใช่ไหมคะลูกยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมเลยนะคะว่าเด็กๆค่ะก่อนที่จะมาโรงเรียนก็ต้องรับประทานอาหารเช้ามาด้วยเพราะว่าอาหารเช้านะคะก็เป็นอาหารมื้อสำคัญกับเด็กๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะโอ้โหเด็กๆ ยกมือกันทุกคนเลยน้องเกรซค่ะน้องเกรซหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องเกรซ
0: น้องเกรซค่ะ
2: น้องเกรซค่ะ
0: น้องเกรซค่ะเช้าวันนี้น้องเกรซรับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังคะรับประทานมาแล้ววันนี้รับประทานอาหารเช้ากับอะไรมาลูก
1: ข้าวต้ม
0: ข้าวต้มเอ๋ในข้าวต้มของน้องเกดมีอะไรบ้างคะ
1: ไส้กรอก
0: มีอะไรนะคะ
1: ไส้กรอก
0: มีไส้กรอกนอกจากมีไส้กรอกแล้วมีอะไรอีกลูก
1: หมูหยอง
0: มีอะไรนะคะ
1: หมูหยอง
0: มีหมูหยองด้วยโอ้โหแสดงว่าในข้าวต้มของน้องเกดมีไส้กรอกแล้วก็มีหมูหยองด้วยเอ๋แล้วมีผักด้วยไหมคะไม่ได้ใส่ผักใช่ไหมคะเด็กๆนะคะสามารถให้คุณพ่อคุณแม่นะคะทำอาหารที่มีผักให้กับเด็กๆได้รับประทานได้เพราะว่าผักเป็นอาหารที่มีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ไหมลูกมีประโยชน์ผักมีประโยชน์แบบนี้เลยค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆรับประทานผักหรือว่ากินผักนะคะร่างกายของเด็กๆก็จะแข็งแรงนั่นเองเด็กๆสามารถค่อยๆฝึกชิมหรือว่าฝึกรับประทานผักได้นะคะเพราะว่าผักก็มีประโยชน์กับร่างกายของเด็กๆนั่นเองแต่ว่าคุณครูพัชสังเกตเห็นค่ะว่าเวลาที่น้องเกดอยู่ที่โรงเรียนน้องเกดก็สามารถรับประทานผักหรือว่ากินผักได้ด้วยใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะร่างกายของน้องเกดก็จะได้แข็งแรงด้วยปรบมือให้น้องเกดหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะ

0: เอามือไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องบาซีครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ยืนตัวตรงเลยครับชื่อน้องอะไรครับ
1: บาซีครับ
0: น้องบาซีครับน้องบาซีเช้าวันนี้รับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังลูก
1: แล้ว
0: รับประทานอาหารเช้ามาแล้ววันนี้รับประทานอาหารเช้ากับอะไรมาครับ
1: กับผัก
0: โอ้รับประทานผักมาด้วยนอกจากมีผักแล้วมีอะไรอีกครับ
1: มีปูอัด
0: มีปูอัดมีอะไรอีกลูก
1: มีกุ้ง
0: มีอะไรนะคะ
1: มีกุ้ง
0: มีกุ้งอยู่ด้วยอร่อยไหมครับอร่อยแล้ววันนี้ใครมาส่งน้องบาซิตที่โรงเรียนลูก
1: แม
0: ่คุณแม่มาส่งและตอนที่คุณแม่มาส่งน้องบาซิตที่โรงเรียนก่อนที่จะเดินเข้ามาโรงเรียนสวัสดีครับคุณแม่ด้วยไหมครับสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับคุณแม่แบบไหนครับโอ้โหน่ารักมากน้องบาซิตนะคะบอกว่าวันนี้ค่ะคุณแม่มาส่งที่โรงเรียนแล้วก่อนที่จะเข้าโรงเรียนมาน้องบาซิตก็สวัสดีครับคุณแม่ด้วยน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องบาซิตด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนอีกหนึ่งคนค่ะที่จะออกมาพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับอาหารเช้าที่เด็กๆรับประทานก่อนที่จะมาโรงเรียนนั่นเองเอใครดีนะน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์ออกมาหาคุณครูพัฒเลยหันหน้าไปหาเพื่อนๆได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเอานิ้วชิดติดกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยืนตัวตรงเลยคนเก่งชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกีตาร
0: ์น้องกีตาร์ค่ะ
1: กินข้าวเหนียว
0: อะไรนะคะ
1: กินข้าวเหนียว
0: อ๋อกินข้าวเหนียวหรือว่ารับประทานข้าวเหนียวมาใช่ไหมคะนอกจากจะมีข้าวเหนียวแล้วมีอะไรอีกลูกกินอะไรมีคะ
1: กินกับไก
0: ่โอ้มีไก่ด้วยไก่อะไรคะ
1: ไก่ของกีตาร
0: ์อ๋อเป็นไก่ของน้องกีตาร์ใช่ไหมคะใครทำให้น้องกีตาร์ได้กินหรือว่ารับประทานลูก
1: พัชพัช
0: อะไรนะคะ
1: พัชพัช
0: อ๋อคุณแม่ใช่ไหมคะคุณแม่ชื่อพัชเหมือนกันน่ารักมากเลยค่ะแล้วน้องกีตาร์ดื่มนมมาด้วยไหมคะวันนี
1: ้ดื่มนมมาด้วย
0: ดื่มนมมาด้วยอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: แล้วตอนนี้น้องกีตาร์รู้สึกว่าน้องกีตาร์พร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเพราะว่าน้องกีตาร์นะคะรับประทานทั้งอาหารเช้าแล้วก็ดื่มนมมาด้วยแสดงว่าน้องกีตาร์นะคะก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมต่างๆกับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆแล้วน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องกีตาร์ด้วยค่ะน่ารักมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะก็สามารถออกมานะคะพูดคุยหรือว่าสนทนากันได้ค่ะเกี่ยวกับอาหารเช้าที่เด็กๆนะคะรับประทานก่อนที่จะมาโรงเรียนนั่นเองค่ะเพราะว่าอย่างที่คุณครูพัดบอกไปเลยนะคะว่าอาหารเช้าค่ะก็เป็นอาหารที่สำคัญนะคะที่เด็กๆจะต้องรับประทานก่อนที่จะมาโรงเรียนนั่นเองค่ะคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆปลายทางด้วยนะคะที่สามารถออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเกี่ยวกับข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองค่ะหรือว่าเด็กๆบางคนนะคะก็ออกมาบอกคุณครูแล้วก็เพื่อนๆปลายทางค่ะว่าในเช้าวันนี้นะคะเด็กๆรับประทานอาหารเช้ากับอะไรมานั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

ตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่กิจกรรมที่2ของเรากันแล้วค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ก็มีเครื่องให้จังหวะนะคะมาให้เด็กๆได้ทบทวนด้วยค่ะว่ามีชื่อว่า

0: นี่เลยค่ะคืออะไรคะกรองถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือกรองนั่นเองเครื่องให้จังหวะที่พัดจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือกรองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาทบทวนจังหวะที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังจังหวะที่เด็กๆจะได้ยินเลยนะคะ

0: เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าจะต้องเคลื่อนไหวแบบไหนลูกช้าช้าถูกต้องเลยแล้วถ้าคุณครูพัฒให้จังหวะนี้คะเด็กๆอุ๊ยจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวแบบไหนลูกเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแต่ถ้าคุณครูพัฒให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็จะต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองเด็กๆคะเวลาเด็กๆหาพื้นที่ของเด็กๆจะต้องเป็นอย่างไรคะ
1: ไม่ชน
0: อะไรนะลูกไม่ชนกับเพื่อนแล้วก็ไม่ชนกับอะไรอีกคะแล้วก็ต้องระวังไม่ให้ชนเก้าอี้แล้วก็โต๊ะของเราด้วยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะยืนขึ้นเลยเดี๋ยวเราจะหาพื้นที่กันนะคะยืนขึ้นเลยครับน้องสแตมเดี๋ยวคุณครูพัดนับ1ถึง5ให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองนะ1 2 3 4 5จังหวะหยุดแล้วค่ะโอ้โหตอนนี้เด็กๆได้พื้นที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนๆแล้วน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่กันก่อนเลยเด็กๆฟังจังหวะของคุณครูนะคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะอยู่ในพื้นที่ของตนเองค่ะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งกันหรือยังเอ่ยไหนใครทำท่าอะไรบ้างนะโอ้โหน้องมาหยุดนิ่งเลยค่ะน้องมาทำท่าอะไรคะ
1: ทำท่ารถ
0: ทำท่ารถขับรถใช่ไหมคะอ๋อทำท่าขับรถยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้เด็กๆ เคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะเราจะยังไม่เดินไปเดินมาเด็กๆค่ะเมื่อสักครู่นี้เราทบทวนกันก่อนเมื่อสักครู่นี้เราเคลื่อนไหวแบบไหนคะแบบอยู่กับที่นะเดี๋ยวคุณครูขอสังเกตเด็กๆอีกหนึ่งรอบไหนเด็กๆลองขยับพื้นที่ของตนเองที่ไม่ชนกับเพื่อนหน่อยค่ะเด็กๆลองขยับพื้นที่ของตนเองที่ไม่ชนกับเพื่อนก่อนแล้วหยุดนิ่งเลยเดี๋ยวคุณครูขอสังเกตเด็กๆอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนนะอยู่กับพื้นที่ของตนเองเรายังไม่เดินไปเดินมานะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่อีกหนึ่งรอบค่ะน้องแก้มสายอยู่กับที่ก่อนนะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะจังหวะหยุดแล้วค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันบ้างเด็กๆพร้อมหรือยังคะ

ถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆค่ะสามารถเคลื่อนไหวนะคะได้ทั่วๆบริเวณเลยเด็กๆอาจจะเดินกระโดดหรือว่าคานก็ได้แต่ว่าเด็กๆอย่าลืมระวังเพื่อนๆแล้วก็ของในห้องเรียนของเราด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะหยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งกันหรือยังเอ่ยไหนดูซิใครหยุดนิ่งเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะคะระวังเพื่อนๆนะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องกันทำท่าอะไรคะทำท่าอะไรนะคะอ๋อทำท่าคนแข็งแรงน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆมาเคลื่อนไหวตามคำบรรยายกันเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะตั้งใจฟังคำบรรยายของคุณครูเดี๋ยวให้เด็กๆฟังคำบรรยายของคุณครูแล้วให้เด็กๆนะคะทำท่าทางประกอบคำบรรยายของคุณครูค่ะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆสมมุติตัวเองว่าเด็กๆเป็นนกค่ะตอนนี้เด็กๆเป็นอะไรนะเป็นนกเด็กๆ เป็นนกที่นอนหลับอยู่ในรังค่ะเด็กๆเป็นนกที่นอนหลับอยู่ในรังเลยเป็นนกที่นอนหลับอยู่ในรังนะคะในเช้าวันหนึ่งค่ะนกน้อยของคุณครูค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะแล้วเด็กๆก็ค่อยๆกางปีกออกมาค่ะค่อยๆกางปีกออกมาเด็กๆค่อยๆกางปีกออกมานะคะแล้วเด็กๆค่ะก็ค่อยๆขยับปีกซ้ายขยับปีกขวาแล้วเด็กๆก็ค่อยๆขยับปีกของเด็กๆทั้งสองข้างเลยแล้วเด็กๆก็ค่อยๆบินออกจากรังค่ะเด็กๆค่อยๆบินออกจากรังบินไปทางซ้ายบินไปทางขวาเด็กๆลองบินขึ้นสูงๆค่ะบินขึ้นสูงๆสูงๆเลยแล้วเด็กๆก็ค่อยๆบินลงต่ำๆบินลงต่ำๆแล้วก็บินขึ้นสูงๆอุ๊ยเด็กๆคะตอนนี้ฝนตกลงมาค่ะอุ๊ยมีฝนลงมาแล้วนกน้อยของคุณครูค่อยๆบินค่ะเราจะรีบบินเลยเราจะไปหาที่หลบฝนกันเดี๋ยวนกน้อยของคุณครูค่ะไปหลบฝนที่ใต้ต้นไม้ค่ะอุ๊ยตอนนี้เด็กๆค่อยๆเอาปีกของเด็กๆลงค่ะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆบอกว่าพอฝนตกแล้วเด็กๆรู้สึกเป็นยังไงคะ
1: หนาว
0: รู้สึกหนาวเด็กๆค่อยๆเอาปีกของเด็กๆมากอดกันแบบนี้เลยค่ะ
2: ฝนตกหมดหยุดแล้ว
0: หายหนาวหรือยังคะตอนนี้เด็กๆหายหนาวแล้วแล้วฝนที่ตกลงมาค่ะก็ไม่ตกแล้วค่ะตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วเดี๋ยวเด็กๆของคุณครูหรือว่านกน้อยของคุณครูค่ะจะบินกลับรังไปหาคุณพ่อคุณแม่เด็กๆค่อยๆกางปีกของเด็กมาอีกหนึ่งรอบค่ะแล้วเด็กๆค่อยๆขยับปีกเลยเราจะบินกลับรังของเราแล้วนะบินไปทางซ้ายบินไปทางขวาบินขึ้นสูงสูงบินลงต่ำๆเมื่อเด็กๆถึงรังของเด็กๆแล้วเด็กๆก็นั่งลงค่ะเด็กๆนั่งในท่าที่สบายเลยนะคะเดี๋ยวเราค่ะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะคะ

เดี๋ยวให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆทำท่าทางตามครูนะคะแล้วเดี๋ยวเรานั่งสมาธิกัน

Phú phá dày qua đằng sai nam sầm nhìn đằng na pha a ca anh bang bao เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักแล้วหลับตาเลยค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆกลับไปนั่งที่ของตนเองค่ะเร็วเข้าสิเร็วเข้าสินับดีๆนับให้ดังดังนกฟูหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเรากันนะคะโดยในวันนี้ค่ะเด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายนั่นเองเด็กๆนะคะก็สามารถฟังคำบรรยายของคุณครูนะคะแล้วก็แสดงท่าทางตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะสามารถให้เด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำแล้วก็เข้าห้องน้ำได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะ
1: หน่วยฤดูฝน
0: หน่วยอะไรคะ
1: หน่วยฤด
0: ู
1: ฝน

0: ถูกต้องเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยฤดูฝนนั่นเองค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะก็จดจำหน่วยการเรียนรู้ของเราในสัปดาห์นี้ได้แล้วใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาเรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยนั่นเองแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมดีไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูนะคะได้ไหมลูกได้ไหมคะได้เรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสั่งต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสั่งต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูพัดแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะมีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆพร้อมที่จะฟังนิทานกันแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วอะไรนะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วค่ะน่ารักมากเลยลูกแต่ว่าเด็กๆนะคะอย่าลืมค่ะเวลาที่คุณครูพัดนะคะจะเล่านิทานเด็กๆนะคะก็จะต้องนั่งเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจฟังคุณครูใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพูดคุยกันระหว่างที่คุณครูพัดเล่านิทานจะเป็นยังไงคะ
1: ไม่ได้ยินเลย
0: ใช่เด็กๆก็จะไม่ได้ยินเสียงคุณครูพัดเลยดังนั้นเวลาที่เด็กๆฟังนิทานจากคุณครูเด็กๆก็จะต้องนั่งจุๆเลยใช่ไหมคะน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องหมูตาแดงเรื่องโดยประชุมพรสุวรรณตราภาพโดยสุมิตราทรงสัตว์ถึงเวลาเรียนแล้วทำไมลูกหมูไม่มาเรียนนะลูกแมวพูดขึ้นสงสัยว่าจะไม่สบายกระต่ายพูดกับเพื่อนๆเย็นนี้ฉันจะไปแวะบ้านลูกหมูถามดูนะบ้านฉันอยู่ใกล้ๆบ้านลูกหมูจิงโจ้รับอาสาเย็นวันนั้นจิงโจ้เดินไปบ้านลูกหมูพบแม่หมูยืนอยู่ที่สนามหน้าบ้านสวัสดีครับลูกหมูเป็นอะไรทำไมถึงไม่ไปโรงเรียนล่ะครับจิงโจ้ถามลูกหมูเป็นโรคตาแดงจ้ะแม่หมูบอกแม่ลูกหมูชวนจิงโจ้เข้าไปในบ้านและพูดว่าลูกหมูยังไปโรงเรียนไม่ได้เพราะถ้าไปเล่นกับเพื่อนๆจะทำให้เพื่อนติดโรคตาแดงต้องหายดีเสียก่อนแม่หมูอธิบายต่อไปว่าโรคตาแดงทำให้ตาอักเสบเคืองตาน้ำตาไหลตาจะแดงเรื่อแมลงหวี่ชอบมาตอมและเป็นตัวแพร่เชื้อโรคไปยังคนอื่นๆเด็กๆที่ไม่ชอบล้างมือเมื่อขยี้ตาเชื้อโรคอาจจะเข้าตาทำให้เป็นโรคตาแดงหรือถ้าไปจับต้องเนื้อตัวหรือเสื้อผ้าของเพื่อนที่เป็นโรคตาแดงก็จะได้รับเชื้อโรคเป็นตาแดงได้เช่นกันแม่พาลูกหมูไปหาหมอคุณหมอให้ยาหยอดตาและสั่งให้พักผ่อนอยู่กับบ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติจ้ะแม่หมูบอกจิงโจ้บอกว่าเพื่อนๆบ่นคิดถึงลูกหมูกันใหญ่ลูกหมูยิ้มดีใจอยากหายจากโรคตาแดงเร็วๆจะได้ไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนแม่หมูบอกว่าถ้าลูกหมูหายดีแล้วแม่จะทำขนมฝากลูกหมูไปให้เพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะจิงโจ้ยิ้มชอบใจไหว้ลาและพูดว่าขอบพระคุณมากครับเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆนิทานที่คุณครูนำมาฝาก
1: สนุกมาก
0: สนุกมากเลยน้องออฟฟองบอกว่าสนุกมากเลยนิทานที่คุณครูนำมาฝากเป็นนิทานเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ตาแดงอ
0: ะไรนะคะ
1: ตาแดงๆ
0: อ๋อลูกหมูตาแดงยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าทำไมลูกหมูถึงไม่ได้ไปโรงเรียนลูกเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าตาแดงถูกต้องเลยลูกหมูตาแดงก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนเลยค่ะแล้วเด็กๆค่ะ

0: นอกจากที่น้องลูกหมูนะคะไม่สบายด้วยการเป็นโรคตาแดงเลยไม่ได้ไปโรงเรียนโรคตาแดงที่เด็กๆได้ฟังนิทานจากคุณครูมีอาการเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: สน
0: ุ
1: กมาก
0: เวลาที่เราเป็นโรคตาแดงจะมีอาการเป็นยังไงลูก
1: สน
0: ุ
1: ก
0: มากอะไรนะคะน้องอองฟองเชิญเลยค่ะน้องอองฟองหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยถ้าเราเป็นโรคตาแดงจะเป็นยังไงนะลูก
1: จะมีเชื้อโรค
0: อ๋อเชื้อโรคอาจจะอยู่ที่ตาของเราใช่ไหมคะแล้วจะมีอาการเป็นยังไงลูก
1: จะเจ็บปวด
0: อ๋อจะเจ็บตาด้วยใช่ไหมคะแสดงว่าเด็กๆตั้งใจฟังแน่เลยเพราะว่าเวลาที่เด็กๆเป็นโรคตาแดงค่ะเด็กๆนะคะก็จะมีอาการตาแดงแล้วก็มีอะไรไหลด้วย
1: จะเจ็บ
0: ด้วยแล้วก็อาจจะมีน้ำตาไหลด้วยนะคะปรบมือให้น้องอองฟองได้ค่ะซึ่งโรคตาแดงนะคะก็เป็นโรคติดต่อนั่นเองค่ะเด็กๆดังนั้นถ้าเด็กๆคนไหนเป็นจะต้องหยุดอยู่ที่ไหนคะหยุดอยู่ที่บ้านหรือว่าไปหาคุณหมอใช่ไหมเอ่ยเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆ เป็นโรคตาแดงจะต้องทำอย่างไรนะคะจะต้องถามใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะในนิทานที่ครูเล่าให้ฟังพอลูกหมูเป็นโรคตาแดงน้องลูกหมูทำยังไงนะไหนใครจะออกมาดีน้องหมุยหมุยค่ะเห็นด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะถ้าเราเป็นโรคตาแดงจะต้องทำยังไงลูก
2: หยอดตาค่ะ
0: จะต้องหยอดตายอดเยี่ยมเลยแล้วนอกจากหยอดตาต้องทำอะไรอีกคะ
2: ล้างตาค่ะ
0: ล้างตาด้วยแล้วต้องไปหาใครคะ
2: หาคุณหมอ
0: หาคุณหมอแล้วถ้าเราเป็นโรคตาแดงเรามาโรงเรียนได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ได้ถูกต้องเลยค่ะยอดเยี่ยมมากปรบมือให้น้องหมุยหมุยได้ค่ะเหมือนที่น้องหมุยหมุยบอกเลยนะคะว่าถ้าเด็กๆค่ะเป็นโรคตาแดงหรือว่าเด็กๆไม่สบายก็จะต้องไปหาคุณหมอแล้วก็ต้องอยู่ที่ไหนก่อนคะ
1: หย
0: ุดอยู่ที่บ้านก่อนแล้วถ้าเด็กๆหายแล้วเด็กก็สามารถมาโรงเรียนได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเยี่ยมเลยค่ะโดยนิทานที่คุณครูนำมาฝากนะคะก็เป็นนิทานเรื่องหมูตาแดงใช่ไหมเอ่ยลูกหมูนะคะเป็นโรคตาแดงทำให้ไม่ได้มาโรงเรียนเลยค่ะต้องหยุดอยู่บ้านแล้วก็ไปหาคุณหมอด้วยแต่ว่านอกจากโรคตาแดงแล้วนะคะที่เด็กๆค่ะอาจจะเป็นได้นะคะยังมีโรคอื่นๆค่ะที่เด็กๆนะคะอาจจะติดได้นั่นเองค่ะอาจจะเป็นไข้หวัดนะคะต่างๆที่เด็กๆนะคะอาจจะเป็นได้เวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนนะคะดังนั้นค่ะเรานะคะก็จะต้องมีวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเด็กๆเจ็บป่วยนอกจากจะหยุดอยู่บ้านแล้วเด็กๆจะต้องไปหาใครคะหาคุณหมอถูกต้องเลยเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่สบายแล้วเด็กๆไม่ไปหาคุณหมอจะเป็นยังไงลูก
1: ไปเจ็บป่วยยิ
0: ่
1: งกว่าเด
0: ิ
1: ม
0: อ๋อถูกต้องเลยค่ะเด็กๆก็อาจจะป่วยหรือว่าไม่สบายยิ่งกว่าเดิมดังนั้นถ้าเด็กๆไม่สบายก็ต้องไปหาคุณหมอให้คุณหมอตรวจเด็กๆนะคะแล้วก็รักษาเด็กๆนั่นเองนอกจากการไปหาคุณหมอแล้วค่ะยังมีอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถปฏิบัติได้นั่นเองค่ะแต่ว่าคุณครูพัฒน์นะคะมีรูปภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตค่ะเด็กๆพร้อมที่จะสังเกตกันแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล
0: ้
1: ว
0: พร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพที่คุณครูนำมาฝากเลยค่ะเด็กๆค่ะภาพที่เด็กๆเห็นเป็นภาพอะไรคะภาพนี้นะคะก็เป็นภาพแมสหรือว่าหน้ากากอนามัยนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะตั้งใจฟังคุณครูพัฒนะคะแล้วก็สังเกตคำที่คุณครูพัฒชี้ด้วยนะคะหน้ากากอนามัยเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะหน้ากากอนามัยอีกหนึ่งรอบค่ะหน้ากากอนามัยถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพหน้ากากอนามัยหรือว่าแมสนั่นเองค่ะแล้วตอนนี้หน้ากากอนามัยหรือว่าแมสของเด็กๆอยู่ตรงไหนคะ อยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้ที่เด็กๆสวมใส่กันอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าการที่เด็กๆนะคะสวมใส่แมสนะคะหรือว่าหน้ากากอนามัยค่ะก็เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 นะคะหรือว่าอาจจะป้องกันเวลาที่เด็กๆไม่สบายเป็นไข้ไอหรือว่าจามนะคะก็สามารถป้องกันไม่ให้เพื่อนๆติดไข้ของเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าเรานะคะจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเวลาที่เราใส่แมสคะรู้หรือเปล่าเราต้องทำยังไงลูก
1: ใส่แมส
0: ก่อนที่เราจะสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าใส่แมสเด็กๆจะต้องทำอะไรก่อนคะจะต้องทำอะไรลูก
1: ล
0: ้างมือถูกต้องเลยเด็กๆอาจจะต้องล้างมือด้วยสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์ให้สะอาดนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะมาสาธิตนะคะวิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัยให้กับเด็กๆได้ดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะว่าคุณครูมีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะคือแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าหากเด็กๆนะคะไม่ได้อยู่ใกล้ห้องน้ำหรือว่าไม่ได้ไปล้างมือที่ห้องน้ำนะคะไม่ได้ใช้สบู่ล้างมือเด็กๆ ก็สามารถใช้แอลกอฮอล์ค่ะในการล้างมือได้นั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะที่เด็กๆนะคะจะใช้ในการทำความสะอาดมือของเด็กๆค่ะอุปกรณ์ต่อมาของเราค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะนี่นะคะก็คือหน้ากากอนามัยหรือว่าแมสเหมือนที่เด็กๆบอกเลยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตวิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะอย่างแรกเลยคุณครูต้องทำอะไรนะคะต้องล้างมือก่อนด้วยแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูค่ะก็จะกดแอลกอฮอล์ค่ะแล้วเรานะคะก็จะเอามือมาถูกันแบบนี้ค่ะเพื่อเป็นการทำความสะอาดมือของเราก่อนเลยนะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆคนไหนนะคะล้างมือด้วยสบู่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแบบนี้เลยเมื่อเรานะคะทำความสะอาดมือของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรานะคะก็จะไปหยิบหน้ากากอนามัยหรือว่าแมสของเรามาเลยค่ะโดยเรานะคะก็จะนำหน้ากากอนามัยนะคะสวมลงไปให้ปิดบริเวณจมูกแล้วก็ปากและคางของเด็กๆค่ะแล้วเรานะคะก็จะใช้สายของแมสนะคะในการคล้องที่หูของเด็กๆทั้งสองข้างเลยค่ะแบบนี้นะคะใส่หน้ากากอนามัยนะคะให้ปิดจมูกปากแล้วก็คางของเด็กๆค่ะและใช้สายของแมสนะคะในการคล้องที่หูของเด็กๆค่ะแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเวลาที่คุณครูพัดใส่แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยนะคะคุณครูพัดค่ะก็จะนำหน้ากากอนามัยนะคะปิดจมูกปากแล้วก็คางของคุณครูพัดแบบนี้เลยแล้วเด็กๆต้องอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องใช้สายของหน้ากากอนามัยนะคะคล้องที่หูของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเหมือนที่เด็กๆสวมใส่กันอยู่ตอนนี้เลยทุกเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะลองขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมานะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูได้ดูได้ไหมคะมีเด็กๆคนไหนสวมใส่หน้ากากอนามัยเองได้บ้างคะมีเด็กๆหลายคนเลยที่สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยตนเองได้ค่ะให้เด็กๆเอามือมาไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมาสาธิตให้เพื่อนๆดูดีนะเอามือไว้บนตักก่อนนะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องบาสครับมาด้านนี้เลยเดี๋ยวน้องบาสลองถอดแมสออกก่อนได้ไหมครับยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะให้น้องบาสนะคะได้มาสาธิตการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าแมสให้เพื่อนๆดูค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเราล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะคะแบบนี้เลยคุณครูก็จะกดแอลกอฮอล์ให้น้องบาสค่ะเอามือถูกันเลยค่ะถูกันเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วน้องบาสนะคะลองสวมใส่หน้ากากอนามัยของน้องบาสดูสิคะ

0: โรงพยาบาลนะคะค่อยๆใช้สายนะคะของหน้ากากอนามัยนะคะในการคล้องที่หูแล้วก็จับหน้ากากอนามัยให้ปิดจมูกปากแล้วก็คางแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะน้องบอสทำถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้น้องบอสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องบอสนะคะสามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยตนเองได้ถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะที่จะออกมาสาธิตให้กับเพื่อนๆได้ดูน้องน้องมายค่ะน้องมายถอดหน้ากากอนามัยให้คุณครูก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องทำอะไรก่อนคะล้างมือก่อนเลยคุณครูพัฒน์นะคะก็จะกดแอลกอฮอล์ให้น้องมายเลยค่ะน้องมายค่อยๆใช้มือนะคะในการทูตแอลกอฮอล์นะคะที่มือของน้องมายเลยแล้วน้องมายนะคะลองสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าแมสดูค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องมายนะคะค่อยๆสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็จัดหน้ากากอนามัยนะคะให้ปิดที่ปากจมูกแล้วก็คางถูกต้องเลยแต่หน้ากากอนามัยของน้องมายนะคะก็จะมีขดรวดอยู่ที่ด้านบนนะคะเด็กๆอาจจะค่อยๆใช้มือของเด็กๆค่ะในการกดนะคะหรือว่าจับให้ขดรวดนะคะแนบกับจมูกมากยิ่งขึ้นนั่นเองเหมือนที่น้องมายทำเมื่อสักครู่นี้เลยปรบมือให้น้องมายด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะนี่นะคะก็คือวิธีการปฏิบัติตัวอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเด็กๆเจ็บป่วยนั่นเองค่ะนั่นก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าแมสนั่นเองนะคะโดยในวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยด้วยการสวมใส่แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์ค่ะจะลองสอบถามเด็กๆดูนะคะว่าเด็กๆนะคะจะมีวิธีการอย่างไรว่าถ้าเด็กๆเจ็บป่วยเด็กๆจะทำตัวอย่างไรหรือว่าปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะใครจะออกมาพูดคุยหรือว่าเล่าให้กับเพื่อนๆฟังดีนะน้องเกรซค่ะน้องเกรซหันหน้าไปหาเพื่อนสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องเกรซค่ะ
0: น้องเกรซค่ะน้องเกรซค่ะถ้าน้องเกรซไม่สบายหรือว่าเจ็บป่วยจะต้องทำอย่างไรคะ
1: อยู่ที่บ้าน
0: อยู่ที่บ้านแล้วทำอย่างไรอีกลูก
1: กินยา
0: อะไรนะคะ
1: กินยาก
0: ินยาถูกต้องเลยน้องเกรซนะคะบอกว่าเวลาที่น้องเกรซไม่สบายก็จะต้องอยู่ที่บ้านแล้วก็กินยาหรือว่ารับประทานยานั่นเองถูกต้องเลยค่ะแต่ว่าเด็กๆค่ะเด็กๆจะหยิบยามารับประทานเองได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เด็กๆจะต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองจะต้องเป็นคนนำยามาให้เด็กๆได้กินหรือว่ารับประทานนั่นเองเด็กๆจะหยิบยานะคะมารับประทานเองไม่ได้นะคะปรบมือให้น้องเกรซด้วยค่ะเหมือนที่น้องเกรซบอกเลยนะคะว่าเวลาที่น้องเกรซไม่สบายน้องเกรซก็จะอยู่ที่บ้านแล้วก็กินยาหรือว่ารับประทานยานั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดขอตัวแทนในเด็กอีกหนึ่งคนได้ไหมคะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องกวินคะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับยืนตัวตรงเลยชื่อน้องอะไรครับ
2: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินครับน้องกวินครับเวลาที่เราไม่สบายเราจะทำยังไงคะ
2: กินยาก
0: ินยานอกจากกินยาแล้วทำยังไงอีกลูก
2: กินข้าว
0: โอ้ต้องกินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆไม่สบายเด็กๆก็จะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็กินยาหรือว่ารับประทานยาด้วยปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆไม่สบายค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องอยู่บ้านนอกจากนั้นค่ะเด็กๆอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ พาไปหาคุณหมอค่ะและเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมเลยค่ะเราจะต้องรับประทานยาหรือว่ากินยาด้วยแต่ว่าเด็กๆนะคะหยิบยามากินเองได้ไหมคะไม่ได้ต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆนะคะนอกจากนั้นค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะออกไปที่ต่างๆเด็กๆก็จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าแมสนั่นเองเพราะว่าเด็กๆของคุณครูพัฒน์นะคะก็ใส่หน้ากากอนามัยเป็นกันทุกคนเลยเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะคะเด็กๆจะได้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะตอนนี้เด็กๆก็สวมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนใช่ไหมคะเวลาที่เด็กๆนะคะใส่หน้ากากอนามัยเสร็จแล้วจะต้องนำไปทิ้งที่ไหนคะทิ้งที่ถังขยะให้เรียบร้อยนะคะและหลังจากที่เด็กๆถอดหน้ากากอนามัยแล้วเด็กๆก็ต้องอย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะอาจจะล้างมือด้วยสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถบอกคุณครูได้นะคะว่าถ้าเจ็บป่วยจะต้องทำอย่างไรและยังสวมใส่หน้ากากอนามัยกันได้ทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะทั้งหมด3กิจกรรมเช่นเดิมเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันก่อนดีไหมคะพร้อมไหมคะลูก
1: พร้อม
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะมาขยับนิ้วมือแล้วก็มือของเรานะคะด้วยเพลงแมงมุมลายเลยค่ะให้เด็กๆเอาแมงมุมเกาะไว้ที่หลังมือของเด็กๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางมาทำไปพร้อมกันนะคะถ้าพร้อมแล้วแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเหลือทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระ

มันรีบไตขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลูกวาวน่ารักมากเลยค่ะเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราในวันนี้นะคะอย่างที่คุณครูพัฒน์บอกไปเลยค่ะว่าคุณครูนะคะมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถหยิบแผ่นรองปั้นแล้วก็กระปุกดินน้ำมันนะคะมาทำกิจกรรมนี้ได้ค่ะกิจกรรมที่2ค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3ของเรานะคะกิจกรรมพิเศษของเราค่ะหรือว่ากิจกรรมใหม่นั่นเองค่ะนั่นก็คือเป่าสีค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่เรานะคะใช้ในการทำกิจกรรมกันเลยค่ะเริ่มจากนี้เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะแต่ว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นกระดาษเหลือใช้ต่างๆได้นะคะต่อมาค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีอะไรลูกถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีน้ำและผู้กันนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเด็กๆคืออะไรคะหลอดถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือหลอดค่ะและอุปกรณ์สุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะถูกต้องเลยค่ะนี่ก็คือผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาสาธิตกิจกรรมเป่าสีให้กับเด็กๆได้ดูกันค่ะโดยคุณครูนะคะก็จะใช้สีน้ำนะคะหยดลงไปบนกระดาษที่คุณครูจัดเตรียมไว้เลยค่ะเด็กๆนะคะใช้ผู้กันนะคะที่คุณครูค่ะใส่ไว้ที่สีน้ำนะคะมาหยดลงไปบนกระดาษเลยค่ะแบบนี้เลยหยดลงไปบนกระดาษเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วให้เด็กๆค่ะใช้หลอดนะคะในการเป่าให้สีกระจายนั่นเองค่ะแบบนี้เลย

0: เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าคุณครูพัฒน์นะคะใช้หลอดนะคะในการเป่าสีนะคะสีของครูพัฒน์ค่ะก็จะกระจายออกมาแบบนี้เลยค่ะเรานะคะสามารถใช้สีต่างๆได้อีกค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์ขอเปลี่ยนเป็นสีอื่นบ้างค่ะเด็กๆเด็กลองดูนะว่าคุณครูพัฒน์จะใช้สีอะไรค่ะสีอะไรคะ
1: ส
0: ีเหลืองถูกต้องเลยคุณครูพัฒน์ก็จะใช้หลอดเหมือนเดิมเลยนะคะในการเป่าสีค่ะ

แบบนี้เลยค่ะหรือว่าเด็กๆนะคะอาจจะหยดสีนะคะทีละหลายๆสีก็ได้แบบนี้เลยเด็กๆอาจจะหยดหลายๆสีเลยก็ได้นะคะแล้วเราก็ใช้หลอดของเราค่ะในการเป่าสีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับหลอดที่เราใช้แล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเก็บไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทิ้งที่ไหนคะทิ้งที่ถังขยะเพราะว่าเด็กๆนะคะเราจะใช้หลอดของตัวเองเราใช้แล้วก็ทิ้งเลยนะคะเราจะไม่ใช้รวมกันนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆค่ะสังเกตจากผลงานของคุณครูพัดเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะเด็กๆคิดว่าคุณครูพัดนะคะเป่าสีเป็นภาพอะไรคะมีเด็กๆบอกว่าเป็นต้นไม้เป็นอะไรอีกดีนะมีน้ององฟองบอกว่าเป็นเหมือนม้าหมุนเลยแต่ภาพที่คุณครูเป่าสีออกมานะคะคุณครูทำเป็นปะการังที่อยู่ในน้ำค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือผลงานของคุณครูค่ะเด็กๆนะคะสามารถทำผลงานนะคะเป่าสีได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะแต่ว่าเมื่อเด็กๆใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องนำไปไหนลูกนำไปตากถูกต้องเลยเพราะว่าผลงานนี้เป็นผลงานที่เรานะคะใช้สีน้ำนั่นเองค่ะโดยเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เด็กๆสนใจนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมได้ค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็สามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆของคุณครูได้เด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าวันนี้คุณครูพัดเปิดมุมอะไรบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรคะมุมบล็อกแล้วก็มุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือ3มุมประสบการณ์ที่คุณครูพัดเปิดให้เด็กๆได้เข้าเล่นนั่นเองค่ะแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมนะคะข้อตกลงของเราเด็กๆนะคะเมื่อเข้าเล่นมุมไหนเด็กๆจะต้องหยิบไม้หนีบที่มุมนั้นนะคะหนีบที่เสื้อของเด็กๆให้เรียบร้อยถ้าไม้หนีบหมดทำยังไงคะต้องรอหรือว่าเด็กๆนะคะอาจจะเปลี่ยนมุมเล่นก็ได้ค่ะค่ะเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมแบ่งปันของเล่นกับเพื่อนๆด้วยนะคะโดยในวันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดนะคะตอนนี้พร้อมจะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรลูกน่ารักมากค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆตอบคุณครูเด็กผู้ชายจะต้องลงท้ายว่าครับเด็กผู้หญิงลงท้ายว่าค่ะแล้วเด็กๆต้องตะโกนเสียงดังไหมลูกเด็กตอบคุณครูไม่ต้องตะโกนเสียงดังนะเพราะว่าถ้าเด็กๆตะโกนเสียงดังจะเป็นยังไงคะเจ็บอะไรเด็กๆก็จะเจ็บคอเก่งมากค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเก็บ